0: การที่ล่วงอาบัติโดยนัยยะประการใดๆทั้งหมดก็เพราะไม่รู้ทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์หรือเดี๋ยวนี้เองขณะนี้ก็ไม่รู้ขณะที่ไม่รู้ก็ต้องเป็นไม่รู้ในขณะที่เริ่มฟังเข้าใจธรรมะขณะนั้นไม่ใช่ไม่รู้ก็เริ่มที่จะเป็นบัณฑิตแต่ยังไม่ถึงความที่จะรู้จริงๆก็ยังไม่ใช่บัณฑิตที่ถึงการเป็นพระอริยบุคคลแต่พระธรรมทั้งหมด45พรรษาที่ทรงแสดงโดยนัยยะเกื้อกูลไม่ว่ากับบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ซึ่งจะต้องรู้ว่าประโยชน์ที่ได้รับจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือความเข้าใจจิตที่มีในแต่ละคนแต่ละคนก็มีแต่ละหนึ่งจิตใครจะขัดเกลาจิตของคนอื่นได้ไหมไม่ได้แต่ถ้ามีความกรุณามีความเมตตามีความเป็นมิตรก็ขัดเกลาด้วยการที่ทรงแสดงอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงให้ได้ฟังคำของพระองค์ทั้งหมดทั้งพระวินัยพระสูตรและพระภิธรรมเพื่อให้เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังมีจริงเดิมทั้งหมดถ้าอ่านดูรันขณะใดที่ไม่รู้ขณะนั้นก็คือผ่านไม่ว่าจะการกระทำใดๆทั้งสิ้น
1: ผ่านก็ต้องเป็นผ่านบัณฑิตก็ต้องเป็นบัณฑิตเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหม
0: ในพระไตรปิฎกทรงแสดงไว้หรือเปล่าว่ามีภิกษุสองจำพวกหรือว่าทุกคนพระภิกษุทุกรูปต้องประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยพระธรรมวินัยเป็นใหญ่ค่ะไม่ใช่ชื่อเป็นใหญ่แต่พระธรรมวินัยเป็นใหญ่ว่าผู้นั้นมีความเข้าใจหรือเปล่าในการเป็นภิกษุเป็นผู้จริงใจในการเป็นภิกษุหรือเปล่าเพราะว่าไม่ต้องเป็นภิกษุก็ฟังธรรมะได้เข้าใจธรรมะได้อบรมเจริญปัญญาได้พระธรรมวินัยที่จะให้เป็นผู้ที่รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงค่อยๆฟังพระธรรมค่อยๆเข้าใจว่าแม้ผ่านและบัณฑิตก็ไม่ใช่เราแต่ต้องเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงขณะใดที่ไม่รู้ขณะนั้นเป็นผ่านการกระทำอกุศลใดๆทั้งหมดเพราะไม่รู้ต้นเหตุก็คือเป็นผู้เคลาเป็นผู้งมงายเป็นผู้ไม่รู้ประโยชน์ต้องทราบว่าความจริงใจสำคัญที่สุดสัจจะบารมีแม้แต่การที่จะฟังธรรมะก็ต้องจริงใจฟังทำไมทำไมไม่ไปเที่ยวทำไมไม่ไปทำธุระทำไมไม่ไปสนุกสนานรื่นเริงแต่ฟังธรรมะเพื่ออะไรธรรมะเป็นสิ่งที่ตรงมากฟังธรรมะเพื่อเข้าใจความจริงซึ่งถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังชื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเราจะฟังธรรมะไหมฟังจากใครฟังจากที่ไหนก็ไม่มีแต่ว่าผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำนี้และเห็นประโยชน์อย่างยิ่งของชีวิตว่ามีโอกาสได้ฟังแม้เพียงชื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธะคือผู้รู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งผู้ทรงตรัสรู้แล้วคนที่เพียงได้ยินชื่อก็ยังไม่รู้เลยว่าพระองค์มีคุณมากมายแค่ไหนแต่ด้วยความจริงใจเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ขณะนั้นไม่ใช่ผ่านเพราะรู้ว่าตัวเองไม่รู้แต่ถ้าเป็นผ่านก็คือว่าขณะนั้นเป็นอกุศลแล้วก็ไม่รู้จริงๆว่าขณะนั้นน่ะเป็นอกุศลด้วยเหตุนี้ขณะใดก็ตามที่จิตเป็นผ่านเป็นอกุศลคนนั้นกำลังเป็นผ่านจริงไม่รู้ต้องเมื่อไหร่รู้ว่าตัวเองไม่รู้มากมายแค่ไหนถ้าไม่เคยฟังพระธรรมเลยจะไม่รู้เลยว่ามากมายแค่ไหนแต่เมื่อฟังแล้วแต่ละคำชัดเจนว่าไม่รู้เช่นธรรมะซึ่งเป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้คือจิตและเจตสิกเดี๋ยวนี้ใครรู้แม้แต่สูตรหนึ่งสูตรใดก็ตามขัดเกลาด้วยความรู้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดแม้แต่ข้อความสุดท้ายที่ว่าเพราะปราศจากสติเพราะไม่มีสติแต่คนนั้นก็ยังไม่รู้จักสติและจะอ่านได้ยังไงจะรู้เรื่องได้ยังไงถ้าเป็นคนที่ฟังธรรมะด้วยความเคารพจริงๆด้วยความเข้าใจจริงๆเพราะเหตุว่าจากความเข้าใจปัญญาก็จะสะสมสืบต่อไปทุกขณะที่ได้เข้าใจจนกว่าจะรู้แจ้งเรียนสัจธรรมก็ลองคิดดูค่ะว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนสำหรับเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจที่จะรู้ว่าคำที่ได้ยินทั้งหมดยังไม่ได้รู้เพียงเรื่องราวเท่านั้นที่รู้แต่ว่าลักษณะของผ่านต่างๆมีไหมมีแต่มีแล้วก็ดับไปรู้ไหมก็ไม่รู้จึงเห็นคุณของพระธรรมพระธรรมทั้งหมดไม่ว่าจะกล่าวถึงเรื่องภิกษุหรือคฤหัสถ์ก็ตามแต่ทั้งหมดเพื่อให้เข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรา

0: พราหมณสูตรว่าด้วยโลกและพูดถึงที่สุดโลกจากการสนทนาพระสูตรที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันเสาร์ที่5สิงหาคม2549
1: พระสูตรที่จะนำมาสนทนากันในวันนี้คือสูตรที่7พราหมณสูตรว่าด้วยโลกและพูดถึงที่สุดโลกครั้งนั้นแลพราหมณ์ผู้ชำนาญในคัมภีร์โลกายตะสองคนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วนั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งท่านแท้ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญปุรณกัสปะเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงเห็นสิ่งทั้งปวงปฏิญาณการรู้การเห็นอันไม่มีส่วนเหลือว่าเมื่อเราเดินยืนหลับและตื่นอยู่ญาณทัศนะปรากฏติดต่อเนื่องกันไปปุรณกัสปะนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นโลกอันไม่มีที่สุดด้วยญาณอันไม่มีที่สุดข้าแต่พระโคดมผู้เจริญแม้นี่คนนาถบุตรก็เป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงเห็นสิ่งทั้งปวงปฏิญาณการรู้การเห็นไม่มีส่วนเหลือว่าเมื่อเราเดินยืนหลับและตื่นอยู่ญาณทัศนะปรากฏติดต่อเนื่องกันไปนิครนทนาถบุตรนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นโลกอันไม่มีที่สุดด้วยญาณอันไม่มีที่สุดข้าแต่พระโคดมผู้เจริญคนทั้งสองต่างก็พูดอวดรู้กันมีวาทะเป็นข้าศึกกันใครจริงใครเท็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์อย่าเลยข้อที่คนทั้งสองนี้ต่างพูดอวดรู้กันมีวาทะเป็นข้าศึกกันใครจริงใครเท็จนั้นพักไว้ก่อนเถิดดูก่อนพราหมณ์เราจะแสดงธรรมะแก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวพราหมณ์เหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์เปรียบเหมือนชายสี่คนยืนอยู่ในสี่ทิศต่างก็มีฝีเท้าในการเดินและมีฝีเท้าในการวิ่งเป็นเยี่ยมพอๆกันเปรียบเหมือนนายขมังธนูถือธนูไว้อย่างมั่นศึกษามาเจนฝีมือแล้วผ่านการประลองฝีมือแล้วจะพึงใช้ลูกธนูอย่างเบายิงต้นตาลที่เรียงแถวให้ทะลุโดยง่ายและยิงได้เร็วกว่าการวิ่งดังกล่าวมานั้นเปรียบเหมือนมหาสมุทรในทิศประจิมตรงข้ามมหาสมุทรทิศบุรพาถ้าคนคนหนึ่งยืนอยู่ทางทิศบุรพาจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจะเดินไปให้ถึงที่สุดโลกเขาเว้นการดื่มการกินการเล็มเว้นการถ่ายอุจจาระปัสสาวะและเว้นจากการหลับและการพักเขามีอายุ100 ปีเป็นอยู่100 ปีเดินไปตลอด100 ปียังไม่ทันถึงที่สุดโลกเลยก็พึงกระทำการละลงในระหว่างถ้าคนคนหนึ่งยืนอยู่ในทิศประจิมข้อความละเหมือนกับคนที่ยืนอยู่ในทิศบุรพานะคะถ้าคนคนหนึ่งยืนอยู่ในทิศทักษิณจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจะเดินไปถึงที่สุดโลกเขาเว้นจากการดื่มการกินการลิ้มเว้นจากการถ่ายอุจจาระปัสสาวะและเว้นจากการหลับและการพักเขามีอายุ100 ปีเป็นอยู่100 ปีเดินไปตลอด100 ปียังไม่ถึงที่สุดโลกเลยพึงกระทำกาละในระหว่างเท่านั้นเพราะเหตุไรเพราะเราไม่กล่าวว่าบุคคลจะพึงรู้จะพึงเห็นจะพึงถึงที่สุดของโลกด้วยการวิ่งเห็นป่านนั้นและเรายังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกก็จะไม่กล่าวการกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ดูก่อนพราหมณ์กามคุณ5 ประการนี้เรียกว่าโลกในวินัยของพระอริยเจ้ากามคุณ5 ประการเป็นไงคือรูปที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นที่รักยั่วยวนชวนให้กำหนัดเสียงที่จะพึงรู้แจ้งด้วยหูข้อความละกลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจมูกข้อความละ รสที่จะพึงรู้แจ้งโดยลิ้นข้อความละโผฏฐัพพะที่จะพึงรู้แจ้งโดยกายอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นที่รักยั่วยวนชวนให้กำหนัดดูก่อนพราหมณ์กามคุณ5ประการนี้แหละเรียกว่าโลกในวินัยของพระอริยเจ้าดูก่อนพราหมณ์ภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ภิกษุนี้เรียกว่าได้ถึงที่สุดแห่งโลกแล้วและอยู่ในที่สุดแห่งโลกคนเหล่าอื่นกล่าวภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าแม้ภิกษุนี้ก็ยังนับเนื่องอยู่ในโลกยังสลัดตนไม่พ้นไปจากโลกดูก่อนพราหมณ์เป็นความจริงแม้เราก็กล่าวอย่างนี้ว่าแม้ภิกษุนี้ก็ยังนับเนื่องอยู่ในโลกยังสลัดตนไม่พ้นไปจากโลกอีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุทุติยฌานข้อความละเหมือนกับปฐมฌานนะคะบรรลุตติยฌานข้อความละบรรลุจตุตฌานข้อความละภิกษุนี้เรียกว่าได้ถึงที่สุดแห่งโลกและอยู่ในที่สุดแห่งโลกแต่ชนเหล่าอื่นกล่าวภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าแม้ภิกษุนี้ก็ยังนับเนื่องอยู่ในโลกยังสลัดตนไม่พ้นไปจากโลกดูก่อนพราหมณ์เป็นความจริงแม้เราก็กล่าวอย่างนี้ว่าแม้ภิกษุนี้ก็ยังนับเนื่องอยู่ในโลกยังสลัดตนไม่พ้นไปจากโลกอีกประการหนึ่งภิกษุพอล่วงรู้รูปสัญญาโดยประการทั้งปวงข้อความละบรรลุอากาสานัญญายัจฉนาฌานข้อความละภิกษุนี้เรียกว่าได้ถึงที่สุดแห่งโลกแล้วและอยู่ในที่สุดแห่งโลกแต่ชนเหล่าอื่นกล่าวภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าแม้ภิกษุนี้ก็ยังนับเนื่องอยู่ในโลกยังสลัดตนไม่พ้นไปจากโลกดูก่อนพราหมณ์เป็นความจริงแม้เราก็กล่าวอย่างนี้ว่าแม้ภิกษุนี้ยังนับเนื่องอยู่ในโลกยังสลัดตนไม่พ้นไปจากโลกอีกประการหนึ่งภิกษุพอล่วงอากาสานัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานพอล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอกินจัญญายตนะฌานข้อความละพอล่วงอกินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานข้อความละภิกษุนี้เรียกว่าได้ถึงที่สุดโลกแล้วและอยู่ในที่สุดแห่งโลกแต่ชนเหล่าอื่นกล่าวภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าภิกษุนี้ยังนับเนื่องอยู่ในโลกยังสลัดตนไม่พ้นไปจากโลกดูก่อนพราหมณ์เป็นความจริงแม้เราก็กล่าวอย่างนี้ว่าแม้ภิกษุนี้ยังนับเนื่องอยู่ในโลกยังสลัดตนไม่พ้นไปจากโลกอีกประการหนึ่งภิกษุพอล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทยิตะนิโรธะอาสวะของเธอสิ้นรอบแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาดูก่อนพราหมณ์ภิกษุนี้เรียกว่าได้ถึงที่สุดแห่งโลกแล้วและอยู่ในที่สุดแห่งโลกข้ามพ้นตัณหาเครื่องข้องในโลกได้แล้วจบพระมนสูตรที่7
2: เชิญคุณบุษบกอภัยค่ะคุณคะกราบท่านอาจารย์สุจินที่เคารพค่ะจากที่ฟังดูแล้วพระสูตรนี้ค่ะท่านอาจารย์ก็หมายความว่าการที่จะพูดไปสุดเลยก็คือรู้แจ้งอริยสัจธรรมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นการเดินทางไปทั่วทุกทิศทุกแห่งนะคะแต่จะต้องเกี่ยวกับกามคุณ5ค่ะแล้วที่กราบบอกว่ากามคุณ5เนี่ยจะถึงที่สุดแห่งโลกได้อะค่ะอยากให้ท่านอาจารย์ขยายความตรงนี้ค่ะเพราะฟังแล้วก็เหมือนกับว่ามันไม่ได้ลึกเข้าไปอะค่ะ
3: ขณะนี้มีใช่ไหมคะกามคุณ5
2: มีอยู่ค่ะท่านอาจารย
3: ์ค่ะเป็นโลกหรือเปล่าคือไม่ว่าเราจะพูดเรื่องโลกอะไรอะไรก็ตามอย่างที่พราหมณ์หรือว่าคนอื่นจะปรารภถึงเรื่องโลกนะคะแต่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าไม่มีประโยชน์ พราะเหตุว่าเป็นเพียงความคิดและก็เป็นเรื่องที่คิดว่าจะสนใจในเรื่องโลกจนกระทั่งจะไปถึงที่สุดของโลกอยากถึงที่สุดของโลกและก็พูดเรื่องโลกโดยที่ว่าไม่รู้จักโลกเพราะฉะนั้นการที่จะถึงที่สุดของโลกได้เนี่ยนะคะก็ต้องทราบก่อนค่ะว่าโลกคืออะไรและก็โลกอยู่ที่ไหนขณะนี้มีโลกไหมถ้าขณะนี้ไม่รู้ว่าเป็นโลกจะไปถึงที่สุดโลกได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเพียงแค่ที่จะบอกว่านะคะขณะนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นโลกถึงที่สุดหรือยังไม่ใช่ไปถึงที่สุดที่อื่นเลยนะคะรู้แต่เพียงว่าขณะนี้มีตาและถึงที่สุดโลกตาหรือยังขณะนี้มีหูถึงที่สุดของโลกหูหรือยังไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกใดๆทั้งสิ้นก็ตามถ้าไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะก็ไม่สามารถที่จะถึงที่สุดได้เช่นขณะนี้นะคะกล่าวว่าตาเป็นโลกแค่นี้ค่ะพอไหมถึงที่สุดไหมแล้วก็กำลังเห็นอยู่ด้วยและไม่ว่าโลกไหนด้วยถ้ายังไม่รู้จักโลกทั้งหกตามความเป็นจริงนะคะจะถึงที่สุดคือการดับโลกไม่ได้ถ้าถึงที่สุดก็คือสามารถที่จะดับจนกระทั่งไม่มีเหลือเลยนั่นคือถึงที่สุดของโลกแต่ถ้ายังไม่รู้เลยนะคะว่าขณะนี้เป็นโลกแล้วก็หาโลกแล้วก็ค้นคว้าเรื่องโลกแล้วก็พูดเรื่องโลกก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าโลกจริงๆนั้นคืออะไร
2: ค่ะก็เนี่ยค่ะท่านอาจารย์อย่างที่ฟังธรรมะเนี่ยก็ฟังอยู่ทุกวันนี้ก็มันตรงเลยค่ะที่บอกว่าระลึกรู้สภาพธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริงก็คือทวารทั้ง6เนี่ยนะคะก็เลยรู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจค่ะที่ว่ามาศึกษาตรงทางแล้วค่ะท่าน
3: ค่ะฟังเพื่อให้รู้ว่ายังไม่รู้จักโลกจริงๆนะคะแล้วก็การรู้จักโลกจริงๆเนี่ยไม่ง่ายเลยจึงต้องอาศัยฟังแล้วฟังอีกเพราะว่าจะพ้น6โลกไม่ได้เลยเมื่อวานนี้ก็6โลกวันนี้ก็6โลกพรุ่งนี้ก็6โลกแต่ก็ยังไม่รู้จักโลกด้วยเหตุนี้พระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะก็ทรงแสดงโดยนัยยะประการต่างๆให้เราสามารถที่จะเพิ่มความเห็นถูกความเข้าใจถูกว่าปัญญาจริงๆนะคะไม่ใช่ว่ารู้อย่างอื่นไม่ใช่ว่ารู้ที่อื่นรู้สิ่งที่กำลังมีกับตนแต่ละบุคคลเนี่ยค่ะจากการที่ไม่รู้เลยแล้วก็เที่ยวไปค้นคว้าแสวงหาอย่างอื่นโดยที่ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏก็เท่ากับว่ายังไม่รู้จักโลกเพราะฉะนั้นพระสูตรนี้ก็เตือนนะคะให้ผู้ที่ได้ฟังไหมคะได้เข้าใจถูกต้องว่ารู้จักโลกหรือยังตอบว่าไงคะยังกำลังฟังเรื่องโลกเริ่มเข้าใจโลกหรือยังเริ่มรู้จักว่าโลกอยู่ที่ไหนโลกคืออะไรแต่กว่าจะถึงที่สุดของโลกแต่ละโลกที่ได้ยินเนี่ยค่ะไม่ง่ายเลยแต่ก็เป็นความจริงนะคะที่สามารถที่จะถึงได้เพราะฉะนั้นต้องเริ่มความรู้ตั้งแต่ขั้นการฟังไม่ต้องไปคิดถึงจะถึงที่สุดโลกโดยเร็วโดยไม่รู้อะไรแต่กำลังฟังเนี่ยค่ะเมื่อเข้าใจเรื่องโลกทีละเล็กทีละน้อยนะคะก็สามารถที่จะเข้าใจเพิ่มขึ้นด้วยเหตุนี้ความเข้าใจที่เกิดจากการฟังเนี่ยค่ะสามารถที่จะละกิเลสคือโลภะไม่ได้มีความต้องการจะไปถึงที่สุดโลกโดยเร็วใครก็ตามนะคะที่ฟังแล้วต้องการจะไปถึงที่สุดโลกโดยเร็วก็ถึงไม่ได้เพราะเหตุว่ายังไม่รู้ว่าแท้ที่จริงทั้งที่โลกกำลังปรากฏเนี่ยนะคะความไม่รู้จักโลกเนี่ยแค่ไหนมืดสนิทแค่ไหนมากมายมหาศาลแค่ไหนทั้งที่โลกกำลังปรากฏก็ยังเพียงฟังเรื่องของโลกจนกว่าจะค่อยๆรู้จักโลกขึ้น
2: ค่ะท่านอาจารย์คะต่ออีกสักนิดหนึ่งที่กล่าวว่ากามคุณ5เนี่ยเหมือนกับว่าไม่ได้พูดถึงทางใจเพราะว่าทางใจเนี่ยมันไม่ใช่เป็นผลของกรรมใช่ไหมคะหมายความว่าถ้าเราอบรมมันก็จะเป็นกุศลหรืออกุศลนะ
3: คะถ้าฟังธรรมะนะคะคิดสิ่งที่กำลังฟังให้เข้าใจที่กล่าวว่าเหมือน5โลกไม่ได้มีทางใจเลยและทางใจคิดเรื่องอะไรถ้าไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้กลิ่นสิ่งที่ลิ้มรสสิ่งที่ปรากฏเมื่อกระทบสัมผัสไม่พ้นไปเลยค่ะจะมีโลกอื่นอีกไหมในใจก็เป็นเรื่องราวของสิ่งที่เป็นเรื่องของโลกแต่ไม่รู้จักว่าขณะนั้นนะคะโลกก็คือสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกาย
2: ค่ะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าเผื่อว่า5ทางเกิดขึ้นก็ต้องมีทางใจแน่ถ้าไม่มีใจก็ไม่สามารถที่จะรู้ทั้ง5ทางได้กราบขอบพระคุณค่ะ
4: เชิญคุณสุกัญญาค่ะ ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์คะทีนี้โรคทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยค่ะของปุถุชนกับของพระอริยะก็จะต้องแตกต่างกันใช่ไหม
3: ค่ะถ้าพูดถึงสิ่งที่ปรากฏทางตานะคะไม่เปลี่ยนเลยเป็นธาตุเป็นสิ่งที่มีจริงที่สามารถจะปรากฏเมื่อกระทบจากขุปสาทะไม่ว่าจะเป็นปุถุชนหรือผู้ที่เกิดในอบายภูมิหรือว่าผู้ที่เป็นพระอริยะบุคคลเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่ความรู้ต่างกันความเห็นถูกต่างกันกิเลสต่างกันกุศลต่างกันทั้งหมดต่างกันสำหรับผู้ที่เป็นพระอริยะบุคคลนะคะรู้จักโลกเพราะว่าประจักษ์โลกตามความเป็นจริงว่าเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยนะคะถ้าไม่เผินและก็ไตร่ตรองแม้แต่คำแรกนะคะก็จะเป็นประโยชน์มากเช่นธรรมะเป็นอนัตตาภาษาบาลีนะคะธรรมะก็เป็นภาษาบาลีอนัตตาก็เป็นภาษาบาลีแต่เราเข้าใจแล้วว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงนะคะอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยนะคะเป็นธรรมะและไม่ใช่ตัวตนเมื่อไหร่จะเข้าใจคำนี้โดยสมบูรณ์นี่คือการฟังแล้วฟังอีกเริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะจนกว่าเมื่อไหร่เข้าถึงธรรมะไม่ใช่ตัวตนคือเป็นภาษาไทยธรรมดาเนี่ยและขณะนี้ก็มีธรรมะที่กำลังปรากฏกว่าจะถึงธรรมะไม่ใช่ตัวตนก็ต้องอาศัยปัญญาที่ค่อยๆเจริญขึ้นนั่นเองเป็นหนทางเดียวค่ะที่จะละกิเลส
4: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะอย่างนั้นลักษณะของโลกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นที่จะเข้าใจให้ถูกต้องเนี่ยคืออย่างไร
3: ค่ะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีเจ้าของหมดแล้วไม่กลับมาอีก
4: แต่ว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันเนี่ยยังไม่เห็นแม้กระทั่งโลกทางตาว่าเป็นธรรมะ
3: ก็ต้องฟังไงคะเพื่อที่จะให้ถึงความเข้าใจถูกต้องเมื่อไหร่นะคะสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนนั่นคือความสมบูรณ์ของปัญญาที่ฟังแล้วฟังอีกกี่ภพกี่ชาติอบรมเจริญปัญญามีความมั่นคงขณะนั้นนะคะจะเป็นหนทางไปสู่การประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะเริ่มจะรู้ว่าขณะนี้นะคะเป็นธรรมะแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนถึงฟังอีกเท่าไหร่ก็คือให้มีความมั่นคงว่าเป็นธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนกี่พระสูตรก็ตามทั้งสามปิฎกก็เพื่อให้เข้าถึงธรรมะไม่ใช่ตัวตน
4: ท่านอาจารย์คะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราฟังเราก็พอจะทราบแต่ว่ายังไม่ชัดเจนว่าทางตาเนี่ยคือ1โลกแล้วก็ทางหูเนี่ยคือ1โลกแต่ว่าเรารวมหมดทั้ง5ทางนี่คือ1โลกอะค่ะ
3: เพราะฉะนั้นต้องฟังให้เข้าใจไงคะว่าโลกในวินัยของพระอริยะหมายความถึงอะไรหมายความสิ่งที่เกิดขึ้นมีและสิ่งนั้นไม่เที่ยงทางตากับทางหูเนี่ยไม่ได้เกิดพร้อมกันแต่ว่าแต่ละทางเกิดขึ้นนะคะทีละหนึ่งขณะจิตแล้วก็ดับไปจนกว่าจะรู้ความจริงอย่างนี้จึงเป็นการรู้จักโลกเพราะฉะนั้นโลกมีทุกวันไม่ได้รู้จักไงคะแต่ว่าเริ่มฟังให้ค่อยๆเข้าใจจนกว่าจะเข้าใจขึ้น
4: ท่านอาจารย์คะอย่างสิ่งที่เรารู้ในชีวิตประจำวันเรารู้นะคะท่านอาจารย์คะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทั้งเห็นแล้วก็ทั้งได้ยิน
3: ค่ะและจากการฟังเริ่มเข้าใจถูกต้องว่าพร้อมกันไม่ได้นี่คือกว่าปัญญาจะค่อยๆ คล้อยไปน้อมไปสู่สัจธรรมว่าธรรมะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นแต่ละลักษณะแต่ว่าสื่อต่อกันเร็วมากค่ะเร็วมากเท่าไหร่ก็คือว่าปัญญาจะต้องอบรมนานจนกว่าจะประจักษ์ลักษณะของธรรมะแต่ละลักษณะได้
4: ท่านอาจารย์คะเมื่อยังไม่ได้ประจักษ์เนี่ยนะคะคือฟังเนี่ยก็เข้าใจค่ะท่านอาจารย์แต่ว่าความมั่นคงหรือความเชื่อในสิ่งที่เรายังไม่ได้ประจักษ์เนี่ยมันไม่เกิดขึ้น
3: ค่ะและเห็นมีจริงไหมคะ
4: เห็นนี่มีจริง
3: และเห็นเที่ยงหรือเปล่า
4: คือจริงๆถ้าจะตอบท่านอาจารย์ก็คือจากการศึกษานี่ก็คือไม่เที่ยง
3: เพราะฉะนั้นความรู้ขั้นนี้เป็นขั้นฟังสุตตมยปัญญา เป็นเพียงขั้นต้นนะคะคือจากปริยัติการฟังยังไม่ถึงปฏิปฏิจะไปเป็นการประจักษ์แจ้งแทงตลอดซึ่งเป็นปฏิเวทะไม่ได้ข้ามขั้นไม่ได้เลยค่ะแต่ก็ยังคล่องใจอยู่ตลอดเวลาค่ะจนกว่าจะประจักษ์แจ้งมิฉะนั้นจะโสตาปัตติมัคคจิตก็จะไม่ได้ดับวิจิกิจฉานุสัยคือจริงๆแล้วจากการศึกษามาเนี่ยก็เห็นชั่วขณะหนึ่งนิดเดียวแต่จริงๆปัจจุบันนี้เราจะเห็นแบบ
4: อย่าเพิ่งเห็นชั่วขณะนิดเดียวนะคะเข้าใจข้อสำคัญที่สุดคือปัญญาปัญญาคือความเข้าใจอย่ามุ่งไปเห็นหรือว่าคิดว่าเห็นแล้วนิดเดียวหรืออะไรก็ตามแต่ขณะนี้สภาพธรรมะกำลังปรากฏแต่ละลักษณะเนี่ยเข้าใจลักษณะนั้นว่าเป็นธรรมะเนี่ยค่ะสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนี้นะคะเริ่มที่จะเข้าใจแม้ทีละเล็กทีละน้อยว่าเป็นเพียงธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งปรากฏทางตานี่คือความจริงจนกว่าจะรู้ความจริงอันนี
2: ้ค่ะกราบอนุญาตท่านอาจารย์ค่ะสนทนาต่ออย่างที่คุณสุกล่าวนะคะว่าก็ทราบแล้วว่าธรรมะเนี่ยมี5ทางแต่ก็เหมือนรวมๆกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่เชื่อว่าเกิดทีละขณะก็กราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าถ้าเป็นลักษณะของสติระลึกรู้นี่พอที่จะทำให้เข้าใจได้ใช่ไหมคะท่านอาจารย์ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆ
4: ค่ะสติระลึกรู้อะไร
2: ระลึกรู้ธรรมะที่เกิดขึ้นในขณะนั้น
4: ค่ะเพราะฉะนั้นมีธรรมะที่ปรากฏในขณะนั้นกับสติถูกต้องไหมคะอย่างเดียวแล้วจะค่อยๆเข้าใจลักษณะนั้นขึ้นไหม
2: ค่ะ
4: ไม่ใช่ไปเข้าใจลักษณะอื่น
2: ค่ะ
4: เข้าใจลักษณะของธรรมะที่สติกำลังระลึกได้ไหมเราไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไปคิดอะไรมาแล้วก็แล้วไปทั้งหมดนะคะแต่ฟังอะไรฟังธรรมะเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่านี่เป็นธรรมะที่ใครทรงแสดงจากไหนแสดงจากการตรัสรู้แล้วเอาเราเข้ามาปนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถูกไหมก็ฟังธรรมะเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นเลยค่ะขณะนี้กำลังฟังเรื่องโลกนะคะแล้วก็รู้ตามความเป็นจริงว่าแม้มีโลกก็ยังไม่รู้จักโลกแม้ทรงแสดงเรื่องโลกก็เพียงเข้าใจว่าโลกคืออะไรแต่ยังไม่ได้ถึงที่สุดโลกเลยจะถึงที่สุดโลกหมดความสงสัยเพียงด้วยการฟังเนี่ยเป็นไปได้ยังไงคะต้องเป็นผู้ที่ตรงขณะนี้อะไรมีจริงก็คือจริงสงสัยก็เป็นสภาพธรรมะชนิดหนึ่งความเป็นเราที่ยังมีอยู่นะคะก็เป็นสภาพธรรมะจนกว่าความเข้าใจเพิ่มขึ้นอย่าไปคิดที่จะทำอะไรอย่าไปคิดที่จะไปเห็นอะไรอย่าไปคิดที่จะรู้อะไรโดยขณะนี้ไม่รู้สิ่งที่กำลังมีนะคะแล้วก็จะรู้ได้ว่ารู้ยากหรือรู้ง่ายเพราะว่าทั้งมีเริ่มเข้าใจความหมายของอวิชชาอะไรกั้นนะคะสิ่งนี้ปรากฏแล้วกับจิตเห็นแต่ปัญญาไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นเพียงธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งปรากฏเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นจึงต้องฟังบ่อยๆจนกว่าความรู้จะค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะเป็นการละโลภะความต้องการที่อยากจะไปทำอะไรให้รู้แจ้งสภาพธรรมะโดยไม่รู้ถ้าเป็นปัญญานะคะปัญญาจะนำไปจนถึงที่สุดแม้แต่สติปัฏฐานที่จะเกิดระลึกลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏก็ด้วยปัญญาที่เข้าใจมั่นคงว่าธรรมะเป็นธรรมะแล้วก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนฟังไปอีกก็คือว่าต้องถึงจุดนี้นะคะคือความเข้าใจจริงๆถ้ายังไม่จริงก็ฟังต่อไปอีกค่ะจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละน้อยเนี่ยพอใจไหมหรือว่าทีละมากๆจะให้เยอะๆฟังยังไงให้เข้าใจมากๆให้ประจักษ์ใจนั่นก็ผิดอีกละนั่นก็เป็นเรื่องโลภะนะคะมีศิษย์มีอาจารย์อยู่ตลอดเวลาเป็นศิษย์เป็นอาจารย์กันเรื่อยไปไม่ได้รู้เลยว่าเป็นศิษย์และเป็นอาจารย์ที่จะนำไปสู่ทางผิด
5: กับเรียนท่านอาจารย์ก็คือในนี้เขาบอกว่าโลก5กามคุณนี่คือกามคุณ5ผมก็เข้าใจว่าตาหูจมูกลิ้นกายรวมไปถึงใจก็เลยยั้งไว้พออาจารย์มาบอกว่าโลก6ผมก็เลยนึกถึงโลก6ก็รวมถึงใจด้วยก็อยากจะขอกราบเรียนถามว่าจะอธิบายยังไงฮะเวลาหลายกรณีเนี่ยบางทีพูดถึง5บ้างพูดถึง6บ้างคนที่เรียนใหม่ๆอย่างพวกผมนี่ยังไม่ค่อยชัดว่าผมเข้าใจขนาดนี้คือว่ากามคุณ5ก็คือเริ่มจากตาหูจมูกลิ้นกายแต่ทีนี้ตัวที่จะทำให้ ให้เป็นสังขารปรุงแต่งอะไรมากๆขึ้นเนี่ยคืออยู่ที่ใจไปพิจารณารู้อะไรต่ออะไรมากอยู่ที่ใจก็เลยใส่เป็น6เป็นโลก6ไม่รู้ว่าเข้าใจอย่างนี้อธิบายยังไงอาจารย์ฮะ
4: ค่ะแล้วจริงๆมีกี่โลกคะ
5: ผมก็ว่ามันโลก5ฮะแต่นี้ที่จริงโลก6อาจารย์นะคือแต่นี้เอาอันที่6นี่จะเรียกอธิบายว่าไงอธิบายว่าก
4: าม5ใช่มั้ยคะ
5: ทําไมไม่เรียกโลก6ซะแต่ต้นทั้งนั้น
4: โลก6นี่ถ้าไม่มีกามไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเหลือโลกเดียวหรือเปล่าคะถ้าไม่มีตาเห็นไม่มีหูได้ยินไม่มีจมูกได้กลิ่นไม่มีลิ้นลิ้มรสไม่มีกายรู้สิ่งที่กระทบสัมผัส5เหลือโลกเดียวหรือเปล่าคะ
5: เหลือโลกเดียวคือโลกใจใช่ไหม
4: ก็ไม่มีเห็นไม่มีได้ยินไม่มีได้กลิ่นไม่มีลิ้นรสไม่มีการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสจะเหลือกี่โลกค่ะเมื่อกี้นี้คุณเด่นพงพูดผิดหรือพูดถูกที่ว่ามี6โลก
5: เห็นอาจารย์พูดว่าโลก6
4: ไม่ใช่ใครพูดค่ะพูดใครพูดก็ตามไงคะฟังแล้วคิดจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของเราเองว่าถูกหรือผิดที่ว่า6โลกเนี่ย
5: โลก6ผมก็ว่าถูกค
4: ่ะถ้าถูกนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นกาม
5: เป็นกาม
4: เหลือ1โลกหรือเปล่า
5: ก็เหลือ1โลก
4: ค่ะเพราะฉะนั้นอะไรเป็นกามโลก
5: เราคือเรามาบวกเอาเองอ่ะ
4: ไม่ใช่บวกเอาเองค่ะบวกเองได้ยังไงครับ
5: ก็บวกห้ากับบวกหนึ่ง
4: เดี๋ยวก่อนค่ะธรรมะไม่ใช่เรื่องบวกลบนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องเข้าใจสิ่งที่มีแล้วและไม่เคยรู้มีอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ต้องไปสร้างมาใหม่ต้องไปอ่านหนังสือแล้วต้องไปเอามารวมอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่สิ่งที่มีอยู่เนี่ยค่ะพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงให้เข้าใจเป็นตำรับตำรามากมายจารึกเป็นพระไตรปิฎกอรรถกถาแต่ก็ต้องเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่มีตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นความเห็นถูกความเข้าใจถูกอาศัยการได้ยินได้ฟังการอ่านการสนทนาธรรมเนี่ยทำให้เกิดความเห็นถูกของตนเองนะคะและก็จะรู้ว่าถูกหรือผิดเนี่ยไม่ใช่ว่าเพราะเล่มนี้บอกว่าอย่างนี้จึงถูกเพราะว่าบุคคลนี้กล่าวว่าอย่างนี้จึงผิดแต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยเราเคยคิดไหมหรือว่ามีแต่เพียงเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสวันหนึ่งวันหนึ่งมีแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ไม่มีอะไรอีกเลยแค่เห็นแค่ได้ยินอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าแม้แต่ความคิดนะคะก็คิดในเรื่องของสิ่งที่เห็นนั่นเองคิดในเรื่องที่ได้ยินในเรื่องของกามทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นแหละไม่ได้คิดเรื่องอื่น
5: คือที่จริงเรื่องที่เราคิดทั้งหลายหนีไม่พ้นกามคุณ5
4: ค่ะ
5: แต่ทีนี้เวลาเราใช้คำในท่านอาจารย์นะต้องกราบขออภัยที่ว่าบางทีเราก็พูดว่าโลก5บางทีก็บอกว่าโลก6ก็ถูกทั้ง2อย่างใช่ไหมฮะถ้าอย่างน
4: ั้นข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระพรามกามคุณ5ประการนี้เรียกว่าโลกในวินัยของพระอริยเจ้า
5: ครับ
4: พูดถึงกามคุณค่ะ
5: ครับ
4: ค่ะ
5: ถ้ากามคุณ5ก็เรียกว่าโลก
4: ก็แน่นอนค่ะ
5: ทีนี้ที่ท่านอาจารย์ใช้คำว่าโลก6ก็
4: ผิดหรือเปล่า
5: ก็มันไม่ผิดแต่ว่ามันก็บวกเปล่าคืออย่างนี้ผมอยากจะทำความเข้าใจกับผมเองว่าถ้าจะเป็นโลก6ก็ต้องบวกใจเข้าไปด้วย
4: แน่นอนค่ะจะมี6โลกค่ะ
6: จะรับช่วยขยายกามคุณ
4: กามคุณก็คือสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายที่น่าพอใจในที่นี้นะคะน่าจะคิดนะคะกามคุณ5เรียกว่าโลกในวินัยของพระอริยเจ้าเพราะเหตุใดคะทุกอย่างเนี่ยค่ะถ้าได้ไตรตรองก็จะรู้ว่านะคะมีใครบ้างที่ไม่ติดในกามคุณ5ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะที่น่าพอใจเพราะฉะนั้นที่สุดของการที่จะติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าพอใจเนี่ยต้องมีแต่ต้องเป็นปัญญาที่สามารถจะรู้จักโลกจึงสามารถที่จะถึงที่สุดของโลกคือว่าไม่มีการติดข้องในโลกอีกต่อไปแต่ถ้าไม่รู้จักโลกนะคะใครบ้างจะไม่ติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงตามความเป็นจริงนะคะให้มีความเข้าใจถูกว่าที่เราเรียกว่าโลกนะคะเราพอใจในโลกไม่พ้นจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ
3: จนกว่าจะรู้จักโลกเหล่านี้ตามความเป็นจริงถ้าเกิดในอรูปพรหมภูมินะคะเป็นอรูปพรหมบุคคลลองคิดนะคะความต่างของจิตซึ่งยังไม่สงบถึงระดับที่จะถึงขั้นปฐมฌานเลยยากนะคะที่จิตจะสงบถึงระดับกว่าจะเป็นอัปปนาสมาธิแนบแน่นในอารมณ์โดยไม่มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่ปรากฏ5ทางนี้เลยระหว่างที่เป็นฌานจิตระหว่างที่เป็นอัปปนาสมาธิใครจะถึงได้ไม่ใช่โดยง่ายในร้อยคนพันคนที่อบรมเจริญความสงบก็จะถึงสัก1คนแต่ต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาที่จะรู้หนทางนะคะไม่ใช่ว่านั่งเฉยๆไม่มีใครมารบกวนก็สงบแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งนั่นไม่ใช่เลยค่ะนั่นไม่มีปัญญาที่จะรู้ความต่างของอกุศลจิตและกุศลจิตเพราะฉะนั้นจากจิตที่สงบนิดๆหน่อยๆ นะคะอย่างการฟังธรรมะและเวลาที่กุศลจิตเกิดขณะไหนขณะนั้นสงบแทบจะไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่สงบเพราะสั้นมากแต่ถ้ามีความสงบเพิ่มขึ้นจริงๆนะคะไม่ใช่มิจฉาสมาธิเป็นความสงบที่เป็นกุศลจิตมั่นคงขึ้นถึงอุปจารสมาธิไม่ใช่อย่างขณะอย่างนี้เลยและถ้าจะถึงระดับขั้นของอัปปนาสมาธินะคะก็ยิ่งเป็นอีกระดับหนึ่งถึงปฐมฌานกว่าจะถึงฌานที่2ที่3ที่4ที่5ซึ่งเป็นรูปฌานกว่าจะถึงอรูปฌานที่1ที่2ที่3ที่4เห็นความต่างกันนะคะแต่ท่านเหล่านั้นก็ไม่ได้รู้จักโลกลองคิดดูเพราะฉะนั้นโลกคือสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้แม้มีจริงไม่ใช่รู้ง่ายเลยค่ะและการที่จะถึงที่สุดต้องถึงที่สุดโดยทางเดียวพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วนะคะหนทางเดียวเอกายนะมัคโคและคนอื่นจะหาทางอื่นทำอย่างอื่นพูดอย่างอื่นเป็นไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดเป็นปัญญาของแต่ละคนนะคะที่พิจารณาและเข้าใจไม่ติดในพยัญชนะหรือว่าจะต้องคิดว่า5 6อะไรอย่างนั้นนะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่ากามคุณจริงๆนั้นมี5แล้วก็ติดอย่างนี้แหละแม้ไปเกิดเป็นอรูปพรหมก็ยังต้องกลับมาสู่การเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเพราะยังไม่ได้ดับยังไม่ได้ถึงที่สุดของโลกด้วยเหตุนี้ถ้าตราบใดนะคะที่ไหนที่มีโลกและไม่รู้จักโลกตามความเป็นจริงขณะนั้นก็ไม่ถึงที่สุดของโลกด้วยเหตุนี้พระสูตรนี้จึงกล่าวถึงโลกที่พระผู้มีพระภาคทรงรู้แจ้งและทรงถึงที่สุดโดยที่บุคคลอื่นไม่สามารถที่จะรู้แจ้งและถึงที่สุดได
7: ้เชิญคุณอรวรรณค่ะอันนี้เราต้องรู้ไหมคะว่าเนวสัญญาสัญญายตนะแล้วก็บรรลุสัญญาเวทะนิตินิโรธคืออะไร
3: อ่านแล้วก็ไม่ค่อยรู้ค่ะเป็นชื่อนะคะรู้ยากเพราะเหตุว่าไม่มีในขณะนี้แต่ให้ทราบว่าระดับของจิตในขณะมีหลายระดับระดับที่เป็นไปกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นชีวิตประจำวันขณะใดที่เป็นอกุศลขณะนั้นไม่สงบไม่มีทางที่จะถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะหรือว่านิโรธสมาบัติดับจิตเจตสิกรูปได้เลยก็แสดงถึงว่านะคะจิตมีหลายประเภทและก็ต่างกันเป็นหลายระดับแล้วก็เป็นกุศลต่างขั้นด้วยเช่นขณะที่เป็นกุศลเล็กๆน้อยๆนะคะชั่วขณะในขณะที่ฟังธรรมในขณะที่ให้ทานเหล่านี้ไม่ถึงระดับที่สงบถึงขั้นอุปจารสมาธิหมายความว่ามีความสงบที่มั่นคงใกล้ที่จะไม่มีการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายขณะนั้นเป็นฌานจิตนะคะไม่ได้ยินเสียงที่กำลังปรากฏพ้นจากโลกกามโลกเพียงชั่วคราวเพราะเหตุว่าขณะนั้นกำลังมีสภาพของจิตที่สงบจากโลกนะคะแต่ถึงอย่างนั้นไม่ชื่อว่ารู้จักโลกและไม่ชื่อว่าถึงที่สุดของโลกและที่คุณอรวรรณกล่าวถึงเนี่ยค่ะก็เป็นระดับของสมถะความสงบตามลำดับตั้งแต่บรรลุถึงอุปจารสมาธิใกล้ที่จะถึงอัปปนาซึ่งกล่าวแล้วว่าขณะใดที่ถึงอัปปนาขณะนั้นไม่มีการรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินเลยมีแต่จิตที่แนบแน่นในอารมณ์ที่ทำให้จิตสงบเป็นขั้นแรกคือปฐมฌานนะคะก็ยังไม่สงบปราณีตเท่าขั้นที่ละวิตกกะวิจาระคือสงบขึ้นสงบขึ้นสงบขึ้นจากขั้นที่1ถึงขั้นที่2ที่3ที่4ที่5เป็นรูปฌานและยังสงบมากกว่านั้นคือไม่มีรูปเป็นอารมณ์เพราะเหตุว่าถ้ายังมีรูปหรือใกล้ต่อการมีรูปเป็นอารมณ์นะคะจิตก็สงบไม่ได้เพราะว่ารูปฌานเนี่ยค่ะมีรูปเป็นอารมณ์ แต่ว่าใกล้ต่อการที่จะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายซึ่งเคยติดข้องมานานมากเพราะฉะนั้นจิตก็จะหวนกลับไปสู่กามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอีกโดยง่ายเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นโทษของกามนะคะว่าเราติดมามากมายก็อบรมเจริญความสงบจากรูปฌานถึงอรูปฌานคือไม่มีรูปเป็นอารมณ์มี4ระดับขั้นนะคะอากาสานัญจายตนะฌานวิญญาณัญจายตนะฌานอากินจัญญายตนะฌานเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเพียงชื่อไม่ต้องจำแต่ถ้าจำความหมายด้วยอากาสานัญจายตนะมีอากาศที่ไม่มีที่สุดเป็นอารมณ์นะคะแล้วก็มีวิญญาณที่ไม่มีที่สุดเป็นอารมณ์ก็เป็นชื่อในภาษาบาลีนั่นเองค่ะอากินจัญญายตนะฌานก็ไม่มีอะไรเลยเป็นอารมณ์เนวสัญญานาสัญญายตนะฌานก็จะว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เพราะละเอียดมากนะคะเหมือนกับเวลาที่มีภาชนะสิ่งหนึ่งสิ่งใดและล้างออกแล้วยังเหลือกลิ่นนั้นอยู่ก็ยังเหมือนกับว่ายังมีสิ่งนั้นอยู่จะว่าเป็นสิ่งนั้นก็ไม่ได้เพราะว่าไม่เห็นไม่มีแต่จะว่าไม่มีก็ไม่ได้เพราะว่ายังมีสิ่งนั้นนี่เป็นสิ่งที่เกินวิสัยของคนยุคนี้แต่ในยุคของพระผู้มีพระภาคที่พระองค์ยังไม่ดับขันธปรินิพพานหรือในยุคหลังต่อมานะคะก็ยังมีผู้ที่ได้อบรมปัญญาที่รู้หนทางที่จะเจริญความสงบแต่ว่าแล้วแต่ว่าบุคคลนั้นสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ระดับไหนเป็นพระอริยบุคคลระดับใดแต่ยุคนี้สมัยนี้ก็เหลือแต่ชื่อแม้แต่คำว่าฌานจิตหรือแม้แต่คำว่าความสงบก็ไม่ได้มีการศึกษาให้รู้จริงๆว่าสงบจริงๆนั้นเมื่อไรขณะไหนและสงบได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็เป็นการใช้คำที่ได้ยินได้ฟังโดยไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจจริงๆนะคะตามใจชอบเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะให้เหมือนบุคคลในครั้งก่อนซึ่งใช้ภาษาบาลีและเข้าใจภาษาบาลีและรู้ความหมายเช่นธรรมะไม่ใช่ตัวตนก็ใช้คำว่าเป็นอนัตตาแต่ถ้าเราใช้แต่เพียงว่าเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาโดยที่ไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะแล้วไม่ใช่ตัวตนแล้วเมื่อไรเราจะถึงความไม่ใช่ตัวตนถ้าเราไปติดที่คำว่าอนัตตาเพราะฉะนั้นต้องเป็นความเข้าใจจริงๆนะคะในความหมายที่กล่าวว่าแล้วจะจำไหมจำก็ได้ไม่จำก็ได้แต่เข้าใจว่าไม่ใช่จิตที่กำลังมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์และไม่ใช่จิตที่เพียงสงบเล็กๆน้อยๆนะคะและไม่ใช่จิตที่เป็นมิจฉาสมาธิแต่ต้องประกอบด้วยปัญญาที่เป็นสมถภาวนา
8: ถ้าอย่างนั้นจะเรียนถามว่าคือเหมือนกับว่าไอ้ที่หนึ่งถึงสี่เนี่ยนะยากมากเพราะว่าโอ้โหได้ฌานผมเพราะว่าเราแค่ให้จิตอยู่กับลมหายใจในสมัยนี้นะก็แสนจะยากแล้วที่เคยไปฝึกเพราะฉะนั้นถ้าเรามัวไปทำตรงเนี้ยมัวไปได้ฌานเนี่ยถ้าตามนี้ตามพระสูตรนี้คือว่าก็ไม่สามารถมีปัญญารู้โลกด้วยใช่ไหมคะแล้วเป็นการเดินทางที่ยากแล้วก็อ้อมแล้วก็ไม่รู้ด้วยถ้าตามนี้คือว่าสรุปว่าถ้าเราจะรู้ก็คือว่าต้องอบรมพัฒนาปัญญาอบรมเจริญปัญญา
3: ค่ะ
8: ให้รู้ความจริงที่มีปรากฏอยู่ในปัจจุบัน
3: แม้ในครั้งพุทธกาลพระผู้มีพระภาคยังไม่ทรงดับขันธปรินิพพานนะคะผู้ที่เป็นพระอรหันต์โดยไม่ถึงฌานไม่สงบถึงขั้นฌานก็มีมากกว่าผู้ที่เป็นพระอรหันต์แล้วก็จิตที่สงบถึงขั้นฌานประกอบด้วยจิตระดับนั้นเพราะฉะนั้นยุคนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงเพียงแต่จะรู้ว่าขณะนี้เป็นโลกกำลังฟังเรื่องโลกกำลังติดอยู่ในโลกและค่อยๆรู้จักโลกจนกว่าจะถึงที่สุดโลก
8: ทีนี้ถ้าตามศัพท์นะมันต้องหมายถึงว่าถ้าเราจะมีปัญญาเนี่ยต้องให้มันสงบตามที่ได้ญาณอะไรตรงนี้
3: ไม่ใช่เลยค่ะพระองค์ทรงแสดงธรรมะโดยประการทั้งปวงตามอัธยาศัยของสัตว์โลกเมื่อครั้งที่ทรงแสดงธรรมผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมโดยไม่มีฌานจิตโดยไม่ประกอบด้วยองค์ของฌานที่สงบระดับนั้นเลยก็มีเป็นจำนวนมากแต่ทรงแสดงเพราะว่าผู้ที่สามารถที่จะบรรลุถึงก็มีด้วยเพราะฉะนั้นก็ทรงแสดงโดยประการทั้งปวงว่าแม้อย่างนั้นสงบอย่างนั้นก็ยังไม่พ้นจากโลกยังไม่ถึงที่สุดโลกเพราะฉะนั้นหนทางเดียวทรงแสดงแล้วนะคะสติปัฏฐานไม่ใช่หนทางอื่นทุกสูตรก็กำกับอยู่แล้วค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นการอบรมเจริญสมถภาวนาสงบระดับไหนก็ไม่ใช่หนทางที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรม พระต้องเป็นหนทางเดียวจริงๆคือสติปัฏฐาน
8: ทีนี้สงสัยว่าทำไมถ้าตามพระสูตรหรืออะไรเนี่ยก็ชัดเจนว่าไม่ต้องไปทำให้เกิดได้ฌานได้อะไรก่อนแต่เท่าที่เห็นก็คุณต้องไปมุ่งไปทางนั้นเลย
3: ค่ะก็เรื่องของคนเองไงคะยกไว้ก่อนแค่พูดไปก็ไม่มีประโยชน์ที่จะไปตามเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ใช่ไหมคะแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่าคือขณะนี้มีสภาพธรรมะฟังจนกว่าจะสามารถทำให้ถึงที่สุดของสิ่งที่ปรากฏได้
8: ต้องไปสนใจเรื่องความที่สองคนนั้นพูด
3: ค่ะ
8: ให้สนใจเรื่องที่พูด
3: ตลอดชีวิตก็ไม่จบถ้าจะเป็นการสนใจเรื่องของคนอื่นค่ะ
8: ขอบคุณค่ะ
9: เชิญคุณบุษบงอำไพค่ะ
10: ขอบพระคุณพี่เข็มค่ะจะเรียนให้ท่านอาจารย์ทราบนะคะว่าในความเห็นของดิฉันเนี่ยนะคะคิดว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยจะต้องเข้าใจก่อนเลยว่าศึกษาธรรมะเนี่ยเพื่อจะรู้อะไรเพื่อจะเข้าใจอะไรจุดประสงค์ก็คือเข้าใจว่าความไม่มีตัวตนเนี่ยเป็นสิ่งแรกแล้วถ้าไม่มีตัวตนแล้วจะเป็นอะไรล่ะก็เป็นรูปกับนามก็ค่อยๆศึกษาเข้ามาในสภาพนั้นทีนี้พอมาถึงตรงที่บอกว่ากามคุณ5เนี่ยฮะมันไม่ดีมันติดเป็นที่ยั่วยวนอะไรต่างๆถ้าทั่วๆไปนะคะก็กล่าวบอกว่าอย่าไปติดมันไม่ดีเนี่ยแต่มันก็ห้ามไม่ได้เพราะว่าเป็นลักษณะของไม่มีตัวตนจึงห้ามไม่ได้ก็คล้อยตามที่มาศึกษาเนี่ยนะคะแล้วกลับเข้าใจอีกว่าต้องรู้สภาพนั้นอีกว่าเป็นลักษณะอย่างไรตรงนี้ค่ะท่านอาจารย์ดิฉันคิดว่าตรงเลยกับการที่จะศึกษาใช่ไหมคะคือไม่ได้ห้ามแต่รู้ลักษณะสภาพนั้นเป็นลักษณะของนามธรรมหรือรูปธรรมตรงนี้ค่ะท่านอาจารย
3: ์สิ่งที่มีจริงเนี่ยนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะบางทีบางคนเนี่ยนะคะไม่ได้พิจารณาธรรมะว่าเราเข้าใจคำที่ได้ยินได้ฟังแค่ไหนจะติดคำว่านามธรรมกับรูปธรรมเพราะว่าบอกง่ายเลยใช่ไหมคะเห็นเป็นนามแล้วก็สิ่งที่ปรากฏเป็นรูปเสียงเป็นรูปได้ยินเป็นนามบอกได้ไม่ยากเลยแต่ว่าตรงกันข้ามอีกนัยยะหนึ่งนะคะลองคิดแม้ว่าสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นสติปัฏฐานเกิดไม่ต้องไปถึงชื่อไม่ต้องไปหาชื่อนะคะลักษณะที่ปรากฏเนี่ยแสดงอยู่แล้วโดยไม่ต้องใช้คำว่าลักษณะนั้นต่างกันเช่นสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยค่ะถ้ากำลังรู้ลักษณะนี้นะคะคือขณะนี้มีลักษณะนี้ให้เข้าใจในลักษณะนี้จริงๆว่าเป็นของจริงที่มีลักษณะอย่างนี้แล้วก็เวลาที่เกิดหิวต่างกันละไม่ต้องไปเอาชื่อมาใส่เลยแต่ความต่างของลักษณะของสภาพธรรมะนั้นเองค่ะก็จะทำให้เข้าใจถูกว่าลักษณะไหนเป็นสภาพธรรมะชนิดไหนลักษณะไหนเป็นสภาพของรูปธรรมลักษณะไหนเป็นลักษณะของนามธรรมถ้าเป็นโดยลักษณะนี้นะคะก็คือการศึกษาสภาพธรรมะแล้วก็รู้ว่าคำเนี่ยใช้เพียงให้เข้าใจว่าหมายความถึงสภาพธรรมะไหนแต่ตัวความเข้าใจจริงๆเนี่ยค่ะเข้าใจลักษณะนั้นเช่นลักษณะของเสียงไม่ใช่ไปบอกว่าเป็นรูปก่อนนะคะแต่เสียงขณะนี้มีกำลังรู้ลักษณะเสียงสิ่งที่ปรากฏทางตามีกำลังรู้ลักษณะคือมีสิ่งที่ปรากฏทางตานี่คือคำแสดงลักษณะของสิ่งที่มีแต่การเข้าใจต้องเข้าใจลักษณะและก็ลักษณะนั้นต่างกันนี่ก็เป็นเรื่องที่กว่าจะค่อยๆเข้าใจธรรมะนะคะแม้แต่การฟังแม้แต่การอ่านถ้าจุดประสงค์คลาดเคลื่อนไปเพื่อเราจะรู้เราจะทำผิดเลยค่ะเพราะว่ายังเป็นเราแต่กว่าจะถึงธรรมะไม่ใช่ตัวตนคือจุดประสงค์ที่จะรู้ตามความเป็นจริง
10: ค่ะท่านอาจารย์ก็ยังยืนยันว่าสภาพธรรมะเนี่ยไม่มีชื่อแน่นอนแต่จะมีลักษณะที่ปรากฏแล้วก็มีลักษณะที่ต่างกันเราถึงทราบได้ว่าจะเป็นรูปหรือนามโดยที่ไม่ต้องเอ่ยชื่อมาก่อนนะคะ
3: โดยไม่ต้องไปนึกถึงคำว่านามหรือรูปลักษณะนั้นต่างหากที่จะต้องรู
10: ้ที่ต่างกันที่จะเข้าใจได้ค่ะอันนี้ก็กราบขอบคุณท่านอาจารย์นะคะแต่มันก็ยังอดไม่ได้ในเรื่องที่ท่านอาจารย์เหมือนจะกล่าวว่าคือฟังไปเรื่อยๆแล้วให้เข้าใจค่ะมันเหมือนอยากจะพิสูจน์ว่ามันใช่ไหมใช่ไหมอันนี้มันจะมีอยู่เป็นลำดับตลอดท่านจ้ะ
3: ค่ะรู้ไหมคะว่าขณะนั้นเป็นอะไรเป็นธรรมะประเภทไหน
10: เข้าใจก
3: ็ประเภทไหนคะ
10: โลภ
3: เป็นธรรมะแน่ๆค่ะค่ะแล้วก็มีอีกแล้วด้วยมีบ่อยเหลือเกินก
10: ับ
3: การที่เข้าใจธรรมะซึ่งนานๆจะเข้าใจนิดหนึ่งสติปัฏฐานยังไม่ต้องพูดค่ะให้มีความเข้าใจขึ้นแล้วก็เป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ของความเข้าใจ คือปัญญานี่นะคะเป็นสิ่งที่เจริญขึ้นได้เมื่อมีความเข้าใจในขั้นต้นถูกต้องค่อยๆเจริญขึ้นจนกระทั่งไม่ต้องไปคิด

0: ไม่สามารถที่จะประมาณได้พูดเท่าไหร่ก็ยังไม่เห็นความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏก็ลองคิดดูสิคะนี่อะไรทำไมถึงมากมายอย่างนี้ทั้งๆ ที่สภาพธรรมะเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะสิ่งที่ปรากฏทางตาเปลี่ยนเป็นอื่นไม่ได้ก็ยังไม่เข้าใจว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่กำลังปรากฏเท่านั้นคือไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยจนกว่าเมื่อไหร่นะคะค่อยๆเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏขึ้นก็จะรู้ว่าถ้าขณะนั้นไม่มีขั้นฟังก่อนไม่มีทางที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏโดยเริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเพราะมีสิ่งนี้กำลังปรากฏให้เข้าใจนั่นคือสติปัฏฐานนั่นคือสติสัมปชัญญะนั่นคือปฏิบัติแต่ไม่ต้องเรียกชื่ออะไรเลยเป็นหน้าที่ของสติและปัญญาที่เจริญขึ้นแต่ถ้ามีเราอยากปฏิบัติก็จบคือว่าไม่มีความเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏ
1: ท่านอาจารย์ครับตรงนี้ค่ะมันก็เกิดความโมโหอ่ะว่าก็ฟังแล้วแล้วก็ท่านอาจารย์ตอบมาก็เข้าใจนะแต่เสร็จแล้วก็กลับไปเหมือนโง่อีกไม่รู้อีก
0: ค่ะและก็ทุกคนก็จะกล้ามกลัวทำไมถึงโง่อย่างนี้นะคะเมื่อไหร่จะหายโง่ยังโง่ต่อไปอีกนะคะก็โมแต่เป็นเราที่กล้ามกลัวเรากั้นไม่รู้ว่าขณะนั้นเป็นสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นแม่นิดแม่หน่อยนะคะอย่างรวดเร็วเพียงใดก็ตามนั่นคือธรรมะที่เป็นเราถ้ายังไม่เห็นนะคะว่าขณะนั้นไม่ใช่ปัญญาก็จะคร่ำครวญแล้วก็หวังแล้วก็ว่าพรรณนาต่อๆไปเรื่อยๆอดไม่ได้ใช่ไหมคะก็ไม่ใช่ให้อดค่ะแต่ว่าขณะนั้นก็เป็นธรรมะแล้วก็ลองคิดดูนะคะจนกว่าทุกอย่างค่ะเป็นธรรมะไม่ใช่ตัวตนนี่คือวันหนึ่งที่จะรู้ตามความเป็นจริงอย่าไปคิดที่จะทำอะไรเลยค่ะแต่เข้าใจขึ้นนั่นคือหนทางเดียวจากขั้นฟังนะคะสุตมยะปัญญาจินตามยะปัญญาภาวนามยะปัญญาถ้าไม่มีการฟังไม่มีการไตร่ตรองไม่มีการเข้าใจอบรมไม่ได้ที่จะรู้ขึ้นเป็นไปไม่ได
2: ้กราบเรียนท่านอาจารย์ครับกามคุณ5เนี่ยแต่ละทางที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยถ้าเข้าใจอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวอย่างนั้นมันก็มีแค่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่านั้น
0: เป็นการเตือนให้รู้ว่าเป็นธรรมะที่มีจริงนะคะจนกว่าจะไม่หลงลืมสติเพราะว่าฟังไปแต่สติสัมปชัญญะก็ไม่ได้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะใช่ไหมคะอย่างที่คุณบุตรสบงรำไพกล่าวเมื่อกี้เนี่ยค่ะก็แค่ฟังแค่รู้แค่เข้าใจแต่ว่าไม่ประจักษ์แจ้งเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าในขณะที่กำลังฟังขณะนี้หลงลืมสติขณะใดที่ไม่มีลักษณะของสภาพธรรมะที่สติกำลังรู้ลักษณะนั้นเป็นหลงลืมสติทั้งหมดเพราะฉะนั้นการฟังเพื่อฟังแล้วเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเป็นปัจจัยที่จะให้สติกำลังรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นหนทางเดียวจะไม่ใช่หนทางอื่นจะไม่มีตัวตนที่ไปพยายามจะรู้แต่ว่าทุกสูตรนะคะพระธรรมที่ทรงแสดงทั้งหมดเพื่อให้มีความเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏแม้ว่าฟังมาแล้ว20ปียังไม่ได้เข้าใจแต่ก็ฟังแล้วเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่จะเข้าใจมีแน่นอนเพราะว่าจากสังขารขันธ์ที่ปรุงแต่งแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏเป็นการเตือนให้รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะขณะนี้มีธรรมะกำลังฟังเรื่องธรรมะกำลังค่อยๆเข้าใจลักษณะของธรรมะแต่ไม่ใช่การรู้ลักษณะตราบใดที่สติสัมปชัญญะไม่เข้าใจลักษณะที่กำลังปรากฏเพียงแต่ฟังเรื่องของสิ่งที่ปรากฏก็ให้รู้ความต่างกันแล้วค่อยๆสะสมไปนี่เป็นหนทางที่จะละโลภะมิฉะนั้นก็จะมีตัวตนเนี่ยค่ะคอยอยากรู้คอยอยากถึงคอยอยากทำ
3: เชิญคุณสุกัญญาค่ะท่านอาจารย์คะอยากจะกราบเรียนถามถึงตัวตนนะคะท่านอาจารย์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางขณะจากการศึกษาเนี่ยแล้วก็สิ่งที่ปรากฏเป็นสภาพธรรมที่ปรากฏเนี่ยทราบว่ามีตัวตนแต่มีหลายขณะแล้วก็มากมายมหาศาลที่ไม่ทราบว่าเป็นตัวตนนะคะ
0: ตอนนี้ก็ทราบว่าที่เคยเข้าใจว่าเป็นตัวตนทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ละลักษณะแต่เพราะยังไม่รู้ลักษณะนั้นจริงยังคงเป็นตัวตนอยู
3: ่ทีนี้ก็มาเกี่ยวเนื่องกับลักษณะของสภาพธรรมที่เกิดขึ้นตามเหตุและปัจจัยแล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้แต่ทุกขณะในชีวิตประจำวันเนี่ยมันเป็นสภาพของตัวตนที่กระทำสิ่งหนึ่ง

0: สิ่งใดโดยตลอดนะคะท่านอาจารย
1: ์หมายความว่าปัญญาขั้นฟังยังไม่สำเร็จที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะแม้ขั้นฟัง
0: ในเมื่อบังคับบัญชาไม่ได้แล้วเราก็จากการศึกษาแล้วก็ทำให้คิดนึกอยู่ตลอดเวลาว่าทุกสิ่งเนี่ยคือธรรมะฉะนั้นสภาพความเป็นตัวตนเนี่ยค่ะท่านอาจารย์คะก็เป็นธรรมะอย่าง
1: คือฟังธรรมะแล้วก็คิดต่อเสมอทุกทีเลยนะคะแล้วก็คิดนี่ก็คิดเรื่องตัวตนทั้งนั้นไม่ได้คิดเรื่องธรรมะเช่นฟังเรื่องสิ่งที่ปรากฏทางตาคิดว่าเป็นเราเมื่อไหร่จะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเห็นไหมคะมาแล้วฟังธรรมะแล้วก็รู้ว่าเป็นธรรมะค่อยๆเข้าใจขึ้นก็เป็นปกติธรรมดาแต่ฟังธรรมะแล้วเมื่อไหร่เราจะรู้ว่าเป็นธรรมะ
0: ท่านอาจารย์คะอย่างเราทราบว่ามีห้าทวารพอหลับตาก็ดับไปหนึ่งทวารหมายถึงว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้ปรากฏเอาสำลีอุดหูสองข้างก็อีกหนึ่งทวารไม่ได้ลิ้มรสก็ไม่มีรสไม่มีกลิ่นก็ไม่มีรสก็เหลือแต่ทางกายอันนี้ก็ทราบนะคะท่านอาจารย์คะว่าเป็นการใฝ่หาหรือว่าเป็นการที่เป็นตัวตนที่จะพยายามจดจ้องสภาพธรรมทางหนึ่งทางใดในทวารต่าง
1: ๆ
0: แล้วก็รู้ว่ามันไม่ปกติแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันบังคับบัญชาไม่ได้
1: เพราะว่าไม่ใช่ปัญญาเป็นเราจะบังคับแต่ถ้าเป็นปัญญาค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจค่อยๆละค่อยๆคลายไม่มีใครไปทำอะไรได้เลยค่ะคุณสุกัญญาอะไรเป็นตัวตนคะขั้นฟังก่อนนะคะ
0: นี่แหละค่ะท่านอาจารย์ค่ะยังตอบไม่ได้เลยค่ะว่าอะไรเป็นตัวตน
1: ลองยกมาสิคะ
0: คือถ้าจากการที่ฟังพระธรรมมาโดยตลอดแล้วความเข้าใจส่วนตัวการเป็นตัวตนก็คือเรา
1: เดี๋ยวนี้ค่ะอะไรเป็นตัวตน
0: เรา
1: อยู่ที่ไหน
0: อยู่ที่ความคิด
1: ค่ะเพราะฉะนั้นความคิดบังคับได้ไหม
0: ความคิดบังคับไม่ค่ะ
1: และจะว่าเป็นตัวตนได้หรือนี่คือปัญญาที่สำเร็จจากการฟังการไตร่ตรองและค่อยๆเข้าใจขึ้นมีความมั่นคงว่าเป็นธรรมะแต่ยังไม่ได้ประจักษ์แจ้งแต่รู้เลยค่ะว่าไม่มีอะไรสักอย่างเดียวที่ใครจะบังคับได้บังคับให้คิดเกิดขึ้นบังคับไม่ได้บังคับให้ได้ยินเกิดขึ้นบังคับไม่ได้บังคับความคิดที่คิดแล้วไม่ให้คิดอย่างนั้นให้คิดอย่างอื่นไม่ได้เวลาไม่คิดจะบังคับให้คิดก็ไม่ได้เนี่ยค่ะคือขั้นฟังต้องมีความเข้าใจจริงๆว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ละอย่างมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดเมื่อไหร่ก็เป็นธรรมะนั้นที่ไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเปลี่ยนไม่ได้ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ว่าจะคิดอะไรคิดคำว่าตัวก็มีปัจจัยที่จะให้เกิดความคิดว่าตัวเปลี่ยนจากคำว่าตัวเป็นอื่นไม่ได้เตรียมคิดก่อนหรือเปล่าคะว่าตัว
0: ไม่ได้ตี
1: ค่ะเห็นไหมคะว่าเกิดคิดตามเหตุตามปัจจัยแล้วแต่ว่าจะคิดอะไรต้องมีความมั่นคงนะคะด้วยเหตุนี้อริยสัจจะทำสี่จึงมีสามรอบค่ะขาดไม่ได้เลยลืมไม่ได้เลยสัจญาณความเข้าใจปัญญาที่รู้จริงในอริยสัจสี่อย่างมั่นคง
0: ท่านอาจารย์คะแล้วอะไรเป็นตัวตนคะ
1: ความเห็นผิดค่ะความไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะไม่รู้คือไม่รู้นะคะแต่เห็นผิดเป็นความเห็นผิด
0: อย่างนั้นแสดงว่า
1: ไม่รู้เพราะเห็นผิด
0: ท่านอาจารย์คะอย่างนั้นแสดงว่าโดยสภาพธรรมจริงๆแล้วไม่มีตัวตน
1: 100% 100% ไม่ทราบจะใช่กี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่นะคะใครเป็นคนตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาและเราจะไปเปลี่ยนแปลงได้ไหมและความจริงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆชอบจะเปลี่ยนได้ยังไง
0: ท่านอาจารย์คะอย่างนี้ในชีวิตประจำวันซึ่งยังมีความเป็นเราหรือความเป็นตัวตนและเป็นสภาพธรรมที่ปรากฏอยู่ก็คือความเห็นผิด
1: ขณะใดที่ไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะขณะนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล
0: เป็นอกุศล
1: ค่ะเวลาไม่รู้แล้วชอบนะคะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล
0: ไม่รู้แล้วชอบเป็นอกุศล
1: เวลาไม่รู้แล้วก็ไม่ชอบ เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเวลาไม่รู้และเห็นผิดเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นก็เป็นสภาพธรรมะที่ต่างกันเป็นแต่ละอย่างเกิดสืบต่ออย่างรวดเร็วถ้าไม่ใช่ปัญญาที่รู้จริงๆก็เพียงแต่กล่าวว่ามีจิตกี่ประเภทอะไรบ้างก็พูดไปเรื่อยๆสภาพธรรมะขณะนี้ก็เกิดดับอย่างรวดเร็วไม่เหลือให้คอยที่จะรู้ค่ะชอบคว้านะคะอะไรมาก็คว้าจะรู้คว้าจะเอาทั้งๆที่เดี๋ยวนี้เป็นปกติไม่ต้องคว้าเพียงแต่เข้าใจ
0: ท่านอาจารย์คะอย่างเวลาเราศึกษาธรรมะเนี่ยก็มีกล่าวอยู่ตลอดเวลาเลยว่าเป็นสิ่งที่เป็นจริงแล้วก็ทนทานต่อการพิสูจน์
1: แค่นี้ค่ะจริงไหมแต่ละประโยคนี่ต้องไตร่ตรองให้รู้ว่าจริงหรือเปล่าอย่าเพิ่งเชื่อเยอะๆนะคะแต่ละคำธรรมะจริงหรือเปล่าไม่ใช่ตัวตนจริงหรือเปล่าค่อยๆพิจารณาไปแต่ละคำเมื่อจริงแล้วต้องจริงตลอดค่ะอย่าเปลี่ยนเพราะว่าถ้าเปลี่ยนก็ผิดแต่ถ้าจริงค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกว่าจะประจักษ์แจ้งตามที่ได้เข้าใจเพราะต้องมีสัจญาณก่อนถึงจะมีกิจญาณแล้วก็จะมีกัตญาณ
2: เชิญคุณอรวรรณค่ะ
3: ท่านอาจารย์ที่บอกว่าจริงหรือเปล่ามันเป็นความเข้าใจของเราว่าสิ่งที่ฟังนั้นจริงแล้วพิจารณาใจคอแต่ว่าในจริงๆแล้วมันก็จะมีตัวเรา
1: ค่ะถ้าไม่มีไม่ต้องอบรมเจริญปัญญาไม่ต้องฟังพระธรรมเพราะไม่มีแต่เพราะมีและไม่รู้และยึดถือว่าเป็นเราจึงต้องฟังจนกว่าจะเห็นจริงในแต่ละธรรมที่ว่าธรรมะไม่ใช่ตัวตน
3: ทีนี้ถ้าเราฟังมากขึ้นฟังบ่อยขึ้นฟังเรื่อยๆความเป็นเราก็จะน้อยลง
1: ลองคิดดูนะคะสังสารวัฏนานแค่ไหนมาแล้วมีความไม่รู้นานแค่ไหนมาแล้วมีการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนนานแค่ไหนมาแล้วและณบัดนี้ฟังเท่าไหร
3: ่คือสรุปว่าอวิชชาเราหนักเยอะมาก
1: ขณะใดที่ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏค่ะจะเรียกว่าอะไรภาษาบาลีภาษาไทยก็พูดง่ายๆคือไม่รู้แล้วก็มีจริงๆเพราะกำลังไม่รู้ถ้ากำลังเข้าใจก็ต่างกันละกับขณะที่กำลังไม่รู้คือก็เป็นสภาพธรรมะแล้วก็ใช้ชื่อต่างๆให้รู้ว่าหมายความถึงสภาพอะไร
3: คือเวลาฟังก็จะฟังว่าไม่อะไรเป็นธรรมะไม่ใช่เราก็เหมือนกับเข้าใจขั้นฟังว่าเป็นยังไง
1: ค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือขั้นฟังไม่ใช่ขั้นประจักษ์แจ้ง
3: คือเรารู้ขั้นฟังเพราะฉะนั้นความเป็นเราในทางจริงๆก็คือยังเป็นเราเยอะอยู่
1: ถ้าน
3: อกจากเป็นพระโสดาบัน
1: ถ้าสามารถที่จะเป็นพระโสดาบันได้โดยขั้นฟังก็ไม่ต้องทำอะไรยากใช่ไหมคะ
3: ขอบคุณ
2: เชิญคุณวิไลค
4: ่ะสำหรับในส่วนของพระสูตรนะคะที่ท่านกล่าวถึงการที่จะถึงที่สุดของโลกเนี่ยซึ่งก็ไม่ใช่โดยการที่จะเดินไปหรือวิ่งไปหรือว่าจะโดยการอบรมฌานจิตทั้งหลายนะคะซึ่งท่านก็แสดงชัดอยู่แล้วว่าถึงแม้ว่าเป็นผู้ที่สามารถที่จะสงัดจากกามได้นี่คือผู้ที่อบรมปฐมฌานก็ตามนะทุติยฌานตติยฌานซึ่งแม้จะสงัดจากกามแล้วก็สงัดจากอกุศลธรรมก็ไม่สามารถจะถึงที่สุดของโลกได้เพราะฉะนั้นการอบรมที่เป็นฌานจิตทั้งหลายเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะถึงที่สุดของโลกได้เพราะการที่จะถึงที่สุดของโลกได้เนี่ยนะคะต้องเป็นปัญญาที่จะสามารถที่จะสิ้นอาสวะได้เลยซึ่งอาสวะในที่นี้ก็คืออกุศลธรรมหรือกิเลสที่หมักดองนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นผู้ที่สามารถที่จะถึงที่สุดของโลกได้เนี่ยนะคะก็คือผู้ที่เป็นพระอรหันต์แล้วก็การที่จะถึงที่สุดของโลกได้ก็ต้องเริ่มจากการที่จะอบรมปัญญาที่จะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงนั่นเองสำหรับโลกเนี่ยนะคะซึ่งท่านอาจารย์ก็อธิบายให้ฟังว่าขณะใดที่เป็นโลกนะคะซึ่งในพระสูตรนี้ท่านก็กล่าวอยู่แล้วว่ากามคุณ5เนี่ยเรียกว่าโลกเพราะว่าการที่จะข้ามพ้นหรือถึงที่สุดของโลกเนี่ยนะต้องข้ามพ้นตัณหาเครื่องข้องในโลกได้แล้วเพราะว่าตัณหาเนี่ยนะคะติดข้องในกามคุณ5ซึ่งเราก็คงไม่สงสัยนะคะว่ากามคุณ5ก็ไม่พ้นรูปที่ปรากฏทางตาเสียงที่ปรากฏทางหู กลิ่นที่ปรากฏทางจมูกรสที่ปรากฏทางลิ้นและสิ่งที่รู้กระทบสัมผัสทางกายซึ่ง5ทางเนี้ยก็เป็นที่ตั้งของความยินดีพอใจเพราะฉะนั้นถ้าหากยังมีตัณหานะติดข้องในกามคุณ5ก็ไม่มีโอกาสที่จะพ้นจากโลกได้แต่ผู้ที่พ้นจากโลกได้เนี่ยนะท่านจะไม่ติดข้องในกามคุณ5นี้โดยเด็ดขาดนั่นก็คือสามารถที่จะดับอนุสัยกิเลสได้หมดนั่นเองซึ่งในส่วนของพระสูตรนี้นะคะก็จะทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับโลกนั่นเองซึ่งโลกเนี่ยนะคะในกามคุณ5เนี่ยก็ไม่พ้นสภาพธรรมะที่เกิดและดับไปนั่นเองเพราะว่าเป็นสังขารธรรมเป็นสภาพธรรมะที่เกิดเพราะปัจจัยปรุงแต่งแต่ถ้ามีในขณะนี้แล้วไม่รู้ความจริงขณะนั้นก็เพราะอวิชชานั่นเองที่ปิดบังสภาพธรรมะที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เป็นจริงในขณะนี้นะคะมีแล้วก็เป็นธรรมะซึ่งก็ท่านก็ทรงแสดงถึงสภาพธรรมะว่าธรรมะทั้งหลายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนนั่นก็คือความเป็นอนัตตานั่นเองนั้นก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าถ้าหากว่ายังมีความเป็นเราอยู่นั่นก็คือการที่เรามีความเข้าใจผิดนั่นเองยึดถือสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเป็นเราเพราะว่าถ้ารู้ถึงความเป็นปรมัตถธรรมแล้วนะคะจะรู้ว่าปรมัตถธรรมนั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเป็นสภาพธรรมะที่มีสภาวะมีลักษณะแต่ละอย่างนั่นเองแล้วสภาพธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมเนี่ยนะคะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาซึ่งก็คือลักษณะที่มีจริงนั่นเองแต่ถ้าเป็นบัญญัติแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นการที่เราสมมติแต่งตั้งนั่นเองงั้นถ้าเราไม่รู้ถึงความจริงก็ย่อมยึดถือสภาพธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมนั้นว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนงั้นที่กายเราก็ดีนะคะหรือกายภายนอกก็ดีก็ลองค้นหาดูว่าที่ว่าเป็นเรานั้นนะคะเพราะคิดแน่นอนแต่ถ้าโดยปรมัตถธรรมแล้วนะคะทางตาก็ไม่พ้นแต่สิ่งที่ปรากฏทางตาหรือสีเท่านั้นเองแต่ถ้าลองกระทบสัมผัสนะลักษณะอะไรปรากฏถ้าเป็นธรรมะก็ต้องเป็นปรมัตถธรรมนั่นเองลักษณะที่เป็นธาตุดินมีไหมธาตุไฟมีไหมธาตุลมมีไหมซึ่งก็คือปรมัตถธรรมหรือว่าสิ่งที่เรายึดถือว่าเป็นผมขนเล็บฟันหนังแต่จริงๆแล้วอะไรปรากฏที่เป็นปรมัตถธรรมนั้นก็พอจะเทียบเคียงแล้วก็ค้นดูว่าที่ว่าเป็นเราเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่รู้ความจริงแล้วยึดถือปรมัตถธรรมว่าเป็นเรานั่นเอง
5: รู้ฐานะของตนเองนะครับเพราะว่าพระสูตรเนี่ยพระองค์ท่านทรงแสดงธรรมะนะครับถึงระดับสูงสุดของการบรรลุรู้แจ้งอริยสัจธรรมพร้อมกับคุณวิเศษก็คือสัญญาเวทยิตะนิโรธะนะครับก็คือนิโรธสมาบัติซึ่งนิโรธสมาบัติเนี่ยนะครับเป็นคุณธรรมของพระยะบุคคลขั้นพระอนาคามีขึ้นไปที่ได้ฌานสูงสุดนะครับแต่ว่าแม้ผู้ที่อบรมเจริญความสงบที่เป็นโลกิยะฌานนะครับคือผู้ที่ไม่ได้ฟังพระธรรมไม่ได้อบรมเจริญวิปัสสนาสามารถเจริญความสงบเนี่ยนะครับพ้นจากการอยู่ในกามโลกคือในมนุษย์ในสวรรค์นะฮะสามารถอยู่สามารถไปบังเกิดในพรหมโลกด้วยรูปฌานบ้างอรูปฌานบ้างนะครับแต่ก็ยังเป็นผู้ที่ไม่ถึงที่สุดแห่งโลกเป็นผู้ที่ยังไม่พ้นโลกก็คือยังดับกิเลสไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแม้จะได้โลกิยะฌานที่เป็นรูปฌาน4หรืออรูปฌาน4ก็ตามนะฮะก็ยังไม่ถึงที่สุดของโลกยังไม่เป็นโลกุตระคือยังไม่พ้นโลกยังไม่เหนือโลกด้วยความที่ยังดับกิเลสไม่ได้เป็นสมุจเฉทเป็นขั้นๆเลยนะครับแล้วก็ยังต้องกลับมาสู่โลกนี้อีกคือที่ท่านอาจารย์ท่านกล่าวเมื่อก่อนที่จะจบเนี่ยนะครับว่าแม้เป็นรูปภพอรูปภพถ้ายังดับกิเลสไม่ได้ก็ยังกลับมาสู่กามโลกยังต้องกลับมาสู่การเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการกระทบสัมผัสสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ความจริงนั้นนะครับก็ต้องรู้ในสิ่งที่มีในสิ่งที่ปรากฏซึ่งขณะนี้เราก็เที่ยวอยู่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางตาก็รู้รูปคือสีนะครับทางหูนะครับก็มีเสียงทางจมูกก็มีกลิ่นทางลิ้น ก็มีรสนะที่จะปรากฏได้ทางกายก็มีเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงหรือไหวที่ปรากฏอยู่นะครับเพราะฉะนั้นท่านแสดงรูปทั้งเจ็ดก็คือสีเสียงกลิ่นรสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวเจ็ดรูปเนี่ยนะครับเป็นโคจรรูปคือรูปที่เป็นโคจรคือเป็นที่เที่ยวไปขณะนี้เดี๋ยวก็เห็นสีใช่ไหมครับเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงเดี๋ยวก็ได้กลิ่นเดี๋ยวก็ริมรสเดี๋ยวก็กระทบสัมผัสเพราะนั้นก็อยู่ในกามทั้งห้าเนี่ยครับซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่เป็นที่น่าใคร่น่าพอใจก็เป็นที่ติดข้องของโลภะของกิเลสเพราะนั้นวัตถุกามในโลกที่มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยนะครับก็เป็นที่ตั้งหรือเป็นที่พอใจของโลภะเพราะนั้นถ้าจะรู้จักโลกนะครับก็จะต้องรู้จักโลกที่ถ้าทุกคนดับกิเลสไม่ได้เนี่ยก็ต้องกลับมาสู่โลกนี้อีกก็คือโลกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือการติดในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะตามความเป็นจริงนะครับว่าเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นและดับไปก็ติดอยู่ในโลกซึ่งคำที่ท่านเรียกรูปทั้งเจ็ดเนี่ยนะครับท่านก็เรียกว่าโคจรรูปบ้างวิสยรูปบ้างจริงๆแล้วก็เป็นคำที่เอื้อเฟื้อให้เราเนี่ยฮะเข้าใจสภาพธรรมะแล้วก็เห็นประโยชน์ไม่เกินฐานะตัวเองที่จะกระโดดไปทำฌานต่างๆนะครับรูปที่เที่ยวไปที่เป็นที่โคจรขณะนี้ก็เดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินก็พิสูจน์ได้เป็นวิสัยเป็นรูปที่เป็นวิสยรูปเป็นอยู่ในวิสัยนะฮะอยู่ในโคจรที่ควรที่จะรู้ตามความเป็นจริงเพราะนั้นถ้าไม่รู้โลกนี้นะครับก็คิดจะไปหาที่สุดของโลกบางคนก็คิดว่าจะเดินทางไปหาที่สุดของจักรวาลก็เป็นไปไม่ได้ก็ถึงจะมีอายุยืนยาวเท่าไหร่ก็ไม่สามารถพบที่สุดของโลกที่เป็นโอกาสโลกนะครับจักรวาลต่างๆซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์บุคคลต่างๆเพราะนั้นก็ไม่เข้าใจโลกมุ่งไปหาความเป็นที่สุดของโอกาสโลกบ้างติดข้องในสัตวโลกพอโลกนี้ให้เห็นเป็นคนโน้นคนนี้รู้จักกันไม่รู้จักกันเป็นสัตว์ประเภทต่างๆที่อยู่นะฮะรวมกันในโลกเนี่ยโลกสันนิวาสเนี่ยนะครับก็ติดข้องอยากมีอีกแม้จะเจ็บป่วยใกล้ตายแค่ไหนนะครับก็ยังติดข้องอยู่ในโลกเหล่านี้เพราะไม่รู้โลกตามความเป็นจริงเมื่อ2วันที่แล้วผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมผู้ที่ท่านเจ็บแล้วก็ใกล้จะตายนะครับท่านก็รู้จักกันเป็นมารดาของผู้ที่ทำงานอยู่ด้วยกันท่านก็เจริญกุศลขั้นทานขั้นศีลนะครับแต่ว่าท่านก็ไม่ได้เข้าใจการเจริญสติปัฏฐานท่านก็ยังติดอยู่ในโอกาสโลกติดอยู่ในสัตวโลกโลกสันนิวาสเนี่ยนะครับก็ติดอยู่ในสัตว์บุคคลแต่ถ้าเรามีโอกาสได้ฟังธรรมะเนี่ยจุดมุ่งของท่านก็คือเข้าใจโลกในวินัยของพระอริยะก็คือสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏและก็ที่เราติดข้องเนี่ยนะครับก็คือรู้จักรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะซึ่งเป็นกามทั้งห้าว่าเป็นสภาพธรรมะที่เพียงเกิดขึ้นแล้วดับไปจึงจะเป็นการที่รู้จักโลกที่พระอริยเจ้าท่านรู้จักจริงๆจึงจะเป็นหนทางดำเนินไปที่จะมีโอกาสที่จะพ้นโลกนะครับถึงเป็นโลกุตระเนี่ยก็คือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะครับเป็นขั้นที่เริ่มนะเป็นจุดที่เราจะต้องรู้นั่นเองนะครับ
2: ใช่คือแสงธรรมค่ะ
6: กับพระอาจารย์ครับคือสงสัยว่าอย่างความอร่อยเนี่ยครับจะเป็นขันธ์ไหนครับความอร่อย
1: รูปรับประทานอาหารได้ไหมคะ
6: ไม่ได้ครับ
1: รูปมีชิวหาประสาทะที่จะลิ้มรสไหมคะ
6: ไม่มีค่ะ
1: รูปอื่นๆอร่อยไหมทางตาเนี่ยค่ะเห็นแล้วอร่อยไหม
6: ไม่อร่อย
1: ค่ะเพราะฉะนั้นอร่อยเมื่อไหร
6: ่อร่อยเมื่อลิ้มรส
1: เมื่อมีชิวหาประสาทะกระทบกับรสจิตเกิดขึ้นลิ้มรส ความพอใจเกิดขึ้นก็กล่าวว่าอร่อยโลภะเกิดขึ้นพอใจ
6: ความอร่อยนี่ไม่ใช่สุขเวทนาทางใจเหรอคะ
1: เดี๋ยวก่อนค่ะอร่อยรูปอร่อยหรือว่าจิตลิ้มรสและชอบสิ่งที่อร่อย
6: จิต
1: อะไรอร่อยคะรสค่ะรสก็มีสองอย่างรสที่น่าพอใจกับรสที่ไม่น่าพอใจเปลี่ยนได้ไหมคะให้รสที่ไม่น่าพอใจเป็นรสที่พอใจได้ไหมสภาพของรสนั้นเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อจิตลิ้มรสนั้นแล้วนะคะแล้วแต่ว่าสะสมความพอใจหรือความไม่พอใจในรสนั้นเวลาที่คุณแสงธรรมบอกว่าอร่อยเนี่ยรู้สึกหรือเปล่าว่าอร่อย
6: รู้สึก
1: ความรู้สึกนั้นเป็นนามธรรมหรือรูปธรรม
6: เป็นนามธรรมครับ
1: เพราะฉะนั้นเป็นอะไร
6: เป็นนามธรรมความอร่อย
1: นามธรรมมีสองอย่างจิตและเจตสิกเกิดร่วมกันยินดีในรสนั้น
6: ก็ต้องเป็นโลภะหรอครับ
1: โลภะคืออะไร
6: โลภะคือความติดข้อง
1: ขณะนั้นติดข้องในรสหรือเปล่า
6: ติดข้องในรส
1: เพราะฉะนั้นเป็นอะไรติดข้องเป็นอะไรคะ
6: ติดข้องเป็นโลภะ
1: ค่ะก็เป็นโลภะค่ะต้องไม่ต้องถามคนอื่นลักษณะที่ติดข้องนั่นแหละใช้คำว่าโลภะความต้องการความอยากได
6: ้แต่ความอร่อยนี่เป็นอะไรอะครับ
1: ค่ะรสเป็นรสนะคะสภาพที่ลิ้มรสไม่ใช่รสแต่เป็นจิตและเจตสิกที่กำลังลิ้มรสนั้นจิตที่ลิ้มรสนะคะเกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนาเพราะฉะนั้นรสเป็นรสใครเปลี่ยนรสนั้นไม่ได้รสอาจจะเป็นรสเค็มนะคะรสอาจจะเป็นรสหวานรสขมรสเฝื่อนฝาดเปลี่ยนลักษณะของรสไม่ได้เลยเมื่อจิตลิ้มรสเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจิตที่เกิดต่อชอบหรือไม่ชอบรสนั้นที่จะบอกว่าอร่อยคนชอบเผ็ดเวลารับประทานเผ็ดอร่อยไหมคะ
6: ก็อร่อยครับ
1: คนชอบจืดรับประทานจืดอร่อยไหม
6: อร่อย
1: ก็อร่อยเพราะฉะนั้นเวลาที่บอกว่าอร่อยใครอร่อยรู้สึกอร่อยหรือยังไงคะแต่รสก็คงเป็นรส
6: มีคือมีความติดข้องในรสนั้น
1: ค่ะ
6: อ๋อครับขอบพระคุณอาจารย์มากครับ
7: เชิญคุณบุษบงลำไพครับ
8: ค่ะขอบพระคุณที่เข็นค่ะขออ่านนิดนึงนะคะจากพระสุตตานตปิฎกคุถกนิกายจุลนิเทศในปิยรูปทั้งหลายความว่าสิ่งอะไรเป็นปิยรูปวงเล็บเป็นที่รักสาตรูปวงเล็บเป็นที่ยินดีในโลกจักษุโสตคานะชิวหากายใจเป็นปิยรูปสาตรูปในโลกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์เป็นปิยรูปสาตรูปในโลกแล้วก็มาถึงจักขุวิญญาณนะคะเลยไปถึงมโนวิญญาณก็เป็นปิยะรูปสาตรูปในโลกอีกแล้วก็จักขุสัมผัสสะนะคะจนกระถึงมโนสัมผัสสะแล้วก็มีรูปสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยค่ะตอนแรกที่ดิฉันเข้าใจเนี่ยนึกว่าพูดถึงปิยรูปสาตรูปจะหมายถึงรูปอย่างเดียวนะคะแล้วก็พอมาอ่านเจอตรงนี้ก็สงสัยอยู่แล้วก็เลยที่จะเรียนถามนี่ก็คือว่าทำไมเป็นไปหมดเลยอ่ะแล้วเมื่อกี้สนทนาคุณคำปานก็สรุปให้ว่าถ้ารูปเนี่ยก็ต้องรูป28เจตสิก52ถ้าจิตก็คือ81เท่านั้นอีก8ดวงซึ่งเป็นโลกุตระก็ไม่ใช่ค่ะช่วยขยายความให้เกิดความเข้าใจชัดๆขึ้นค่ะคุณค่ะ
5: เราชอบความสุขทางกายไหมครับชอบโสมนัสไหมครับชอบความสบายใจไหมครับพี่บง
8: ชอบค่ะชอบ
5: ครับความโสมนัสความสุขชอบนะครับเราชอบโลภะไหมครับ
8: ชอบ
5: ชอบเพราะนั้นก็เป็นนามธรรมที่เป็นที่ชอบอยากจะได้ความสุขกายความสุขใจนะฮะนั่นก็เป็นนามธรรมอยากมีความจำดีๆกับสิ่งดีๆที่เราประทับใจที่เขาจะพูดกันนะฮะอยากให้เก็บความรู้สึกดีๆเก็บความจำดีๆเอาไว้นะนั่นก็คือความติดข้องนะครับในปิยรูปสาตรูปซึ่งเป็นนามธรรมเพราะนั้นก็คือทั้งรูปธรรมและนามธรรมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นที่ติดข้องแล้วก็เป็นความจริงอย่างนั้นนะครับที่เรา สิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจนะครับถ้าเราไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นนามมาทำหรือเป็นรูปธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็ติดทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมสมมติเราชอบแมวนะฮะที่สวยๆสีที่ปรากฏทางตานะครับขนนุ่มแล้วก็นิสัยดีนะครับเราติดเพราะนั้นเราก็ติดทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมเพราะรูปหรือนามที่เป็นที่น่าใคร่น่าพอใจนะครับปิยะก็แปลว่าที่รักใช่ไหมที่น่าพอใจที่รักนะฮะปิยรูปสาจรูปก็คือน่าพอใจน่าปรารถนาเพราะนั้นก็เราพอใจนะครับทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมเพราะนั้นรูปธรรมนามธรรมที่เป็นที่น่าใคร่น่าพอใจก็เป็นปิยรูปสาจรูปแต่เพียงแต่ว่าศัพท์ที่ท่านใช้คำว่ารูปเนี่ยเราเคยเข้าใจว่าเป็นรูปธรรมเท่านั้นแต่ในบางที่เนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นประโยชน์ที่จะให้ท่านผู้ที่ศึกษาข้อความจากพระไตรปิฎกราชคาถาต่างๆเนี่ยได้เข้าใจว่าคำพูดแต่ละที่นะฮะคำเดียวกันเนี่ยมีความหมายแตกต่างกันอย่างคำว่ารูปเนี่ยมีความหมายหลากหลายมากรูปหมายถึงรูปธรรมก็ได้รูปหมายถึงเฉพาะวรรณรูปก็คือรูปารมณ์ก็รูปเหมือนกันฮะรูปารมณ์หรือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เนี่ยถ้าเรากล่าวว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์รูปนั้นน่าจะเจาะจงหมายถึงวรรณรูปใช่ไหมครับที่เรากล่าวว่ารูปารมณ์ รูปเป็นรูปประพบอรูปประพบก็ได้นะครับอย่างคำว่ารูปธาตุเนี่ยกว้างมีความหมายหลากหลายเลยนะครับหมายถึงรูปธรรมก็ได้รูปธาตุหมายถึงรูปประพบคือรูปพรหมภูมิก็ได้นะฮะเพราะนั้นคำเนี่ยฮะแล้วแต่ว่าแต่ละที่จะมีความหมายอย่างไรแต่ที่พี่บงได้นำข้อความมาอ่านนั้นก็ทำให้เข้าใจชัดเจนว่าปิยรูปสาจรูปเนี่ยคือทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมจิตเจตสิกรูปที่เป็นที่น่ารักน่าพอใจแล้วก็เป็นจริงอย่างนั้นนะฮะที่เราก็ชอบนามธรรม
8: พูดถึงว่ารูปารมณ์ตอนแรกๆดิฉันก็คิดว่ารูปารมณ์เนี่ยเป็นจิตเพราะว่ามันเกี่ยวกับอารมณ์กว่าจะเข้าใจได้นะคะว่าก็เป็นรูปใช่ไหมคะแต่เป็นอารมณ์ของจิตเพราะฉะนั้นยากจริงๆค่ะการที่จะเข้าใจตรงสภาพ
5: แล้วถ้าเราอยู่ในกามภูมิเนี่ยนะครับที่มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะปีรูปสาจรูปที่เป็นที่รักที่พอใจของเราก็คือนามธรรมรูปธรรมที่อยู่ในกามภูมิก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่เป็นรูปธรรมนามธรรมคือจิตเจตสิกที่เป็นกามาวจรธรรมนะฮะต่างๆแต่แม้แต่ผู้ที่จะไปเกิดในพรหมภูมิเนี่ยนะครับรูปประพรมหรืออรูปประพรมเนี่ยถ้าท่านไม่ได้เป็นพระญาติบุคคลหรือท่านยังดับกิเลสไม่ได้ยังดับโลภะไม่ได้ท่านก็ยินดีพอใจในธรรมะที่อยู่ในภูมิของท่านก็เป็นปิยรูปสาตรูปที่ข้อความที่พี่บงได้อ่านมาเนี่ยจะครอบคลุมไปจนถึงรูปประชานรูปประชานรูปาวัจระธรรมอรูปาวัจระธรรมก็เป็นปิยรูปสาตรูปของผู้ที่อยู่ในภพภูมินั้นหรือว่าผู้ที่มีรูปาวัจระธรรมอรูปาวัจระธรรมสิ่งที่ไม่เป็นปิยรูปสาตรูปนะครับก็คือพระนิพพาน
8: มีประโยชน์มากเลยใช่ไหมท่านอาจารย์ที่จะได้รับใช้ผู้ที่ประเสริฐผู้ที่มีปัญญาสูงสุดเนี่ยค่ะสำคัญมาก
1: ค่ะก็เป็นสิ่งที่ผู้ที่ได้ดับกิเลสแล้วนะคะก็รู้ว่าชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยก็เป็นไปตามกรรมแต่ก็ยังมีกิจที่ควรกระทำด้วยที่จะเป็นประโยชน
8: ์ค่ะก็พอดีจำได้ที่ท่านอาจารย์เคยกล่าวว่าวันหนึ่งเนี่ยนะควรจะทำประโยชน์เพื่อกับคนอื่นนะคะท่านอาจารย์ตรงนี้ดิฉันกราบขอบพระคุณเลยจริงๆเลยเพราะว่ามีประโยชน์จริงๆเพราะมักจะขี้เกียจแล้วก็เบื่อเวลาใครจะให้ไปทำอะไรก็จะบ่นทำไมต้องมายุ่งกับฉันอะไรเงี้ยแต่พอฟังท่านอาจารย์กล่าวเนี่ยบอกว่าเกิดมาเนี่ยนะที่อยู่ทุกวันเนี่ยทำประโยชน์ให้กับคนอื่นดิฉันก็น้อมรับค่ะท่านอาจารย
1: ์ค่ะถ้าอย่างนั้นขอตั้งประเด็นนะคะใครจะตอบก็เชิญนะคะเกิดมาทำไมคะ
8: ใช้กรรมก่อนได้ไหมคะ
1: ยังไงก็ต้องค่ะต้องเห็นต้องได้ยินค่ะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเมื่อมีเหตุที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นเกิดมาทำไมอีกเกิดแล้วด้วยกำลังอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะเกิดมาทำไมคะ
9: อาจารย์คะถ้าเพื่อทำความดีก็ยังไม่ใช่เพราะความดีก็ยังไม่สูง
1: ทำไมอะคะถ้าไม่ทำก็เป็นอกุศล
9: แต่ก็กล่าวว่าดีเท่าไหร่ก็ไม่พอ
1: ค่ะแน่นอนค่ะจนกว่าจะถึงความเป็นพระอรหันต์เมื่อไม่พอก็ต้องทำสิคะไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อย
10: มันจะยังไม่เข้าใจดับโลกอาจารย
1: ์คุณสุรีเห็นดับไหมคะแล้วก็เกิดเห็นอีกแล้วก็เกิดเห็นอีก
10: ก็ยังไม่ถึง
1: ถึงที่สุดหรือยังโดยการเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีก
10: อย่างนี้นะ
1: คะ
10: คืออาจารย์พูดเนี่ยบอกว่าเห็นแล้วดับเนี่ยก็เห็นอีกแล้วก็ดับอีกแล้วก็เกิดอีกแล้วทำอย่างไรถึงจะถึงที่สุดของโลก
1: ค่ะก็รู้ความจริงรู้แจ้งอริยสัจธรรมดับกิเลสหมดเมื่อไหร่ก็ถึงที่สุด
10: ก็ต้องถึงยานะ
1: โลกไม่ถึงพระอรหันต์ค่
10: ะ
1: ไม่มีการเกิดอีกเลย
10: ทีนี้ปัญหาก็ตามมาอีกว่าพวกนิโรธสมาบัติเนี่ยเธอเจริญฌานมาตลอดจนกระทั่งได้สมาบัติ8นะฮะแล้วก็จะเข้าได้เนี่ยต้องเป็นพระอนาคามีหรือเป็นพระอรหันต์ตรงนี้เนี่ยทำให้เข้าใจว่าในตอนที่เป็นพระอนาคามีหรือพระอรหันต์นั้นท่านจะต้องได้วิปัสสนาปัญญาด้วย
1: จากปุถุชนไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคลถ้าไม่มีปัญญาระดับประจักษ์แจ้งซึ่งเป็นวิปัสสนาก็เป็นพระอริยบุคคลไม่ได้แม้พระโสดาบันก็เป็นไม่ได้
10: เพราะฉะนั้นคำถามของอาจารย์ที่ว่าเกิดมาเนี่ยเกิดมาทำอะไรก็เลยเจริญปัญญา
1: ค่ะ
10: เท่านั้นเอง
1: ค่ะ
10: นี่คือคำตอบ
1: ขอประทานโทษนะคะก็บังเอิญได้ดูรายการโทรทัศน์คนกินหญ้าไม่ทราบมีใครเห็นหรือเปล่าคะเมื่อคืนนี้คนกินหญ้าสัตว์กินหญ้าแต่ไม่ได้มีจิตคิดร้ายประหัตประหารใครเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัวเป็นควายเป็นอะไรก็ตามแต่กินอาหารของเขาไปนกปูปลาแต่ว่าคนเกิดมาแล้วเนี่ยสารพัดคิดเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรู้ความจริงว่าเกิดมาเป็นคนนะคะไม่ใช่เป็นสัตว์เพราะฉะนั้นควรจะทำความดีหรือว่าเจริญกุศลแทนที่จะเกิดมาเป็นคนแล้วก็ยังมีอกุศลมากๆเท่านั้นเองค่ะคือเพียงให้เราได้คิดนะคะว่าเกิดมาแล้วเนี่ยไม่ใช่สัตว์ที่บริโภคหญ้ากินหญ้าอะไรก็ตามแต่นะคะแต่ก็เกิดมาแล้วต่างกันที่ว่าปฏิสนธิจิตก็ต่างกันสามารถที่จะเป็นผลของกุศลที่ทำให้เกิดเป็นคนได
11: ้อาจารย์ครับพระสูตรนี้คือกล่าวถึงบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์เพราะว่าบุคคลที่ถึงที่สุดของโลกหมายถึงบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วได้นิโรธสมาบัติใช่ไหมฮะ
1: ค่ะผู้ที่ดับกิเลส
11: ไม่ได้กล่าวถึงผู้ที่นิพพานไปแล้ว
1: ถ้าจะเข้าใจคำว่าโลกนะคะคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะซึ่งเป็นที่ยินดีที่พอใจถ้ายังดับไม่ได้ยังดับกิเลสไม่ได้ยังดับความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่ได้ก็ไม่ถึงที่สุดของโลกเพราะเหตุว่ายังจะต้องมีการเกิดอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นที่สุดของโลกจริงๆนะคะคือผู้ที่ดับกิเลสหมดเป็นพระอรหันต์ก่อนที่จะปรินิพพานก็ยังมีการเห็นการได้ยินแต่ดับความติดข้องนะคะเพราะเป็นพระอรหันต์แล้วเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่เป็นพระอรหันต์แล้วก็เข้านิโรธสมาบัติขณะนั้นดับจิตเจตสิกชั่วคราวก่อนที่จะถึงปรินิพพานคือไม่มีการเกิดขึ้นของสภาพธรรมะอีกเลย
11: ครับเพราะพระสูตรเนี่ยพูดถึงนิคคนาตบุตรกับบุรณกัสสปะนะที่ว่าเกี่ยวกับที่สุดของโลกเนี่ยก็หมายถึงบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เป็นพระอนาคามีที่ได
1: ้นิคคนาตบุตรไม่รู้เรื่องของพระอนาคามีหรือพระอรหันต์เลย
11: เข้าใจ
1: เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องโลกตามความคิดเห็นของผู้ที่ไม่เข้าใจโลกเพราะฉะนั้นเราก็ไม่กล่าวถึงความคิดเห็นเหล่านั้นซึ่งไม่เป็นประโยชน์แต่เราจะกล่าวตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าโลกคืออะไรโลกเกิดระดับแต่ยังไม่ถึงที่สุดเพราะเหตุว่าเกิดระดับแล้วก็เกิดอีกดับอีกจนกว่าจะถึงที่สุดคือไม่เกิดอีกเลยซึ่งจะไม่เกิดอีกเลยก็ต่อเมื่อเป็นพระอรหันต์ถ้ายังไม่เป็นพระอริยบุคคลก็ถึงความเป็นพระอรหันต์ไม่ได้แต่ถึงแม้ว่าเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีนะคะก็เข้านิโรธสมาบัติไม่ได้เพราะฉะนั้นที่สุดของโลกคือการดับโลกไม่มีการเกิดอีกเลยคือดับกิเลสนะคะแต่ระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังมีการเห็นการได้ยินเพราะฉะนั้นดับโลกขณะที่เป็นนิโรธสมาบัติชั่วคราวเพราะว่าจิตเจตสิกไม่เกิดดับยากใช่ไหมคะใครจะดับจิตเจตสิกไม่มีทางเป็นไปได้เลยค่ะนอกจากปัญญาที่ถึงความเป็นพระอรหันต์
12: เชิญคุณเด่นพงศ์ครับ
13: ขอสั้นๆนะเมื่อกี้นี้ผมก็ยังงงๆนิดหนึ่งคือคำว่าอนาคามีเนี่ยได้นิโรธสมาบัติด้วยอรหันต์ก็ได้ด้วยทีนี
1: ้สัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติ
13: ครับ
1: หมายความว่าต้องเป็นเรื่องของฌานสมาบัตินะคะแต่ไม่ใช่ฌานธรรมดาเป็นนิโรธสัญญาเวทยิตะนิโรธคือสมาบัตินั้นนะคะทำให้ดับจิตและเจตสิกไม่เกิดชั่วคราวแล้วแต่ว่าจะเป็นจำนวนกี่วันก็แล้วแต่นะคะยังไม่เกิน7วันเพราะฉะนั้นสัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติเนี่ยถ้าพระอนาคามีหรือพระอรหันต์ที่ไม่ถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเข้าไม่ได้ดับจิตเจตสิกไม่ได้ที่คำว่าใช้คำว่าเข้าไม่ได้หมายความว่าดับจิตเจตสิกไม่ได้เราก็เห็นว่าไม่มีใครสามารถจะดับจิตเจตสิกใช่ไหมคะขณะนี้จิตเจตสิกมีปัจจัยเกิดอยู่ตลอดเวลาแต่ผู้ที่จะดับได้ก่อนปรินิพพานหรือก่อนที่จะถึงจุติจิตนี่นะคะในชาตินี้ก็คือบุคคล2บุคคลคือพระอนาคามีบุคคลและพระอรหันต์เท่านั้นแต่ต้องถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะจึงสามารถที่จะดับจิตเจตสิกได้ถ้าเป็นพระอนาคามีและพระอรหันต์ที่ได้ปฐมฌานทุติยฌานหรือรูปฌานขั้นอากาสานัญจายตนะฌานหรือว่าวิญญาณัญจายตนะฌานนะคะแล้วก็อากินจัญญายตนะฌานซึ่งเป็นอรูปฌานขั้นต้นแต่ไม่ถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานก็ดับจิตเจตสิกไม่ได้นี่ก็แสดงให้เห็นว่าการที่จะดับจิตเจตสิกได้ต้องประกอบกันทั้งสมถะและวิปัสสนาและต้องเป็นปัญญาที่ถึงระดับนั้นด้วยพระโสดาบันที่สามารถที่จะได้ฌานถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานก็ไม่สามารถที่จะดับจิตเจตสิกได้ถึงพระสกทาคามีที่ได้ถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานก็ไม่สามารถที่จะดับจิตเจตสิกได้เพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธาสมาบัตินะคะถ้าไม่เป็นผู้ที่ชำนาญแคล่วคล่องในเรื่องของฌานซึ่งเป็นสมาบัติไม่สามารถที่จะดับสัญญาและเวทนาซึ่งกล่าวถึงสัญญาและเวทนาก็คือการดับจิตนั่นเองเพราะว่าขณะใดที่ไม่มีสัญญาและเวทนาขณะนั้นจะมีจิตไม่ได้
13: อีกสั้นๆนะท่านอาจารย์ครับคือสัญญาเวทยิตนิโรธเนี่ยสูงกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานใช่ไหม
1: ที่สุดค่ะ
13: ที่สุดแล้ว
1: มีฌานสมาบัตินะคะแล้วก็มีพละสมาบัติแล้วก็มีสัญญาเวทนิตนิโรธสมาบัติสามสมาบัติที่ต่างกันแล้วก็ต้องทราบว่าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติคือดับจิตเจตสิกชั่วคราวยังไม่ถึงจุตินะคะ
12: สำหรับการสนทนาพระสูตรเช้าวันนี้นะคะก็หมดเวลาก็ขอกราบอนุโมทนาท่านอาจารย์และสหายธรรมที่ร่วมสนทนาทุกท่าน
14: สำรวมคืออย่างไรสำรวมคือปัญญาที่รู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในขณะนี้ซึ่งเริ่มตั้งแต่ความเข้าใจขั้นการฟังพระธรรมจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ26กุมภาพันธ์2560
1: แม้แต่คำว่าสำรวมถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอะไรจะสำรวมไหมแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปัญญาทั้งหมดนำไปสู่ความเข้าใจถูกแม้แต่สังวรหรือสำรวมตาทุกคนมีตาทุกคนก็มีเห็นจิตเห็นเกิดขึ้นอาศัยตามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจะสำรวมอะไรจะสำรวมอย่างไรไม่ใช่ให้ไปทำพอถึงบทนี้ก็ให้ทำอย่างนี้บทนั้นก็ให้ทำอย่างนั้นไม่ใช่เลยแต่เมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นในแต่ละหนึ่งก็ขณะนั้นเริ่มที่จะสำรวมเพราะว่าไม่ได้สนใจอย่างอื่นและสำรวมไม่ต้องเป็นปัญญาที่เข้าใจถูกในสิ่งที่มีจะเอาตัวตนไปสำรวมหรือก็ตรงกันข้ามกับคำที่ตรัสไปว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาทุกคำต้องสอดคล้องกันหมดไม่ใช่ว่าจะคัดค้านกันรู้จักตาดีหรือยังขณะที่กำลังเริ่มฟังเรื่องตาและเข้าใจเป็นหนทางที่จะเกิดการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะ
0: โดยขณะนั้นสำรวมคือไม่ใช่รู้อย่างอื่นแต่เพราะอาศัยความเข้าใจที่เคยฟังแล้วเข้าใจแล้วพอมีเห็นซึ่งปกติก็เห็นแต่ไม่เคยรู้ความจริงก็ขณะที่ได้ฟังแล้วเข้าใจแล้วอย่างดีก็เป็นปัจจัยให้สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนั้นตรงตามที่ได้เข้าใจมิฉะนั้นแล้วจะสมรวมอะไรเพื่ออะไรสังวรทำไมเพื่ออะไรแต่ทั้งหมดเพื่อรู้ความจริงของสิ่งที่มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจเกิดดับสืบต่อตลอดเวลาสำรวมหรือยังได้ยินคำว่าสำรวมก็อยากรู้ว่าจะสำรวมยังไงไม่มีทางที่จะสำรวมได้ถ้าไม่ได้เข้าใจสภาพธรรมะที่มีแต่ละหนึ่งโดยละเอียดซึ่งจะเป็นทางนำไปสู่ความเข้าใจตัวจริงเมื่อไหร่นั่นคือสำรวมอยู่ตรงนั้นแล้วแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจเลยใครจะบอกให้สำรวมยังไงก็พยายามทำอย่างที่เขาบอกให้ตั้งสติไว้ตรงนั้นให้จดจ้องตรงนี้ซึ่งไม่มีความเข้าใจอะไรเลยหนทางผิดง่ายมากไม่ยากเลยเพราะไม่รู้แต่หนทางถูกต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยไม่มีตัวเราที่จะไปเร่งรัดหรือไปทำสำรวมเป็นไปไม่ได้เลยนั่นคือไม่รู้และก็เป็นการที่ยึดถือว่ายังคงมีเราแน่นอนเพราะกำลังทำสำรวมแต่สำรวมไม่ใช่ทำสำรวมเป็นปัญญาซึ่งเกิดจากการเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีแต่ละหนึ่งอย่างทีละเล็กทีละน้อยจนสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งนั้นชัดเจนขึ้นถูกต้องขึ้นทีละหนึ่งและทีละน้อยด้วยอย่างนี้พอที่จะรู้จักสำรวมหรือยังคะปัญญาทั้งนั้นตั้งแต่ฟังเพราะถ้าไม่เข้าใจไม่มีใครไปสำรวมและสำรวมแปลว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้ารู้ว่าสำรวมคือปัญญาความเข้าใจถูกว่าสิ่งนั้นคืออะไรและเมื่อเข้าใจแล้วก็มีสิ่งนั้นที่กำลังปรากฏให้เริ่มเข้าใจสิ่งนั้นตรงตามที่ได้ฟังขณะนั้นจึงชื่อว่าสำรวมเพื่อปัญญาจะได้รู้ความจริงมิฉะนั้นแล้วสำรวมเพื่ออะไร
5: ถ้าเห็นดอกไม้อย่างเงี้ยฮะสำรวมหรือไม่สำรวมเนี่ยคือยังไงครับ
0: สำรวมคืออะไร
5: คือปัญญา
0: ค่ะรู้อะไร
5: รู้ความจริง
0: ค่ะรู้ได้ยังไง
5: มีเหตุปัจจัยให้ปัญญาที่จะเกิดรู้ตรงตามสภาพที่เป็นจริงนั้น
0: ค่ะสำรวมแล้วไม่รู้มีไหม
5: ไม่เป็นสภาพที่สำรวมสังวรจริงๆแต่คิดไปเองว่าสำรวมสังวร
0: การศึกษาทัพธรรมจึงละเอียดยิ่งเพราะธรรมะละเอียดยิ่งยากที่จะรู้ได้ทุกครั้งที่ฟังเพื่อเข้าใจเพื่อละไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลยไม่ใช่เพื่อจะทำเพื่อจะได้เราสำรวมได้มากได้น้อยอย่างนั้นไม่ใช่เลยแต่ความเข้าใจถูกต้องเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อนั้นไม่ใช่เราแต่ความเข้าใจนั้นต่างหากซึ่งกำลังละคลายความไม่รู้และการยึดถือสภาพธรรมะซึ่งยึดถือมานานแล้ว
5: ยากที่จะเข้าใจเพราะว่าเมื่อได้ยินคำว่าสำรวมเวลาเห็นเนี่ยเขาก็อาจจะบอกว่าเห็นหนอได้ยินหนอเหมือนกับว่าคอยระแวดระวังที่จะไม่ให้การเห็นการได้ยินนั้นนะฮะเป็นอกุศล
0: ด้วยเหตุนี้คำเท็จคำไม่จริงทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดเป็นเรื่องของความเห็นถูกความเข้าใจถูกทุกคำทรงแสดงธรรมะให้เข้าใจไม่ใช่ให้ไม่รู้และให้จำและให้ทำ
5: ถ้าจะครับบางทีก็ทำให้คนเนี่ยคล้อยตามเช่นระแวดระวังเหลือเกินจะก้าวจะย่างก็ค่อยๆยกค่อยๆย่างค่อยๆเหยียบเหมือนละเอียดติดตามทีละขั้นเหมือนกับว่าเป็นการสำรวมที่ไม่ปล่อยช่องไปเลยอย่างนี้ฮะ
0: มีความเข้าใจอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีใช้คำว่าสำรวมไม่ได้เอาความไม่รู้มาสำรวมเลยค่ะ
5: แต่ที่เป็นปัญหาหรือเป็นโทษมากก็คือคิดว่าการกระทำอย่างนั้นเป็นการทำเพื่อให้เกิดความสำรวม
0: และผู้จะทำคือผู้ที่ต้องการไม่ใช่ผู้ที่ละความต้องการเพราะขณะนั้นไม่รู้ยังคงเป็นเราตราบใดก็ยังเป็นความต้องการตราบนั้น
5: สำนักปฏิบัติต่างๆเนี่ยเขาก็มีกรรมวิธีที่จะสำรวมหลากหลายต่างๆกัน
0: ถามเลยสำรวมคืออะไรไม่ต้องการทำแต่ต้องการเข้าใจถ้าจะต้องการให้ทำก็ต้องบอกว่าคืออะไรแล้วก็จะได้รู้ว่าทำได้หรือเปล่า
5: ที่เข้าไปปฏิบัติกันเขาก็บอกว่าก็ต้องมีสติ จดจ่อในสิ่งหนึ่งสิ่งใด
0: เขาก็ไม่รู้จักสติแต่สำรวมอะไรสติก็ไม่รู้สติคืออะไรบอกสิคะไม่ใช่ให้ทำให้เข้าใจก่อนว่าคืออะไร

0: สนทนาธรรมที่บ้านคุณทักษพลและคุณจริยาเจียมวิจิตรวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2556
1: วันนี้ก็เป็นวันหนึ่งซึ่งเป็นวันพิเศษนะคะเพราะเหตุว่าเราได้บูชาพระรัตนตรัยด้วยการกราบไหว้ด้วยดอกไม้ธูปเทียนและทุกวันก็เป็นอย่างนี้นะคะแต่วันนี้ด้วยการฟังพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเพื่อความเข้าใจค่ะทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่คำแรกธรรมะเราได้ยินคำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะและเราก็รู้จักพระพุทธที่เราเพิ่งจะบูชาด้วยการกราบไหว้ตอนนี้ก็เป็นการบูชาพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้เพื่อให้เรานี่ค่ะรู้ตามแต่ต้องคิดนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับเราการที่จะรู้ตามธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่ยากละเอียดลึกซึ้งมิฉะนั้นก็จะเป็นคำอื่นๆที่เราเคยได้ยินมาแล้วพอได้ยินคนอื่นพูดคำอื่นเราเข้าใจแต่พอเป็นคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแต่ละคำต้องละเอียดนะคะแล้วก็บูชาพระรัตนตรัยด้วยการฟังพระธรรมเพื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะมีคำที่ลึกซึ้งมากเช่นคำว่าพระพุทธรัตนะเป็นรัตนะที่สูงยิ่งนะคะเพราะเหตุว่าเป็นพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณซึ่งไม่มีผู้ใดเปรียบปานไม่ว่าปัญญาของใครในโลกเทวโลกรูปพรหมภูมิอรูปพรหมภูมิไม่ว่าปัญญาระดับไหนทั้งสิ้นค่ะจะไม่เทียมเท่าหรือเสมอกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยต้องเป็นการฟังด้วยความเคารพในพระปัญญาในความลึกซึ้งของพระธรรมที่ทรงแสดงแต่ละคำแต่ละคำนะคะเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าพระธรรมรัตนะก็ต้องรู้จักแม้แต่คำว่าธรรมะแล้วก็รัตนะธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงนะคะทุกอย่างที่มีจริงนะคะภาษาบาลีภาษามัคคีใช้คำว่าธรรมะเดี๋ยวนี้นะคะสิ่งที่กำลังปรากฏจริงทั้งนั้นค่ะเห็นก็จริงได้ยินก็จริงคิดก็จริงทุกอย่างเป็นจริงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นหรือแม้แต่เสียงก็เป็นจริงทั้งหมดเป็นธรรมะซึ่งเราไม่เคยรู้เลยว่าเป็นสิ่งที่ต้องมีปัจจัยจึงเกิดได้ไม่ใช่เกิดมาได้ลอยๆนะคะหรือว่าใครอยากจะให้เกิดก็เกิดเป็นไปไม่ได้เลยค่ะแต่ต้องเป็นการที่ต้องมีปัจจัยเฉพาะสิ่งนั้นที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะที่เกิดแล้วปรากฏแล้วแต่ไม่เคยรู้ความจริงของธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดหลากหลายมากนะคะเป็นสิ่งต่างๆที่รูปร่างสันฐานต่างๆแม้แต่เสียงนะคะก็มีเสียงต่ำเสียงสูงทำให้เราสามารถที่จะค่อยๆจำและรู้ว่าแต่ละเสียงนั้นนะมีความหมายว่าอะไรแม้แต่ความจำก็เกิดแล้วไม่มีใครไปทำทุกอย่างเกิดโดยที่ว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะนะคะถ้าจะให้เข้าใจที่ไม่ลืมก็คือว่าเข้าใจถูกต้องว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงทุกอย่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นทั้งหมดค่ะไม่เว้นเลยและก็ทรงแสดงความจริงให้รู้ว่าถ้าใช้คำว่าธรรมะต้องไม่ใช่อื่นนอกจากสิ่งนั้นสิ่งเดียวที่มีลักษณะอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเช่นเสียงมีจริงๆนะคะเป็นเสียงเสียงเป็นอื่นไม่ได้เลยกลิ่นก็มีจริงๆนะคะเป็นอื่นไม่ได้นอกจากเป็นกลิ่นเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นธรรมะซึ่งไม่มีเจ้าของเพราะเหตุว่าไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นแล้วเกิดแล้วก็ดับไปเร็วมากจนไม่รู้ถึงการดับเพราะฉะนั้นขณะนี้เองนะคะที่กำลังอยู่ตรงนี้ค่ะเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏใครรู้คะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดแล้วดับกว่าจะรู้ก็ต้องค่อยๆฟังและมีความมั่นคงในพระปัญญาคุณนะคะซึ่งค่อยๆแสดงความละเอียดของธรรมะใน45พรรษาให้คนที่ได้ฟังนะคะเกิดความเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะได้เห็นพระปัญญาคุณในขณะนี้ค่ะเริ่มเห็นไหมคะแต่ก่อนไม่เคยรู้เลยว่าทุกอย่างที่มีจริงเดี๋ยวนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงตั้งแต่หลังจากที่ได้ตรัสรู้ใหม่ๆจนกระทั่งถึงใกล้ที่จะปรินิพพาน45พรรษาเป็นคำที่ ไม่มีโอกาสจะได้ฟังจากคนอื่นเลยนะคะถึงวาจาสัจจะความจริงของสิ่งที่มีจริงทุกคำเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะต้องละเอียดนะคะเพื่อเข้าใจเท่านั้นค่ะเพราะเหตุว่าแม้เข้าใจก็มีจริงความไม่เข้าใจก็มีจริงอะไรจะดีกว่ากันเข้าใจกับไม่เข้าใจเข้าใจความจริงต้องดีกว่าไม่รู้ความจริงและไม่เข้าใจความจริงก็จะหลงนะคะเพราะเหตุว่าไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรด้วยเหตุนี้นะคะแต่ละคำเนี่ยทีละคำเช่นขณะนี้ไม่มีอะไรนอกจากธรรมะจริงหรือเปล่าแค่นี้ค่ะฟังธรรมะก็ต้องคิดไตร่ตรองนะคะขณะนี้ทุกอย่างที่มีจริงๆเนี่ยเกิดแล้วจึงปรากฏว่ามีจริงๆแล้วก็ไม่มีใครสามารถไปทำให้เกิดด้วยเกิดเพราะปัจจัยแต่ละคนขณะนี้คิดไม่เหมือนกันนะคะความคิดของแต่ละคนแลกเปลี่ยนกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นปัจจัยคือสิ่งที่ได้ผ่านมาแล้วในชีวิตการจำเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆก็ทำให้เกิดความคิดถึงสิ่งที่เคยเห็นบ้างได้ยินบ้างแล้วก็จำไว้บ้างนะคะเป็นเรื่องราวต่างๆยากที่จะรู้ได้ว่าขณะนั้นน่ะไม่ใช่เราไม่ใช่ของใครและไม่ใช่ใครแต่มีตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยค่ะกว่าจะรู้ความจริงอย่างนี้นะคะต้องอาศัยการฟังบ่อยๆและเห็นประโยชน์ว่าทำไมต้องรู้อย่างนี้ล่ะเป็นเราไม่ดีกว่าหรือใช่ไหมคะแต่เป็นเราเนี่ยมีอะไรดีบ้างเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวคิดเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจก็ยังคิดใช่ไหมคะบังคับบัญชาไม่ได้แต่ว่าถ้ารู้ตามความเป็นจริงว่าแม้คิดก็เป็นสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นตามที่ได้ยินได้ฟังเรียกว่าตามที่ได้สะสมมาชั่วคราวค่ะแล้วก็หมดไปตอนหลับสนิทไม่มีใครคิดอะไรใช่ไหมคะหลับสนิทอะไรก็ไม่ปรากฏเลยบ้านทั้งหลังก็ไม่ปรากฏญาติพี่น้องเพื่อนฝูงโลกทั้งโลกไม่เหลือเลยในเวลาที่ไม่คิดนะคะเพราะหลับสนิทแต่ก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาไม่ได้เพราะเหตุว่าเกิดมาแล้วต้องเห็นเมื่อมีตาต้องได้ยินเมื่อมีหูต้องได้กลิ่นเมื่อมีจมูกต้องรู้รสต่างๆขณะที่รสปรากฏและก็ต้องมีการกระทบสิ่งที่เย็นบ้างร้อนบ้างขณะนี้นะคะทางกายเราบอกได้ใช่ไหมคะเดือนนี้อากาศดีหรือว่าร้อนรู้ทางกายตลอดเวลาแต่เกิดขึ้นมาได้ยังไงแม้เย็นแม้ร้อนแม้แต่ความรู้สึกว่าร้อนเนี่ยค่ะก็บังคับบัญชาไม่ได้เป็นไปตามปัจจัยทุกวันทั้งวันเป็นอย่างนี้เบื่อไหมคะดีไหมต้องเป็นอย่างนี้ค่ะจะไม่เป็นอย่างนี้ไม่ได้เลยมีใครที่จะพ้นจากความเป็นอย่างนี้บ้างไม่มีแม้เดี๋ยวนี้ก็เห็นแม้เดี๋ยวนี้ก็ได้ยินแม้เดี๋ยวนี้ก็คิดนึกแสดงว่าทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยละเอียดยิ่งนะคะตั้งแต่ขณะเกิดแล้วก็เห็นบ้างได้ยินบ้างคิดนึกบ้างไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายแล้วก็ลืมเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชาตินี้เหมือนชาติก่อนค่ะเราอยู่ที่ไหนทำอะไรก็เหมือนชาตินี้ที่กำลังเป็นอย่างนี้เพราะอีกไม่นานขณะนี้ก็เป็นชาติก่อนละแต่ว่าขณะนี้นะคะตราบใดที่ยังไม่เป็นชาติก่อนเป็นชาตินี้ก็จำสิ่งที่มีในขณะนี้แต่พอถึงจากโลกนี้ไปแล้วนะคะไม่มีใครจำได้เลยพิสูจน์ได้ง่ายมากค่ะชาติก่อนต้องมีไม่อย่างนั้นชาตินี้ไม่มีเหมือนเมื่อวานนี้มีวันนี้จึงมีเพราะเหตุว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงนิยามะความแน่นอนที่ต้องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ใครจำอะไรได้บ้างคะเห็นตั้งเยอะได้ยินก็มากคิดก็มากมายใครจำอะไรได้บ้างผ่านไปแล้วหมดไปแล้วทุกวันก็เป็นอย่างนี้นะคะเพียงแต่เกิดมีให้เห็นแล้วก็หมดไปเกิดให้ได้ยินแล้วก็หมดไปแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะถ้าเข้าใจโดยการที่ปัญญาสามารถรู้จริงๆอย่างที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะจนรู้จริงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิด

ความจริงซึ่งไม่สามารถที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองต้องอาศัยการฟังไตร่ตรองค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะเหตุว่าเป็นคำที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไม่ใช่คนอื่นนะคะยากไหมคะหรือว่าให้พระองค์แสดงคำง่ายๆเหมือนคนอื่นแต่ว่าที่ต่างกับคนอื่นเพราะว่าแต่ละคำเนี่ยค่ะลึกซึ้งแม้แต่คำที่เราได้ยินคำว่าอริยสัจจะสัจจะคือความจริงที่ประเสริฐทุกคนก็จำหัวข้อนะคะมี4อย่างอะไรบ้างเดี๋ยวนี้เป็นอะไรเป็นสัจจะไหนก็ไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะศึกษาเพื่อรู้จักพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบริสุทธิ์ที่คุณพระทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะไม่ใช่เพื่อพระองค์เท่านั้นที่จะรู้ความจริงแต่เพื่อที่จะได้ประกอบด้วยพระญาณที่สามารถที่จะอนุเคราะห์ช่วยเหลือบุคคลอื่นจากความไม่รู้ให้เป็นความรู้เป็นความเข้าใจเหมือนอย่างชาติก่อนๆของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก่อนตรัสรู้ก็ไม่ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีชีวิตอย่างนี้แหละแต่ว่าเห็นประโยชน์พระเจ้าก็ได้ฟังพระธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆแล้วก็รู้คุณค่าของการที่จะได้รู้ความจริงก็บำเพ็ญความดีนะคะเพราะเหตุว่าเพียงแต่เข้าใจอย่างเดียวเนี่ยกิเลส ที่สะสมมามากเนี่ยไม่พอที่จะทำให้รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏจนกว่าจะได้มีโอกาสเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นการฟังนะคะพระธรรมก็คือฟังให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ที่กำลังปรากฏให้ตรงตามความเป็นจริงและรู้ว่าคำนั้นเป็นคำที่มาจากการที่ผู้ที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนานมากนะคะเพื่อที่จะให้เราได้ยินได้ฟังแต่ละคำแต่ละคำจริงๆค่ะเช่นคำว่าธรรมะถ้าไม่ศึกษานะคะก็คิดกันไปต่างๆนานากุศลธรรมอกุศลธรรมยุติธรรมอยุติธรรมก็พูดกันแต่ว่าธรรมะคืออะไรต้องตั้งต้นในขณะนี้คือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นมีจริงๆไม่ใช่เราเลยค่ะถ้าตาบอดไม่มีทางที่จะเห็นได้เลยถ้าตาดีแต่หลับสนิทไม่มีอะไรที่จะกระทบตาซึ่งขณะนั้นก็คือว่าเมื่อกระทบแล้วนะคะเป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เองกำลังเห็นเนี่ยค่ะคือการที่กว่าจะได้เข้าใจว่าธรรมะก็คือไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดแล้วก็ดับสืบต่ออย่างเร็วมากกว่าจะรู้อย่างนี้นะคะก็ต้องอาศัยการเข้าใจคำแรกคือคำว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงพิสูจน์ได้เลยนะคะทุกคำในพระไตรปิฎกค่ะเป็นเรื่องของเห็นเห็นมีจริงเป็นเรื่องของได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกดีชั่วสุขทุกข์ต่างๆก็คือมีจริงทั้งนั้นในชีวิตประจำวันแต่หลงเข้าใจว่าเป็นเราเพราะไม่รู้ความจริงว่าเมื่อวานนี้หมดแล้วค่ะกลับไปหาอีกไม่ได้เลยเมื่อกี้นี้ก็หมดแล้วไม่มีอะไรที่จะกลับมาได้เลยสักอย่างนะคะทุกขณะเป็นไปหมายความว่าเกิดขึ้นเป็นแล้วก็ไปอยู่ไม่ได้เลยทุกอย่างทุกขณะกำลังเป็นไปทั้งสิ่งที่เป็นธาตุรู้นามธรรมที่เราใช้คำว่าจิตนะคะและรูปธรรมคือสิ่งที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยค่ะเป็นรูปธรรมเพราะไม่รู้จริงเป็นธรรมะที่มีจริงแต่ไม่สามารถที่จะรู้อะไรเลยรูปธรรมก็เกิดขึ้นเป็นไปด้วยทั้งหมดนี่ค่ะเกิดแล้วก็ดับแล้วก็เป็นไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกชาติก่อนไม่มีทางจะกลับมาเลยเมื่อวานนี้ก็ไม่มีทางจะกลับมาพอถึงชาติหน้าชาตินี้ก็หมดไปแล้วนะคะไม่เหลืออะไรอีกเลยแล้วก็ตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ทุกครั้งที่ตายแล้วก็จากบุคคลนี้ก็ตั้งต้นเป็นบุคคลใหม่แล้วก็อยู่ไปตามเหตุตามปัจจัยจะอายุสั้นอายุยืนยาวจะมีอะไรเกิดขึ้นไม่มีใครสามารถดลบันดาลได้แต่เกิดแล้วจึงรู้ว่าถ้าไม่มีปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ไม่ได้นะคะแล้วก็จบไปอีกชาติหนึ่งแล้วก็ตั้งต้นใหม่ชาติใหม่นานมาแล้วค่ะอ่านดูในชาดกก็จะรู้ว่าแม้แต่ชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้ในอดีตนะคะและชีวิตของสาวกทั้งหลายไม่ต่างกับเดี๋ยวนี้เลยแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะนับประมาณไม่ได้เลยแต่ก็มีโอกาส

0: ที่จะได้ฟังพระธรรมมีโอกาสจะได้ยินคำว่าพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะเพียงชื่อแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ได้เข้าใจธรรมะเมื่อนั้นนะคะเริ่มจะรู้จักรัตนะที่มีค่ายิ่งที่สามารถที่จะทำให้เข้าใจสิ่งที่ไม่มีใครสามารถจะทำได้เพราะเหตุว่าแม้เกิดแล้วก็ดับไปอย่างเร็วนะคะเกินสติปัญญาของใครที่จะรู้ความจริงของแต่ละหนึ่งอย่างละเอียดเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะเป็นมงคลการสนทนาธรรมเป็นมงคลมงคลคือทำให้เจริญทางด้านของกุศลทางด้านของความเข้าใจธรรมะเป็นการบูชาที่พระองค์มีพุทธประสงค์เพราะเหตุว่าเมื่อทรงแสดงธรรมแล้วเพื่อให้คนเข้าใจเพราะฉะนั้นสำหรับใครก็ตามนะคะที่ได้บูชาสิ่งต่างเช่นดอกไม้ธูปเทียนเครื่องหอมอะไรทั้งหมดแต่ไม่เข้าใจธรรมะไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่าเท่ากับคนที่แม้ถวายสิ่งเพียงเล็กน้อยนะคะแต่ก็มีความเข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงเพราะเหตุว่าความเข้าใจนี่ค่ะก็จะสืบต่อไปสามารถที่จะทำให้เข้าใจแต่ละคำที่ได้ยินได้ฟังจากพระธรรมที่ทรงแสดงเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้หรือเมื่อไหร่ก็ตามนะคะประโยชน์ที่ได้อย่างน้อยที่สุดคือรู้ว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้โดยประการทั้งปวงโดยสิ้นเชิงและโดยทรงแสดงให้คนอื่นเนี่ยมีโอกาสได้ยินได้ฟังได้เข้าใจด้วยถ้าขณะใดก็ตามที่ไม่เข้าใจธรรมะนะคะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินเพียงชื่อค่ะแต่ไม่รู้ว่าพระปัญญาคุณคืออะไรพระบริสุทธิ์ที่คุณคืออะไรพระมหากรุณาคุณคืออะไรแต่พอได้ฟังธรรมะนะคะรู้เลยค่ะกำลังบูชาด้วยความเข้าใจว่าบุคคลนี้เป็นผู้เลิศไม่มีบุคคลใดเปรียบปานเลยในสากลจักรวาลและก็จะมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกันสองพระองค์ไม่ได้เพราะความเป็นเลิศคือความเป็นหนึ่งและก็อีกไม่นานนะคะถ้าไม่มีการเข้าใจพระธรรมพระธรรมก็อันตรธานเพราะเหตุว่ามีตัวหนังสือจริงอ่านออกได้จริงนะคะรู้ชื่อต่างๆแต่ไม่เข้าใจเช่นในขณะนี้ค่ะพูดถึงจิตทุกคนรู้ว่ามีแต่และชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นคนก็มีจิตถ้าไม่มีจิตก็ไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตแต่เดี๋ยวนี้จิตคืออะไรจิตอยู่ไหนที่ว่ามีเพียงแค่รู้ว่ามีไม่พอแต่พระธรรมที่ทรงแสดงนะคะทรงแสดงโดยละเอียดยิ่งเพื่อให้เข้าใจถูกต้องนะคะว่าแต่ละคำที่ใช้เปลี่ยนไม่ได้เช่นจิตเป็นจิตเป็นอื่นไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นสัตว์ไม่ได้จิตต้องเป็นจิตในขณะนี้นะคะจิตกำลังเกิดเห็นถ้าไม่มีจิตไม่เห็นเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะที่เห็นเนี่ยคือจิตชนิดหนึ่งในวันนี้และในแต่ก่อนด้วยนะคะขณะที่เสียงปรากฏถ้าจิตไม่เกิดได้ยินจิตเกิดขึ้นทำกิจได้ยินเสียงเฉพาะเสียงที่ปรากฏถ้าจิตไม่เกิดขึ้นได้ยินเสียงไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นเวลานี้ลืมตาก็มีตั้งหลายอย่างปรากฏเพราะจิตเนี่ยค่ะเกิดดับรู้ทุกสิ่งที่ปรากฏรู้แล้วก็ดับสืบต่อตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายตายแล้วก็มีปัจจัยที่จะทำให้จิตเกิดอีกเหมือนชาตินี้นะคะจนกว่าจะถึงจิตขณะสุดท้ายคือจิตสุดท้ายของพระอรหันต์ในชาติที่เป็นพระอรหันต์แล้วนะคะเกิดแล้วก็ดับไปสิ้นสุดความเป็นบุคคลนั้นจะหาความเป็นบุคคลนั้นอีกไม่ได้เช่นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดับกิเลสซึ่งเป็นปัจจัยที่จะให้เกิดทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะคะไม่เหลือเลยจึงบริสุทธิ์พระบริสุทธิ์ที่คุณเพราะห่างไกลคือกิเลสทั้งหลายเนี่ยไม่มีทางที่จะเข้าใกล้ดับกิเลสหมดนะคะถึงความเป็นผู้ประเสริฐและทรงมีชีวิตต่อไปทรงแสดงพระธรรมจนถึงกาลละนะคะที่กรรมที่จะให้ผลคือให้จิตขณะสุดท้ายเกิดขึ้นแล้วไม่เกิดอีกเลยจึงใช้คำว่าปรินิพพานเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะถ้าได้เข้าใจถูกต้องก็จะรู้ว่าก่อนที่จะได้ฟังพระธรรมมืดสนิทแม้สิ่งที่มีทุกวันนะคะก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงแต่ว่าเมื่อฟังแล้วก็เข้าใจและก็อบรมความเข้าใจให้เข้าใจเพิ่มขึ้นจนกว่าจะถึงจิตขณะสุดท้ายนะคะคือจิตที่ทำกิจพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้ แล้วไม่กลับมีปัจจัยที่จะให้เกิดอีกเลยได้ก็คือปรินิพพานอีกนานไหมคะคิดว่าใครเป็นพระอรหันต์บ้างคะคิดได้แต่ไม่ถูกเพราะไม่รู้ว่าอรหันต์รู้อะไรผู้ที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยนะคะใช้คำนี้เนี่ยคือผู้ที่ดับกิเลสได้เพราะรู้แต่ทั้งที่ไม่รู้เนี่ยจะไปเป็นพระอรหันต์ได้ยังไงเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าใครเป็นพระอรหันต์เนี่ยคิดเองค่ะยังไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยบอกสิว่าคืออะไรแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งโกรธเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นแน่นอนค่ะมีจริงๆอะไรก็ตามที่มีจริงเกิดขึ้นให้รู้ว่าสิ่งนั้นมีจริงสิ่งนั้นก็เป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใช้คำว่าธรรมะนะคะเราใช้คำว่าสิ่งที่มีจริงก็ได้เดี๋ยวนี้กำลังมีสิ่งที่ปรากฏว่ามีจริงๆทุกขณะเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมะทุกขณะเป็นสิ่งที่มีจริงนั่นเอง
1: ทำยังไงจะให้จิตนิ่งได้
0: ค่ะทำยังไงใช่ไหมคะจิตถึงจะนิ่งได้รู้จักจิตหรือยังคะ
1: ก็พอรู้จิตทำไมมันถึงไม่สงบมากอะไรบางทีบางครั้งก็ไม่อยากสงบฟังธรรมไปแล้วก็คิดอะไรก็อยากจะฟุ้งซ่านไป
0: ค่ะได้ยินคำว่าอนัตตาคู่กับธรรมะใช่ไหมคะ
1: ได้ยิน
0: ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาตั้งแต่สังขารธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาแล้วก็ยังรวมธรรมะทั้งหลายด้วยไม่ใช่แต่เฉพาะสังขารธรรมะเท่านั้นธรรมะทุกอย่างเป็นอนัตตาถ้าพูดเป็นภาษาบาลีที่อาจจะชินหูสำหรับบางท่านนะคะสัพเพทั้งหมดสังขาราสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดปรากฏสัพเพสังขาราอนิจจาใช่ไหมคะดับแน่ไม่เหลือเลยสัพเพสังขาราอนิจจาการดับไปเนี่ยเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเราสุขเมื่อสิ่งนั้นปรากฏนานใช่ไหมคะแต่ถ้าปรากฏเพียงสั้นมากแล้วก็ดับไปปรากฏทำไมเพื่ออะไรคะเพื่อให้เห็นแล้วก็ดับให้เห็นว่าไม่มีแล้วค่ะจากที่ไม่มีก็ปรากฏว่ามีเพียงเล็กน้อยสั้นมากแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกนอกจากเห็นเฉยๆนะคะความไม่รู้ยังทำให้ติดข้องในสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าอะไรปรากฏค่ะพอใจที่จะรู้สิ่งนั้นเห็นสิ่งนั้นถ้าเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้อยากเห็นใช่ไหมคะทุกวันเดี๋ยวเราก็ไปดูโน่นเดี๋ยวเราก็ไปดูนี่อยากเห็นทั้งนั้นเลยเพราะมีเห็นและก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็อยากเห็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดให้เห็นและหมดไปทำให้พอใจในการเห็นและติดข้องในสิ่งที่ปรากฏเพราะไม่รู้ว่าหมดแล้วไม่เหลือเลยปรากฏให้เห็นเพื่อให้ติดข้องทั้งชีวิตความติดข้องเนี่ยจะมากสักแค่ไหนคะไม่น้อยเลยใช่ไหมคะตั้งแต่ลืมตาเห็นเลยค่ะมีความติดข้องไปหมดเพราะสิ่งนั้นเกิดปรากฏว่ามีเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นก็ติดข้องแต่สิ่งนั้นดับแล้วพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงประจักษ์แจ้งในการเกิดขึ้นและดับเห็นว่าสิ่งนั้นแหละไม่ควรเป็นที่ยินดีจึงใช้คำว่าทุกขะอนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังอนัตตาสิ่งที่เกิดปรากฏเป็นทุกข์แน่นอนในฐานะที่ว่าไม่ควรยินดีค่ะเพียงปรากฏให้ยินดีแล้วดับไปหามาให้กลับมาอีกไม่ได้เลยตลอดชีวิตเป็นอย่างนี้โดยไม่รู้เลยดีไหมคะพยักหน้าว่าดี
1: ดี
0: ดีเลยค่ะหมดแล้วไม่เหลือยังจำไว้ว่ามีเท่านั้นเองค่ะแต่ความจริงไม่มีฉลาดไหมเป็นปัญญาหรือเปล่าและเมื่อติดข้องอยากได้เป็นทุกข์ไหมความอยากเป็นทุกข์แน่ค่ะถ้าเราไม่อยากได้อะไรนะคะเราไม่ทุกข์เลยไม่ต้องไปขวนขวายที่จะได้มาแต่อยากได้แล้วไม่อยู่เฉยไม่เฉยเลยตั้งแต่เช้านี่นะคะเป็นไปตามความอยากแม้แต่ลืมตาก็อยากลืมตาใช่ไหมเนี่ยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างในละเอียดใช้คำว่าละเอียดอย่างยิ่งที่ทรงแสดงความจริงให้ปัญญากว่าจะค่อยๆเห็นถูกยังไม่ต้องไปประจักษ์การเกิดดับยังไม่ต้องไปทำให้นิ่งไม่ต้องไปอยากหยุดอะไรทั้งนั้นเพราะเป็นไปไม่ได้ไงค่ะเห็นเกิดแล้ว บังคับไม่ให้เห็นไม่ได้เห็นหมดแล้วเป็นได้ยินบังคับให้เห็นเมื่อกี้นี้ก่อนได้ยินยังอยู่ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะไปบังคับอะไรจะไปทำอะไรนอกจากอยากหยุดจิตให้นิ่งก็อยากอีกแหละทั้งที่จิตก็ไม่ได้ปรากฏนะคะว่าขณะนี้จิตเกิดระดับนิ่งที่ไหนอะคะเกิดระดับแล้วหมดแล้วจะไปนิ่งยังไงจิตเกิดขึ้นเห็นระดับจิตเกิดขึ้นได้ยินระดับจิตเกิดขึ้นคิดระดับแล้วนิ่งยังไงคะไม่มีทางที่จะไปทำให้นิ่งถ้าเป็นคำสอนของคนไม่รู้ก็จะสอนให้ติดข้องจิตนิ่งไม่ดีนะไม่ต้องกระสับกระส่ายกระวนกระวายใช่ไหมคะพูดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และหนทางที่จะทำให้นิ่งก็เป็นไปไม่ได้ด้วยค่ะเพราะว่าจิตเกิดระดับใครจะไปจับจิตได้ไม่ใช่สิ่งที่มีรูปร่างที่จะให้จับหยิบต้องได้เลยเพียงแต่ว่าเกิดขึ้นนะคะไม่มีรูปร่างใดๆเลยเช่นขณะเห็นเนี่ยค่ะเพียงแค่เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปทำให้นิ่งไม่ได้หมดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจึงสามารถที่จะรู้ว่านะคะกำลังฟังวาจาจริงหรือว่าฟังเรื่องที่ไม่มีในขณะนี้แต่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยากจะให้เป็นอย่างนี้แต่ไม่มีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังมีขณะนี้เพราะฉะนั้นคำใดๆก็ตามนะคะที่ไม่ทำให้เข้าใจสิ่งที่มีคำนั้นไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำของคนอื่นและคนอื่นเนี่ยค่ะเป็นใครและไปเชื่อใครเขาไม่ได้ให้ความรู้ความเข้าใจอะไรเลยเขาบอกให้ทำก็ทำเขาเป็นใครเราเป็นใครคะเขาบอกให้ยืนจะยืนไหมเขาบอกให้เดินจะเดินไหมคะไม่มีเหตุผลอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นจึงสามารถที่เมื่อฟังพระธรรมเข้าใจแล้วนะคะก็รู้ว่าคำไหนเป็นคำจริงคำไหนเป็นคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคำไหนไม่ใช่จิตนะคะเป็นธาตุรู้เท่านั้นไม่โกรธไม่รักไม่ชังไม่กระสับกระส่ายแต่ว่าสภาพธรรมะใดๆก็ตามนะคะจะเกิดโดยไม่มีเหตุปัจจัยไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแม้ว่าจิตเป็นธาตุรู้ไม่มีรูปร่างไม่แข็งไม่อ่อนไม่หวานไม่เค็มเดี๋ยวนี้เองจิตเกิดขึ้นเห็นนั่นคือรู้สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นว่าเป็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้เสียงอย่างนี้จิตเกิดขึ้นได้ยินเพราะฉะนั้นจิตเป็นธาตุรู้ไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นอันนี้เข้าใจนะคะทั้งที่จิตเป็นอย่างนี้แต่จะรู้จิตจริงๆเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่ใช่เสียงแต่ต้องมีธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นและก็กำลังเห็นกำลังได้ยินเพียงแค่นี้ค่ะเริ่มต้นที่จะรู้จักจิตเดี๋ยวนี้ที่เกิดเป็นอย่างนี้เช่นเห็นเดี๋ยวนี้ที่ได้ยินเกิดขึ้นเป็นธาตุที่กำลังรู้เสียงเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเนี่ยนะคะก็พิสูจน์ได้ทันทีเพราะว่ามีสิ่งนั้นพร้อมที่จะให้เข้าใจได้ด้วยเหตุนี้นะคะสภาพธรรมะที่กระสับกระส่ายกระวนกระวายเนี่ยไม่ใช่จิตค่ะแต่เป็นธาตุรู้ใช้คำว่านามธรรมทั้งหมดนะคะซึ่งไม่มีรูปร่างแต่เกิดแล้วก็รู้ว่านามธรรมมีนามธรรมอีกชนิดหนึ่งค่ะเกิดพร้อมจิตแต่ไม่ใช่จิตโลภะความติดข้องไม่ใช่จิตค่ะจิตเห็นแต่สภาพธรรมะที่เกิดกับจิตในขณะที่จิตกำลังเห็นเนี่ยติดข้องสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตแต่ไม่ใช่จิตนะคะทรงบัญญัติคำว่าเจตสิกะในภาษาบาลีแต่คนไทยก็ตัดสั้นๆเจตสิกธาตุรู้ที่เกิดพร้อมจิตเกิดในจิตไม่แยกกันเลยค่ะจะแยกเจตสิกออกไปจากจิตไม่ได้เพราะเหตุว่าจิตเกิดแล้วเพราะเจตสิกที่เกิดร่วมกันเป็นปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยจิตก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเจตสิกจิตเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีจิตเจตสิกก็เกิดไม่ได้นี่คือสิ่งที่มีปัจจัยอาศัยกันและกันเกิดขึ้นยากที่จะรู้ถึงปัจจัยนะคะด้วยเหตุนี้ทรงแสดงคัมภีร์สามคัมภีร์คือพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกพระวินัยปิฎกเกี่ยวกับความประพฤติความการประพฤติปฏิบัติส่วนใหญ่ของบรรพชิตนะคะพระสุตตันตปิฎกก็แสดงชีวิตของแต่ละคนว่าเป็นธรรมะหลากหลายมากแต่ความจริงคือแก่นแท้ก็คืออภิธรรมะได้กับจิตเจตสิกรูปและนิพพานเพราะฉะนั้นลึกซึ้งกว่าที่จะ ป็นเรื่องชีวิตซึ่งแต่ละคนก็มองเห็นเข้าใจได้นะคะแล้วพระอภิธรรมนะคะมี7คัมภีร์คัมภีร์สุดท้ายซึ่งแสดงว่าถึงที่สุดก็คือปัจจัยการที่จะรู้ว่าทุกอย่างเดี๋ยวนี้ไม่พ้นจากการที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นแต่กว่าจะไปรู้ปัจจัยได้นะคะอย่างเห็นแค่รู้ว่าเห็นไม่ใช่เราเนี่ยก็ยากละแต่จะไปรู้ว่าเห็นเกิดโดยอาศัยอะไรบ้างต้องมีจักขุประสาทรูปมีตาที่เราใช้คำว่าตาเราก็ยังไม่รู้จักตาแต่เรียกว่าตาแล้วก็รู้ว่ามีตาแต่ไม่เคยรู้จักจักขุประสาทรูปรูปพิเศษที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจิตที่จะเห็นก็ต้องอาศัยปัจจัยแต่ยังไม่ทันรู้จักจิตจะไปรู้จักปัจจัยก็ไม่ได้นะคะจึงทรงแสดงปัจจัยนะคะไว้เป็นคัมภีร์สุดท้ายของพระอภิธรรมปิฎกด้วยเหตุนี้การศึกษาเนี่ยข้ามไม่ได้กระโดดไม่ได้ต้องตามลำดับตั้งแต่คำแรกที่เข้าใจค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นทีละคำจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจข้อความที่ทรงแสดงกับผู้ที่เกิดในยุคนั้นที่ได้อบรมปัญญามานะคะพร้อมที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเมื่อทรงแสดงความจริงของสิ่งนั้นจนได้รู้แจ้งความจริงเป็นพระอริยะบุคคลเพราะฉะนั้นอดีตชาตินานแสนนานของท่านเหล่านั้นนะคะจะเหมือนเราขณะนี้ไหมมีโอกาสได้ยินได้ฟังได้เข้าใจค่อยๆสะสมไปจนกว่าจะเข้าใจขึ้นจนกว่าจะรู้ความจริงเพราะฉะนั้นกระสับกระส่ายเดือดร้อนเป็นจิตหรือเปล่าคะขณะเห็นกระสับกระส่ายหรือเปล่าคะเกิดขึ้นเห็นไหมคะแค่นี้เราก็ไม่รู้ละว่าเห็นแต่จะกระสับกระส่ายได้ยังไงเพียงเห็นระดับแต่เห็นอะไรมีสภาพจำเป็นเจตสิกไม่ใช่จิตด้วยเหตุนี้จิตไม่ใช่เจตสิกค่ะจิตเป็นธาตุรู้มีหน้าที่อย่างเดียวสภาพธรรมะเนี่ยนะคะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงให้เราได้เข้าใจว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยมีลักษณะเฉพาะอย่างนั้นมีกิจหน้าที่เฉพาะอย่างนั้นทำแทนกันไม่ได้เลยมีอาการปรากฏเฉพาะอย่างนั้นและมีเหตุใกล้ให้เกิดเฉพาะแต่ละหนึ่งด้วยไม่ปะปนกันเพราะฉะนั้นจิตไม่ใช่เจตสิกบางขณะทำไมเห็นแล้วไม่เดือดร้อนไม่กระสับกระส่ายเพราะจิตเกิดขึ้นเห็นทำหน้าที่เดียวค่ะคือเห็นแต่จะกระสับกระส่ายหรือไม่กระสับกระส่ายไม่ใช่จิตเป็นเจตสิกสภาพนามธรรมซึ่งเกิดกับจิตทำไมทรงแสดงเรื่องจิตและเจตสิกบังคับไม่ได้เพราะเหตุว่าไม่ชอบกระสับกระส่ายใช่ไหมคะเกิดแล้วเป็นแล้วเข้าใจให้ถูกต้องว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราจะไปทำอะไรอีกไหมคะค่ะเหมือนว่าทำได้แต่ความจริงเป็นธรรมะที่มีปัจจัยเกิดขึ้นเกิดแล้วด้วยแม้แต่คิดอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นก็เพราะเกิดคิดอย่างนี้แล้วก็ดับไปพอที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงขณะนี้นะคะจิตเจตสิกรูปธรรมะที่มีแต่ไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นรูปไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกจิตโกรธหรือเปล่าคะจิตไม่โกรธเจตสิกต่างหากล่ะที่เกิดขึ้นแล้วก็โกรธเพราะฉะนั้นบางขณะก็โกรธบางขณะก็ไม่โกรธขณะที่โกรธเพราะเจตสิกที่เป็นโทสะเจตสิกเกิดกับจิตจิตนั้นเป็นใหญ่เป็นประธานจึงกล่าวว่าจิตโกรธแต่ความจริงโกรธไม่ใช่จิตค่ะแต่จิตนั้นต่างกับจิตเห็นเป็นจิตที่มีโทสะเกิดร่วมด้วยจึงเรียกชื่อให้ชัดเจนว่าโทสะมูลจิตจิตที่มีโทสะเป็นมูลเกิดพร้อมกันในขณะนั้นไม่เป็นขณะที่ติดข้องโลภะมูลจิตเห็นไหมคะแต่ละขณะนี้ก็เป็นจิตที่หลากหลายตามเหตุตามปัจจัยแล้วจะไปบังคับอะไรจะไปทำอะไรทั้งหมดเพื่อให้เข้าใจถูกไม่ใช่เพื่อไปทำหรือไปบังคับมั่นใจหรือยังคะในความเป็นอนัตตาลืมคำนี้ไม่ได้เลยค่ะถ้ารู้จักพระพุทธศาสนาก็รู้จักธรรมะและรู้ว่าธรรมะเป็นอนัตตาเชิญค่ะ
1: มีคนที่พูดไปตามวัดอะไรไปนั่งสมาธิอะไรประมาณนี้ค่ะจิตกับสมาธินี่อันเดียวกันใช่ไหมคะ
0: ค่ะทั้งหมดไม่เหมือนในครั้งพุทธกาลในครั้งพุทธกาลไปทำไมคะที่วัดวาอารามเช่นพระเชตวันไปเพื่อฟังพระธรรมไปเพื่อฟังให้รู้ให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงในพระสูตรนะคะมีข้อความที่พราหมณ์ผู้หนึ่งค่ะท่านกล่าวว่าข้าพระองค์ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะได้ฟังคำของพระองค์ เราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะข้าพระองค์ปรารถนาไม่ใช่ธรรมดานะคะอย่างยิ่งที่จะได้ฟังคำของพระองค์แสดงว่าคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีค่าให้ไปทำสมาธิหรือเปล่าเวลาไปวัดหรือว่าเวลาในอดีตเนี่ยค่ะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ให้ทำสมาธิหรือเปล่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีค่ะไปฟังพระธรรมกันไม่ใช่หรือคะเพื่ออะไรก็เพื่อเข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นเราคิดเองไม่ได้เลยสักอย่างถ้าไม่ศึกษาพระธรรมนะคะจะไม่รู้เลยว่าเราฟังพระธรรมหรือเปล่าหรือว่าเราฟังใครที่ไม่ทำให้เราเกิดความเข้าใจอย่างละเอียดยิ่งอย่างท่องแท้อย่างปฏิเสธไม่ได้เลยจิตเกิดจิตไม่ใช่ความโกรธจิตเป็นธาตุรู้ขณะนี้อะไรที่ปรากฏเนี่ยเพราะจิตกำลังรู้สิ่งนั้นทั้งนั้นค่ะแต่ลืมหมดเลยหรือว่าต้องมีธาตุรู้ที่เกิดรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงปรากฏได้แต่วันนี้เราเห็นหมดเราไปที่นั่นเราไปที่นี่นะคะหรือว่าไม่ใช่เราละค่ะจิตเกิดขึ้นกำลังรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับสืบต่อจนปรากฏว่าเป็นโลกซึ่งมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างคืออย่างละหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่หลายหลายอย่างใช่ไหมคะแต่ว่าการเกิดดับสืบต่อเร็วมากจนลวงทุกคนที่เกิดด้วยอวิชชาความไม่รู้ความจริงนะคะให้เห็นเหมือนไม่ดับเลยแล้วก็ทำให้ติดข้องและทำให้ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงด้วยเพราะฉะนั้นฟังขณะนี้ค่ะฟังอะไรฟังให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงสิ่งที่มีจริงนั่นแหละเป็นธรรมะที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ถ้าไม่เข้าใจนะคะทำอะไรคะทำด้วยความไม่รู้และจะรู้อะไรก็ไม่รู้แต่ทำเพราะอยากทำทำแล้วยังชอบสิ่งที่อยากทำนั้นด้วยถูกต้องไหมคะ
1: ค่ะ
0: เป็นโลภะแต่ไม่ใช่เป็นปัญญาที่ไหนที่มีปัญญาที่นั่นไม่มีโลภะแต่ที่ไหนที่มีโลภะที่นั่นไม่มีปัญญาอยู่มานานแสนนานด้วยความติดข้องเนี่ยมีปัญญาหรือเปล่าแต่ถ้ามีปัญญาคือความเข้าใจถูกนะคะขณะนั้นละความไม่รู้ค่ะจะบอกว่าขณะนี้ไม่ใช่ธรรมะเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะเหตุว่ามีจริงๆและธรรมะก็คือภาษาบาลีภาษาไทยก็คือสิ่งที่มีจริงแล้วจะบอกว่าไม่จริงได้หรือแต่พอใช้คำอื่นงงแล้วค่ะที่นี่มีธรรมะไหมคะมีใช่ไหมคะไม่งงนะใช่ไหมคะแต่ถ้าถามคนอื่นว่าที่นี่มีธรรมะไหมเขาจะตอบว่ายังไงตอบไม่ได้
1: ตอบไม่ได้
0: เพราะไม่เข้าใจหรือตอบผิดเพราะเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นไปฟังธรรมะหรือว่าไปทำสมาธิโดยไม่รู้ว่าสมาธิคืออะไรถ้าไม่รู้แล้วทำเนี่ยเป็นไงคะทำทำไมก็ไม่รู้ไม่รู้แท้ๆเลยแต่ก็อยากทำเห็นไหมคะที่ใดมีโลภะที่นั่นไม่มีปัญญาถ้าที่ใดมีปัญญารู้ว่าสมาธิคืออะไรเดี๋ยวนี้มีไหมเนี่ยค่ะคือพระธรรมที่ทรงแสดงแล้วจะฟังใคร
1: ฟังธรรมะ
0: ฟังธรรมะค่ะ
2: ที่ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีอยู่จริงๆก็คือสิ่งที่มีอยู่จริงๆทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี
0: ้ค่ะ
2: ซึ่งเราเข้าใจว่าคำว่าธรรมชาติ
0: ถ้าไม่ใช่คำว่าธรรมชาติจะชัดเจนกว่าไหมคะเช่นเห็นเนี่ยเป็นธรรมชาติหรือเปล่าหรือตาเนี่ยเป็นธรรมชาติหรือเปล่าหรือว่าเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงค่ะเพราะฉะนั้นเราใช้คำภาษาบาลีซึ่งไม่ตรงกับความหมายแล้วก็ทำให้เราไขว้เขวได้แต่ถ้าเราใช้คำตามภาษาบาลีนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่เราพูดในภาษาของเราเราก็เข้าใจได้ว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดค่ะ
3: ขออนุญาตท่านอาจารย์ค่ะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่ท่านอาจารย์บอกว่าคือสิ่งที่มีจริงทั้งหมดบางทีอาจจะทำให้รู้สึกว่าเข้าใจยากแต่ถ้าเราคิดวงให้แคบลงได้ไหมคะว่าอะไรคือสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ค่ะ
0: พระเจ้าทรงแสดงความจริงนะคะของสิ่งที่มีจริงตลอด 45 พรรษาไม่ใช่เพียงกล่าวคำสองคำเพราะถึงยังไงก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้เพียงคำเล็กๆน้อยๆไม่กี่คำนะคะแต่ว่าตั้งแต่คำแรกที่เข้าใจเนี่ยเข้าใจให้ถูกตั้งแต่ต้นต่อไปก็เข้าใจคำอื่นเช่นถ้าเข้าใจคำว่าจิตคำว่าจิตหมายความถึงอะไรหมายความถึงสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่ง ช้คำว่าธาตุหรือธาตุก็ได้อย่างคนไทยเราถ้าเราพูดถึงธาตุเนี่ยเราไม่คิดว่าเป็นเราใช่ไหมคะธาตุไฟเนี่ยก็ต้องเป็นไฟจะเป็นเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นธรรมะกับธาตุเนี่ยความหมายเหมือนกันแต่เพิ่มเติมว่าสิ่งนั้นมีลักษณะที่ทรงไว้ซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้ธาตุทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงมีสิ่งที่มีจริงเป็นนามธรรมหรือจะใช้คำว่านามธาตุก็ได้เป็นรูปธรรมหรือจะใช้คำว่ารูปธาตุก็ได้ถ้าเรามีความเข้าใจใช่ไหมคะถ้าเราเอาคำภาษาบาลีมาใช้เราก็เข้าใจดินน้ำไฟลมเป็นธาตุแต่อย่างอื่นไม่ใช่ก็อาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีจริงนะคะทรงไว้ซึ่งลักษณะนั้นธาตุเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยอย่างแข็งเนี่ยค่ะเกิดเป็นแข็งจะให้เป็นเสียงไม่ได้จะให้เป็นร้อนก็ไม่ได้แต่ละหนึ่งก็เป็นสิ่งที่มีจริงที่มีลักษณะทรงไว้ซึ่งลักษณะนั้นซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าคำที่เราใช้นะคะแคบถ้าเราไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจจริงๆเราเข้าใจผิดได้ด้วยเหตุนี้นะคะจิตมีจริงเป็นธรรมะเป็นธาตุเป็นนามธาตุไม่ใช่เจตสิกเริ่มรู้ละทั้งที่เกิดพร้อมกันดับพร้อมกันเกิดที่เดียวกันและเกิดในจิตด้วยเจตสิกจะไม่เกิดที่อื่นเลยนะคะที่ใดไม่มีจิตที่นั่นจะไม่มีเจตสิกโต๊ะเก้าอี้แข็งร้อนเนี่ยไม่มีโกรธไม่มีรักไม่มีชังซึ่งเป็นเจตสิกเพราะเจตสิกจะเกิดกับจิตเท่านั้นด้วยเหตุนี้นะคะเราก็มีความเข้าใจละเอียดขึ้นว่าเราพูดถึงธาตุที่เป็นใหญ่คือจิตแต่จิตเกิดตามลำพังไม่ได้ต้องมีสภาพธรรมะซึ่งเกิดร่วมกันคือเจตสิกเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่พูดถึงจิตนะคะหมายความว่ามีเจตสิกที่เกิดกับจิตนั้นด้วยหลากหลายมากเพราะว่าเห็นบางครั้งก็ชอบบางครั้งก็ไม่ชอบเพราะเจตสิกประเภทใดเกิดกับจิตนั้นแต่จิตต้องมีอยู่ตลอดค่ะตั้งแต่เกิดจนตายไม่ขาดจิตเลยสักขณะเดียวขาดเมื่อไหร่สำหรับชาตินี้ขณะสุดท้ายของจิตที่เกิดระดับก็คือเราเรียกว่าตายแต่ก็มีเกิดทันทีเลยค่ะเหมือนเมื่อกี้นี้กับเดี๋ยวนี้ไม่มีช่องว่างเลยค่ะด้วยปัจจัยหนึ่งที่ใช้คำว่าอนันตระปัจจัยหมายความว่าไม่มีช่องว่างทันทีที่จิตเกิดแล้วดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดทันทีเพียงหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นจิตจะเกิดพร้อมกันสองขณะไม่ได้แต่และคนที่เรียกว่าคนเนี่ยนะคะเพราะมีจิตซึ่งเกิดดับสืบต่ออยู่เรื่อยๆทีละหนึ่งขณะ
2: ที่ว่าภพภูมิต่างๆนะคะสงสัยว่าหมายถึงโลกอื่นหรือเปล่า
0: ค่ะถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเนี่ยรู้จักโลกไหมคะทั้งที่อยู่ในโลกเนี่ยเราบอกว่าโลกนี้ด้วยแล้วก็เรียกว่ามนุษย์โลกด้วยแต่รู้จักโลกหรือเปล่าถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเห็นไหมคะเป็นที่พึ่งจริงๆที่จะให้เข้าใจคำที่เราพูดทุกวันแม้แต่คำว่าโลกภาษาบาลีนะคะคือโลกะหมายความถึงสิ่งที่เกิดแล้วดับทั้งหมดสิ่งเดียวที่เหนือโลกพ้นจากโลกคือนิพพานจึงใช้คำว่าโลกุตระเพราะฉะนั้นมีสองคำนะคะโลกะกับโลกุตระโลกะเป็นสภาพธรรมะที่เกิดแล้วดับถ้าไม่มีสภาพธรรมะใดเกิดเลยทั้งสิ้นไม่มีเลยจะมีโลกไหมคะไม่มีอะไรเกิดเลยสักอย่างเดียวเนี่ยจะมีโลกไหมแน่นอนค่ะมีไม่ได้ค่ะก็ไม่มีก็คือไม่มีก็ไม่เกิดจะมีได้ยังไงใช่ไหมคะแต่เมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะสิ่งใดอะไรก็ได้เกิดขึ้นนั่นแหละโลกแต่โลกเต็มไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเพราะหลายอย่างเหลือเกินค่ะไม่ใช่อย่างเดียวที่เกิดจึงปรากฏว่าโลกนี้มีทั้งต้นไม้ใบหญ้ามีภูเขามีคนมีสัตว์เลื้อยคลานมีอะไรทั้งหมดนะคะแต่ความหมายที่แท้จริงในอริยวินัยใช้คำว่าโลกในอริยวินัยในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายความถึงสิ่งที่เกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นพระอาทิตย์ที่เราเรียกว่าพระอาทิตย์ดวงอาทิตย์นี่นะคะกำลังเกิดดับหรือเปล่าเห็นไหมคะวันหนึ่งต้องแตกใช่ไหมอีกนานแสนนานแต่ก็กำลังเกิดดับเหมือนทุกขณะของเราขณะนี้ค่ะทุกอย่างไม่ใช่แต่เฉพาะจิตคือสภาพรู้กับเจตสิกที่เกิดดับนะฮะรูปก็กำลังเกิดดับเดี๋ยวก็เป็นโรคนั่นโรคนี่เดี๋ยวก็ท้องโรคท้องเสียเดี๋ยวก็ตาบอดเดี๋ยวก็มองไม่เห็นหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นไปทุกขณะที่จะยั่งยืนหรือว่าเที่ยงเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนี่คือการตรัสรู้ที่รู้ความจริงโดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวง ดยถึงที่สุดไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นใครจะเรียกว่าโลกใครจะเรียกว่าจักรวาลผู้ที่ฟังธรรมะก็รู้ว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่ใช่สภาพรู้และก็ต้องประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่เราใช้คำว่าธาตุเพราะไม่มีใครเป็นเจ้าของบังคับบัญชาไม่ได้เราใช้คำว่าดินนะคะภาษาบาลีภาษามัคคีใช้คำว่าปัทวีภาษาไทยเราใช้คำว่าดินพอพูดว่าดินไม่ศึกษาธรรมะก็อยู่ที่นั่นในกระถางบ้างที่โน่นบ้างที่นี่บ้างนะคะแต่ว่าโลกในวินัยของพระอริยะปัทวีธาตุธาตุดินคือสภาพที่แข็งหรืออ่อนถ้าไม่มีธาตุนี้นะคะรูปอื่นๆมีไม่ได้เลยและรูปนี้คือธาตุแข็งหรืออ่อนเกิดตามลำพังไม่ได้ต้องอาศัยกันและกันคือธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเกิดพร้อมกันแยกกันไม่ได้เลยค่ะเกิดแล้วก็ดับพร้อมกันด้วยไม่ใช่อันหนึ่งดับอีกอันหนึ่งยังอยู่นะคะแล้วก็เราพูดถึงธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยเพราะว่าเป็นรูปใหญ่ปรากฏอยู่เสมอค่ะในครัวมีไหมคะแข็งที่ห้องนอนมีไหมในรถยนต์มีไหมทุกคนทุกแห่งมีธาตุดินทั้งนั้นแต่ก็มีธาตุไฟด้วยธาตุน้ำด้วยธาตุลมด้วยรวมกันไม่แยกกันแล้วยังมีอีก4รูปที่ต้องเกิดในขณะนั้นในกลุ่มของรูปสี่รูปนี่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าแตกย่อยร่างกายหรือทุกสิ่งทุกอย่างออกละเอียดยิบได้ไหมคะหรือแยกไม่ได้แยกจนละเอียดมากที่สุดนะคะถึงที่สุดก็ต้องมี8รูปซึ่งแยกไม่ได้เลยต้องมีแม้มองไม่เห็นอย่างฝุ่นละอองเนี่ยค่ะปรากฏให้เห็นแต่ต้องมีธาตุดินใช่ไหมคะในที่ใดที่มีธาตุดินมีธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วก็มีสิ่งที่สามารถกระทบตาปรากฏให้เห็นได้เช่นเดี๋ยวนี้ต้องมีแน่นอนใช่ไหมคะที่ไหนแข็งมีตามองเห็นมีเพราะเหตุว่ามีธาตุชนิดหนึ่งซึ่งสามารถกระทบตาปรากฏเดี๋ยวนี้ว่ามีจริงๆธาตุนั้นเราจะเรียกคำว่าอะไรก็ได้นะคะแต่หมายความถึงสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้มีจริงๆหรือเปล่าคะก็กำลังเห็นอยู่จะบอกว่าไม่มีจริงได้ยังไงไม่ต้องคิดมากเลยใช่ไหมคะก็เห็นเดี๋ยวนี้เห็นอย่างนี้แล้วจะบอกว่าไม่มีได้ยังไงใช่ไหมคะนี่เป็นรูปรูปหนึ่งค่ะภาษาบาลีจะใช้คำว่าวันโนวันนะหรือนิพาก็ได้มีอีกหลายคำนะคะที่หมายความถึงสิ่งที่กำลังปรากฏถึงไม่รู้ไม่ได้ยินคำนั้นแต่รู้ว่ามีสิ่งที่ปรากฏจริงๆในภาษาไทยเราก็บอกว่าสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้จะเรียกอะไรก็ตามใจนะคะแต่เรียกก็ยาวก็เลยใช้คำภาษาบาลีง่ายกว่าพระสั้นๆใช่ไหมคะวันนะนิพามีคำอื่นอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นที่ใดที่มีธาตุดินน้ำไฟลมที่นั่นมีสิ่งที่เราใช้คำว่าสีคำเดียวก็ได้แทนสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเฉพาะเขียวแดงน้ำตาลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอะไรทั้งนั้นที่ปรากฏนั่นแหละคือสิ่งนั้นแหละภาษาอังกฤษใช้คำนี้เขาไม่รู้เรื่องก็ต้องใช้คำอื่นภาษาญี่ปุ่นบอกว่าสีหรือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ก็ไม่รู้เรื่องก็ต้องเข้าใจธรรมะในภาษาของตนของตนเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงขณะนี้ที่เกิดกับมหาพุทธรูปคือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แล้วก็มีกลิ่นอีกหนึ่งมีรสอีกหนึ่งแล้วก็มีโอชาคือรูปที่เมื่อกลืนกินเข้าไปแล้วทำให้เกิดรูปร่างกายดำรงอยู่ไม่ได้เพียงด้วยรูปที่เกิดเพราะกรรมนะคะยังต้องอาศัยรูปที่เกิดจากอาหารด้วยอาศัยรูปเกิดจากอุตุซึ่งมีอยู่ในตัวด้วยเนี่ยค่ะก็คือความละเอียดอย่างยิ่งนะคะที่จะรู้ว่าธรรมะไม่ใช่เราแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นเป็นโลกะทุกอย่างที่เกิดดับเป็นโลกพอเข้าใจอย่างนี้แล้วเข้าใจหมดเลยเวลานี้เนี่ยค่ะถ้าไม่เกิดจะมีสิ่งนี้ปรากฏให้เห็นไหมและเกิดแล้วดับขณะนี้ไม่รู้เลยจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมแล้วก็ละความไม่รู้จนกว่าสภาพธรรมะขณะนี้ปรากฏตามความเป็นจริงมีผู้ที่รู้ตามคำสอนที่พระองค์ทรงแสดงไหมคะค่ะศึกษาธรรมะต้องรู้เลยค่ะใครคะคนแรกในโลกนี้ท่านพระอัญญากนธัญญะรับรองคำสอนแล้วใช่ไหมคะถูกต้องตรงจริงทุกประการแต่ไม่ใช่ตัวท่านอัญญากนธยะแต่เป็นปัญญาที่ได้อบรมมาที่สามารถที่จะรู้ความจริงในขณะนั้นเพร ราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยค่ะพูดถึงความจริงทั้งหมดทุกอย่างที่มีจริงทุกขณะด้วยให้เข้าใจขึ้นแล้วก็จะพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งจริงๆเพราะเข้าใจพระธรรมถ้ายังไม่เข้าใจพระธรรมเนี่ยพึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าคะไม่ได้พึ่งเพราะไม่เข้าใจค่ะถ้าเข้าใจเมื่อไหร่สิคะรู้จักความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราไปขอกราบไหว้ขอนั่นขอนี่เราพึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าคะไม่ได้พึ่งเลยเพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจทุกคำที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อได้เข้าใจธรรมะเข้าใจความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณ
3: ขอความกรุณาท่านอาจารย์ทบทวนรูป8รูปอีกสักครั้งหนึ่ง
0: ขณะนี้แข็งปรากฏถูกต้องไหมคะมีไม่เรียกชื่อได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะต้องเรียกไหมว่าเนี่ยแข็งไม่ต้องบอกใครก็ได้เพราะว่าแข็งกำลังปรากฏลักษณะนั้นไม่เป็นอย่างอื่นแต่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ว่านะคะจิตธาตุรู้เนี่ยเป็นธาตุรู้ที่เกิดขึ้นรู้ทีละหนึ่งเพราะจิตหนึ่งจะรู้สองอย่างไม่ได้โดยเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยคือเอกคตาเจตสิกเป็นสภาพที่ตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเจตสิกนั้นตั้งมั่นในอารมณ์นั้นจิตจึงรู้เฉพาะอารมณ์นั้นอารมณ์เดียวและเอกคตาเจตสิกถ้ามีมากๆเลยนะคะก็จะเรียกว่าสมาธิใช้คำนี้แสดงว่าจิตตั้งมั่นไม่วอกแวกไปที่อารมณ์อื่นแต่ว่าตั้งมั่นอยู่ที่อารมณ์นั้นบ่อยๆแต่ว่าคำบ่อยๆนี่นะคะหมายความมีจิตอื่นขั้นแสดงจิตละเอียดยิบว่าจะมีแต่เฉพาะจิตประเภทเดียวอย่างเดียวเช่นจิตเห็นเนี่ยเกิดขึ้นเพียงขณะเดียวนะคะแล้วก็มีจิตอื่นเกิดสืบต่อและเห็นอีกหนึ่งขณะเดียวจิตที่เกิดต่อจากนั้นไม่ได้เห็นไม่ได้ทำทัศนกิจเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยจะมีความละเอียดว่าลักษณะอย่างไรกิจอย่างไรเพื่อจะรู้ว่าไม่ใช่ตัวตนอย่างไรเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะเกิดขึ้นระดับไปต้องรู้เพียงสิ่งหนึ่งที่เจตสิกนั้นกำลังตั้งมั่นในอารมณ์นั้นอารมณ์เดียวและจิตก็รู้เฉพาะอารมณ์นั้นอารมณ์เดียวเพราะฉะนั้นขณะใดที่แข็งปรากฏนะคะอย่างอื่นปรากฏไม่ได้เลยทั้งที่มีอยู่ในที่นั้นแต่ก็จิตเกิดขึ้นรู้สิ่งที่ปรากฏให้รู้ได้เพียงหนึ่งจิตหนึ่งเกิดขึ้นรู้หนึ่งเพราะฉะนั้นจะใช้คำว่าขณะก็ได้นะคะจิตหนึ่งขณะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นแล้วก็รู้ทั้งนั้นเลยเวลาเนี้ยค่ะจิตเจตสิกกำลังทำงานแต่ว่าจิตหนึ่งรู้เพียงหนึ่งเพราะฉะนั้นแข็งปรากฏแม้ว่าธาตุดินต้องมีธาตุไฟเย็นหรือร้อนแล้วก็ธาตุลมตึงหรือไหวธาตุน้ำซึมซาบเกาะกลุ่มรูปที่เกิดร่วมกันไม่แยกจากกันเลยเพราะฉะนั้นลักษณะของธาตุน้ำไม่กระทบกายเพราะเหตุว่าลักษณะที่กระทบนะคะคือสิ่งที่ธาตุน้ำทำให้สภาพทั้งหลายเนี่ยค่ะไม่แยกจากกันโดยลักษณะแข็งปรากฏได้ตึงไหวปรากฏได้เย็นร้อนปรากฏได้แต่ธาตุน้ำที่ซึมซาบอยู่ภายในทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ปรากฏเพราะซึมซาบอยู่แล้วก็ทำให้รูปเนี่ยไม่กระจัดกระจายสี่รูปนี้นะคะปรากฏทีละรูปทางกายเว้นรูปเดียวเห็นไหมคะพอเราพูดถึงธาตุดินน้ำไฟลมไม่แยกจากกันความละเอียดยังมีว่าถึงไม่แยกกันแต่เฉพาะรูปหนึ่งรูปใดในสามรูปสามารถกระทบกายมีรูปเดียวนะคะซึ่งไม่สามารถกระทบกายได้คือธาตุน้ำด้วยเหตุนี้สิ่งที่ปรากฏในชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นประเภทรูปหยาบแม้ว่ารูปอื่นมีไม่ปรากฏเลยค่ะอยู่ที่ตัวเนี่ยแต่ไม่ปรากฏอีกหลายรูปแต่ว่าในชีวิตประจำวันมีสิ่งที่กระทบตาให้เห็นหนึ่งรูปมีเสียงกระทบหูปรากฏให้รู้ว่ามีหนึ่งรูปมีกลิ่นกระทบจมูกไม่ใช่จมูกทั้งจมูกนะคะเฉพาะคานะประสาทรูปพิเศษที่สามารถกระทบกลิ่นเท่านั้นที่อยู่ในจมูกประสาททั้งหลายมองไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นมีรูปที่มองไม่เห็นเยอะมากเสียงก็มองไม่เห็นกลิ่นก็มองไม่เห็นรูปเดียวที่เห็นคือสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นขณะนี้เพราะฉะนั้นเรามืดมาแค่ไหนที่ไม่รู้ความจริงของทุกสิ่งที่มีแม้ว่าลืมตาก็ไม่รู้ว่าอะไรเพราะฉะนั้นในขณะนั้นนะคะ จะมีรูปที่ปรากฏกระทบกายได้เช่นแข็งเป็นต้นบางครั้งร้อนใช่ไหมคะก็คือหนึ่งของมหาภูตรูปไม่แยกกันธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมสีรวมทั้งสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นอีกหนึ่งที่ใช้คำว่าวันนะภาษาบาลีวันนะวันโนสิ่งที่ปรากฏให้เห็นขณะนี้หนึ่งแล้วกลิ่นดมได้เลยค่ะกลิ่นจางหรือว่ากลิ่นแรงเพราะฉะนั้นบนสวรรค์หรือโลกอื่นๆเนี่ยนะคะก็จะต่างประณีตกันไปโดยความละเอียดยิ่งของธรรมะซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งให้แม้แต่รูปธาตุเช่นธาตุดินน้ำไฟลมนะคะสีกลิ่นรสและอีกหนึ่งคือโอชามองไม่เห็นเลยค่ะพวกนี้กลิ่นก็ไม่เห็นรสก็ไม่เห็นโอชาก็ไม่เห็นแต่มีโอชาคือสิ่งนั้นแหละเมื่อกลืนกินเข้าไปแล้วทำให้เกิดรูปเพราะฉะนั้นร่างกายของเราก็ขึ้นอยู่กับว่าได้รับสิ่งที่มีประโยชน์มากหรือน้อยทำให้เจริญเติบโตขึ้นมากหรือน้อยก็ตามเหตุตามปัจจัยคือธาตุทั้งหลายซึ่งปรุงแต่งนะคะแปดรูปไม่แยกจากกันเลยค่ะ
3: ปรับเตือนจันทร์ครับเมื่อกล่าวคำว่าโอชาเนี่ยหลายคนอาจจะคิดไปถึงเรื่องคำว่าโอชาที่แปลว่าอร่อยขอขอบความกระจ่างท่านอาจารย์
0: ภาษาไทยอีกแล้วใช่ไหมคะเอาภาษาบาลีมาใช้แล้วก็ไม่ได้ศึกษาก็คิดเองหมดเลยอาหารอร่อยไม่อยากจะพูดคำภาษาไทยก็โอชาโอชะใช่ไหมคะมากอร่อยมากเลยเขวใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าไม่ได้ศึกษาว่าโอชาเป็นรูปที่เมื่อกลืนกินเข้าไปแล้วเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดรูปเพราะฉะนั้นรูปที่ตัวเนี่ยนะคะเล็กมากเมื่อย่อยแตกออกไปแล้วเนี่ยนะคะแต่ละกลุ่มเนี่ยแยกจากกันโดยมีอากาศธาตุแทรกขั้นบางกลุ่มเกิดจากกรรมเป็นปัจจัยอย่างอื่นทำให้เกิดไม่ได้เลยจะตาดีตาบอดจะเห็นชัดไม่เห็นชัดตามืดตาโมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมีรูปซึ่งเกิดจากกรรมกรรมเนี่ยค่ะทำให้รูปขณะแรกเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าต่อไปเมื่อเจริญเติบโตแล้วนะคะจะมีรูปร่างอย่างไรลูกช้างเกิดมาใหม่ๆครั้งแรกขณะแรกก็เท่าๆกันคือมีรูปกี่กลุ่มมีกายะทัศกะอะไรพวกนี้ก็คือว่าคำภาษาบาลีแต่ภาษาไทยเข้าใจได้ค่ะเล็กมากในขณะเกิดยังไม่รู้ว่าเกิดเป็นอะไรจะเป็นมดหรือจะเป็นช้างหรือจะเป็นงูหรือจะเป็นคนใช่ไหมคะแต่กรรมก็ทำให้โอชาซึ่งมีอยู่แล้วก็ผลของกรรมที่กระทำแล้วกรรมหนึ่งทำให้เกิดเป็นมนุษย์แต่มนุษย์เนี่ยหลากหลายมากแม้รูปร่างหน้าตาเพราะกรรมอื่นประกอบเกื้อกูลอนุเคราะห์อุปถัมภ์ไม่ได้ทำกิจในขณะแรกที่เกิดก็จริงนะคะแต่ว่ากรรมก็ยังทำให้เกิดภายหลังได้เพราะว่าเกิดขณะแรกไม่มีตาเลยค่ะจักขุประสาทะไม่มีแต่ก็มีกรรมที่จะทำให้จักขุประสาทะเกิดถ้าคนที่ทำกรรมที่จะทำให้ตาบอดตั้งแต่เกิดนะคะกรรมนั้นไม่ได้ทำให้เกิดจักขุประสาทะก็คือคนที่ตาบอดแต่กำเนิดเพราะฉะนั้นรูปที่ตัวเนี่ยนะคะก็เกิดจากหลายสมุฏฐานสมุฏฐานคือธรรมะที่ก่อตั้งให้รูปเกิดเราทำให้รูปเกิดเองได้ไหมคะไม่มีทางเลยค่ะเจ็บไข้ได้ป่วยจะรักษาได้แต่ต้องมีรูปที่เกิดจากอุตตุที่เหมาะสมที่กลืนกินเข้าไปและรูปที่เกิดจากอาหารด้วยถึงจะทำให้รูปนั้นเกิดเป็นรูปที่ดีและรูปที่ไม่ดีก็ดับไปเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องซึ่งเป็นชีวิตประจำวันจริงๆนะคะที่ตัวนี้มีรูปที่เกิดจากกรรมมีรูปที่เกิดจากจิตมีรูปที่เกิดจากอุตตุความเย็นความร้อนแล้วก็มีรูปที่เกิดจากอาหารที่รับประทานเข้าไปด้วยเหตุนี้แต่ละกลุ่มนะคะไม่ใช่กลุ่มเดียวกันกลุ่มรูปที่เกิดจากกรรมไม่ใช่กลุ่มรูปที่เกิดจากจิตจิตทำให้เกิดไม่ได้เลยและกลุ่มรูปที่เกิดจากจิตก็ไม่ใช่กลุ่มรูปที่เกิดจากกรรมกรรมทำให้รูปนั้นเกิดไม่ได้เนี่ยค่ะก็คือยิ่งเรียนยิ่งเข้าใจแต่ว่าน้อยมากยังไม่เข้าใจทั่วแต่เข้าใจขึ้นพอที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะหมายความว่าไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแม้มีจริงนะคะความเป็นจริงก็คือว่าเกิดดับเร็วจนลวงเหมือนมายากลถูกต้องไหมคะใครเล่นกลเป็นบ้างนักเล่นกลเล่นเก่งมากแต่คนอื่นนะคะก็ไม่สามารถจะรู้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะธรรมะที่เกิดเพราะปัจจัยต่างๆก็เป็นอย่างนี้ลวงให้เห็นว่าไม่มีอะไรดับไปเลยเหมือนย่างยืนทำให้ติดข้องจนกว่าเธ ทุกขอริยสัจจะปรากฏกับปัญญาที่อบรมแล้วแต่ถ้าไม่มีการเข้าใจธรรมะแม้คำเดียวนะคะไม่มีวันถึงอริยสัจก็ไม่ถึงเพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นทุกข
4: ์การทำสมาธิที่บอกว่าเป็นเจตสิกเนี่ยมันเป็นการแทรกแซงกระบวนการทางธรรมชาติทางธรรมตรงนี้หรือเปล่าเพื่อให้การปรับสภาพหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะคนที่บอกให้ปรับสภาพเนี่ยเขารู้จักสมาธิหรือเปล่าคะไม่รู้จักแล้วบอกให้ปรับค่ะ
5: ก็
0: ไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ถ้าฟังพระธรรมนะคะทุกคำจะเข้าใจแต่ละคำที่เคยพูดสมาธิคืออะไรเห็นไหมคะและก็ถ้าไม่มีการสนทนาธรรมไม่มีการคิดไตรตรองเนี่ยเขาบอกทั้งนั้นเลยแต่ว่าพระธรรมที่ทรงแสดงไม่ใช่เพียงให้เขาบอกค่ะหรือให้กล่าวตามพระพุทธพจน์แต่ให้คนฟังเนี่ยไตรตรองและเข้าใจด้วยตัวเองนี่คือมรดกจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเพราะว่าผู้ฟังธรรมเข้าใจธรรมประพฤติธรรมะใช้คำว่าเป็นลูกหรือว่าเป็นทายาทของพระองค์แต่ถ้าไม่ได้ฟังธรรมไม่เข้าใจธรรมะนะจะกล่าวว่าได้รับมรดกได้ไหมคะไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมรดกคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกในสิ่งที่มีทุกคำค่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่พูดอะไรนะคะถามได้เลยว่าคืออะไรถ้าเขาอธิบายตอบให้เราเข้าใจความจริงเดี๋ยวนั้นสิ่งที่มีจริงขณะนั้นนั่นเป็นเพราะเขาได้ศึกษาพระพุทธพจน์ไม่ได้คิดเองแต่ถ้าเป็นคำที่เลือนนะคะแล้วก็ไม่ตรงกับสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้คำนั้นไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งแน่นอนแม้ว่าจะกล่าวคำว่าพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแม้แต่ขณะที่ได้ยินได้ฟังขณะนี้นะคะไม่ใช่เหตุบังเอิญเลยค่ะมีปัจจัยที่จะได้ยินเสียงที่ทำให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆถ้าไม่มีการได้เคยฟังมาก่อนนะคะจะไม่มีปัจจัยเลยเราก็อยู่ข้างนอกทำโน่นทำนี่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งที่ได้ฟังคำอย่างที่พราหมณ์ท่านหนึ่งกล่าวเมื่อได้ฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะได้ฟังธรรมของพระองค์พระเช่นขณะนี้เราถึงระดับนั้นไหมคะปรารถนาอย่างยิ่งที่จะได้ฟังพระธรรมที่ทรงแสดงจะเข้าใจทุกคำค่ะแม้แต่สมาธิมีจริงๆหรือเปล่าคะเริ่มต้นมีจริงหรือเปล่าถ้าไม่รู้ว่าสมาธิคืออะไรตอบได้ไหมว่ามีหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่แล้วมาเนี่ยภาษาไทยเราก็งูปลาปลาแล้วงูปลาปลาเนี่ยจะรู้จริงหรือเปล่าคะเป็นโทษด้วยเพราะรู้ไม่จริงเพราะฉะนั้นคำไม่จริงนะคะรู้ไม่จริงเนี่ยเบียดเบียนการรู้จริงไม่ให้เข้าใจความจริงแต่วาจาจริงคำจริงเนี่ยไม่ได้เบียดเบียนใครเลยทั้งสิ้นแต่อนุเคราะห์ให้เกิดความเห็นถูกความเข้าใจถูกเป็นประโยชน์ไม่ใช่เบียดเบียนเพราะฉะนั้นแม้แต่สมาธินะคะคืออะไรมีหรือเปล่าเดี๋ยวนี้มีไหมพระธรรมทรงแสดงไว้โดยละเอียดค่ะคิดเองไม่ได้เลยถ้าจะถามเดี๋ยวนี้คำตอบน่าจะเป็นว่าคงจะมีแสดงความไม่แน่นอนความไม่แน่ใจใช่ไหมคะเพราะยังไม่รู้จริงๆว่าสมาธิคืออะไรแต่ได้ยินบ่อยๆแล้วเราก็ใช้ด้วยอย่ามากวนไม่มีสมาธิอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะเราก็อาจจะพูดอย่างนั้นได้นี่ก็แสดงเห็นว่าแม้พูดก็ยังไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าคืออะไรแต่สิ่งหนึ่งแน่นอนก็คือว่านะคะสิ่งนั้นแหละเรียกอะไรก็ตามแต่มีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงนั้นน่ะใช้คำนี้หมายความถึงอะไรสภาพธรรมะที่ตั้งมั่นในสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏเพราะเหตุว่าจิตเป็นธาตุรู้นะคะต้องมีสิ่งที่ถูกรู้จะกล่าวว่ามีสิ่งที่จิตรู้แต่ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าอะไรเท่านั้นเองแต่ต้องมีสิ่งที่จิตรู้เพราะเหตุว่าจิตเป็นสภาพรู้อย่างบอกว่าได้ยินเนี่ยนะคะก่อนฟังธรรมะได้ยินมีเพราะเสียงมีและขณะนั้นกำลังได้ยินเสียงแต่ไม่รู้ความจริงว่าได้ยินเกิดเป็นธาตุรู้เสียงเท่านั้นรู้อื่นไม่ได้เลยแต่ละหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะได้ยินเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่ไม่ใช่เราทั้งหมดของธรรมะประมวลได้คืออนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราชาติก่อนเป็นเรามาตลอดหายไปไหนหมด ชาตินี้ก็เหมือนมีเราเดินแต่แล้วก็ไม่เหลือเลยนี่ก็แสดงให้เห็นว่าไม่ได้รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแต่ละหนึ่งขณะหมดไปอย่างเร็วมากด้วยเหตุนี้นะคะคำว่าสมาธิเป็นภาษาบาลีหมายความถึงสภาพธรรมะที่เป็นธาตุรู้แต่ไม่ใช่จิตเป็นเจตสิกถ้าจิตเป็นสภาพที่เป็นใหญ่ในการรู้สิ่งที่ปรากฏที่ภาษาบาลีใช้คำว่าอารมณ์หรืออารมณะนะคะคือสิ่งที่จิตรู้อย่างเห็นเกิดขึ้นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่ใช่เสียงเพราะฉะนั้นเสียงจะเป็นอารมณ์ของจิตเห็นไม่ได้หรือว่าสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นจะเป็นอารมณ์ของจิตได้ยินไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อจิตใดเกิดขึ้นรู้อะไรจิตนั้นมีสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ด้วยเหตุนี้นะคะจิตเกิดตามลำพังไม่ได้ต้องมีนามธาตุคือเจตสิกเกิดร่วมด้วยทรงแสดงไว้ว่าธรรมะอย่างหนึ่งนะคะซึ่งตั้งมั่นในอารมณ์แม้เพียงขณะที่สั้นแสนสั้นก็ตั้งมั่นในอารมณ์นั้นสภาพธรรมะนั้นใช้คำว่าเอกคตาเจตสิกตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งแต่ถ้าซ้ำกันบ่อยๆนะคะซึ่งความจริงก็มีจิตอื่นขั้นแต่ก็บ่อยกว่าขณะอื่นซึ่งขณะนี้ทั้งเห็นทั้งได้ยินทั้งคิดเนี่ยเปลี่ยนไปละแต่ละหนึ่งขณะแต่ถึงอย่างนั้นในขณะหนึ่งที่จิตเกิดนะคะจะมีเจตสิกที่ตั้งมั่นในอารมณ์เฉพาะสิ่งที่จิตรู้ใช้คำว่าเอกคตาถ้าสิ่งนั้นปรากฏนานก็บอกว่าสมาธิเพราะฉะนั้นคำว่าสมาธิก็คือเอกคตาเจตสิกซึ่งตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งที่จิตรู้บ่อยๆจนปรากฏว่ามั่นคงในอารมณ์นั้นนี่คือความหมายของสมาธิมีทั้งกุศลสมาธิและอกุศลสมาธิเพราะว่าจิตเป็นธาตุรู้ซึ่งมีเจตสิกฝ่ายดีเกิดร่วมด้วยบางครั้งและก็มีเจตสิกที่เป็นฝ่ายไม่ดีเกิดร่วมด้วยไม่พร้อมกันต่างขณะกันและก็มีเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตทุกขณะเลยแม้แต่ขณะที่กำลังมีนิพพานเป็นอารมณ์เจตสิกนั้นก็ต้องมีนี่ก็แสดงเห็นถึงความละเอียดยิ่งนะคะแล้วใครรู้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นการกล่าวธรรมะที่ใช้คำว่าธรรมะนะคะโดยไม่ได้ศึกษาไม่ใช่ความจริงเพราะว่าถ้าเป็นความจริงต้องจากการศึกษาพระธรรมเท่านั้นเพราะว่าคิดเองไม่ได้ค่ะอย่างสมาธิก็ไม่รู้ละเมื่อไหร่จะคิดยังไงก็คิดไม่ออกแต่ว่าศึกษาพระธรรมแล้วจะรู้ได้เลยค่ะว่าอะไรที่ใช้คำว่าสมาธิหมายความถึงสภาพธรรมะไหนจิตเป็นธาตุรู้นะคะไม่ใช่เจตสิกเพราะฉะนั้นจิตไม่ใช่สมาธิไม่ใช่เอกคตาเจตสิกแต่จิตใดเกิดพร้อมกับเอกคตาเจตสิกซึ่งศึกษาต่อไปนะคะจะรู้ว่าจิตทุกขณะมีเอกคตาเจตสิกเกิดร่วมด้วยทีละนิดทีละหน่อยทีละเล็กทีละน้อยไม่ปรากฏความตั้งมั่นจนกว่าจะตั้งมั่นอยู่ที่อารมณ์บ่อยๆก็ปรากฏลักษณะของสมาธิแล้วจะไปทำสมาธิได้ไหมคะเนี่ยไม่มีทางแต่เข้าใจได้ทำธรรมะใดๆไม่ได้เลยเพราะเป็นอนัตตาไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปทำแต่เข้าใจสิ่งที่มีโดยฟังพระธรรมถ้าตอบอย่างจริงใจนะคะแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะฟังแล้วจะฟังต่อไปอีกหรือเปล่า
4: อาจารย์ครับคำว่าสติเนี่ยนะฮะมันอยู่ตรงไหนของจิตครับแล้วก็เราจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้เราสติดีหรือไม่ดี
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสติอยู่ตรงไหนของจิตใช่ไหมคะแสดงว่าสติไม่ใช่จิตแล้วสติเป็นอะไรถ้าไม่ใช่จิตก่อนอื่นค่ะสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตจะมีจิตโดยไม่มีสภาพธรรมะนั้นไม่ได้เลยต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตจิตรู้อะไรสิ่งนั้นซึ่งเป็นนามธาตุก็เป็นธาตุรู้สิ่งนั้นด้วยแต่ทำกิจต่างกันเพราะฉะนั้นสติไม่ใช่จิตถูกต้องไหมคะแล้วสติเป็นอะไรสภาพธรรมะที่มีจริงๆแก่นแท้ๆเลยนะคะจิตหนึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เจตสิกเป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตเท่านั้นค่ะจะไม่เกิดที่อื่นเลยทั้งสิ้นและเจตสิกนี้ก็หลากหลายมากนะคะโทสะเป็นธาตุที่มีจริงชนิดหนึ่งเกิดเมื่อไหร่ขุ่นหยาบกระด้างเมื่อนั้นกับอีกสภาพหนึ่งเมตตาอโทสะพวกนี้ค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งเกิดกับจิตจึงชื่อว่าเจตสิกในภาษาไทยนะคะแต่ภาษาบาลีก็ใช้คำว่าเจตสิกค่ะเพราะฉะนั้นแก่นแท้ถ้าไม่มีจิตอะไรก็ไม่มีถ้าไม่มีเจตสิกจิตก็เกิดไม่ได้และทั้งจิตและเจตสิกเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้อารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้อันเดียวกันสิ่งเดียวกัน และรูปก็มีแต่ว่าไม่ใช่จิตเจตสิกเพราะไม่สามารถจะรู้อะไรได้ไม่ว่าจะพูดถึงอะไรก็ตามทั้งหมดจะไม่พ้นจิตเจตสิกรูป

0: จริตนะคะที่ใช้คำว่าศีลบ้างเป็นไปในปัญญาที่กำลังสงบเพราะรู้ความจริงว่าขณะนั้นก็เป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็เป็นปัญญาที่สามารถแทงตลอดหรือเข้าใจสิ่งที่กำลังได้ฟังเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะทีละเล็กทีละน้อยเพิ่มขึ้นปัญญาเจริญขึ้นเหมือนต้นไม้ที่มีรากที่โตได้นะคะ
1: จิตคือธาตุรู้ใช่ไหมคะเจตสิกคืออะไรคะ
0: ธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่จิตเพราะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เช่นเห็นเนี่ยค่ะเพียงเห็นไม่มีรักไม่มีชังจิตรักจิตชังไม่ได้แต่ว่าขณะใดก็ตามที่จิตเกิดนะคะจะต้องมีธาตุรู้เกิดร่วมด้วยแต่ไม่ใช่จิตหลากหลายมากมีถึง52ประเภทโทสะมีไหมคะความโกรธความขุ่นเคืองไม่ใช่จิตค่ะแต่ถ้าไม่มีจิตโทสะก็เกิดไม่ได้เพราะจิตเป็นใหญ่ในการรู้ขณะใดที่จิตกำลังรู้โทสะเกิดร่วมกับจิตคือไม่ชอบสิ่งนั้นที่กำลังปรากฏให้รู้ใช้คำว่ากลัวก็คือโทสะเจตสิกจะออกมาในรูปไหนก็ตามนะคะน้อยใจเสียใจขุ่นใจแค้นใจอะไรที่ไม่ชอบทั้งหมดค่ะเป็นเจตสิกนี้คือโทสะเจตสิกตรงกันข้ามกับโลภะเจตสิกชอบหมดเลยติดข้องหมดเลยอะไรอะไรก็ชอบหมดแต่จิตนะคะจะใช้คำว่าหนึ่งก็ได้เกิดขึ้นเป็นใหญ่ในการรู้เท่านั้นจำก็ไม่ใช่จำเพียงเห็นเพียงรู้สิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้จำเป็นเจตสิก1ใน52ความรู้สึกมีจริงๆเป็นเจตสิก1ใน52และวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ใช่มีแค่นี้นะคะที่ไม่เรียกชื่อก็มีไม่ปรากฏก็มีแต่มีเพราะว่าสภาพธรรมะฝ่ายดีกว่าจะเกิดขึ้นมาได้แต่ละขณะเนี่ยนะคะอาศัยเจตสิกฝ่ายดีเนี่ยอย่างน้อยที่สุด19ประเภทมากนะคะกว่าจะดีขึ้นมาสักขณะหนึ่งแต่ว่าปกติเป็นอกุศลค่ะอกุศลเกิดได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นก็มีเจตสิกที่เกิดกับอกุศลน้อยกว่าที่เกิดกับกุศลเวลานี้มีใครหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นธรรมะทั้งหมดแล้วก็ยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาแต่ต้องใช้คำสำหรับเรียกชื่อไม่งั้นไม่รู้ว่าหมายความถึงธรรมะอะไรแต่ธรรมะก็เป็นธรรมะที่เปลี่ยนไม่ได้เรียกว่าโลภะสำหรับเราพอเข้าใจได้ใช่ไหมคะความติดข้องแต่ส่วนใหญ่คนที่ไม่ได้ศึกษาเนี่ยต้องมากมากค่ะเขาโลภมากเนี่ยพูดกันแต่ถ้าเขาชอบนิดนึงไม่เห็นบอกว่าเขาโลภเลยใช่ฮะแต่ลักษณะนั้นเปลี่ยนไม่ได้คือความติดข้องแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นความติดข้องพอมากขึ้นมากขึ้นความติดข้องก็ปรากฏชัดจนถึงทำทุจริตเพราะความติดข้องได้เห็นชัดเลยตัวใหญ่ใช่ไหมคะแต่ตัวเล็กๆไม่เห็นขณะนี้มีโลภะไหมคะมีค่ะตามความเป็นจริงมากหรือน้อยค่ะไม่ถึงกับเป็นทุจริตกับถ้าขุ่นใจไม่ใช่เรานะคะเจตสิกนั้นเกิดขึ้นมีลักษณะหยาบกระด้างไม่เป็นที่พอใจเดี๋ยวนี้มีไหมเป็นผู้ที่ตรงมีเมื่อไหร่คะมีเมื่อเกิดถ้าโทสะยังไม่เกิดจะบอกว่ามีโทสะไม่ได้ใช่ไหมคะโลภะยังไม่เกิดจะบอกว่ามีโลภะก็ไม่ได้แต่สองอย่างเนี่ยเจ้าประจำไม่โลภะก็โทสะสลับกันไปเรื่อยๆนะคะเพราะอวิชชาความไม่รู้ซึ่งเป็นพื้นฐานเป็นรากเป็นมูลที่สำคัญที่จะให้สภาพธรรมะอื่นนะคะถ้าเป็นฝ่ายไม่ดีก็เป็นอวิชชาเรียกว่าโมหะก็ได้ความมืดความไม่รู้โมหะแล้วก็โลภะแล้วก็โทสะแต่เพราะโมหะไม่ได้ปรากฏให้รู้ก็เลยโลภะโทสะโมหะเพราะว่าปรากฏมากกว่ารู้ได้บ่อยกว่าด้วยแต่โมหะเวลาเนี้ยใครจะรู้ในเมื่อโลภะกับโทสะเกิดมากกว่าและในโลภะกับโทสะอะไรเกิดมากกว่าคะไม่ใช่เห็นมีใครโกรธทั้งวันใช่ไหมคะทั้งวันต้องเห็นก็โกรธได้ยินก็โกรธรสปรากฏก็โกรธคือโกรธไปหมดเลยนั่นถึงจะว่าโทสะมีมากแต่ว่าโลภะไม่รู้นะคะติดหมดเลยทุกอย่างที่ปรากฏเพราะฉะนั้นมากกว่าและเพราะมีโลภะนั่นแหละจึงมีโทสะและก็ต้องเป็นโลภะในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะคือสิ่งที่สัมผัสกระทบกายได้เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวรวมเรียกคำเดียวว่าโผฏฐัพพะถ้าเป็นสิ่งที่จิตกำลังรู้ก็รวมคำว่าอารมณะอารมณ์เป็นโผฏฐัพพารมณ์ก็มีอยู่ในชีวิตประจำวันทั้งนั้น

0: แต่ว่าติดข้องโดยไม่รู้ตัว
1: ขอขยายความคำว่าโทสะนิดนึงเพราะว่าบางท่านเนี่ยนึกว่าโทสะเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่เห็นชัดอะไรที่เป็นเรื่องที่นิดเล็กน้อยอย่างที่ท่านอาจารย์เคยบรรยายว่าแม่ผมหล่นลงมาเส้นหนึ่งเนี่ยเราก็รู้สึกตำคานก็เป็นลักษณะของโทสะชนิดหนึ่งแต่คนทั้งหลายก็มาคิดว่าโทสะเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่เห็นชัดเด่นชัดค่ะ
0: ทุกอย่างที่มีเพียงเล็กน้อยเนี่ยมองไม่เห็นต่อเมื่อใหญ่ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ปรากฏชัดนะเวลาเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราจะรู้ไหมว่ากิ่งไหนจะมีดอกยังไม่ปรากฏเลยแต่พอปรากฏมันนิดเดียวเนี่ยความต่างมีละใช่ไหมคะและยังไม่รู้เลยว่าดอกเนี่ยจะเป็นยังไงจะมีกี่กลีบทั้งที่เป็นดอกไม้บางกลีบบางดอกก็อาจจะมากน้อยก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมีแล้วค่ะพร้อมที่จะเกิดเติบโตให้รู้ได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นก็ชัดขึ้นเช่นโลภะความติดข้องชอบอะไรมากๆเนี่ยต่างกับเฉยๆก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าไม่มากเพราะฉะนั้นต่อเมื่อมากแล้วก็รู้ได้ติดข้องในสิ่งหนึ่งสิ่งใดในแต่ละคนนี้กำลังมีของในบ้านมีเยอะนะคะชอบอะไรที่สุดเห็นไหมคะตามลำดับใช่ไหมคะมีทั้งน้อยจนถึงมากเพราะฉะนั้นรู้ไหมว่าถ้าสิ่งนั้นไม่เคยเกิดมีให้เห็นเลยเนี่ยความชอบระดับนั้นไม่มีบังคับบัญชาไม่ได้เลยค่ะและพอสิ่งนั้นสูญหายไปเสียดายมากกว่าสิ่งที่เราไม่ได้พอใจอย่างมากเพราะฉะนั้นสิ่งเล็กๆน้อยๆก็ปรากฏให้เห็นเพียงเล็กๆน้อยๆนะคะชอบก็นิดหน่อยขุ่นใจนิดเดียวก็ตรงกันข้ามกับความติดข้องละจนกระทั่งเป็นฟืนเป็นไฟหรือพยาบาทก็ยิ่งชัดเจนว่ามีกำลังมากแต่ก็ต้องเริ่มจากเล็กๆน้อยๆค่ะด้วยเหตุนี้นะคะแสดงความจริงของธรรมะซึ่งเป็นจิตเจตสิกรูปนิพพานยังไม่ต้องกล่าวถึงนะคะแต่เราจะรู้ความละเอียดยิ่งของแต่ละจิตเจตสิกซึ่งเกิดแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกได้อย่างไรในพระสุตตันตปิฎกทรงแสดงลักษณะของแต่ละบุคคลนะคะพระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระบิดาแต่ก็ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะละเอียดมากแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยล้วนเป็นจิตแต่ละหนึ่งเจตสิกและรูปเท่านั้นเองแต่ความหลากหลายมากนะคะในแสนโกฏกับตั้งแต่เป็นบุคคลเข็นใจจนกระทั่งบำเพ็ญบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสำหรับแต่ละคนเนี่ยค่ะที่ความเป็นมาเป็นไปต่างๆในชีวิตเนี่ยมีเหตุทั้งนั้นเลยกว่าจะรู้ก็ต่อเมื่อใหญ่มากพอที่จะปรากฏความทุกข์เล็กๆน้อยๆเนี่ยมีแน่ๆเลยค่ะทุกวันด้วยไม่แปรงฟันไม่อาบน้ำเนี่ยทุกเล็กและทุกใหญ่แต่พอป่วยไข้เดือดร้อนเห็นไหมคะนี่ก็แสดงเห็นว่าเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นทุกข์เพราะว่าแก้ไปเรื่อยๆเหมือนธรรมดาเหมือนชินเหมือนเป็นปกติของชีวิตแต่ความจริงสภาพธรรมะที่เกิดดับฝ่ายไม่ดีก็หมักหมมเป็นโทษจนกระทั่งต้องแก้ไขเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะจะรู้ได้ต่อเมื่อละเอียดขึ้นมานะความสำคัญตนเกิดหรือเปล่าคนอื่นรู้ได้ไหมถ้าเพียงเกิดในใจไม่แสดงออกมาทางกายทางวาจาไม่ปรากฏเลยว่ากำลังมีความสำคัญตนและความสำคัญตนเนี่ยนะคะดับหมดสิ้นเป็นสมุจเฉทไม่เกิดอีกด้วยอรหัตตมรรคแสดงให้เห็นถึงว่ารู้ไหมว่าความละเอียดของมานะความสำคัญตนในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่ได้ปรากฏเหมือนโลภะอย่างโทสะหรืออย่างอื่นเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อมีปัจจัยก็เกิดขึ้นและเห็นความละเอียดว่าต้องถึงความเป็นพระอรหันต์จึงดับมานะเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ใช้คำว่าปัญญานะคะเพราะการฟังและไตร่ตรองมีเหตุที่จะให้เข้าใจเพราะบางคนฟังแล้วไม่เข้าใจฟังกี่ครั้งก็ไม่เข้าใจแต่บางคนฟังแล้วสองสามครั้งถึงเข้าใจบางคนสะสมมามากฟังแล้วเดี๋ยวนี้ธรรมะคืออะไรก็รู้เลยว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่คำตอบเพียงคำพูดนะคะเดี๋ยวนี้คือสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้นั่นนะคะคือการศึกษาธรรมะไม่อย่างนั้นศึกษาเรื่องศึกษาชื่อศึกษาภาษาศึกษาคำแต่ว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะจึงไม่ชื่อว่าศึกษาธรรมะ แต่เมื่อไหร่ที่ได้ฟังและรู้ว่าเดี๋ยวนี้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นธรรมะนี่คือเริ่มศึกษาธรรมะจริงๆเพราะฉะนั้นแม้ปัญญาก็มาจากเล็กๆน้อยๆ นะคะจนกระทั่งเจริญเติบโตโตเมื่อไหร่ก็เห็นอย่างมานะนี่ค่ะด้วยอรหัตตมรรคจริงดับ
2: แต่ตื่นมาเนี่ยนะครับเห็นไหมครับมีจิตหลากหลายมากแล้วมีจิตหลายประเภทเห็นไหมครับถ้าไม่ศึกษาไม่ได้ยินไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่มีทางได้รู้เลยว่าจิตเกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างนะครับแค่หลับขณะที่หลับสนิทจิตเกิดขึ้นเป็นไปหรือเปล่าครับ
3: มีจิตเกิดขึ้นเป็นไปค่ะอาจารย์
2: เป็นไปยังไงครับ
3: เป็นไปยังไงก็มีจิตที่เกิดขึ้นค่ะทำกิจภวังค่ะทำหน้าที่ของจิตนั้นๆค่ะอาจารย
2: ์ครับเกิดเป็นอะไรครับ
3: เกิดเป็นชาติวิบากค่ะ
2: ครับเห็นไหมครับต้องเกิดขึ้นเป็นกล่าวถึงชาติใช่ไหมก็ต้องไม่พ้นจากสี่ชาติภวังคืออะไรครับ
3: ภวังคือจิตที่ทำกิจดำรงภพชาติค่ะอาจารย
2: ์ครับดำรงความรักษาความเป็นบุคคลนี้ไว้นะครับภวะความเป็นไปครับความเป็นบุคคลนี้ยังไม่ตายนะครับจึงเป็นภวังเพราะนั้นจิตก็มีความหลากหลายในยะประการต่างๆโดยชาติโดยกิจกิจของจิตที่เกิดขึ้นต้องทำหน้าที่นะครับเห็นไหมครับทรงแสดงจิตหลายหลากโดยภูมิก็ได้นะครับภูมิของจิตนะครับระดับชั้นของจิตอีกนะครับหลากหลายประกอบด้วยเหตุก็มีไม่ประกอบด้วยเหตุก็มีเห็นไหมครับเพราะนั้นจิตเกิดขึ้นต้องเป็นไปขึ้นอยู่กับว่าจิตขณะที่เกิดขึ้นเนี่ยมีเหตุปัจจัยให้จิตอะไรเป็นไปนะครับจิตจะเกิดขึ้นจะเป็นไปโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไม่ได้เพราะจิตเป็นสภาพธรรมะที่เป็นสภาพธรรมะที่ต้องอาศัยปัจจัยปรุงแต่งนะสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นเองลอยๆไม่ได้นะครับเพราะนั้นจิตจึงเกิดขึ้นเป็นไปที่เป็นไปก็เพราะมีเหตุปัจจัยให้เป็นไปเห็นไหมครับขณะที่ดับสนิทก็มีจิตมีปัจจัยให้เกิดขึ้นเป็นไปที่จะต้องหลับไม่รู้อารมณ์ของโลกนี้ครับนี่ก็คือความเป็นไปของจิตครับใช่ไหมครับ
3: เป็นไปของจิตขาจัง
2: เนี่ยครับความเป็นไปของจิตนะครับ
3: เพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันเราเนี่ยก็เห็นจิตเหล่านี้ก็จิตเห็นก็เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปแล้วก็เขาก็ทำกิจของคาของจิตเห็นนั้นแล้วก็เป็นชาติวิบากได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสก็เช่นกันอาจารย์ช่วยเพิ่มเติมค่ะ
2: ครับก็จิตขึ้นนะครับเกิดขึ้นก็ต้องเป็นไปวิบากก็ต้องเป็นจิตที่เกิดขึ้นเป็นผลเท่านั้นเองผลของเหตุที่ได้กระทำแล้วเกิดจากเหตุที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างผลจึงเป็นไปตามเหตุเพราะฉะนั้นจิตเห็นครับก็มีจิตเห็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาก็มีอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาก็มีเห็นไหมครับจิตได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้โผฏฐัพพะก็เหมือนกันครับนี่คือความเปลี่ยนแปลงของจิตที่เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นเพียงเป็นผลที่สุขงอมนะครับเป็นวิบากนี่คือความเปลี่ยนแปลงของจิตคือทางใจนะครับหลังจากเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้โผฏฐัพพะก็มีจิตที่เกิดขึ้นนะครับรู้อารมณ์ทางใจอีกครับเห็นไหมครับก็จะเห็นได้เลยว่าจิตเกิดขึ้นมีจิตหลายประเภทมีจิตหลายชาติ นะครับที่เกิดขึ้นต้องทราบใช่ไหมครับเห็นความต่างกันของขณะใดที่เป็นจิตชาติกุศลขณะใดเป็นจิตชาติอกุศลขณะใดเป็นจิตชาติวิบากขณะใดเป็นจิตชาติกิริยาซึ่งเป็นจิตที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งไม่ใช่จิตที่เป็นเหตุและก็ไม่ใช่เป็นผลของเหตุแต่เพียงสักแต่ว่าเกิดขึ้นเห็นไหมครับแบบนี้คือความเป็นไปถ้าดูในยะของการเกิดเป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นวิบากเป็นกิริยานะครับคือความเป็นไป
3: ค่ะอาจารย์อย่างล่าฟังอาจารย์แล้วล่าก็ไตร่ตรองตามนะคะอาจารย์อย่างนั้นถ้าเป็นสัมปติชนะสันติรณะวุฒิภณะเนี่ยเขาเพียงแต่เกิดขึ้นและเป็นไปทำกิจของเขาค่ะแล้วก็แล้วแต่ว่าถ้าเป็นวุฒิภณะนี่ก็คือมโนทวาราวจนจิตเขาก็เป็นจิตชาติกิริยาเขาก็เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ของเขาเท่านั้นเองแต่ว่าส่วนที่เป็นศีลเนี่ยก็ต้องมาไตร่ตรองอีกว่าหลังจากเห็นได้ยินได้กลิ่นนิมรสกระทบสัมผัสแล้วอ่ะก็จะต้องมีจิตเหล่านี้เพราะว่ายังมีกิเลสอยู่นะคะก็ต้องมีอกุศลเกิดขึ้นขณะที่อกุศลจิตเกิดขณะนั้นอ่ะจึงชื่อว่าอกุศลศีลอาจารย์คะตรงนี้อยากให้อาจารย์เพิ่มเติมนะคะอาจารย์ช่วยขยายค่ะ
2: ศีลมีความหมายไม่น้อยเลยใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
2: ศีลครับเพราะนั้นจิตเกิดขึ้นเป็นไปนะครับคราวนี้เป็นไปยังไงครับนะครับที่จะเป็นความประพฤติใช่ไหมที่จะเป็นความประพฤติของจิตนะครับถ้าเป็นจิตชาติวิบากเนี่ยจะประพฤติอะไรไหมครับเป็นไปเฉยๆหรือว่ามีประพฤติด้วย
3: จิตชาติวิบากเกิดขึ้นเป็นไปค่ะอาจารย
2: ์ประพฤติอะไรหรือเปล่าครับ
3: เพราะทำกิจเห็นค่ะอาจารย์ไม่ได้ประพฤติกุศลแบบที่เป็นอกุศลหรือกุศลอย่างนี้ค่ะ
2: เห็นไหมครับเพราะนั้นความเป็นปกติศีลนะครับมีความประพฤติเป็นไปเห็นไหมครับเห็นถึงการสะสมแล้วใช่ไหมครับไม่ใช่เพียงเห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสหรือโผฏฐัพพะซึ่งเป็นชาติวิบากซึ่งเกิดขึ้นเป็นไปฉะนั้นแต่ยังมีจิตที่เกิดขึ้นนะครับทำจิตนะเป็นชาติที่เกิดขึ้นต้องมีความประพฤติเป็นไปเป็นธรรมะที่ดีก็มีนะครับเป็นกุศลเป็นอกุศลที่ไม่ดีนะครับเนี่ยครับนี่คือความเป็นปกติของจิตที่เกิดขึ้นนะครับหรือสภาวะธรรมะที่ดีนะครับดีแบบไหนดีที่ยังเป็นเหตุให้ต้องเกิดอีกหรือว่าดีที่ไม่เป็นเหตุที่จะต้องเกิดอีกแล้วเห็นไหมครับจึงมีคำว่าอัพยากตะนะครับไม่ใช่กุศลและอกุศลเพราะดุลยะของศีลใช่ไหมครับก็มีกุศลและศีลนะครับความประพฤติเป็นไปของจิตอกุศลและศีลความประพฤติเป็นไปของจิตที่เป็นอกุศลแล้วก็ผู้ที่ดับกิเลสแล้วนะครับพระอรหันต์ก็มีความประพฤติเป็นไปของจิตที่เป็นศีลเห็นไหมครับแต่เป็นศีลที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลเห็นไหมครับเพราะนั้นจึงทราบความหมายของคำว่าอัพยากตะนะครับอัพยากตะธรรมอัพยากตะศีลนะครับเห็นไหมจึงมีชื่อเรียกต่างกันแสดงถึงความต่างกันอัพยากตธรรมกับอัพยากตศีล
3: มีความต่างกันอีกอัพยากตธรรมกับอัพยากตศีล
2: คร
3: ับอัพยากตธรรมนะคะอาจารย์ล่าขอทบทวนนะคะขอโอกาสถ้าไม่ถูกต้องอาจารย์จะได้แก้ไขให้ค่ะอัพยากตธรรมก็ได้แก่จิตค่ะอาจารย์ที่เป็นจิตชาติวิบากที่เกิดและเจตสิกที่ประกอบนะอาจารย์แล้วก็จิตชาติกิริยาค่ะ นะเจตสิกที่ประกอบเป็นเจตสิกนะคะที่ประกอบแล้วก็รูปค่ะอาจารย์28แล้วก็นิพพานค่ะอาจารย์อันนี้เป็นอัพยากตะธรรมค่ะอาจารย
2: ์ครับทำไมเป็นอัพยากตะธรรมครับ
3: เพราะไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลแล้วก็ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่กุศลและอกุศลค่ะอาจารย
2: ์ครับไม่ใช่กุศลอกุศลก็นี่คืออัพยากตะธรรมกับธรรมะที่เกิดขึ้นที่ไม่ใช่ธรรมะที่เป็นกุศลธรรมไม่ใช่ธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมนะครับทรงจำแนกทรงแสดงเห็นไหมครับโดยนัยยะของจิตที่เกิดขึ้นนะครับเป็นกุศลธรรมก็มีเป็นอกุศลธรรมก็มีเป็นอัพยากตธรรมก็มีนะครับเป็นธรรมะที่ไม่ใช่กุศลธรรมไม่ใช่อกุศลธรรมเพราะฉะนั้นถ้าใช้คำว่าธรรมะก็จะมีความหมายที่กว้างไม่ใช่เพียงแค่จิตเท่านั้นถูกไหมครับเพราะยังมีธรรมะอื่นอีกที่ไม่ใช่จิตนะครับที่เป็นอัพยากตธรรมรูปเป็นกุศลหรืออกุศลครับรูป
3: รูปไม่เป็นทั้งกุศลและอกุศลค่ะอาจารย
2: ์ครับวิบากเป็นกุศลหรืออกุศล
3: วิบากไม่ใช่ทั้งกุศลและอกุศลค่ะอาจารย
2: ์ครับวิบากเจตสิกเป็นกุศลหรืออกุศล
3: วิบากเจตสิกก็ไม่ใช่กุศลหรืออกุศลค่ะ
2: กิริยาเจตสิกเป็นกุศลหรืออกุศล
3: กิริยาเจตสิกก็ไม่ใช่ทั้งกุศลและอกุศลค่ะ
2: นิพพานเป็นกุศลหรืออกุศล
3: นิพพานก็ไม่ใช่ทั้งกุศลและอกุศลค่ะอาจารย
2: ์นิพพานเป็นจิตไหม
3: นิพพานไม่ใช่จิตค่ะ
2: นิพพานเป็นเจตสิกไหม
3: ไม่ใช่เจตสิกค่ะ
2: เป็นรูปไหม
3: ไม่ใช่รูปค่ะ
2: ครับแต่ทั้งสภาวธรรมที่เป็นกัมมยากตธรรมจึงมีจิตเจตสิกรูปนิพพานที่ไม่เป็นอะไรครับ
3: ที่ไม่เป็นกุศลและอกุศลค่ะอาจารย
2: ์ครับเพราะเป็นอัพยากตะครับนี่คืออัพยากตธรรมอัพยากตธรรมะธรรมะจึงมีความหมายกว้างนี่คือความเกิดขึ้นเป็นไปไงครับเกิดขึ้นเป็นไปของธรรมะแต่ธรรมะใดที่เป็นธรรมะที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นไปในหมวด3เนี่ยครับกุศลอกุศลอัพยากตธรรมธรรมะอะไรที่ไม่เกิดขึ้นเป็นไป
3: ธรรมะอะไรที่ไม่เกิดขึ้นเป็นไปก็คือนิพพานค่ะอาจารย์ไม่เกิดขึ้นเป็นไปค่ะ
2: ครับแต่เป็นธรรมะประเภทไหน
3: อัพยากตธรรมค่ะอาจารย
2: ์นี่คือนิพพานเป็นอัพยากตธรรมแต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นเห็นไหมครับเพราะนั้นสภาวะธรรมะที่เกิดขึ้นนะครับจึงมีความละเอียดอีกใช่ไหมครับมีทั้งนามทั้งรูปนะครับที่เกิดขึ้นเพราะปัจจัยปรุงแต่งรูปก็เกิดขึ้นเพราะปัจจัยปรุงแต่งส่วนนิพพานไม่ได้เกิดขึ้นเพราะปัจจัยปรุงแต่งแต่นิพพานก็ไม่ใช่กุศลและอกุศลนี่คือความเกิดขึ้นเป็นไปเกิดขึ้นเป็นไปจึงได้รู้ไงครับจึงได้รู้ว่าเป็นกุศลหรือว่าเกิดขึ้นเป็นอกุศลหรือว่าเกิดขึ้นเป็นอัพยากตธรรมนะครับนี่คือธรรมะที่เกิดขึ้นนะครับแต่ธรรมะที่ไม่เกิดขึ้นธรรมะที่ไม่เกิดขึ้นเป็นกุศลได้ไหมครับ
3: ไม่ได้ค่ะอาจารย
2: ์เป็นอกุศลได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
2: ธรรมะที่เกิดขึ้นหมายถึงที่กล่าวนี้หมายถึงมีจริงนะครับที่ไม่เกิดเพราะนั้นธรรมะที่ไม่เกิดไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลนะครับมีจริงคือพระนิพพานพระนิพพานไม่เกิดดับนี่คือความหมายของธรรมะนะครับที่ทรงแสดง กุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาเห็นไหมครับอัพยากตาธรรมานี่ได้ยินบ่อยไหมครับปกติแล้ว
3: ไม่ได้ยินบ่อยค่ะอาจารย
2: ์ครับหรือว่ากุศลอกุศลได้ยินบ่อย
3: ได้ยินบ่อยค่ะกุศลอกุศล
2: แต่ไม่บ่อยมากใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะถ้าไม่เปิดฟังธรรมะก็ไม่ได้ยินค่ะอาจารย
2: ์ครับถ้าไม่ศึกษาธรรมะก็ไม่ได้ยินครับก็กุศลกุศลคืออะไรครับ
3: กุศลคืออะไรกุศลก็เป็นมูลรากที่ดีค่ะฝ่ายดีงามค่ะอาจารย
2: ์ครับแค่นั้นหรือ
3: ก็ทำให้ความดีเจริญงอกงาม
2: ครับแล้วยังไงอีก
3: ยังไงอีกก็เป็นธรรมะค่ะอาจารย
2: ์แล้วยังไงอีก
3: เป็นเจตสิกค่ะอาจารย
2: ์ครับแล้วยังไงอีก
3: เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ทำกิจที่ดีงามค่ะอาจารย์แล้วก็จะให้ผลคือวิบากที่ดีค่ะ
2: ครับเห็นไหมครับเกิดขึ้นเองได้ไหมครับ
3: ไม่ได้ค่ะต้องมีปัจจัยให้เกิดถึงเกิดได้ค่ะ
2: และอกุศลคืออะไรครับ
3: อกุศลก็เป็นมูลรากที่ไม่ดีค่ะอาจารย์เป็นพืชเชื้อที่ไม่ดีค่ะ
2: ท่านั้น
3: ก็เป็นธรรมะค่ะก็เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่ดีเหตุที่ไม่ดี
2: เท่านั้นหรือ
3: ก็จะให้ผลที่ไม่ดีนะคะเป็นวิบาก
2: ที่ไม่ดีเท่านั้นหรือ
3: เท่านั้นหรือก็นึกไม่ออกแล้วอาจารย์ค่ะ
2: เกิดเองได้ไหมครับ
3: เกิดเองไม่ได้ค่ะอาจารย์ต้องมีปัจจัยให้เกิดค่ะ
2: ครับนี่ก็กล่าวโดยคร่าวๆนี่คือความเป็นไปแต่ถ้าความประพฤติเป็นไปนี่ต่างกันแล้วใช่ไหมครับ
3: ต่างค่ะตอนนี้ก็เข้าใจเพิ่มขึ้นว่าความเป็นไปกับความประพฤติเป็นไปเนี่ยต่างกันค่ะอาจารย์
2: เพราะปกติเราได้ยินคำว่าประพฤตินี่ก็ใช่ไหมครับอย่างเช่นสมัยตอนสมุดพกใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
2: ผลการเรียนเป็นยังไงบ้างไม่ใช่เท่านั้นใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
2: ประพฤติอีกใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
2: มีใช่ไหมครับสมุดรายงาน
3: ค่ะอาจารย์
2: สอบดูผลสอบใช่ไหมครับคุณครูก็จะแสดงถึงอะไรบ้างนะครับมีความประพฤติยังไงบ้างเนี่ยผลการเรียนมีทั้งหลายอย่างก็ได้ยินเขาว่าความประพฤติเพราะนั้นความประพฤติต้องเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นไปอย่างเดียวใช่ไหมประพฤติให้มันกลับมีความประพฤติไม่ใช่เป็นไปเท่านั้นอย่างเช่นวิบากเกิดขึ้นเป็นไปคือขึ้นแล้วก็ดับไปประพฤติอะไรหรือเปล่าเห็นไหมครับก็ต้องพิจารณาใช่ไหมครับเห็นแล้วขณะเห็นประพฤติอะไรหรือเปล่าเพียงแค่เห็นเท่านั้นเองได้ยินกับได้กลิ่นลิ้นรสรู้เย็นนะครับกระทบเรียนร้อนอ่อนแข็งจิตเกิดขึ้นนะครับเพียงแค่เป็นผลของกรรมเท่านั้นเองประพฤติเป็นไปอะไรหรือเปล่าเป็นเพียงแค่ผลที่จะต้องเกิดขึ้นเนี่ยเพราะมีเหตุที่ได้กระทำไว้แล้วนะครับก็ต้องเกิดเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ไม่ได้ประพฤติอะไรเพราะวิบากเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปใช่ไหมครับ
3: ค่ะอาจารย
2: ์ครับให้ผลแล้วก็หมดไปแต่ขึ้นอยู่กับเหตุที่จะให้มีสภาพธรรมะที่ดีหรือไม่ดีที่เป็นผลนะครับที่เป็นอิทธาลมอนิทธาลมที่ประสบกับอิทธาลมอนิทธาลมก็แล้วแต่ไม่ใช่เท่านั้นยังมีความประพฤติเป็นไปอีกหลังจากเห็นไม่พอใช่ไหมครับเห็นระดับไปแล้วมีความประพฤติไม่ได้อีก นี่คือความประพฤติเป็นไปของจิตนะครับ
3: ค่ะอาจารย์พอ
2: เห็นที่อารมณ์เห็นอารมณ์หน้าปรารถนาดับไปแล้วเป็นมีความประพฤติไปอยู่นะครับ
3: มีค่ะอาจารย
2: ์มีเห็นไหมครับเห็นอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนามีความประพฤติเป็นไปอีกไหมครับหลังจากเห็นแล้ว
3: มีค่ะอาจารย
2: ์เห็น
3: ถ้าอารมณ์ที่ไม่ได้ยินดีพอใจก็ไม่พอใจเลยค่ะอาจารย
2: ์เพราะสะสมมาใช่ไหมครับนี่คือความประพฤติแล้วถ้าอารมณ์ที่น่าปรารถนาครับหลังจากเห็นแล้ว
3: ถ้าเป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาก็โลภะค่ะอาจารย์ติดทันทีค่ะ
2: เห็นไหมครับนี่คือความประพฤติแหละเป็นไปแล้วเพราะนั้นหลังเห็นหลังได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งดับไปแล้วไม่ใช่เท่านั้นมีความประพฤติเป็นไปนี่คือความเป็นปกติของจิตที่ประพฤติเป็นไปต่างกันใช่ไหมครับแต่บางคนนะครับบางคนสะสมมาที่จะโกรธง่ายก็มีใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะอาจารย
2: ์ของคุณนิดหน่อยก็ทนไม่ได้แล้วใช่ไหมครับ
3: อืมใช่ค่ะอาจารย์
2: นี่คือความประพฤติเป็นไปประพฤติเนี่ยครับประพฤติเป็นไปของสภาพธรรมะไม่ใช่ใครนะครับไม่ใช่คนนู้นคนนี้ประพฤติแต่เป็นจิตรูปประพฤติได้ไหมครับรูปเป็นศีลไหมครับ
3: รูปไม่เป็นศีลค่ะไม่ประพฤติค่ะ
2: ครับรูปมีเจตนาที่จะประพฤติเป็นกุศลไหมครับรูป
3: รูปไม่มีเจตนาที่จะเป็นกุศลค่ะ
2: เพราะอะไรครับ
3: เพราะว่าไม่ใช่สภาพรู้ค่ะ
2: ครับเพราะนั้นไม่ใช่สภาพรู
3: ้ขอโทษค่ะคุณกัลยาขอโทษค่ะอาจารย์คุณกัลยาจะร่วมสนทนาไหมคะเห็นเปิดไมค์ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะเชิญค่ะอาจารย์เชิญค่ะ
2: ครับก็จะพอจะได้เห็นแล้วใช่ไหมครับความประพฤติเป็นไปธรรมะที่ประพฤติเป็นไปและเป็นปกติด้วยนะครับพอสะสมมานะครับที่จะประพฤติเป็นไปจะเป็นศีลเนี่ยศีลนะครับครับนี่ก็คือความที่จะเห็นความต่างกันไม่ใช่เป็นไปเท่านั้นแต่เกิดขึ้นแล้วประพฤติด้วยใช่ไหมครับความประพฤตินี่แหละครับจึงแสดงถึงความประพฤติประพฤติเป็นไปของจิตเห็นไหมครับไปเห็นไม่เห็นอย่างเดียวนะครับประพฤติอีกนี่ครับที่จะประพฤติดีหรือไม่ดีก็การสะสมจะรู้หรือไม่รู้แต่ก็เกิดขึ้นแล้วเป็นปกติเห็นไหมครับไม่ได้เห็นง่ายด้วยใช่ไหมครับความประพฤติเป็นไปเนี่ยอาจจะคิดว่าดีแล้วด้วยก็ได้ใช่ไหมครับทั้งที่ไม่ดีเลยเนี่ยแต่ไม่เปลี่ยนสภาพธรรมะที่ไม่ดีเกิดขึ้นไม่ดีก็ต้องไม่ดีจะเปลี่ยนให้ดีก็ไม่ได้เห็นไหมครับนี่ความประพฤติแปลกของจิตที่เป็นศีลเนี่ยครับศีลละศีลดีก็เกิดจากการสะสมมาครับ
3: ค่ะอาจารย์แล้วตรงนี้ค่ะที่ว่าศีลนี่ก็ได้ยินมาว่าจากวันอังคารหรือเปล่าวันจันทร์นี่ล่าก็จำวันไม่ได้ก็เหมือนศีรษะเนี่ยค่ะอาจารย์ศีลนี่เปรียบเหมือนศีรษะอย่างไรอะคะอาจารย
2: ์ครับศีรษะนี่เป็นประธานใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
2: ถ้าศีรษะขาดเนี่ยอวัยวะจะดำรงอยู่ได้ไหมครับ
3: ไม่ได้แล้วค่ะอาจารย
2: ์ศีรษะเพราะนั้นศีลครับศีลจึงเป็นประธานนะครับประธานของกุศลธรรม
3: อ๋อค่ะอาจารย์เป็นประธาน
2: ครับใช่ไหมความประพฤติไปที่ดีงามใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
2: เป็นไปของจิตที่ดีงามเนี่ยทางกายก็มีใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
2: ทางวาจามีไหมครับ
3: มีค่ะอาจารย์
2: ครับแต่ถ้าศีลไม่ดีหรือว่าศีลที่แบบขาด ทางกายจะดีไหมครับ
3: ทางกายก็ไม่ดีแล้วค่ะอาจารย
2: ์ทางวาจา
3: เหมือนกันเลยค่ะทางกายทางวาจาไม่ดี
2: ครับเพราะเป็นไปตามศีลหรือว่าเป็นไปตามสภาวธรรมก็คือจิตเจตสิกนั่นเองถ้าดีก็เป็นกุศลศีลถ้าไม่ดีก็เป็นอกุศลศีลอันนี้คือศีลศีลครับ
3: ค่ะอาจารย์ก็เข้าใจตรงนี้เพิ่มขึ้นค่ะอาจารย์แล้วท่านบอกว่าท่านเปรียบนะคะนี่ล่ะก็จดมาที่อาจารย์คำปันท่านอ่านนะคะศีลเนี่ยค่ะก็เหมือนความเย็นนะคะอาจารย์กระเสมปลอดโปร่งอย่างเงี้ยค่ะอย่างไรคะอาจารย์
2: ขนาดเย็นศีลทำไมถึงเย็นครับ
3: ค่ะ
2: ศีลที่เย็นได้เพราะอะไรครับ
3: ล่าคิดเราเองว่าถ้าเป็นความดีอะค่ะมันจะไม่ทำให้เดือดร้อนภายหลังค่ะอาจารย
2: ์ครับ
3: ไม่ทราบว่าจะถูกไหม
2: ครับไม่เดือดร้อนใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
2: ไม่กวนกวายไม่เดือดร้อนไม่กวนกวายนี่ครับคือเย็นความเย็นไงครับ
3: ค่ะอาจารย
2: ์ครับผู้ที่มีปกติที่มีศีลที่ดีงามเนี่ยนะครับถ้าได้คบใกล้ครับเสพคุณเนี่ยผู้ที่อยู่ใกล้หรือเสพคุณเนี่ยจะรู้สึกเดือดร้อนไหมครับ
3: ไม่เดือดร้อนเลยค่ะอาจารย์ถ้าผู้นั้นมีศีลใครคุยด้วยคบค้าด้วยก็เย็นค่ะไม่เร่าร้อน
2: ครับครับแต่ถ้าเป็นบุคคลที่สะสมมาที่จะเดือดร้อนนะครับกระวนกระวายขณะนั้นเป็นไงครับ
3: ขณะนั้นสะสมมาที่จะเป็นอย่างนั้นก็เป็นอกุศลศีลของคนที่เร่าร้อนเองนะคะอาจารย์
2: ครับนี่ก็คือความเห็นความต่างกันของเย็นครับศีลจึงเย็นเห็นไหมครับเย็นไม่ร้อนไม่กระวนกระวายนะครับนี่คือความเย็นของศีลไม่ได้เป็นโทษถูกต้องไหมครับ
3: ค่ะ
2: นี่คือความเย็นนะครับใช่ไหมครับต้องเป็นสภาวธรรมที่ดีงามใช่ไหมครับถึงเย็นก็คือสีนั่นเองที่เป็นกุศลเย็นครับนี่ก็คือความต่างกันของสีนะโดยพอจะไตร่ตรองได้นะครับที่ท่านแสดงความหมายอรรถะของสีเนี่ยก็เย็นครับไม่เดือดร้อนไม่กังวลกวายไม่เร่าร้อนนะครับขนาดนั้นถ้าเป็นอกุศลนี่เร่าร้อนไหมครับ
3: เร่าร้อนค่ะอาจารย์ไม่สบายใจกระสับกระส่าย
2: เห็นไหมครับไม่สงบเห็นไหมครับต่างกันกับสภาวธรรมะที่เป็นกุศลใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
2: มีสภาวธรรมะที่เป็นความสงบนะครับมีเจตสิกที่เป็นความสงบนะที่เกิดร่วมกันขนาดนั้นไม่มีโลภะโทสะโมหะเห็นครับเย็นครับนี่ก็คือศีลนะครับศีลเย็นเย็นใครเข้าใกล้ก็รู้สึกเย็นด้วยใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะจะไม่มีความเดือดร้อนเรื่องกายวาจาของบุคคลคนนั้นเลยนะครับ
2: บางทีเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ไหมครับท่านมีจิตที่มีความปรารถนาดีนะครับมีจิตใจที่ร่มเย็นเนี่ยด้วยกุศลเนี่ยเห็นก็รู้สึกเย็นแล้วใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะอาจารย
2: ์ท่านยังไม่ต้องพูดอะไรเลยใช่ไหมครับเข้าไปหาท่านนี่ก็รู้สึกเย็นแล้วใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
2: ครับเห็นไหมครับเพราะนั้นความเย็นก็ไม่ได้ทำอันตรายให้แก่ใครศีลจะทำให้ใครได้รับความเดือดร้อนไหมครับศีล
3: เป็นกุศลศีลแล้วไม่ให้ใครได้เดือดร้อน ในการกระทำคำพูดเลยค่ะ
2: ครับถ้ามีศีลแล้วจะมีจิตใจที่จะโพสต์ไลฟ์ฆ่าสัตว์ไหมครับ
3: ไม่ค่ะอาจารย์
2: ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ให้ไหมครับ
3: ไม่ค่ะ
2: ครับประพฤติผิดในกามไหมครับ
3: ไม่ทำค่ะ
2: พูดไม่จริงได้ไหมครับ
3: ไม่ได้เลยค่ะอาจารย
2: ์เหรอครับเนี่ยครับความเป็นไปของสภาวะธรรมที่ดีอ่ะจริงเย็นไงครับเย็นไม่ไปโทษกับใครเลยเห็นไหมครับต่างกับอกุศลอกุศลนี่ไม่เย็นเพราะเป็นโทษแก่ตนเองและผู้อื่นด้วยใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
2: ฉะนั้นศีลจริงเย็นครับไม่เป็นโทษแก่ตนเองนะครับแล้วก็ไม่เป็นโทษให้แก่ผู้อื่นด้วยสัตว์ทั้งหลายก็ไม่ได้ถูกปลงชีวิตใช่ไหมครับเห็นไหมครับ
3: ค่ะ
2: เย็นเห็นไหมครับนี่คือศีลนะครับโดยการแตร่ตรองพิจารณานะครับก็พอพิจารณาได้ใช่ไหมครับไม่ใช่แต่ละคำนี่เหมือนก็ผ่านไปเหมือนกับจะให้ต้องการคำเยอะๆแต่ไม่รู้เลยให้ไม่เห็นความลึกซึ้งของแต่ละคำเนี่ยนะครับศีลนะมีความอรรถะของศีลก็ประการนี้ก็คือเย็นเย็นเนี่ยจะไม่ทำให้เกิดใครได้รับความร้อนเลยเห็นไหมครับเย็นครับ
3: ใช่ค่ะอาจารย์ไตร่ตรองตรงที่ตัวเองเคยเป็นขณะที่โกรธเนี่ยก่อนที่จะพูดเนี่ยก็โกรธละตอนพูดก็โกรธหนักหลังจากพูดแล้วก็มาคิดได้ทีหลังก็ไม่สบายใจก็ร้อนใจเพราะฉะนั้นที่ว่าศีลเนี่ยเย็นก็คงจะเป็นอย่างนี้นะคะอาจารย์ที่ก่อนพูดเขาก็สงบไม่เร่าร้อนไม่เดือดร้อนตอนที่พูดเขาก็สงบหลังจากพูดแล้วคิดถึงการกระทำคำพูดตัวเองก็สงบเนี่ยเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ครับแต่ก็เกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
2: ไม่ใช่เกิดขึ้นเองไม่ใช่เกิดขึ้นเองนะครับศีลคำนี้คือประการหนึ่งนะครับเย็นนะครับเย็นศีลก็คือเย็นครับขณะที่เกิดขึ้นนะครับไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้แก่ตนเองเลยและผู้อื่นจึงเย็นนะครับนะครับนี่คือแสดงความสงบของความประพฤติไงครับประพฤติเป็นไปไม่ใช่เป็นไปเท่านั้นนะครับแต่ประพฤติเห็นไหมครับประพฤติเป็นไปด้วยไม่เหมือนกับจิตชาติวิบากใช่ไหมครับเกิดขึ้นเป็นไปเท่านั้นเองแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองแต่จิตไม่ใช่เท่านั้นใช่ไหมครับมีปัจจัยให้เกิดสืบต่อเห็นไหมครับมีจิตอื่นที่เกิดสืบต่อและสิ่งที่สะสมอยู่ในจิตเห็นไหมครับที่จะมีความประพฤติเป็นไปแล้วนี่แหละครับคือความประพฤติเป็นไปเป็นกุศลหรืออกุศล
4: ขออนุญาตร่วมสนทนา
3: เชิญค่ะคุณสุรเชษฐ์เชิญเลยค่ะ
4: ครับคือจะขออนุญาตสอบถามว่าพระโสดาบันเนี่ยครับที่ว่าศีลบริสุทธิ์เนี่ยคือสภาพธรรมต่างๆทุกอย่างท่านรู้แล้วว่าไม่ใช่ท่านไม่ใช่เราสภาพธรรมทุกอย่างก็จะบางเบาบางเบายกตัวอย่างเช่นโทสะก็บางเบาบางเบาจนไม่ล่วงออกไปทางกายและวาจาอันนี้คือความหมายของคำว่าศีลบริสุทธิ์ใช่ไหมครับอาจารย
2: ์ศีลบริสุทธิ์พระโสดาบันเนี่ยก็คือไม่มีเจตนาฆ่านะครับไม่มีเจตนากล่าวเท็จไม่มีแล้วครับคือศีล5เนี่ยไม่ล่วงเลยนี่คือความบริสุทธิ์ของพระโสดาบันเป็นการประหารโดยเด็ดขาดเลยนะครับที่จะไม่มีเจตนาฆ่าอีกเห็นไหมครับนี่คือศีลระดับที่เป็นศีลอย่างยิ่งเลยนะครับที่เป็นไปที่จนดับกิเลสได
4: ้ครับเข้าใจมากขึ้นครับอาจารย์ที่อาจารย์กล่าวว่าไม่มีเจตนา ไม่มีเจตนากระทำผิดในศีล5เลยครับเข้าใจมากขึ้นครับอาจารย์แต่ว่าอาจจะมีเจตนาคือนอกเหนือศีล5นะครับอาจารย์ที่นอกเหนือจากศีล5เนี่ยก็ยังมีกระทำผิดได้อยู่ใช่ไหมครับเพราะพระโสดาบันก็ยังมีอกุศลอยู
2: ่เช่นอะไรครับ
4: นึกไม่ออกเลยครับอาจารย์คือเนื่องจากว่ายังไม่เข้าใจเรื่องศีลของพระโสดาบันสักเท่าไหร่นักนะครับ
2: พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิความเห็นผิดว่าเป็นตัวตนละความสงสัยนะครับละข้อพึ่งปฏิบัติการรูปคำข้อพึ่งปฏิบัติที่ผิดไม่มีแล้วอกุศลธรรมอื่นที่อยู่ในฐานะที่พระโสดาบันจะละอย่างเช่นพระโสดาบันไม่มีอิจฉามัจฉยะอิจฉาก็คือนะครับความที่ไม่ยินดีในสมบัติของผู้อื่นนะครับถ้าเป็นมัจฉยะก็คือไม่ยินดีในสมบัติของตนเองที่จะสาธารณะแก่ผู้อื่นพระโสดาบันไม่มีจึงไม่มีอิจฉาไม่มีความตนีเนี่ยละได้เด็ดขาดแต่อกุศลอื่นที่ยังไม่ได้ดับก็ยังเกิดได้ครับมีปัจจัยให้เกิดได้ครับราคะที่ยังไม่ได้ดับก็มีโทสะก็มีโมหะก็มีแต่ในระดับที่จะเป็นการล่วงศีล5อย่างเช่นการฆ่าไม่มีแล้วครับไม่มีความสงสัยในพระรัตนตรัยแล้วไม่มีเลยครับนี่คือ
4: ครับนึกออกขึ้นอย่างนะครับอาจารย์อย่างกรณีที่พระโสดาบันเอ็ดผมนึกชื่อไม่ออกเฉยเลยที่เป็นผู้หญิงแล้วหลานตายแล้วก็ร้องไห้ก็ล่วงออกทางกายแล้วร้องไห้แล้วก็พระโสดาบันบางท่านอาจจะแบบโอ้โหแล้วก็ต่อว่าลูกหลานเพื่อให้ลูกหลานเนี่ยเป็นคนดีขึ้นอย่างนี้ก็คือต่อว่าลูกหลานก็คือต่อว่าโดยความโมโหอย่างนี้เป็นไปได้ไหมครับอาจารย
2: ์ครับความโศกเศร้าเสียใจอย่างเช่นนางวิสาขานะครับก็ยังมีความโศกได้ก็คือยังละไม่ได้ครับความโศกก็ยังมีอยู่ยังไม่ได้ดับนะครับเพราะผู้ที่ดับความโกรธได้ก็ตั้งแต่พระอนาคามีเนี่ยครับต้องเป็นพระอนาคามีเท่านั้นที่จะดับความโกรธนะครับเพราะนั้นอากุศลนี่ไม่ได้ละได้ง่ายๆต้องละเป็นลำดับนะครับความโกรธก็ยังมีสำหรับพระโสดาบันโลภะก็ยังมีนะครับแต่ในระดับที่จะไปถือเอาสิ่งของที่จะขอไม่ได้ให้ไม่มีอีกเลยไม่มี
4: ใช่ครับอาจารย
2: ์ครับ
4: ผมก็เลยขออนุญาตแทรกพี่ล่านะครับเพราะว่าที่พี่ล่ากล่าวว่าเมื่อศีลเนี่ยร่มเย็นทีนี้อย่างกับพระโสดาบันก็ยังมีโทสะขนาดที่มีโทสะเนี่ยมันไม่ร่มเย็นนะครับอาจารย์ก็เลยยังเข้าใจไม่ก็เลยเกิดความสงสัยขึ้นมานะครับอาจารย
2: ์ครับก็จิตเกิดดับจิตที่มีปัจจัยให้เกิดขึ้นที่เป็นอกุศลท่านยังมีใช่ไหมครับ
4: ยังมีครับ
2: ยังมีจะเปลี่ยนได้ไหมครับ
4: เปลี่ยนไม่ได้ครับอาจารย
2: ์ขณะใดที่เป็นอกุศลก็ต้องเป็นอกุศลแต่เปรียบเทียบแล้วเนี่ยผู้ที่ไม่มีเจตนาฆ่ากับผู้ที่ยังมีเจตนาฆ่าเนี่ยใครร่มเย็นกว่ากันครับ
4: ผู้ที่ไม่มีเจตนาฆ่าร่มเย็นกว่าครับ
2: ครับเห็นไหมครับผู้ที่ยังไม่ได้ดับความเห็นผิดเนี่ยครับยังมีปัจจัยที่ยังมีการฆ่าได้ ใครก็ตามที่ยังไม่เป็นพระโสดาบันมีเจตนาล่วงศีลได้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความมั่นคงของพระธรรมที่ได้ศึกษามานะครับจนกว่าจะเห็นโทษของการที่จะล่วงศีลในระดับต่างๆแต่พระโสดาบันไม่มีเจตนาฆ่าแหละนะครับแต่พระนางวิสาขาเนี่ยท่านโศกเศร้าเสียใจนะครับหลานท่านใช่มั้ยครับหลานท่านสิ้นชีวิตเสียใจเลยไม่ได้ทำอย่างอื่นใช่มั้ยครับไปเฝ้าผู้มีพระภาคเห็นมั้ยครับต่างกันใช่มั้ยครับว่ายังไงก็ตามท่านเป็นพระอริยบุคคลแล้วนะครับถึงกระแสแล้วเข้าถึงกระแสแล้วกระแสก็คือจะตรัสรู้ในเบื้องหน้านะครับเป็นพระอรหันต์ครับเพราะนั้นขณะที่ศีลเกิดขึ้นขณะนั้นก็ต้องเย็นนะครับขึ้นอยู่กับว่าขณะนั้นเกิดขณะไหนไม่เกิดขณะไหนนะครับก็แล้วแต่แต่ที่ให้มีเจตนาฆ่าไม่มีอีกเลยเห็นไหมครับใครเห็นไหมครับที่จะปลอดภัยกว่ากันอยู่ใกล้ใครปลอดภัยกว่ากันเห็นไหมครับเพราะนั้นผู้ที่ยังดับกิเลสในระดับที่ดับความเห็นผิดดับความสงสัยดับข้อพิบัติที่ผิดยังดับไม่ได้ก็ยังมีปัจจัยให้นอกจากล่วงศีลห้าได้แล้วครับประตูอบายก็ยังเปิดอยู่ยังไม่ได้ปิดพระโสดาบันเนี่ยปิดประตูอบายแล้วไม่ไปเกิดในอบายโดยเด็ดขาดนี่คุณลักษณะของท่านที่เป็นพระอภิคุณขั้นต้นต่างกันไหมครับคือสิ้นชีวิตแล้วไม่ต้องห่วงท่านไม่ไปเกิดในอบายภูมิแน่นอนต่างกับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับไม่ได้ครับได้คิดหรือว่าอกุศลที่ท่านเกิดของพระอริยบุคคลเนี่ยจะเหมือนกับบุตรชนทั่วไปครับแต่ก็ไม่เปลี่ยนใช่ไหมโทสะเกิดขึ้นก็ไม่เปลี่ยนแต่ความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเนี่ยต่างกับบุตรชนผู้ไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงเห็นไหมครับเมื่อจิตเกิดขึ้นเห็นไหมครับต่างกันเห็นไหมครับสำหรับท่านเนี่ยถึงจะโทสะจะเกิดขึ้นแต่ท่านก็ไม่มีความเห็นผิดที่ยึดถือโทสะว่าเป็นเราใครจะเดือดร้อนใครจะเดือดร้อนละครับผู้ที่ยังยึดถือความเป็นเห็นผิดว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนความโกรธยึดถือได้ไหมครับเป็นใครโกรธครับ
4: ปุถุชนก็ยังยึดถืออยู่ครับอาจารย
2: ์นะครับแล้วพระโสดาบันจะยึดว่าท่านโกรธไหมครับ
4: ไม่ละครับ
2: เห็นไหมครับต่างกันไหมครับศีลขณะที่รู้ตามความเป็นจริงเห็นไหมครับไม่ได้ยึดถือความโกรธว่าเป็นเราเลยแล้วใครจะมีความโกรธที่กุ้มลุ้มมากกว่ากันเห็นไหมครับนอกจากโกรธแล้วยังยึดถือความโกรธว่าเป็นเราอีกเห็นไหมครับแต่ไม่พระอริยบุคคลหาเป็นเช่นนั้นไม่จะโกรธไงก็ตามก็เป็นสภาพธรรมะเพราะท่านดับตั้งแต่เป็นพระโสดาบันละดับความยึดถือสภาพธรรมะนะครับว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเรานะครับเนี่ยจริงต่างกันเห็นไหมครับเย็นไหมครับเย็นกว่าใช่ไหมครับกับผู้ที่ยังดับความเห็นผิดไม่ได้เห็นไหมครับต่างกันลิบเลยเทียบกันไม่ได้เลยพระโสดาบันโกรธท่านไม่มีทางที่จะไปฆ่าใครได้เด็ดขาดไม่มีเลยถึงแม้ท่านจะมีโทสะความโศกของท่านไม่มีปัจจัยที่จะให้ฆ่าสัตว์ล่วงทำสัตว์ให้ทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไม่มีโดยเด็ดขาดจะโกรธยังไงก็ตามไม่มีเจตนาฆ่าอีกแล้วหนากันไหมครับ ับผู้ที่ยังมีความโกรธและสามารถจีเจตนาฆ่าได้เห็นไหมครับเพราะยังมีความเห็นผิดอยู่นี่คือความต่างกันนี่คือศีลนะครับศีลแหละนะครับไม่ล่วงศีล5นะครับความประพฤติเป็นไปของปัญญาบุคคลไม่ล่วงศีล5โดยเด็ดขาดประหารเป็นสมุจเฉดไม่กำเริบเกิดขึ้นมาอีกได้เลยครับ
4: ครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์เข้าใจมากขึ้นครับ
2: ครับมีอะไรอีกไหมครับ
3: ค่ะก็ขอบคุณคุณสุรเชษนะคะแล้วก็พอเข้าใจขึ้นค่ะอาจารย์ถ้าท่านอื่นมีประเด็นอะไรก็เชิญได้นะคะ
2: เอซากุลาอัพยากตาสีนี
3: ่ค่ะ
2: เข้าใจ
3: อัพยาก
2: ตะอะไรสงสัยอะไรหรือเปล่าครับ
3: เดี๋ยวล่าทบทวนก็ได้ค่ะอาจารย์เพราะว่าเป็นเรื่องที่ยากมากเลยอัพยากตะศีลก็คือต้องเป็นความประพฤติเป็นไปของจิตที่เป็นกิริยาจิตค่ะอาจารย์แต่ว่าอาจารย์ต้องเพิ่มเติมว่ามันเป็นยังไงคือยังไงเพราะว่าล่ามก็ยังไม่เข้าใจตรงนี้เข้าใจแค่นี้ค่ะ
2: ก็อภยกตาศีลนี่เป็นกุศลศีลหรืออกุศลศีลครับ
3: อภยกตาศีลไม่ใช่ทั้งกุศลและอกุศลค่ะอาจารย
2: ์เพราะอะไรครับ
3: เพราะว่าไม่ใช่ทั้งกุศลจิตและไม่ใช่ทั้งอกุศลจิตค่ะ
2: เท่านั้นหรือครับ
3: และเจตสิกที่ประกอบค่ะอาจารย
2: ์ครับเท่านั้นหรือครับ
3: และก็ไม่ใช่รูปและไม่ใช่นิพพานด้วยค่ะ
2: ครับรูปนิพพานคงไม่ต้องกล่าวถือแล้วล่ะครับเพราะรูปไม่มีศีลรูปมีศีลมั้ยครับรูป
3: ไม่มีค่ะ
2: พระนิพพานเกิดมั้ยครับ
3: พระนิพพานก็ไม่เกิดค่ะอาจารย์
2: เพราะนั้นจะเป็นศีลได้ยังไงจะเป็นความประพฤติเป็นไปยังไงเพราะนั้นความประพฤติเป็นไปนี้ได้แก่สภาวะธรรมะประเภทไหนครับจิตปรมัตถ์เจตสิกปรมัตถ์รูปปรมัตถ์นิพพานปรมัตถ์
3: เป็นจิตปรมัตถ์เจตสิกปรมัตถ์ค่ะ
2: ครับใช่ไหมครับจะเป็นรูปไม่ได้นิพพานไม่ได้เพราะนั้นรูปนิพพานไม่ต้องกล่าวถึงเลย
3: ค่ะ
2: เพราะไม่ใช่มีความเกิดขึ้นเป็นไปเท่านั้นนะครับจิตที่เกิดขึ้นยังมีความประพฤติอีกจึงเป็นศีลหรือแม้แต่พระอรหันต์นะครับอัพยากตศีลกุศลศีลอกุศลศีลเป็นปัจจัยให้เกิดอีกได้ไหมครับเป็นปัจจัยให้ผลเกิดขึ้นได้ไหมครับยังเป็นเหตุอยู่หรือเปล่าครับที่จะให้ผลเกิดขึ้นปฏิสนธิ
3: ปฏิสนธิกุศลศีลและอกุศลศีลก็ยังเป็นปัจจัยเป็นเหตุนะคะอาจารย์ให้ปฏิสนธิจิตเกิดได้ค่ะ
2: ครับอัพยากตาศีลเนี่ยนะครับศีลของพระอรหันต์เนี่ยจะเป็นปัจจัยให้เป็นส่วนที่จิตเกิดไหมครับ
3: อัพยากตศีลของพระอรหันต์อ๋อไม่เป็นแล้วค่ะอาจารย์ไม่ทำให้ปฏิสนธิเกิดค่ะ
2: เพราะอะไรครับ
3: เพราะว่าจิตของท่านอะของพระอรหันต์ไม่มีอนุสัยเหลือเลยค่ะอาจารย์ชาตินั้นเป็นชาติสุดท้ายแล้วค่ะ
2: ครับมีความประพฤติเป็นไปของจิตนะครับไม่มีกิเลสอีกแล้วเกลี้ยงเลยใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
2: ไม่มีกิเลสที่นอนเนื่องเลยนะครับครับเพราะว่ากุศลศีลอกุศลศีลเป็นปัจจัยให้เกิดแต่จิตของพระอรหันต์มีกี่ชาติครับ
3: จิตของพระอรหันต์มีกี่ชาติมี2ชาติค่ะอาจารย
2: ์ชาติอะไรครับ
3: มีชาติวิบากกับชาติกิริยาค่ะ
2: ครับเพราะนั้นพระอรหันต์นะครับ ปกติที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์เนี่ยหลังจากเห็นแล้วเนี่ยนะครับจิตแล่นไปนะครับปกติเป็นอะไรครับ
3: ผู้ที่ยังไม่ใช่

0: แสดงถึงอะไรครับผู้ที่เป็นพระอรหันต์นะครับจิตที่แล่นไปเป็นชวนาจิตเกิดซ้ำกันคำว่าชวนานี่หมายความว่าจิตที่เกิดซ้ำกันนะครับพระอรหันต์ที่เป็นมหากิริยาจิตเนี่ยท่านให้ทานได้ไหมครับ
1: ให้ได้ค่ะอาจารย
0: ์ท่านนะครับท่านแจกนะครับลาภที่ได้มาแก่เพื่อนพรหมจรรย์ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: อย่างเช่นท่านบิณฑบาตมาเนี่ยท่านก็แจกแก่เพื่อนพรหมจรรย์นี่ก็เป็นฐานแต่ฐานนี้เป็นกุศลหรืออกุศลหรือเป็นกิริยา
1: ทานของพระอรหันต์ท่านเป็นกิริยาค่ะอาจารย
0: ์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเพราะว่าท่านดับกิเลสแล้วนี่คือความต่างกันจึงเป็นอัพยากตศีลซึ่งไม่เป็นปัจจัยให้เกิดภพชาติอีกนะครับนี่คือความเกิดขึ้นประพฤติเป็นไปของศีลที่เป็นกุศลศีลอกุศลศีลอัพยากตศีลเห็นครับศีลของพระอรหันต์เนี่ยเพราะไม่ใช่กุศลและศีลไม่ใช่อกุศลศีลเพราะตราบใดที่ยังเป็นกุศลศีลอกุศลศีลยังเป็นปัจจัยให้เกิดภพชาติอยู่แต่พระอรหันต์นี้ไม่เป็นปัจจัยเกิดภพชาติแล้วนะครับท่านสิ้นชีวิตมรณภาพนะครับสิ้นชีวิตลงกับก็คือปรินิพพานแล้วไม่มีอะไรไม่มีสภาวะธรรมะใดที่เป็นปัจจัยเกิดขึ้นไม่มีจิตที่จะเกิดขึ้นไปส่วนที่อีกต่อไปครับนี่คือเพราะอัพยากตศีลนะครับพอตราบใดที่ยังเป็นกุศลอกุศลอยู่ก็ยังเป็นปัจจัยให้เกิดภพชาติอยู่นะครับเพราะนั้นผู้ที่ยังไม่ได้ดับกิเลสนะครับตั้งแต่ปุถุชนจนถึงพระอริยบุคคลเบื้องต่ำเนี่ยก็ยังสามารถเป็นปัจจัยให้เกิดอีกเห็นไหมครับสังสารวัฏก็ยังมีอยู่แต่สังสารวัฏเนี่ยก็ยังต่างกันไปอีกสำหรับผู้ที่เป็นปุถุชนกับพระอริยบุคคลนะครับพระยาบุคคลนี่พระโสดาบันเนี่ยอย่างน้อยไม่เกิน7ชาติเห็นความต่างกันไหมครับแต่ยังเกิดอยู่ใช่ไหมครับยังมีปัจจัยให้เกิดอยู่แล้วแต่ว่าเป็นพระโสดาบันประเภทไหนเนี่ยครับจนกว่าจะเป็นอัพพยากตศีลนะครับศีลที่ไม่เป็นปัจจัยมีการเกิดอีกเลยเพราะไม่เป็นกุศลอกุศลแต่ก่อนยังไม่เป็นพระอรหันต์เคยให้ทานนะครับก็ยังเป็นกุศลนะครับขณะนั้นเป็นชาติที่ดีงามที่แต่ยังเป็นปัจจัยให้เกิดการเกิดแต่เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วท่านสะสมมาที่เคยให้นะครับไม่เป็นกุศลแล้วแต่เป็นชาติกิริยาเป็นทานเหมือนกันแล้วแต่เป็นชาติกิริยาเพราะไม่เป็นเหตุปัจจัยที่ให้เกิดอีกนะครับจึงเป็นอัพยากตศีลความประพฤติเป็นไปของผู้ที่ดับกิเลสแล้วไม่ใช่ผู้ว่าผู้ดับกิเลสแล้วไม่ได้ทำกิจหน้าที่อะไรไม่ใช่งั้นครับท่านทำกิจช่วยเหลือนะครับเป็นที่พึ่งของผู้อื่นนะครับมากกว่ายิ่งกว่าผู้ที่ยังดับกิเลสไม่ได้เห็นไหมเพราะว่าท่านดับกิเลสแล้วเพราะไม่ว่าพระอรหันต์จะอยู่ที่ใดที่นั้นสงบร่มเย็นไหมครับ
1: ร่มเย็นค่ะอาจารย
0: ์ไม่มีกิเลสเลยไม่มีกิเลสอีกเลยเห็นไหมครับ
1: ท่านจะไม่ให้โทษกับเราแล้วค่ะนอกจากอกุศลจิตของเราเองที่จะเป็นโทษนะคะอาจารย
0: ์นะครับแต่จะรู้หรือไม่รู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์นี่จะรู้นี่ก็ไม่ง่ายใช่ไหมครับ
1: ไม่ง่ายเลย
0: ได้ยินได้ฟังมาทำว่าข้อพึงปฏิบัติยังไงที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่ามีใครกล่าวว่าผู้นั้นผู้นี้เป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระญาติบุคคลก็เชื่อเห็นไหมครับเพราะนั้นศีลครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่สภาวะธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปเท่านั้นแต่ยังประพฤติด้วยนะครับประพฤติเป็นไปด้วยจนเป็นอัพยากตศีลนะครับกุศลศีลจนถึงระดับที่นะครับเป็นอัพยากตศีลนะครับดับกิเลสหมดแล้วเห็นไหมครับ

0: ึงไม่เป็นกุศลอกุศลอีกต่อไปเพราะไม่มีเชื้อของอกุศลที่เกิดขึ้นอีกแล้วที่จะเกิดขึ้น
1: ค่ะอาจารย์ขอโทษค่ะคือเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้ศึกษาพระธรรมหรือว่าตอนศึกษาใหม่ๆล่าก็คิดว่าพระอรหันต์นี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วแต่ว่าอาจารย์มากล่าววันนี้แล้วก็พอได้ฟังเรื่อยๆมาเนี่ยค่ะอาจารย์พระอรหันต์ท่านก็มีกิจการงานของท่านแต่ว่าจิตของท่านที่ทำกิจการงานนั้นก็คือสภาพธรรมะที่ดีงามแต่ไม่ใช่กุศลแล้ว
0: เนี่ยเคยได้ยินไหมครับท่านพระมารบุตรท
1: ่
0: านเป็นพระอรหันต
1: ์
0: เห็นไหมครับเป็นพระอรหันต์ทำหน้าที่อะไรครับท่าน
1: ล่าจำไม่ได้ว่าทำอะไรแต่ว่าอาจจะตรงนี้ค่ะล่าคิดขึ้นมาว่าทำหน้าที่ที่ว่า อาหารนะคะเวลาพระภิกษุที่มีผู้นิมนต์ใช่ไหมคะอาจารย์แล้วท่านก็เป็นผู้ที่ยังไงที่ว่าให้พระภิกษุรูปใดไปรับพัตหารอะไรเงี้ยอาจารย
0: ์
1: ไม่ทราบว่าคลาดเคลื่อนหรือเปล่าในตรงนี
0: ้ครับก็นี่คือก็ท่านมีส่วนด้วยที่ท่านทำหน้าที่แจกพัดแจกพัดนะครับแจกพัดหรือจัดเสนาสนะนะครับพระภิกษุสงฆ์มาจากจตุรทิศเนี่ยเห็นไหมครับมาเฝ้าภูมิภาคเนี่ยเห็นไหมครับแต่ถ้ามาเยอะๆมามากเนี่ยแล้วทำไงครับ
1: โอ้ก็ถ้าเป็นปุถุชนธรรมดาก็บ่นไปด้วยทำไปด้วยแบบเยอะเกินก็หงุดหงิดไงค่ะอาจารย
0: ์แต่ท่านไม่หงุดท่านเป็นพระอรหันต์ไม่หงุดหงิดนะครับ
1: ค่ะใช่
0: เห็นไหมครับเห็นไหมครับท่านมีจิตที่เป็นความดีงามที่ท่านจะอุปการะเกื้อกูลเห็นไหมครับแม้เป็นพระอรหันต์แล้วนะครับก็ท่านก็เข้ามาทำหน้าที่แจกพัดแจกเสนาสนะภิกษุประเภทนี้มีความเชี่ยวชาญทางด้านไหนหรือชำนาญไหนทางว่าพระวินัยพระสูตรพระภิธรรมท่านก็แจกนะครับแจกสถานที่ให้อยู่นะครับแจกพัดด้วยนะครับแจกพัดเห็นไหมอาหารเนี่ยท่านก็ต้องแจกเนี่ยท่านทำมาทำหน้าที่ถ้าไม่มีใครมาทำหน้าที่นี้ก็รู้สึกจะสะดวกไหมครับถ้าไม่มีคนมาไม่มีผู้มาแจกอาหารเนี่ยสะดวกไหมครับ
1: ไม่สะดวกแน่ๆเลยค่ะอาจารย
0: ์ครับขนาดพูดถึงบุคคลทั่วไปใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เห็นไหมนี่คือความจิตของท่านที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเป็นพระอรหันต์แล้วท่านคิดยังไงนะครับที่จะไม่ใช่ดับกิเลสแล้วเท่านั้นนะครับท่านก็ยังที่จะมาช่วยเหลือทำกิจหน้าที่ที่เป็นประโยชน์นะครับครับท่านก็มาเฝ้าภูมิภาคนะครับทูลที่จะทำหน้าที่นี้เห็นไหมครับครับไม่ใช่เป็นพระอาหารไม่เหมือนกับว่าท่านไม่ได้สนใจอะไรเลยใช่ไหมครับไม่ใช่งั้นนะครับดับกิเลสแล้วต้องไม่ลืมดับกิเลสแล้วไม่มีกิเลสแล้วนะครับ
1: ชีวิตของท่านเป็นประโยชน์มากเลยนะคะ
0: นี่คือความเนี่ยครับประพฤติเป็นไปหลายอย่างใช่ไหมครับพระอรหันต์ท่านทำหลายอย่างแสดงธรรมด้วยใช่ไหมครับตามความสะสมของท่านทำกิจหลายอย่างเลยนะครับดูแลภิกษุอาพาธเห็นไหมครับท่านพระสารีบุตรเนี่ยนะครับทีถึงเวลาที่ท่านจะไปบิณฑบาตท่านก็ยังไม่ไปท่านดูตรวจตาเห็นไหมครับนี่เป็นพระอัครสาวกด้วยนะครับผู้เลิศได้ปัญญาด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่คือความประพฤติเป็นไปครับ ประพฤติแม้ผู้ดับกิเลสแล้วเป็นอัพยากตศีลเห็นไหมศีลของผู้ที่ดับกิเลสแล้วเห็นไหมต่างกันไหม
1: ศีลของผู้ที่ดับกิเลสแล้วต่างกันไหมต่างกัน
0: ต่างกับผู้ที่ยังดับกิเลสไม่ได้แม้กุศลจิตเกิดขึ้นอกุศลเกิดแทรกขั้นได้ไหมครับ
1: สำหรับผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่ก็ต้องต่างค่ะ
0: เห็นไหมครับ
1: สลับกันได้ค่ะ
0: เดี๋ยวให้ทานเนี่ยไม่พอใจขึ้นก็ได้ใช่ไหมครับเอาทานไม่ประณีตเนี่ยรู้สึกโทสะแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับหรือว่ามีผู้รับทานมาแล้วแต่ของที่จะให้นี่ยังไม่เรียบร้อยเลยเดือดร้อนไหมครับสลับได้ไหมครับเห็นไหมครับแต่พระอรหันต์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยไม่มีความเดือดร้อนจึงเย็นไงครับศีลเย็นอย่างยิ่งเลย
1: ค่ะขอโทษค่ะอาจารย์ช่วงนี้ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะสนทนาก็บอกได้เลยนะคะถ้าไม่มีใครก็เนี่ยค่ะก็ต้องสนทนาเชิญค่ะ
2: ค่ะพิลาค่ะประเด็นเนี้ยค่ะอภยากตศีลเนี่ยค่ะอาจารย์ขาจะขอความชัดเจนค่ะอาจารย์อย่างกิริยาจิตของพระอรหันต์เราก็ยังพอเข้าใจนะคะแต่กิริยาจิต2ดวงเนี่ยค่ะอาจารย์ปัญจทวาราวชนจิตกับมโนทวาราวชนจิตเนี่ยค่ะเขาเป็นอัพยากตธรรมเพราะว่าไม่ใช่กุศลธรรมหรืออกุศลธรรมนะคะแล้วเขาเป็นอัพยากตศีลด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์อาจารย์ลบควรเปิด
0: ต้องมีความศีลต้องมีความประพฤติเป็นไปใช่ไหมครับ
2: ค่ะเพราะว่าที่ฝนก็ตรองอ่ะนะคะเพราะว่าปัญจทวาราวชนจิตเนี่ยเขารำพึงถึงอารมณ์ใช่ไหมฮะแล้วก็กระทำทางให้วิถีจิตทางปัญจทวารเป็นไปอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ประพฤติเป็นไปเหมือนกันฝนก็ว่าเป็นอภยากตาสิเนี่ยฝนเลยไม่แน่ใจก็เลยมาขออาจารย์ช่วยนะคะให้ความชัดเจนนะคะ
0: ทำไมถึงคิดถึงมโนทวารวัชนจิตนะครับเอาตรงนี้ก่อนพูดถึงศีลของพระอรหันต์ใช่ไหมครับ
2: กิริยาจิตสองดวงนี้พวกเราก็เป็นก็มีนะอาจารย์ผลเลยไม่แน่ใจ
0: พูดคือมีทั้งหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นพระอรหันต์หรือไม่ยังไม่เป็นคือยังไม่เป็นพระญาติบุคคลก็มีทั้งหมดนะครับต้องมี
2: อ๋ออันนี้แสดงว่าสองดวงนี่ก็เป็นอภยากตศีลด้วยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ปัญจทวารวัชนจิตเนี่ยเป็นจิตอะไรครับ
2: มีใครเปิดไมค์คุณอดุลรัตน์จะสนทนาด้วยหรือเปล่าคะถ้าไม่สนทนารบกวนปิดไมค์ด้วยค่ะเชิญค่ะอาจารย
0: ์ปัญจทวารวัชนจิตนะครับเป็นจิตอะไรครับ
2: เป็นกิริยาจิตค่ะอาจารย
0: ์มโนทวารวัชนจิต
2: ก็เป็นกิริยาจิตค่ะอาจารย
0: ์ครับเพราะนั้นพระอรหันต์มีไหมครับ
2: พระอรหันต์ก็มีค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ปุถุชน
2: ก็มีค่ะ
0: ครับนี่เห็นไหมครับเพราะนั้นถ้าเป็นปัญจทวารวัชนจิตมโนทวารจิตก็ทั่วไปก็มีอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับจิตที่เกิดขึ้นนะครับที่เป็นชาติกิริยานะครับของพระอรหันต์เนี่ยนะครับนะครับชาติกิริยาของพระอรหันต์ก็มีจิตหลายประเภทใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: มีมหากิริยาจิตกับมหากิริยาจิตก็คือจิตที่เป็นไปในรูปกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะแต่เป็นจิตของพระอรหันต์นะครับที่เป็นจิตที่มีความประพฤติเป็นไปที่เป็นอัพยากตศีลนะครับ ครับแต่พูดถึงจิตที่เป็นมโนทวารและพยาจิตนะครับทำมโนทวารเนี่ยนะครับหรือทำจิตทางปัญจทวารใช่ไหมครับถูกไหมครับมโนทวารจิตทำจิตได้กี่ทวารครับ
2: สองค่ะอาจารย์บทพนะทางปัญจทวาร
0: ทำจิตอะไรนะครับ
2: บทพนะทางปัญจทวารค่ะ
0: แล้วก็
2: มโนทวาราวัชนะทางมโนทวารค่ะอาจารย
0: ์ครับแต่ถ้านับรวมถึงกิริยาจิตนะครับพระอรหันต์ท่านก็ต้องมีจิตที่เกิดก่อนใช่ไหมครับแน่นอนไม่เว้นเลยนะจิตที่เกิดก่อนก็ก่อนที่ชวนะที่จะเป็นความประพฤติเป็นไปที่เป็นอัปยากตาสีก็ต้องมีใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: ครับก็ต้องมีครับถ้าไม่มีจะกระทำทางได้ไหมครับ
2: ก็ต้องประพฤติเป็นไปค่ะอาจารย
0: ์กระทำทางไงครับกระทำทางให้มีความประพฤติเป็นไปขาดไม่ได้ใช่ไหมครับ
2: ค่ะเข้าใจค่ะอาจารย์อ๋อค่ะชัดเจนค่ะ
0: ครับชัดเจนเร็วเลย
2: ค่ะเริ่มคือพอว่าเอิ่มก็เป็นความประพฤติเป็นไปไม่เหมือนเห็นได้ยินใช่ไหมคะเขาไม่ได้ประพฤติเป็นไปเลยสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะรับผลแล้วก็จบแต่นี่เรายังต้องทำอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ค่ะ
0: แต่ปกติเนี่ยถ้าพูดถึงความประพฤติเป็นไปต้องกล่าวถึงกุศลอกุศลหรือกิริยาของพระอรหันต์ถูกต้องไหมครับนี่คือความประพฤติปุถุชนก็มีปัญจทวารวาชนาจิตมีมโนทวารจิตนะแต่ปัญจทวารจิตคงไม่ต้องกล่าวถึงใช่ไหมครับเพราะเป็นจิตที่กระทำเป็นวิถีจิตแรกเท่านั้นเองให้วิถีจิตเกิดของจิตที่เกิดต่อตามรามาเนี่ยนะครับเกิดเป็นปัจจัยให้จิตเกิดวิถีจิตทั้งใดทางหนึ่งคือในห้าทวารแต่ถ้าเป็นมโนทวารและจิตเนี่ยต้องมีจิตที่กระทำทางที่จะให้กุศลหรืออกุศลเกิดขึ้นหรือกิริยาจิตของพระอรหันต์วันนั้นก็ต้องมีแต่ถ้ากล่าวโดยความประพฤติเป็นไปเนี่ยกล่าวถึงกุศลอกุศลกิริยาทั้งของพระอรหันต์นั้นใช่ไหมครับแต่มโนทวารและจิตเนี่ยยังไงก็ต้องเกิดถ้านับจิตชาติกิริยาทั้งหมดก็ต้องมีรวมถึงมโนทวารวัญญาจิตด้วยแต่ถ้ามุ่งถึงความประพฤติเป็นไปเนี่ยคง ไม่เหมือนกับที่เป็นชวนะใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็อยากจะขอความชัดเจนฝนฟังอาจารย์อธิบายแล้วเหมือนกับว่าไม่ใช่เหรอคะอาจารย์
0: ไม่ใช่เลยครับ
2: ไม่ใช่ศีลไม่ใช่อัพยากตะศีลแต่ว่าก็เขาประพฤติเป็นไปเขาก็เป็นอัพยากตะศีลเหมือนกัน
0: คือถ้าใช่ถ้าจริงๆแล้วนะประพฤติเป็นไปเนี่ยถ้ากล่าวโดยรวมใช่ไหมครับต้องเป็นกุศลถ้าเป็นกุศลเนี่ยไม่ได้นับถึงมโนทวารวัชนะใช่ไหมครับถ้าเป็นกุศลศีลเฉยเนี่ยท่านเช่นผู้ที่ยังไม่ดับกิเลสกุศลที่เกิดก่อนก็ต้องมีมโนทวารวัชนาจิตทำจิตโวธธรรมะใช่ไหมครับแต่ไม่ได้กล่าวถึงโวธธรรมะใช่ไหมครับว่าเป็นศีลใช่ไหมครับ
2: อืมใช่ค่ะ
0: แต่กล่าวถึงกุศลศีลเท่านั้นเองอกุศลศีลก็เหมือนกันไม่ได้กล่าวถึงมโนทวารวัชนาจิตที่ทำจิตโวธธรรมะหรือแม้กระทั่งพระอรหันต์ความประพฤติเป็นไปก็ต้องเป็นขณะที่เป็นชวนะแต่ถ้าพูดถึงว่าจิตที่เป็นชาติกิริยาที่เกิดขึ้นอ่ะแม้ชวนาจิตจะเกิดเองโดยที่ไม่มีมโนทวารจิตแม้ขณะพระอรหันต์เนี่ยถ้าไม่เกิดชวนาจิตที่จะเป็นอวยากตะศีลก็มีไม่ได้ใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: ครับหมายถึงจิตที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นชาติกิริยาก็ต้องมีแต่กุศลศีลอกุศลศีลไม่ได้กล่าวถึงมโนทวารจิตเลยใช่ไหมครับ
2: ท่านไม่ได้กล่าวแต่ฝนคิดตามเหตุผลนะฝนไม่เข้าใจก็มาสนทนากับอาจารย
0: ์ครับแต่ทำไมจะให้นับรวมกับเฉพาะพระอรหันต์แต่ที่กล่าวหมายความว่ามหากิริยาจิตก็เป็นชาติกิริยาใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะ
0: กิริยาจิตเป็นชาติกิริยามโนทวารวัชนาจิตก็เป็นชาติกิริยาแต่เป็นอเหตุกจิต
2: มันต้อง
0: ไม่
2: เ
0: กี่ยวกับ
2: เหตุผลกับจิต
0: ถูกต้องไหมครับเป็นเหตุกับกิริยาจิต
2: เป็นเหตุกับจิตค่ะ
0: ครับ
2: แล้ว
0: แต่ต้องเกิดนะต้องเป็นกระทำทางให้ชวนะของพระอรหันต์เนี่ยนะครับ
2: ค่ะ
0: ก็ต้องเป็นอย่างเช่นพระมหากิริยาจิตที่เป็นไปเด่นแต่ก่อนที่จิตเป็นกุศลก็เป็นชาติกิริยาเป็นมหากิริยาเป็นไปในทานในศีลศีลที่งามเนี่ยที่งดงามความเบิกเพราะว่าศีลเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นวาลิตศีลนั้นนะครับแต่ท่านดับกิเลสทั้งหมดแล้วไม่มีเจตนาที่จะล่วงอะไรแล้วนะครับก็เป็นมีจาริตศีลเนี่ยจิตจาริตที่มีความประพฤติไม่ใช่วาลิตศีลวาลิตศีลเนี่ยคืองดเว้นแต่จาริตก็คือความประพฤติที่ดีงามก็เป็นมหากิริยาจิตที่เป็นความประพฤติที่ดีงามนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะกล่าวว่าเป็นอัพยากตศีลแต่ถ้าหมายถึงจิตชาติกิริยาเหมือนกันเป็นชาติกิริยาแต่ต่างกันที่ประกอบด้วยเหตุกับไม่ได้ประกอบด้วยเหตุมหากิริยาจิตต้องประกอบด้วยเหตุใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ขณะนั้นก็ต้องมีอาโลภะอาโทสะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับแล้วแต่นะครับพระอรหันต์ไม่ได้หมายความพระอรหันต์จิตที่เป็นมหากิริยาเนี่ยนะครับจะต้องมีประกอบด้วยปัญญาทุกครั้งไปไม่จำเป็นใช่ไหมครับครับเป็นไงครับ
2: วันนี้อาจารย์คะวันนี้สนทนาของสูงแต่ว่าเป็นวิชาการก็จะได้เข้าใจอะค่ะอาจารย
0: ์ครับครับ
2: สรุปแล้วฝนก็ยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรค่ะอาจารย์ไว้ค่อย
0: ๆครับ
2: ค่อยๆศึกษาต่อไปค่ะ
0: ครับแต่ไม่ทราบได้ฟังเมื่อวันอังคารด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะอาจารย์ฝน
0: แล้วได้ฟังว่าไงครับเป็นไหม
2: ไม่ได้พูดถึงท่านไม่ได้กล่าวถึงปัญจทวาราวัชนจิตกับมโนทวาราวัชนจิตค่ะ
0: จะมีกล่าวถึงนะครับมีกล่าวถึง
2: มีกล่าวถึงแล้วครับฝนแสดงฝนฟังไม่ละเอียด
0: ตอนอาจารย์วิชัยค้นคว้ามาแล้วก็มากล่าว
2: แล้วอาจารย์ช่วยสรุปให้ฝนฟังฝน
0: ก็สรุปก็ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะสรุปให้ได้เพราะว่าทำอันนี้ละเอียดมากแต่เราทราบไว้เท่านั้นเองกิริยาจิตนะครับจิตที่เป็นไปเนี่ยครับที่มีความเบิกบานเป็นไปเนี่ยนะครับทางกายวาจาใจเนี่ยนะครับก็ต้องมีจิตประเภทไหนบ้างนะครับถ้าพูดถึงกุศลศีลอกุศลศีลเนี่ยนะครับเราไม่ได้กล่าวถึงจิตที่เป็นชาติกิริยาใช่ไหมครับเช่นโบธมนาจิตหรือมโนทวารพนาจิตที่ทำกิจทางมโนทวารไม่ได้กล่าวถึงใช่ไหมครับกล่าวถึงความประพฤติเป็นไปที่เป็นชวนะเท่านั้นเอง
2: ใช่ค่ะ
0: ครับแต่ทีนี้คุณฝนคิดว่าจะถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยอัพยากตศีลจะต้องรวมมโนทวารวัชจิตด้วยใช่ไหมครับตรงนี้ถูกต้องไหมครับ
2: คือฝนถามโดยรวมค่ะว่าสองกิริยาจิตสองดวงเนี่ยไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับทั่วไปหรือพระอรหันต์เนี้ยค่ะคือก็เขาท่านก็ทำหน้าที่ก็ทำทางให้อย่างปัญจทวาราวัชนจิตก็ก็ทำทางให้วิถีจิตทางปัญจทวารเกิดขึ้นใช่ไหมฮะมโนทวาราวัชนจิตก็กระทำทางให้ชวนจิตเกิดขึ้นก็เป็นความประพฤติเป็นไปดังนั้นสองดวงนี้จึงเป็นอภยากตศีลใช่หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เพราะด้วยเหตุด้วยผลอย่างนี้ค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ที่ว่าสองดวงนี้คือดวงไหนครับ
2: ปัญจทวารวัชนจิตกับมโนทวารวัชนจิต
0: ปัญจทวารวัชนจิตไม่ต้องนับเข้ามาหรอกครับเพราะเป็นจิตที่เพียงเป็นปัจจัยให้วิธีจิตเกิดขึ้นเท่านั้นเองแต่มโนทวารจิตเป็นปัจจัยให้ชวนะวิถีจิตเกิดสืบต่อ
2: เพราะฉะนั้นปัญจทวาราวัชนจิตนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องก
0: ับไม่ต้องกล่าวถึงเลย
2: ค่ะ
0: แต่ถ้าโดยศีลที่มีความประพฤติขณะที่ประพฤติเป็นไปเนี่ยเสพซ้ำกันปกติ7ขณะเห็นไหมครับต้องเป็นขณะที่เป็นชวนะใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ชวนะเนี่ยนะครับหมายความว่าชวนะจะเกิดเองอ่ะนะครับนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นปุถุชนนะครับ กิริยาจิตเกิดก่อนที่จะเป็นกุศลอกุศลใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: จิตต่างกันแล้วใช่ไหมครับจิตชาติกิริยากับจิตชาติกุศลหรือว่าอกุศลปิยาก็คือมโนทวารพยาจิตแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยเป็นกิริยาชาติกิริยาเหมือนกันก็คือมโนทวารพยาจิตที่เป็นโลธมณธรรมวจทวารหรือมโนทวารจิตทำกิจทางมโนทวารก็คือกิริยาจิตเหมือนกันคือมีจิตกิริยาทั้งหมดเลยแต่ต่างกันที่ว่ามโนทวารจิตเนี่ยของพระอรหันต์หรือแม้กระทั่งปุถุชนก็ตามเป็นชาติกิริยาที่เป็นอเหตุกะครับเพราะนั้นเพียงรับทราบไว้ก่อนว่าพระอรหันต์ก่อนที่จะเป็นชวนาจิตก็ต้องมีมหาก็ต้องมีมโนทวารวชนาจิตด้วยที่เป็นชาติกิริยาไม่ใช่คือชนะโดยกิริยามีมโนทวารจิตร่วมเข้าด้วยใช่ไหมครับถ้าได้นับตัวกิริยาแต่ถ้าเป็นปุถุชนเนี่ยไม่ได้นับเป็นกุศลก็นับเป็นกุศลศีลอกุศลศีลไม่นับไม่ได้นับกิริยาที่เป็นมโนทวารวิญญาณจิตถูกต้องไหมครับนับโดยชาติกิริยาถ้าจะทับเอาปริยาทั้งหมดอ่ะก็คือขณะที่พระอรหันต์เนี่ยก่อนที่จะเป็นอัพยากตศีลก็ต้องมีจิตชาติกิริยาด้วย
2: นั่นหมายถึงว่าถ้าพูดถึงจิตของพระอรหันต์ก็คือมโนทวาราวัชนะจิตนั่นคือก็คืออภยากตสินด้วยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ก็ตรงนี้ครับความละเอียดตรงนี้ครับจะเห็นความต่างกันมโนทวาราจิตไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วยแต่ที่พูดถึงเนี่ยหมายความว่าเป็นปัจจัยให้เกิดเนี่ยครับเป็นปัจจัยให้เกิดเป็นปัจจัยให้กิริยาจิตของพระอรหันต์ที่เป็นอภยากตะที่เป็นอภยากตสีเนี่ยเกิดขึ้นเพราะถ้ารับจริงๆนะครับจิตที่เป็นชาติกิริยาของพระอรหันต์เนี่ยมีหาสิตุปาทจิตด้วย
2: ค่ะ
0: จิตที่ทำให้เกิดการยิ้มแย้มไงครับยิ้มแย้มแล้วก็ยังมีอภิญญาจิตของพระอรหันต์ที่เป็นชาติกิริยาด้วยพอพระอรหันต์ดับกิเลสแล้วก็ต้องเป็นชาติกิริยาอภิญญาจิตครับ
2: ครับอาจารย์ฝนว่าประเด็นนี้ฝนถ้าจะถามเกินฐานะแล้วค่ะอาจารย
0: ์ครับครับ
2: ไว้ก่อนก็ได้ค่ะ
0: ครับแต่ที่แน่นอนก็คือต้องมีมหากิริยาจิตใช่ไหมครับนี่คืออัพยากตศีลอันนี้แน่นอนใช่ไหมครับเป็นศีลที่เป็นอัพยากตศีลนี่คือแน่นอนถูกต้องไหมครับแต่คุณฝนก็คิดว่าจะรวมมโนทวารวัชนาจิตด้วยหรือเปล่านะครับเนี่ยตรงเนี้ยครับก็เก็บไว้พิจารณาก่อนแล้วกันนะครับ
2: ขอบคุณมากครับอาจารย์ไว้ก่อนคุณบุญสองเปิดไมค์นะคะอาจารย
0: ์ครับ
3: ครับอาจารย์ขอการครับพี่ฝนขอการกับอาจารย์ธีรพันธ์ครับประเด็นแม้แต่เหมือนพี่ฝนกล่าวครับประเด็นเหมือนจะละเอียดลึกซึ้งแต่เนื่องจากเป็นคำของพัสดาอาจารย์ครับที่ค่อยๆพิจารณาตามอาจารย์ครับเท่าไรก็ทันนั้นอาจารย์ครับเมื่อขน้อยได้ถามนะอาจารย์ครับอาจารย์คือคุณขน้อยได้เท่าไรก็เท่านั้นอาจารย์ครับอาจารย์ครับคือคำว่าอภยกตาศีลหมายว่าความเป็นไปของจิตที่ทำกิจสาวนาอาจารย์ครับที่เคยได้ยินได้ฟังกันมามีกุศลศีลบ้างมีอกุศลศีลบ้างมีอภยกตาศีลบ้างแต่ก่อนมุ่งหมายถึงจิตมาทำกิจสวนะแต่ก็เว้นสวนะอะไรของอรูปภพกันยังไม่กล่าวถึงถ้ากล่าวถึงเฉพาะที อกุศลจิต12ประเภทนี้แล้วก็มหากุศล8แล้วก็มหากิริยา8อาจารย์ครับอาจารย์ครับคำถามคือสาวนาปฏิปาทกะมนาสิกาละนี่จังครับมีอันไรที่สอดรับเกี่ยวของกับอภยกตาศีลไหมครับอาจารย์ครับเพราะมโนทวาราวสนจิตนี่นะครับเป็นจิตศาสตร์กิริยาสักแต่ว่าคธรรมตามการสะสมอย่างนี้จังครับเป็นศาสตร์เดียวกับมหากิริยาทำกิจสาวนา และสักตะวันก็ทำเหมือนกันนะครับชื่อว่าคือเป็นจิตประเภทนี้นะเป็นบาตรให้แก่ปุถุชนหรือเสขบุคคลกับอย่างหนึ่งแต่เป็นบาตรให้พาลหันในจันทร์ครับสวรรปฏิปัตกะมนสิกาละเป็นสื่อของมโนทวาราวัสนาจิตที่มีอาจารย์ครับอันนี้คำถามที่หนึ่งครับอาจารย์ครับ
4: กระทู้คำถามอีกทีครับคำถามไม่ต้องยาวมาก
3: อาจารย์ขออภัยครับอาจารย์คือคำว่ามโนทวาราวัสนาจิตอาจารย์ครับเป็นคัดกล่าวถึงศีลเป็นอัปจักอภัยกตาศีลมุ่งหมายถึงศีลของพระอรหันต์หรือเป็นมโนทวาราวจิตของพระอรหันต์เท่านั้นเพราะว่ามโนทวาราวจิตในท่านครับเป็นบาตรเหมือนเป็นบาตรคือสวนะปฏิปาทกะมนสิกาละนะเป็นบาตรขณะที่เป็นบาตรในพระอรหันต์นี่นะมโนทวาราวัสนาจิตนะครับเป็นศาสตร์เดียวกันกับจิตมาทำคิดสวนะแล้วสัตวะก็ทำเหมือนกันกับมหากิริยาทำคิดสวนะอาจารย์ครับเกี่ยวกันไหมอย่างนี้อาจารย์ครับ
4: ครับมโนทวาราวัสนาจิตนะครับเป็นจิตกระทำจิตอะไรบ้างครับ
3: ทำคิดอาวสนกิจครับอาจารย
4: ์ทางไหนครับ
3: ทั้งมโนทวารครับอาจารย์ครับ
4: ครับแล้วก็ทำคิดอะไรอีกครับ
3: โวทัพนกิจทั้งปัญจทวารทั้งปัญจทวารครับอาจารย์ครับ
4: ครับมันมโนทวารจิตทำจิตได้สองจิต
3: ใช่ครับ
4: ทำจิตอาวสนาทางมโนทวารแล้วก็โวทัพนาทางปัญจทวารครับนี่ก็เป็นชาติกิยาจิตเป็นเหตุกากิยาจิตคร
3: ับ คร
4: ับ ครับและคำถามครับ
3: คำถามคือจิตประเภทนี้นะอาจารย์ครับเกิดขึ้นเป็นไปไม่ว่าแต่อันบุคคลไหนจังสิอาจารย์ครับแต่เป็นจิตสักแต่ว่ากระทำจังสิอาจารย์ครับเพราะเป็นจิตสัตว์กิริยาจังสิอาจารย์ครับแต่สำหรับพระอรหันต์แล้วนะครับอาจารย์ครับมากิริยาทำคิดสวนาเนี่ยกับสัตวะกระทำเป็นศาสตร์เดียวกันกับมโนทวาราจิตเป็นศาสตร์กิริยาแต่ต่างกันสิทธิเหตุเท่านั้นเองอาจารย์ครับจึงเขาเรียกว่าอัพยกตาศีล
4: คือถ้าพูดถึงครับถ้าพูดถึงมหากิริยาจิตเป็นสเหตุกะกิริยาจิตแต่ถ้าเป็นมโนทวาชนิดเป็นอเหตุกะกิริยาจิต
3: ใช่ครับอาจารย์
4: เพราะเหตุทุกากิยาจิตต้องมีเหตุเกิดร่วมด้วยอย่างน้อยสองเหตุแต่ถ้าเป็นเหตุทุกากิยาจิตนะครับได้แก่มโนทวารกัจจจิตเนี่ยนะครับคำจริงแล้วก่อนทำจิตทางปัญจทวารนี่คือก่อนที่ชวนาจิตเกิดกับมโนทวารทำอวัจจจิตทางมโนทวารเป็นเหตุทุกากิยาจิตนี่คือความต่างกัน
3: โดยแต่พอจะมาเป็นอภัยกตาศีลอย่างไรท่านครับอภัยกตาศีลเนี่ยเกี่ยวกันคือเป็นประเภทจิตที่เป็นปัจจัยให้แก่จิตตสรูปกายวิญญาตวจีวิญญาตจังสีนันจันครับสักแต่ว่าจังสีนันทั้งทำคิดอวสนะบวชทัพนะหรือสวนะอะไรนี่จันครับจิตตันที่อเหตุกะกับสาเหตุกะนี่นะจันครับอาจารย์ครับให้ความละเอียดในตรงนี้อาจารย์ครับ
4: ครับวิญญัตครับคุณฝนคุณฝนก็ยังฟังอยู่ใช่ไหมครับ
1: ฟังอยู่ค่ะอาจารย
4: ์ครับพอดีที่กล่าวถึงกิยัตเดี๋ยวคุณอุ่นส่องนะครับพูดถึงตัวนี้ก็เกี่ยวเนื่องกันนะครับที่กล่าวถึงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือการกล่าวถึงจิตที่คือวิญญาตเนี่ยอาศัยวิญญาตนะครับที่แสดงความหมายนี่ครับเนี่ยอย่างเช่นพระอรหันต์เนี่ยท่านจึงที่กล่าวถึงเมื่อวันอังคารนะครับใช่ไหมครับก็คือรวมถึงเนี่ยที่นำมากล่าวถึงก็คือเป็นวิญญาต ที่จะมีการกระทำทางกายวาจาการพูดที่ออกมาจากใจให้มีความหมายหรือเป็นการกระทำเนี่ยใช่ไหมครับที่เป็นมหากิยาจิตเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีจิตหลายประเภทที่จะเป็นมันจะให้วิญญาติรูปเกิดนะครับก็คือจึงรับรวมมโนทวารวชนจิตเข้ามาด้วยนะครับนะครับเพราะนั้นก็มีจิตหลายประเภทมีมหากิยาจิตด้วยนะครับมีหัสสิตุปาทจิตด้วยนะครับมีรูปาวจรกิยาจิตด้วยอภิญญาจิตด้วยนี่ที่พูดถึงโดยในยะของที่มีวิญญัติเนี่ยครับแต่คุณฝนก็กล่าวถึงเหมือนกับคล้ายกับคุณบุญสองใช่ไหมครับที่คุณบุญสองจะถามนี่หมายว่ามหากิยาจิตเนี่ยนะครับที่เป็นอภิญญาตาสีเนี่ยรวมถึงมโนทวารชัดจิตเหมือนกันใช่ไหมครับคำถามเดียวกันใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะอาจารย์
4: ใช่ไหมครับครับก็จะแต่ถ้ากล่าวถึงอภิญญากตะศีลเนี่ยนะครับพูดถึงดูทั่วไปเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงศีลเนี่ยนะครับที่เป็นอย่างว่าศีลเพราะไม่ใช่กุศลศีลไม่ใช่อกุศลศีลใช่ไหมครับไม่ใช่กุศลศีลอกุศลศีลแต่ถ้าพูดถึงโดยในยะของศีลแล้วเนี่ยกุศลศีลท่านก็ไม่ได้นับมโนทวารจิตเป็นศีลใช่ไหมครับกระทำทานเท่านั้นเองถ้าเป็นกุศลศีลเนี่ยยังไม่ถึงพระอรหันต์นะใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
4: ก็ไม่ได้กล่าวใช่ไหมครับถึงแม้กระทั่งก่อนหน้านั้นที่สนทนาครับวิบากก็แน่นอนไม่ได้เป็นชาติกิยาที่เป็นความประพฤติเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพียงแค่เป็นผลเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นกุศลศีลก็ไม่ได้กล่าวถึงมโนทวารวจนจิตด้วยที่กระทำทางที่เป็นกุศลหรืออกุศลนะครับที่เป็นอกุศลศีลแต่ที่พูดถึงอมหากิยาจิตและมีมโนทวารจิตกล่าวโดยนัยยะที่มีจิตที่เป็นปัจจัยให้วิญญาณที่เป็นชาติกิริยา
3: ใช่ครับอาจารย์ครับ
4: เนี่ยจึงมีมโนทวารวจนจิตด้วยกล่าวถึงมหากิยาจิตด้วยนะครับกล่าวถึงรูปาวจรกิยาจิตด้วยนะครับและกล่าวถึงมโนทวารจิตก็กล่าวใช่ไหมครับทัสสิตุปาจิตก็กล่าวด้วยแล้วก็อภิญญาจิตของพระอรหันต์ที่เป็นชาติกิริยาเนี่ยจึงกล่าวเข้ามาด้วยโดยเดียร์ของวิญญาตเนี่ยครับให้รู้ความหมายเพราะวิญญาตก็คือวิญญาติก็คือให้รู้ความหมายตามความ
3: ใช่ครับใช่ครับ
4: ออกมาทางกายหรือวาจาเท่านั้นเอง
3: โดย
4: นะครับครับ
3: อาจารย์ครับ
4: ครับ
3: อาจารย์ขออภัยครับอาจารย์อาจารย์ยกตัวอย่างคืออะไรอันนั้นพระอรหันต์น่ะก่อนจะมีวาจีวิญญัตินะอาจารย์ครับหยุกวาจีวิญญัติออกมาก็ต้องมีมโนทวารามคิดน่ะอาจารย์ครับเป็นปัจจัยหรือว่าตึกถึงคำหรือว่าลำพึงหรือว่าอาวัชนะถึงคำที่จะพูดใช่ไหมอาจารย์ครับ
4: ก็วิจารวิญญัติเนี่ยก็ต้องมีเวลาไม่ต้องถึงพระอรหันต์ก็ได้นะครับปุถุชนเนี่ยเวลาจะพูดนะครับใช่ไหมครับเนี่ยครับก็ต้องจิตคิดใช่ไหมครับ
3: โดย
4: จะพูดอะไรโดยไม่ได้ที่จะเปล่งเสียงออกมาเนี่ยต้องมีปัจจัยให้จิตที่คิดจึงจะเป็นปัจจัยให้มีการเปล่งเสียงออกมานะครับเกิดพร้อมกับจิตเลยนะครับพร้อมกับอุปทานขณะของจิตเลย
3: นะครับอาจารย์ครับอันคือมโนทวาราวจิตของพระอรหันต์นี่นะตึกถึงคำสวนะดวงใดดวงหนึ่งมันทำคิดสวนะกะเป็นไปตามนั้นเลยอาจารย์ครับเป็นอภิญญากตาศีลด้วยเป็นวาจีวิญญัติปจีวิญญัติสองส่วนปุถุชนอาจารย์ครับเวลาตึกถึงคำกระตึกเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นอภิญญากตาศีลเป็นกุศลศีลหรืออกุศลศีลที่ทำจิตมาทำกิจสวนะแล้วมโนทวารามจิตของปุถุชนน่ะจะเป็นอะไรครับอาจารย์ไม่ได้เป็นอะไรเลยใช่ไหมครับหรือยังไงอาจารย์
4: ไม่ได้กล่าวถึงว่าไม่ได้กล่าวถึงว่าเป็นศีลนะครับเป็นเพียงแค่จิตที่เกิดก่อนเท่านั้นเองก่อนคือง่ายคือเกิดก่อนชวนะทางวจทวารหรือทางมโนทวารถ้าทางมโนทวารก็เป็นอวัชนะแต่ถ้าทำโวทวนะก็คือทางปัจจทวารเกิดก่อนเท่านั้นเองไม่ได้กล่าวคำว่าเป็นศีลเลยถ้ากล่าวศีลจริงต้องเป็นขนาดที่เป็นชวนะที่เป็นประพฤติเป็นไปเพราะโนทวารชวนะเนี่ยก็เพียงแค่กระทำทางเท่านั้นเอง ใช่ไหมครับกระทำทางและเป็นอเหตุกะกิยาด้วยไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วยไม่มีเหตุ
3: เป็นบาตรเป็นบาตรเป็นทางกระทำทาง
4: กระทำทางเท่านั้นเอง
3: สำหรับปุถุชนครับ
4: ครับปุถุชน
3: ส่วนพระอรหันต์อาจารย์ครับส่วนพระอรหันต์เนี่ยขณะที่มีวากีวิญญัติลูกเกิดขึ้นเป็นไปที่คิดถึงคำนะท่านครับนะมโนทวารจะตึกถึงคำจะกล่าวจะนะคิดแล้วก็กล่าวแล้วก็จิตทำคิดสวรรค์ก็เป็นไปอย่างนี้ท่านครับมโนทวารจิตของพระอรหันต์เนี่ยเป็นอภัยกตาศีลไหมครับอาจารย์ครับ
4: ครับตัวเนี้ยครับ
3: จะตึงใหญ่ครับอาจารย์
4: คร
3: ับ
4: ครับครับแต่ที่กล่าวถึงวันนั้นน่ะก็คือกล่าวถึงวิญญาณที่อาจารย์วิชัยค้นมากล่าวถึงวิญญาณว่ามีจิตอะไรบ้าง
3: ใช่ครับอาจารย์ครับ
4: เพราะว่าจิตจะเป็นมหากิริยาจิตของพระอรหันต์จะเกิดเองลอยๆไม่ได้ต้องมีจิตที่เกิดก่อนก็คือมโนทวารญาจิตนะ
3: โดย
4: แค่เนี่ยจะขาดไม่ได้เลยเพราะนั้นจริงพูดถึงมโนทวารญาจิตด้วยท่านกล่าวถึงไงจิตที่ทำให้วิญญาณเกิดใช่ไหมครับไม่ให้อยู่ดีเป็นชวนาเกิดเลยต้องมีมโนทวารญาจิตด้วยนะครับเพราะนั้นของพระอรหันต์ใช่ไหมก็ต้องกล่าวถึงมโนทวารญาจิตด้วยและเป็นจิตที่เป็นปัจจัยให้วิญญาณติดรูปเกิดนะครับของพระอรหันต์ที่การกล่าวด้วยจิตที่ดีงามการจะพูดของพระอรหันต์ใช่มั้ยก็พูดด้วยคือแน่นอนท่านไม่มีกิเลสแล้วเห็นมั้ยครับท่านพูดด้วยความกรุณาต่อสัตว์พูดกล่าวถึงพูดเห็นมั้ยครับพูดคำที่เป็นประโยชน์นะครับพูดที่คำที่ไม่เกิดโทษเลยทั้งสิ้นเลยเป็นประโยชน์ก็ต้องมีการกล่าวถึงจิตที่เป็นชาติกิยาด้วยแต่จะให้เป็นอภยกตาศีลเลยเนี่ยครับก็ต้องไปค้นคว้าดูจะต้องไปค้นคว้าดูแต่ท่านกล่าวโดยในยะของวิญญาณเท่านั้นเองไม่ใช่
3: วิญญาณ
4: ท่านไม่ได้กล่าวถึงว่าเอาอภยกตาศีลที่ผมได้ยินนานะ
3: โดย
4: ในวันนั้นน่ะท่านก็ไม่ได้กล่าวถึงว่าที่เป็นอภยกตาศีลทั้งหมดเลย
3: ครับ
4: ท่านนะแต่ว่าเพียงกล่าวด้วยในยะของวิญญาณท่านนั้นเองที่จะต้องมีมโนทวารจิตเข้ามาด้วย
3: โดยอาจารย์ครับเป็นเรื่องยากแต่เนื่องจากคำของพุทธองค์แล้วเวลาฟังอาจารย์ครับยิ่งฟังแม้แต่ไตตองไม่ได้ก็เห็นความลึกซึ้งที่สุดเลยแม้แต่ไตตองได้เนี่ยก็ยังบ่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงเลยอาจารย์ครับอาจารย์ครับอีกนิดนึงครับอาจารย์ครับขอหน่อยได้ฟังได้ศึกษาแลกเปลี่ยนกันครับสหายธรรมเกี่ยวกับมหาประธานอาจารย์ครับท่านรวมจิตที่รู้ได้ทุกเรื่องอาจารย์ครับรู้ได้ทุกเรื่องมี6ประเภทเท่านั้นครับอาจารย์ครับคือมโนทวาราวสนจิต1ดวงแล้วก็มหากิริยาญาณสัมปยุตอีก4ก็เป็น5แล้วก็กิริยาอภิญญานี่อีก1เป็น6อาจารย์ครับ6ประเภทนี่นะเป็นจิตของพระหลานทั้งหมดเลยแม้แต่มโนทวาราจิตเนี่ยก็ต้องเป็นของพระหลานจริงคอยรู้อารมณ์ใดทุกอารมณ์เหมือนกันครับแล้วส่วนปุถุชนนี่นะอาจารย์ครับมโนทวาราจิตก็มีเหมือนกันแต่ไม่ได้รู้ทุกเรื่องคือกับพระหลานอาจารย์ครับอันส่วนนี้นะอาจารย์ครับให้เป็นเหตุให้ไตตองความละเอียดยังไงครับอาจารย์ครับ
4: ครับจริงๆแล้วมโนทวารชนะจิตเนี่ยครับเป็นจิตที่ท่านเปรียบเหมือนจิตที่ไม่รู้คุณครับแต่มีจิตเหมือนกับสัพพัญญุตญาณเลยใช่ไหมครับคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมครับจิตเนี่ยครับที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมโนทวารวจิตก็คือลำพึงเห็นไหมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีอารมณ์อะไรที่พระองค์ที่ไม่สามารถที่จะอะไรเป็นเครื่องขวางกั้นได้เลย
3: อาจารย์ครับนิดนึงเมื่อกี้นี่ฟังไหมท่านครับขออภัยอาจารย์ครับอาจารย์กล่าวถึงมโนทวาราวจิตนี่เปรียบเหมือนจิตไม่มีคุณคือยังไงครับอาจารย์ครับ
4: ก็คือทำก็เป็นจิตชาติกิริยาที่เป็นอเหตุกะกิริยาจิตไงไม่ใช่ จิตที่ทำจิตที่แล่นไปที่เป็นชวนะไงเพราะไม่ได้ประกอบด้วยเหตุไงจึงไม่รู้คุณ
3: เหมือน
4: กับจิตที่เซ่อนะครับแต่มีจิตเหมือนสัพพัญญุตญาณ
3: โอ้ครับ
4: เพราะจิตที่จะรู้อารมณ์ได้อะไรก็ตามเนี่ยนะครับคิดถึงเนี่ยจะขาดมโนทวารวัชนะจิตได้ไหมครับ
3: ไม่ได้ครับอาจารย์ครับ
4: ต้องมีมโนทวารจิตนึกถึงแต่ว่าจะนึกถึงระดับไหนก็แล้วแต่ยกตัวอย่างนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีอะไรติดขัดเลยอนาวรณญาณพยานที่ไม่มีอะไรขวางกั้นท่านพระองค์จะตรึกจะนึกถึงอะไรได้ทั้งสิ้นไม่มีอะไรกั้นเวลาคุณส่องนึกถึงชื่อใครนึกไม่ออกมีบ้างไหมครับ
3: มีครับอาจารย
4: ์ทำไมเป็นงั้นนะ
3: เพราะไม่ใส่ซับพันยูนะครับจำครับ
4: คือไม่ต้องถือสัพพัญญูหรอกแต่ท่านเปรียบไงเปรียบว่าจิตมโนทวารจิตเหมือนจิตที่เป็นสัพพัญญุตญาณเลยไม่ว่าจะเป็นจิตของใครก็แล้วแต่เพราะอารมณ์ทั้งหมดน่ะขาดมโนทวารจิตไม่ได้ที่ต้องเกิดก่อนที่จะคิดทางใจเนี่ยว่าทางใจเนี่ยเป็นที่รวมใช่ไหมครับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยทางใจเนี่ยเป็นที่รวมเลยก็เกิดสืบต่อรับอารมณ
3: ์โดย
4: ครับแต่ถ้าเปรียบให้เห็นก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับจะตรึกถึงอะไรเนี่ยท่านก็ต้องมีมโนทวารจิตมโนทวารวัชนะจิตจิตที่ลำพึงถึงอารมณ์อาวัชนะจิตที่อารมณ์ถึงอารมณ์ทางมโนทวารก็ต้องเกิดก่อนใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับอาจารย์ครับ
4: แล้วก็จะมีชนะวิถีเกิดใช่ไหมครับเพราะนั้นพยานไม่มีอะไรที่จะติดขัดเลยแต่ไม่เหมือนกับจิตที่เป็นชวนะจิตนะครับปกตินะครับถ้าเป็นของปุถุชนเนี่ยก็แน่นอนครับเป็นกุศลหรืออกุศลแต่พระอรหันต์เนี่ยไม่มีอกุศลหรืออกุศลเลยไม่มีอกุศลและกุศลเลยเป็นจิตชาติกิริยานะครับ
3: โดย
4: ครับนี่จึงเป็นความต่างกันครับ
3: เป็นประเภทจิตที่ไม่มีปัญญาไม่มีเหตุเกิดรวมส่วนกิริยามีอย่างน้อยกับสองเหตุยิ่งกว่าประกอบด้วยปัญญาของพระอรหันต์อีกพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธองค์อีก
4: ท่านจิตเหมือนจิตที่เซ่อคนเซ่อ
3: โดย
4: แต่ขาดไม่ได้แต่ขาดจิตนี้ไม่ได้นะครับต้องเกิดก่อน
3: โดย
4: มโนทวารจิตเนี่ยก็เหมือนกับสัพพัญญุตญาณเลยเพราะว่าขาดไม่ได้จะนึกถึงอะไรก็ตามเนี่ยจิตนี้ต้องเกิดก่อนแต่ว่าไม่รู้คุณจิตที่เกิดสืบต่อจะเป็นสภาพธรรมะที่ดีงามมโนทวารและจิตจะรู้ไหมจะรู้จะเป็นไปอย่างนั้นไหมครับ
3: ครับ
4: จะเป็นไปอย่างนั้นไหมไม่ได้เป็นไปเลยใช่ไหมครับเพราะไม่ได้มีเหตุเกิดร่วมด้วยไงเพียงสักว่าเกิดขึ้นกระทำทางเท่านั้นเองให้ชวนาเกิดให้ชวนาวิถีเกิดเท่านั้นเอง
3: โอ้อาจารย์กล่าวหมายความว่ามโนทวารจิตของพระอรหันต์ที่คิดถึงอดีตศาสตร์กี่กับแต่จะพูดออกมาคิดถูกตั้งนั้นแหละมันเป็นกิจของมโนทวารจิตหรือว่ากิจของมหากิริยาทำกิจสวนาครับอาจารย์ครับ
4: ครับก็ต้องมีมโนทวารจิตเกิดก่อนใช่ไหมคร
3: ับ
4: อย่างเช่นบุกยังไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยเวลาคิดถึงอะไรเนี่ยต้องมีจิตนี้ลำพึงถึงก่อนใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับอาจารย์ครับ
4: แต่ขณะนั้นยังไม่ได้เป็นกุศลหรืออกุศลคิดถึงด้วยอะไรเนี่ยคิดถึงด้วยโลภะก็ได้คิดถึงด้วยโทสะก็ได้แต่ขาดมโนทวารจิตไม่ได้สำหรับปุถุชนแต่พระอรหันต์เนี่ยต้องมีมโนทวารจิตเหมือนกัน
3: โดย
4: ครับแต่จิตท่านที่คิดนะแล้วแต่ว่าชวนาจิตเนี่ยนะครับเป็นกิริยาประเภทไหนที่จะมีเหตุเกิดร่วมด้วยต้องมีเหตุแน่นอนครับต้องมีเหตุเกิดแน่นอน2เหตุร่วมด้วยหรือ3เหตุที่มีปัญญาเกิดร่วมด้วย
5: สวัสดีค่ะ
4: จริงต่างกันครับจริงต่างกันมโนทวารจิตเนี่ยเหมือนคนค่อมค่อมเซอร์ไม่รู้คุณ
3: โดย
4: เพราะเขาไม่มีคุณอะไรเลยใช่ไหมเพราะว่าไม่มีเหตุที่ดีใช่ไหมครับไม่มีเหตุที่ดีงามเกิดร่วมด้วย
3: โดยโอ้ตรงนี้อาจารย์กล่าวนี่เป็นเครื่องให้พิจารณาแม้แต่จิตศาสตร์เดียวกันแล้วก็เป็นอภิญญาตาสำหรับวิญญาติรูปสองแต่จะต่างกันอยู่ที่ ประกอบโดยเหตุและไม่ประกอบโดยเหตุนี่แหละอาจารย์ครับอยู่เห็นส่วนต่างกันจริง
4: ๆอาศิตุปาทจิตก็ไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วยครับ
3: ใช่ครับ
4: เป็นแต่ว่ายิ้มแย้มเท่านั้นเองของพระอรหันต์ไม่ใช่มหากิยาจิต
3: จะเป็นปัจจัยวิญญาตที่รูปสองอาจารย์ครับ
4: ก็ต้องมีครับก็ต้องมีครับมีวิญญาตไงฮะไม่งั้นจะยิ้มได้ไงฮะใช่ไหมยิ้มออกมาได้ไง
3: ครับ
4: แต่พระอรหันต์ยิ้มก็ไม่เหมือนกับปุถุชนแน่นอนใช่ไหมครับไม่เหมือนพระเยาวคนเบื้องต่ำแน่นอน
3: โดยโอ้ตรงนี้เนี่ยอาจารย์ครับเป็นอะไรที่ต้องเลยพิจารณาแต่ก็วางไว้นะอาจารย์นั้นเป็นความละเอียดนะระวังศีลระวังกับอันเป็นวิญญาติรูปสองนี่เป็นอภิญญากตาศีลยังไงโอ้มันเป็นเรื่องละเอียดอาจารย์ครับ
4: เพราะฉะนั้นถ้าใครพ้นอะไรเจอมาก็มาสนทนาได้เป็นประโยชน์ใช่ไหมครับถ้าคนพบอะไรบอกว่าจะระบุจอดจงไปเลยเนี่ยครับหรืออะไรก็ตามก็มาสนทนาได้แต่จะให้รับคำตอบโดยตรงนี่มันก็ไม่ใช่
5: สวัสดีค่ะอาจารย
4: ์ครับไม่ใช่วิสัยที่เราจะไปรู้อย่างท่านแต่เราโหลดฟังได้ครับ
3: อาจารย์ครับมีพีวีระอยากจะเปิดไมค์สนทนาอะไรนะครับ
4: เชิญครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ไอ้ดิฉันจะมาถามว่าฐานจิตฐานเนี่ยมันตั้งจิตประธานอะไรนะตั้งประธานแล้วมันเป็นกรรมที่ตั้งใช่ไหมคะพูดถูกไหมคะ
4: ยังไม่ทราบเลยตัวไหนครับ
5: ประธานตั้งเป็น
4: ฐานนี่คือที่ตั้งอะครับฐานะก็คือที่ตั้งครับ
5: อะไรนะคะ
4: ฐานะก็คือที่ตั้งเลยครับฐานะความแปลก็คือที่ตั้ง
5: ฐานะเป็นที่ตั้งของกรรมใช่ไหมคะ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าใช้กับคำอะไรครับกรรมฐานก็คือเกิดเป็นกรรมฐานนี่คือฐานที่ตั้งของจิตการงานของจิตอะไรบ้างอารมณ์ของจิตเนี่ยที่เป็นที่ตั้งนะที่เป็นการงานของจิตเนี่ยกรรมฐานกรรมฐานก็คือที่ตั้งการงานของจิตที่เกิดขึ้นมีอารมณ์อะไรบ้างอย่างเช่นสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนานี่คือกรรมฐานเป็นที่ตั้งอ่ะที่เป็นอารมณ์เลยครับอารมณ์สมถะก็คือสมถะที่จิตที่เกิดขึ้นสงบนะครับขึ้นอยู่กับว่าสงบระดับไหนแต่ก็ต้องสงบได้ก็ต้องมีอารมณ์นี่คือที่ตั้งให้จิตสงบแต่เกิดขึ้นอยู่กับว่ามีอารมณ์อะไรนะครับก็จะมีอารมณ์อยู่หลายประเภทสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหรือสมถะภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนานะครับก็ต้องมีฐานมีอารมณ์จิตเกิดขึ้นไม่มีอารมณ์ไม่ได
5: ้อ๋อจิตเกิดขึ้นไม่มีอารมณ์ไม่ได้
4: ครับอย่างเช่นสติปัฏฐานเคยได้ยินใช่ไหมครับ
5: เคยได้ยินค่ะ
4: ครับสติปัฏฐานที่ตั้งให้สติระลึกรู
5: ้
4: ที่ครับที่เกิดต้องเกิดกับปัญญานะครับเป็นความเข้าใจที่เกิดขึ้นระดับที่อาศัยการฟังนะครับเข้าใจมั่นคงนะครับจนไปเป็นปัจจัยให้สติเกิดนะครับระลึกถึงอารมณ์ที่ปรากฏนะครับอารมณ์ก็คือที่ตั้งนะสติปัฏฐานได้ถึงที่ตั้งของสติได้แก่อารมณ์ได้แก่กายนะครับเวทนาความรู้สึกจิตธรรมะนี่คืออารมณ์เป็นที่ตั้งเป็นปัฏฐานให้สติเกิดขึ้นนี่ความหมายหนึ่งนะครับเป็นที่ตั้งให้สติระลึกรู้
5: สติปัฏฐานค่ะ
4: ครับหรือในอีกความหมายหนึ่งสติปัฏฐานได้แก่สติเองนะตัวสติเองนะครับเป็นสติปัฏฐานเป็นสติที่ทำกิจระลึกนะครับระลึกถึงอารมณ์เนี่ยครับนี่คือสติปัฏฐานและอีกความหมายหนึ่งสติปัฏฐานก็คือทางดำเนินของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและ พระอริยสาวกเนี่ยครับผู้ที่จะดำเนินไปนะครับทางเนี่ยครับเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอริยสาวกต้องมีสติปัฏฐานเนี่ยครับถ้าแสดงว่าสติปัฏฐานนี่เป็นทางอันเอกเป็นที่ไปอันเอกของสัตว์ทั้งหลาย
5: เป็นที่ไปสัตว์ทั้งหลาย
4: เป็นที่ไปทางเดียวหนทางเดียวครับคือสติปัฏฐานนะครับ
5: ทางเดียว
4: ครับนี่ที่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะก้าวล่วงความโศกความล่ำไรนะครับเนี่ยครับก็เพราะเนี่ยสติปัฏฐานเนี่ยครับจะบริสุทธิ์ได้ก็สติปัฏฐานนะครับละคายคือถ้าแสดงว่าสติปัฏฐานเป็นหนทางนั่นเองนะครับที่ทำให้สัตว์บริสุทธิ์นะครับก้าวล่วงความโศกและความล่ำไรนะครับความทุกข์โทมนัสเพื่อบรรลุพระนิพพานหนทางนี้คือสติปัฏฐานนี่ครับปัฏฐานที่ตั้งของสตินะครับหรือว่าสติเองอ่ะเป็นสติปัฏฐานนะครับนี่คือหนทางเนี่ยนะครับที่เป็นหนทางที่เป็นเบื้องต้นของมรรคมีองค์8นั่นเองนะครับสติปัฏฐานนี่ก็เป็นมรรคเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นของสติของมรรคมีองค์8เนี่ยจะสมบูรณ์ครบก็เหมือนมีเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยครบทั้ง8องค์เนี่ยครับปราหากิเลสแต่เมื่อยังไม่ครบนะครับก็สติปัฏฐานนี่ก็เป็นมรรคเบื้องต้นนะครับหรือว่ากล่าวผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานเป็นผู้ที่จะอบรมเจริญอริยมรรคมีองค์8ก็ไม่ผิดเป็นการเราอยู่ที่ระหว่างการอบรมนะครับนี่ครับเพราะนั้นปัจฐานก็คือที่ตั้ง
5: ปัจฐานคือที่ตั้งค่ะ
4: ครับที่ตั้งของสติ
5: ที่ตั้งของสติ
4: ครับสติทางไหนครับทางตามีที่ตั้งไหมครับสติเห็นแล้วรู้อารมณ์ที่ปรากฏตามความเป็นจริงไหมนี่ครับที่ตั้งของสติที่รู้ถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงครับก็ไม่ใช่สติปัฏฐานเปลี่ยนไปกับความไม่รู้เป็นความยึดถือว่าเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่ยังไม่ใช่สติปัฏฐานเห็นไหมครับตั้งหูก็เหมือนการได้ยินเสียงนะครับมีความยินดียินร้ายก็ไม่ใช่สติปัฏฐานนั่นเป็นอกุศลแล้วครับเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นนั่นเป็นนี่เหมือนกันทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายหรือทางใจก็เหมือนกันเพราะนั้นสติปัฏฐานเนี่ยเป็นสภาวะธรรมะที่ต้องอาศัยการอบรมจะเกิดเองลอยๆไม่ได้จนกว่าจะเข้าใจธรรมะก่อนว่าไม่ใช่เราที่และไม่ใช่เราก็คืออะไรครับคือถ้าไม่ใช่เราก็ต้องเป็นอะไรครับเป็นสภาวะธรรมะที่มีจริงก็คือถ้าแยกเป็นสองอย่างก็คือนามธรรมสภาพรู้กับรูปธรรมที่ไม่ใช่สภาพรู้นะครับที่จะเป็นปัญญาให้สติระลึกรู้ครับเพราะนั้นปัจฐานมีความหมายกว้างนะครับปัจฐานมีที่ใช้ที่มามีคำอื่นที่ใช้ประกอบกันก็มีหลายที่นะครับอย่างเช่นมหาปัจฐานก็เป็นคัมภีร์หนึ่งนะครับเสร็จที่ทรงแสดงถึงในอภิธรรมนะครับแสดงถึงปัจจัย24นะครับมหาปัจฐานนะครับปัจจัยประเภทต่างๆปัจฐานมหาใช้คำว่ามหาเลยครับปัจฐานเนี่ยนะครับเห็นไหมครับมีข้อปัจฐานด้วย
5: ฮะตัวใหญ่ใช่ไหม
4: ครับปัจฐานก็คือเนี่ยครับเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงตรัสรู้สภาวธรรมโดยประการทั้งปวงทรงแสดงปัจจัย24นะครับยังมีปัจจัยที่ละเอียดอีกนะครับครับที่ครับจะเป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์อภิธรรมเหมือนกับมหาปัจฐานคัมภีร์หนึ่งนะครับนี่ก็คือมีคำว่าปัจฐานแต่สติปัฏฐานเนี่ยถ้าศึกษาธรรมะการที่จะเข้าใจสภาพธรรมะโดยละเอียดกระจ่างขึ้นเนี่ยถ้าไม่มีการอบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยก็เพียงแค่รู้คำรู้ชื่อเท่านั้นเองที่จะไม่ถึงลักษณะจริงๆไม่ถ้ารู้ลักษณะจริงๆเนี่ยจะค่อยๆกระจ่างขึ้นไงครับไม่เป็นเพียงชื่อใช่ไหมครับศึกษาธรรมะมาไม่ว่าจะเป็นจิตเจตสิกรูปนิพพานแต่ว่าถ้าไม่เป็นผู้ไม่อบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจะรู้ลักษณะจริงๆเห็นไหมครับขณะนั้นนะไม่มีคำไม่มีชื่อเลยแต่มีลักษณะให้รู้ตามความเป็นจริงเนี่ยครับยิ่งกว่าคำยิ่งกว่าคำพูดอีกเพราะเป็นตัวลักษณะจริงๆเลยเห็นไหมครับเพราะนั้นการอบรมศึกษาเนี่ย แต่จะเกิดได้ก็ต้องอาศัยการศึกษาขั้นปริยัติก่อนครับฟังต้องฟังบ่อยๆครับการฟังไม่ได้หรอกครับเพราะทำเนี่ยยาก

0: ้วยชามอะไรไม่ได้เลยอันนั้นเป็นจิตไม่ใช่ขณะที่เห็นแล้วเป็นขณะที่คิด
1: นั้นมันเป็นสิ่งของใช่ไหมคะเป็นสิ่งของวัตถุสิ่งของ
0: สิ่งของนี่ก็เป็นคิดการคิดถึงนะครับแต่จริงๆเนี่ยสิ่งของจริงๆไม่มีเห็นจานเห็นถ้วยเห็นช้อนเห็นโต๊ะไม่ได้เห็นได้อย่างเดียวคือสี
1: โอ้ค่ะ
0: สิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นเดียวกันที่จะบอกว่าเป็นถ้วยเป็นจานเป็นช้อนถ้าหลับตาเนี่ยถ้วยช้อนจานหายไปไหนใช่ไหมครับแต่ลืมตาแสดงว่าสิ่งเนี่ยคือสิ่งที่ปรากฏทางตาสมกับชื่อเลยใช่ไหมครับปรากฏทางตาเพราะหลับตาแล้วไม่เห็นไงครับ
1: ใช
0: ่แต่ถ้วยจ้อนช้อนจานยังคิดถึงได้ใช่ไหมครับ
1: คิดถึง
0: แม้หลับตาใช่ไหมครับแต่ลืมตามาเอาทำไมเป็นช้อนจานช่วยแทนที่จะเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเห็นไหมครับยากไหมครับที่จะเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นไม่แข็งสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่แข็งไม่เปรี้ยวเป็นสิ่งที่กระทบปรากฏทางตาเท่านั้นเนี่ยครับจนกว่าจะเป็นปัจจัยให้ความเข้าใจที่ค่อยเกิดขึ้นเนี่ยรู้ลักษณะที่มีจริง
1: ทบทวนทางตาค่ะ
0: ครับเสียงก็เหมือนกันครับเสียงจะเป็นเสียงด่าเสียงอะไรก็ตามที่เราบอกว่าใช่ไหมครับได้ยินเสียงไม่เพราะแต่เสียงเนี่ยไม่ได้ด่าใครเสียงจริงๆเสียงเป็นรูปไหมครับเสียงไม่ได้ด่าใคร
1: เป็นรูป
0: ใช่ไหมครับเสียงเป็นรูปไม่มีเจตนาเสียงเป็นรูปจะไปเจตนาจะไปด่าใครได้ไงครับเสียงไม่รู้อะไรเลยแต่ขณะที่ได้ยินเนี่ยฮะรวดเร็วมากเลยคิดต่อทันทีครับถ้าไม่รู้ความจริงก็ยึดถือว่าสิ่งที่สืบต่อเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งนั้นจริงๆเป็นเสียงด่าใช่ไหมครับเป็นคำเป็นเรื่องราวแล้วอันนี้คือไม่ได้ขณะที่เป็นขณะที่ได้ยินแล้วนะครับเพราะนั้นการอบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะครับต้องอาศัยปริยัติการศึกษาธรรมะการสภาพธรรมะที่มีจริงเนี่ยครับที่จะเป็นปัจฐานนี่ครับเนี่ยเป็นหนทางเดียวนะครับหนทางเอกที่จะดำเนินไปเหมือนอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระญาสาวกท่านก็ดำเนินทางนี้ถ้าไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางที่จะไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปคืออะไรครับทิศที่ไม่เคยไปคือพระนิพพานพระนิพพานจริงๆไม่มีรูปร่างนะครับแต่หมายถึงทิศที่ไม่เคยไปเลยนะครับฉะนั้นผู้ที่ประจักษ์สภาวะธรรมะเราความจริงตัวสามารถประจักษ์พระนิพพานแล้วก็ต้องอบรมเจริญสติปัฏฐานนี่เองทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับ
1: ลิ้นกายใจ
0: ครับมี2 อย่างครับสภาวะธรรมะนามกับรูปนะครับ
1: อ
0: ย่างเช่นแข็งโต๊ะไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเวลาจับโต๊ะไม่ได้นะครับจริงๆนะจับแข็ง
1: สภาวะธรรมนามกับรูปแค่นั้น
0: ครับจะพ้นจาก2 อย่างดีไหมครับมีสภาพรู้กับสภาพไม่ใช่สภาพรู้เพียงแค่2 อย่างเท่านั้นเองมีอย่างอื่นไหมครับสภาพธรรมที่ปรากฏมีสภาพรู
1: ้มี
0: อะไรฮะ
1: มีค่ะ
0: สภาพธรรมที่มีจริงเนี่ยมีไม่พ้น2 อย่างธรรมที่มีจริงเนี่ยครับที่กล่าวถึงบ่อยๆใช่ไหมครับธรรมที่มีจริงคือเพราะมีจริงไงครับนามรูปมีจริงแต่โต๊ะคนสัตว์สิ่งของไม่มีจริงเห็นไหมครับนี่ไม่มีจริงนี่คือไม่ใช่ธรรมะที่มีจริงแต่เป็นบัญญัติเป็นเรื่องราวบัญญัติไม่มีลักษณะจริงนะครับไม่มีลักษณะที่เหมือนกับแข็งนี่แข็งมีลักษณะใช่ไหมครับแต่ช้อนเนี่ยไม่มีลักษณะช้อนนี่เป็นเพียงจิตที่คิดถึงรูปร่างก็ได้คิดถึงคำว่าช้อนก็ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าจับจริงๆคือแข็งและแข็งนี่จะเป็นช้อนได้แข็งเป็นแข็งเนี่ยจนกว่าจะรู้ว่าลักษณะที่มีจริงแข็งกับอะไรครับแข็งจะปรากฏได้ก็ต่อเมื่อมีสภาพรู้แข็งเนี่ยที่กายเนี่ยที่กระทบแข็งที่รู้ว่าแข็งเนี่ยเพราะมีสภาพรู้งั้นแข็งไม่ปรากฏหรอกครับที่ปรากฏแข็งขนาดเนี้ยมีสภาพรู้ด้วยนี่คือนามกับรูปนามคือสภาพรู้เมื่อเห็นนะครับเห็นก็เป็นสภาพรู้สิ่งทั่วทั้งตาไม่รู้อะไรเนี่ยครับก็คือนามธรรมกับรูปธรรมและเห็นก็ไม่ใช่เราเห็นไหมครับจนกว่าเห็นก็ไม่ใช่เราสิ่งที่ปรากฏทั้งตาก็ไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เป็นสิ่งที่มีจริงเพียงกระทบตาทางใจก็คิดต่อเรื่องเราไม่มีลักษณะที่มีจริงแต่จิตที่คิดถึงมี

0: อีกจริงคิดถึงก็เป็นสภาพรู้แต่เรื่องราวเป็นบัญญัติไม่มีลักษณะ
1: ครับเราเป็นบัญญัติ
0: ครับก็ต้องฟังไปใช่ไหมครับพระธรรมเนี่ยไม่ฟังไม่ได้หรอกรู้เองไม่ได้หรอกครับ
1: ค่อยทุกวันค่ะ
0: ค่อยพิจารณาค่อยไต่ตองครับ
1: วิทยุน่ะวิทยุฟังโทรทัศน์ก็ดูถ้าฟังธรรมะนะคะไม่ใช่ดูหนัง
0: ถึงจะครับถึงจะดูหนังมีสิ่งที่ปรากฏทางตาไหมครับถ้ามีปัจจัยให้เห็นใช่ไหมครับสิ่งที่ปรากฏทางตาที่ปรากฏทางตาเป็นหนังหรือเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
1: ก็ไม่ดูเลยอะค่ะเลยไม่รู
0: ้ครับครับถึงจะไม่ดูก็ตามอะนะครับไม่ใช่ว่ามีกิเลสตอนดูใช่ไหมครับขณะที่ไม่ได้ดูมีกิเลสไหมครับขณะที่ไม่ได้ดูก็ยังมีกิเลสใช่ไหมครับเพราะไม่รู้ไงครับใช่ไหมครับ
1: โอ้โหมันกิเลสอย่างอื่นมันเยอะแยะค่ะ
0: ครับครับเพราะนั้นก็เห็นประโยชน์ของการฟังนะครับแต่ไม่ใครบังคับบัญชาอะไรได้ครับนะครับไม่อยากดูก็บังคับบัญชาไม่ได้แต่ที่สำคัญคืออยากไม่ใช่เราแต่ต้องเข้าใจตามความเป็นจริงนะอยากมีจริงเพราะเป็นนามธรรมมีจริงต้องเข้าใจความเป็นนามธรรมก่อนครับจะไปรู้ความโกรธความโลภอะไรเนี่ยต้องรู้ความเป็นนามธรรมเป็นสภาพรู้ก่อนไม่งั้นก็เป็นชื่อเป็นคำนะครับเป็นเพียงชื่อความโกรธเป็นชื่อชอบนะครับแต่ลักษณะจริงๆคือนามธรรมนะครับต่างกับรูปธรรมเนี่ยครับครับก็วันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับก็กราบยินดีในกุศลของทุกท่านครับกราบสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดี
2: ครับอนุโมทนา
3: อาจารย์กระพันและทุกท่านทุกท่านครับทุกท่าน
4: จะบวชละกิเลสการบวชโดยไม่มีความเข้าใจพระธรรมวินัยจะละกิเลสได้ไหมแล้วอะไรที่จะสามารถละกิเลสได้ตามความเป็นจริงจากการสนทนาธรรมที่โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์หาดใหญ่7มีนาคม2560
5: ตั้งแต่เกิดพูดคำที่ไม่รู้จักสนทนากันยาวทุกวันทั้งวันก็ไม่รู้จักบวชคืออะไรด้วยความไม่รู้รู้หรือเปล่าว่าบวชคืออะไรไม่รู้ก็บวชอย่างนั้นเลยค่ะคือบวช
6: การบวชก็เป็นการที่มีโอกาสมีชีวิตช่วงหนึ่งในการขัดเกลาอะไรบางอย่าง
5: ก่อนบวชไม่รู้ว่าบวชคืออะไรใช่ไหม
6: เขาเข้าใจว่าการบวชนี่ก็คือการละบางสิ่งบางอย่างตามระดับว่าแล้วแต่จะบวชพระบวชเนนบวชทีบวชชีพราม
5: ถ้าอย่างนั้นอะไรละจะละกิเลสอะไรละกิเลสก็ไม่รู้แต่จะบวชยังไงกันคะคิดว่าบวชละกิเลสได้หรือแค่โกนผมครองผ้าเข้าใจว่าละกิเลสไม่ใช่เลยค่ะก่อนอื่นต้องละเอียดมากมีกิเลสแน่ๆความไม่ดีมากมายหลายระดับขั้นตั้งแต่ขั้นที่บางเบาแม้นอนหลับก็มีค่ะไม่อย่างนั้นตื่นขึ้นมาจะชอบโน่นชอบนี่ได้หรือแท้นอนหลับไม่มีกิเลสแต่แม้นอนหลับยังมีกิเลสก็ไม่รู้ตื่นขึ้นมายังไม่ทันจะหิวมากโกรธมากเกลียดมากนะทันทีที่ลืมตาก็มีกิเลสอีกระดับหนึ่งละเพราะตอนหลับกับตอนตื่นไม่เหมือนกันกิเลสต่างระดับจนกระทั่งชอบมากๆกิเลสเพิ่มขึ้นชอบมากจนกระทำทุจริตกิเลสระดับไหนก็ยังไม่รู้แล้วอะไรละกิเลสไม่ใช่บวชละกิเลสแน่ๆแต่อะไรละกิเลสเพราะว่าถ้าไม่รู้ว่าอะไรละกิเลสบวชได้ยังไงในเมื่อบอกว่าบวชเพื่อที่จะไปขัดเกลากิเลสพูดซะอย่างดีคนฟังก็พลอยเชื่อก็ดีนะ5วัน6วันเขาจะได้ไปละกิเลสแต่เขาไม่รู้หรอกค่ะว่าอะไรล่ะแล้วก็เมื่อไม่รู้จะละหรือก็ไปบวชโดย ไม่รู้แล้วก็มีกิเลสแล้วยังเข้าใจผิดด้วยว่าการบวชละกิเลสหาได้หรือยังคะว่าอะไรละกิเลส
6: ต้องเป็นความรู้ความเข้าใจ
5: เห็นไหมคะปัญญาความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเท่านั้นที่จะละกิเลสได้เพราะไม่รู้สิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงจึงมีกิเลสทุกระดับการที่จะละกิเลสได้ก็ต้องเพราะปัญญาที่เข้าใจถูกต้องตามลำดับปัญญาไม่ใช่จะเกิดมีได้ทันทีละกิเลสขึ้นได้ทันทีพอบวชแล้วก็ทำอะไรก็ไม่รู้ไปอยู่ในป่าแล้วก็บอกว่าเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่เลยค่ะต้องเป็นปัญญาเท่านั้นแม้แต่การที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพราะปัญญาถ้าไม่มีปัญญาจะเป็นได้ไหมทุกคนมีสิทธิ์แต่ว่าต้องเป็นปัญญาไม่ใช่ไม่มีปัญญาก็จะไปบวชหรือว่าจะไปละกิเลสแม้แต่ใครจะบอกว่าจะละกิเลสไปบวชสักสามวันไม่อนุโมทนาเลยเพราะอะไรคะไม่รู้นี่ว่าอะไรละกิเลสบอกมาสิบอกก็ไม่ได้แต่ไปหลงผิดว่าละกิเลสถ้าขาดการศึกษาธรรมะด้วยความเคารพอย่างยิ่งต้องผิดการที่จะแก้สิ่งที่ผิดด้วยความไม่รู้ต่อไปผิดต่อไปแน่นอนแต่การที่จะแก้สิ่งต่างๆซึ่งเป็นปัญหาไม่ว่าจะปัญหาเรื่องใดทั้งสิ้นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่อย่างไรก็ตามจะแก้ได้ก็ด้วยความรู้
6: เขาก็คิดว่าอย่างการบวชเนี่ยศีล8ก็แล้วกันนะฮะ
5: ขอโทษค่ะศีล8ได้บวชหรือเปล่าคะ
6: เขาอะไรคิดว่าเนี่ยบวชจีพราหม
5: ณ์ก็เอามาจากไหนคิดเอง
6: เขาบอกว่าอย่างน้อยก็เพิ่มบางข้อ
5: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใคร
6: ก็เขาบอกพระพุทธเจ้าก็แสดงอุโบสถศีลไว้ด้วย
5: และบวชเหรอศีลก็อุโบสถศีลสิแล้วทำไมว่าบวชบวชสูงกว่านั้นมากเป็นภิกษุมากกว่าอุโบสถศีลเท่าไหร่

0: นาธรรมที่ราชนาวีสโมสรวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2565
1: ผมขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ทุจีและวิทยากรเป็นผู้เริ่มดำเนินรายการสนทนาธรรมครับ
2: ค่ะก็ไม่ใช่คำพูดของใครเลยทั้งสิ้นนะคะนอกจากของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าส่วนใหญ่นะคะเราจะไม่คุ้นกับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าเป็นคำธรรมดาอย่างชีวิตที่รู้ความจริงนะคะแม้แต่ชีวิตที่รู้ความจริงก็เป็นคำธรรมดาแต่ว่าใครรู้บ้างว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้คำว่าชีวิตและความจริงซึ่งเราพูดเสมอนะคะความจริงชีวิตแต่ไม่มีใครสามารถที่จะเข้าใจถึงที่สุดในแต่ละคำที่พูดเพราะว่าไม่รู้ความจริงเห็นไหมคะแค่นี้ทุกคนก็คงจะงงละแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดความจริงมีแต่ถ้าไม่มีการบำเพ็ญบารมีที่จะรู้ความจริงก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าความจริงคืออะไรยังหลงเข้าใจว่าได้รู้ความจริงแล้วไม่ว่าจะถามใครนะคะรู้ความจริงไหมเขาก็ตอบได้เรื่องไหนแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรแม้แต่ชีวิตและความจริงพระเจ้าส่วนใหญ่เนี่ยค่ะได้แต่เคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการกราบไหว้แต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสทุกคำเข้าใจแต่ละคำว่าไม่ใช่คำที่คนอื่นสามารถที่จะรู้ได้ถ้าพระองค์ไม่ทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งเราได้ยินบ่อยนะคะอริยสัจธรรมมีใครบ้างคะที่ไม่เคยได้ยินเด็กนักเรียนสมัยก่อนก็มีคำว่าอริยสัจธรรมหรือว่าใครก็ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องคู่กับอริยสัจธรรมมิฉะนั้นพระองค์จะตรัสรู้อะไรเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าอริยสัจธรรมะใครรู้บ้างถ้าไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่รู้จักพระองค์เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะมีหนทางเดียวคือเริ่มฟังแต่ละคำที่พระองค์ตรัสเป็นคำที่เป็นจริงถึงที่สุดซึ่งถ้าไม่พิจารณาไตรตรองนะคะจะไม่รู้จักความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระชนท่าถามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือใครตอบว่าไงคะเป็นการสนทนาที่จะทำให้ค่อยๆรู้ว่าธรรมะคืออะไรความจริงคืออะไรชีวิตคืออะไรและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือใครเหมือนรู้แต่ถ้าถามจะรู้ไหมคะก่อนฟังคุณภาพรู้ไหม
3: ครับท่านอาจารย์ครับเรียนตามตรงว่าเหมือนจะรู้ครับท่านอาจารย์แต่ว่าพูดง่ายๆว่าไม่ทราบเลยดีกว่าครับว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยครับทรงเป็นใครแล้วแสดงพระธรรมเนี่ยครับเราก็จำได้แต่เพียงว่าทุกสมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคแล้วก็หลายๆท่านก็คิดว่าจะเจริญมักมีองค์8ใช่ไหมครับก็มีหลายคำเลยครับท่านอาจารย์ที่ยังไม่รู้แล้วก็ยังไม่เข้าใจครับ
2: แล้วจะรู้ว่าไม่รู้เมื่อไหร่คะ
3: จะรู้ว่าไม่รู้เมื่อไหร่ก็ต่อเมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วก็เข้าใจแล้วการที่จะเข้าใจก็ฟังโดยพิจารณาไตรตรองในแต่ละคำที่ได้ฟังครับท่านอาจารย์ครับ
2: ค่ะตอนนี้ต้องเริ่มด้วยการเป็นผู้ตรงต่อคำถามพิจารณาไตรตรองนะคะและตรงต่อคำที่จะตอบใครรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่ฟังคำของพระองค์จริงไหมคะเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะชื่อว่ารู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไหมต้องเป็นคนตรงจริงๆนะคะเพราะว่าธรรมะตรงไม่เปลี่ยนไม่ได้ยังคิดกำลังคิดมีจริงๆเปลี่ยนคิดให้เป็นอย่างอื่นได้ไหมไม่ได้ทุกอย่างที่มีจริงแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงแต่ไม่ได้เปลี่ยนความจริงเพราะว่าความจริงเปลี่ยนไม่ได้จึงเป็นสัจจะจริงธรรมะสิ่งที่มีจริงๆซึ่งใครก็เปลี่ยนไม่ได้เคยเข้าใจอย่างนี้ไหมคะว่านี่แหละคือตัวจริงของธรรมะที่เราเรียกว่าธรรมะศึกษาธรรมะเข้าใจธรรมะแต่ไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าอยู่ไหนพระเจ้าต้องละเอียดมากนะคะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างที่มีจริงๆเห็นกำลังเห็นได้ยินกำลังได้ยินคิดกำลังคิดใครเปลี่ยนได้ไหมแต่ไม่รู้ความจริงเลย ว่าเห็นต้องเกิดนะคะเดี๋ยวนี้ถ้าไม่เกิดไม่มีเห็นคิดก็ต้องเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีคิดแม้แต่จำเดี๋ยวนี้ก็ต้องเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีอะไรที่จะจำเนี่ยค่ะคือความจริงซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เป็นของธรรมดาธรรมดาที่สุดนะคะธรรมตาตาคือความเป็นไปของธรรมะของสิ่งซึ่งมีจริงใครก็เปลี่ยนความจริงนั้นไม่ได้แต่ไม่รู้ว่าความจริงนั้นคืออะไรจึงมีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าอ่านพุทธประวัติกว่าจะรู้ความจริงเดี๋ยวนี้ที่กำลังเป็นอย่างที่พระองค์ได้ตรัสรู้ต้องบำเพ็ญคุณความดีมากมายมหาศาลกี่ชาติ
3: ก็นับไม่ถ้วนครับท่านอาจารย์แต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บำเพ็ญพระบารมีถึง4อสงไขยแล้วก็แสนกัปซึ่งก็เป็นระยะเวลาที่นานมากครับท่านอาจารย์ครับ
2: ค่ะแล้วเราก็จะได้ฟังคำจริงที่พระองค์ตรัสทุกคำทีละคำว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆแต่ก็รู้ไม่ได้และไม่มีวันจะรู้ด้วยถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่เกิดจนตายไม่รู้ต่อไปอีกกี่ชาติที่จะเกิดอีกนะคะก็ไม่รู้จนกว่าแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะศึกษาด้วยความเคารพสูงสุดว่าพระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งใครก็รู้ไม่ได้ทั้งที่กำลังเป็นเดี๋ยวนี้เช่นเห็นมีจริงภาษาบาลีนะคะสิ่งที่มีจริงเนี่ยคือธรรมะเราไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ไม่มีไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่ไม่มีแต่สิ่งที่มีนี้แหละซึ่งไม่มีใครรู้พระองค์ตรัสรู้ว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้นะคะธรรมดาที่สุดค่ะแต่ไม่รู้เลยขณะนี้เกิดแล้วดับได้ยินคำบ่อยๆนะคะอนิจจังทุกขังอนัตตาผู้ตามแต่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะอะไรเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็จะหลงเข้าใจว่ารู้จักพระองค์พระองค์ตรัสว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่อะไรเป็นอนิจจังเพราะเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คำของคนไม่รู้ไม่ใช่คำของคนที่พูดเพียงแค่คิดแล้วก็พูดแต่นี้เป็นการตรัสรู้ความจริงเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงนะคะซึ่งค่อยๆฟังค่อยๆรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่อยๆรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่กำลังมีแต่ละเอียดลึกซึ้งยากที่จะรู้ได้แต่ทั้งๆที่กำลังมีเนี่ยค่ะค่อยๆฟังจนกว่าจะรู้ฟังคนเพลินนะคะไม่น่าสนใจเลยไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นเต้นไม่ใช่วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องสนุกสนานไม่ใช่อะไรเลยเรื่องชีวิตธรรมดาตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะเกิดมาเนี่ยรู้ไหมว่าเห็นนี่แหละเกิดถ้าไม่เกิดไม่เห็นแค่นี้ค่ะจริงไหมถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยโลกจะมีไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทั้งสิ้นโลกจะมีไหมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดนะคะเราก็พูดว่าโลกชาวโลกโลกโน้นโลกนี้โลกนั้นแต่โลกคืออะไรโลกคือสิ่งที่เกิดใช่ไหมเพราะถ้าไม่เกิดไม่มีเพราะฉะนั้นโลกคือสิ่งที่เกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นความหมายของโลกหรือโลกะในภาษาบาลีนะคะหมายความสิ่งที่เกิดแล้วดับค่อยๆเข้าใจไปจริงไหมตอนเกิดทุกคนเกิดแล้วตอนที่เกิดนั้นอยู่ไหนนะคะไม่เหลือเลยเมื่อวานนี้ทำอะไรบ้างรับประทานอะไรบ้างคิดอะไรบ้างอยู่ไหนเมื่อวานนี้ไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นแต่ละขณะเนี่ยกำลังหมดไปจากเดี๋ยวนี้นะคะจนกระทั่งถึงเย็นนี้จนกระทั่งถึงพรุ่งนี้ก็หมดไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประจักษ์แจ้งการเกิดและดับของทุกสิ่งที่กำลังเกิดดับขณะนี้น่าสนใจไหมคะคุณอนุ
4: พน่าสนใจที่สุดครับท่านอาจารย์แล้วก็สนใจด้วยการเห็นประโยชน์สนใจด้วยความเป็นกุศลที่จะได้เข้าใจความจริงครับ
2: ฟังแล้วเข้าใจไหมคะเห็นไหมคะต้องไตร่ตรองประโยชน์ของการฟังนะคะเพื่อเข้าใจคำที่ได้ยินให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยที่ฟังแล้วเนี่ยเข้าใจไหมคะคนอื่นตอบได้ไหมคะนอกจากตัวเองเพราะฉะนั้นอะไรจึงมีประโยชน์ที่สุดถ้าไม่กล่าวเทียบเคียงก็ไม่รู้นะคะความไม่รู้กับความรู้อะไรดีกว่าเข้าใจถูก กับไม่เข้าใจอะไรดีกว่าเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะทำไมฟังธรรมะทำไมฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะทุกคำที่กล่าวว่าเป็นธรรมะนะคะมาจากการตรัสรู้และทรงแสดงด้วยแต่เราเผลอนค่ะฟังแล้วเหมือนเข้าใจแต่ถามจริงๆว่าเข้าใจจริงๆหรือเปล่ามั่นคงหรือเปล่าด้วยเหตุนี้นะคะผู้ที่ไม่ประมาทในความลึกซึ้งของทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มที่จะรู้ต้องศึกษาคือฟังแล้วนะคะไตร่ตรองจนเข้าใจแต่ละคำทีละคำด้วยถ้าคำแรกไม่เข้าใจคำต่อๆไปจะเข้าใจได้ไหมมีความเป็นผู้ตรงเคารพใครเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังใครฟังคนโน้นบ้างฟังคนนี้บ้างหรือว่าฟังคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้แล้วและกับบุคคลอื่นก็ตรัสตามที่พระองค์ได้ตรัสไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเปลี่ยนแปลงคือเป็นคำของคนอื่นนะคะไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจะรู้ว่าคำไหนเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำนั้นเป็นคำที่กล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เพราะไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ถ้าสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้มีแต่ไม่เข้าใจจะเข้าใจอะไรคะที่ไม่มีเดี๋ยวนี้เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นให้รู้ว่าทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงสิ่งที่มีจริงทุกขณะไม่เว้นเลยไม่ว่ายามสุขยามทุกข์ป่วยไข้ได้เจ็บได้รับสมบัติมากมายมหาศาลหรือว่าเสื่อมลาภเสื่อมยศทั้งหมดนะคะพระองค์ตรัสถึงความจริงของสิ่งที่กำลังมีขณะนั้นเดียวนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะกี่ขณะแล้วเห็นไหมคะไม่เคยคิดสักคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสด้วยเหตุนี้จึงต้องฟังทุกคำไตร่ตรองทุกคำให้เข้าใจความจริงของแต่ละคำมิฉะนั้นพระองค์จะทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษาไหมคะก็ต้องไม่กี่คำแต่นี่ 45 พรรษาลึกซึ้งอย่างยิ่งแต่ละคำต้องมีอรรถกถาคำอธิบายความหมายความลึกซึ้งของแต่ละคำที่พระองค์ตรัสไว้นี่แสดงให้เห็นว่านะคะถ้าเป็นผู้ที่มีความเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสูงสุดแท้จริงต้องฟังคำของพระองค์ด้วยความเคารพคือไม่ใช่ฟังเผินแต่ฟังเพราะเหตุว่าแม้คำเดียวนะคะก็ลึกซึ้งอย่างยิ่งเช่นคำว่าธรรมะรู้จักธรรมะไหมเท่าที่ฟังมาแล้วรู้จักหรือยังจะได้รู้ว่าที่รู้จักเนี่ยค่ะยังน้อยมากเพียงแต่เป็นคำเริ่มต้นให้รู้ธรรมะอยู่ไหนไม่ยากใช่ไหมคะเพียงแค่ฟังว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงและเดี๋ยวนี้มีธรรมะก็เข้าใจตามนี้แต่ลึกลงไปอีกเดี๋ยวนี้อะไรเป็นธรรมะนี่คือความลึกซึ้งค่ะตอบไม่ได้ถ้าไม่รู้จักธรรมะต้องตรง
5: ที่ผ่านมาก็ยังเข้าใจได้ไม่ตรงแน่นอนค่ะ
2: ถูกต้องค่ะถูกต้องนี่เป็นความลึกซึ้งเพราะไม่ใช่จำธรรมะไม่ใช่สำหรับจำแต่สำหรับไตรตรองจนเข้าถึงพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสคำว่าธรรมะหมายถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ตามความเป็นจริงขาดไม่ได้เลยสักคำนะคะนี่คือการเริ่มต้นของการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ฉะนั้นคิดว่ารู้จักฟังธรรมะก็คิดว่าเข้าใจธรรมะแต่ถ้าถามธรรมะมีจริงๆตอบได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มีไหมเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ถามว่าอะไรและคะเดี๋ยวนี้ที่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจึงมีการสนทนาธรรมเพราะว่ามิฉะนั้นแล้วนะคะคิดเองตลอดและเหมือนเข้าใจแล้วด้วยแต่ถ้าตรงเมื่อไหร่ค่อยๆรู้จักความจริงแล้วก็จะรู้ว่าขณะไหนเป็นความเข้าใจระดับไหนเพราะฉะนั้นความเข้าใจระดับที่ว่าธรรมะมีจริงนี่แน่นอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เห็นจะเปลี่ยนเป็นได้ยินได้ไหมชอบจะเปลี่ยนเป็นโกรธได้ไหมก็ไม่ได้แต่ละหนึ่งใช่ไหมคะมีจริงหรือเปล่ามีจริงดูเหมือนหายากพอมาใส่คำว่าธรรมะแต่ก็สิ่งที่มีจริงไม่ใช่หรือที่บอกว่ามีจริงๆแต่คนละภาษาภาษามัคคีซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเราใช้คำว่าปาละหรือปาลีคนไทยก็พูดบอ แทนปอนะคะก็เป็นบาลีก็คือคำที่ดำรงรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจพยัญชนะความหมายของคำนั้นโดยละเอียดท่องแท้และอัตถะความหมายคือคำแปลที่กล่าวถึงอัตถะความเป็นจริงของสิ่งนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ประมาทไม่ได้เลยค่ะนี่คือการเคารพสูงสุดในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่กราบไหว้บูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนแต่พระองค์ทรงแสดงธรรมะเพื่อให้คนอื่นได้เข้าใจด้วยซึ่งถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงไม่มีทางที่สัตว์โลกจะเริ่มรู้ว่าไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นทั้งที่กำลังมีได้ยินมีจริงไหม
6: ได้ยินมีจริงค่ะ
2: เพราะฉันได้ยินเป็นหนึ่ง
6: ค
2: ่
6: ะ
2: เห็นมีจริงไหม
6: มีจริงค่ะ
2: เป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
6: เป็นค่ะ
2: ค่ะฟังแล้วนะคะเข้าใจคำที่ได้ฟังมีจริงไหม
6: มีจริงค่ะ
2: ค่ะแต่ขณะนั้นไม่ใช่เสียง
6: ค่ะ
2: แต่เป็นความหมายที่บ่งถึงสิ่งที่มีจริง
6: ค่ะ
2: นะคะเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่ละเอียดมากและถ้าสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นจะมีไหม
6: ไม่มีค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏสิ่งนั้นเกิดแล้ว
6: ค
2: ่
6: ะ
2: ไม่มีใครไปทำด้วย
6: ค่ะ
2: เดี๋ยวนี้ค่ะกำลังเห็นเหมือนตลอดเวลาไม่มีใครไปทำให้เห็นมีตลอดเวลาแต่เห็นก็มีและต้องเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มี
6: ค่ะ
2: เริ่มรู้จักชีวิตไหมคะตามหัวข้อเรื่อง
6: ค่ะ
2: ชีวิตที่รู้ความจริงค่อยๆรู้ว่าอะไรจริงอะไรอีกที่มีจริงเพื่อจะแสดงให้รู้ว่ามีความเข้าใจมั่นคงในแต่ละหนึ่งไม่ใช่รวมๆกันเป็นสนทนาธรรมแต่ไม่รู้อะไรสนทนาธรรมต้องมีคิดต้องมีพูดมีเสียงใช่ไหม
6: คะ
2: มีความเข้าใจมีการไตร่ตรองตั้งหลายอย่างแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจะรู้ได้ยังไงถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ตรัสรู้แต่ละหนึ่งให้รู้ว่าต่างกันพอมารวมกันก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระเจ้าตอบไปนี้คงไม่มีใครสงสัยธรรมะนะคะถามอีกนิดหนึ่งธรรมะอยู่ไหน
6: ธรรมะอยู่ทุกที่ค่ะ
2: ตรงไหน
6: ที่เราคิดเรานึกเราฟังเราพูดเราปฏิบัติค่ะ
2: ใช่มีเราเลยค่ะเห็นไหมคะไม่สามารถที่จะละทิ้งความยึดถือว่าเป็นเราซึ่งเห็นเป็นเราหรือเปล่าถ้าเห็นไม่เกิดจะมีเราไหมเห็นเกิดแล้วเห็นก็ดับไปไม่เหลือเลยเราอยู่ไหนนี่ค่ะเริ่มเข้าใจความหมายของทุกคำธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่เกิดปรากฏว่ามีแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยอันนี้จังใช่ไหมคะไม่เที่ยงท
6: ุ
2: กขังแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครอนัตตาเพราะฉะนั้นทุกคำต้องเข้าใจขณะนี้กำลังเป็นอย่างนั้น
7: จะกราบเรียนท่านอาจารย์สนทนานะคะว่าแล้วในคนที่อาจจะเพิ่งจะเริ่มต้นฟังหรือยังไม่ได้ฟังเนี่ยควรเข้าใจว่าชีวิตที่เข้าใจความจริงนั้นเป็นอย่างไรคะ
2: ค่ะยังไม่รู้จักสักคำใช่ค่ะแต่ยาวไปถึงชีวิตที่เข้าใจความจริงพระเชนได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไกลแสนไกลแค่ไหนจากคนที่ไม่รู้อะไรเลยและเพิ่งจะเริ่มฟังพระเชนการที่จะเริ่มฟังเนี่ยไม่ใช่ฟังเพราะอยากรู้นะคะฟังเผินๆแต่ฟังเพราะรู้ว่าสิ่งที่มีจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ลึกซึ้งอย่างยิ่งพระองค์ตรัสด้วยพระองค์เองเมื่อตรัสรู้แล้วเพราะฉะนั้นเราจะประมาทสักคำหนึ่งก็ไม่ได้นะคะอย่างคนที่ก็บอกว่าเขาฟังธรรมะศึกษาธรรมะแต่เขารู้จักธรรมะหรือเปล่าแค่คำเดียวยังไม่ต้องไปถึงชีวิตหรืออะไรทั้งสิ้นคนที่พูดอย่างนั้นหมายความศึกษามาแล้วเข้าใจแล้วนะคะจึงคิดได้ตามที่ได้เข้าใจแต่คนที่ไม่มีอะไรเลยไม่เคยรู้อะไรเลยแต่เข้าใจว่ารู้ไม่ฟังก็มีคนที่รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงแสดงธรรมก็ฟังเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าพระองค์ตรัสอย่างไรไม่ใช่คนโน้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นแต่พระองค์ตรัสว่าอย่างไรโดยตรงจากพระองค์พระฉะนั้นนะคะประมาทสักคำก็ไม่ได้เช่นคำว่าธรรมะคำเดียวนะคะถึงความเป็นพระอรหันต์แน่นอนเมื่อรู้แจ้งจริงๆนะคะพระฉะนั้นฟังอย่างนี้แล้วก็น่าสนใจใช่ไหมคะพระอรหันต์รู้แจ้งธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะคืออะไรที่คนไม่ใช่พระอรหันต์ไม่รู้ต้องคิดละเอียดค่ะคิดแล้วคิดอีกตัวอย่างก็ต้องชัดเจนและค่อยๆมั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะตามที่ได้ ่เราได้กล่าวถึงแล้วก็คือว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแค่นี้ค่ะไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนเลยยามสุขยามทุกข์ยามหิวยามอิ่มยามสนุกยามเจ็บไข้ได้ป่วยทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ต้องรู้ละเอียดกว่านั้นอีกธรรมะอะไรเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นจะเผลอไม่ได้เลยค่ะเผลอก็คือว่าจำแล้วตอบและคิดว่าเข้าใจแต่ถ้าเป็นความเข้าใจจริงๆเนี่ยจะนำไปสู่การละความไม่รู้ซึ่งเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องตรงต่อคำว่าธรรมะธรรมะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากเป็นสิ่งที่มีจริงขณะนี้เห็นมีจริงเห็นเป็นธรรมะแล้วจะไปบอกว่าเราเห็นเนี่ยผิดละต้องรู้ถึงอย่างนั้นค่ะว่าการที่เพียงฟังเผลอๆเนี่ยจะมีความคิดที่ไม่สามารถเข้าใจธรรมะได้เป็นเราตลอดตั้งแต่เริ่มฟังทุกคำเราเข้าใจเราอย่างนั้นเราอย่างนี้เราตามไปหมดเลยแต่ว่าความจริงต้องมั่นคงแม้แต่คำว่าธรรมะมีจริงธรรมะทั้งหลายไม่เว้นเลยสักอย่างเดียวนะคะเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาอัตตาคือต้องเห็นไหมคะอ๋อไม่ใช่คนโน้นคนนี้แต่ยิ่งกว่านั้นอีกเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั่นคือความหมายของอัตตาดอกไม้เนี่ยเป็นอัตตาหรือเปล่าถ้าไม่ศึกษาก็อาจจะคิดว่าไม่ใช่คนนี่ใช่ไหมคะจะเป็นอัตตาได้ยังไงแต่ความจริงแล้วอัตตาไม่ได้หมายเฉพาะคนหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นแต่หมายความถึงนะคะสิ่งที่มีจริงแต่ว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่ได้รวมกันเป็นหนึ่งแต่เป็นแต่ละหนึ่งเช่นดอกไม้เนี่ยเราอาจจะคิดว่าเป็นดอกไม้ไม่เป็นแมวนะคะแต่ว่าอะไรล่ะที่เป็นดอกไม้เรารู้ไหมถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงแต่ละหนึ่งที่มารวมกันปรากฏสีสันรูปร่างสันฐานให้จำได้ว่าสิ่งนี้เป็นดอกไม้สิ่งนั้นเป็นแมวแต่ความจริงเป็นธรรมะใช่ไหมเพราะได้ยินได้ฟังตั้งแต่ต้นว่าทุกอย่างเป็นธรรมะสักคำเดียวก็เผินไม่ได้ค่ะจึงสามารถที่จะละความไม่รู้ค่อยๆเข้าใจขึ้นขณะที่เข้าใจเนี่ยมีความมั่นคงในความเข้าใจนั้นยิ่งขึ้นมาลึกซึ้งเพราะสิ่งที่ปรากฏต้องเกิดไม่เกิดจะไม่ปรากฏว่ามีเลยและขณะนี้อะไรเกิดไม่มีใครรู้เลยและยิ่งกว่านั้นนะคะทันทีที่เกิดก็ดับใครรู้และความจริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าใครเป็นผู้ตรัสคำนี้จึงมีนามว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเผลอไม่ได้เลยค่ะแค่ทุกอย่างเป็นธรรมะไม่พออะไรล่ะพูดแล้วว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นคิดเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะหรือเปล่าจำเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะหรือเปล่าต้องทั้งหมดที่ค่อยๆมั่นคงขึ้นเพราะรู้ความละเอียดขึ้นต้องชัดเจนสามารถที่จะตอบได้ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นชีวิตคืออะไรจากคำเดียวที่ได้ฟังนะก็คือเป็นธรรมะมีจริงแต่รวมกันแล้วค่ะหารู้ไม่ว่าละเอียดกว่านั้นคือแยกเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้จึงไม่ปรากฏการเกิดดับเหมือนขณะนี้นะคะมีคนเต็มห้องแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนี่ไม่เหมือนกันเลยคิ้วตาจมูกปากเสื้อผ้ากิริยาอาการท่าทางต่างๆแต่ละหนึ่งคิดดูเกิดจึงมีแต่รวมกันปรากฏจากการที่เกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้จึงเห็นเป็นคนเห็นเป็นดอกไม้เห็นเป็นโต๊ะตามรูปร่างสันฐานของสิ่งที่เกิดดับโดยความรวดเร็วก็รวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเริ่มเห็นพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเริ่มเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นเผลอไม่ได้เลยค่ะกว่าจะไม่ใช่เราไม่ใช่อะไรสักอย่างเดียวแต่เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเพราะหลากหลายตามปัจจัยที่เกิดขึ้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดตามลำพังไม่มีเหตุให้เกิดไม่มีปัจจัยให้เกิดเกิดไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นแม้แต่เห็นขณะนี้นะคะถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็นถ้าไม่มีสิ่งที่กระทบตาได้ก็ไม่มีการเห็นและขณะนี้ไม่มีใครรู้เห็นเลยค่ะเห็นแต่สิ่งที่ปรากฏเป็นสีสันเป็นรูปร่างต่างๆแต่ธาตุรู้สภาพรู้ธรรมะที่เกิดขึ้นรู้มีนี่ค่ะกว่าเราจะถึงความเข้าใจพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องไม่เผินแม้แต่ชีวิตนี่นะคะเข้าใจแค่นี้ตามที่ไม่ได้เคยฟังสิ่งที่มีชีวิตกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตแต่ฟังแล้วชีวิตคืออะไรนี่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชัดเจนมากพระ พราะฉะนั้นคำเดียวไม่พอนะคะ45พรรษาที่ทรงแสดงเนี่ยเพื่อเกื้อกูลให้เข้าใจธรรมะจริงๆไม่ใช่เพียงแค่จำแล้วก็นิดๆหน่อยๆอ๋อทุกอย่างเป็นธรรมะพออย่างนั้นไม่ใช่เลยต้องละเอียดมากเพราะแม้แต่ชีวิตจริงๆนะคะก็ต้องรู้ว่าหมายความถึงอะไรชีวิตติณริยนามะชีวิตติณริยรูปเห็นไหมคะใครรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆศึกษาทีละคำจนกระทั่งมีความเข้าใจมั่นคงขึ้นลึกซึ้งขึ้นและรู้ว่าไม่รู้จึงฟังและรู้ว่าสิ่งที่จะได้ฟังเนี่ยละเอียดอย่างยิ่งสุดที่จะประมาณได้ถ้าชาตินี้ไม่มีโอกาสได้ฟังแล้วจะเข้าใจได้ไม่ไรทั้งที่มีโอกาสจะได้ยินได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่สนใจไม่เห็นค่าประโยชน์อย่างสูงสุดที่สุดว่าถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้เมื่อไรจะเข้าใจ
7: กราบเรียนท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ครับฟังแล้วเหมือนกับยากมากเลยที่บอกว่าอย่างถ้าถามว่าเห็นอะไรเราก็บอกเห็นดอกไม้เห็นท่านอาจารย์เห็นท่านอาจารย์วิทยากรแต่ถ้าจะบอกถ้าฟังแล้วเนี่ยไม่มีดอกไม้ไม่มีคนมีแต่ธรรมะตรงนี้ยากมากเลยค่ะ
2: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้หรือเปล่าเห็นไหมคะคำของพระองค์ใช่ไหมเริ่มเห็นความลึกซึ้งยิ่งกว่านี้อีกมากมาย45พรรษากี่คำนี่เพียงแค่คำเดียวธรรมะแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นในความเป็นธรรมะจนกระทั่งสามารถเข้าถึงหนึ่งที่รวมกันแต่ปรากฏทีละหนึ่งดอกไม้เนี่ยถ้าจับดูก็แข็งใช่ไหมคะหรืออ่อนจับนะต้องจับนะแต่เห็นอ่อนเห็นแข็งได้ไหม
7: ก็ไม่ได้
2: ไม่ได้ต้องมีสิ่งที่กระทบตาแข็งกระทบตาไม่ได้เลยค่ะไม่มีทางที่แข็งจะมากระทบตาแข็งต้องกระทบกับรูปส่วนหนึ่งที่สามารถจะกระทบกับแข็งแต่ไม่ใช่ตาตากระทบแข็งไม่ได้แน่นอนกระทบได้อย่างเดียวคือสิ่งที่กระทบและปรากฏให้เห็นเพราะการกระทบกันนะคะมีเหตุปัจจัยมากมายค่ะนี่เรายังไม่ได้รู้อะไรเลยปัจจัยคืออะไรมาจากไหนมีทั้งอดีตปัจจัยมีทั้งปัจจุบันด้วยไม่รู้อะไรเลยและเริ่มรู้เมื่อได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ฟังคำของใครทั้งสิ้นนะฮะมหายานหรือว่าเถรวาทหรือว่ามหานิกายอะไรทั้งสิ้นค่ะฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น
7: ที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าฟังคำของพระเจ้าเท่านั้นเนี่ยก็สนทนาหลายครั้งว่า
2: ก็ยังต้องถามว่าเพราะอะไรเห็นไหมคะตั้งใจตรองทำไมพูดว่าฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเห็นไหมคะถ้าไม่คิดเราก็ไปเรื่องอื่นยาวมากค่ะหลายคำก็เพิ่มขึ้นแต่ทำไมล่ะทำไมจึงฟังคำของพระเจ้าเท่านั้น
7: เพราะว่าทรงตรัสรู้ความจริงแล้วก็กล่าวความจริงให้ผู้คนเข้าใจ
2: เพราะฉะนั้นถ้าไม่ฟังคำของพระองค์จะรู้ไหมว่าพระองค์ตรัสว่าอย่างไรความจริงที่พระองค์ได้ตรัสด้วยคำนั้นหมายความถึงอะไรเห็นไหมคะคิดเองอีกเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่นะที่จะตอบไม่ตรงคำถามก็เพราะเหตุว่าได้ยินคำถามไม่ได้ฟังคำถามให้เข้าใจคำถามแต่คิดแล้วที่จะตอบยาวเลยเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยค่ะต้องกลับมาถามว่าอะไรตอบตรงนั้นคำตอบนั่นเองค่ะจะแสดงว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจเข้าใจแค่ไหนด้วยสามารถที่จะมีความเข้าใจได้เมื่อมีความเข้าใจธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณานะคะตรัสให้คนอื่นได้ฟังให้เข้าใจไม่ใช่ไปพูดเสียงตามที่พระองค์ตรัส
7: กราบเรียนท่านอาจารย์แต่ว่าถ้ายังไม่ได้มาฟังท่านอาจารย์เนี่ยถ้าไปทำอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยทุกที่เขาก็จะบอกว่าสิ่งที่เขาสอนเนี่ยเขาไม่ได้คิดเองก็คือคำของพระเจ้านั่นแหละนี่ในผู้ฟังที่ยังไม่ทราบอะว่าแล้วสิ่งที่ฟังมาหรือว่าอาจารย์อะไรสอนมาเนี่ยใช่คำของพระเจ้าหรือเปล่าเนี่ยอย่างไรถึงจะรู้ว่าอันนี้คือจริงอันนี้คือไม่จริงเนี่ยค่ะอาจารย
2: ์ต้องตามอัธยาศัยที่สะสมมานะคะบางคนไม่ชอบฟังเหตุผลเลยค่ะพูดอะไรอะเห็นเนี่ยมานั่งพูดทำไมก็ทุกคนก็เห็นอยู่แล้วนี่เกิดก็มีตายก็มีก็ไม่เห็นเป็นอะไรทุกคนก็เป็นธรรมดาแต่อะไรเกิดอะไรตายก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นชีวิตที่รู้ความจริงเนี่ยต้องต่างกับชีวิตที่ไม่รู้ความจริงทุกคำเนี่ยค่ะสามารถที่จะถึงความเข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ซึ่งไม่เคยเข้าใจมาก่อนนี่เริ่มละพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ลึกซึ้งแค่ไหนเพราะต้องทรงบำเพ็ญพระบารมีคือคุณความดีต่างๆมากมายกว่าจะได้รู้ความจริงซึ่งกำลังเป็นจริงเดี๋ยวนี้ทุกขณะแต่ถูกปกปิดไว้สนิทมากค่ะเหมือนจริงแต่ไม่จริงเพราะเหมือนมีเรามีโลกมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ความจริงไม่มีเพราะอะไรคะเพียงเกิดระดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เชื่อตามคนอื่นไม่ใช่ว่าเขาพูดมหายานหินยานหรือว่าเถรวาทมหานิกายอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่คำนั้นน่ะกล่าวถึงสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้หรือเปล่าแต่ถ้าไม่เคยฟังไม่เคยศึกษาเลยนะคะแม้จะคิดอย่างนี้ก็คิดไม่ออกค่ะว่าคำที่ได้ยินเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ที่จะให้เข้าใจหรือเปล่าแค่นี้ก็มีอยู่ในความคิดเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนที่มีโอกาสได้ฟังต้องมีเหตุที่จะได้ฟังแต่ฟังแล้วนะคะสะสมอะไรมาความเผินหรือว่าไม่ไตร่ตรองหรือไม่ละเอียดจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นมีผู้ที่ศึกษาพระอภิธรรมแต่มีสำนักปฏิบัติแล้วจะให้ใครไปตัดสินคะนอกจากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งศึกษาอย่างละเอียดโดยรอบคอบโดยประการทั้งปวงจึงสามารถที่จะกล่าวได้ว่าผิดตรงไหนอะไรถูกอะไรผิดถ้าคิดเองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำไม่สามารถจะคัดค้านได้ถ้าเป็นผู้ที่ตรงปฏิบัติคืออะไรเหมือนเมื่อกี้นี้มีท่านที่จะไปปฏิบัติจะบวชเพื่อปฏิบัติแต่ก็ยังไม่รู้อะไรเลยไม่รู้แม้แต่ว่าปฏิคืออะไรในภาษาบาลีแล้วก็ใช้ภาษาไทยว่าทำก็เลยทำกันไปสำนักปฏิบัติไปทำอะไรคะวิปัสสนาวิแปลว่าอะไรหมายความถึงอะไรวิปัสสนาหมายความถึงอะไรถ้ารู้จริงๆจะพูดได้ไหมว่าไปปฏิบัติวิปัสสนาเป็นไปไม่ได้เลยค่ะปฏิบัติยังไงแค่จะเป็นวิปัสสนาวิปัสสนาคือรู้แจ้งสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงและลองคิดถึงคำว่าเดี๋ยวนี้นะคะถ้าไม่ไตร่ตรองให้ลึกซึ้งเนี่ยคาดคะเนไม่ได้เลยเห็นมีไหมคะมีได้ยินมีไหมคะได้ยินเห็นถ้าไม่เห็นมืดไหมได้ยินเนี่ยไม่ต้องมีแสงสว่างก็ได้ยินใช่ไหมคิดไม่สว่างเลยก็คิดได้เพราะฉะนั้นโลกจริงๆเนี่ยเต็มไปด้วยความคิดมากไปด้วยความคิดถ้ารู้อย่างนี้นะคะสิ่งที่กำลังปรากฏอันนี้เพียงแค่นิดเดียวคิดตามมาตลอดเพราะฉะนั้นโลกไม่ได้ปรากฏอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะตรัสรู้ความจริงเพราะฉะนั้นแต่ละคำนี้จะไปเชื่อใครนะคะทุกคำพระองค์ตรัสไว้แล้วคนที่สะสมมาในความมั่นคงในความถูกต้องในความเป็นจริงเท่านั้นจึงสามารถที่จะเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทุกคำละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแม้กำลังมีเดี๋ยวนี้โลภะใครไม่มีโทสะใครไม่มีเห็นใครไม่มีแต่ไม่รู้ความจริงเลยตั้งแต่เกิดจนตายชีวิตที่ไม่รู้ความจริงกับชีวิตที่เพิ่งเริ่มที่จะรู้ว่าได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครชื่อนี้อีกได้เลยเพราะเป็นพระคุณนามถ้าพระปัญญาไม่ถึงระดับนั้นจะชื่อว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้จะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือเป็นสาวกแต่ไม่ถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้นะคะเคารพสูงสุดคืออย่างไรไม่คิดเองไม่เชื่อใครแต่คำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงตรัสไว้ดีแล้วต้องศึกษาทุกคำให้เข้าใจละเอียดในความลึกซึ้งอย่างยิ่งไม่ว่าใครจะพูดตามเมื่อมีความเข้าใจถูกต้องเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดเพราะเขาจะเอามาจากไหนนะคะถ้าไม่มีความเข้าใจแต่ละคำจนกระทั่งสามารถที่จะรู้แจ้งในแต่ละคำซึ่งกำลังเป็นจริงตามที่ทรงแสดงเพราะฉะนั้นใช้คำมากเลยนะคะทั่วไปว่าชาวพุทธพุทธะคืออะไรชาวพุทธคืออะไรถ้าไม่รู้เป็นชาวพุทธหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงใจจึงจะเป็นสัจจะบารมีตรงต่อตามความเป็นจริงธรรมะลึกซึ้งมากใครจะไปเป็นผู้ที่ไปปฏิบัติละคลายกิเลสดับกิเลสเป็นพระโสดาบัน โดยไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้บ้างน่าจะเป็นได้หรือไม่เข้าใจแม้แต่คำว่าโสตาปัตติมรรคคืออะไรโสตาปัตติผลคืออะไรคือไม่เข้าใจเลยค่ะคิดเองหมดนั่นนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่ากว่าจะรู้ตัวเองนะคะว่านับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าต้องเป็นผู้ที่ได้ฟังคำซึ่งไม่เคยเข้าใจมาก่อนและก็มีความเข้าใจในสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ด้วยพระเจ้าเมื่อกี้ที่ถามว่านะคะธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงตอบได้เดี๋ยวนี้ธรรมะอะไรถ้าบอกธรรมะทั้งปวงก็ไม่รู้สักอย่างทั้งหมดไปเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้คืออะไรตอบได้หมดเลยค่ะเพราะจริงๆเป็นขณะนี้ที่เห็นขณะนี้ที่ได้ยินขณะนี้ที่จำขณะนี้ที่คิดแต่ว่านะคะละเอียดกว่านั้นมากเพราะเดี๋ยวนี้แยกได้ไหมเห็นกันได้ยินเดี๋ยวนี้และคิดด้วยไม่มีทางถ้าไม่มีปัญญาความเห็นถูกในความต่างกันของแต่ละหนึ่งทีละอย่างทีละอย่างจนกระทั่งปรากฏทีละหนึ่งจึงสามารถที่จะรู้ว่าพร้อมกันไม่ได้อย่างหนึ่งที่เกิดต้องดับก่อนอีกอย่างหนึ่งจึงจะเกิดได้แต่เพราะความรวดเร็วสุดจะประมาณได้ค่ะแค่ลืมตาก็ไม่ได้มีแต่เฉพาะคนในห้องนี้นะคะมีตึกรามบ้านช่องมีวัดวาอารามมีคลองมีอะไรไปหมดเลยแต่ทั้งหมดแต่ละหนึ่งที่เล็กที่สุดที่จะกระทบตาได้ต้องกระทบตาเร็วปานไหนค่ะเพราะฉันให้รู้ได้ว่าอยู่ในโลกที่ไม่รู้ความจริงจนกว่าจะได้เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้และทุกคำไม่ใช่ว่าเรารู้แล้วนะคะตามลำดับขั้นแล้วขั้นไหนแม้แต่ขั้นฟังปริยัติรอบรู้นะคะไม่ใช่ฟังเฉยๆรอบรู้ในคำทุกคำที่เป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงไม่ค้านกันเลยเพราะว่าความจริงเปลี่ยนได้ยังไงจึงจะค้านกันแต่ความจริงค้านกันไม่ได้เพราะเปลี่ยนไม่ได้ปฏิคืออะไรยังไม่รู้เลยก็ไปแล้วปฏิบัติแล้วโดยความไม่รู้นั่นเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือลองคิดดูเพราะฉันต้องเป็นผู้ตรงค่ะเมื่อมีโอกาสได้ฟังคำที่พระองค์ตรัสไว้นานแต่ยังเป็นความจริงทุกขณะตลอดไปก็ต้องรู้ว่าคำของพระองค์ทำให้เข้าใจสิ่งที่มีได
7: ้หรือว่าทั้งชีวิตนะฮะก็ฟังแล้วก็ยังไม่สามารถเข้าใจได้หมดก็ต้องสะสมกันไปเรื่อย
2: ๆเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะเป็นบารมีถ้าไม่มีความเข้าใจจะเอาอะไรมารู้ความจริงแต่ว่าไม่สามารถจะรู้ได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆสะสมไป
8: ขออนุญาตเรียนถามว่าการบริการที่ดีนั้นนะคะจะให้บริการที่ดีได้อย่างไรโดยที่นำคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้แล้วก็มาดำเนินในชีวิตประจำวันให้เป็นปกติได้อย่างไรอะค่ะ
2: อยากจะให้คนอื่นเป็นอย่างที่เราต้องการใช่ไหมคะต้องการให้ลูกค้าคิดยังไงทำยังไงอยากให้เพื่อนร่วมงานเป็นยังไงแต่ลืมว่าทำได้ไหมให้เขาทำเขาก็ทำไม่ได้ลืมนะคะว่าขณะที่กำลังไม่พอใจสมมติว่าเป็นลูกค้าหรือคนที่เรารู้จักก็ตามแต่นะคะไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเลยแล้วเราที่กำลังไม่ดีเคยคิดไหมว่าจะแก้อะไรได้แก้เขาหรือแก้เราได้หมดทางค่ะถ้าจะไปแก้คนอื่นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะแม้แต่ตัวเองยังแก้ไม่ได้แล้วจะไปแก้คนอื่นเนี่ยลองคิดดูเป็นไปได้ไหมเพราะฉะนั้นความจริงก็เป็นความจริงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอยู่คนเดียวในโลกเนี่ยจริงหรือเปล่าแล้วก็คิดว่ามีคนอื่นอยู่ด้วยแต่ถ้าไม่มีเห็นจะมีคนอื่นไหมไม่ได้ยินคำพูดจะมีคนอื่นพูดไหมไม่มีเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตามความเป็นจริงค่ะแม้แต่ว่าอยู่คนเดียวในโลกความจริงก็ไม่มีคนนั้นที่อยู่ที่ว่าเป็นเราก็ไม่มีเป็นแต่ธรรมะเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจคำว่าธรรมะจริงๆเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยบังคับบัญชาไม่ได้ถ้าไม่มีเหตุให้โกรธนะอยู่ดีๆจะนั่งโกรธใครไหมคะก็ไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าไม่มีอะไรที่จะให้ติดข้องไม่เห็นสิ่งนั้นจะไปติดข้องสิ่งนั้นได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นดูเหมือนว่านะฮะเราเนี่ยท่องเที่ยวไปไกลมากไปโลกนั้นไปประเทศนี้เห็นภูเขาเห็นต้นไม้เห็นอะไรหารู้ไหมคะสังสารวัฏฏะ สังสาระท่องเที่ยวไม่ได้อยู่กับที่เลยวัฏฏะวนไปเวียนมาอยู่แค่หกทางไม่ว่าชาติไหนที่ไหนเมื่อไหร่นะคะมีเห็นแน่ๆจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ประเทศไทยหรือต่างประเทศเห็นก็ยังเกิดขึ้นเห็นเหมือนเดิมแล้วก็มีสิ่งที่ถูกเห็นมีเสียงแล้วก็มีได้ยินมีคิดทั้งหมดนะคะไม่ว่าโลกไหนนะคะโลกมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือว่าเป็นเทวดาหรือว่าเป็นพรหมไม่พ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเต็มที่คือ6ทางแต่บางคนนะคะก็ตาบอดบ้างหูหนวกบ้างก็แล้วแต่ว่าจะเหลือกี่โลกแต่ให้รู้ว่าเราไม่ได้ไปไหนเลยค่ะวนเวียนอยู่กับความคิดจากสิ่งที่ปรากฏแล้วเล่าเล่าไม่รู้จบถ้าไม่คิดว่าเป็นเรานะเป็นสิ่งที่เพียงเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับสมควรไหมที่จะมีสิ่งนั้นไปโดยที่แบบไม่ทำอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนอกจากเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับกว่าจะรู้ความจริงว่านี่แหละคือความจริงถึงที่สุดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏสิ่งนั้นเกิดแน่ๆแล้วที่ไม่รู้ก็คือว่าดับทันทีเห็นไม่นานเลยค่ะดับแล้วมิฉะนั้นจะไม่มีการคิดถึงสิ่งหลากหลายที่ปรากฏสีสันวรรณะรูปร่างต่างๆเพราะฉะนั้นเป็นโลกซึ่งไม่ใช่โลกที่ปรากฏในชีวิตประจำวันด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นให้ทราบว่านะคะการประจักษ์แจ้งความจริงการตรัสรู้ธรรมะถึงที่สุดนะคะอัศจรรย์ที่สุดยิ่งกว่าอัศจรรย์ที่เขาทำปาฏิหาริย์กันต่างๆนะฮะแม้ว่าจะไปทำปาฏิหาริย์มากมายยังไงรู้จิตใจคนสารพัดไปหมดแต่ว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปาฏิหาริย์ยิ่งกว่านั้นจากปาฏิหาริย์ที่พระองค์สามารถที่จะรู้ความจริงซึ่งถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้ทุกชาติแสนนานมาแล้วในขณะนี้ถ้าไม่เริ่มฟังนะคะจะไม่รู้ความจริงเลยเพราะฉะนั้นก็จะหลงอยู่ในความไม่รู้ต่อไปแล้วดีไหมในเมื่อมีหนทางที่จะรู้แต่ไม่สนใจที่จะรู้ก็พลาดโอกาสที่จะรู้ไปแต่ทั้งๆที่ธรรมะเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเป็นจริงทุกคำขณะนี้เห็นเกิดและเห็นดับเพราะอะไรได้ยินเหมือนพร้อมกันเป็นไปได้ยังไงคะเป็นไปไม่ได้และไม่ใช่มีแค่เห็นกับได้ยินนะคะยังกี่เห็นที่เห็นเป็นแต่ละหนึ่งคนแต่ละหนึ่งอย่างแต่ละสิ่งของนี่คือปกปิดความจริงซึ่งไม่เหลืออะไรเลยเพราะว่ามีปัจจัยเกิดขึ้นดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏเห็นขณะนี้เป็นเห็นขณะเดียวพรุ่งนี้จะเห็นอย่างนี้ไหมชาติต่อไปจะเห็นสิ่งที่กำลังเห็นนี่ไหมไม่มีเลยค่ะชั่วหนึ่งขณะแล้วก็ไม่เหลือนี่คือความจริงกว่าจะรู้ความจริงนะคะและความจริงก็หลากหลายมากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงทุกอย่างโดยประการทั้งปวงให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไม่มีใครทั้งสิ้นนอกจากสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปที่ตัวเนี่ยร้อนไหมคะตามความเป็นจริงค่ะถามคำไหนเหมือนต้องคิดแต่ความจริงนะคะมันก็เป็นปกติธรรมดาบางวันเราก็รู้สึกร้อนบางวันก็เย็นข้างนอกมีร้อนไหมมีเย็นไหมแล้วไหนเราร้อนเป็นเราเลยในเมื่อร้อนต้องเป็นร้อนเย็นต้องเป็นเย็นเสียงต้องเป็นเสียงกลิ่นต้องเป็นกลิ่นทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้จะเข้าใจชีวิตไหมชีวิตมีเห็นมีได้ยินมีได้กลิ่นมีลิ้มรสมีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วก็คิดนึกมีอะไรเกินกว่านี้ไหมแต่ว่านะคะคิดหลากหลายมากคิดดีก็มีคิดชั่วก็มีคิดจะแก้ไขคนอื่นก็มีแต่รู้หนทางไหมว่าอะไรจะแก้ไม่ว่าเขาหรือเราที่เคยไม่รู้แล้วก็ทำสิ่งที่เป็นไปตามความไม่รู้เห็นชั่วเป็นดีเห็นผิดเป็นชอบกระทำสิ่งซึ่งนำผลที่ไม่เป็นประโยชน์มาให้ตนเองและคนอื่นด้วยก็ไม่รู้อะไรสักอย่างแต่ว่าพอได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเริ่มไตร่ตรองเริ่มคิดจริงหรือเปล่าไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะเพียงแค่ฟังและไตร่ตรองว่าจริงไหมนี่เป็นการเริ่มต้นที่จะมีความเห็นที่ถูกต้องเป็นความเข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็มีมาแล้วนานแสนนานถ้าต่อไปก็จะเป็นแค่เนี้ยตาหูจมูกลิ้นกายใจให้รู้ว่าเพียงแค่เกิดดับนานไหมคะชาติหนึ่งแล้วแต่ใครจะมีอายุอยู่ในโลกนี้เท่าไหร่10 วันก็ได้ปีหนึ่งก็ได้100 ปีก็ไ ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้และต่อไปก็เห็นอีกได้ยินอีกเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยน่าจะพอใจอะไรคะถ้าพอใจอยู่ก็คือว่าไม่รู้ว่าไม่มีไม่รู้ว่าไม่เหลือไม่รู้ว่าหมดแล้วไม่กลับมาอีกก็หลงติดยึดมั่นว่าสิ่งนั้นยังอยู่ยังเป็นที่พอใจอยู่เพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไม่ใช่ให้เราไปทำอะไรเพราะไม่มีเราจะทำที่คิดว่าจะทำก็มีจริงแต่ไม่ใช่เราความตั้งใจมีไหมจะทำอาหารจะซื้อของจะแต่งตัวจะเอื้อมมือไปทั้งหมดนะคะมีจริงแต่เราเข้าใจว่าเป็นเราทำแต่ความจริงถ้าไม่มีธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งหลากหลายมีลักษณะต่างๆการเกิดขึ้นเป็นไปก็จะไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉันอยู่ในโลกด้วยความไม่รู้เพราะว่าสภาพธรรมะเกิดดับเร็วนะคะอย่างเห็นอย่างเงี้ยเหมือนเห็นตลอดวันแล้วคิดล่ะแล้วโกรธล่ะแล้วอร่อยล่ะอยู่ไหนก็อยู่ในระหว่างนั้นแต่ไม่ประจักษ์ว่าแท้ที่จริงแล้วต้องทีละหนึ่งอย่างและทีละหนึ่งขณะและหนึ่งขณะเนี่ยเร็วแค่ไหนคะขณะของเราเนี่ยโอ้โหขณะนี้เห็นกี่เห็นเพราะฉะนั้นขณะจริงๆเนี่ยของเห็นหนึ่งขณะเนี่ยจะเป็นยังไงเป็นเราได้ไหมไม่ได้ไม่ต้องทำอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะความเข้าใจเกิดขึ้นเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงจึงรู้ว่าสิ่งนั้นแหละเป็นที่ควรยินดีต่อไปไหมแต่อีกนานมากค่ะกว่าจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไม่น่าจะติดข้องในสิ่งซึ่งไม่มีแต่นี้เริ่มเป็นความคิดเพียงเริ่มนะคะยังไม่พอเพราะติดข้องไว้นานแสนนานมาแล้วก็เป็นผู้ที่ตรงตามความเป็นจริงว่าความจริงติดข้องมานานไม่รู้มานานและจะให้หมดไปรวดเร็วเนี่ยเป็นไปได้ยังไงแค่นี้แหละก็เป็นผู้ที่ตรงตามความเป็นจริงแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าแล้วเราจะทำยังไงแล้วเราจะไปแก้ไขเขายังไงปัญหาต่างๆเนี่ยถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะไม่เสียเวลาเพราะเหตุว่าแก้อะไรได้คือแก้ที่ตัวเองเท่านั้นจากความไม่รู้เป็นค่อยๆรู้ความจริงถ้ารู้ความจริงจะดีขึ้นไหมคะไม่แก้คนอื่นน่ะเขาจะพูดจายังไงเขาจะทำยังไงไม่ว่าเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นญาติพี่น้องเป็นใครก็ตามแต่นั่นคือเขาแต่เราที่กำลังรู้อย่างนั้นเป็นยังไงดีเหรอมีความไม่รู้เต็มที่มีโลภะมีโทสะแล้วไม่คิดแก้แต่จะไปแก้คนอื่นเนี่ยก็ลองคิดดูเป็นไปได้ไหมฉลาดหรือโง่คำว่าโง่เนี่ยรู้สึกคนจะไม่ชอบนะฮะแต่ว่าใครไม่โง่บ้างในพระไตรปิฎกมีคำว่าบรมโง่ด้วยเพราะฉะนั้นบางคนคิดว่าบางคำเนี่ยไม่น่าพูดเลยนะแต่คำนั้นมีในพระไตรปิฎก

0: ตรองต้องตรงจุดเพราะเหตุว่าไม่รู้ว่าจุดนั้นคืออะไรก็พยายามหาทางตลอดทำเสร็จแล้วเป็นคนดีไหมและคนดีคือใครเมื่อไหร่ขนาดไหนถ้าขนาดนั้นเป็นคนดีปัญหาผู้นี้ไม่มีเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: แล้วทำไมไม่ให้รู้จักตัวเองให้รู้จักความจริงเพราะฉะนั้นเพราะไม่รู้ความจริงนะคะก็แก้ไปด้วยความไม่รู้
1: ค่ะ
0: ก็อย่างที่เคยถามนะคะมีใครที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างถึงที่สุดตามความเป็นจริงแล้วยังไปหาคนที่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นมารู้มาสอนน่าจะเป็นประโยชน์ไหมเพราะฉะนั้นเราไม่ได้บังคับใครเลยนะคะคำพูดที่จะทำให้ไตร่ตรองว่าถูกคืออะไรผิดคืออะไรจริงคืออะไรไม่ได้ชักชวนด้วยแต่ว่าให้รู้ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงให้คิดว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้นี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่บังคับใครเลยค่ะเพราะบังคับไม่ได้คนที่เข้าใจความจริงอนัตตาเนี่ยก็จะรู้ว่าไม่สามารถที่จะทำให้ใครเป็นอย่างที่เราต้องการได้นอกจากเขาเข้าใจถูกต้องและก็รู้ว่าสิ่งใดไม่ดีสิ่งใดดีมิฉะนั้นพูดไปเถอะบอกไปเถอะไม่มีทางสำเร็จได
2: ้กราบเรียนท่านอาจารย์ว่าการที่ฟังพระธรรมค่อยๆเข้าใจพระธรรมเพิ่มขึ้นแล้วกุศลทั้งหลายจะเจริญขึ้นได้อย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะเจริญขึ้นละเอียดมากมองไม่เห็นค่ะเพราะฉะนั้นจึงมีคำถามว่าเจริญขึ้นบ้างไหมอย่างวันนี้เนี่ยได้เข้าใจนิดหนึ่งเจริญขึ้นไหม
2: ก็เจริญขึ้นนิดหนึ่งครับ
0: เพราะฉะนั้นอกุศลที่สะสมมานะคะทีละน้อยทีละหนึ่งขณะชั้นใดกุศลที่จะเจริญขึ้นก็ชั้นนั้นค่ะแทบจะไม่ปรากฏแต่ว่าที่สะสมมาในแสนโกฏกับนะคะไม่ใช่ความเข้าใจตามความเป็นจริงฝังแน่นลึกมานานถ้าจะกล่าวอนุมานหรือว่าเปรียบเทียบนะคะความไม่รู้เนี่ยมืดก็ไม่รู้ว่ามันมืดนะคิดว่าเวลาเนี่ยสว่างเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นความคิดจากการที่ได้สะสมมาเนี่ยก็ทำให้เข้าใจไปตามความที่คิดแต่ไม่ใช่ความจริงแต่ถ้าพิจารณาไตร่ตรองนะฮะเปรียบกันไม่ได้เลยระหว่างความเข้าใจผิดกับความเข้าใจถูกแม้เพียงในขั้นฟังขณะนี้เห็นนะคะหลับตาสิคะธรรมดาไม่เห็นเพราะฉะนั้นถ้าไม่เห็นเลยมืดไหมเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยคิดมากหรือว่าเห็นมากเห็นไหมคะคนธรรมดาเราก็ต้องบอกว่าเราเห็นมากแต่ตามความจริงคิดมากกว่าเนี่ยค่ะปิดบังหมดทุกอย่างไม่ให้รู้ตามความเป็นจริงจนกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงแสดงจิตแต่ละหนึ่งขณะว่าขณะไหนมืดแล้วเราลองคิดดูสิคะว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ไม่เคยคิดถึงถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงหลับตาก็ได้ยินเสียงได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกเพราะฉะนั้นอะไรมากกว่ากันสว่างในขณะที่เห็นต้องน้อยกว่ามากแต่ไม่ได้ปรากฏอย่างนั้นเพราะฉะนั้นกว่าจะปรากฏตามความเป็นจริงนะคะก็คือว่ามีความเข้าใจที่มั่นคงในขั้นการฟังว่าความจริงไม่ได้ปรากฏตามที่เป็นจริงจึงไม่สามารถที่จะเห็นตามความเป็นจริงนั้นได้จนกว่าปัญญาสามารถที่จะเข้าใจถูกนะคะเช่นขณะนี้ค่ะเห็นเนี่ยไม่ใช่ได้ยินแน่ไม่ใช่คิดนึกแน่แต่ถ้าไม่รู้ในขณะที่เห็นกำลังเห็นนะคะว่าไม่ใช่ขณะที่ได้ยินจะแยกออกไหมระหว่างกำลังเห็นเดี๋ยวนี้กับกำลังได้ยินเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ใครไปแยกเลยค่ะธรรมะเกิดดับรวดเร็วสืบต่อแต่ปัญญาเริ่มรู้ความจริงน้อยไหมคะค่ะก็ต้องน้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นจึงเข้าใจความหมายของคำว่าบารมีทำไมต้องนานแม้แต่ผู้ที่จะบำเพ็ญพระบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับคำพยากรณ์แล้วนะคะจากพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพระองค์นี้ได้รับคำพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอีก4อสงไขยแสนกับน้อยไหมคะทีละหนึ่งขณะแล้วฉันก็แสดงเห็นว่าแม้จะน้อยนะคะแต่ว่าเวลาที่พร้อมได้ปัจจัยใครห้ามก็ห้ามไม่ได้เพราะทุกอย่างต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย

0: ถึงคราวที่จะตรัสรู้เลื่อนไปสักหนึ่งขณะได้ไหมนี่แหละค่ะคือความเป็นอนัตตาความไม่ใช่เราต้องไม่ใช่เรามั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงทีละเล็กทีละน้อยนะคะนี่ขั้นฟังถ้าขั้นฟังไม่ตรงไม่มีทางที่จะรู้ความจริงจนประจักษ์แจ้งได้ต้องเป็นผู้ที่สะสมอบรมนะคะแล้วก็เข้าใจตามความเป็นจริงมั่นคงมากมายมหาศาลค่ะมั่นคงนี่คืออะไรคะชีวิตประจำวันแม้แต่จะนึกถึงว่าฟังมานะว่าไม่มีเราเป็นธรรมะนะมีจริงๆนะเห็นจริงๆได้ยินจริงๆพอไม่ได้ฟังก็ไม่รู้ละน้อยขนาดไหนกว่าจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามกำลังของการที่จะต้องละความไม่รู้จนประจักษ์แจ้งได้เพราะฉะนั้นจึงต้องมีบารมีนะคะขันติบารมีและขันติบารมีนี้ไม่ใช่เฉพาะตอนที่จะรู้ความจริงแม้แต่ขณะที่กำลังโกรธเป็นเราหรือเปล่าไม่รู้ตอนนั้นแล้วเมื่อไหร่จะรู้และกว่าจะค่อยๆระลึกได้ที่เราใช้คำว่าสติระลึกถูกต้องตามความเป็นจริงขณะนั้นนะคะถ้าไม่เกิดระลึกขึ้นถึงสิ่งที่ได้ฟังไม่มีทางที่จะรู้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยมีลักษณะซึ่งต่างจากธรรมะอื่นนี่แหละค่ะแสนโกรธกลับและถ้าไม่มีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะเพิ่มเข้าไปอีก20อสงไขยแสนกับเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าอยู่มานานนานจนกระทั่งไม่รู้ว่านานเท่าไหร่นะคะและก็จะต้องอยู่ต่อไปเท่านั้นเป็นตอในวัฏฏะออกไม่ได้ลึกมากจนกว่าจะมีการที่เริ่มเข้าใจความจริงด้วยความอดทนว่าความจริงเปลี่ยนไม่ได้แต่สามารถรู้ได้ค่อยๆเข้าใจขึ้นน้อยไหมคะ
1: กราบท่านอาจารย์ครับก็เป็นสิ่งที่ทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็ต้องอาศัยเวลาที่ไม่ต้องคิดเลยครับว่านานแค่ไหนเพราะว่าจากปัญญาที่ค่อยๆได้เข้าใจก็เริ่มรู้ความไม่รู้ของตัวเองเนี่ยครับว่ามีมากครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะและความลึกซึ้งของธรรมะนี่นะคะสุดที่จะประมาณได้เพียงแต่คิดว่าเมื่อไหร่คอยนิดนึงกั้นละตัวตนเข้ามาขณะนั้นไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นต้องมีความที่มั่นคงจริงๆค่ะอธิษฐานะมั่นคงไม่เปลี่ยนธรรมะขณะนี้เกิดจริงๆเพราะฉะนั้นดับจริงๆแต่ไม่ปรากฏทั้งเกิดและดับแต่จะถ้าจะหมดความสงสัยนะคะต้องถึงการวิปัสสนารู้แจ้งไม่ใช่เราค่ะปัญญาที่ถึงการมั่นคงที่จะประจักษ์แจ้งความจริงขณะนี้มีปัญญาไหมหรือมีเราเห็นไหมคะปัญญานิดหนึ่งก็เป็นเราเห็นละพอพูดคำไหนก็เข้าใจคณะแล้วก็ทั้งหมดก็เป็นเรามีความจำก็เราจำนี่แหละคำที่ได้ฟังมีความรู้สึกก็เรานั่นแหละที่รู้สึกเราเต็มไปหมดค่ะตลอดชีวิตในสังสารวัฏที่แล้วมาผ่านมาเริ่มจะเข้าใจบ้างน้อยแค่ไหนอดทนไหมคะสัจจะตรงตามความเป็นจริงว่ากำลังมีจริงจึงรู้ได้ไม่ใช่รู้อื่นแค่รู้สิ่งที่มีในขณะนี้เองถ้าขณะนี้ไม่รู้ก็คือว่าผ่านไปละด้วยความไม่รู้เพิ่มความเป็นเราอีกละนี่จึงเข้าใจในพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้พระองค์นะคะที่จะรู้ความจริงได้ต้องบำเพ็ญบารมีนานเท่าไหร่แล้วเราเป็นใครอยู่ดีๆก็จะให้มีปัญญามากๆแทงตลอดละกิเลสไปเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นแม้แต่คำถามว่าน้อยแค่ไหนก็สามารถที่จะรู้ความจริงได้นะคะวันนี้มีขณะนี้และต่อไปรู้เองด้วยตัวเองว่าน้อยไหมคิดบ้างหรือเปล่าหรือว่าลืมไปแล้วหรือว่าฟังต่อไปอีกก็เข้าใจเพิ่มขึ้นอีกทีละเล็กทีละน้อยแม้สาวกก็ต้องบำเพ็ญบารมีขณะนี้ละไปทีละน้อยหรือเปล่าคะที่กำลังเข้าใจไม่รู้เลยแต่ละทีละน้อย
2: ท่านอาจารย์คะเมื่อเข้าใจว่าไม่มีเราไม่เห็นกับตัวเนี่ยเราก็จะสามารถทำสิ่งดีๆให้กับทั้งรอบข้างแล้วก็ทั้งวงกว้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะขอความกรุณาท่านอาจารย์ว่ายังไงคะตรงนี
0: ้ค่ะถ้าไม่เข้าใจว่าไม่มีเราจะเป็นอย่างนั้นไหม
2: ก็จะมีเราที่ทำดีแล้วให้คนอื่นเห็นว่าดี
0: ถึงพยายามจะทำดีก็ยังเป็นเราถูกไหม
2: ท่านอาจารย์ก็เหมือนกับแบกดีเพราะว่าต้องมีเราทำดีและให้คนเห็นว่าเราดีแต่ถ้าเข้าใจว่าไม่มีเรา
0: ค่ะเพราะฉะนั้นทราบไหมคะว่าผิดตั้งแต่ต้นเราเกิดเราตายเราเห็นเราคิดเราทำดีเราเข้าใจถ้ามีความเข้าใจถูกต้องนะคะจะมีเราไหมแต่เป็นธรรมะที่ปรากฏในชีวิตประจำวันเดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างนี้แต่ไม่รู้เห็นไหมคะพูดถึงอะไรก็ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้แต่ไม่รู้กำลังมีสติใช่ไหมที่กำลังเข้าใจไม่รู้เรียกชื่อจำได้แต่ตราบใดที่สภาพที่ไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงสภาพรู้เท่านั้นไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นเกิดขึ้นนะคะรู้เท่านั้นแล้วดับชัดไหมในความเข้าใจขั้นแต่ต้นต้องค่อยๆแยกออกไปเพราะฉะนั้นเราจะพูดคำว่าจิตพูดคำว่านามธรรมพูดว่าธาตุรู้ก็จริงไม่มีความสงสัยในคำแต่ว่าตัวจริงๆเนี่ยไม่ได้รู้เช่นขณะนี้กำลังเห็นนะคะบอกว่าเห็นเนี่ยกำลังรู้ว่าที่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นนี่มีเพราะมีสภาพที่เห็นสิ่งนั้นถ้าไม่มีสภาพที่เห็นสิ่งนั้นเวลานี้จะไม่มีอะไรปรากฏเลยฟังเข้าใจแต่ว่าตัวเห็นจริงๆเนี่ยซึ่งไม่ใช่เราเนี่ยยังไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นนะคะคำสอนที่ลึกซึ้งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีตั้งแต่ในเบื้องต้นนะคะฟังทุกคำไตร่ตรองทุกคำรอบรู้ทุกคำว่าสอดคล้องกันไม่ว่าจะโดยนัยยะของธาตุโดยนัยยะของปฏิจจสมุปบาทหรือโดยนัยยะของปัจจัยที่เราพูดเนี่ยพูดเรื่องปัจจัยแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อว่าปัจจัยอะไรเช่นบอกว่าสภาพหนึ่งสภาพใดก็ตามนะคะเกิดขึ้นตามลำพังไม่มีเหตุเกิดไม่ได้ไม่มีปัจจัยเกิดไม่ได้ต้องอาศัยกันและกันยกตัวอย่างเห็นถ้าไม่มีตาเห็นไหมคะใครจะไปทำให้เห็นไม่มีทางมีตาแต่ไม่มีสิ่งที่กระทบตาก็เห็นไม่ได้ธรรมดาที่สุดนะคะเริ่มเข้าใจแต่ยังไม่เคยรู้ตรงเห็นจริงๆที่กำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นจึงรู้ว่านะคะขณะเนี้ยฟังเข้าใจละไม่มีเราแต่เป็นธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็พูดไปแต่เดี๋ยวนี้การเกิดดับไม่ปรากฏสภาพที่ต่างกันแต่ละหนึ่งก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นจะละความเป็นตัวตนความเป็นเราได้อย่างไรในเมื่อฝังแน่นมานานเพราะไม่ปรากฏด้วยเหตุนี้ความหมายของตรัสรู้หมายความว่าไม่ใช่เพียงแต่พูดคำที่ทำให้เข้าใจนะคะแต่รู้ว่าสิ่งนั้นกำลังเป็นจริงอย่างนี้เดี๋ยวนี้ค่ะมีเห็นมีได้ยินมีคิดแยกไม่ออกเหมือนพร้อมกันในขณะเดียวเป็นไปไม่ได้นี่คือความลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะที่ทรงแสดงตามลำดับซึ่งสั้นแสนสั้นก่อนเห็นต้องมีจิตที่เห็นแต่จิตก่อนเห็นไม่เห็นจิตใช้คำว่าจิตเนี่ยเหมือนรู้แต่ถามจริงๆว่าใครรู้จักจิตบ้างทั้งที่มีจิตรู้แต่ว่าเห็นรู้แต่ว่าได้ยินแต่กว่าจะชินกับการที่ว่าเห็นเนี่ยคือไม่ใช่เราถ้ามีตาแล้วก็มีสิ่งที่กระทบตาเป็นปัจจัยให้เห็นเกิดขึ้นแล้วเห็นดับไปฟังไว้จำไว้เข้าใจไว้เพื่อไม่ลืมว่ายังไม่รู้เห็นที่กำลังเห็นต้องเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งอีกระดับหนึ่งอีกระดับหนึ่งที่สภาพธรรมะจะค่อยๆปรากฏตามความเป็นจริงพระเจ้าเราพูดได้ใช่ไหมคะสติเราก็พูดได้เดี๋ยวนี้ก็มีก็พูดได้แต่ว่าสติเป็นอะไรฟังและตอบได้ไม่ใช่เราเป็นอะไรเป็นธาตุรู้ซึ่งหลากหลายมากมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีแต่เดี๋ยวนี้กำลังเป็นอะไรบอกไม่ได้ดับแล้วนี่ค่ะคือค่อยๆตรงตามความเป็นจริงนะคะเพื่อที่จะได้เริ่มเข้าใจแต่ละหนึ่งเพียงแค่ตอบไม่พอ
2: กราบเรียนท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าตั้งต้นว่าเราจะทำดีจะบริการดีก็เหมือนกับต้องแบกว่าความเป็นเราที่จะไปทำอย่างนั้นแต่ถ้าตั้งต้นว่าเขาไม่รู้สะสมความไม่รู้มาว่าไม่มีเราน
0: ี่เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ฟังจากคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง 45 พรรษาแต่พระองค์ตรัสหรือเปล่าว่าภายในและภายนอกเห็นไหมคะฟังยังไงก็ไม่ครบถ้วนยังไม่พอค่ะจนกว่าจะละเอียดแล้วก็เข้าใจว่าก็คือชีวิตประจำวันนี่แหละแต่ไม่เคยรู้เพราะฉะนั้นพอได้ยินคำว่าภายในภายนอกบางคนสงสัย ไหนไม่มีเราเราจะมีภายในภายนอกได้ยังไงไม่มีเรานะจริงแต่ไม่รู้ถ้ารู้จะมีภายในภายนอกไหมไม่มีใช่ไหมแต่เพราะไม่รู้และที่ไม่รู้เพราะว่าไม่เข้าใจตามความเป็นจริงจึงมีภายในและภายนอกคนอื่นเนี่ยจะเป็นภายในแต่ของเราได้ไหมเพราะฉันตามที่เข้าใจกันว่าไม่ใช่มีแต่ภายในนะสภาพธรรมะเนี่ยมีทั้งภายในและภายนอกแต่ทั้งหมดนั้นคืออะไรแสดงให้รู้ตามความเป็นจริงแต่ไม่ได้ไปเปลี่ยนนะคะและภายในยิ่งกว่านั้นคืออะไรเวลาเนี่ยมีภายในภายนอกมีเรามีเขามีห้องนี้ห้องโน้นใช่ไหมคะมีตรงนี้ตรงโน้นและความจริงละเอียดยิ่งกว่านั้นคือรูปมีแน่ๆรูปหมายความถึงสภาพที่ไม่รู้อะไรนะคะตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าแตะตรงไหนสภาพแข็งไม่รู้อะไรแต่ขณะที่กำลังรู้ว่าแข็งสภาพรู้มีจึงรู้ว่าแข็งขณะที่รู้อย่างนั้นนะคะไม่มีภายในภายนอกแต่ก่อนนั้นเขายืนอยู่ตรงโน้นอ่ะเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่ตรงโน้นคืออะไรตรงนี้คืออะไรจนกระทั่งเข้าใจความจริงทั้งหมดค่ะว่าที่เป็นภายในยิ่งกว่านั้นก็คือว่าขณะนี้อะไรเป็นภายในจิตใช่ไหมไม่ใช่สิ่งที่อยู่ข้างนอกที่ถูกรู้ละเอียดมากถึงความจริงที่จะค่อยๆปล่อยค่อยๆละค่อยๆถอนค่อยๆทิ้งความเห็นผิดและความยึดมั่นว่าเป็นเราถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังอย่างละเอียดนะคะเราจะสามารถมีปัญญาที่จะค่อยๆมั่นคงว่าทุกอย่างที่เราเคยเข้าใจแหละความจริงถึงที่สุดคืออะไรจึงมีรูปทั้งภายในมีรูปทั้งภายนอกรูปอื่นภายนอกแน่ใช่ไหมคะแต่ว่าถึงตรงนี้ก็ยังมีภายในและภายนอกรูปอะไรเป็นภายในคะตรงนี้คิดยังไงก็คิดไม่ออกจนกว่าจะฟังนะคะแล้วก็ไตรตรองถ้าไม่ถึงความเข้าใจจริงๆก็ลืมเพราะจำไม่ใช่เข้าใจไม่ใช่ประจักษ์แจ้ง
2: กราบเรียนท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งต้นถูกว่าไม่มีเราแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆว่าไม่มีเราอย่างไรชีวิตก็จะเบาเบาตอนที่ไม่เข้าใจมากเลยค่ะ
0: ความเข้าใจถูกทำร้ายใครบ้างหรือเปล่าคะความเข้าใจถูกตามความเป็นจริงทำร้ายใครอะไรบ้างหรือเปล่าไม่มีทางเพราะอะไรคะหมดแล้วอะจะไปทำร้ายอะไรได้แต่เพราะคิดว่ายังไม่หมดยังมีอยู่ก็ยังคงยึดมั่นเดือดร้อนยังอยู่ความจริงไม่เหลือฟังแล้วพอไหมคะพอหรือยังยังมีอีกเยอะมากตามความไม่รู้ซึ่งเยอะมากรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหรือยังคะถ้าไม่ฟังเลยไม่รู้จักแต่ฟังแล้วรู้จักบ้างตามกำลังของความเข้าใจเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากไหมคะค่ะเข้าใจแค่ไหนเคารพแค่นั้นค่ะ
1: กราบท่านอาจารย์ครับโทษของความเห็นผิดความไม่รู้เนี่ยครับร้ายแรงอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะคนไม่รู้ว่าไฟร้อนก็จับไฟใช่ไหม
1: คนไม่รู้ว่าไฟร้อนก็จับไฟแต่ว่าเมื่อจับแล้วก็รู้ว่าร้อนครับท่านอาจารย
0: ์ใครร้อน
1: ก็ตัวเราร้อนครับ
0: แล้วก็ตัวเราอยู่ไหน
1: ที่จริงก็ไม่มีตัวเราก็เป็นความไม่รู้ที่ไม่รู้ไปอีกว่าเป็นตัวเราที่ร้อน
0: เพราะฉะนั้นนะคะเราเป็นทุกข์เพราะไม่รู้ก็ไม่รู้กำลังสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะเป็นโทษหรือเปล่ากำลังอร่อยอร่อยมากเป็นโทษหรือเปล่า
1: พูดตามตรงว่ายังไม่เห็นโทษครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยคิดต่างกันแล้วกำลังอร่อยมากติดข้องไหมคะอยากอร่อยมากๆไหมไม่มีวันจบทุกมื้อเลยนั่งคิดว่าจะทำยังไงจะใส่อะไรจะไปไหนจะยังไงตลอดเวลาลำบากไหมเสียเวลาไหมต้องการอะไรนักหนาแล้วก็หมดไปจะอร่อยสักเท่าไหร่ก็หมดไปแต่ตอนกำลังเดือดร้อนเนี่ยแสวงหาแล้วแต่ว่าติดข้องมากแค่ไหนติดข้องในเพชรนิลจินดาแสวงหาละใช่ไหมคะราคาเท่าไหร่สีอะไรจริงหรือเปล่าปลอมเนี่ยก็ทุกข์ไหมขณะนั้นกับไม่สนใจเลยสบายมากไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องนั่งคิดเพราะฉะนั้นเป็นทุกข์ก็ไม่รู้ว่าเป็นทุกข์ค่ะแต่เมื่อไหร่รู้นะและหมดความติดข้อง เมื่อนั้นจะเบาสบายไม่ต้องมีสิ่งที่จะทำให้ต้องขวนขวายแสวงหาเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดจริงๆนะคะด้วยเหตุนี้ผู้ที่เห็นโทษกับผู้ที่ไม่เห็นโทษเนี่ยความประพฤติก็ต่างกันอาหารไม่อร่อยเดือดร้อนไหมคะต้องไปปรุงมาใหม่ต้องทอดให้เกรียมๆแล้วแต่ประเภทของอาหารนะคะไม่รู้เลยว่าก็แค่ลิ้มรสแล้วก็หมดแล้วค่ะคนที่เดือดร้อนกับคนไม่เดือดร้อนนะฮะคนที่เดือดร้อนไม่รู้ตัว
3: กราบท่านอาจารย์ครับแต่ปัญญาที่จะรู้อย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่น้อยๆครับท่านอาจารย์ที่จะรู้ว่าเพียงลิ้มรสแล้วก็หมดไปแล้วยิ่งถ้าติดข้องในรสที่น่าพอใจแล้วจะเห็นความเดือดร้อนของความพอใจในรสที่น่าพอใจก็ยิ่งไม่เห็นเลยครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนั้นไม่รู้ความจริง
3: ไม่รู้ความจริง
0: สิ่งนั้นไม่มีแล้วไม่เหลือเลยค่ะขวนขวายไปสิลำบากไปสิไม่มีสิ่งนั้นไม่อย่างนั้นจะเข้าใจคำว่าอนัตตากับสุญญตาไหมคะ
3: ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ได้รู้ในความเป็นธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนอะไรทั้งหลายเนี่ยครับท่านอาจารย์ก็ยังต้องเดือดร้อนเพราะความไม่รู้อย่างนี้ไปอีกไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับ
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงห้ามไม่ให้ใครติดข้องหรือเปล่า
3: ไม่ทรงห้ามครับเพราะห้ามไม่ได้
0: แต่ทรงแสดงความจริง
3: ให้เข้าใจตามนั้น
0: แน่นอนค่ะก็ไม่รู้กับรู้ก็ต้องต่างกันจะหลงอยู่ในความไม่จริงก็แล้วแต่ไม่ได้ห้ามเพราะมีเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นอย่างนั้นจะแก้ไขยังไงก็ไม่ได้เพราะตามเหตุตามปัจจัย
3: ซึ่งตรงนี้ถ้าฟังเผินเมื่อสักครู่ที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าได้ริมรสที่อร่อยน้อยไปหรือไม่อร่อยเนี่ยเดือดร้อนไหมก็เหมือนกับเราก็จะคิดเองทันทีว่าเอาละต่อจากนี้ไปไม่อร่อยก็จะต้องไม่เดือดร้อนนะจะรับประทานรสเฝื่อนรสฝาดอย่างไรก็ต้องไม่เดือดร้อน
0: เพราะฉะนั้นอดทนไหมคะเห็นไหมถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรความจริงเป็นอย่างไรธรรมะไม่ใช่นอกจากชีวิตประจำวันเลยนะคะอยู่ที่ชีวิตประจำวันทุกขณะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นกำลังคิดว่าอร่อยก็ช่างเถอะกับการที่จะค่อยๆเข้าใจถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องไปคิดว่าก็ช่างเถอะมันก็เป็นแล้วตามความเข้าใจ
4: ที่อาจารย์บอกว่าพระอภิธรรมเป็นธรรมะใหญ่ที่สุดเวลาผู้เสียชีวิตผู้จากไปนะคะแล้วพระก็จะสวดเราก็ไปวัดทุกครั้งที่แบบญาติเสียชีวิตอะไรเงี้ยแต่ฟังก็พยายามเข้าใจนะคะธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่ก็เป็นภาษาบาลีก็ไม่เข้าใจหรอกก็ค่ะ
0: นี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะไม่เข้าใจเขารู้ว่าไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นนะคะการเข้าใจต้องเข้าใจทีละหนึ่งอย่างหรือว่าทีเดียวหลายอย่าง
4: ทีละหนึ่งค่ะ
0: ทีละหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มทีเดียวค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ความจริงนี่นะคะทุกคำไม่ผ่านหูเฉยๆผู้ทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงหมายความว่าละเอียดยิ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแล้วก็ตรัสรู้ความจริงด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีจริงๆหรือเปล่าคะ
4: ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นก็เริ่มคิดทีละเล็กทีละน้อยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงทุกอย่างถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงเดี๋ยวนี้มีเห็นจริงไหม
4: จริงค่ะ
0: ค่ะใครทำให้เห็นเกิดขึ้น
4: เกิดขึ้นเองค่ะ
0: ถ้าไม่มีปัจจัยไม่มีตาไม่มีสิ่งที่กระทบตาได้จะมีเห็นไหม
4: ไม่มีค่ะ
0: ค่ะเริ่มรู้ว่าไม่ว่าอะไรทั้งหมดเลยนะคะที่เกิดขึ้นต้องมีเหตุสมควรที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นบังคับบัญชาไม่ได้แต่ว่าตามปกติถ้าไม่ได้ยินคำนี้นะคะเราเห็นถูกไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: จริงไหมถูกไหมเราเห็น
4: ใช่ค่ะเราเห็นค่ะ
0: นั่นคือไม่รู้ว่าเห็นเกิดเองตามเหตุตามปัจจัยแล้วดับถ้ารู้ว่าเห็นเกิดขึ้นนะคะตามเหตุตามปัจจัยใครก็ทำให้เห็นเกิดไม่ได้แต่เมื่อมีปัจจัยที่จะเห็นเกิดเห็นแล้วดับเพราะขณะต่อไปไม่เห็นพระเจ้าก็ให้ทราบมาตลอดชีวิตเนี่ยมีสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วดับไม่เหลือเลยค่ะขณะแรกที่เกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีขณะนี้เพราะฉะนั้นขณะนั้นก็มี สิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วดับด้วยไม่เหลือเลยด้วยทุกอย่างที่มีขณะนี้นะคะชั่วขณะที่เกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยถ้ามีความเข้าใจมั่นคงอย่างนี้นะคะเราก็จะรู้ว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่ซ้ำกันแล้วก็ไม่ใช่อย่างเดียวกันด้วยเป็นแต่ละหนึ่งเช่นเห็นเนี่ยไม่ใช่คิด
4: ใช่ไหมคะ
0: ต้องหนึ่งขณะที่เห็นหนึ่งขณะที่คิดเริ่มค่อยๆเข้าใจความหมายว่าสิ่งที่มีนี่แหละเป็นสิ่งที่มีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีภาษาไทยที่จะให้คนไทยในขณะนั้นรู้แต่ว่าใช้คำภาษามัคคีซึ่งเป็นคำที่ดำรงพระศาสนาเราก็เรียกว่าภาษาบาลีปาละนะคะเพราะฉะนั้นเห็นขณะนี้จะใช้คำไหนก็ได้จักขุวิญญาณก็ได้จิตก็ได้มโนมนัสได้หมดเลยขอให้รู้ว่าหมายความถึงธาตุรู้ซึ่งมีจริงๆเกิดขึ้นรู้ค่ะไม่ใช่เกิดขึ้นเป็นอย่างอื่นอย่างแข็งเนี่ยรู้อะไรไม่ได้เลยเพราะเกิดเป็นแข็งหวานก็เกิดเป็นหวานจำก็เกิดเป็นจำเริ่มรู้ว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยต้องเกิดจึงมีและก็ไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นด้วยจึงมีความเข้าใจว่าธรรมะทั้งหมดทั้งปวงทั้งหลายที่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นแล้วดับอนิจจังเริ่มเข้าใจความหมายไม่ใช่เกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายมีทรัพย์สมบัติก็สูญหายไปแล้วก็กลับมามั่งมีแต่ทุกขณะเดียวนี้ค่ะสภาพธรรมะเกิดจริงๆดับจริงๆแต่ถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครสามารถรู้ความจริงได้เพราะว่าสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้เนี่ยเริ่มเข้าใจชีวิตนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วก็คือว่ามีสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดตามเหตุตามปัจจัยดับและไม่กลับอีกจึงไม่มีเราทั้งหมดเป็นอนัตตาคำว่าอัตตาไม่ได้หมายเฉพาะคนที่มีชีวิตหรือสิ่งที่มีชีวิตนะคะอะไรก็ตามที่ปรากฏเป็นหนึ่งนั่นคือสิ่งหนึ่งคืออัตตาเพราะฉะนั้นอนัตตาไม่ใช่สิ่งนั้นดอกถ้าไม่มารวมกันแตกย่อยออกไปให้ละเอียดยิบอย่างดอกไม้ดอกหนึ่งนี่นะคะแตกย่อยให้ละเอียดยิบไหนละดอกไม้ไม่มีชีวิตก็เช่นเดียวกันค่ะแต่ละหนึ่งขณะเนี่ยก็มีหลายอย่างหลายสิ่งที่รวมกันปรากฏให้รู้ว่าเป็นสิ่งนั้นแต่ความจริงแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่เหลือเลยเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะตรัสรู้สิ่งที่ใครก็ไม่เคยคิดมาก่อนและไม่สามารถที่จะประจักษ์แจ้งด้วยแต่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีเมื่อตรัสรู้แล้วนะคะทรงพระมหากรุณาให้คนอื่นได้รู้ด้วยเพราะสะสมอบรมที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวแต่ทรงแสดงความจริงที่ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยว่ามากมายที่สุดประการใดเพราะว่าที่พระองค์ตรัสมาจากการตรัสรู้ไม่ใช่พระปัญญาทั้งหมดที่ตรัสรู้เพียงเฉพาะส่วนที่คนฟังสามารถเข้าใจได้ที่จะถึงการดับกิเลสได้แต่ไม่ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มรู้จักว่าจริงไหมจริงไหมจริงไหมก็ค่อยๆรู้ความจริงว่าชีวิตนี่นะคะไม่มีใครสามารถไปเลือกเป็นคนดีเป็นเศรษฐีเป็นคนชั่วเป็นอะไรได้เลยทั้งหมดที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นมีความเข้าใจมีความเห็นใจใครก็ตามที่ไม่ดีไม่ใช่เขาอยากไม่ดีหรอกแต่ว่าเขามีเหตุปัจจัยที่สะสมมาที่จะเป็นอย่างนั้นคนที่ฆ่าคนมาสักร้อยคนเนี่ยนะคะต้องการให้มีใครเป็นเพื่อนสักคนหนึ่งไหมเห็นไหมคะแม้สถานการณ์อย่างและถ้าเราเป็นเพื่อนเขาหวังดีต่อเขาเนี่ยคิดดูสิฮะมันไม่ได้ทำร้ายอะไรใครแต่ว่าทำให้เกิดประโยชน์ว่าเขาก็มีกำลังใจยิ่งสามารถจะให้เข้าใจถูกเห็นถูกได้ยิ่งเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะก็ต้องไตร่ตรองนะคะแต่ไตร่ตรองเองไม่มีทางเป็นไปได้นอกจากฟังคำของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงทรงแสดงพระธรรม45พรรษากี่คำและแต่ละคำเนี่ยเทียบได้ไหมตรัสด้วยพระองค์เองกับเราที่ได้ฟังเนี่ยห่างไกลกันลิบในความเข้าใจในคำนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องศึกษาด้วยความเคารพจริงๆค่ะไม่ประมาทเลยแต่ละคำมีความลึกซึ้งมากและเป็นจริงซึ่งเปลี่ยนไม่ได้ขณะนี้เห็นเกิดและเห็นดับจริงไหมถ้าจริงต้องรู้ได้ใช่ไหมเพราะจริงแต่ไม่ใช่รู้ได้เพราะเราอยากรู้ด้วยความเป็นเราแต่เริ่มจากมีความเข้าใจถูกว่าใครก็ทำให้เห็นเกิดไม่ได้และเกิดแล้วดับใครจะไม่ให้ดับก็ไม่ได้แต่สามารถค่อยๆเข้าใจความต่างกันของเห็นกับสิ่งที่ปรากฏทางตาของเสียงกับได้ยินของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในชีวิต นี่คือธรรมะเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะไม่ใช่ศึกษาอื่นนะคะศึกษาที่นี่แหละที่ตัวเองนี่แหละที่ไม่เคยรู้นี่แหละและค่อยๆรู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นไม่เคยมีความเห็นถูกอย่างนี้เริ่มมีเคารพใคร
4: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้ที่ให้ความจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งรู้เท่าไหร่ความเคารพยิ่งมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่เคารพพระพุทธเจ้าสูงสุดนะฮะคือพระอริยะบุคคลตามลำดับขั้นและใครจะค้านคำที่พระองค์ตรัสเห็นขณะนี้ไม่ได้เห็นตลอดไปได้ยินมีคิดมีเพราะฉันรู้ได้ค่อยๆเห็นว่าความจริงปรากฏให้ปัญญาสามารถเข้าใจได้แต่ถ้าไม่มีความเข้าใจเลยนะคะก็ไม่รู้ไปตลอดเป็นเราไปตลอดสุขทุกข์ก็เป็นเราเป็นเขาเป็นโน่นเป็นนี่ไปเรื่อยๆซึ่งไม่มีอะไรเลยที่จะเป็นอย่างนั้นได้เพราะดับหมดแล้วไม่เหลือเลยค่ะเมื่อเช้านี้ตอนกลางวันรับประทานอะไรคะอร่อยบ้างไหมเผ็ดบ้างไหมเค็มบ้างไหมอยู่ไหนไม่มีเหลือเร็วกว่านั้นค่ะทันทีที่เกิดก็ดับนี่เป็นคำของผู้ที่ทรงตรัสรู้ซึ่งมีผู้ที่ฟังแล้วนะคะค่อยๆเข้าใจถูกอบรมเจริญปัญญาด้วยบารมีเพราะเหตุว่าสิ่งนี้ลึกซึ้งอย่างยิ่งไม่สามารถที่จะเกิดได้โดยรวดเร็วต้องมีเหตุที่สมควรแม้แต่การฟังเนี่ยค่ะจะให้เข้าใจมากๆเป็นไปไม่ได้และแต่การสะสมมาและแต่การที่จะไตร่ตรองพิจารณาและแต่ความเป็นผู้ตรงและเห็นประโยชน์ค่อยๆสะสมไปนะคะเพราะอกุศลทั้งหลายเกิดจากความไม่รู้จึงไม่สามารถรู้ความจริงได้เพราะฉะนั้นปัญญานำไปในสิ่งที่ดีเพราะมีความเข้าใจถูกต้องว่าขณะใดที่อกุศลสิ่งที่ไม่ดีเกิดขณะนั้นกุศลเกิดไม่ได้และขณะใดที่กำลังเป็นกุศลอกุศลก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นด้วยความเข้าใจถูกเห็นประโยชน์ของความดีเคยโกรธใครเดี๋ยวนี้ก็รู้ว่าเป็นของธรรมดาเราก็โกรธเหมือนกันเขาก็โกรธเหมือนกันแล้วทำไมไม่ชอบความโกรธของเขาและความโกรธของเราล่ะค่อยๆเข้าใจถูกก็จะมีความเป็นมิตรมีความหวังดีมีความเข้าใจมีความเห็นใจมีความเป็นมิตรไม่ให้โทษใครเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆขัดเกลากิเลสความไม่รู้ซึ่งนำมาซึ่งความไม่ดีทั้งหมดเช่นเข้าใจว่ามีเรา
4: พระคุณค่ะ
0: ฟังต่อไปนะคะจะเข้าใจอีกเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยมั่นคงขึ้นแล้วก็รู้ด้วยตัวเองค่ะเป็นความจริงในขณะที่ฟังไม่ใช่ให้เชื่อ
4: ขอบพระคุณ
0: นี่คือสาวกนะคะผู้ฟังคำพุทธสาวกผู้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของบรรดาผู้ที่ได้มีความเข้าใจมั่นคงในพระพุทธศาสนาในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นชาวพุทธหรือเปล่าคะ
4: เป็นค่ะ
0: ค่ะทำไมว่าเป็นนะคะ
4: แต่เมื่อก่อนยังคงสงสัยตัวเองว่าเป็นชาวพุทธหรือเปล่าเพราะว่าก็เข้าวัดทำบุญอย่างเดียวแล้วก็สงสัยว่าแล้วเราเป็นชาวพุทธตรงไหนเนี่ยพุทธศาสนาแล้วก็เรียนตามวิชาที่เรียนที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่เคยเข้าใจว่าแล้วมันเป็นชาวพุทธตรงไหน
0: เพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักชาวพุทธใช่ไหมคะแล้วก็เป็นผู้ตรงว่าเป็นชาวพุทธจริงๆหรือเปล่าหรือว่าไม่รู้อะไรก็เป็นชาวพุทธรู้ผิดก็เป็นชาวพุทธได้หรือในเมื่อพุทธะหมายความถึงผู้รู้
4: คือเมื่อก่อนเข้าวัดอ
0: ย่างยิ่งตั้งแต่ต้น
4: เข้าวัดทุกคนแบบว่าก็จะสอนว่าไปทำบุญนะจะได้บุญเยอะ
0: ๆค่ะแล้วบุญคืออะไร
4: บุญคือกุศลกรรม
0: พูดไปเถอะและกรรมคืออะไรและกุศลคืออะไรเห็นไหมคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะทั้งหมดทั้งปวงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงให้ค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีจริงจนกระทั่งประจักษ์แจ้งทุกคำที่ได้เข้าใจแล้วตรงตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะมี3ระดับขั้นนะคะปริยัติปฏิปัตติปฏิเวทะปริยัติหมายความว่าฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารอบรู้ในคำนั้นไม่ค้านกันเลยเพราะว่าความจริงเปลี่ยนไม่ได้ความจริงต้องเป็นความจริงไม่ใช่ว่าตรงนี้จริงตรงนั้นไม่จริงนั่นไม่ใช่ค่ะจริงต้องจริงตลอดจริงแล้วจะกลับไม่จริงได้เหรออย่างนั้นก็ไม่จริงแล้วไม่จริงจะกลับมาเป็นจริงได้เหรอก็เมื่อไม่จริงก็ต้องไม่จริงตรงค่ะนี่เป็นบารมีนะคะสัจจะบารมี พราะฉะนั้นในทุกพระชาติที่ทรงเป็นพระโพธิสัตว์อาจจะทำสิ่งที่ไม่ดีเพราะกิเลสยังไม่ได้ดับแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งไม่ทำเลยนะคะสัจจะบารมีตรงต่อความจริงมิฉะนั้นไม่สามารถจะรู้ความจริงได้ทุกคำเนี่ยค่ะฟังไปอยู่ที่ตรงนี้เองไม่ต้องไปหาที่ไหนเดี๋ยวนี้ด้วย
4: จริงๆแล้วไม่เข้าใจหลายเรื่องมากค่ะ
0: ไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจใช่ไหมคะก็รู้ว่าเข้าใจคืออะไรไม่เข้าใจคืออะไรเข้าใจคือรู้ความจริงของสิ่งนั้นตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นอย่างเห็นกำลังเห็นเนี่ยใครรู้ว่าเห็นคืออะไรตามความเป็นจริงของเห็นเห็นมีจริงเกิดด้วยและเป็นอะไรเป็นธาตุรู้ต้องเห็นจึงมีสิ่งที่ถูกเห็นรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรถ้าไม่มีธาตุรู้นะคะจะไม่มีการปรากฏของสิ่งใดเลยต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะใครพูดสักเท่าไหร่ไปทุบไปตียังไงไม่รู้สึกเดือดร้อนเลยไม่ใช่ธาตุรู้เพราะฉะนั้นธรรมะจึงมีสองอย่างจากหนึ่งซึ่งทุกอย่างเป็นธรรมะมีจริงๆนะคะก็ต่างกันเป็นสองคือธรรมะประเภทหนึ่งนะคะเกิดจริงมีลักษณะเฉพาะเป็นจริงอย่างนั้นแต่ไม่ใช่สภาพรู้ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ที่เราใช้คำว่ารูปธรรมรูปะธรรมะธรรมะซึ่งเป็นรูปซึ่งไม่เห็นอะไรไม่รู้อะไรทั้งสิ้นแต่ความลึกซึ้งของธรรมะพยัญชนะที่ตรัสนะคะหลากหลายโดยนัยยะต่างๆเพราะฉะนั้นต่อไปก็จะรู้ว่ามีความหมายอื่นอีกแต่ในเบื้องต้นที่ไม่เปลี่ยนเลยก็คือสภาพธรรมะที่เกิดแต่ไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมพอเข้าใจอย่างนี้นะคะรู้ละอะไรเป็นรูปธรรมบ้างถูกไหมคะ
4: ค่ะ
0: อะไรบ้างคะ
4: ก็สิ่งที่เห็นอย่างเช่นเป็นรูปธรรมไมโครโฟน
0: ที่ไม่รู้อะไรสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเนี่ยเป็นธาตุรู้ไหม
4: สิ่งที่ปรากฏ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะสิ่งที่ทุกคำต้องฟังละเอียดเข้าใจเฉพาะคำถามแล้วก็ไตร่ตรองสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่ได้คิดถึงอย่างอื่นใช่ไหมคะไม่ได้คิดถึงเสียงไม่ได้คิดถึงแข็งสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นสภาพรู้หรือเปล่าสามารถรู้อะไรได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
0: นี่แหละค่ะเริ่มเข้าใจละเป็นธรรมะใช่ไหมคะม
4: ี
0: จริงๆแต่ไม่รู้อะไรจึงเป็นรูปธรรม
4: ค่ะ
0: เปลี่ยนสภาพธรรมะเป็นอย่างอื่นได้ไหมให้เสียงรู้อะไรให้สิ่งที่ปรากฏทางตารู้โน่นรู้นี่ได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นธรรมะเป็นปรมัตถธรรมยิ่งใหญ่ปรมัตถ์คือบรมในภาษาไทยที่เราใช้นะคะใครก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะใหญ่จริงๆค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปลี่ยนได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้ก็ต้องไม่ได้ใครก็เปลี่ยนไม่ได้เกิดแล้วดับไปใครเปลี่ยนได้และเป็นอย่างนั้นด้วยจะเป็นอื่นไม่ได้เพราะฉันธรรมะทั้งหมดเป็นปรมัตถธรรมลึกซึ้งไหมคะ
4: ลึกซึ้งค่ะ
0: ค่ะเป็นอภิธรรมะเพราะละเอียดอย่างยิ่งไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีไม่ใช่สิ่งที่ไม่จริงมีจริงนั่นแหละแต่ความจริงนั้นเปลี่ยนไม่ได้เลยจะเปลี่ยนให้เป็นเราก็ไม่ได้แข็งก็ต้องเป็นแข็งทั้งศีรษะตลอดเท้าเนี่ยแข็งก็ไม่ใช่เราแต่แข็งเป็นแข็งเกิดขึ้นแข็งเนี่ยค่ะเริ่มเข้าใจในความหมายของคำว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะซึ่งมีสองอย่างนามธรรมเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นต้องรู้รูปธรรมเกิดขึ้นรู้อะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนามธรรมเนี่ยมีเยอะไหมคะหลายชนิดไหม
4: มีหลายชนิดค
0: ่
4: ะ
0: อะไรบ้างคะ
4: จิตเจตสิก
0: นี่คือตอบชื่อใช่ไหมคะ
4: ความรู้สึกนามธรรม
0: ไม่ได้ถามอย่างนั้นนะคะถามว่าเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วรูปธรรมมีอะไรบ้างที
4: ่
0: เป็นรูปธรรม
4: รูปธรรมก็สิ่งที่เราเห็นเป็นรูปร่างลักษณะแข็ง
0: ถ้าไม่มีสีสันหลากหลายจะเป็นรูปร่างได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
0: แล้วเห็นหนึ่งขณะจะเป็นรูปร่างได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
0: ฮะพระจันทร์ที่เป็นรูปร่างนี่หลายขณะแล้วค่ะปิดบังความจริงไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเห็นขณะนี้ที่เรากำลังเห็นเนี่ยมากมายหลายขณะเพราะมีสิ่งที่ปรากฏกระทบตาจนปรากฏเป็นแต่ละสิ่งเยอะแยะดอกไม้ไม่ได้มีดอกเดียวที่นี่คนก็ไม่ได้มีคนเดียวเพราะฉะนั้นกระทบตาเท่าไหร่ด้วยความรวดเร็วจึงปิดบังไม่ให้รู้ความจริงเนี่ยค่ะค่อยๆมั่นคงในธรรมะกว่าจะละว่าไม่ใช่เรา ต้องมีความเข้าใจอีกมากนะคะรอบรู้ในปริยัติในสิ่งที่ได้ฟังมิฉะนั้นแล้วจะไม่ถึงปฏิปฏิซึ่งคนไทยใช้คำว่าปฏิบัติแต่ไม่รู้ว่าปฏิบัติคืออะไรไม่รู้อะไรก็ไปปฏิบัติไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยปฏิบัติไหมคะ
4: เคยค่ะยุบหนอพองหนอเดินหนอย่างหนอเวลาทานข้าวก็จะให้ระลึกว่าเคี้ยวนะตอนนี้รู้สึกอะไรไหม
0: ค่ะขณะนั้นรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมคะ
4: ไม่รู้จักค่ะ
0: ฟังคำของพระองค์หรือเปล่า
4: ไม่ได้ฟังค่ะ
0: ฟังคำของคนอื่น
4: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมีใครเป็นที่พึ่งคะ
4: ตอนนั้นไม่มีค่ะ
0: แต่พุทธังสรณังคัจฉามิแล้วใช่ไหม
4: เขาก็ไม่ให้ท่องด้วยค่ะเขาบอกว่าห้ามสวดมนต
0: ์ต้องเป็นคนตรงนะคะพูดตามแต่ไม่รู้อะไรไม่เข้าใจอะไรจึงไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้ให้ใครพูดตามสักคำแต่ให้เข้าใจให้ถูกต้องในสิ่งที่มีจริงที่พระองค์ทรงแสดงให้เข้าใจถูกต้องห่างกันไกลลิบเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: พระอาจารย์ต้องสะสมมาที่มีโอกาสที่จะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งชาตินี้ชีวิตนี้เนี่ยค่ะไม่มีใครรู้เลยว่าจะอยู่อีกนานเท่าไหร่มากน้อยเท่าไหร่จะจากไปเดี๋ยวนี้ก็ได้แต่โดยไม่รู้คำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงสิ่งที่กำลังมีเลยตลอดชีวิตก็ได้หรือมีโอกาสจะได้ฟังแล้วแต่สะสมมาว่าจะฟังไหมฟังแล้วลึกซึ้งไหมท้อถอยหรือเปล่าหรือว่าลึกซึ้งนั้นถูกต้องแล้วเพราะเป็นคำของผู้ที่ตรัสรู้ความจริงที่ประจักษ์แจ้งความจริงเดี๋ยวนี้ที่ลึกซึ้ง
4: ที่ฟังมาก็รู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้ว
0: ค่ะถ้าฟังต่อไปนะคะก็จะค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นค่อยๆเข้าใจขึ้นเท่าไหร่ก็ละความไม่รู้ไปเท่านั้น
4: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ก็ต้องยินดีด้วยในกุศลนะคะที่สะสมมาที่มีโอกาสที่จะได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เข้าใจความจริงและมีพระองค์เป็นที่พึ่งมีพระธรรมเป็นที่พึ่งมีผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่หลงทางเป็นที่พึ่งอดทนไหมคะฟังตั้งนานเพื่อเข้าใจนะพอหรือยังคะ
4: ยังไม่พอค่ะ
0: ค่ะ
4: คงต้องฟังต่อไปเรื่อยๆค่ะ
0: ค่ะยิ่งรู้ว่าความจริงสามารถรู้ได้ใช่ไหมคะแต่ต้องอดทนเพราะลึกซึ้งเข้าใจคำว่าบารมีแล้วใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: ต้องอดทนต้องมีวิริยะต้องตรงตามความเป็นจริงเพื่อละความไม่รู
5: ้คือผมมีความสงสัยว่าการเชิญดวงวิญญาณนั้นจะสำลิดผลด้วยประการใดขอท่านวิทยากรตอบให้กับผมได้กระจ่างครับขอบคุณครับ
6: ครับคิดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงพิธีอัญเชิญวิญญาณไหมครับ
5: ตามที่ทราบในกรรมบทศึกษามาไม่เคยมีในธรรมบทหรือกรรมบทนั้นครับ
6: ครับดังนั้นไม่มีในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับพระองค์ไม่ได้ตรัสอย่างนั้น
5: ครับ
6: เพราะพระองค์แสดงความเป็นจริงทุกประการให้เกิดความเข้าใจแม้แต่ว่าวิญญาณคืออะไรวิญญาณเป็นธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นทำหน้าที่รู้แจ้งดังนั้นวิญญาณจริงๆนะครับจะกล่าวว่าจิตก็ได้จะกล่าวว่าวิญญาณก็ได้จะกล่าวว่ามโนก็ได้มนัสก็ได้บันดาระก็ได้ประภัสสระก็ได้แสดงถึงธรรมะประการหนึ่งครับซึ่งเกิดขึ้นทำหน้าที่รู้แจ้งอารมณ์และดับทันที
5: อันนั้นมันจะเป็นมโนคติไหมครับ
6: ความจริงครับขณะนี้เป็นจริงอย่างนั้นได้ยินก็เป็นวิญญาณประเภทหนึ่งคิดนึกก็เป็นวิญญาณนะครับแต่ละประเภทที่ทำหน้าที่คิดนึกไป
5: ครับถ้าคิดทางวิทยาศาสตร์นี่ถือว่าจะผนวกกันได้ไหมครับ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้อะไรเป็นธรรมะเห็นไหมคะกลับมาที่พื้นเบื้องต้นค่ะถ้าเราไม่มีความเข้าใจประโยชน์อย่างยิ่งที่จะรู้จริงๆไม่ใช่เพียงแค่คิดตามคนอื่นเราก็สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงได้เพราะว่าขณะนี้ไม่มีอะไรจะจริงเท่ากับสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เมื่อกี้นี้หมดแล้วต่อไปก็ยังไม่มาถึงไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจะรู้ความจริงก็ต่อเมื่อมีสิ่งที่มีจริงๆกำลังปรากฏให้เข้าใจได้ไม่ว่าจะใช้คำอะไรก็ตามมโนคติมโนคืออะไรคติคืออะไรมโนคติคืออะไร ก็เป็นเรื่องความคิดทั้งหมดแต่ไม่ได้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้อะไรเป็นประโยชน์คะ
5: ถ้าถืออยู่ในส่วนหนึ่งจะแยกออกเป็นสองส่วนได้ไหมอาจารย์คือ
0: ไม่ได้ค่ะ
5: วิทยาศาสตร์กับไสยศาสตร
0: ์ค่ะยังไงก็ตามศาสตร์เยอะไม่ได้มีแค่ไสยศาสตร์กับวิทยาศาสตร์นะคะแต่ว่าอะไรจริงเดี๋ยวนี้นี่สำคัญกว่าใช่ไหมคะถ
5: ้
0: าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีแล้วไม่รู้เมื่อไรจะรู้ก็ต้องคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ต่อไปโดยไม่รู้ว่าจริงจริงในขณะนั้นน่ะคืออะไรแม้แต่คิดคำว่าไสยศาสตร์ขณะนั้นคืออะไรจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องรู้ค่ะว่าความจริงมีหลายอย่างความจริงแบบชาวบ้านทั่วไปคิดกันเองนะคะฝนตกก็จริงฟ้าร้องก็จริงก็กำลังตกจะไม่จริงได้ไงแต่ใครจะรู้ว่าจริงถึงที่สุดนั้นคืออะไรมีพระองค์เดียวนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าธรรมะทั้งหลายถ้าไม่เข้าใจคำนี้ก็ไม่รู้ความจริงเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นทุกคำเลยค่ะเพื่อให้พ้นจากความไม่รู้ซึ่งสะสมมานานแสนนานมากนะคะยากที่จะออกไปได้ด้วยตนเองเพราะว่าตึงไปด้วยความไม่รู้แต่พอได้ยินได้ฟังคำไหนได้ค่อยๆไตร่ตรองถึงประโยชน์ความเข้าใจกับเป็นเพียงความคิดเดี๋ยวนี้ขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงนักวิทยาศาสตร์รู้ไหม
5: ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์นี่พิสูจน์ได้มีจริงได้ครับ
0: ความจริงไม่ใช่เฉพาะนักวิทยาศาสตร์ความจริงต้องจริงสำหรับทุกคนไม่ใช่จริงเฉพาะคนนี้จริงเฉพาะคนนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะมีสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยจริงไหมหรือไม่มีอะไรเลยนักวิทยาศาสตร์รู้ความจริงนี้ไหม
5: เป็นมโนคติไหมฮะอาจารย
0: ์มโนก็ไม่รู้ค่ะคติก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่า
5: เดี๋ยวนี้เอง
0: เท่านี้สั้นๆง่ายๆสำหรับทุกคนมีจริงไหมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้จริงใช่ไหมคะ
5: ครับ
0: เดี๋ยวนี้ทุกคนรู้ว่าไม่ใช่ขณะอื่นไม่ใช่ที่โลกไปแล้วที่ยังไม่มาถึงถูกต้องนะคะ
5: ครับ
0: เดี๋ยวนี้มีจริงไหม
5: มีจริงครับ
0: แล้วนักวิทยาศาสตร์ต่อให้เก่งสักเท่าไหร่เนี่ยสามารถจะรู้ความจริงเดี๋ยวนี้ไหมรู้หรือเปล่าแล้ววิทยาศาสตร์สอนให้เรารู้อะไรถ้าไม่สอนให้รู้ความจริงของสิ่งที่มีวิทยาศาสตร์คืออะไรก็คือเป็นความคิดในเรื่องหนึ่งเรื่องใดด้วยความฉลาดเฉลียวสะสมมาที่จะคิดละเอียดวิจิตรพิสดารต่างๆแต่ความจริงเดี๋ยวนี้เนี่ยคืออะไรเอาให้จริงเลยนะคะว่าเดี๋ยวนี้ใครรู
5: ้ตัวเองก็ต้องรู้ครับ
0: ตัวเองก็ไม่รู
5: ้เช่นรู้ว่าขณะนี้นั่ง
0: นั่งคืออะไร
5: นั่งคือการตามอากัปกิริยา
0: ก็เป็นเรื่องของเราอีกเต็มไปด้วยเราที่คิดแต่ผู้ที่รู้จริงๆเนี่ยมีไหมรู้ทุกอย่างถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงมีไหม
5: มีครับ
7: ปัญญาร่าเริงสภาพธรรมะเกิดแล้วก็ดับไปไม่กลับมาเลยในแต่ละขณะไม่น่าที่จะติดข้องเลยซึ่งปัญญาที่รู้แจ้งอย่างนั้นจึงร่าเริงเพราะได้ประจักษ์แจ้งความจริงและพ้นไปจากความติดข้องในสิ่งที่เพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.2 เมษายน 2560

0: ัญญาร่าเริงนะครับคือยังไงครับอาจารย์ไปเป็นความเข้าใจยังไงที่จะถึงความร่าเริงของปัญญา
1: ค่ะยังไม่ต้องถึงท่านพระสารีบุตรเพราะใครก็ไม่ถึงท่านแน่ใช่ไหมคะแต่ว่าขณะนี้ค่ะสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ดับไม่กลับมาอีกเลยร่าเริงไหมจริงอย่างนั้นน่ะแล้วจะมานั่งเศร้านั่งโศกทำไมนั่งติดข้องอยู่ได้กับสิ่งที่แค่มีเมื่อปรากฏแล้วก็หมดไปเร็วสุดที่จะประมาณได้ปัญญาใดถึงระดับนั้นแต่ถ้าผู้ใดก็ตามค่ะที่ได้เข้าใจความจริงประจักษ์จริงๆไม่ใช่บุคคลนั้นแต่เป็นปัญญาที่รู้อย่างนั้นร่าเริงพ้นแล้วจากความติดข้องพ้นแล้วจากความไม่รู้ว่าจะพ้นแล้วคิดดูสิคะอาหารสักคำหนึ่งก็ไม่ได้พ้นเลยแต่นี่พ้นแล้วค่ะจากความติดข้องเยื่อใยทั้งหลายปัญญาของท่านพระสารีบุตรจะปานไหนทุกท่านที่ฟังธรรมะเป็นผู้ที่รู้ด้วยตัวเองค่ะเพราะว่าเป็นปัญญาความเข้าใจถูกของแต่ละคนเมื่อกี้ฟังแล้วใช่ไหมคะสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ไปแล้วพลัดพรากไปแล้วเคยแต่พลัดพรากสมบัติเพื่อนฝูงผู้ที่รักสิ้นชีวิตหรืออะไรก็ตามแต่นี่สิ่งที่กำลังมีนี้แหละพลัดพรากไปแล้วกิเลสยังอยู่สิ่งที่พ้นไปหมดแต่กิเลสยังอยู่แต่ถ้ากิเลสนั้นพลัดพรากไปความปิติจะมีไหมจากการที่ฟังมาตั้งนานบ่อยกี่ชาติในสังสารวัฏแต่ขณะนั้นจริงๆสิ่งนั้นปรากฏตามการสะสมที่ได้ฟังและเข้าใจปัญญาขณะนั้นจะร่าเริงเบิกบานไหมแต่ก่อนจะถึงอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ใครร่าเริงบ้างสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ค่ะไม่กลับมาอีกเลยก็ยังเห็นอย่างเนี้ยยังอยู่แล้วก็ได้ฟังว่าไม่เหลือไม่เหลือจริงๆมีแต่สิ่งที่เกิดสืบต่อลวงเป็นโลกของนิมิตตลอดมาในสังสารวัฏเหมือนคนที่หลับแล้วยังไม่ตื่นหลับแล้วฝันด้วยแต่ละชาติฝันไปไม่มีเหลือเลยค่ะแปลว่าอะไรคะไม่มีเพียงมีเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่เพียงแค่ฝันร่าเริงหรือเปล่าหรือว่าไม่มีเราไม่มีสมบัติของเราไม่มีญาติพี่น้องไม่มีบุตรธิดาไม่มีเพื่อนฝูงไม่มีอะไรเป็นธรรมะทั้งหมดถ้าเป็นปัญญาจริงๆร่าเริงไหมไม่มีใครเลยค่ะเป็นแต่ธาตุที่มีจริงเป็นธาตุสองอย่างธาตุอย่างหนึ่งก็มีปัจจัยเกิดขึ้นไม่รู้อะไรอีกธาตุหนึ่งก็เกิดขึ้นแล้วรู้ไม่รู้ไม่ได้กำลังเห็นนี่แหละธาตุนั้นเกิดแล้วเป็นอย่างนี้แล้วแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกแล้วไม่เหลือเลยคือไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏรู้แค่นี้ยังไม่เบิกบานยังไม่ร่าเริงแต่ถ้าซ้ำแล้วซ้ำอีกไตรตรองจนทั้งอกุศลทั้งหลายเนี่ยลดน้อยลงความมั่นคงในความเข้าใจถูกในสิ่งที่ปรากฏเริ่มเกิดตามลำดับขั้นตั้งแต่ปริยัติรอบรู้ในพระพุทธพจน์คำนี้ไม่เปลี่ยนจากการที่รอบรู้อย่างมั่นคงเป็นสัจจญาณไม่ได้รอเวลาเลยว่าเมื่อไรสติสัมปชัญญะจะเกิดไม่ได้รอเวลาเลยว่าเมื่อไรธรรมะจะปรากฏอย่างที่ได้ฟังเพราะถ้ายังรออยู่ก็ยังโลภะอยู่นั่นแหละยังไม่พ้นจากอำนาจของโลภะกว่าจะพ้นจากอำนาจของโลภะตามลำดับขั้นที่สภาพธรรมะสามารถที่จะปรากฏให้รู้ว่าพ้นแล้วจากการที่เคยติดข้องเพราะประจักษ์ว่าสภาพนั้นจะติดข้องได้ยังไงคะก็ไม่มีไม่เคยมีแล้วก็มีแล้วก็หามีไม่ชาตินี้ยังไม่เกิดไม่เคยมีชาตินี้ยังไม่มีชาตินี้แต่พอเกิดเป็นชาตินี้แล้วติดข้องในชาตินี้และชาตินี้ก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยก็เท่ากับติดข้องในสิ่งที่ไม่มีแต่ยาวมากคือทั้งชาติแต่ถ้าสั้นลงสั้นลงสั้นลงเพียงหนึ่งขณะของสิ่งที่มีเกิดขึ้นระดับไปจะระลึกถึงพระพุทธคุณไหมจะเห็นความจริงไหมว่าถ้าไม่มีพระธรรมสักคำหนึ่งแต่ว่าใน 45 พรรษาประมาณไม่ได้ว่ากี่คำ 84,000 พระธรรมขันธ์ขันธ์หนึ่งก็ไม่ใช่แค่คำเดียวต้องเป็นข้อความที่ทำให้สามารถที่จะเข้าใจได้ก็เป็นสิ่งซึ่งทำให้รู้ว่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือปัญญาเท่านั้นอะไรจะเป็นที่พึ่งได้พ่อแม่ให้กำเนิดเลี้ยงดูมาท่านก็จากไปทุกชาติแต่ว่าพระธรรมที่ได้ฟังสะสมสืบต่อไปจนกว่าจะถึงความเบิกบานที่ได้รู้ว่าไม่มีอะไรยังไม่เบิกบานก็ยังไม่ใช่ปิติสัมโพชฌงค์ ในบรรดาโพธิปัจจยธรรมธรรมอื่นๆก็ยังไม่ใช่ปิติแต่ปิติก็จะเกิดขึ้นตามกำลังของความเห็นถูกโดยที่ว่าไม่ได้หวังอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะหวังเป็นโลภะเป็นความไม่รู้ขัดเกลาความหวังความต้องการการรอสิ่งหนึ่งไม่มีเลยค่ะทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น

0: ไม่ใช่เราเริ่มต้นของความเข้าใจคือธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงขณะนี้และต้องฟังต้องศึกษาต่อไปจนมีความเข้าใจในความเป็นธรรมะเพิ่มขึ้นจากการสนทนาธรรมที่สำนักงานเขตพระโขนง10 มีนาคม 2560
1: มีเราเป็นทุกข์หรือเป็นสุขแต่สุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ไหมคะสภาพที่เพียงเกิดขึ้นและดับไปและไม่กลับมาอีกเลยเกิดขึ้นให้ติดข้องเพิ่มความพอใจไปทุกวันทุจริตทั้งหลายมาจากความไม่รู้และความติดข้องอยากได้เงินถึงกับฆ่าเขาก็ได้ปล้นเขาก็ได้ทุจริตกรรมต่างๆก็ได้เพราะเราแต่ถ้าเข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นมีทั้งธรรมะที่ดีเกิดขึ้นธรรมะที่ชั่วเกิดขึ้นและชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่งก็เป็นไปถ้าด้วยความไม่รู้ธรรมะที่เกิดเพราะไม่รู้ก็ดีไม่ได้แต่ว่าพอรู้ว่าความดีใครๆก็พอใจใช่ไหมคะจะมีขึ้นเพิ่มขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความรู้ความเข้าใจจริงๆว่าเกิดมาแล้วไม่มีเราแต่มีธรรมะฝ่ายดีและไม่ดีจะสะสมฝ่ายไหนและฝ่ายดีจะดีขึ้นได้ต่อเมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องเริ่มจากธรรมะฟังวันนี้พอใครพูดธรรมะก็หมายความถึงสิ่งที่มีจริงๆเราฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงเราไม่ได้ฟังเรื่องที่ไม่มีธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีไหมมีไหมคะสิ่งที่มีจริงค่ะทุกอย่างที่มีจริงนี้เป็นธรรมะหมดเลยและเราฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงจนกว่าจะรู้ว่าสิ่งที่มีนั้นไม่ใช่เราถูกต้องไหมคะในเมื่อไม่ใช่เราแต่ไปหลงจำว่าเป็นเรานานแสนนานแค่นี้เป็นเพียงขั้นเริ่มต้นแต่กว่าจะหมดความเป็นเราจริงๆไม่ต้องไปทำสติไม่ต้องไปปฏิบัติเพราะเหตุว่าไม่ได้เข้าใจอะไรแต่ที่จะหมดความเป็นเราได้เพราะเข้าใจจากการฟังและมีความเข้าใจตามลำดับไม่ใช่เข้าใจเพียงแค่นี้มากกว่านี้อีก
2: การกล่าวธรรมะการแสดงธรรมะอยู่ตลอดเวลานี่ครับจะเป็นเครื่องอุปการะเกื้อกูลสำหรับใครครับท่านอาจารย์ครับ
1: ทุกคนไปโรงเรียนใช่ไหมคะตอนเป็นเด็กไปทำไมคะไปเรียนให้รู้ใช่ไหมถ้าไม่ไปโรงเรียนจะรู้ไหมเรียนก็คือไปฟังหรือไปนั่งเฉยๆไม่ใช่ไปนั่งเฉยๆไม่พูดไม่จาอะไรเลยแต่ได้ฟังคำจากคุณครูซึ่งทำให้เรามีความรู้มีความเข้าใจในสิ่งนั้นถ้าเราจะเย็บเสื้อเราก็ต้องไปหาคนที่เขาสอนเราได้ว่าจะตัดเสื้อยังไงเย็บเสื้อยังไงถ้าจะทำอาหารทำเองก็ไม่เป็นก็ต้องไปหาคนที่เขาทำเป็นฟังเขาแต่ละคำแล้วเข้าใจในสิ่งนั้นขณะนี้เราได้ยินคำว่าธรรมะบ่อยๆแต่ใครบ้างที่รู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงภาษาบาลีซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสแสดงกับชาวเมืองนั้นเขาพูดภาษานั้นแต่ในภาษาของเราสิ่งที่มีจริงทั้งหมดมีจริงๆเป็นธรรมะวันนี้เราเรียนละคำหนึ่งธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนี่คือประโยชน์ของการที่ได้ฟังเหมือนกับไปโรงเรียนฟังที่ไหนก็ได้เข้าใจที่ไหนก็ได้ขณะนี้วันนี้อย่างน้อยที่สุดเข้าใจว่าธรรมะคืออะไรมีไหมคะธรรมะเดี๋ยวนี้เห็นไหมคะต้องคิดต่อเมื่อวานนี้มีไหมคะธรรมะการที่เราจะสนทนากันหลากหลายแม้เพียงคำเดียวเพื่อเป็นการทดสอบว่าความเข้าใจของเราถูกต้องมั่นคงแค่ไหนไม่ใช่ว่าเผลอๆแล้วก็ลืมแล้วก็ไปต่อยังไงก็ไม่เข้าใจเพราะว่าลืมแล้วด้วยเหตุนี้ต้องไม่ลืมเลยธรรมะคือสิ่งที่มีจริงตั้งแต่เกิดจนตายทุกขณะมีจริงๆนั่นแหละเป็นธรรมะและใครจะสอนเราให้เข้าใจธรรมะอย่างละเอียดมีผู้เดียวคือผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีอย่างละเอียดคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคำใดที่กล่าวถึงคำจริงให้เข้าใจทุกคำนั้นเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทดสอบเดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมคะเห็นไหมคะมีเมื่อวานนี้มีธรรมะไหมพรุ่งนี้จะมีไหมมีแน่ๆยังไงก็หนีไม่พ้นค่ะจะต้องเกิดดับเกิดดับเกิดดับสืบต่อไม่มีใครยับยั้งได้เลยเป็นความจริงที่รู้ว่าไม่มีใครเปลี่ยนแปลงธรรมะธรรมะเป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดและดับอยู่เรื่อยๆจนกว่าจะดับกิเลสหมดเมื่อไหร่ถึงความเป็นพระอรหันต์เมื่อนั้นไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดก็เกิดไม่ได้แต่ทุกคนที่ยังไม่ใช่พระอรหันต์เพราะไม่รู้ก็ต้องเกิดไปอย่างนี้แหละแต่ธรรมะหลากหลายมากก็มีธรรมะทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดี แต่ธรรมะก็ต้องเป็นธรรมะดีก็ไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะฝ่ายดีเราจะค่อยๆเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยที่เป็นธรรมะดีตรงไหนไม่ดีตรงไหนขณะไหนเป็นเหตุขณะไหนเป็นผลทั้งหมดตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายกี่ชาติก็เป็นธรรมะที่ค่อยๆเข้าใจขึ้น
3: สนทนาธรรมที่สวนสามพรานริเวอร์ไซด์

โดยตัวหนังสือที่เราคิดว่าพระธรรมข้อนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่างนี้อย่างนี้แล้วธรรมะนั้นอยู่ที่ไหนเราก็เลยลืมทุกวันทุกวันนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะการศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีนะคะที่เราไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยและเราก็ไม่เลือกด้วยว่าจะเป็นอะไรแต่ขอให้ได้เข้าใจว่าทุกคำที่ตรัสเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงทรงแสดงเพื่อให้ทราบว่าไม่ใช่เราไม่ว่าจะเป็นเรื่องทานการให้หรืออะไรทั้งหมดนะคะก็คือให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นถ้าเราจะได้เข้าใจเรื่องทานนานาประการนะคะแต่ก็ยังเป็นเราแล้วก็ลืมไปแล้วด้วยวันนี้ฟังนับถูกกลับไปบ้านคิดนะมีกี่ข้อนับถูกอีกไม่กี่วันก็ลืมแต่ว่าตามความเป็นจริงจุดประสงค์ของการที่ได้ฟังธรรมะเนี่ยค่ะก็คือเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ที่กำลังปรากฏเพราะว่าถ้าเราจะไปพูดเรื่องอื่นนะคะแต่ไม่พูดถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เราก็ไม่มีวันที่จะตั้งต้นที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ตามความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นทุกเรื่องที่เป็นหัวข้อของการสนทนานะคะก็ไม่ลืมว่าเพื่อให้รู้จักธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่ว่าเราเคยให้ทานมาแล้วมากหรือน้อยหรือว่ายังไม่ได้ให้แต่จะให้แต่เรารู้ไหมว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะแทนที่เราจะไปคิดว่าขณะนี้เจตนาผ่องใสในขณะที่ให้แล้วก็ผ่องใสไม่เสียดายก็เป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าจิตจริงๆที่มีจริงๆเนี่ยค่ะยังไม่เคยรู้เลยว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะฟังธรรมะหัวข้อใดเรื่องใดหรือแม้คำใดนะคะแม้แต่คำว่าทานะการให้ก็ต้องเพื่อให้เข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราแต่เป็นขณะที่กุศลและจิตที่ดีงามเกิดขึ้นแล้วสามารถสละสิ่งซึ่งขณะนั้นนะคะสละได้แต่ว่าสละหมดได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือว่าเพื่อให้เข้าใจจริงๆนะคะก่อนอื่นว่าทุกอย่างเนี่ยต้องเข้าใจและไม่ลืมว่าเป็นธรรมะคือมีจริงๆเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไปไม่ว่าเราจะศึกษาธรรมะเรื่องทานนะคะขณะใดที่เรารู้ว่ามีการที่ตั้งใจเจตนาเกิดขึ้นว่าจะให้หนึ่งเคยมีไหมคะเจตนาที่จะให้ขณะนั้นเป็นเราหรือเปล่าไม่ได้เคยคิดใช่ไหมคะก็แค่ตัวหนังสือจำได้แต่ความจริงแม้ขณะนั้นเจตนาเนี่ยค่ะบางครั้งเป็นกุศลบางครั้งเป็นอกุศลแต่ขณะใดก็ตามที่มีเจตนาที่จะให้ขณะนั้นก็เป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเลยคิดเรื่องอื่นมามากแต่วันนี้คิดเรื่องให้ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าให้ทั้งหมดด้วยบางสิ่งบางอย่างที่ให้ได้เพราะฉะนั้นความจริงก็คือทรงแสดงให้เข้าใจชีวิตจริงๆนะคะว่าการให้เนี่ยก็มีตั้งแต่เจตนาตั้งใจที่จะให้แล้วไม่ให้ก็มีใช่ไหมคะแล้วยังไงกันคะทานระดับไหนใช่ไหมครับแค่คิดว่าให้แต่ก็ยังไม่ได้ให้บางคนก็คิดว่าจะให้มากด้วยนะคะมากมายเลยแต่พอถึงเวลาจริงๆนะคะให้นิดเดียวก็ได้ใช่ไหมคะนี่แสดงเห็นความเป็นอนัตตาของธรรมะว่าไม่ใช่เราซึ่งเป็นธาตุที่ได้สะสมความไม่รู้ความจริงมานานมากทำให้เกิดกิเลสนานาประการมากมายค่ะถ้าไม่ได้ทรงแสดงพระธรรมโดยละเอียดเกือบจะไม่รู้ว่านั่นแหละคือแต่ละคนที่ได้สะสมมามากและนานแสนนานนะคะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะที่ตรงที่สุดก็คือให้รู้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจะเห็นตามความเป็นจริงได้ว่าแม้แต่การให้เจตนาเกิดขึ้นชั่วขณะดับไปยังไม่ได้ให้ก็มีหรือว่าให้ทันทีเลยก็ได้นะคะทันทีที่เห็นคนลำบากคนยากไร้เนี่ยก็มีกุศลสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นนะคะตามเหตุตามปัจจัยที่ได้สะสมมาแล้วก็ให้ขณะนั้นก็มีเจตนาด้วยแต่ว่าให้ไปแล้วนะคะบางคนก็เสียดายสารพัดธรรมะค่ะที่สะสมมามากเพื่อที่จะให้รู้ตามความเป็นจริงนะคะว่าเพื่อเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะมิฉะนั้นแล้วพระธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสมอกับธรรมะอื่นๆในเรื่องการให้ในเรื่องการรักษาศีลในเรื่องความดีประการต่างๆแต่ที่ต่างซึ่งไม่มีอะไรสามารถที่จะเทียบได้เลยก็คือทรงแสดงให้เข้าใจตาม

0: เป็นจริงนะคะตั้งแต่ได้ฟังว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเป็นกุศลบ้างแล้วก็เป็นอกุศลบ้างเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะถ้ามีความเข้าใจจริงๆตั้งแต่ต้นนะคะเพื่อเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นก็จะขาดการรู้เรื่องของสภาพธรรมะที่เป็นธาตุรู้คือจิตเจตสิกและรูปซึ่งไม่ใช่สภาพรู้ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นทุกเรื่องทุกคำก็ต้องเป็นจิตเจตสิกและรูปในอาการต่างๆในอาการของความโกรธในอาการของความเมตตาในอาการของการให้ในอาการของการที่จะวิรัตทุจริตต่างๆเพราะฉะนั้นก็คือว่าทุกครั้งที่ได้ฟังธรรมะนะคะต้องไม่ลืมว่าเป็นธรรมะ
1: ท่านอาจารย์คะเนื่องจากความไม่รู้ที่ว่ายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเนี่ยหนาแน่นเนี่ยมันก็จะทำให้สามารถปฏิเสธได้ว่าไม่มีเราได้ยังไง
0: ค่ะถ้าไม่ฟังมีเราตลอดกาลจะไม่ได้ยินแม้แต่คำว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นสองคำนี้นะคะเรากับไม่ใช่เราเดิมทีเดียวมีแต่เราแต่พอฟังพระธรรมพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ทรงแสดงก็ได้ยินคำว่าไม่ใช่เราก็ลองคิดดูนะคะอะไรเป็นเราเพราะไม่รู้ใช่ไหมคะลองหาดูสิคะว่าเดี๋ยวนี้ที่นี่เนี่ยสักอย่างหนึ่งเนี่ยอะไรเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงนั่นคือความไม่รู้เพราะฉะนั้นก็เริ่มรู้จักตัวเองว่าไม่รู้จริงๆถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเนี่ยจะไม่รู้แม้แต่ว่าไม่รู้เลยนะคะไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ได้เพราะฉะนั้นเป็นคำที่ควรฟังอย่างยิ่งคือพระพุทธพจน์ซึ่งเป็นวาจาสัจจะจริงทุกคำไม่ได้ให้เชื่อนะคะฟังแล้วก็ไตร่ตรองว่าจริงไหมเคยเข้าใจว่าเป็นเรานะคะหาสิคะไหนเราอยู่ไหนถ้ามีเราจริงๆก็ต้องตอบได้เราอยู่ไหนไหนเรา
1: ถ้าอาจารย์คะถ้าไม่ฟังหรือขนาดนี้ก็เหมือนกับทั้งตัวเนี่ยเป็นเรา
0: ค่ะทั้งตัวจริงๆเลยค่ะ
1: ทั้งตัวจริงๆเหรอคะ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะทั้งตัวจริงๆเลยค่ะไหนตรงไหนตัว
1: จริงๆก็ทราบว่าธรรมะเกิดทีละหนึ่งขณะหลังจาก
0: แล้วตรงไหนตัวเมื่อกี้บอกว่าทั้งตัวเป็นเราตรงไหนตัว
2: คือจริงๆแล้วนั่งอยู่เนี่ย
0: อะไรนั่งอะคะบอกว่านั่งและอะไร
2: ถ้าโดยทั่วๆไปก็จะยัง
0: ไม่ใช่โดยทั่วไปไม่ต้องคิดถึงคนอื่นเลยค่ะ
2: กำลังนั่งอยู
0: ่ค่ะกำลังนั่งอยู่ไหนเราย
2: ัง
0: นั่งเป็นเราเลยค่ะหรืออะไรนั่ง
2: คิดว่ายังเป็นเราอยู
0: ่คิดค่ะเพราะฉะนั้นไม่จริงเพราะหาไม่เจอถามว่าเราอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้ค่ะหาเจอไหมก็จำมาว่าเป็นเราตั้งนานไม่ลืมด้วยแต่พอถามจริงๆว่าไหนเราหาเรามาซิว่าอยู่ไหนเพราะฉะนั้นคำจริงกับคำไม่จริงนี่ต่างกันนะคะคำจริงสามารถเข้าใจได้พิสูจน์ได้ทุกกาละไม่ว่าเมื่อไหร่แต่คำไม่จริงเนี่ยอย่างเราเนี่ยอยู่ไหนคะไหนเราเอาเรามาให้ดูหน่อยไหนเรา
2: ถ้าท่านอาจารย์ถามนี้หาเราไม่เจอ
0: ค่ะมีจริงๆหรือเปล่าเมื่อไม่มีหาไม่เจอแล้วบอกว่ามีได้ยังไงคะ
2: ก็เข้าใจว่า
0: ถ้ามีก็ต้องหาเจอแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอแล้วจะบอกว่ามีได้ยังไงเริ่มรู้แล้วใช่ไหมคะว่าไม่รู้เพราะฉะนั้นฟังธรรมะเนี่ยค่ะประโยชน์สูงสุดนะคะคือได้ฟังคำว่าไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ไม่ใช่เราเมื่อเข้าใจว่าเป็นความจริงนะคะก็จะติดตามความเข้าใจอันนี้ให้มั่นคงขึ้นถูกต้องหรือเปล่าจริงหรือเปล่าทุกคำไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไร
1: ถ้าอาจารย์คะถ้าอาจารย์บอกไหนหาเรามาสิแต่จริงๆเนี่ยก็จำไว้เหนียวแน่นว่ามีเราเห็นเราได้ยิน
0: ทีละอย่างสิคะ
1: เราคิด
0: ขณะได้ยินไม่เห็น
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นขณะที่เห็นเนี่ยเราเห็นหรือ
1: คือต้องศึกษาแล้วถึงทราบว่า
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเป็นคำที่ควรฟังอย่างยิ่งเพื่อที่จะได้รู้ว่าไม่เคยรู้แล้วก็เคยเห็นผิดเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นคิดถึงนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคำนี้ลืมไม่ได้เราเป็นใครและก็จะฟังใครฟังแล้วคิดว่าจะเข้าใจง่ายๆเลยค่ะเป็นใครมาจากไหนจะได้พอฟังแล้วเข้าใจได้เลยไม่มีเราเลยเป็นไปไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าฟังเพื่อที่จะสะสมความเห็นที่ถูกต้องอีกนานทีเดียวค่ะ กว่าจะมีความเข้าใจที่มั่นคงจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะนี้นะคะแท้ที่จริงแล้วก็มีอะไรที่กำลังปรากฏและสิ่งนั้นเป็นอะไรและความจริงถึงที่สุดก็คือสิ่งนั้นมีแน่เมื่อเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีแน่ใช่ไหมคะเกิดแล้วก็หายไปแล้วหมดละเป็นอย่างอื่นไปละเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเหลือเลยตั้งแต่ตื่นนอนมาจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะมีอะไรเหลือบ้างแม้แต่เดี๋ยวนี้เสียงเมื่อกี้นี่ก็หายไปละคิดเมื่อกี้นี่ก็หมดไปละเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจจริงๆนะคะก็จะเป็นผู้ที่ไม่ได้หวังจะไปประจักษ์การเกิดดับหรือว่าหมดกิเลสหรือว่ารู้แจ้งอริยสัจธรรมแต่สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีความเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะนั่นคือการละความติดข้องและความไม่รู้
1: ท่านอาจารย์คะจากศึกษาแล้วก็ทราบว่าการที่จะไม่มีเราได้เนี่ยต้องเป็นปัญญาขั้นพระโสดาบันทีนี้ดูเหมือนท่านอาจารย์จะให้เราเริ่มต้นเข้าใจปัญญาของพระโสดาบันว่าไม่มีเรามีแต่ธรรมะเนี่ยก็ต้อง
0: ปัญญาของปุถุชนนะคะปัญญาของพระโสดาบันและพระโสดาบันก็ได้รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงไม่อย่างนั้นเป็นพระโสดาบันไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ฟังธรรมะเนี่ยเพื่อเข้าใจถูกจนกว่าจะถึงความเป็นพระโสดาบันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแม้แต่การฟังธรรมะการศึกษาธรรมะก็ต้องตรงว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะไม่ใช่ไปศึกษาตัวหนังสือใดๆคำใดๆทุกคำเนี่ยค่ะเป็นเพียงเสียงที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจให้ถูกต้องยังไม่ใช่เราอย่างเงี้ยภาษาไทยคนไทยเข้าใจได้ไม่ต้องใช้ภาษาบาลีมัคคีว่าอนัตตาแต่ไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงมีจริงๆเห็นก็มีจริงเห็นเกิดและเห็นก็ดับบ่อยๆเข้าจะคุ้นเคยไหมคะได้ยินมีได้ยินได้ยินแล้วก็ดับค่อยๆชินค่อยๆเข้าใจไม่ลืมแล้วก็ฟังเพื่อที่จะให้เข้าใจว่าชีวิตเนี่ยไม่ได้มีแต่เห็นมีแต่ได้ยินยังมีคิดนึกมีสุขมีทุกข์ทั้งหมดเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นทุกคนลืมเรื่องสะสมความเข้าใจคือความเห็นถูกมุ่งแต่จะไปรู้ลักษณะของสภาพธรรมะและเรื่องราวต่างๆของสิ่งที่มีนะคะแต่ไม่รู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ซึ่งไม่ว่าใครจะได้รู้เรื่องราวมากมายสักเท่าไหร่ก็ตามนะคะแต่ไม่รู้ว่าขณะนี้ต่างหากที่เป็นสิ่งที่มีจริงที่เริ่มฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เพื่อเข้าใจขึ้นไม่ใช่เรื่องอื่นก็จะทำให้ผู้นั้นเนี่ยค่ะสามารถที่จะเข้าใจและรู้ว่าไม่ใช่เราจริงๆ
1: ที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าแล้วเราเป็นใครเนี่ยนั่นหมายความว่าต้องสะสมการฟังมากจริงๆถึงจะสามารถเข้าใจความจริงขนาดนี้ได้
0: เราเป็นวิสาขามิคารมานดาหรือเปล่าเป็นอนาถบิณฑิกะหรือเปล่าเป็นจิตตะคฤหบดีหรือเปล่าเป็นองคุลิมานหรือเปล่าเห็นไหมคะเราไม่ได้มีปัญญาระดับที่ฟังแล้วสามารถที่จะรู้ธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นเรากำลังฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏเพื่อเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะจนกระทั่งถึงเวลาที่ฟังแล้วสามารถที่จะรู้ความจริงเพราะว่าได้อบรมความเห็นถูกความเข้าใจถูกโดยที่ว่าไม่ได้หวังอย่างจะไปเป็นพระโสดาบันหรือว่าจะไปเป็นผู้ที่เป็นเอตทัคคะทางหนึ่งทางใดนะคะจากไม่เข้าใจแล้วจะไปเป็นอย่างนั้นได้ยังไงคะแค่ปุถุชนที่หนาแน่นด้วยกิเลสเนี่ยและค่อยๆจะเป็นกัลยาณปุถุชนเนี่ยคิดดูก็แล้วกันเราจะข้ามไปถึงไหนคะแต่ว่าเราต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าความไม่รู้มีมากไม่ใช่บุคคลในครั้งพุทธกาลล่วงเลยมาก็นานนะคะและระหว่างที่ล่วงเลยมาเนี่ยกิเลสเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ความไม่รู้มากแค่ไหนและต่อไปนะคะถ้าไม่เข้าใจวันนี้เดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยก็ไม่มีทางเลยที่จะเป็นผู้ที่เบาบางจากกิเลสเพราะฉะนั้นความเข้าใจวันนี้แม้น้อยนะคะมีแล้วค่ะเป็นเม็ดพืชที่ต้องอาศัยการทนุบำรุงนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะเติบโตมีดอกมีผลได้บนสวรรค์ก็มีดอกไม้ที่หลายพันปีกว่าจะบานนะคะผู้ที่อยู่บนสวรรค์นั้นก็คอยเมื่อไรดอกไม้นี้จะบานจนกระทั่งได้พบดอกไม้บานแต่ว่าเราได้พบธรรมะเข้าใจธรรมะที่กำลังมีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแม้ว่าธรรมะมีแต่ไม่รู้ไปเรื่อย แล้วก็คิดว่าวันละนิดวันละหน่อยนี่ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรนั่นก็ผิดเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีเลยนะคะก็ไม่มีโอกาสเลยที่จะถึงวาระนั้นที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตรงตามที่ได้ยินเพราะปัญญามีกำลังพอที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะที่ยึดถือมานานด้วยความไม่รู้ว่าเป็นเรา
1: ท่านอาจารย์คะนั่นหมายความว่าในหมู่ผู้ฟังเนี่ยเมื่อทราบว่าฐานะของตัวเองเนี่ยเข้าใจธรรมะยากสะสมความที่เป็นเรามามากเนี่ยก็มีทางเดียวคือฟังให้เข้าใจสะสมความเข้าใจตรงนี้ไป
0: แล้วก็รู้ด้วยว่าธรรมะเป็นปกติเพราะฉะนั้นฟังสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เข้าใจสิ่งที่มีตามปกติเมื่อไรนั่นคือความเข้าใจถึงระดับขั้นนะคะที่จะสะสมความเห็นถูกเป็นสัจญาณความจริงที่มั่นคงแน่นอนขึ้น
3: ท่านอาจารย์ครับในความลึกซึ้งของความเป็นจริงของธรรมะที่ว่าธรรมะคือเดี๋ยวนี้อย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
0: ไม่คุ้นเลยกับธรรมะเห็นไหม
3: เห็นครับ
0: ได้ยินไหม
3: ได้ยิน
0: คิดไหมทำไมรู้ล่ะเพราะเห็นมีแต่เพียงบอกว่าเห็นเป็นสิ่งที่มีจริงไม่ใช่คำว่าธรรมะชัดเจนแล้วยังต่อไปอีกว่าสิ่งที่มีจริงนี่แหละเกิดแล้วจึงปรากฏว่ามีมีแล้วก็ดับไปน่าจะบอกว่าฟังเรื่องทุกอย่างเป็นธรรมะแล้วก็เป็นธรรมะแต่ก็หาธรรมะไม่เจอเพราะเหตุว่าเราไปใช้คำว่าธรรมะแล้วเดี๋ยวนี้เห็นไหมล่ะคะเห็นนั่นแหละเป็นสิ่งที่มีจริงไม่ต้องใช้คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นภาษาเนี่ยกั้นนะคะไม่ใช่น้อยเลยค่ะอย่างบางคนไม่ได้รับคำพูดเรื่องความจริงของธรรมะเลยนะคะเพียงได้ยินก็ไปหาธรรมะค่ะเข้าป่าก็มีขึ้นเขาก็มีไปไหนๆก็มีไปหาธรรมะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ไม่มีคำถามเรื่องไม่มีธรรมะหรือว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะเพราะว่าไม่รู้ว่าเห็นเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้ารู้อย่างนี้นะคะทุกอย่างที่มีเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดคือเป็นสิ่งที่มีจริง
4: กราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าการให้ด้วยความคิดลึกเนี้ยด้วยความเป็นเราหนึ่งครับทุกคนก็ยังคิดว่าเราจะต้องให้ทานมันต่างกับด้วยความคิดลึกด้วยความเป็นธรรมะหรือด้วยความเป็นความจริงที่คิดลึกอย่างไรมีความต่างกันยังไงครับผม
0: เรากำลังพูดถึงสิ่งที่มีเพื่อให้รู้ว่าเราศึกษาอะไรเพื่ออะไรเดี๋ยวนี้นะคะมีสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้มีการคิดเรื่องทานหรือเปล่า
4: เดี๋ยวนี้ไม่มีครับ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นจะศึกษาธรรมะคือสิ่งที่มีเดี๋ยวนี
4: ้ครับพระอาจารย์ครับถ้าเดี๋ยวนี้มีคือที่กำลังเป็นอารมณ์อยู่ตอนนี้ก็คือกำลังคิดลึก
0: ค่ะเดี๋ยวนี้ทุกคนคิดใช่ไหมคะหรือไม่มีใครคิดคะต้องคิดแน่นอนค่ะแล้วก็ไม่รู้จักคิดคิดก็หมดไปแต่ละเรื่องแต่ละวันนะคะลืมตาขึ้นมาเห็นแล้วก็คิดเดี๋ยวนี้ก็คิดมากจิตเป็นสภาพที่มากด้วยความคิดถ้ารู้จริงๆนะคะว่าเห็นแสนสั้นต่อจากนั้นคือคิดละได้ยินก็เล็กน้อยมากต่อจากนั้นก็คือคิดเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกของความคิดโดยไม่รู้เลยว่าเห็นไม่ใช่คิดได้ยินไม่ใช่คิดเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าคิดมีนะคะแต่คิดเกิดแล้วก็ดับไปด้วยไม่ได้อยู่ที่ไหนอีกแล้วค่ะเพียงเกิดขึ้นคิดแล้วก็ดับไปนี่คือการศึกษาธรรมะที่มีในชีวิตประจำวันนะคะแต่ว่านี่กำลังฟังยังไม่ได้รู้จักคิดด้วยยังไม่รู้จักเห็นด้วยยังไม่รู้จักได้ยินด้วยเพราะฉะนั้นจึงมีปริยัติปฏิปัตติและปฏิเวทะฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงเพื่อเข้าใจสิ่งนั้นจนกว่าจะมั่นคงนะคะจนกว่าเป็นสัจญาณรู้แน่ว่าความรู้ใดๆที่ได้ยินได้ฟังมาทั้งหมดไม่ว่าจะโดยการฟังการอ่านการสนทนาการคิดการไตร่ตรองก็เพื่อที่จะให้ความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็เป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นยากมากด้วยเพราะเหตุว่าในขณะนี้นะคะสภาพธรรมะก็เกิดดับไปนับไม่ถ้วนและไม่สามารถที่จะไปบังคับให้ไปรู้จักคิดหรือว่าไปเข้าใจเห็นในขณะนี้แต่อาศัยการที่เป็นผู้ที่ฟังวาจาจริงอย่างละเอียดค่ะเพื่อที่จะได้รู้ว่าแม้ขณะนี้ที่คิดก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจะไปคิดเรื่องอื่นมากมาย อย่างไรก็ตามนะคะก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราที่คิดเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ก็คือว่าให้รู้จริงๆว่าไม่ใช่เรา okay. แต่ให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงให้รู้ว่าศึกษาธรรมะคืออะไรและเมื่อไรและเข้าใจอะไรถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะทั้งหมดในพระไตรปิฎกที่อ่านจบไม่สามารถที่จะรู้ว่าขณะนี้ไม่ใช่เรา
5: ท่านอาจารย์คะทุกอย่างเป็นธรรมะเหตุที่เกิดด้วยเหตุและปัจจัยถ้าเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งไม่ดีในสิ่งดังกล่าวสำเร็จไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนใดๆเลยเนี่ยอยากจะให้ท่านอาจารย์อธิบาย
0: ค่ะไม่ว่าพูดถึงอะไรต้องคืออะไรก่อน
5: ค่ะ
0: ค่ะทั้งหมดเป็นธรรมะทีละหนึ่งละหนึ่งละหนึ่งเนี่ยจะชัดเจนค่ะถ้ารวมไปแล้วก็ไม่รู้ว่าพูดเรื่องไหนธรรมะอะไรเพราะธรรมะนี่หลากหลายมากค่ะมีปัจจัยเกิดระดับแล้วไม่กลับมาอีกลองคิดถึงความหลากหลายสิคะว่าจะหลากหลายแค่ไหนแม้ดับไปแล้วนะคะไม่กลับมาอีกเลยแต่ก็มีธรรมะซึ่งจากการที่เคยเกิดนั้นแล้วดับไปนะคะก็ปรุงแต่งทำให้หลากหลายสืบต่อไปเรื่อยๆจากเมื่อเช้าจนถึงเดี๋ยวนี้หลากหลายไหมคะ
5: หลากหลาย
0: กลับมาอีกได้ไหม
5: ไม่ได้
0: ค่ะ
5: แล้วการทำร้ายผู้อื่น
0: การทำร้ายผู้อื่นคืออะไร
5: คืออกุศล
0: อกุศลคืออะไร
5: คือสิ่งที่ไม่ดี
0: ค่ะคืออะไร
5: คือธรรมะ
0: ค่ะสิ่งที่มีจริงๆแต่ไม่ใช่เรา
5: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเป็นอะไร
5: ก็เป็นธรรมะ
0: ค่ะ
5: ค่ะ
0: แต่ธรรมะหลากหลายมีความคิดมีความจงใจที่จะทำร้ายหรือเปล่า
5: ต้องมี
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสภาพที่จงใจก็มีใช่ไหมคะสภาพที่ไม่รู้ก็มีสภาพที่ติดข้องก็มีสภาพที่ขุ่นเคืองก็มีเวลาทำร้ายคนอื่นเนี่ยมีความเมตตาสงสารคนนั้นหรือเปล่า
5: ไม่มี
0: เพราะฉะนั้นขณะนั้นก็เป็นสภาพธรรมะที่หลากหลายไม่ใช่สภาพธรรมะที่กำลังหวังดีใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมจึงต้องละเอียดค่ะเริ่มลึกซึ้งเข้าใจจริงๆว่าอะไรไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรเรามองไม่เห็นเลยนะคะว่าเป็นอะไรบ้างแต่ความจริงเป็นจิตแต่ละหนึ่งขณะซึ่งเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้พร้อมเจตสิกหลากหลายมากซึ่งเกิดกับจิตแต่ละประเภทนี่คือสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็นแต่ว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆในวันหนึ่งวันหนึ่งมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจริงชั่วขณะที่กำลังเห็นแล้วหมดทั้งสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและเห็นต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องของสภาพธรรมะซึ่งเกิดสืบต่อปรุงแต่งเป็นเรื่องใหญ่เรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างไม่จบเพราะฉะนั้นการศึกษาว่าในขณะนั้นที่ไม่ใช่เราเพราะอะไรก็ต้องอาศัยความละเอียดที่จะรู้ความต่างและความหลากหลายของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้มีเราไหมคะ
5: เดี๋ยวนี้ไม่มี
0: ค่ะไม่มีเลยสักคนใช่ไหมคะที่นี่
5: ไม่มีจริง
0: ๆแล้วมีอะไร
5: มีแต่สภาพธรรมะที่เกิดขึ้น
0: อะไรล่ะคะทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งไม่ปนกันค่ะปนกันไม่ได้เลยปนแล้วเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทันทีแต่จะไม่เป็นสิ่งนั้นก็ต่อเมื่อทีละหนึ่งเกิดเป็นอย่างนั้นระดับไปแยกขาดโดยละเอียดยิบจึงจะปรากฏว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่คนไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งละเอียดมากเวลานี้ไม่ปรากฏกับอวิชชากับปุถุชนแต่จะปรากฏกับปัญญาที่ได้อบรมแล้วค่ะมิฉะนั้นก็ไม่มีการที่ใครจะดับกิเลสได้ถ้าไม่รู้ความจริงอย่างนี้ไม่มีใครเลยนะคะไม่มีใครสักคนไม่มีอะไรสักอย่างค่ะแต่มีสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งยากที่จะรู้ได้เพราะว่าละเอียดมากและหลากหลายมากด้วยนี่คือความจริง
6: ท่านอาจารย์คะก็อยากจะกราบท่านอาจารย์กรุณาที่จะแนะนำเพิ่มเติมนะคะเพราะส่วนใหญ่นี่นะคะเราจะรู้ว่าคิดเนี่ยต่อเมื่อเราจำเรื่องหรือว่ารู้เรื่องแต่จริงลักษณะของจิตที่คิดจริงๆเนี่ยละเอียดมากเลยค่ะ
0: ค่ะและส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าแนะนำความจริงแนะนำไม่ได้เลยค่ะแต่วาจาสัจจะคือพูดความจริงของสิ่งนั้นให้เข้าใจแล้วแต่ว่าใครจะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนก็สนทนาเพื่อเข้าใจขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังคิดและเราก็ได้ยินคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริง แต่เราก็ลืมนะคะคิดไปตั้งไกลก็ยังไม่ได้รู้ลักษณะของคิดว่าขณะที่กำลังคิดเดี๋ยวนี้มีจริงทำไมเราไม่รู้ค่ะเพราะเหตุว่าเราได้ยินคำว่าธรรมะเราได้ยินคำว่ามีจริงแต่ยังไม่สามารถที่จะรู้ลักษณะของสิ่งที่มีจริงโดยความเป็นธรรมะเพราะว่าถ้าเป็นธรรมะต้องมีลักษณะแต่ละหนึ่งนะคะเช่นเห็นเนี่ยค่ะมีจริงๆแล้วก็โต๊ะเก้าอี้เห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะก็ต้องรู้ความต่างกันของธาตุที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้สิ่งที่มีจริงแต่รู้อะไรไม่ได้เลยสักอย่างหนึ่งว่ามีจริงๆนะคะกับธาตุซึ่งเกิดขึ้นแล้วต้องรู้อันนี้ค่ะเป็นการเริ่มต้นถ้าเราไม่เริ่มต้นอย่างนี้เราจะเอาปัญญาหรือความเข้าใจถูกที่ไหนมาเข้าใจว่าสภาพรู้เป็นอย่างนี้นะไม่ได้มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นไม่ใช่สิ่งที่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้ไม่ใช่เสียงแต่ว่ามีคือลองคิดถึงซากศพหรือคนตายทันทีที่จิตไม่เกิดที่รูปนั้นตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมคะทำอะไรไม่ได้เลยค่ะจับดูก็แข็งตาเหมือนมีรูปตาแต่ก็ไม่เห็นอะไรหูก็เป็นอย่างเดิมแต่ก็ไม่ได้ยินอะไรเพราะฉะนั้นธาตุธรรมะซึ่งมีจริงๆแต่ไม่สามารถจะรู้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะตอนตายแม้เดี๋ยวนี้นะคะธาตุที่เกิดเป็นธาตุนั้นๆที่ไม่สามารถจะรู้อะไรก็มีเช่นแข็งก็เป็นแข็งนั่นแหละเปลี่ยนไม่ได้เสียงก็เป็นเสียงไม่ใช่แข็งกลิ่นก็เป็นกลิ่นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเข้าใจได้ตั้งแต่ต้นนะคะโดยการที่ว่าฟังเข้าใจละว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยมีสองอย่างคือสภาพหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยอีกสภาพหนึ่งเมื่อเกิดต้องรู้ทันทีไม่อย่างนั้นเราก็อยากจะไปรู้ว่าคิดเป็นยังไงให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้จะได้รู้จักคิดนะคะแต่ไม่ใช่ค่ะต้องเริ่มฟังให้รู้จักว่าแท้ที่จริงแล้วที่ว่าไม่มีเราไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยแต่สิ่งที่มีจริงนั้นมีลักษณะที่ต่างกันสองอย่างอย่างหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยไม่ว่าเมื่อไรเกิดเมื่อไรแสนโกรธกลับมาแล้ว 2,000 ปีมาแล้วเดี๋ยวนี้และต่อไปไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแต่มีจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยนะคะก็เป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมเพราะว่าไม่สามารถจะรู้อะไรได้แต่ถ้าไม่มีธาตุรู้นี่มาแล้วนะคะกว่าจะรู้จักคิดต้องรู้จักธาตุรู้ก่อนมิฉะนั้นแล้วไม่มีวันที่จะรู้ว่าคิดมีและคิดไม่ใช่เราคิดแต่เพียงขณะนั้นนะคะเกิดขึ้นนะคะนึกถึงเรื่องคำชื่อแต่ไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่ได้กลิ่นไม่ใช่ลิ้มรสไม่ใช่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสตื่นขึ้นมาเนี่ยคิดใช่ไหมคะยังไม่เห็นก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้ที่นอนหลับสนิทเนี่ยไม่มีอะไรปรากฏเลยโลกไม่ปรากฏชื่อเสียงไม่ปรากฏเหตุการณ์ใดๆไม่ปรากฏเหมือนหายไปเลยไม่มีโลกไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่ถึงอย่างนั้นขณะนั้นมีจิตก็ไม่รู้เพราะเหตุว่าจิตเนี่ยหลากหลายมากขณะนั้นจิตไม่คิดแต่มีขณะนั้นจิตไม่เห็นแต่มีขณะนั้นจิตไม่ได้กลิ่นก็มีเพราะฉะนั้นจิตล้วนๆเนี่ยค่ะเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะสามารถนะคะประจักษ์ในสภาพซึ่งเป็นธาตุรู้ที่จะเข้าใจเรื่องคิดหรือเรื่องอะไรได้นะคะก็คือสามารถที่จะรู้ความต่างกันของลักษณะซึ่งเป็นธาตุรู้กับสภาพที่ไม่ใช่สภาพรู้ซึ่งขณะนี้แม้มีนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ปัญญาระดับนั้นก็รู้ไม่ได้เพียงแต่เริ่มฟังเริ่มได้ยินนี่คือการอบรมเจริญปัญญาการค่อยๆเข้าใจในขั้นการฟังอย่างมั่นคงนะคะที่ว่าไม่มีเราเนี่ยไม่ใช่เพียงพูดตามอย่างนกแก้วใช่ไหมคะแต่ว่าคิดด้วยไตร่ตรองด้วยเข้าใจด้วยมั่นคงขึ้นว่าไม่มีเราแต่มีธาตุรู้แน่นอนและชีวิตประจำวันนี่นะคะก็มีธาตุรู้แต่ไม่เคยรู้ว่าเป็นธาตุรู้เพราะไปเป็นเราซะหมดกำลังเห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะธาตุรู้จึงรู้ว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏทางตาปรากฏจริงๆเป็นอย่างนี้คนตายอยู่ที่นี่ไม่เห็นไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นธาตุรู้เนี่ยไม่มีรูปร่างลักษณะใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะเกิดขึ้นแล้วต้องรู้แต่เราไม่คุ้นเคยกับธาตุรู้คุ้นเคยกับเห็นถามว่าเห็นไหมบอกว่าเห็นแต่ไม่รู้จักเห็นค่ะถามว่าได้ยินไหมได้ยินก็ไม่รู้อีกว่าได้ยินเนี่ยไม่ใช่เสียง แต่ที่เสียงปรากฏเพราะมีธาตุซึ่งไม่มีรูปร่างเลยนะคะเกิดขึ้นได้ยินทันทีเพราะฉะนั้นได้ยินนะคะธาตุรู้เฉพาะเสียงที่ปรากฏเสียงนั้นเท่านั้นไม่ว่าเสียงนั้นจะเป็นเสียงดนตรีที่เราเรียกว่าดนตรีนะคะหรือว่าเสียงเบาเสียงอะไรก็ตามแต่ละเสียงนั้นหลากหลายเพราะมีธาตุรู้ในความหลากหลายของสิ่งที่ปรากฏให้รู้เพราะฉะนั้นกว่าจะแยกแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นแค่เข้าใจก่อนในเรื่องของธาตุรู้นะคะทั้งที่กำลังรู้แล้วก็ได้ยินแล้วก็เข้าใจแต่ธาตุรู้ก็ไม่ปรากฏกับปัญญาระดับขั้นฟัง
6: เมื่อกี้ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงว่าเสียงเนี่ยนะคะอาจจะมีทั้งเสียงเบาเสียงค่อยเสียงดนตรีเสียงเล็กเสียงอะไรเหล่านี้นะคะหลากหลายตามธาตุรู้เหรอคะท่านอาจารย์หรือว่าธาตุรู้เนี่ยรู้ความหลากหลายของเสียง
0: ค่ะเสียงหลากหลายใครจะรู้หรือไม่รู้เสียงก็หลากหลายแต่ที่จะรู้ว่าหลากหลายเพราะธาตุรู้เกิดขึ้นรู้จึงรู้ในความหลากหลายแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งรู้เสียงนี้ระดับรู้เสียงนั้นระดับรู้เสียงเบาระดับรู้เสียงดังระดับ
6: ค่ะอันนี้ก็หมายถึงว่าธาตุรู้เสียงนะคะหรือว่าสภาพได้ยินเนี่ยรู้แจ้งในเสียงเท่านั้น
0: แน่นอน
6: นะคะท่านอาจารย์แล้วก็มีการคิดถึงความต่างกันของเสียง
0: ทีหลังแล้วค่ะไม่ใช่ได้ยินแล้ว
6: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการเกิดดับของสภาพธรรมะเร็วมากสุดที่จะประมาณได้นะคะจึงกล่าวได้ว่าเราเหมือนอยู่ในโลกของมายากลนักเล่นกลนะคะคือจิตเกิดดับนับไปทั่วจนทำให้เห็นว่าเป็นคนนั้นคนนี้นะคะเห็นแล้วไม่พอต่อไปเห็นอีกซ้ำอีกคิดอีกจำอีกจนกระทั่งปรากฏเป็นเรื่องราวต่างๆจึงกล่าวว่าฝันยังไม่ตื่นขึ้นรู้ความจริงนะคะเพราะเหตุว่าในฝันมีอะไรเดี๋ยวนี้ก็มีอย่างที่ในฝันนั่นแหละใช่ไหมคะจะมีคนฝันถึงห้องนี้ก็ได้ที่เรากำลังนั่งอยู่ที่นี่ก็ได้อาจจะฝันก่อนมันที่นี่ด้วยซ้ำไปหรือว่าต่อจากนี้ก็ไปฝันถึงอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าไม่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจึงกล่าวว่าฝันแค่นี้ค่ะความต่างกันของคิดกับฝันเวลานี้ถ้าไม่มีสิ่งที่ปรากฏเลยก็คิดแต่เพราะจำไว้ว่ามีสิ่งนี้ปรากฏจึงไม่เหมือนกับฝันคือคิดซึ่งไม่มีสิ่งที่กระทบตาเลยไม่ปรากฏจิตเห็นไม่มีเลยในฝันมีแต่ฝันเห็นแต่ไม่ใช่เห็นอย่างที่กำลังเห็นเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้จักธาตุรู้นะคะก็ฟังไว้ก่อนอย่าลืมค่ะทุกอย่างฟังไว้ก่อนเก็บสะสมไว้มากพอที่จะเริ่มเข้าใจเริ่มเข้าใจนี้ไม่ใช่ขั้นฟังปริยัตินะคะแต่ต้องมาจากปริยัติคือความรอบรู้ในสิ่งที่ได้ฟังใครพูดเรื่องเห็นใครพูดเรื่องได้ยินใครพูดเรื่องธาตุรู้สภาพรู้เข้าใจขั้นปริยัติไม่สงสัยเลยนะคะแต่ว่าเมื่อมีความเข้าใจอย่างนี้แล้วนะคะวันหนึ่งก็จะมีปัจจัยที่จะทำให้สภาพธรรมะปรากฏในลักษณะของธรรมะนั้นและเริ่มเข้าใจถูกว่าเป็นธรรมะหรือเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นจากความรู้ขั้นฟังและจำนี่นะคะก็สามารถจะทำให้ถึงวันหนึ่งซึ่งสภาพธรรมะปรากฏเป็นลักษณะของธรรมะขณะนั้นไม่ต้องกล่าวว่าเพราะสติเกิดแต่ความต่างกันก็รู้แล้วไม่เหมือนทุกวันไม่ต้องเรียกชื่อแต่ก็มีธาตุหรือธรรมะที่กำลังรู้ในสิ่งนั้นไม่ได้รู้ในสิ่งอื่นและความเห็นถูกก็เริ่มเห็นถูกในความไม่ใช่เราเพราะอะไรคะเดี๋ยวนี้แข็งยังไงยังไงก็เราแต่วันไหนล่ะคะที่แข็งปรากฏและเริ่มรู้ว่าไม่ใช่เราเพราะสิ่งนั้นเพียงปรากฏไม่มีอย่างอื่นเลยค่ะและเราจะอยู่ที่ไหนแข็งก็ต้องเป็นเพียงแข็งเพราะฉะนั้นขณะนั้นแข็งจึงไม่ใช่เราแข็งไม่ใช่โต๊ะแข็งเป็นแข็งและที่จะไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดจริงๆนะคะขณะนั้นต้องไม่มีสิ่งอื่นรวมอยู่ด้วยเลยทั้งสิ้นลองคิดดูกว่าจะค่อยๆรู้ว่านั่นคือสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งซึ่งจะเป็นอะไรไม่ได้เลยเพราะเวลานี้ค่ะมีหลายอย่างที่ว่ารวมกันแล้วใช่ไหมคะไม่ได้แยกเป็นแต่ละหนึ่งเพราะเหตุว่าถ้าเป็นหนึ่งคือไม่มีอย่างอื่นปรากฏร่วมด้วยนี่เป็นสิ่งที่ต่างกันนะคะที่จะรู้ว่าจะรู้จริงๆในสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ต่อเมื่อไม่มีอะไรทั้งสิ้นรวมปรากฏในที่นั้นได้เลยนอกจากเพียงสิ่งเดียวเราได้ฟังอยู่เสมอใช่ไหมคะจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะมี จตสิกเกิดร่วมด้วยเอกคตาเจตสิกเป็นสภาพที่ตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งเพราะฉะนั้นขณะที่เอกคตาเกิดกับจิตทุกขณะเนี่ยจิตจะรู้สองอารมณ์ไม่ได้เพราะเหตุว่าเอกคตาเจตสิกเป็นสภาพที่ตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งอารมณ์นั้นแหละที่ทั้งเจตสิกและจิตที่เกิดร่วมกันพร้อมกันรู้อย่างเดียวกันเราฟังอย่างนี้นะคะแต่เวลานี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ความเป็นจริงคืออย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะรู้ว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างที่ได้ฟังมาหลายชาติและชาตินี้ก็ได้ฟังอีกก็จะต้องเพิ่มความเข้าใจขึ้นว่าตราบใดที่ยังไม่ปรากฏเพียงหนึ่งก็ยังคงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นปัญญามีหลายระดับใช่ไหมคะปัญญาขั้นฟังเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นค่อยๆละความไม่รู้และค่อยๆมั่นคงในการที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งที่ปรากฏแม้ว่ากำลังเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งความรู้ชัดยังไม่มีแต่มีความต่างกันในเมื่อลักษณะนั้นปรากฏโดยความเป็นอนัตตานะคะแต่เพิ่งเริ่มที่จะค่อยๆเข้าใจลักษณะนั้นว่านี่เป็นธรรมะแต่ขณะที่คิดอย่างนั้นนะคะก็ยังไม่รู้จักสภาพคิดว่าเป็นเราจนกว่าลักษณะนั้นจะปรากฏจริงๆแยกขาดจากกันธาตุรู้จะไม่มีอะไรเจือปนเลยรูปใดๆไม่มีและขณะใดที่รูปใดรูปหนึ่งปรากฏเฉพาะรูปนั้นรูปเดียวรูปอื่นปรากฏร่วมด้วยไม่ได้จึงจะกล่าวว่าไม่ใช่เราหรือว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะที่เข้าใจทุกคำมั่นคงละเอียดแม้แต่สิ่งที่ปรากฏก็ปรากฏทีละหนึ่งเนี่ยเราฟังเราเข้าใจเพราะเหตุว่าจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏจะเป็นหลายๆอย่างไม่ได้ต้องเป็นเพียงหนึ่งแต่การเกิดดับสืบต่อนะคะก็ต้องเป็นปัญญาต่อไปอีกที่จะต้องรู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงนี่ค่ะเป็นเรื่องของปัญญาโดยตลอดตั้งแต่ได้ยินได้ฟังยังไม่เข้าใจยังสงสัยยังสับสนจนกระทั่งฟังไปค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งมีความเข้าใจที่มั่นคงแล้วไม่หวังด้วยว่าจะเข้าใจมากกว่านี้เมื่อไหร่เพราะเหตุว่าหวังว่าจะเข้าใจเมื่อไหร่นั่นคือมีความเป็นตัวตนมากค่ะแสดงเห็นชัดเจนใครที่ถามว่าไม่เห็นมีอะไรเลยก็มีแค่ตาหูจมูกลิ้นกายใจพูดอย่างนั้นหมายความว่าอะไรไม่รู้มากแค่ไหนหรือคนที่ฟังแล้วอยากจะรู้พยายามเพียรทุกทางขอคำแนะนำรวมด้วยนะคะก็แสดงว่าต้องการจะรู้แล้วใช่ไหมคะก็แสดงเห็นความเป็นตัวตนซึ่งมีแต่ก็ยากที่จะรู้ได้นอกจากเป็นผู้ที่รู้ว่าฟังแล้วเข้าใจขึ้นคือความต่างของความไม่รู้ไม่เข้าใจในสิ่งที่มีจริงๆกับการที่ได้ยินได้ฟังนะคะไตร่ตรองพิจารณาแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นในชาตินี้ก็เป็นประโยชน์มากแล้วนะคะที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็เข้าใจขึ้นถ้ายิ่งเข้าใจขึ้นต่อไปอีกมากๆก็จะเห็นประโยชน์ว่าค่อยๆละความไม่รู้และกว่าจะหมดนะคะลองคิดดูมิฉะนั้นก็จะไม่เข้าใจว่าที่พระอริยสาวกแค่สาวกนะคะท่านก็บำเพ็ญสาวกบารมีเนี่ยเป็นแสนกับ
1: ท่านอาจารย์คะเพียงสิ่งที่ปรากฏหรือว่าได้ยินเพียงเสียงเนี่ยในตรงนี้นี่หมายความว่าจำผิดมาว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ค่อยๆฟังว่าเป็นเพียงเห็นสิ่งที่ปรากฏหรือว่าเป็นเพียงได้ยินเสียงเหมือนก็ต้องจำใหม
0: ่ค่อยๆสะสมที่จะมั่นคงค่ะพอใครบอกว่าให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้แล้วก็จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมก็รู้เลยว่าผิดไม่มีความเข้าใจอะไรเลยสักอย่างจะทำแล้วรู้อะไรเป็นเรื่องละความไม่รู้ด้วยความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกว่าสภาพธรรมะปรากฏตรงตามที่ได้เข้าใจทุกคำ
1: ถ้าจะผู้ศึกษาเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นเหมือนว่าไม่รู้ความจริงของเห็น
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นถ้ารู้แล้วไม่ต้องฟังใช่ไหมคะแต่ทุกคนที่ฟังเนี่ยเพราะไม่รู้ค่ะแล้วก็รู้ด้วยว่าฟังแล้วความรู้ความเข้าใจก็ยังไม่พอจึงฟังอีกถ้าไม่ฟังก็คือต้องการความไม่รู้ต่อไปใครก็ทำอะไรไม่ได้
1: แล้วคิดเองก็ไม่ได้ก็ต้องฟังเท่านั้น
0: ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเช่นใครก็ตามนะคะอ่านหรือฟังพระธรรมแค่คำสองคำ ขียนตำรามากมายหลายเล่มที่เขียนเนี่ยคำใครใครคิดไม่ใช่ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะคะคิดเองทั้งหมดแล้วจะถูกไหมเพราะฉะนั้นจึงมีพระไตรปิฎกนะคะและมีพระอรรถกถาจารย์รุ่นแรกจนกระทั่งสืบต่อมาหนังสือเล่มใดคำใดก็ตามที่กล่าวตรงตามความเป็นจริงจากพระไตรปิฎกและอรรถกถาอันนั้นก็ถูกต้องแต่ถ้าเป็นความคิดเองไม่ตรงเลยนะคะก็เป็นไปไม่ได้ที่จะถูกธรรมะง่ายไหมคะ
1: ยากมากๆ
0: อย่าลืมนะอาจารย์ครับพูดแล้วอย่าลืมค่ะว่าธรรมะไม่ง่ายเลยยากที่สุดไม่มีอะไรยากเท่าเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะง่ายไหม
1: ก็เมื่อธรรมะยากการเข้าใจก็ต้องยากด้วย
0: และก็ไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยใช่ไหมคะบอกว่าเข้าใจไม่ง่ายแล้วก็จะให้เข้าใจง่ายๆได้ไหม
1: ก็ขัดกันค่ะท่าน
0: เพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่ตรงตามเหตุตามผลนะคะเพราะฉะนั้นไม่ลืมใช่ไหมคะฟังเพื่อเข้าใจค่ะกำลังฟังทุกคำเนี่ยไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลยทั้งสิ้นใช่ไหมคะแต่เพื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นเวลาฟังแล้วเข้าใจปีติไหมสบายใจไหมเดือดร้อนหรือเปล่าที่ได้เข้าใจได้เข้าใจว่าเป็นธรรมะแม้แต่คำนี้ค่ะไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่มีจริงไม่ใช่เราแต่เป็นสิ่งที่มีจริงเข้าใจอย่างเนี้ยเดือดร้อนไหมเห็นไหมคะความละเอียดถ้าใครเดือดร้อนขณะนั้นก็คือไม่ได้เข้าใจว่าแม้ขณะเดือดร้อนก็มีจริงๆแต่ไม่ใช่เราพระเชนคำว่าอนัตตาในภาษาบาลีนะคะก็คือไม่ใช่เราจริงๆไม่ใช่เพียงพูดเพราะบางคนก็บอกว่าอาศัยคำว่าอนัตตาทำอะไรก็ได้ใช่ไหมคะก็ผิดไปอีกเพราะเหตุว่าไม่ได้เข้าใจเลยว่านั่นไม่ใช่เข้าใจนะคะตัวเองต่างหากที่กำลังจะอาศัยคำนั้นเพื่อที่จะไปทำอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของความตรงและก็ความจริงใจที่จะต้องรู้ว่าแม้ได้ฟังวันนี้นะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้มีแล้วก็หลากหลายแล้วก็หลากหลายไปอีกทุกวันไม่ซ้ำกันเลยแล้วก็ไม่กลับมาอีกเป็นความจริงอย่างนี้ฟังแล้วเข้าใจขึ้นมากกว่าวันก่อนหรือเปล่าที่ได้ฟังมาแล้วแม้เพียงเล็กน้อยก็เข้าใจขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นการได้ฟังแล้วก็เข้าใจขึ้นเนี่ยแม้ว่าจะน้อยมากเพราะว่าเข้าใจเร็วๆไม่ได้เพราะว่ายากที่สุดไม่มีอะไรที่จะยากเท่าแม้ผู้ที่ปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังต้องไม่เลิกละความคิดนะคะที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงจะสำเร็จและก็เพียรจนกระทั่งว่าเนื้อบุคคลใดทั้งสิ้นกว่าจะรู้ความจริงว่าขณะนี้เป็นสิ่งที่มีจริงเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ตรงตามที่ได้ทรงแสดงทุกอย่างเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามฟังและเข้าใจขึ้นพอแล้วยังคะดีหรือยังหรือยังหวังอะไรมากกว่านั้นหรือรู้ว่านี่แหละเป็นความจริงเมื่อฟังแล้วก็เข้าใจได้แค่นี้แล้วก็ฟังต่อไปอีกก็เข้าใจอีกนะคะแล้วถ้าฟังจนไม่ลืมเราคิดเรื่องอื่นได้ตั้งหลายเรื่องทำไมไม่คิดเรื่องที่ได้ฟังบ้างใช่ไหมคะก็แสดงว่าไม่มีปัจจัยพอแม้จะไตรตรองจำคำที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าทรงจำธรรมะไม่ได้จำเรื่องอื่นนะคะแต่เพราะเหตุว่าเข้าใจแล้วก็มีความสะสมที่มั่นคงที่จะรู้ว่าสิ่งนี้มีและสามารถเข้าใจได้และสิ่งที่ได้ฟังแล้วเนี่ยแม้หมดแล้วก็ยังจำคำนั้นแล้วก็ไตรตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจละเอียดขึ้นเพราะเหตุว่าพระธรรมที่ทรงแสดงไว้นี่ค่ะมากมาย45พรรษาทุกเรื่องที่มีจริงนะคะแต่ละเรื่องที่ได้ฟังเนี่ยเป็นความจริงเพราะฉะนั้นแทนที่จะคิดเรื่องอื่นใช่ไหมคะมีบ้างไหมที่ไม่ลืมแล้วก็ไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความที่เข้าใจขึ้นอีกเข้าใจขึ้นอีกมั่นคงขึ้นอีกจากคำที่ได้ฟังนะคะหรือว่าจากพระไตรปิฎกและอรรถกถาเพราะฉะนั้นเพศบรรพชิตเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่สละทางโลกทั้งหมดเลยทั้งทรัพย์สมบัติวงศาคณาญาติความสุขความเพลิดเพลินต่างๆท่านเป็นผู้ที่จะอบรมเจริญปัญญาในเพศบรรพชิตเพราะฉะนั้นท่านอ่านอะไรท่านฟังอะไรเพื่อเข้าใจอะไรเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องละทิ้งวงศาคณาญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะแต่ก็ได้สะสม การเห็นประโยชน์และการรู้ว่าขณะที่เข้าใจเนี่ยต่างกับขณะที่ไม่เข้าใจมากแล้วก็เห็นใจคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะหรือว่าเห็นใจคนที่ฟังแล้วไม่ได้เข้าใจเพราะว่าไม่ได้ฟังว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ทุกคำที่ทรงแสดงเพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งที่กำลังมีเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านั้นก็ศึกษาธรรมะแบบวิชาการนะคะประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์วิชาต่างๆมีถามมีตอบมีอะไรต่างๆเหล่านั้นแต่ว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจประโยชน์ของการที่ได้เข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้ถูกต้องนะคะแล้วก็มีความเข้าใจขึ้นมีความเข้าใจขึ้นก็รู้เลยค่ะทุกขณะเนี่ยจะเข้าใจมากมายอย่างบุคคลในครั้งโน้นที่เพียงฟังและสามารถแทงตลอดความจริงของธรรมะซึ่งกำลังเกิดดับเดี๋ยวนี้ได้นี่ก็ต้องต่างกันนะคะต้องเป็นการสะสมซึ่งเมื่อได้ฟังแล้วเข้าใจก็เป็นสิ่งที่ชาตินี้ดีกว่าแน่นอนที่จะไม่ได้ฟังเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่ว่าฟังเพื่อเข้าใจขึ้นค่อยๆสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้ความจริง
1: ท่านอาจารย์ก็จะย้ำมากว่าไม่ต้องทำอะไรฟังให้เข้าใจ
0: แล้วทำได้ไหม
1: จริงๆก็ทราบว่าทำไม่ได
0: ้แต่ก็ทำเพราะกิเลสทำค่ะปัญญาไม่ทำแน่ปัญญาเข้าใจแต่ที่ทำนั่นแหละกิเลสและความไม่รู้ทั้งนั้นแสดงชัดเลยทำเมื่อไหร่ก็คือกิเลสจริงๆแล้วธรรมะนี่น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าละเอียดลึกซึ้งเกิดแล้วดับไปหายไปไม่กลับมาให้รู้อีกเลยเวลานี้นะคะเราต้องไม่ลืมคำที่เราได้ยินได้ฟังจนกว่าจะมั่นคงเป็นสัจจญาณปัญญาที่รู้จริงๆว่าขณะเนี้ยเป็นธรรมะเพราะว่าเราจะลืมบ่อยๆค่ะพอเจอหน้ากันเนี่ยอาจจะมีคำถามหนึ่งนะคะลืมอะไรหรือเปล่าคะค่ะถ้าก่อนที่จะได้ฟังคำตอบนะคะพยายามคิดว่าเอ๊ะลืมอะไรลืมโน่นลืมนี่นะคะแต่ถ้าถามซ้ำบ่อยๆชักเอะใจก็เลยรู้ว่าอ๋อลืมว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะและก็จะลืมอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าเมื่อกี้นี้ก่อนพูดก็ลืมแล้วใช่ไหมคะรับประทานอาหารก็ลืมเสมอค่ะเพราะฉะนั้นจนกว่าไม่ลืมลองคิดดูค่ะไม่ใช่ให้เราไปทำอะไรเลยนะคะแต่ว่าฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงเนี่ยจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะเหตุว่าปัญญาที่แท้จริงนะคะปัญญาที่อบรมแล้วเนี่ยรู้อะไรต้องไม่ผิดค่ะต้องรู้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ไม่ไปเปลี่ยนทำอะไรให้เปลี่ยนแปลงไปเลยจากปกตินะคะซึ่งเกิดแล้วดับเลยเพราะฉะนั้นยากไหมในเมื่อปรากฏเร็วมากสั้นมากนะคะแล้วก็ปัญญาจริงๆอ่ะรู้นั่นแหละรู้สิ่งที่เกิดแล้วก็ดับที่สั้นๆเร็วๆอย่างนั้นแหละจึงสามารถที่จะละการยึดถือว่าเป็นเราได้เพราะฉะนั้นการฟังก็คือว่าไม่ไปทำอะไรเลยที่จะเป็นการผิดปกติไม่ใช่ไปอยากวันนี้เป็นคนดีนะคะพยายามไม่ลืมว่าเป็นธรรมะก็ผิดเห็นไหมคะผิดตลอดเพราะเหตุว่าเป็นเราที่กำลังพยายามละใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะปัญญาจริงๆเนี่ยคือเกิดเพราะเหตุปัจจัยมีปัจจัยพอที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏจากการฟังเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่จะว่าอยากรู้เร็วๆเดี๋ยวเราจะกลายเป็นคนเกียจคร้านนะคะแต่ว่าโลภะเก่งมากหลอกเก่งลวงเก่งชวนเก่งทำทุกอย่างเก่งหมดแต่ว่าไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะนี่เป็นสิ่งซึ่งต่างกันมากนะคะโลภะอยู่ที่ไหนปัญญาไม่อยู่ตรงนั้นตรงไหนที่มีความเข้าใจตรงนั้นไม่มีโลภะเพราะฉะนั้นกว่าที่เราจะได้ฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นนะคะว่าปัญญาคือเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตามปกติโดยความเป็นอนัตตาอันนี้ลืมไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าปกติโดยความเป็นเราจะรู้โดยการเป็นเราตั้งใจเป็นเราเลือกนะคะเป็นเราทำเพราะฉะนั้นเป็นหนทางที่เสียเวลาที่สุดค่ะเพราะเหตุว่าจะทำอย่างนี้ไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่ชาติก็คือเป็นเราเพราะว่าขณะนั้นนะคะรู้ไม่เท่าทันโลภะปัญญาอย่างเดียวค่ะที่สามารถจะรู้โลภะรู้สภาพธรรมะทุกอย่างตามความเป็นจริงนะคะจึงสามารถที่จะละโลภะได้ด้วยเหตุนี้อริยสัจธรรมทุกขะอริยสัจจะเมื่อไหร่คะเดี๋ยวนี้ เมื่อเช้านี้เราพูดว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ไม่มีสักอย่างที่เป็นนี้ธรรมะได้แต่บอกว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ถ้าเป็นธรรมะจริงๆที่เข้าใจนะคะนี้คือเห็นเนี่ยเห็นเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะก็มีการเริ่มเข้าใจว่าต้องเข้าใจเห็นไม่ใช่ไปทำอะไรหมดแต่ว่าต้องเข้าใจให้ถูกต้องตามความเป็นจริงว่าเห็นเกิดแล้วไม่มีใครไปทำเลยและเห็นก็แค่เห็นและเห็นก็ดับไปอย่างนี้ค่ะสะสมไปเข้าใจไปโดยไม่หวังอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าชีวิตประจำวันเนี่ยถ้ามีความเข้าใจถูกเนี่ยจะเข้าใจความหมายของคำว่าอดทนมีในพระไตรปิฎกแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นบารมีด้วยและเราจะอดทนอะไรคะที่จะมีประโยชน์นอกจากฟังนะคะไม่ให้โลภะเกิดที่จะทำให้เราพ้นจากการที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏไปหาสิ่งอื่นทันทีเหมือนเวลานี้ค่ะทุกคนก็บอกว่าเห็นแต่ก็ไม่รู้จักเห็นแน่ๆเพราะอะไรคะเห็นเกิดและดับใครรู้จักใช่ไหมคะเนี่ยค่ะก็ได้แต่ฟังเรื่องสิ่งที่มีนะคะฟังไปฟังไปสุตตมยญาณนะปัญญาที่สำเร็จจากการฟังไม่ใช่เพียงฟังแล้วก็ปล่อยไปไม่คิดไม่ไตร่ตรองนะคะฟังคำไหนเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีที่กำลังปรากฏเป็นอย่างนั้นนี้ทั้งนั้นเลยนี้เสียงใช่ไหมคะไม่มีใครทำเสียงให้เกิดขึ้นและเสียงก็ดับไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีในชีวิตประจำวันนี้ค่ะแต่ละหนึ่งละเอียดมากโดยไม่ตั้งใจจะรู้แต่มีปัจจัยที่เมื่อเข้าใจแล้วจะไม่ให้เข้าใจขึ้นหรือในสิ่งที่มีซึ่งตอนแรกได้ไม่เข้าใจเลยนะคะแต่พอฟังก็เริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยจนถึงวันที่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นฟังและความเข้าใจที่สะสมมาเอาไปทิ้งที่ไหนไม่ได้หายไปไหนเลยค่ะสะสมจนกระทั่งถึงกาลละคือขณะที่สามารถเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตรงตามที่ได้ฟังโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องทำได้ยังไงคะไม่มีการทำได้เลยนอกจากขณะนั้นนะคะเข้าใจว่ามีเราที่ต้องการจะรู้ได้เร็วเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจึงไม่เผินแม้แต่โอวาทปาติโมกนะคะซึ่งบอกว่าเป็นคำสอนที่ประมวลรวมคำสอนทั้งหมดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์คือไม่ประมาทเว้นชั่วต้องรู้เลยว่าไม่ใช่เราแล้ววันนี้ล่ะค่ะเห็นไหมคะไปอยู่ในหนังสือหมดไปอยู่วันมาฆบูชาใช่ไหมคะพอถึงวันมาฆบูชาก็พูดสักทีหนึ่งอยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่าทุกวันนี้ล่ะค่ะเว้นชั่วเมื่อไหร่ถ้าไม่รู้จักชั่วเว้นไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ขณะใดก็ตามที่ไม่ฟังธรรมะไม่เข้าใจสิ่งที่สะสมมาเนี่ยค่ะเป็นปกติไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ความติดข้องมากมายมหาศาลไม่เคยแม้คิดที่จะเข้าใจจะละไหมคะฝันมากเลยค่ะแสนไกลละโลภะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะติดมากมายทุกวันแต่เริ่มด้วยความเข้าใจว่าสิ่งนี้มีนะคะแล้วก็เริ่มจากคำที่เริ่มค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าเป็นสิ่งที่มีจริงชั่วคราวกว่าจะไม่ใช่เราหรือไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยต้องตรงตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นบารมีสิบนะคะเข้าใจชัดเจนทุกบารมีตั้งแต่อดทนถ้ามีคำถามว่าเมื่อไหร่ทำยังไงไม่ได้อดทนเลยใช่ไหมคะต้องการเร็วๆแต่อดทนคือรู้ว่ายากแน่นอนค่ะผู้ที่ทรงตรัสรู้ตรัสคำที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเป็นหนึ่งไม่เป็นสองคือสิ่งนี้ที่กำลังปรากฏเนี่ยเกิดดับเพราะฉะนั้นคนที่จะรู้ความจริงจะไปรู้อื่นจากนี้ได้ไหมคะก็ต้องรู้อย่างนี้แหละแต่เวลานี้เมื่อไม่เป็นอย่างนี้ก็เข้าใจคำว่าอดทนซึ่งเป็นบารมีนะคะถ้าขาดบารมีคือความอดทนไม่มีทางอะค่ะก็เดี๋ยวนี้กำลังปรากฏแล้วไม่รู้อะแต่ผู้รู้รู้ได้โดยการทรงบำเพ็ญบารมีไม่ใช่หมายความว่าเราจะไม่มีคุณความดีอะไรเลยเหมือนเดิมทุกวันนะคะจิตใจที่สะสมโลภะโทสะโมหะริษยามานะสำคัญตนอะไรต่างๆนานาเยอะแยะหมดเนี่ยยังเต็มที่แล้วก็เพิ่มขึ้นอีกด้วย แล้วก็จะไปประจักษ์สภาพธรรมะซึ่งเดี๋ยวนี้กำลังเกิดดับเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าจิตระดับไหนที่สามารถจะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะว่าแม้การฟังก็ยากไม่ต้องไปถึงการที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับนะคะแค่ฟังก็ยากที่จะรู้ว่าอดทนหมายความว่าอย่างไรอดทนก็คือว่ามีสิ่งที่ตั้งแต่เกิดมาก็มีทุกวันไม่รู้สักวันแต่เมื่อมีผู้ที่ตรัสรู้และทรงแสดงควรฟังควรสะสมควรเห็นถูกเข้าใจถูกทีละเล็กทีละน้อยและต้องเป็นผู้ที่มั่นคงด้วยเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะจะรู้อะไรอยู่ในโลกนี้ไม่นานบางคนก็บอกว่านานนะฮะถึงแม้ตั้งหลายหมื่นปีก็ยังต้องจากโลกนั้นไปใช้คำว่าไม่นานก็ได้เพราะว่าไม่ตลอดกาลไม่มีเลยนะคะที่เกิดแล้วจะไม่ตายแต่เกิดมาทั้งทีแล้วก็เป็นมนุษย์ด้วยแล้วก็สามารถที่จะมีโอกาสบุญที่ได้สั่งสมไว้แต่ปางก่อนเนี่ยทำให้ได้ยินได้ฟังนะคะแล้วก็เป็นโอกาสที่จะได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นโอกาสมาถึงแล้วค่ะคือโอกาสที่ได้ฟังธรรมะด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะคะว่าสูงที่สุดในชีวิตไม่มีอะไรประเสริฐเท่าคือความเห็นที่ถูกต้องในสิ่งที่มีแล้วก็มีจริงๆไม่ใช่หลอกลวงเอาสิ่งที่ไม่มีมาบอกว่ามีนะคะทุกคนรู้ว่ามีแต่ก็ยากที่จะรู้ความจริงแต่ฟังแล้วค่ะไม่ลืมไตรตรองเห็นถูกเป็นสิ่งที่มีจริงและค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นจากวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะเรื่องเยอะมากเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้นะคะพอออกจากห้องนี้ก็ลืมซะละไปเรื่องอื่นทันทีหรือทั้งๆที่กำลังอยู่ตรงนี้นะคะก็ยังคิดเรื่องอื่นได้เห็นไหมคะแล้วยังไงล่ะคะถึงจะค่อยๆเข้าใจขึ้นในสิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจากการได้ฟังเนี่ยเริ่มรู้ความจริงนะคะที่แต่ละหนึ่งจิตสะสมมาไม่เหมือนกันเลยค่ะแต่ละหนึ่งจิตนะคะที่เรียกว่าเป็นคนนั้นบ้างคนนี้บ้างเนี่ยสะสมมาที่คนนั้นเท่านั้นที่สามารถจะรู้ได้เพราะขณะนี้นะคะใครคิดอะไรไม่มีใครรู้ได้เลยนอกจากจิตที่กำลังคิดในขณะนั้นซึ่งไม่ใช่จะไปรู้จิตอื่นได้แต่ต้องรู้สภาพธรรมะที่เป็นธาตุรู้นะคะซึ่งเกิดหนึ่งขณะเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ดับแล้วก็เกิดต่ออีกหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะหนึ่งขณะเป็นสังสารวัฏฏะเพราะเหตุว่าวัฏฏะหมายความถึงอะไรคะคุณคำปัน
3: โดยความหมายก็คือหมายถึงการท่องเที่ยววนเวียนไปซึ่งท่านอาจารย์ก็สรุปเป็นที่เข้าใจแล้วนะครับก็คือสภาพธรรมะที่เกิดดับเป็นไปอยู่แต่ละขณะแต่ละขณะนี่แหละครับคือวัฏฏะ
0: นี่ก็คือเดี๋ยวนี้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยไม่พ้นจากขณะนี้เลยค่ะเห็นดับได้ยินเกิดคิดนึกต่อวนเวียนอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยไม่รู้เลยว่าไม่ใช่เรานะคะไม่ใช่ใครแต่เป็นธาตุรู้ซึ่งต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปสืบต่อมานานแสนนานในสังสารวัฏแล้วก็ต้องจากโลกนี้ไปนะคะแต่ว่าสืบต่อไปอีกเรื่อยๆอีกต่อไปอีกนานไม่รู้จบตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏนี่คือความจริงและสิ่งที่มีจริงนี่ก็ปรากฏให้เห็นจริงๆว่าเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นนอกจากอดทนแล้วยังต้องมีความมั่นคงอธิษฐานะเป็นบารมีด้วยหวังอะไรในชีวิตคะได้แล้วรู้ไหมคะหวังอะไรและได้อะไรหวังเห็นก็เห็นแล้วไงมีใครไม่หวังเห็นบ้างคะหวังได้ยินก็ได้ยินแล้วไงจะเอาอะไรอีกไม่จบก็แค่เห็นแค่ได้ยินแค่ได้กลิ่นแค่ลิ้มรสแค่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วก็คิดนึกถูกต้องไหมคะเป็นสิ่งที่เคยหวังไม่อยากให้หมดเลยแม้เดี๋ยวนี้ก็ยังหวังอย่าเพิ่งจากโลกนี้ไปเพื่ออะไรคะจะเห็นจะได้ยินจะได้กลิ่นจะลิ้มรสจะรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสหวังแล้วได้แล้วหมดยังไม่พอเพราะคิดว่านะคะเป็นสิ่งที่ควรต้องการแต่ความจริงนะคะผู้ที่ทรงตรัสรู้เป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นโลกนี้ก็มีสองอย่างค่ะโลกของความไม่รู้กับโลกของความรู้ จะอยู่ฝ่ายไหนเท่านั้นเองถ้าอยู่ฝ่ายรู้นะคะบารมี10ค่ะขาดไม่ได้เลยค่ะสัจจะคือความจริงใครจะให้ไปทำอย่างอื่นแล้วไม่รู้สิ่งที่มี

0: จแล้วก็ถ้าอธิษฐานก็มั่นคงตั้งใจมั่น
1: ค่ะถ้าเป็นผู้ไม่ตรงจะไม่ได้สาระจากพระธรรมธรรมะตรงใช่ไหมคะผิดจากธรรมะคือไม่ตรงไม่ได้สาระเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะมีธรรมะปรากฏความจริงใจสัจจะก็คือว่ารู้หรือยังยังก็คือยังรู้แค่ไหนเปลี่ยนได้ไหมแค่เนี้ยมีนิดเดียวแค่เนี้ยแล้วให้มีมากๆเนี่ยได้ไหมเมื่อไม่ได้ก็คือบารมีไงคะอดทนที่รู้ว่าไม่ได้รู้อย่างอื่นเลยค่ะแต่รู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เองเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะแม้แต่ว่ากำลังมีเดี๋ยวนี้เองเนี่ยอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะในเมื่อทุกอย่างเป็นธรรมะอยู่ที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้เองที่กำลังเห็นรู้จริงๆเข้าใจจริงๆคือเข้าใจเห็นไม่ต้องไปทำอะไรเพราะไม่มีเราจะทำเลยค่ะแต่มีจิตเจตสิกมีรูปมีธรรมะทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีความเห็นถูกเข้าใจถูกอย่างนี้นะคะเราก็ไม่ขวนขวายไปรู้ผิดทำผิดหันหลังให้พระสัทธรรมไม่มีทางที่จะกลับมาเจออีกเลยแต่การที่เรามีความมั่นคงว่าเดี๋ยวนี้เห็นมีและกำลังเห็นจริงๆตอนนี้กำลังอยู่ตรงเห็นนิดหนึ่งแต่รู้ความจริงว่าไม่ได้เข้าใจเห็นแต่มีเห็นเพราะฉะนั้นอาจหารร่าเริงที่จะเข้าใจเห็นนี่คือผู้ที่ตรงสัจจะอธิษฐานะวิริยะทุกอย่างหมดค่ะเพราะว่าอะไรคะต้องรู้จักจิตที่สะสมมาไม่ใช่ไปเอาจิตของผู้ที่ใกล้จะเป็นพระโสดาบันมาเป็นจิตเราใช่ไหมคะแต่ว่าจิตนี้ซึ่งทุกคนเนี่ยตรงและใครจะรู้ใครล่ะคะนอกจากตัวเองว่าวันนี้เนี่ยมีอกุศลเยอะมากรับประทานอาหารเมื่อกี้นี้ค่ะเท่าไหร่แล้วคะแค่มื้อเดียวใช่ไหมคะแล้วกี่มื้อและไม่ใช่แต่เฉพาะอาหารเพราะฉะนั้นจิตที่ไม่สะอาดอย่างนี้และจะไปรู้แจ้งอริยสัจธรรมคิดดูสิเป็นไปได้ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนลืมนะคะลืมชำระจิตให้ค่อยๆสะอาดขึ้นก่อนค่ะด้วยความเข้าใจธรรมะจึงสามารถที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏได้เพราะว่าไม่มากด้วยโลภะด้วยโทสะด้วยอกุศลใดๆที่สะสมมาแล้วมากมายนะคะแล้วก็กำลังสะสมต่อๆไปด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นอันตรายและโทษของอกุศลซึ่งกั้นไม่ให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีก็จะรู้ได้ว่าการฟังเท่านั้นไม่พอใช่ไหมคะศีลมยญาณนะศีลสำเร็จจากการฟังคือปัญญาเพราะฉะนั้นมีศีลธรรมดาปกตินะคะแต่ไม่เข้าใจอย่างนั้นจะถึงการดับกิเลสไหมที่บางคนเข้าใจผิดนะคะว่าต้องตั้งต้นด้วยศีลสมาธิปัญญานั่งไงอะคะศีลอะไรสมาธิอะไรปัญญาอะไรไม่ศึกษาด้วยความละเอียดด้วยความเคารพก็คิดว่าต้องไปทำศีลแต่ว่าศีลเป็นเราใช่ไหมถ้าไม่มีปัญญาและศีลที่เป็นเรานั่นหรือที่จะดับกิเลสได้เพราะฉะนั้นศีลแม้แต่ศีลลึกคำใดคำหนึ่งในพระธรรมนี่นะคะไม่ประมาทคือเข้าใจจริงๆในแต่ละคำซึ่งน่าสนใจกว่าอย่างอื่นมากเลยค่ะพระไตรปิฎกนะคะไพเราะมากเป็นคำจริงทั้งหมดภาษาของพระสูตรไพเราะยุคนี้สมัยนี้เราไม่ได้พูดตามอย่างนั้นเลยค่ะแต่ถ้าอ่านพระไตรปิฎกจะพูดอย่างนั้นได้ไหมเนี่ยไม่ได้สะสมมาที่จะพูดอย่างนั้นได้เลยนะคะคำทักทายแม้แต่เรื่องที่สนทนากันแสดงถึงสภาพจิตบุคคลในครั้งนั้นจิตเป็นยังไงที่สามารถที่จะมีคำทักทายมีการสนทนากันมีการไต่ถามกันมีการที่จะสงเคราะห์เอื้อเฟื้อกันด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ประเสริฐถ้ามีในชาตินี้คือความเห็นถูกความเข้าใจถูกเพราะว่าตรงกันข้ามกับที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยไม่เคยรู้นี่มืดจริงๆนะคะอยู่ไปวันๆไม่มีการรู้เลยว่าอะไรแล้วก็มีความติดข้องพอไม่ได้สิ่งที่พอใจก็โกรธแล้วก็สามารถที่จะประทุษร้ายเบียดเบียนได้เพราะฉะนั้นพระธรรมทุกคำในพระไตรปิฎกเป็นคำจริงนะคะแล้วก็เป็นคำที่ไพเราะมากอย่างไม่คบคนผ่านฟังเผินๆใช่ไหมคะพระไตรปิฎกละเอียดกว่านั้นไม่

0: ้าไปหาด้วยกายห่างไกลกันนะคะไม่ใกล้กันแล้วก็ไม่พึงนะคะเข้าใกล้แม้ด้วยใจคิดดูสิคะละเอียดไหมคะแม้แต่ไม่คบคนผ่านเนี่ยไม่พึงเข้าไปหาด้วยกายและไม่พึงเข้าใกล้ด้วยใจใจเนี่ยไปเรื่อยเลยค่ะเดี๋ยวไปทางนั้นเดี๋ยวไปทางนี้นะคะทางโน้นทางนี้ทิศนั้นทิศนี้คนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ว่าผ่านคือสิ่งที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยต้องศึกษาธรรมะที่ละเอียดจริงๆค่ะแล้วความเข้าใจเนี่ยก็ทำให้ชีวิตประจำวันซึ่งเคยมากด้วยกิเลสนะคะก็จะค่อยๆเป็นไปตามความเห็นถูกคือความดีค่อยๆเพิ่มขึ้นกว่าจะรู้ธรรมะที่กำลังปรากฏที่ได้ฟังมาแล้วกี่ชาติบอกไม่ได้เลยใช่ไหมคะเพราะพรุ่งนี้อาจจะเป็นชาติหน้าชาตินี้ฟังแล้วใช่ไหมคะพระเจ้าต่อไปอีกกี่ชาติก็จะรู้ได้ค่ะว่าสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกและคุณความดีที่เป็นบารมีมิฉะนั้นไม่มีทางที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่แม้เป็นจริงขณะนี้นะคะอวิชชาความไม่รู้เนี่ยค่ะปิดกั้นมืดสนิทม่านที่ดำสนิทนะคะไม่เห็นความจริงของสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏ
1: อย่างท่านอาจารย์ก็กล่าวถึงเรื่องศีลก็ถ้าไม่ลืมว่าไม่ใช่เราเป็นสภาพธรรมะเนี่ยตรงนี้จะมีประโยชน์มากว่าก็จะไม่มีตัวตนที่จะไปพยายามรักษาศีลเคร่งครัดกับตัวเองให้ละสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นตัวตนเนี่ยซึ่งก็ไม่ได้
0: ค่ะถ้าเคร่งครัดแบบนั้นก็เป็นโลภะใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แต่แม้แต่คำว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเป็นคำจริงแล้วทำอะไรคะแล้วก็อ่านพระไตรปิฎกแล้วก็ฟังธรรมะเพื่อรู้ขึ้นได้ถึงจะถูกต้องเพราะคำที่ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงถ้าไม่รู้นะคะก็ไม่สามารถจะเข้าใจสิ่งที่ปรากฏได้เลยแต่เมื่อได้ยินได้ฟังแม้น้อยเป็นความจริงขณะนี้มีจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่สะสมความเห็นถูกนะคะทำอะไรคะไม่ได้ไปพยายามขวนขวายที่จะรู้มากๆเข้าใจมากๆด้วยความเป็นตัวตนให้ประจักษ์การเกิดดับแต่ฟังธรรมะต่อไปอีกเพราะฟังแล้วเข้าใจต่อไปอีกอ่านพระไตรปิฎกอรรถกถาอะไรๆก็ได้นะเพราะมีความไพเราะที่ลึกซึ้งมากต่อไปอีกนี่คือหนทางของผู้ที่รู้ว่าการที่จะเข้าใจธรรมะไม่ใช่เพียงแต่ได้ยินคำเดียวว่าทุกอย่างเป็นธรรมะไม่พอเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความเข้าใจมั่นคงจริงๆนะคะไม่ได้ฟังครั้งเดียวแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่อ่านข้อความที่สมควรอย่างยิ่งที่จะอ่านเช่นข้อความที่ว่าไม่เข้าไปหาคนผ่านด้วยกายเห็นไหมคะใครจะไปคิดถึงอย่างนี้แล้วก็ไม่พึงเข้าไปใกล้ด้วยใจเพราะใจเนี่ยชอบไปใกล้โน่นบ้างนี่บ้างใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับคนผ่านเนี่ยแม้แต่ใจก็ไม่พึงเข้าใกล้ด้วยใจทั้งหมดเนี่ยค่ะเราคิดเองไม่ได้ค่ะคำทุกคำที่ได้ยินและเป็นคำจริงนะคะเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ด้วยพระโอษฐ์ไม่ว่าจะเป็นท่านพระสารีบุตรหรือท่านพระอนุรุทธะหรือใครก็ตามในครั้งนั้นนะคะที่ท่านสนทนากันคำจริงทั้งหมดเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2: ท่านอาจารย์ครับที่บอกว่าไม่เข้าใกล้แม้ด้วยใจนี่ก็คือพูดถึงความเป็นผ่านก็คืออกุศลธรรมเพราะมีอกุศลธรรมมากๆเกิดขึ้นเป็นไปก็สมมุติกล่าวว่าเป็นคนพาลทีนี้เวลาที่กล่าวถึงว่าไม่เข้าใกล้แม้ด้วยใจนะครับท่านอาจารย์ครับในความเป็นจริงก็คือไม่คิดที่จะเข้าใกล้ความเป็นอกุศลธรรมหรือว่าไม่คิดที่จะเข้าไปหาบุคคลคนนั้นซึ่งเป็นคนพาลครับ
0: ค่ะทั้งหมดค่ะเมื่อศึกษาเข้าใจแล้วคือไม่มีใครเลยนอกจากธรรมะไม่มีอะไรนอกจากธรรมะแม้แต่ประโยคที่ว่าคนพาลไม่ไปหาด้วยกายไม่เข้าใกล้ด้วยใจถ้าเข้าใกล้ความเห็นผิดเมื่อไหร่ใจไปแล้ว
2: ท่านอาจารย์ครับดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องของคนอื่นแต่จริงๆก็คือชีวิตของแต่ละคนจริง
0: ๆค่ะเพราะจริงๆแล้วจิตเกิดระดับไม่มีใครเลยถ้าไม่คิดชาตินี้รู้จักใครบ้างคะ
2: ก็รู้จักคนนั้นคนนี้เยอะแยะไปหมดเลย
0: ค่ะเยอะแยะไปหมดและคนในประเทศอีกเยอะแยะไปหมดคนในโลกอีกเยอะแยะไปหมดและชาติก่อนนะก็อย่างเงี้ย แต่รู้ธรรมะหรือเปล่ารู้ความจริงหรือเปล่าไม่ฉะนั้นนะคะเราจะไม่มีการที่จะเข้าถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเผลอไปเผลอมาแต่ไม่รู้จริงๆค่ะว่าพระคุณมากมายระดับไหนไม่สามารถที่จะกล่าวได้ทั้งจักรวาลกี่จักรวาลก็จะมีเพียงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์เท่านั้นและลองคิดดูค่ะจิตเป็นธาตุรู้นะคะมองไม่เห็นเลยเกิดดับเร็วมากสุดที่จะประมาณได้ทรงตรัสรู้จิตทุกขณะว่าหนึ่งขณะนี้มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่อะไรบ้างโดยฐานะใดเพราะว่าเจตสิกแต่ละเจตสิกนี่ไม่ใช่เจตสิกเดียวเพราะฉะนั้นความเป็นปัจจัยของเจตสิกแต่ละหนึ่งนะคะก็ต้องเป็นโดยฐานะต่างๆกันก็ลองคิดดูค่ะแล้วอย่างเนี้ยใครล่ะคะมีพระองค์เดียวจริงๆที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดงและมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังได้เข้าใจจากฝุ่นละอองที่ปลายเล็บและภูเขาจะเอาเล็บไปทำลายได้ไหมคะภูเขานี่คือความเห็นผิดและความไม่รู้และปัญญาแค่นี้จะไปทำลายกองอวิชชาได้ยังไงพระเชิญฟังแล้วเข้าใจขึ้นหนทางเดียวค่ะเลิกคิดเมื่อไหร่ที่จะไปรู้เร็วๆเกินฐานะก็คือเอาเล็บไปขุดภูเขาถ้าคิดอย่างนี้แล้วหมดเรื่องโลภะเลยใช่ไหมคะไม่มากั้นพระรู้ความจริงว่าไม่สามารถที่จะดับกิเลสด้วยโลภะและความไม่รู้ค่ะแต่หนทางเดียวคือเพราะรู้นั่นแหละจึงละความไม่รู้และความติดข้องนอกจากนั้นไม่มีหนทางอื่นเลยและคิดดูนะคะอยู่มาในสังสารวัฏนานเท่าไหร่แล้วจะอยู่ต่อไปอีกนานเกินกว่านี้อีกถ้ายังคงไม่รู้ต่อไป
3: กราบเรียนสนทนาท่านอาจารย์นะครับอาจหารร่าเริงที่จะรู้จักเห็นก็มีอยู่ไงท่านอาจารย์ทำไมถึงต้องอาจหารร่าเริงที่จะรู้จักเห็น
0: ค่ะก็รู้ยากอ่ะใช่ไหมคะกล้าไหมล่ะคะอดทนไหมที่จะรู้ว่ารู้ได้คนกล้าคนอดทนคนมีความเพียรคนมีความมั่นคงที่จะรู้ว่าเห็นขณะนี้สามารถเข้าใจถูกได้ว่าไม่ใช่เราและถ้ามีความเข้าใจจริงๆอบรมไปจริงๆนะคะเห็นก็ปรากฏว่าไม่ใช่ใครเลยนั่นคือต้องค่อยๆสะสมความเห็นถูกทีละเล็กทีละน้อยถ้ามาฟังเพราะดูหมิ่นคนพูดมีไหมคะประมาทคนพูดเขาเป็นใครเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่คิดอย่างนั้นก่อนฟังจะทำให้สามารถเข้าใจธรรมะได้ไหมแต่ถ้าใจดีนะคะฟังธรรมะไม่ว่าคนพูดเป็นใครเพราะว่าต้องฟังธรรมะค่ะไม่ใช่ฟังเรื่องอื่นเขาจะเป็นใครก็ตามแต่ฟังคำนั้นเป็นธรรมะหรือเปล่าทำให้เข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าคนกำลังโกรธในพระสูตรก็มีใช่ไหมคะโกรธมากค่ะไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากล่าวคำหยาบคายแต่เวลาฟังนะต้องใจดีใช่ไหมคะถ้ายังโกรธอยู่ก็ไม่รู้เรื่องแน่แต่ว่าเวลาที่ไปเฝ้าเห็นพระมหากรุณาและได้ฟังคำพูดใช่ไหมคะก็รู้ว่าเป็นด้วยความกรุณาที่จะให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดประโยชน์เวลาที่มีแขกไปที่บ้านเอาอะไรมาต้อนรับแขกบ้างหรือเปล่าถ้าแขกไม่รับสิ่งนั้นเป็นของใครเห็นไหมคะก็พูดดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็ถ้ายังโกรธอยู่ก็โกรธต่อไปเพราะฉะนั้นการที่จะฟังธรรมะก็คือว่าใจดีก่อนฟังเพราะว่ารู้ว่าเพื่อเข้าใจธรรมะไม่ว่าคนพูดจะเป็นใครก่อนอื่นนะคะไม่ลืมธรรมะที่ได้ฟังทุกคำนะคะเป็นสิ่งที่รู้ยากแม้แต่คำว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงก็รู้ยากและชื่อแต่ละชื่อนะคะก็เป็นชื่อที่ทรงแสดงถึงสภาพธรรมะซึ่งยังไม่มีใครสามารถที่จะรู้จักแต่ละหนึ่งลักษณะได้เวลาที่พูดถึงผัสสะเจตสิกคุณวีระสงสัยไหมคะ
4: สงสัยครับ
0: สงสัยเพราะว่าเวลาที่พูดถึงโลภะเจตสิกสงสัยไหมคะ
4: ท่านอาจารย์จะถามผมว่าสงสัยเพราะเรื่องที่ได้รับฟังนี้หรือว่าสงสัยเพราะสภาพที่มันเกิดขึ้นจริง
0: เพราะว่าจริงๆนะคะเรายังไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นๆมีแต่ชื่อทั้งที่สภาพธรรมะนั้นเป็นอย่างนั้นค่ะอย่างเห็นอย่างเงี้ยกำลังเห็นจริงๆมีเห็นจริงๆ นะคะแล้วเราใช้คำเรียกให้รู้ว่าเราหมายความถึงเห็นนี่แหละที่กำลังเห็นแต่ไม่ได้หมายความว่าเรารู้จักเห็นซึ่งเป็นภาวะหรือเป็นธาตุที่เกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปไม่รู้จักแน่นอนใช่ไหมคะเกิดขึ้นเห็นแล้วดับแต่เห็นเนี่ยกำลังเห็นละฉันใดนะคะชื่อแต่ละชื่อที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยเราไม่มีโอกาสจะรู้จักว่าเป็นสิ่งที่มีจริงที่ไม่ใช่เราเหมือนเห็นเนี่ยเห็นมีจริงๆศรัทธามีจริงๆผัสสะมีจริงๆความรู้สึกเวทนามีจริงๆเจตนามีจริงๆทุกอย่างมีจริงแต่เราไม่ได้รู้ในความเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นความสงสัยนะคะทั้งหมดเนี่ยจะดับไม่เกิดอีกเลยโดยโสตาปัตติมัคคจิตเพราะฉะนั้นยังต้องมีความสงสัยอยู่นะคะแล้วแต่ว่าเราจะสงสัยอะไรมากน้อยแค่ไหนแต่ตราบใดที่เป็นเพียงการฟังความสงสัยของเราเนี่ยลดน้อยลงไปเพียงด้วยการฟังเข้าใจแต่ไม่ได้หมายความว่าเราหมดความสงสัยในความเป็นธรรมะนั้นๆแต่ว่าจากการที่ฟังเนี่ยนะคะเราก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นทำให้ละความสงสัยไปทีละเล็กทีละน้อยเพียงโดยการฟังค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าชื่ออะไรที่เอ่ยมาทั้งวันนะคะก็ไม่ใช่ว่าเรารู้จักภาวะหรือความเป็นธรรมะนั้นจริงๆจนกว่าจะเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งปัญญานี้ต้องเจริญขึ้นแน่นอนค่ะไม่ฉะนั้นจะไม่มีพระอริยะบุคคลผู้ที่อบรมเจริญแล้วจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงตรงตามที่ได้ฟังที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดง
4: คือถ้าเผื่อได้ฟังจนเข้าใจเรื่องราวแต่ตัวเรื่องราวเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่จะให้เกิดมีความคิดขึ้นมาถึงเรื่องราวนั้น
0: ค่อยๆเข้าใจจากเรื่องราวเป็นเริ่มเข้าใจตัวจริงๆของธรรมะทีละเล็กทีละน้อย
4: ครับแล้วก็ขณะนั้นก็มีตัวจริง
0: เดี๋ยวนี้ค่ะมีทั้งนั้นเลยตัวจริงหมดแต่ว่าไม่เข้าใจตามความเป็นจริง
4: ก็หมายความว่าการฟังนั้นยังไม่ได้เข้าใจจริงจัง
0: เข้าใจเรื่องราวแล้วก็รู้ด้วยว่ายังไม่ได้ประจักษ์ความจริงตรงตามที่ได้ฟังแต่ฟังแล้วเข้าใจแล้วว่าเห็นเนี่ยเกิดขึ้นแน่เห็นกำลังเห็นเดี๋ยวนี้แล้วก็ดับแต่ยังไม่ได้ประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของเห็นซึ่งไม่ใช่เราแน่นอนค่ะเป็นแต่เพียงสภาพที่เกิดขึ้นเห็นรู้สิ่งที่กำลังถูกเห็นในขณะนี้ว่าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เรากำลังพูดเรื่องเห็น
4: ใช่ครับ
0: นะคะแล้วเห็นจริง
4: ๆมี
0: แล้วเห็นเกิดด้วย
4: ครับ
0: แล้วเห็นดับไปนี่คือขั้นฟังเข้าใจ
4: เข้าใจฮะครับ
0: เพราะฉะนั้นใช้คำว่ารอบรู้ในปริยัติปริยัติคืออะไรคือพุทธพจน์คำของคนอื่นไม่ใช่ปริยัติเพราะฉะนั้นคำของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธพจน์เนี่ยยากแค่ไหนไม่ใช่ว่าฟังแล้วเข้าใจได้ทันทีนะคะเหมือนอย่างเราบอกว่าขณะนี้ค่ะไม่มีเราไม่มีอะไรแต่มีธาตุรู้แค่นี้ก็ธาตุรู้คิดดูสิคะไม่มีรูปร่างเลยบอกด้วยไม่มีรูปร่างไม่มีรูปใดๆเจือปนไม่ดังไม่แข็งไม่หวานไม่เค็มแต่เกิดขึ้นแล้วรู้ก็ยังไม่สามารถที่จะนึกภาพออกได้ว่าธาตุรู้เนี่ยเป็นอย่างไรจนกว่าเมื่อไหร่นะคะธาตุรู้ปรากฏขณะนั้นไม่สงสัยแต่ยังไม่ได้ดับความสงสัยเป็นสมุจเฉทเห็นไหมคะว่าความสงสัยเนี่ยคู่กับความไม่รู้นะคะเพราะไม่รู้จึงสงสัยนานเท่าไหร่แล้วมากเท่าไหร่แล้วเพราะฉะนั้นค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจเพื่อจะนำไปสู่การที่สามารถเข้าใจสิ่งที่มีจริงตรงตามที่ได้ฟังอย่างเวลานี้ใครไม่รู้จักแข็งแข็งมีนะคะแต่เป็นธาตุแข็งไม่มีอะไรเลยนอกจากธาตุนั้นกับสภาพรู้ที่กำลังรู้แข็งเห็นไหมคะสองอย่างต่างกันธาตุรู้ไม่ใช่แข็งแต่ขณะที่แข็งปรากฏเพราะธาตุรู้กำลังรู้แข็งทั้งวันนี้ค่ะทุกอย่างปรากฏเพราะจิตเจตสิกเกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นถ้าจิตเจตสิกไม่เกิดขึ้นรู้อะไรอะไรก็ปรากฏว่ามีไม่ได้เลยทั้งสิ้นและมีอะไรตั้งเยอะแยะมากมายแสดงว่าจิตเกิดดับแค่ไหนเร็วแค่ไหนมากแค่ไหนไม่เคยคิดไม่เคยรู้ธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่เราเพราะไม่รู้จึงเป็นเราไปหมดเพราะจิตเจตสิกมีก็ยึดถือจิตเจตสิกว่าเป็นเราเพราะรูปมีนะคะก็ยึดถือรูปเรารูปเขารูปนั่นรูปนี่ก็แล้วแต่คิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยค่ะจะนำไปสู่การเข้าใจขึ้น ละความไม่รู้ขึ้นและเมื่อมีปัญญาปัญญาก็รู้ว่าขณะนี้นะคะคลายความไม่รู้ไปมากน้อยแค่ไหนและเวลาที่สภาพธรรมะปรากฏคนอื่นจะรู้ไม่ได้เลยนอกจากคนนั้นที่สภาพนั้นปรากฏกับปัญญาที่ได้อบรมแล้วไม่ใช่ว่าไม่รู้และต้องไปถามใครแต่ความต่างของการที่แม้คลายการที่เคยยึดถือเพราะไม่รู้เนี่ยนะคะเริ่มและมีมากน้อยเท่าไหร่ขอยกตัวอย่างซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะวันนี้เนี่ยค่ะใครเข้าใจไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้ตั้งแต่เช้ามามีความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏไหมคะไม่มีแม้แต่คิดทั้งที่ฟังมากี่ครั้งละต่อไปจะฟังแล้วกี่ชาติต่อไปจะฟังแล้วกี่กลับก็แล้วแต่นะคะแต่ความจริงก็คือความจริงว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงแน่นอนกำลังปรากฏแต่เป็นธาตุหรือเป็นภาวะสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดดับด้วยและต้องกระทบจากขู่ประสาทะรูปพิเศษที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาไม่ใช่กระทบหูไม่ใช่กระทบจมูกเพราะฉะนั้นเมื่อกระทบกันแล้วนะคะจึงเป็นปัจจัยทำให้ธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นแล้วดับเห็นไหมคะจิตต่อไปไม่เห็นมีเฉพาะจิตที่กำลังเห็นขณะนี้ทำทัศนกิจทรงแสดงชัดเจนว่าจิตเกิดขึ้นทำกิจอะไรเพราะฉะนั้นสัมปติชนะทำทัศนกิจไม่ได้เห็นไหมคะและเรารู้จักเห็นหรือแต่ว่าเราเริ่มเข้าใจจนกว่าจะรู้และเข้าใจเห็นทีละเล็กทีละน้อยหรือแม้สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเนี่ยวันนี้ไม่เคยคิดว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แต่ว่ามีความเป็นคุณวีระมีความเป็นดอกไม้มีความว่าเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้อยู่นั่นแหละแต่ไม่ได้หมายความว่านะคะเมื่อเข้าใจถูกแล้วจะไม่เห็นว่าเป็นอย่างนี้ยังคงเป็นอย่างนี้เพราะจิตจะต้องเกิดดับสืบต่อจากการจำสิ่งที่ปรากฏทางตาจนกระทั่งจำนิมิตที่ปรากฏเกิดดับสืบต่อสีสันวรรณะปรากฏเป็นกลีบดอกไม้ใบไม้โต๊ะเก้าอี้พวกนี้นะคะเหมือนเดิมแต่ปัญญาเข้าใจถูกแต่ก่อนนี้คือไม่รู้เลยเป็นอวิชชาทั้งหมดแต่ว่าเมื่อมีปัญญาแล้วไม่ใช่ว่าเห็นต่างไปเลยนะคะเห็นเหมือนเดิมแต่ปัญญาเข้าใจถูกตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็เริ่มรู้ว่ากว่าจะถึงขณะนั้นนะคะเริ่มคลายความไม่รู้และความติดข้องเมื่อไหร่ตอนไหนขณะไหนเช่นวันนี้เดี๋ยวนี้นะคะถ้าไม่เริ่มเข้าใจว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แล้ววันไหนล่ะคะจึงจะรู้ว่าไม่มีใครสักคนในห้องนี้ในขณะที่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วก็คิดเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกของความคิดเต็มไปด้วยความคิดสิ่งที่ปรากฏทางตาถ้าจะอุปมาเปรียบเทียบนะคะในความมืดสนิทมีอยู่5จุดจุดหนึ่งแวบเดียวดับต่อจากนั้นก็อยู่ในความมืดสิ่งที่ปรากฏทางตาดับแล้วเสียงดับแล้วกลิ่นดับแล้วรสดับแล้วเย็นหรือร้อนดับแล้วทั้งนั้นค่ะเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกของความคิดโดยที่สิ่งนั้นไม่ได้ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นตามความเป็นจริงนะคะในบรรดาธรรมะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นจิตเจตสิกรูปมีสิ่งเดียวที่ปรากฏให้เห็นได้คือเดี๋ยวนี้ที่กำลังปรากฏแต่ปัญญาก็ยังไม่สามารถจะเข้าใจท่องแท้จนกระทั่งละคลายความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะรู้จริงๆว่าเพียงปรากฏให้เห็นแล้วดับนี่คือพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่ทรงตรัสรู้ใครก็รู้ไม่ได้มีใครแล้วคะที่จะรู้แล้วก็ค่อยๆคลายการยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดในขณะที่กำลังเข้าใจว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและวันนี้มีกี่ครั้งหรือยังไม่มีและมีเนี่ยกว่าจะคลายไปได้จริงๆทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นผู้นั้นจึงรู้จักเหตุมรรคเห็นไหมคะการที่จะเป็นหนทางที่จะนำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาหนทางที่จะนำไปสู่การที่จะรู้ความจริงที่ทำให้ดับทุกข์ทุกข์ก็คือสภาพธรรมะที่เกิดดับไม่ใช่รู้เอง
5: กิเลสจะลดจะละกิเลสด้วยความเป็นเราไม่ได้เลยแต่ต้องเป็นปัญญาที่เข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงจึงจะเป็นไปเพื่อละกิเลส จากการสนทนาธรรมที่สำนักงานเขตพระโขนง10 มีนาคม 2560

0: ทำอย่างไรจึงจะตัดจากกิเลสหรือตัณหาได้หรือไม่ก็ทำให้มันลดน้อยลงไปครับ
1: ค่ะมีกิเลสเพราะอะไรไม่ใช่อยู่ดีๆใครก็จะไปตัดได้แต่กิเลสมีเพราะอะไรต้องตัดสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดกิเลสกิเลสถึงจะหมดได้ไม่ใช่มีเราไปตัดกิเลสลองเปรียบเทียบดูคำสอนคำพูดไหนถูกต้องถ้าไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดกิเลสแต่จะมีตัวตนเนี่ยไปตัดกิเลสจะสำเร็จไหมการฟังธรรมะจึงต้องละเอียดเพราะเป็นเหตุเป็นผลจริงๆธรรมะในพระศาสนาที่ตรัสรู้โดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าละเอียดอย่างยิ่งคนฟังต้องรู้ประโยชน์เพื่อเข้าใจไม่ใช่ฟังแล้วอยากจะหมดกิเลสก็ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วกิเลสอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าต้องเป็นผู้ที่ฟังเพื่อที่ได้เข้าใจว่าอะไรตัดกิเลสและกิเลสคืออะไรต้องตั้งต้นอย่างละเอียดมากไม่ใช่ว่ามีเราจะไปตัดกิเลสทำไมอยากตัดกิเลสกิเลสไม่ดีเลยคะหรือยังไงและกิเลสเกิดจากอะไรก็ไม่รู้สักอย่างคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ผู้ฟังเกิดปัญญาของตนเองหายากยิ่งที่ใครจะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องในสิ่งซึ่งไม่เคยรู้เลยทั้งที่ปรากฏทุกวันเหมือนอยู่ในความมืดสนิทอยู่ไปวันๆเห็นไปวันๆชอบไปวันๆคิดไปวันๆแล้วก็ตายจากโลกนี้ไปไม่มีการรู้ความจริงเลยว่าแท้ที่จริงแล้วอยู่ทุกวันเนี่ยจะตายวันไหนก็ได้โดยที่ว่าไม่รู้มาเลยว่าแท้ที่จริงแล้วคืออะไรถ้าเป็นเราตายก็ไม่มีเราถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีเราเกิดแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะสิ่งที่มีแต่ไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเราเล็บเมื่อกี้นี้ถ้ายังอยู่ที่ตัวก็เป็นเล็บของเราพอตัดเล็บทิ้งออกไปไหนล่ะคะเอาเราไปทิ้งเลยค่ะแต่ละหนึ่งที่มีอยู่ที่ตัวไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเราค่อยๆฟังนี่แหละค่ะถ้าไม่เข้าใจก็คือกิเลสแต่ฟังเข้าใจเมื่อไหร่เมื่อนั้นความเข้าใจไม่ใช่กิเลสเพราะฉะนั้นหนทางที่จะละกิเลสก็คือว่าเข้าใจความเข้าใจต่างหากละกิเลสไม่ใช่เราละกิเลสคำพูดใดๆที่เผินไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คนจะหลงเข้าใจว่าฟังง่ายทำง่ายทำได้แต่ผิดค่ะทำได้จริงๆเหรอทำได้จริงๆทำเดี๋ยวนี้แล้วทำอะไรก็ไม่รู้เต็มไปด้วยความไม่รู้แต่ให้ทราบว่าปัญญาความเห็นที่ถูกต้องละกิเลสไม่ใช่เราถ้าไม่ฟังจะมีปัญญาไหมจะเอาตัวเราไปละกิเลสได้ยังไงเราน่ะตามกิเลสมานานแล้วตามมาตั้งแต่เกิดทุกวันแล้วก็จะคิดไปละกิเลสด้วยความเป็นตัวตนที่จะไปละเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะตามกิเลสตลอดก่อนอื่นเข้าใจสิ่งที่มีให้ถูกต้องแต่ถ้ามีคนบอกว่าทำอย่างนี้นะแล้วจะดับกิเลสเชื่อเขาไหมเขาไม่ให้เราเข้าใจอะไรเลยสักอย่างเดียวแต่บอกให้ทำก็ตัวเราสิเก่งดับกิเลสได้แล้วจริงหรือกำลังทำนั่นแหละเป็นกิเลสแล้วก็ไม่รู้ค่อยๆไตร่ตรองจนกระทั่งมั่นคงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ไม่ใช่ของใครมีปัจจัยเกิดแล้วก็หมดไปดับไปคนตาบอดเห็นไหมคะไม่เห็นคนหูหนวกได้ยินไหมแต่คนตาดีไม่ได้เห็นตลอดเวลาเดี๋ยวก็ได้ยินละเดี๋ยวก็คิดละเห็นก็ชั่วคราวทุกอย่างชั่วคราวที่สั้นมากเพราะไม่รู้จึงหลงว่าเป็นเราแล้วก็ไปหาทางจะไปดับกิเลสได้ยังไงในเมื่อความไม่รู้ต่างหากซึ่งเป็นกิเลสนำมาซึ่งกิเลสทุกอย่างต้นเหตุของกิเลสอยู่ที่ความไม่รู้ถ้าจะละกิเลสก็คือค่อยๆรู้เมื่อไหร่ความรู้ก็ละความไม่รู้ซึ่งเป็นต้นเหตุของกิเลสทีละเล็กทีละน้อยต้องเข้าใจอย่าปัญญาละกิเลสไม่ใช่ทำยังไงจะปฏิบัติยังไงและถ้าคนอื่นเขาสอนเชื่อเลยแต่ไม่ใช่ปัญญาเลยสักนิดเดียวก็เป็นตัวตนซึ่งจะไปดับกิเลสแต่ไม่มีทางเป็นไปได้เพราะขณะนั้นก็เป็นกิเลส

0: ลำบากหรืออยู่สบายชีวิตบรรพชิตที่อยู่สบายตามพระธรรมวินัยคืออย่างไรจากการสนทนามณิจุลกะสูตรที่มสพ11มีนาคม2560
1: ใครจะรู้ถึงที่สุดอย่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติว่าภิกษุในธรรมวินัยไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทองถ้ารับก็ยินดีใช่ไหมแล้วก็ยินดีจึงรับใช่ไหม
2: ยินดีก็จึงรับ
1: สละหรือเปล่าใครจะว่าอย่างไรก็ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับเพศคฤหัสถ์บรรพชิตต่างกันที่ใครบอกว่าจะสละต้องสละจริงๆพูดเล่นๆได้ยังไงพูดไม่จริงได้ยังไงพูดหลอกลวงได้ยังไงต้องจริงใจค่ะสัจจะบารมีมั่นคงอธิษฐานณบารมีชีวิตบรรพชิตลำบากมากหรือไม่ลำบากหรือสบาย
2: ความเป็นอยู่ถ้าคิดอย่างคฤหัสถ์ก็ไม่สบายแต่ว่าถ้าพูดถึงที่จะละความติดข้องคืออกุศลเนี่ยก็สบายจากอกุศลนะครับ
1: สำหรับคฤหัสถ์สบายอย่างคฤหัสถ์เป็นบรรพชิตไม่ได้แต่ว่าสำหรับบรรพชิตแล้วอยู่อย่างคฤหัสถ์ลำบากต้องอยู่อย่างบรรพชิตจึงจะสบายก็ต่างกันแล้วต่างกันตั้งแต่ความจริงใจไม่ใช่ว่าจะเป็นพระภิกษุโดยง่ายในครั้งพุทธกาลต้องขอประทานจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะอุปสมบทแล้วทรงอนุญาตให้บวชเพราะรู้จิตใจของผู้ที่มีศรัทธามั่นคงว่าบวชแล้วเขาก็จะดำรงรักษาเพศของพระภิกษุไว้ได้แต่ถ้าไม่ทรงบัญญัติพระวินัยเขาก็ไม่สามารถที่จะขัดเกลาเมื่อยังมีกิเลสอยู่เมื่อมีความตั้งใจมั่นคงที่จะดำรงเพศบรรพชิตอยู่ลำบากอย่างคฤหัสถ์จึงจะต้องอยู่สบายอย่างบรรพชิตแต่ถ้าบรรพชิตอยู่ไม่สบายก็คือว่าไม่ใช่บรรพชิตแล้วถ้าไม่รักษาพระธรรมวินัย
0: อยู่ลำบากหรืออยู่สบายสำหรับใครผู้ที่ยังติดอยู่ในเบญจกามคุณนะครับถ้าไปอยู่ในเพศบรรพชิตเนี่ยจะลำบากอย่างไร
1: ง่ายๆเลยไม่มีเงินทองลำบากไหม
0: ไม่มีเงินทองก็ลำบากใจมากสำหรับผู้ที่ต้องการใช้เงินทอง
1: เขาเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ
0: ์ด้วยจิตใจแล้วเป็นคฤหัสถ์ที่ยัง
1: ชัดเจน
0: ต้องการ
1: ว่าลำบากก่อนบวชคิดให้ดีไม่ใช่เพราะอยากบวชคิดไม่ออกก็ศึกษาพระธรรมวินัยศึกษาพระวินัยบัญญัติให้ครบถ้วนเลยกี่วันก็ได้ไตรตรองก่อนที่จะบวชว่าสามารถที่จะอยู่สบายโดยไม่มีเงินได้ไหม
0: ถ้ายังไม่แน่ใจก็ทดลองสมาทานศึกษาบทโดยไม่ต้องบวชก่อน
1: ถูกต้องค่ะเพราะว่าถ้าศึกษาพระวินัยทุกคนเพิ่มศีลให้ตัวเองได้ไม่มีการที่ไปบอกใครขอใครเห็นประโยชน์จริงๆเมื่อเห็นประโยชน์จริงจริงกระทำ
0: ไม่ได้หมายความว่าจะหวังให้ใครมาดูแลตนต้องการให้มีวิญญาณวจกรต้องการให้มีกัปปิยการกคือผู้ช่วยทำอะไรให้
1: ไม่ได้สละเลยต้องตรงสละแล้วจะต้องมีอย่างนี้หรืออย่างนี้ก็ไม่ได้สละแล้ว
0: อย่างผู้ที่เขาคิดจะบวชก่อนบวชเนี่ยเขามีสมบัติให้ญาติหรือคนที่เขาคุ้นเคยเนี่ยช่วยจัดการเอาเงินเอาทองเนี่ยไปดูแลตอนที่เขาบวชจะเป็นการเหมาะควรไหมครับที่จะไปบวช
1: ดูแลให้ใคร
0: ดูแลให้ตัวเอง
1: แทนใครล่ะสำหรับใครล่ะดูแลยังไงล่ะ
3: มันก็ทำไมที่จะบวชมันก็มีเหมือนกับว่ามีค่าน้ำค่าไฟอะไรเงี้ยอาจารย
1: ์ก็จะบวชทำไมล่ะคะจะบวชทำไมคะไม่สละก็อย่าบวช
3: บวชเพื่อเข้าไปศึกษาธรรมะเพื่อ
1: คฤหัสถ์ศึกษาได้แล้วก็ไม่ผิดพระวินัยด้วยไม่กล่าวตู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยไม่ทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงไม่บริโภคก้อนข้าวของชาวบ้านโดยไม่ได้ทำกิจของภิกษุถ้าไม่ศึกษาพระธรรมวินัย
3: แต่เขาก
1: ็อยากบวชเท่านั้น
3: แล้วที่ถ้าผู้ประสงค์ที่จะสละจริงๆเพื่อจะบวชเนี่ย
1: พราะรู้ว่านะคะสามารถที่จะอยู่อย่างบรรพชิตได้เคยเป็นสามีภรรยาบุตรธิดามิตรสหายเพื่อนฝูงคือไม่มีอีกแล้วค่ะสละไม่เกี่ยวข้องแม้ด้วยใจเพราะภิกษุไม่มีเงินทองทรัพย์สมบัติอาหารทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผู้ขอแต่ขอไม่ใช่ขออย่างคนที่ไม่มีคุณธรรมต้องมีคุณธรรมใช่ไหมที่จะไปขอเขาที่จะเป็นภิกษุในธรรมวินัยแต่ถ้าไม่มีคุณธรรมไปขอใครก็ได้ไม่ต้องเป็นภิกษุในธรรมวินัย
0: ที่ประเด็นว่าอยู่ลำบากหรืออยู่สบายสำหรับใครเนี่ยสำหรับผู้ที่สะสมปัญญามาพร้อมที่จะไปบวชเป็นเพศบรรพชิตทำไมผู้ที่มีคุณธรรมอย่างเงี้ยจึงจะเป็นผู้ที่อยู่ลำบากในเพศคฤหัสถ์นะครับท่าน
1: รู้ก่อนใช่ไหมว่าบรรพชิตคือสละสามารถสละได้จริงอยู่ได้สบายถ้าอยู่ลำบากก็คือสละไม่ได้สึกเสียอยู่ดีๆบวชได้ยังไงคะถ้าไม่ใช่เพราะรู้คุณของพระธรรม
4: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้นะครับว่าเรากล่าวกำเนิดสองอย่างก็คือสัตว์นรกกับกำเนิดสัตว์เดรัจฉานสำหรับภิกษุผู้มีอาบัติติดตัว

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: ปกิณกะธรรมตอนที่1079สนทนาธรรมที่บ้านธรรมะลำพูนวันที่11ถึงวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2560
2: เพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่สะสมมาที่จะเข้าใจธรรมะทันทีที่ได้ฟังจบเทศนาก็มีใช่ไหมไม่ต้องถึง7วัน
3: ครับ
2: และคนที่ฟังแล้ว7วันแล้วไม่บรรลุก็มีใช่ไหม
3: ครับ
2: เพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องตรงว่าตามเหตุตามปัจจัยซึ่งจะมีได้ตั้งแต่ยังไม่ทันถึง1วันได้จนกระทั่งถึง7วัน7เดือน7ปีหรือว่านานกว่านั้นก็ได้ตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ว่ากำหนดไว้ตายตัวเพราะว่าเป็นอนัตตาฟังธรรมะนี่ต้องละเอียดค่ะแม้แต่ว่าข้อความนั้นมาจากไหนพูดไว้อย่างไรขาดตกบกพร่องหรือเปล่าหมายความว่ายังไงอย่างที่มีข้อความที่ว่าพระพุทธศาสนาจะดำรงอยู่นะคะ 5,000 ปีเราก็มานั่งนับนั่งคิดว่าตอนนี้ยังอยู่ยังมีแต่ถ้าไม่มีใครที่เข้าใจธรรมะเลยทั้งสิ้นจะถึง 5,000 ปีไหมเพราะฉะนั้นก็เมื่อมีผู้ที่เข้าใจถูกต้องและอบรมเจริญปัญญารู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงตราบใดพระศาสนาก็ดำรงอยู่ตราบนั้นต้องเข้าใจในความหมายของเหตุปัจจัยด้วยค่ะตรัสไว้ในที่ต่างๆต้องประมวลมาซึ่งเหตุและผลไม่ใช่พอได้ยินแล้วก็สงสัยจริงหรือเปล่าแต่ก็ต้องรู้ว่าเหตุมาจากอะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่คะ7วันหรือเปล่า
3: เสียสงไข่แสนกลับ
2: เห็นไหมคะว่าจะมีปัจจัยที่จะทำให้ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพระสารีบุตรบำเพ็ญบารมีนานเท่าไหร่ไม่ถึงสี่อสงไขยแสนกลับเพราะไม่ใช่การที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เลิศหาผู้อื่นเปรียบไม่ได้เลยในทุกทางทั้งเทวดาและพรหมในสากลจักรวาลพระบารมีก็ต้องมากกว่าเพราะฉะนั้นคนที่เป็นสาวกเนี่ยอย่างท่านพระสารีบุตรเนี่ยชาติก่อนๆท่านก็สะสมบารมีได้ฟังอย่างเนี้ยแต่ความเข้าใจของท่านระดับไหนและจะเป็นแบบว่าอีก7วัน7เดือน7ปีได้ไหมหมายความว่าสามารถที่จะเป็นไปได้เมื่อเหตุปัจจัยถึงพร้อมขาดเหตุปัจจัยไม่ได้เลยค่ะไม่อย่างนั้นก็ไม่เป็นเหตุเป็นผลต้องสอดคล้องกันด้วยนะคะผลจะเกิดขึ้นตามควรแก่เหตุไม่อย่างนั้นบางคนก็ไปนั่งปฏิบัติ7วันละรู้ยังยังอ้าว7เดือนละก็ไม่ไปไหนนั่งปฏิบัติอยู่นั่นน่ะจะรู้ได้ไหมคะถ้าเหตุปัจจัยไม่พอไม่สามารถที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะได้เพราะฉะนั้นความเข้าใจนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดความเข้าใจมีจริงไหม
3: มีจริงครับ
2: ค่ะความไม่รู้มีจริงไหม
3: มีจริงครับ
2: ที่เป็นไปแล้วจนถึงวันนี้อะไรมากกว่ากันความไม่รู้หรือปัญญา
3: ความไม่รู้ครับ
2: มากกว่ากันมากประมาณไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะว่าเพิ่งได้ยินได้ฟังคำจริง 2-3 คำใน 45 พรรษาที่ทรงแสดงสำหรับผู้ที่ได้บำเพ็ญบารมีมาแล้วเข้าใจได้เลยมากบ้างน้อยบ้างต่างกันเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยต้องรู้ว่าคำนั้นจริงหรือเปล่าและคนที่จะกล่าวความจริงอย่างนั้นได้เนี่ยต้องรู้จริงอย่างนั้นหรือเปล่าเช่นที่จะบอกว่าสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ที่ปรากฏเนี่ยต้องเกิดแล้วก็ดับด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งความจริงอย่างนี้หรือเปล่าพระเช่นตรัสอย่างนี้ตามที่ได้ทรงตรัสรู้ไม่ใช่คิดพิจารณาไตรตรองแต่ประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะเพราะทรงบำเพ็ญพระบารมีตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยพระองค์คิดหรือเปล่าว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3: ไม่คิดครับ
2: ไม่คิดแต่มีเหตุปัจจัยใช่ไหม
3: ครับ
2: ถ้ายังไม่ถึงกาละที่สมบูรณ์ที่จะถึงการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
2: แต่พอถึงเวลาแล้วจะไม่เป็นได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
2: เพราะฉะนั้นก็ต้องให้รู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่จะเกิดขึ้นนะคะต้องเป็นไปตามปัจจัยที่ได้สะสมมาซึ่งควรแก่สภาพธรรมะนั้นๆจะเกิดขึ้นสภาพธรรมะนั้นๆจึงเกิดขึ้นได้ถ้ามีความมั่นคงอย่างนี้ก็จะรู้ได้นะคะเพียงขั้นฟังเนี่ยจะไปประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะได้ไหมผู้ที่ตรัสรู้และตรัสรู้ขณะที่สภาพธรรมะนั้นเกิด หลายอย่างหรือหนึ่งอย่างที่จะประจักษ์การเกิดดับเนี่ยทีละหนึ่งถ้าพร้อมกันไม่มีทางใช่ไหมคะเราจะไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมนั้นถ้าสภาพธรรมนั้นรวมกันแต่ถ้าทีละหนึ่งสามารถที่จะเข้าใจได้อย่างขณะนี้ค่ะแค่คำที่ว่าเดี๋ยวนี้นะคะขณะเห็นเนี่ยมีสิ่งที่มีจริงคือสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงธรรมะว่านะคะถ้าไม่มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมสีสันวรรณะต่างๆที่จะกระทบตาที่เกิดพร้อมกับรูปนั้นถ้าไม่มีก็ไม่มีอะไรจะปรากฏเหมือนกลิ่นนะคะกลิ่นอยู่ที่ไหนคะเพราะฉะนั้นต้องรู้นะคะกลิ่นอยู่ที่มหาภูตรูปที่ใช้คำว่ารูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานก่อนอื่นต้องรู้ว่าสิ่งที่มีจริงแต่ไม่รู้อะไรเลยเป็นรูปธรรมถูกต้องไหมคะ
3: ถูกต้องครับ
2: ค่ะแข็งไม่รู้เลยว่าใครกำลังจับใครกำลังทุบใครกำลังตีอะไรแข็งก็ไม่มีความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นไม่หิวไม่โกรธเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เกิดเป็นอย่างนั้นไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเป็นรูปธรรมแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งกลิ่นมีจริงไหมคะ
3: กลิ่นมีจริงครับ
2: เป็นธรรมะหรือเปล่า
3: เป็นธรรมะครับ
2: รูปธรรมไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นมองเห็นหรือมองไม่เห็นแต่สภาพนั้นไม่รู้ไม่สามารถจะรู้อะไรเลยเป็นรูปธรรมแต่ถ้าไม่มีธาตุอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งต่างกับรูปเพราะไม่มีรูปใดๆเลยทั้งสิ้นไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยอย่างละเอียดสักหนึ่งก็ไม่มีเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นแล้วรู้คิดดูสิคะยากไหมที่จะรู้เช่นเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ใช่ตาเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่เป็นธาตุที่เกิดขึ้นเห็นระดับไปไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่คิดแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งปะปนกันไม่ได้มีปัจจัยให้เกิดต่างกันเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นการประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะเนี่ยนะคะไม่ใช่ด้วยเราแต่เป็นปัญญาที่ละความไม่รู้และความติดข้องโดยเข้าใจถูกต้องตั้งแต่ขั้นฟังว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครสามารถจะทำได้เลยทั้งสิ้นเห็นเกิดแล้วได้ยินเกิดแล้วคิดเกิดแล้วอะไรที่ปรากฏเกิดแล้วทั้งนั้นเพราะฉันจะไปทำได้ไหมจะไปทำสติได้ทำได้ยังไงจะไปทำปัญญาทำได้ยังไงเพราะเขาไม่รู้เหตุปัจจัยที่จะทำให้สติเกิดไม่รู้ว่าอะไรเป็นปัจจัยให้ปัญญาแต่ละขั้นเกิดขึ้นเจริญขึ้นจนกระทั่งสามารถถึงวาระที่เป็นอภิสมัยสมัยที่ไม่เคยมีในสังสารวัฏคือการที่ประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะด้วยปัญญาที่อบรมแล้วไม่ใช่แค่ฟังก็จะไปประจักษ์การเกิดดับจะไปละจะไปปล่อยวางไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะต้องมีความมั่นคงในความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครเพียงแค่มีปัจจัยเกิดและดับและไม่กลับมาอีกเลยจะมีความเป็นเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นแค่คำว่านะคะติดข้องในสิ่งที่ไม่มีเพราะเกิดและดับกว่าจะถึงการที่น้อมไปสู่ความเข้าใจอย่างนี้ได้เพื่อความละคลายความติดข้องจะมีได้เนี่ยไม่ใช่ขั้นคิดแต่ต้องเป็นการฟังที่ปัญญาค่อยๆละเอียดขึ้นเข้าใจขึ้นและรู้ว่าขณะไหนไม่ใช่ปัญญาขณะไหนเป็นความไม่รู้ซึ่งทั้งหมดไม่ใช่เราเห็นก็ไม่ใช่เราได้ยินก็ไม่ใช่ใครทั้งสิ้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปธรรมตาความเป็นไปของธรรมะนั้นซึ่งเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับความเป็นไปของธรรมะนั้นซึ่งเกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นค่อยๆเข้าใจให้ถูกต้องนะคะว่าไม่มีเราเลยทั้งสิ้นแต่ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราจนกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสสิ่งที่พระองค์ได้ทรงรู้แจ้งแล้วว่านี่คือจิตมีกี่ประเภทนั่นคือเจตสิกไม่ใช่เราคิดเกิดขึ้นขณะหนึ่งมีสภาพธรรมะอะไรอาศัยกันและการปรุงแต่งให้เกิดคิดอย่างนั้นเพราะไม่รู้ใช่ไหมคะจึงเป็นเราคิดและรู้ชอบหรือไม่ชอบในสิ่งที่คิดเป็นคนนั้นคนนี้เป็นสิ่งต่างๆเหมือนเที่ยงเหมือนยั่งยืนเพราะฉะนั้นก็ละคลายกิเลสไม่ได้ตราบใดที่คิดและเข้าใจผิดว่ายั่งยืนก็เป็นที่ตั้งของความติดข้องความอาลัยเยื่อใยแต่พอมีความเข้าใจจากการประจักษ์แจ้งในการเกิดดับค่อยๆละคลายความเป็นเรา จนกว่าจะรู้แจ้งอริยสัจทั้งสี่เมื่อไหร่เป็นผู้ที่ประเสริฐเป็นสังฆรัตนะเพราะรู้ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพุทธรัตนะ
4: คือผมติดคำเนี่ยว่า7ปีเป็นอย่างช้าไหมว่ามันทำไมมันง่ายอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะจริง
2: แค่ฟังกรุณาใช่ไหมคะว่า7วันสำหรับใครเจ็ดเดือนสำหรับใคร
3: ครับแต่
2: เจ็ดปีสำหรับใครสำหรับคนไม่รู้เลยอย่างนั้นหรือใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เกณฑ์ที่ว่าทุกคนจะต้องเป็นอย่างนี้แต่หมายความว่าเมื่อเหตุสมควรแก่ผลสภาพธรรมะจะปรากฏตามความเป็นจริงรู้แจ้งเรียนสัจธรรมได้ทั้งนั้นไม่ว่าเมื่อไรจะเจ็ดวันหรือเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีก็ได้มากกว่านั้นก็ได้นานเท่าไหร่ก็ได้ตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะได้ค่ะฟังคำแล้วต้องพิจารณาไตรตรองในความหมายด้วยว่าหมายความถึงอะไรไม่ใช่ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องเป็นอย่างนี้แต่ก็ต้องรู้ว่าสำหรับใครการฟังธรรมะต้องละเอียดนะคะเรื่องของกรรมในประโยคแรกพูดว่าไงคะ
3: กรรมก็คือการกระทำซึ่งมีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วครับ
1: ที่คุณสุทธิชัยกล่าวถึงก็คือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
2: ค่ะเราต้องพิจารณาให้เกิดความเข้าใจนะคะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมหมายความว่าไม่มีใครไปบังคับบัญชาให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
2: ค่ะแต่ว่ากรรมคืออะไรเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยค่ะมีธรรมะที่เป็นเหตุและธรรมะที่เป็นผลกรรมคือกุศลและอกุศลเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดผลนะคะถ้าอกุศลกรรมได้กระทำแล้วเป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดจิตที่เป็นผลของกรรมนั้นถ้าเป็นกุศลก็เป็นกุศลวิบากผลของกุศลกรรมถ้าเป็นอกุศลก็เป็นอกุศลวิบากซึ่งเป็นผลของอกุศลกรรมอย่างนี้ตรงไหมคะค่ะ
3: ตรงครับ
2: กรรมดีก็ให้ผลที่ดีกรรมที่ไม่ดีก็ให้ผลที่ไม่ดีแต่เรารู้ละเอียดกว่านั้นไหมว่าผลคืออะไรเมื่อไรเดี๋ยวนี้มีผลของกรรมไหมคะ
3: ไม่รู้ครับว่าจะให้ผลเมื่อไรครับ
2: จึงต้องฟังไงคะว่าเห็นเนี่ยค่ะเป็นผลของกรรมเพราะเราเลือกเห็นไม่ได้บางครั้งเราเห็นสิ่งที่น่าพอใจบางครั้งเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเสียงก็เช่นเดียวกันนะคะบางครั้งได้ยินเสียงที่น่าพอใจบางครั้งได้ยินเสียงที่ไม่พอใจเกิดแล้วเพราะเป็นผลของกรรมที่ทำให้จิตนั้นต้องเกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นผลของกรรมขณะแรกของชาตินี้ก็คือขณะที่เกิดใช้คำว่าปฏิสนธิสืบต่อจากจุติจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนที่เราใช้ว่าตายเพราะฉะนั้นตายแล้วนะคะทันทีที่จิตขณะสุดท้ายทำให้สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดทันทีโดยเป็นผลของกรรมหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ว่ากรรมไหนจะให้ผลแต่สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมถ้าไม่มีกรรมที่ได้กระทำแล้วที่จะให้ผลเกิดผลก็เกิดไม่ได้เช่นเป็นพระอรหันต์แล้วกุศลที่เคยเป็นที่จะให้ผลก็เป็นกิริยาเหมือนดอกไม้นะคะที่ไม่ทำให้เกิดผลก็เป็นแค่เพียงดอกไม้คือการกระทำแต่ผลไม่มีเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะต้องศึกษาแต่ละคำให้เข้าใจนะคะแม้แต่คำที่ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเราก็ต้องรู้ว่ากรรมจำแนกออกเป็นกี่ประเภทมีกรรมหนักมีกรรมเบาคือทุกอย่างนะคะต้องละเอียดที่จะต้องรู้ว่าไม่ใช่ว่าเพียงเราได้ยินแค่นี้แล้วเราจะเข้าใจแล้วก็มานั่งสงสัยว่าจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเราศึกษาธรรมะต่อไปโดยละเอียดนะคะเราก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนะคะเป็นคำจริงซึ่งถึงที่สุดไม่มีการที่จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ทรงแสดงไว้ว่ากรรมเป็นสภาพธรรมะที่ปกปิดเดี๋ยวนี้เป็นกรรมหรือเปล่าที่กำลังฟังธรรมะเป็นกรรมนะคะเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรม
3: กุศลกรรมครับ
2: เป็นกุศลกรรมเมื่อไร
3: เมื่อขณะฟังธรรมครับ
2: ฟังธรรมแล้วไม่เข้าใจเป็นกุศลไหม
3: ไม่ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องละเอียดไปอีกใช่ไหมคะขณะใดที่เข้าใจธรรมะขณะนั้นเป็นกุศลกรรมเกิดแล้วจะให้ผลไหม
3: จะให้ผลเมื่อไรไม่รู้ครับ
2: ค่ะไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ว่าเหตุมีแล้วเพราะฉะนั้นแม้แต่ผลที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ยังเห็นเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นผลของกรรมใดด้วยเหตุนี้กรรมจึงเป็นสภาพที่ปกปิดทั้งในขณะที่ทำกรรมและในขณะที่ผลของกรรมเกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าผลของกรรมนั้นมาจากกรรมไหน มาจากทานหรือมาจากศีลหรือมาจากการฟังธรรมะเข้าใจธรรมะก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ด้วยเหตุนี้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงทรงแสดงความจริง45พรรษาทุกเรื่องที่เราสงสัยข้องใจเนี่ยค่ะเราค่อยๆพิจารณาแต่ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆนะคะที่จะต้องมั่นคงว่ากรรมเป็นเราหรือเปล่า
3: ไม่มีเรา
2: เป็นอะไรคะกรรมมีใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นกรรมเป็นอะไรค่ะถ้าเราเข้าใจว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงในภาษาของเรานะคะสิ่งใดก็ตามที่มีจริงจะบอกว่าไม่จริงไม่ได้ยังเห็นเดี๋ยวนี้สิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้มีจริงๆจะบอกว่าไม่มีไม่ได้แล้วเห็นก็มีจริงจะบอกว่าไม่เห็นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะในภาษาบาลีนะคะเราศึกษาธรรมะหมายความว่าอะไรเราศึกษาให้เข้าใจสิ่งที่มีแต่ไม่เคยรู้ความจริงของสิ่งนั้นมาก่อนเลยและไม่มีทางที่จะรู้ได้ด้วยถ้าไม่มีการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติรู้แจ้งสภาพธรรมะแล้วทรงแสดงธรรมะให้เรามีโอกาสได้เข้าใจแม้แต่ว่าธรรมะคืออะไรซึ่งเป็นเบื้องต้นของการที่จะเข้าใจสิ่งที่มีว่าสิ่งที่มีทั้งหมดเนี่ยค่ะมีจริงๆนะคะแต่ว่าเพราะมีเหตุปัจจัยทำให้เกิดขึ้นถ้าไม่มีปัจจัยที่จะเกิดก็เกิดไม่ได้ถูกต้องไหมคะ
3: ถูกต้องครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นอะไรทำให้เกิดตาจักขุประสาทรูปพิเศษที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏกระทบเสียงไม่ได้กระทบกลิ่นไม่ได้เฉพาะกระทบสิ่งที่สามารถปรากฏเดี๋ยวนี้ให้รู้ว่ามีทางตาซึ่งมีจริงๆเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะตามีไหมคะในขณะที่กำลังเห็นเนี่ยมีตาไหมเดี๋ยวนี้เห็นไงคะไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยฟังมาก่อนเป็นเรามาตั้งนานแสนนานแต่ฟังพระธรรมแล้วก็จะรู้ได้ค่ะว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทรงสภาพสภาวะความเป็นสิ่งนั้นซึ่งเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยใครก็เปลี่ยนไม่ได้สิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งตาเป็นตาเสียงเป็นเสียงกลิ่นเป็นกลิ่นแข็งเป็นแข็งจำเป็นจำสุขเป็นสุขแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งมีจริงๆใช่ไหมคะเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงทั้งหมดไม่ใช่เราเพราะมีปัจจัยเกิดแล้วดับถ้าเป็นเราก็ไม่มีเราละใช่ไหมคะเพราะดับไปแล้วหมดไปแล้วแต่เมื่อไม่รู้ความจริงก็เข้าใจว่ามีเราซึ่งมีตามีหูมีเรื่องราวต่างๆในชีวิตแต่ความจริงก็คือแต่ละหนึ่งก็เป็นธรรมะซึ่งเกิดดับสืบต่อตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะต้องเริ่มฟังด้วยความเข้าใจมั่นคงตั้งแต่ต้นว่าเราฟังคำที่กล่าวถึงความจริงซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีตลอดเวลาแต่ไม่เคยมีใครรู้เลยจนกว่าพระองค์จะตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีที่กำลังปรากฏให้เข้าใจถูกต้องไม่ใช่ให้ไปทำให้อะไรเกิดขึ้นเพราะทำไม่ได้ไม่ว่าอะไรก็ตามเกิดแล้วทั้งนั้นคิดอย่างนั้นก็เกิดแล้วเข้าใจผิดอย่างนั้นก็เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นก็มีความมั่นคงยิ่งขึ้นว่าไม่มีเราทุกอย่างที่มีนะคะเป็นสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ไม่มีแต่มีจริงนะคะตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ละหนึ่งซึ่งละเอียดมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องอะไรนะคะไม่ผ่านไปแต่ต้องเข้าใจแต่ละคำให้ชัดเจนว่าคืออะไรก่อนเพราะฉะนั้นพอพูดถึงกรรมเนี่ยต้องรู้ว่าคืออะไรเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
3: เป็นธรรมะครับ
2: ค่ะธรรมะมีสองอย่างใช่ไหมคะสภาพธรรมะอย่างหนึ่งเกิดจริงๆแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยอย่างแข็งเนี่ยไม่รู้อะไรเสียงก็เกิดเป็นเสียงแล้วก็ดับไปไม่รู้อะไรแต่ถ้าไม่มีธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นธาตุรู้ธรรมะกับธาตุเนี่ยความหมายเดียวกันนะคะเพราะเหตุว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงธาตุหมายความว่าสิ่งที่มีจริงนั่นแหละใครไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพนั้นให้เป็นอื่นได้เป็นสภาพที่ทรงไว้ซึ่งความเป็นอย่างนั้นสภาวะความเป็นที่แข็งต้องเป็นแข็งกลิ่นต้องเป็นกลิ่นเสียงต้องเป็นเสียงเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เกิดมาไม่ใช่สภาพรู้เนี่ยมีตั้งหลายอย่างทั้งหมดไม่รู้อะไรจึงเป็นรูปธรรมแต่ว่าถ้าไม่มีธาตุรู้ซึ่งเป็นนามธรรมเกิดขึ้นรูปธรรมปรากฏได้ไหมว่ามีรูปไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นค่ะเต็มโลกไปหมดเลยแต่ไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นสิ่งนั้นจะปรากฏไหมว่ามี
3: ไม่ครับ
2: ไม่ปรากฏ ต่อเมื่อใดมีธาตุรู้เกิดขึ้นนะคะแล้วมีสิ่งที่ปรากฏให้รู้เพราะทั้งสองเนี่ยต้องเกิดสิ่งที่ปรากฏให้รู้ก็เกิดธาตุรู้ก็เกิดเพราะฉะนั้นได้ยินคำว่าโลกะหรือโลกก็หมายความว่าโลกว่างเปล่าคือไม่มีอะไรแล้วก็มีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งหมดเป็นโลกเป็นโลกิยะเริ่มเข้าใจความหมายละว่าอยู่ทุกวันนี้ก็คือธรรมะทั้งหมดเลยที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยหลากหลายมากนานแสนนานมาแล้วนะคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงว่าสิ่งที่มีแต่ไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรล่ะเป็นรูปธรรมต่างๆเป็นนามธรรมต่างๆนามธรรมนะคะธาตุรู้มีสองอย่างค่ะคือจิตกับเจตสิกจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เช่นกำลังเห็นเนี่ยเป็นจิตที่กำลังรู้ว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยมีจริงๆอย่างนี้พอธาตุรู้อีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นนะคะได้ยินเสียงก็รู้ว่าเสียงแต่ละเสียงเนี่ยหลากหลายมากเพราะธาตุรู้สามารถจะรู้แต่ละเสียงจึงปรากฏว่าเสียงหลากหลายเพราะรู้แจ้งในแต่ละเสียงเพราะฉะนั้นธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเนี่ยนะคะคือจิตแล้วก็มีสภาพนามธรรมซึ่งเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันแต่ไม่ใช่จิตแต่ต้องเกิดกับจิตอีก52ประเภทเป็นเจตสิกหลากหลายมากความติดข้องก็เป็นเจตสิกชนิดหนึ่งความขุ่นเคืองใจก็เป็นเจตสิกอีกชนิดหนึ่งความขยันก็เป็นเจตสิกชนิดหนึ่งความเข้าใจถูกก็เป็นเจตสิกแต่ชนิดหนึ่งหลากหลายมากนะคะมีจริงในชีวิตประจำวันก็คือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งพร้อมกับเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยทำให้จิตหลากหลายเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเป็นเราหรือเปล่าคะ
3: เป็นธรรมะครับ
2: เป็นธรรมะเห็นไหมคะเริ่มว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะที่หลากหลายมากรูปธรรมก็มีใช่ไหมคะตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเข้าใจว่าเป็นร่างกายของเราแต่ก็เป็นแต่ละรูปตาจักขุประสาทะไม่ใช่แข็งอ่อนเย็นร้อนแต่เป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปไม่เที่ยงเลยค่ะแสนสั้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ความจริงอย่างนี้ก็ติดข้องยังไม่ทันรู้อะไรเลยจะไปทำปฏิบัติธรรมะให้ประจักษ์การเกิดดับเนี่ยเป็นไปได้ไหมเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ได้ฟังเนี่ยก็รู้มาจากผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้เพราะได้ทรงบำเพ็ญบารมีแล้วเรามีบารมีอะไรพอหรือยังที่ว่าบารมีทั้งหมดเนี่ยเป็นธรรมะฝ่ายดีอกุศลทั้งหลายไม่สามารถจะทำให้รู้ความจริงนี้ได้เลยทั้งสิ้นเพราะไม่รู้สภาพที่ไม่รู้เนี่ยมีจริงนะคะกำลังไม่รู้นั่นแหละคือสภาพนั้นแหละที่มีจริงๆที่ไม่สามารถจะรู้ได้แต่ตรงกันข้ามกับสภาพรู้ฟังและมีความเข้าใจถูกต้องเมื่อไหร่ความเข้าใจถูกค่อยๆละ

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณชนชินีสะสมทรัพย์และครอบครัวคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่คุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและทันตแพทย์ภูมิธรรมภักดีธนากุลผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่983ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่12เมษายนพุทธศักราช2558
2: พระพุทธเจ้าเมื่อมีผู้ไปเฝ้าไม่ได้ตรัสให้คนนั้นน่ะง่ายๆไปสู่ที่หนึ่งที่ใดแล้วก็ดูนามดูรูปดูรูปนั่งหรือว่าดูจิตหรืออะไรเลยเพราะว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่ปัญญาอะไรเลยทั้งสิ้นไม่มีพื้นฐานของความที่จะเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงว่าขณะนี้สิ่งที่มีจริงเป็นสิ่งที่รู้ยากเพราะเมื่อทรงตรัสรู้นะคะไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงความ

0: ซึ้งแค่ไหนของธรรมะไม่ใช่ว่าให้ทำอะไรง่ายๆไม่ต้องฟังพระธรรมเลยเพราะเหตุว่าจะเสียเวลาฟังแล้วไปฟังใครแล้วจะรู้อะไรเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดนะคะการเคารพในผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้และในคำที่ตรัสไว้ดีแล้วว่าเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากเพราะฉะนั้นนะคะกว่าจะเข้าใจแม้สิ่งที่หนีจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ว่าความเข้าใจนี้ต่างหากที่สามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ได้เพราะว่าแม้ว่าฟังมานานสักเท่าไหร่แต่ถ้าไม่เพื่อที่จะเข้าใจธรรมะเพียงเพื่อเรียนเรื่องนั้นรู้เรื่องนี้เพราะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าไม่ใช่เพื่อเข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏขณะนั้นก็ไม่สามารถที่จะมีปัญญาที่สามารถที่จะรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีในขณะนี้จึงตรัสความจริงนะคะให้คนอื่นได้สามารถรู้ด้วยว่าความจริงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าไม่อาศัยการฟังธรรมไม่อาศัยความเข้าใจซึ่งเป็นปัญญานะคะแม้ในขั้นต้นซึ่งจะเจริญขึ้นตามลำดับไม่มีอะไรที่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏได
1: ้ครับผมก็มีความสงสัยว่าบุญกิริยาวัตถุ10ประการเนี่ยจะเกี่ยวโยงกับบารมี10อย่างไรเพราะว่าถ้าบารมี10เนี่ยก็จะสามารถทำให้เข้าใจธรรมะได้ดีแต่บุญกิริยาวัตถุ10เนี่ยก็เป็นบุญอย่างเดียว
0: ค่ะฟังธรรมะเพื่อเข้าใจ
1: ใช่ครับ
0: นะคะและความเข้าใจเนี่ยสามารถที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแค่ไหนพูดถึงเรื่องบุญนะคะพูดถึงกิริยาอาการของบุญที่ตั้งของการกระทำบุญนะคะซึ่งต้องมีจิตแน่นอนแต่ว่ายังไม่รู้จักจิตรู้จักแต่ชื่อต่างๆของจิตนะคะที่เป็นบุญก็มีที่เป็นบาปก็มีเพราะมีสภาพธรรมะที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกเกิดร่วมด้วยนี่เราเรียนทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะแต่เราเรียนอะไรเรียนเพื่อรู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ได้ยินเนี่ยต้องรู้ว่าขณะนั้นที่ได้ยินคำนั้นจิตอะไรแล้วก็เข้าใจจิตอะไรไม่ใช่แค่เรื่องเพราะฉะนั้นถ้าฟังเรื่องเราจำได้บุญญากิริยาวัตถุมีอะไรบ้างจำได้เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้แม้แต่ว่าเป็นธรรมะก็ยังไม่ได้รู้เพียงแต่ได้ยินได้ฟังว่าเป็นธรรมะและแต่ละคำเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เลยนะคะถ้ากล่าวว่าเป็นธรรมะต้องหมายความว่าไม่ใช่อื่นต้องเป็นสิ่งนั้นเท่านั้นเช่นเห็นเป็นธรรมะมีจริงๆนะคะเป็นธรรมะที่เห็นเพราะฉันเห็นเป็นเห็นและก็เป็นธรรมะคือไม่ใช่เราเพราะฉันเห็นเป็นบุญได้ไหมเห็นไหมคะไม่ใช่ว่าเราไปจำเรื่องแล้วก็มานั่งคิดว่ามีเท่าไหร่แล้วก็จะอาศัยกันและกันเป็นบารมีหรือไม่แต่ต้องรู้ว่าธรรมะเนี่ยค่ะหลากหลายมากแล้วก็มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วจริงๆจนกระทั่งรู้ไม่ได้เลยว่าขณะนี้ธรรมะใดเกิดธรรมะใดดับถูกต้องไหมคะแต่ก็มีทั้งนั้นเลยเห็นก็มีคิดก็มีจำก็มีชอบก็มีไม่ชอบก็มีเป็นธรรมะทั้งหมดค่ะแล้วก็หลากหลายจริงๆเพราะว่าจิตหนึ่งที่ปฏิสนธิเกิดขึ้นเป็นขณะแรกในชาตินี้สืบต่อมานะคะเป็นขณะต่างๆซึ่งมากประเภทและก็ต่างกันตามความเป็นจริงคือตามเหตุตามปัจจัยก็ไม่รู้อะไรเลยสนใจแต่เรื่องชื่อและเรื่องราวนะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงขณะนี้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉันต้องเข้าใจเลยค่ะกำลังฟังเรื่องสิ่งที่ไม่ใช่เราแต่มีจริงๆลักษณะต่างๆเพราะฉันธรรมะถ้ากล่าวกว้างๆนะคะตามที่ถามเนี่ยก็มีสองอย่างคือธรรมะฝ่ายดีและธรรมะฝ่ายไม่ดีธรรมะฝ่ายไม่ดีนี่ก็ถ้าไม่บอกก็คงไม่รู้นะคะโดยละเอียดว่าอะไรบ้างแต่ว่าความไม่รู้มีแน่ๆจึงฟังแล้วก็ยังไม่รู้จนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นขณะที่เข้าใจเริ่มรู้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ความไม่รู้เพราะฉะนั้นสองอย่างนี้ก็ต่างกันละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่รู้เนี่ยจะสามารถเข้าใจถูกต้องในลักษณะของสภาพธรรมะได้ไหมไม่ได้แต่ความค่อยๆรู้ขึ้นทีละเล็กทีละน้อยสามารถรู้ความจริงได้เพราะฉะนั้นอะไรเป็นบารมีระหว่างความรู้กับความไม่รู้เนี่ยค่ะไม่ใช่ไปตามตัวหนังสือนะคะ แต่ต้องเป็นความเข้าใจที่ฟังแล้วก็มีความเข้าใจมั่นคงว่าความเข้าใจถูกเนี่ยมีแต่ต้องอาศัยการฟังและไตร่ตรองความไม่รู้ก่อนฟังเนี่ยไม่รู้จริงๆค่ะว่าขณะนี้ไม่ใช่เราเลยนะคะเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละขณะซึ่งเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยไม่ลืมนะคะที่จะรู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้ฟังต่อไปอีกฟังต่อไปอีกไม่ว่าจะกล่าวถึงเรื่องอะไรก็คือกล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีจริงในขณะนี้ให้เข้าใจเพราะฉะนั้นขณะนี้เป็นธรรมะเนี่ยเข้าใจมั่นคงหรือยัง
1: อย่างครับ
0: ค่ะเนี่ยค่ะก็คือคำตอบเพราะฉะนั้นมีทางที่จะเข้าใจได้คือเริ่มจากการที่ไม่ลืมว่าขณะเนี้ยที่เคยเห็นบ้างเคยได้ยินบ้างเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะแต่เมื่อไหร่ล่ะคะที่จะจำได้อย่างนี้แม้แต่ฟังเรื่องพระสูตรกี่พระสูตรก็ตามเรื่องบุญญากริยาเรื่องอะไรก็ตามนะคะเพียงแต่จะเข้าใจว่าเป็นธรรมะยังไม่ไปถึงธรรมะที่เป็นบุญธรรมะที่ไม่ใช่บุญยังไม่ถึงเพียงแต่จะเริ่มมีความมั่นคงว่าขณะนี้เป็นธรรมะก็ต้องอาศัยการฟังจึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าอีกไกลไหมกว่าจะเข้าใจสิ่งที่เราพูดถึงเช่นบุญหรือว่าบารมีใช่ไหมคะก็ต้องมีความเข้าใจขึ้นว่าไม่ใช่เราก่อนด้วยเหตุนี้นะคะถ้ารู้ว่าการฟังธรรมะเพื่อรู้ความจริงว่าไม่ใช่เรานั่นก็จะเป็นหนทางที่จะทำให้เข้าใจแม้บารมีก็ไม่ใช่เราและก็ต้องเป็นธรรมะฝ่ายดีไม่ใช่ฝ่ายไม่ดีเพราะฉะนั้นกุศลขณะใดที่ไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเอาแค่ย่อๆ3อย่างนี้นะคะซึ่งขณะใดก็ตามที่อกุศลประเภทใดเกิดก็จะขาดความไม่รู้คือโมหะและโลภะความติดข้องหรือความขุ่นเคืองไม่ได้แล้วแต่ว่าจะเป็นประเภทใดเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะคะอกุศลทั้งหมดไม่เป็นบารมีและไม่เป็นบุญแต่ยากที่จะรู้เพราะยังไม่รู้จักธรรมะรู้จักแต่เรื่องราวกับชื่อ
1: ครับท่านอาจารย์ความเข้าใจนั่นแหละก็จะเป็นบุญแล้วก็เป็นบารมีเกิดขึ้นมาในภายหลัง
0: ความเข้าใจถูกจะค่อยๆเข้าใจถูกต้องขึ้นแม้แต่คำที่ได้ยินว่าบุญขณะนั้นก็รู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่ว่าให้เรียนเรื่องบุญแล้วก็จำได้แต่ก็เป็นเราอยู่นั่นแหละแต่ว่าพอได้ยินคำว่าบุญก็ต้องรู้ว่าไม่ใช่เราค่ะเป็นธรรมะที่เป็นฝ่ายกุศลธรรมและถึงจะเข้าใจขึ้นไม่ว่าจะขณะที่มีการให้ขณะนั้นปกติไม่รู้เลยว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่บารมีเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีความเห็นถูกเนี่ยค่ะกว่าจะเป็นการที่สะสมไปจนกระทั่งรู้ความจริงของสภาพธรรมะได้นะคะก็ต้องรู้ว่าถ้ากุศลจิตไม่เกิดมาเก็บอกุศลเยอะไหมคะเก็บไปเยอะไหมคะ
1: เก็บไปเยอะนานแล้วก็นานแล้วด้วยครับท่าน
0: เกิดมาเก็บอกุศลคิดดูสิคะแล้วยังไงก็ต้องหนักด้วยอกุศลต่อไปอีกจนกว่าจะได้ฟังธรรมะแล้วก็เข้าใจด้วยนะคะไม่ใช่ฟังเพียงชื่อเพียงเรื่องได้ยินคำว่าธรรมะก็ตอบได้แต่ว่ายังไม่ถึงการที่จะเข้าใจธรรมะที่มีจริงๆว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงเพราะความลึกซึ้งไม่ใช่ให้ใครไปปฏิบัติโดยที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจอะไรเลยแล้วไม่ฟังพระพุทธพจน์ให้เข้าใจผู้นั้นก็จะไม่มีวันที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเพราะไม่รู้จักคำที่ได้ยินได้ฟังว่าเป็นคำของใครขณะใดที่เข้าใจนะคะก็เก็บความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยขณะใดที่กุศลประเภทไหนเกิดก็เก็บกุศลประเภทนั้นๆไม่ใช่เกิดมาเก็บอกุศล
2: ครับกราบเรียนท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับก็ขออนุญาตสนทนากับท่านอาจารย์เพิ่มเติมจากที่ได้ฟังเมื่อสักครู่นี้ครับท่านอาจารย์ครับที่ท่านอาจารย์ได้สนทนากับคุณชนในเรื่องของความละเอียดของความเป็นจริงของธรรมะซึ่งก็ต้องตั้งต้นที่ว่าเป็นธรรมะท่านอาจารย์ครับก็เป็นเรื่องที่จะเข้าใจยากมากเลยว่าที่เป็นการตั้งต้นที่ว่าเป็นธรรมะและก็ได้ยินที่ท่านอาจารย์ได้สนทนากับคุณชนว่าไม่ใช่ไปตามตัวหนังสือท่านอาจารย์ครับในการฟังในการศึกษาพระธรรมก็จะได้ยินคำได้ยินพยัญชนะต่างๆมากมายที่จะกล่าวถึงว่าไม่ใช่ไปตามตัวหนังสือกับการที่ได้ยินคำไหนก็ให้มีความเข้าใจในคำนั้นอย่างมั่นคงครับจะมีความละเอียดแตกต่างกันอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะเข้าใจคำทุกคนฟังและรู้ได้ยินเสียงและก็รู้ในภาษานั้นเพราะทุก เสียงนะคะเป็นไปตามความหมายในภาษาหนึ่งภาษาหนึ่งแต่ว่าเข้าใจธรรมะหรือเปล่าแม้แต่ฟังเนี่ยเข้าใจไหมว่าขณะนั้นกล่าวถึงธรรมะพอพูดถึงบุญก็คือธรรมะพูดถึงทานก็เป็นธรรมะพูดถึงศีลก็เป็นธรรมะพูดถึงการอบรมเจริญปัญญาก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นได้ยินคำว่าธรรมะก็ต้องรู้ว่ากำลังฟังธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะไม่ใช่เพียงแค่อ่านออกไม่ใช่ได้ยินเสียงไม่ใช่ว่าจำได้ว่าหมายความว่าอะไรมีเท่าไหร่แต่ว่าไม่ได้เข้าใจเลยนะคะกว่าจะสามารถรู้ว่ากำลังฟังธรรมะทุกเรื่องทุกคำเป็นธรรมะทั้งหมดส่วนใหญ่นะคะแต่ละคำที่ได้ฟังหรือว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราเคยพิจารณาให้เข้าใจหรือเปล่าแม้แต่คำว่าทำบุญใช้กันมากเลยใช่ไหมคะไม่มีใครพูดว่าเข้าใจบุญคำนี้ไม่เคยได้ยินใช่ไหมคะมีแต่ทำบุญทำบุญทำบุญแล้วบุญคืออะไรคนทำรู้หรือเปล่าเข้าใจหรือเปล่าว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ใครแต่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเรื่องของการฟังธรรมะเนี่ยต้องเป็นเรื่องตรงจริงๆทุกคำนะคะแม้แต่คำที่ใช้เนี่ยค่ะก็แสดงเห็นถึงความเข้าใจว่ารู้ว่าเป็นบุญหรือว่าทำบุญและส่วนใหญ่นะคะอยากทำบุญไม่ได้ต้องการที่จะเข้าใจบุญเพราะฉะนั้นเป็นยังไงอะคะก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆคือว่าไม่มีการที่จะเข้าใจอะไรในชีวิตที่เป็นปกติที่ทำด้วยความไม่รู้นะคะเพราะไม่ได้ฟังพระธรรมแล้วไม่เห็นคุณค่าของการที่จะมีปัญญาความเห็นที่ถูกต้องในสิ่งที่มีจริงๆนะคะตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติเป็นธรรมะทั้งหมดและก็มีการเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยบังคับบัญชาไม่ได้เลยทั้งที่ความจริงเป็นอย่างนี้นะคะก็ไม่มีการที่จะได้ยินได้ฟังให้เข้าใจจริงๆเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจตรงนะคะธรรมะเป็นธรรมะจนกว่าจะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรก็ตามให้มีความรู้ความเข้าใจว่าเพื่อเข้าใจเพื่อเข้าใจหมายความว่าไม่ใช่เพื่อเราเป็นบุญนะคะแต่เพื่อเข้าใจว่าไม่มีเรา
3: ท่านอาจารย์คะเพื่อความเข้าใจในที่นี้เนี่ยดิฉันจะอ่านข้อความที่ท่านให้ความหมายของคำว่าบุญนะคะบุญในที่นี้คือกุศลธรรมกุศลทั้งหลาย
0: แค่นี้ก่อนนะคะเราคิดหรือเปล่าคะบุญคือกุศลธรรมผ่านไปเลยลืมว่าไม่ใช่เรานะคะบุญคือกุศลธรรมหมายความว่าสิ่งที่มีจริงที่เป็นธรรมะฝ่ายดีค่อยๆเน้นไปถึงการที่จะรู้ว่าไม่มีเราเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยข้ามไม่ได้เลยต้องเข้าใจจริงๆตอนนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะบุญไม่ใช่เราแต่เป็นกุศลธรรม
3: กุศลธรรมทั้งหลายที่ให้เกิดผลในภพที่ควรบูชา
0: ค่ะถ้าเป็นสิ่งที่ดีเป็นเหตุจะทำหรือนำมาซึ่งผลที่ไม่ดีไม่ได้เลยแม้แต่การเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะเป็นผลของบุญไม่ใช่ใครนะคะแต่เป็นธรรมะฝ่ายดีซึ่งได้กระทำดีเป็นเหตุทำให้มีจิตซึ่งเป็นผลของเหตุนั้นทำกิจเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกนี้ไม่มีใครพามาใช่ไหมคะใครหนอพามาสู่โลกนี้โลกนี้เป็นยังไงก็ยังไม่รู้เลยโลกมีตั้งหลายโลกโลกมนุษย์โลกสวรรค์โลกพรหมรูปพรหมอรูปพรหมอบายภูมิโลกนรกมีหมดเลยแต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยให้ทราบว่านะคะสุขติภูมิคือมนุษย์และสวรรค์ซึ่งเป็นไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะยังไม่สามารถที่จะละความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้จึงไม่สามารถที่จะไปสู่โลกอื่นซึ่งเป็นรูปพรหมโลกนะคะและอรูปพรหมโลกนี่ก็ตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นกุศลที่ทำให้เกิดไม่ใช่เรานะคะธรรมะธรรมกิจปฏิสนธิเป็นผลของกรรมที่ได้ทำแล้วในระดับของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็นำมาสู่สุขติภูมิขั้นนี
3: ้ต่อไปนะคะว่าหรือชำระสันดานของตน
0: ค่ะเมื่อเป็นปัญญาไม่ใช่ขั้นทานขั้นศีลนะคะจึงสามารถที่จะมีความเห็นถูกเข้าใจถูกเพื่อละการที่เคยเห็นผิดและไม่รู้มานานเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามในโลกนี้เราก็เห็นนะคะทำกุศลหลายอย่างแต่ไม่ได้เข้าใจธรรมะเลย พราะฉะนั้นขณะนั้นก็เป็นเขานั่นเองที่เขายึดถือว่าเป็นเขาที่กำลังทำกุศลเพราะฉะนั้นไม่ได้ขัดกล่าวความไม่รู้และการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนแต่ว่านำไปสู่สุขติภูมิได้นะคะเกิดมาก็ไม่มีปัญญาไม่เห็นประโยชน์ของการที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกในสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายไม่รู้มายังไงก็ไม่รู้มาอย่างนั้นเหมือนกับมืดมาก็มืดต่อไปมีอกุศลมาแล้วตั้งมากก็ยังเพิ่มเติมเก็บอกุศลไปเรื่อย
3: ท่านอาจารย์คะดูเหมือนว่าถ้าผู้ที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนจริงๆก็ชวนกันทำความดีที่จะได้บุญได้ภพภูมิที่ดีแต่พอมาอ่านในยะต่อไปเนี่ยที่ท่านใช้คำว่าชำระสันดานของตนก็จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นคำสอนในพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ไม่ใช่จุดประสงค์ที่จะให้เราได้ผลของบุญที่จะนำเกิดอย่างเดียวแต่ต้องเป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลส
0: เพราะเหตุว่าขณะนั้นเป็นความติดข้องถ้าเราต้องการผลของบุญที่จะเกิดในภูมิที่ดีได้รับสิ่งที่ดีนะคะก็ไม่พ้นความติดข้องไม่ได้ชำระจิตให้พ้นจากความติดข้องด้วยเหตุนี้พระธรรมจริงๆนะคะละเอียดที่จะสามารถขัดเกลาจิตใจซึ่งเต็มไปด้วยกิเลสคือความไม่รู้และความติดข้องเพราะว่าตราบใดที่ไม่รู้และติดข้องนะคะก็จะต้องเป็นอย่างนี้แหละเป็นยังไงคะอย่างนี้แหละเกิดดับไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจากคนนี้สู่คนนั้นสุขทุกข์ตามเหตุตามปัจจัยและใครจะรับประกันเพราะเหตุว่าความไม่รู้ทำให้อกุศลเกิดและอกุศลกรรมที่ได้ทำแล้วก็จะนำมาซึ่งผลที่ไม่ดี
3: ดูเหมือนว่าผู้ที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมโดยละเอียดเนี่ยจะชักชวนกันทำทานอกุศลหรือว่ารักษาศีลก็ท่านอาจารย
0: ์ชักชวนกันเข้าใจหรือเปล่าไม่มีเลยชักชวนทำทานแต่ว่าชักชวนให้เข้าใจความจริงหรือเปล่าทำทานทานนะคือการให้นะคะไม่ต้องเข้าใจธรรมะก็มีการให้ตามอุปนิสัยที่สะสมมาไม่ได้ชำระขัดเกลาความไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสได้ฟังพระธรรมได้เข้าใจพระธรรมนะคะก็รู้ว่าแม้ขณะให้ก็ไม่ได้หวังผลค่ะจึงจะเป็นการชำระจิตซึ่งติดข้องในผลของทานและในทานเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาคำสอนจากการที่ตรัสรู้เท่านั้นนะคะที่สามารถที่จะทำให้ลดคลายกิเลสความไม่รู้จนกระทั่งสามารถที่จะไม่มีกิเลสได
3: ้ซึ่งแม้แต่ข้อความที่ท่านยกตัวอย่างมาท่านอาจารย์คะการให้ทานเนี่ยโดยเฉพาะให้ข้าวและน้ำเนี่ยเป็นทานก็ได้เป็นศีลก็ได้แล้วก็เป็นภาวนาก็ได้ดิฉันจะอ่านแล้วให้ท่านอาจารย์ช่วยพิจารณาแล้วให้ความเข้าใจนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่แล้วก็ไม่เห็นประโยชน์ของการที่จะรู้ธรรมะที่มีจริงที่ปรากฏค่ะในเวลาที่ผู้ให้ข้าวเป็นต้นให้ทานโดยคิดว่าเราจะให้ข้าวและน้ำเป็นต้นก็ดีโดยระลึกถึงทานบารมีก็ดีบุญญากิริยาวัตถุเป็นทานามัยค
0: ่ะค่ะแค่นี้ค่ะเคยให้ใช่ไหมคะคิดอย่างนี้หรือเปล่าหรือเพียงให้ทุกครั้งที่ให้เนี่ยคิดยังไงถ้าไม่รู้จักบารมีจะคิดเหรอคะว่าเป็นการสละความติดข้องความยินดีแม้ในสิ่งที่ให้และในผลที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่เป็นอย่างนี้นะคะก็คือว่าทานนั้นก็ไม่ใช่บารมีแน่นอนเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่คุณกุลวิไลกล่าวถึงในตอนต้นนะคะไม่กี่คำแต่ก็เหมือนข้อความที่ได้ทรงแสดงไว้โดยละเอียดทั้งในพระไตรปิฎกและในอรรถกถาคือต้องเป็นผู้ที่เข้าใจจริงๆในเรื่องของการให้เนี่ยเป็นทานก็ได้เป็นศีลก็ได้เป็นภาวนาก็ได้แต่ต้องตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่สำหรับทุกคนนะคะสำหรับทานเป็นเพียงทานสำหรับผู้ที่เพียงให้เพราะว่ามีการให้เสมอเลยนะคะให้ดอกไม้บ้างให้อะไรบ้างก็แล้วแต่ให้ยารักษาโรคให้อะไรก็เป็นเรื่องของการให้โดยไม่ได้เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นขณะนั้นทานไม่ใช่ภาวนาเพราะเหตุว่าไม่มีปัญญาที่จะสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกที่เป็นวิปัสสนาภาวนาแต่ทานเป็นศีลเพราะเหตุใดคะเพราะเหตุว่าขณะใดก็ตามที่จิตไม่มีอกุศลเจตสิกใดๆเกิดร่วมด้วยไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีมานะไม่มีริษยาไม่มีกิเลสใดๆเกิดขณะนั้นนะคะขณะนั้นจิตสงบจากอกุศล พราะฉะนั้นความเป็นปกติที่กล่าวถึงว่าอกุศลศีลคืออกุศลจิตเกิดก่อนที่จะเป็นกุศลนี่ค่ะอกุศลจิตทางนั้นเลยเมื่อจิตเป็นอกุศลกายก็เป็นอกุศลวาจาก็เป็นอกุศลต้องถามใครไหมถ้ามีความเข้าใจในเรื่องนี้นะคะให้รู้ว่าแม้พูดเวลาที่กุศลจิตไม่เกิดพูดเพราะอกุศลจิตแม้แต่การให้เกิดแล้วเพราะกุศลแต่ขณะนั้นก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจะเป็นภาวนาไม่ได้เลยนะคะแต่ขณะใดก็ตามที่จิตไม่มีอกุศลและเจตสิกเกิดร่วมด้วยขณะนั้นเป็นกุศลและศีลแล้วแต่ว่าขณะนั้นนะคะจะเป็นไปในเรื่องของทานการให้หรือเป็นไปในเรื่องการช่วยเหลือบุคคลอื่นหรือเป็นไปในเรื่องของการประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรอ่อนน้อมเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าพื้นของจิตเนี่ยค่ะปกติก็คืออกุศลศีลกุศลศีลและอัพยากตะศีลซึ่งอัพยากตะศีลคือศีลที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลแล้วใครล่ะคะจะมีศีลซึ่งไม่ใช่กุศลและอกุศลตราบใดที่ยังมีกิเลสก็ต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดนะคะคือเป็นอกุศลศีลหรือว่าเป็นกุศลศีลเพราะฉะนั้นปกติเป็นกุศลศีลแต่มีวัตถุที่จะให้ขณะนั้นก็เป็นทานมีการที่จะช่วยเหลือคนอื่นนะคะขณะนั้นก็เป็นศีลและขณะใดก็ตามนะคะที่รู้ว่าเป็นการอบรมจิตเพราะว่าจิตเนี่ยค่ะมากด้วยอกุศลหลับตาแล้วประมาณไม่ได้เลยว่าแค่ไหนลืมตาก็ไม่เห็นอีกนะคะแสดงถึงอกุศลที่ได้สะสมมาเนี่ยค่ะประมาณไม่ได้เลยและกุศลที่เกิดขึ้นเพียงเล็กๆน้อยๆในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยถ้าไม่เกิดขึ้นสะสมอบรมก็จะไม่เป็นการที่จะเป็นภาวนาเพราะเหตุว่าไม่เห็นโทษของอกุศลและไม่เห็นประโยชน์ของกุศลและถ้าเป็นวิปัสสนาภาวนาผู้นั้นต้องรู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราค่ะมีใครบ้างที่กำลังให้อะไรแล้วรู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นทั้งหมดนะคะเพื่อเข้าใจว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นแต่เพียงเรื่องของกุศลเป็นบุญญากริยาวัตถุเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ทั้งหมดเนี่ยค่ะเพื่อให้รู้ความจริงว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เรา
4: หมู่นิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิคุณพิเนธคุณนัชชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจิรัตแก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 นถึง 22:00 นอุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรจน์โคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่984ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่19เมษายนพุทธศักราช2558
1: ปกติแล้วเนี่ยการที่จิตจะเป็นกุศลก็คือต้องอยู่ในทานศีลภาวนา
0: ไม่ใช่อยู่ในทานศีลภาวนาถ้าอยู่ในทานศีลภาวนาเป็นเรื่องราวค่ะ
1: เป็นเรื่องราวใช่ครับ
0: แต่ให้ทราบว่าจิตเกิดระดับและก็ไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชานะคะจิตเกิดดับสืบต่อตามลำดับซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปอยู่ที่ไหนขณะใดเกิดขึ้นเป็นกุศลก็เป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เรา
1: ก็เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นนะฮะในพระสูตรเมื่อวานนี้ก็มีข้อความตอนหนึ่งการให้ทานเนี่ยก็จะมีชีวิตที่ดีเป็นกำไร
0: ถูกต้องไหมคะไม่ใช่ไปบังคับบัญชาไม่ได้ไปบอกไม่ได้ไปสั่งนะคะเหตุอย่างไรก็นำมาซึ่งผลอย่างนั้นถ้าเหตุดีผลต้องดีใช่ไหมคะเป็นการแสดงความจริงให้เข้าใจถูกต้องแต่ไม่ใช่เพื่อให้อยากด้วยความเป็นเราแต่เพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่าไม่มีใครที่จะไปบันดาลสิ่งดีๆในชีวิตที่เกิดขึ้นได้เพราะเป็นธรรมะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเมื่อปัญญาเห็นโทษของอกุศลก็ละอกุศลและก็เจริญกุศลขึ้น
1: ใช่ครับท่านอาจารย์ถ้าไม่ได้ฟังท่านอาจารย์ก็จะไม่เข้าใจตรงนี้นะฮะเพราะว่าเราก็ถูกสอนมาว่าให้ทำทาน
0: แต่ไม่เคยให้เข้าใจธรรมะ
1: ใช่ไม่เคยเข้าใจธรรมะเพราะว่าไม่ได้ฟังอาจารย์ก็จะไม่รู้จักธรรมะแล้วก็พบผลของทานเนี่ยเมื่อให้ผลแล้วเนี่ยก็จะมีชีวิตที่ดี
0: ก็พูดถูกแต่ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราน
1: ั่นน่ะสิครับ
0: เพราะฉะนั้นจึงต้องฟังพระธรรมไงคะ
1: ใช่ครับ
0: ถึงแล้วพระธรรมทั้งหมดเป็นไปเพื่อการละสอดคล้องกันไหมคะเพราะไม่รู้จึงติดข้องในสิ่งซึ่งเกิดดับดับแล้วยังติดข้องคิดดูก็แล้วกันถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงจะไม่รู้เลยค่ะติดข้องในสิ่งที่ไม่มีเพราะดับแล้วไม่เหลือเลยตลอดเวลาไม่มีทางอื่นเลยใช่ไหมคะจะไปนั่งทำอะไรท่องอะไรเดินยังไงก็ไม่สามารถที่จะทำให้เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งนะคะแล้วก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเข้าใจนี่แหละค่ะเป็นปัญญาเป็นความเห็นถูกที่ถ้าไม่มีแล้วนะคะอะไรอะไรก็ละกิเลสไม่ได้ไม่ว่าโดยวิธีละโดยวิธีไหนทั้งหมดคือวิธีไม่รู
1: ้ครับกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อีกครั้งครับ
5: ฟังดูแล้วก็เหมือนกับง่ายเลยครับเพียงแค่คำว่าบุญตรงตามที่คิดหรือเปล่านะครับที่เราเข้าใจการเข้าบุญนี่คืออะไรแม้แต่ขั้นทานขั้นศีลถ้าไม่มีการศึกษาก็ยังไม่รู้จักเลยว่าจริงๆแล้วเป็นทานเป็นศีลอย่างไรด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับก็เข้าใจว่าเป็นบุญแล้วนะครับขณะนั้นก็ไม่รู้ความจริงเพราะนั้นการที่จะเป็นการชำระสันดานให้ถึงกับเป็นความหมดจดจริงๆนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีการฟังเลยแล้วจะคิดว่าเป็นการขัดเกลาสันดานนะครับก็เป็นการกระทำบุญที่ไม่รู้ความจริงนะครับเพราะนั้นก็ไม่ได้เป็นการชำระสันดานในขณะที่เป็นอกุศลที่คิดว่าเข้าใจแต่ว่าขณะที่เป็นกุศลก็ค่อยๆชำระไปแต่ละขั้น
0: ชีวิตประจำวันอาจจะไม่เคยสังเกตนะคะว่ามีความรู้ความเข้าใจธรรมะมากน้อยแค่ไหนจะทำบุญดูเหมือนไม่ผิดใช่ไหมคะจะทำบุญแต่เป็นเรากับขณะที่เป็นกุศลทำแล้วค่ะแล้วก็รู้ด้วยว่าไม่ใช่เราต่างกันไหมคะไม่ต้องไปคิดว่าจะทำแต่ทำแล้วในสิ่งที่ดีขณะนั้นก็คือเป็นกุศลไม่มีใครไปทำกุศลแต่ว่าจิตเกิดขึ้นเป็นกุศลเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยละเอียดมากนะคะแล้วก็แสดงถึงความเข้าใจมากน้อยต่างกันเป็นบุญเนี่ยเราบอกได้ใช่ไหมคะเวลาที่ใครทำสิ่งที่ดีเราบอกว่าเป็นบุญค่ะคือเป็นสิ่งที่ดีเป็นกุศลแต่ว่าจะทำบุญขณะนั้นด้วยความเป็นเราหรือเปล่าไม่สังเกตอาจจะไม่รู้ใช่ไหมคะบอกว่าไม่ได้เป็นเราเพราะฟังมาว่าเป็นธรรมะแต่จริงๆขณะนั้นน่ะเป็นเราหรือเปล่ากับการที่รู้จริงๆว่าขณะนั้นเป็นกุศลธรรมเป็นธรรมะฝ่ายดี
3: ท่านอาจารย์คะถ้าไม่รู้ลักษณะของธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงบอกไม่ได้นะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะใช้คำพูดแทนที่เขาจะสื่อสาร
0: แต่ลองคิดดูนะคะจะจัดดอกไม้บูชาพระไม่เห็นพูดว่าจะทำบุญเลยจะทำบุญจัดดอกไม้บูชาพระพูดหรือเปล่าหรือว่าจะจัดดอกไม้เนี่ยก็แสดงอยู่แล้วถึงเจตนาที่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นขณะนั้นเป็นกุศลแต่ว่าไม่ได้ไปคิดถึงว่าทำบุญใช่ไหมคะแต่ถ้าคิดถึงทำบุญขณะนั้นนะคะเป็นบุญหรือว่าไม่ใช่บุญทำบุญเป็นเราทำแต่จัดดอกไม้บูชาพระบรมสารีริกธาตุหรือว่าทำสิ่งที่ดีนะคะปรุงอาหารถวายพระภิกษุหรือว่าผู้ที่ฟังธรรมะหรืออะไรอย่างนี้ทำแล้วไม่ต้องคิดว่าเราจะทำบุญใช่ไหมคะแต่พอคิดว่าจะทำบุญเนี่ยเป็นเราหรือเปล่า
3: คำพูดส่องให้ถึงความเป็นตัวตนเลยค่ะท่านอาจารย์เพราะว่าท่านอาจารย์ย้ำอยู่เรื่อยเลยว่าศึกษาด้วยความเป็นเราทั้งที่เป็นธรรมะทั้งหมด
0: ค่ะละเอียดมากนะคะแม้แต่คำเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่าเวลาที่เราไม่ได้พูดว่าเราทำบุญแต่เป็นบุญแล้วขณะที่ฟังธรรมะใช่ไหมคะเราต้องบอกว่าทำบุญฟังธรรมะหรือเปล่าถ้ามีความเข้าใจนะคะฟังธรรมะเพื่อเข้าใจเป็นบุญแล้วค่ะ
3: บางคนก็ทำบุญแล้วก็จะหวังผลของบุญ
0: ก่อนก็อยากแล้วให้แล้วก็อยากต่อแล้วบุญอยู่ตรงไหน
2: พระธรรมที่พระเจ้าตรัสอย่างเช่นที่กล่าวถึงว่าผู้ทำบุญย่อมบันเทิงทั้งในโลกนี้แล้วก็ในโลกหน้าอย่างนี้ครับท่านอาจารย์ครับที่จะให้เข้าใจในความเป็นจริงคืออย่างไรครับ
0: ค่ะไม่ลืมว่าเป็นธรรมะไม่ว่าจะเป็นในพระสูตรหรือในพระวินัยทั้งหมดนะคะมากมายก็คือสภาพของจิตจริงๆซึ่งประกอบด้วยเจตสิกนั้นๆและก็แล้วแต่ว่าจะมีความเห็นความเข้าใจมากน้อยประการใดอย่างบุญยะกิริยาเนี่ยค่ะแปลว่าอะไรคะการกระทำของบุญหรือเปล่าไม่ใช่การกระทำของเรา
2: ใช่ครับเพราะว่าต้องสำเร็จด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างด้วยท่านอาจารย์ครับ
0: บุญยะกิริยาชัดเจนกิริยาของบุญไม่ใช่ของเรา
6: ท่านอาจารย์ครับถ้าอกุศลเกิดเช่นติดข้องอาหารอร่อยเนี่ยก็จะติดข้องในอาหารอร่อยเหมือนกับก็ไปเก็บอกุศลเพ
0: ิ่
6: ม
0: แน่นอนค่ะสะสมแล้วเก็บแล้วไม่มีใครไปทำหน้าที่เก็บเองเก็บแล้วดับแล้วก็เก็บไว้ในจิตดับแล้วก็เก็บไว้ในจิตเอาออกไปไม่ได้เลยมากมายมหาศาล
6: กราบเรียนท่านอาจารย์แล้วจริงๆถ้ารับทั้งกุศลบาปและกุศลบาปเนี่ยถ้าจะไม่ให้เก็บอกุศลเพิ่มเนี่ยยัง
0: ทำได้ไหมทำได้ไหมหาวิธีละหรือว่าเข้าใจธรรมะหนทางเดียว
6: ความเข้าใจนี้เขาจะ
0: สะสมไปที่จะเข้าใจถูกค่ะเป็นกิจของกุศลและจิตเป็นกิจของปัญญาไม่ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจะไม่ทรงแสดงกิจของสภาพธรรมะทุกเจตสิกมีกิจอะไร
6: เจตสิกเขาก็มีกิจ
0: เพื่อให้เห็นว่าไม่ใช่เราไงคะทั้งหมดที่ศึกษาไปจิตมีลักษณะอย่างไรมีกิจอย่างไรมีเหตุใกล้อย่างไรมีอาการปรากฏอย่างไรทั้งหมดเลยค่ะเพื่อให้รู้ว่าไม่ใช่เราอย่าลืมจุดประสงค์ว่าฟังธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะทั้งหมดไม่ว่าทุกคำไม่ว่าในพระวินัยในพระสูตรในพระอภิธรรมเป็นธรรมะทั้งหมดค่ะอย่างพระวินัยเลยนะคะมีโทษของการประพฤติผิดที่ใช้คำว่าอาปัตติหรืออาบัติเนี่ยตามกิเลสมากหรือน้อยตามกิเลสและหนทางที่จะทำให้พ้นจากโทษนั้นก็ตามความเป็นจริงไม่ใช่ตามอาทยาแต่ว่าตามธรรมะแสดงให้เห็นว่านะคะโทษเบาเนี่ยขณะนั้นจิตเป็นอกุศลเล็กน้อยเพราะฉะนั้นโทษหนักขึ้นก็ตามกำลังของอกุศลที่มากขึ้นทุกอย่างทั้งหมดเลยค่ะเป็นธรรมะที่ละเอียดยิ่งแม้แต่การที่จะพ้นจากโทษคืออาบัติก็มีการพ้นจากโทษคืออาบัติต่างๆกันตามความเป็นจริง
6: กราบเรียนท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ความมั่นคงที่ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราแล้วทำอะไรไม่ได้เนี่ยมันเหมือนกับฟังคำถามก็จะทำอะไรยังไงมันยังไงคะ
0: สะสมความเป็นเรามานานเท่าไหร่
6: แสนโกรธกลับมากกว่านั้นมากกว่าแสน
0: แล้วจะให้หมดไปได้ยังไงถ้าไม่ค่อยเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยหนทางเดียวจริง
6: ๆถ้าจะให้เมื่อทราบว่าสะสมมานานแล้วก็ฟังเพียงเล็กน้อย
0: ค่ะก็ยังเป็นเราเยอะมากเห็นขณะนี้ก็เป็นเราเห็นไม่ต้องพูดก็เป็นอย่าลืมนะคะเมื่อทรงตรัสรู้ไม่ทรงน้อมพระทัยที่จะแสดงธรรมะแสดงความลึกซึ้งแค่ไหนไม่ใช่ว่าคนฟังเพิ่งเริ่มฟังแล้วก็หมดกิเลสไปเลยหาวิธีว่าทำยังไงและกิเลสที่สะสมมาในแสนโกรธกับจะหายไปโดยวิธีไม่รู้เลยค่ะไม่รู้ความจริงแล้วก็จะไปหมดกิเลสอย่างนั้นหรือถ้าเทียบกับความไม่รู้ที่สะสมมานานน้อยแค่ไหนคิดดูแล้วจะให้หมดไปหาวิธีต่างๆก็ผิดแล้วค่ะ
7: ท่านอาจารย์ครับธรรมะเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งจริงๆนะครับแม้จะกล่าวถึงจริยาความเป็นไปหรือว่าความประพฤติของวิญญาณคือธรรมะที่รู้แจ้งซึ่งก็ทรงแสดงถึงเรื่องของจิตนะครับว่าวิญญาณจริยาคือความประพฤติเป็นไปของวิญญาณเนี่ยก็จะมีสภาพซึ่งที่มีจิตเกิดขึ้นที่ไม่เป็นไป พร้อมกับความไม่รู้หรือแม้พร้อมกับความรู้คือญาณนะท่านอาจารย์

เรื่องของจิตนะคะว่าวิญญาณจริยาคือความประพฤติเป็นไปของวิญญาณเนี่ยก็จะมีสภาพซึ่งที่มีจิตเกิดขึ้นที่ไม่เป็นไปพร้อมกับความไม่รู้หรือแม้พร้อมกับความรู้คือญาณนะท่านอาจารย์

0: คือความประพฤติเป็นไปของวิญญาณเนี่ยก็จะมีสภาพซึ่งที่มีจิตเกิดขึ้นที่ไม่เป็นไปพร้อมกับความไม่รู้หรือแม้เพราะกับความรู้คือญาณนะท่านอาจารย
1: ์คำที่ได้ยินแล้วได้สงสัยว่าภาษาบาลีอย่างนี้หมายความว่าอะไรคือขณะไหนแต่เดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะไม่มีใครสามารถที่จะไม่ให้เห็นเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วเห็นเพราะเป็นความเป็นไปของธาตุรู้ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องรู้และขณะนี้กำลังรู้ด้วยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็คือศึกษาให้เข้าใจความจริงนะคะของสิ่งซึ่งกำลังมีโดยที่ว่ามีมาแล้วก็ไม่รู้จะมีต่อไปก็ไม่รู้เพราะกำลังมีก็ไม่รู้จนกว่าจะได้ฟังธรรมะคือความจริงว่าทุกคำในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคำที่เราได้ยินได้ฟังแล้วคิดว่าเป็นคำยากเป็นอีกภาษาหนึ่งแต่ทั้งหมดไม่ว่าจะในภาษาไหนนะคะก็กล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นต่อไปนี้พอพูดถึงวิญญาณจริยาสงสัยไหมคะเดี๋ยวนี้ที่เห็นนั่นคือความเป็นไปของธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ให้เป็นอย่างนี้ได้
0: กราบท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงสิ่งที่มีขณะนี้ก็กำลังเป็นไปแต่ที่กล่าวว่าจิตที่เห็นหรือว่าแม้จิตที่เป็นไปที่เป็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสไม่เป็นไปด้วยความไม่รู้หรือไม่เป็นไปด้วยความรู้นี่คือยังไงครับ
1: ค่ะเพราะว่าตามความจริงความละเอียดของธรรมะซึ่งยากที่จะรู้ได้เพราะว่าสภาพธรรมะเนี่ยค่ะเกิดแล้วดับเร็วสุดที่จะประมาณได้นับไม่ได้เลยนะคะว่าขณะนี้ธาตุรู้เกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับไปมากแค่ไหนจนปรากฏเป็นคนมากมายเป็นสิ่งต่างๆเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้แต่ให้ทราบความจริงว่าไม่ใช่เราเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นรู้ตามเหตุตามปัจจัยเช่นขณะนี้ที่เห็นนะคะก็จะต้องมีจักขุประสาทะรูปที่กายที่สามารถจะกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วก็ยังต้องมีกรรมที่ทำให้ธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นในขณะนี้เองหนึ่งขณะจิตค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะก็มีวิญญาณจริยาขณะที่กำลังเห็นก่อนเห็นรู้ไหมว่ามีธาตุรู
2: ้
1: ไม่รู้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็พูดเฉพาะสิ่งที่สามารถจะรู้ได้คือก่อนเห็นมีธาตุรู้แต่ไม่ปรากฏว่าขณะนั้นรู้อะไรเพราะว่าไม่ใช่การเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาไม่ใช่การได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กำลังกระทบสัมผัสเพราะฉะนั้นเกิดมามีสิ่งต่างๆเหล่านี้ปรากฏถ้าไม่กล่าวโดยละเอียดถึงจิตอื่นเฉพาะเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสซึ่งรู้ได้เพราะเหตุว่าจิตอื่นก่อนนั้นก็มีจิตที่เกิดหลังนั้นก็มีนะคะแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีเพราะเหตุว่าขณะนี้มีเห็นมีได้ยินเพราะฉะนั้นวิญญาณจริยาถ้าจะกล่าวถึงนะคะก็ได้แก่อเหตุกะจิตคือจิตที่ไม่ประกอบด้วยเหตุซึ่งศึกษากันมาแล้วนะคะว่าอเหตุกะจิต18มีอะไรบ้างเป็นผลของอกุศลกรรมจึงเป็นอกุศลวิบาก7และก็เป็นผลของกุศลกรรมเป็นกุศลวิบาก8เห็นไหมคะแล้วก็เรียนไปแต่ก็8หรือ7ก็ไม่ได้ปรากฏความต่างเพราะเหตุว่าเกิดมาแล้วไม่รู้เป็นอะไรคะ
0: เป็นอัญญาณจริย
1: าค่ะเห็นไหมคะก็ที่เราพูดถึงไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปคิดถึงคำแปลคำอื่นเลยแต่ว่าทั้งที่มีไม่รู้จักชื่อแต่ว่าพอได้ยินชื่อก็ไม่รู้ว่าก็ชื่อนี้แหละที่หลังจากที่เห็นแล้วก็เป็นความไม่รู้
0: ท่านอาจารย์ครับที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงยกตัวอย่างเรื่องของการเห็นหรือว่าการได้ยินก็มีการเกิดขึ้นด้วยปัจจัยหลายอย่างประการหนึ่งก็คือเรื่องของกรรมครับท่านอาจารย์นั้นบุคคลที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมคำสอนเนี่ยก็รู้ว่าพระองค์ทรงแสดงเรื่องกรรมและผลของกรรมนั้นก็จะกล่าวถึงอย่างเช่นตอนนี้ก็จะมีเรื่องของข่าวที่บุคคลประสบเหตุต่างๆการที่จะให้บุคคลเข้าใจในเรื่องว่าขณะไหนเมื่อไหร่เป็นกรรมหรือว่าขณะไหนเมื่อไหร่เป็นผลของกรรมครับท่านอาจารย
1: ์แค่ธรรมะก็ยังไม่รู้แค่วิญญาณธาตุรู้ซึ่งกำลังเห็นก็ยังไม่รู้

0: เพราะฉะนั้นจะไปรู้ถึงกุศลละจิตกุศลละกรรมซึ่งเป็นเหตุให้เกิดกุศลวิบากก็เป็นเพียงชื่อแต่ว่ามีจริงๆให้เข้าใจว่ามีจริงแล้วก็กล่าวถึงสิ่งซึ่งยังไม่รู้แต่สามารถจะค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะทุกคนได้เคยฟังแล้วว่าทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นธรรมะคำว่าเป็นธรรมะจะเป็นอื่นไม่ได้ต้องเป็นสิ่งที่มีเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่เราแค่นี้ค่ะธรรมะเป็นอนัตตาธรรมะไม่ใช่อัตตาไม่ใช่เราแต่ก็ยังไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าทุกคำที่ได้ยินมาแล้วทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่สามารถจะค่อยๆเข้าใจขึ้นเพื่อจะได้ถึงการรู้แจ้งสภาพธรรมะตรงตามที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนชื่อและคิดว่าเมื่อไหร่จะรู้จักสภาพธรรมะนั้นนะคะก็คือว่าเป็นตัวตนที่รอและหวังว่าเมื่อไหร่ไม่เหมือนกับฟังแล้วก็รู้ว่าเข้าใจขึ้นจากสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยแล้วก็เข้าใจเนี่ยน้อยสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญปัญญาเนี่ยต้องอีกนานสักแค่ไหนที่จะเป็นผู้ที่ตรงเพราะฉะนั้นการฟังก็ฟังเพื่อเข้าใจค่อยๆเข้าใจขึ้นแต่ว่าก็รู้ได้จากการที่ได้ฟังนะคะว่าขณะเนี้ยเห็นเกิดแล้วแล้วก็สิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็มีทั้งสิ่งที่น่าพอใจหรือสิ่งที่ไม่น่าพอใจแล้วแต่ว่าขณะนั้นเห็นอะไรเห็นงูน่ารักไหมคะค่ะน่าพอใจไหมคะตุ๊กแกค่ะเห็นแล้วก็ทุกคนก็สั่นหัวเลยนะคะว่าไม่น่ารักและขณะนั้นนะคะจะเป็นผลของกรรมอะไรที่ทำให้เห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะรู้ผลของกรรมได้นะคะจากสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเพราะเลือกไม่ได้คนหนึ่งก็นอนหลับสนิทนะคะอีกคนหนึ่งยังไม่หลับฟ้าร้องเลือกไม่ได้เลยคนหลับไม่รู้เรื่องนะคะเสียงดังน่ากลัวแต่ว่าคนที่ไม่หลับทำไมไม่หลับไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทุกขณะจิตทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพที่รู้หรือว่าสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยทั้งหมดเกิดเพราะเหตุปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดสิ่งนั้นก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นลองคิดดูนะคะเราอยู่ในโลกของมีสิ่งต่างๆมากมายแต่ไม่เคยเข้าใจแต่ละหนึ่งว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยจะเกิดได้เพราะปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยแล้วจะเกิดไม่ได้เลยทั้งสิ้นเมื่อวานนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์วันนี้ก็จะเป็นสุขหรือทุกข์หรือเฉยๆไปเรื่อยๆทั้งวันตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เริ่มเข้าใจวิบากได้แก่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้นรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเลือกไม่ได้เลยไม่ว่าวาระไหนขณะไหนที่ไหนมีสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นสิ่งที่น่าพอใจเมื่อไหร่ขณะนั้นดีใจใช่ไหมคะแต่รู้ไหมว่าเป็นผลของกรรมดีที่ได้กระทำแล้วจึงเป็นปัจจัยให้เห็นสิ่งที่น่าพอใจแค่เห็นขณะเดียวเห็นจริงๆเนี่ยนะคะจิตที่เกิดขึ้นทำกิจเห็นคือทัศนกิจไม่ทำกิจอื่นเลยเนี่ยมีเพียงหนึ่งขณะจิตแล้วดับเร็วแค่ไหนแต่ว่ากิเลสที่สะสมมาทั้งหมดความไม่รู้ในสิ่งที่ปรากฏเกิดสืบต่อทันทีเพราะฉะนั้นชีวิตก็มีส่วนใหญ่ๆสองส่วนนะคะคือส่วนที่เป็นวิบากคือผลของกรรมตั้งแต่ขณะแรกที่เกิดแล้วก็ดำรงภพชาติยังไม่จากโลกนี้ไปแต่ก่อนที่จะจากไปเนี่ยค่ะก็มีเห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างพวกนี้นะคะเป็นผลของกรรมซึ่งเลือกไม่ได้แต่กิเลสกุศลและอกุศลที่สะสมมาแล้วไม่ได้หายไปไหนเลยค่ะอยู่ในจิตพร้อมที่จะเกิดเมื่อไหร่เมื่อเห็นเมื่อได้ยินเมื่อได้กลิ่นเมื่อลิ้มรสเมื่อรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเมื่อคิดนึกเพราะฉะนั้นถ้าแบ่งชีวิตออกเป็นส่วนใหญ่ๆสองส่วนนะคะคือผลของกรรมส่วนหนึ่งแล้วก็กิเลสกุศลและอกุศลที่สะสมมาอีกส่วนหนึ่งจนกว่ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นดับกิเลสหมดนะคะ ็จะมีแต่เพียงผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วกุศลก็ไม่มีอกุศลก็ไม่มีเพราะเหตุว่ารู้ความจริงจนกระทั่งไม่มีสภาพธรรมะซึ่งเป็นเหตุที่จะให้เกิดผลเพราะเหตุว่ากรรมเป็นเหตุวิบากเป็นผลเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีกิเลสก็ไม่มีกรรมเมื่อไม่มีกรรมก็ไม่มีผลของกรรมหลังจากที่จิตขณะสุดท้ายของชาตินั้นเกิดขึ้นและดับไปเป็นความสงบอย่างยิ่งนะคะไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินยังอยากเห็นไหมคะ
1: อาจารย์ครับนั้นความที่จะเริ่มเข้าใจในเรื่องกรรมในผลของกรรมก็คือเข้าใจสิ่งที่มีจริงขณะนี้เองใช่ไหมท่านอาจารย์ที่จะกล่าวถึงว่าเป็นกรรมและผลของกรรม
0: ศึกษาธรรมะก็คือเข้าใจสิ่งที่กำลังมีไม่ฉะนั้นแล้ววันไหนจะเข้าใจสิ่งที่กำลังมี
1: เพราะว่าสิ่งนี้เกิดแล้วมีแล้วด้วยเหตุปัจจัยนะครับการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการถูกต้องกระทบสัมผัสเป็นจิตซึ่งเกิดขึ้นโดยความเป็นผลของกรรม
2: กับเรียนท่านอาจารย์ครับในเรื่องของจริยาซึ่งพระผู้มีภาคได้ทรงแสดงเรื่องความเป็นไปของจิตนี่นะฮะท่านอาจารย์ครับในขั้นแรกของผู้ฟังเนี่ยเมื่อฟังเนี่ยเรื่องความเป็นไปของจริยาของจิตเนี่ยจุดประสงค์ที่พระผู้มีภาคได้ทรงแสดงเนี่ยเพื่ออะไรฮะในขั้นต้นในขั้นแรกเนี่ยซึ่งผู้ฟังยังมีความเป็นเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลมากมายแล้วเมื่อมาฟังเรื่องของจริยาความเป็นไปของสภาพธรรมะของจิตเนี่ยจุดประสงค์เพื่อให้เข้าใจอะไรครับ
0: ค่ะให้เข้าใจความจริงความจริงคือเป็นธรรมะ
2: แล้วอะไรที่เป็นธรรมะล่ะฮะ
0: สิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เกิดเพราะเหตุปัจจัยใครทำให้เกิดไม่ได้เลยค่ะไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วไม่ให้ดับก็ไม่ได้นั่นคือธรรมะ
3: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโม

0: สมัยเพราะเข้าใจธรรมะพระพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องที่ล้าสมัยเพราะสมัยคือขณะที่เห็นได้ยินหรือความรู้สึกนึกคิดแต่ละอย่างที่กำลังเกิดขณะนี้เองดังนั้นทันสมัยคือสามารถรู้ลักษณะสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขณะนี้นั่นเองจากการสนทนาธรรมที่โรงแรมนิวซีซันสแควร์หาดใหญ่8มีนาคม2560
1: เขาว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้าสมัยหรือเปล่าถ้าเขาว่าคนที่ศึกษาธรรมะประพฤติปฏิบัติตามคำของพระองค์ล้าสมัยคนนั้นต้องล้าสมัยสิถ้าเขาประพฤติตามแล้วเขาล้าสมัยแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหรือที่ล้าสมัยสภาพธรรมะสมัยใดก็ตามเป็นจริงตามที่ได้ทรงตรัสรู้ทุกกาลสมัย
2: แต่บุคคลสมัยนี้ได้ยินเรื่องในพระไตรปิฎกเขาก็ไม่ได้สนใจว่าจริงไม่จริงแต่เขาคิดว่าเป็นเรื่องที่คนละยุคกันแล้วคิดกันแค่นี้ท่านอาจารย์ไม่ได้คิดถึงความละเอียด
1: คนยุคก่อนเขาไม่เห็นนะคะเขาไม่มีตาเหรอเขาไม่มีหูล่ะเขาไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายพอถึงสมัยนี้ก็เหมือนเดิมอะไรล้าสมัยลองพูดมาเป็นแต่ละอย่างสิตาตื่นเกิดขึ้นเห็นต้องเห็นไม่ว่าสมัยใดล้าสมัยหรือเปล่าคิดก็ต้องคิดไม่ใช่ตาไม่ใช่เห็นคิดเป็นคิดสมัยไหนคิดก็เป็นคิดแล้วคิดอะไรก็ตามก็เป็นคิดคิดล้าสมัยล่ะไม่รู้สิคะล้าสมัยถ้าอยากทันสมัยก็ต้องเข้าใจธรรมะเพราะสมัยเดี๋ยวนี้คือเห็น

0: ภาพที่รู้เสียงนะคะแต่ที่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะไม่เคยฟังไม่เคยเข้าใจและเคยยึดถือสภาพนั้นๆว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ใช้คำว่าอัตตานุทิฏฐินะคะไม่ได้รู้ความจริงว่าเป็นแต่เพียงลักษณะที่เพียงปรากฏแล้วหมดไปจริงๆถ้าไม่มีความรู้ที่มั่นคงอย่างนี้นะคะก็ไม่สามารถที่สติสัมปชัญญะจะเกิดได้แต่เวลาที่มีเหตุปัจจัยที่สติสัมปชัญญะจะเกิดและเกิดแล้วเนี่ยผู้นั้นก็จะรู้ว่าขณะนั้นต่างกับขณะที่หลงลืมสติหรือขณะที่เพียงแต่คิดและเรียกชื่อหรือจำเท่านั้นเองก็เป็นเรื่องที่ค่อยๆเห็นความต่างกันนะคะและเมื่อสติปัฏฐานยังไม่เกิดไม่มีทางที่จะรู้ความต่างแต่เมื่อใดที่สติปัฏฐานเกิดเมื่อนั้นก็จะรู้ว่าต่างกับขณะที่ไม่ใช่สติปัฏฐานและไม่ต้องถามใครเพราะใครจะมารู้ขณะนั้นนอกจากบุคคลนั้นเองที่จะรู้ว่าขณะนั้นต่างกับขณะอื่นบางคนก็คิดท้อถอยนะคะหรือว่าอาจจะไม่ท้อถอยแต่เริ่มเห็นว่ายากเหลือเกินแต่ว่าไม่ใช่ยากเหลือเกินค่ะขึ้นอยู่กับความเข้าใจว่ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วคลายความต้องการหรือเปล่าถ้ามีความเข้าใจว่าเป็นนามธรรมรูปธรรมแต่อยากรู้เร็วโลภะกั้นทันทีไม่มีทางเลยค่ะที่จะคลายความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏเพราะว่าเคยรู้ว่าเป็นดอกไม้เคยรู้ว่าเป็นคนและก็ยังคงเป็นอย่างนั้นแต่เพิ่มความรู้ว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นความสนใจติดข้องในนิมิตอนุพยัญชนะในรูปร่างสันฐานในส่วนละเอียดนะคะขณะที่กำลังรู้ความจริงว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏก็จะต่างกับขณะที่ไม่รู้อย่างนั้นก็จะเข้าใจพยัญชนะที่ทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกนะคะว่าไม่ติดในนิมิตอนุพยัญชนะเพราะปัญญารู้ความจริงแม้ขณะที่กำลังปรากฏก็เป็นเพียงสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาเท่านั้น
1: อยากทราบว่ากุศลและอกุศลเนี่ยเกี่ยวข้องกับเวทนาหรือเปล่าคะอย่างเช่นถ้าเป็นอกุศลเวทนาก็จะเป็นทุกข์แล้วถ้าเป็นกุศลก็เป็นสุขอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: พูดถึงเวทนาเนี่ยนะคะเวทนาคือความรู้สึกและเวทนาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็มีเวทนาอยู่5อย่างนะคะสุขกายทุกกายอันนี้อาศัยกายนะคะเกิดกับกายวิญญาณส่วนเวทนาอีก3เนี่ยนะคะโทมนัสเวทนาเกิดกับโทสะมูลจิตเท่านั้นนะคะส่วนอุเบกขาเวทนาสามารถเกิดกับโลภะได้เกิดกับกุศลได้โสมนัสเวทนาคือความดีใจนะคะก็สามารถจะเกิดกับโลภะได้แล้วก็เกิดกับกุศลได้ด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ลักษณะของกุศลหรือว่าอกุศลเนี่ยเราไม่สามารถที่จะคาดเดาได้เลยนะคะว่าถ้ามีลักษณะของโสมนัสเวทนาเกิดเนี่ยในขณะนั้นจะเป็นโสมนัสที่เกิดร่วมกับโลภะหรือว่าเป็นโสมนัสที่เกิดร่วมกับกุศลเพราะว่าถ้าจะรู้นะคะจะต้องเป็นสติที่ระลึกนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่เพียงวาระเดียวแล้วคงไม่ใช่เป็นแค่เพียงปัญญาแค่สติปัฏฐานเท่านั้นนะคะที่จะรู้ความต่างกันระหว่างจิตและเจตสิกซึ่งก็จะเป็นปัญญาที่มีกำลังมากเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนะคะคือรู้ลักษณะของเวทนาว่าเป็นเพียงเวทนาแต่ละลักษณะก่อนที่จะรู้ว่าเวทนานั้นนะคะเกิดร่วมกับจิตอะไรตรงนี้นะคะไม่ทราบพระอาจารย์จะให้เพิ่มเติมยังไงคะ
0: ความรู้สึกนะคะจำแนกอย่างหยาบก็เป็น3อย่างคือสุขเวทนา1ทุกขเวทนา1อุเบกขาหรืออะทุกขมสุขคือไม่สุขไม่ทุกข์1นะคะเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงโสมนัสเวทนาความรู้สึกทางใจที่เบิกบานเวลาที่สนุกเนี่ยค่ะความรู้สึกเป็นไงคะเพลินดีไหมคะ
1: มีค่ะ
0: เปลี่ยนความรู้สึกที่กำลังเพลินสบายสนุกให้เป็นอย่างอื่นได้ไหม
1: ถ้ามีเหตุและปัจจัยก็ได้ค่ะ
0: ไม่ได้ค่ะเพราะเกิดแล้ว
1: อ๋อค่ะ
0: อย่าได้คิดว่าจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดแล้วเลยนะคะเพราะเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วจะเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นกำลังสนุกกำลังเพลินเนี่ยก็เป็นความจริงอย่างนั้นนะคะเป็นความติดข้องชอบมากเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล
1: เป็นอกุศลเนี่ย
0: ค่ะพระอาจารย์ตอบคำถามแล้วใช่ไหม
1: ได้แล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะ
3: สนทนาธรรมที่บ้านธรรมะเชียงใหม่วันที่15มกราคมพุทธศักราช2500

0: 151
1: ผมก็อยากจะกราบเรียนท่านอาจารย์ให้เราได้มีความมั่นคงในเรื่องธรรมะนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราได้ยินได้ฟังว่าเป็นธรรมะก็อยากให้ท่านอาจารย์ด้วยใช้ย้ำนะฮะให้จดกระดูกนะหรือจดเยื่อในกระดูกเลยนะครับกราบเรียนท่านอาจารย์ครับผม
2: ค่ะก็เป็นเรื่องที่พูดบ่อยๆนะคะแล้วก็ต้องพูดอีกบ่อยๆแล้วก็บ่อยๆขึ้นเรื่อยๆคือพูดถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้นะคะว่าเป็นธรรมะซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และก็ทรงแสดงความจริงเพื่อที่จะให้บุคคลอื่นนะคะสามารถเข้าใจได้เพราะเหตุว่าชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยนะคะตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยแม้จะมีสิ่งที่ปรากฏก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นแท้จริงเป็นอะไรด้วยเหตุนี้ค่ะก็จะต้องเข้าใจว่าการรู้ความจริงต้องเป็นความจริงที่พิสูจน์ได้เพราะเหตุว่ากำลังมีในขณะนี้ไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ไม่มีนะคะแล้วให้ไปรู้สิ่งที่ไม่มีโดยไม่รู้ขณะนี้ซึ่งกำลังมีแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเราเคยคิดถึงเรื่องต่างๆเนี่ยมากมายแม้แต่เวลาที่ฟังธรรมะหรือว่าศึกษาธรรมะอ่านธรรมะสนทนาธรรมะนะคะก็คิดเรื่องทั้งนั้นเลยค่ะลืมว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นการฟังทั้งหมดเนี่ยจะเป็นมากน้อยกี่ครั้งก็ตามแต่นะคะเพื่อให้ใส่ใจที่จะได้ฟังและเข้าใจถูกความจริงของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ที่กำลังปรากฏมิฉะนั้นการฟังเนี่ยนะคะก็ไม่มีประโยชน์เลยฟังไปพูดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอื่นทั้งที่มีสิ่งที่กำลังปรากฏก็ยังไม่ได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏเลยด้วยเหตุนี้นะคะขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆและการพูดเรื่องสิ่งที่กำลังปรากฏให้มีความเข้าใจขึ้นก็เพื่อไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องอื่นที่ไม่มีในขณะนี้เพราะเหตุว่าสิ่งที่ไม่มีในขณะนี้นะคะไม่สามารถที่จะให้ความจริงได้แต่สิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ค่ะเข้าใจแล้วก็พิจารณาไม่ใช่เป็นเรื่องตัวเราที่อยากจะถึงนิพพานหรือว่าอยากจะละกิเลสให้หมดโดยไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นเราหรือเปล่าหรือว่าแต่ละอย่างที่กำลังปรากฏเนี่ยแท้จริงแล้วเป็นอะไรเพราะเหตุว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยนะคะทรงแสดงเรื่องสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะเกิดแล้วจึงปรากฏค่อยๆพิสูจน์ธรรมะไปนะคะทีละเล็กทีละน้อยเพื่อที่จะได้เข้าใจสิ่งที่มีจริงว่าขณะนี้ค่ะสิ่งใดปรากฏสิ่งนั้นต้องเกิดแล้วแค่นี้ค่ะลืมไปยังค่ะก็ลืมไปทันทีนะคะทั้งที่มีสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นการฟังแต่ละครั้งเนี่ยเพื่อเตือนให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เพราะว่าเป็นธรรมะที่เกิดแล้วดับอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ถ้าไม่มีการฟังพระธรรมแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นแต่ถ้าฟังพระธรรมนะคะแล้วอยากจะไปรู้อย่างอื่นอยากจะไปปฏิบัติโดยที่ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วจะรู้อะไรไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยด้วยเหตุนี้ค่ะก่อนอื่นก็คือมีความมั่นใจว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยเป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้แล้วทรงแสดงว่าเป็นอนัตตาตรงกันข้ามกับอัตตาอัตตาคือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเหมือนขณะนี้นะคะแม้กำลังฟังก็ไม่มีการดับไปของธรรมะอะไรเลยมีแต่เพียงธรรมะที่ปรากฏไม่รู้การเกิดขึ้นและไม่รู้การดับไปของธรรมะนั้นๆมีแต่การปรากฏนะคะซึ่งเป็นเพราะสภาพธรรมะเกิดดับเร็วมากแต่สืบต่ออยู่ตลอดเวลาแล้วใครจะเห็นการดับไปของสิ่งที่เกิดและดับอย่างรวดเร็วในขณะนั้นได้ด้วยเหตุนี้นะคะการฟังก็คือเพื่อละความไม่รู้เพื่อละการติดข้องเพื่อละการยึดถือสภาพธรรมะอย่างเหนียวแน่นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะเป็นเสาเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นคนนั้นคนนี้และเป็นเราซึ่งความจริงถ้าไม่มีธรรมะใดๆเกิดขึ้นเลยจะมีเราแต่ไหนแต่เมื่อมีธรรมะเกิดขึ้นแล้วไม่รู้นะคะก็ยึดถือสภาพนั้นๆว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือว่าเป็นเราด้วยเหตุนี้การที่จะรู้ความจริงของแม้สิ่งที่ปรากฏให้เห็น ก็ต้องเป็นปัญญาที่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญนะคะครบถ้วนสมบูรณ์ถึงกาละที่จะตรัสรู้ความจริงในขณะที่สิ่งนั้นกำลังปรากฏเมื่อเห็นความยากความละเอียดของธรรมะในขณะนี้ซึ่งเกิดดับนะคะและกว่าจะรู้ความจริงได้ก็ไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงธรรมเมื่อได้ตรัสรู้แต่ก็รู้ว่ามีบุคคลที่ได้สะสมความศรัทธาความสนใจความเข้าใจนะคะที่รู้ว่าเกิดมาเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างเข้าใจว่าเป็นของเรามากมายหลายอย่างแต่สิ่งนั้นเป็นของเราจริงๆหรือเปล่าไม่ว่าสิ่งที่ปรากฏนะคะเป็นคนโน้นคนนี้สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เพียงปรากฏให้เห็นค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจค่อยๆพิจารณาค่อยๆมีศรัทธาที่จะเข้าใจความจริงนะคะเพื่อที่จะละความติดข้องเพราะเหตุว่าเมื่อเห็นแล้วไม่รู้นะคะก็มีความพอใจอยากได้ในสิ่งที่เห็นนั้นอีกไม่มีการที่จะคิดว่าพอแล้วนะคะเห็นพอหรือยังคะได้ยินพอหรือยังได้กลิ่นพอหรือยังมีชีวิตคือจิตแต่ละขณะเกิดดับสืบต่อเนี่ยพอหรือยังถ้ายังไม่พอนะคะก็เกิดต่อไปตามความต้องการที่ว่าเมื่อยังไม่พอก็ต้องมีปัจจัยที่จะทำให้สภาพธรรมะนั้นเกิดสืบต่อไปจนกว่าจะมีความค่อยๆเข้าใจถึงความจริงว่าเพียงสิ่งนั้นปรากฏแล้วหมดไปไม่กลับมาอีกสักอย่างเดียวค่อยๆพิสูจน์ค่อยๆเข้าใจนะคะว่าถ้าความจริงเป็นอย่างนี้แล้วยังคงปรารถนาในสิ่งซึ่งเพียงเกิดขึ้นปรากฏแล้วหมดไปและไม่ใช่ของใครด้วยสิ่งที่ปรากฏข้างนอกนี้ก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นชั้นใดสิ่งที่เคยยึดถือว่าเป็นเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าก็ยึดถือว่าเป็นเรานะคะโดยที่แม้สิ่งนั้นเกิดแล้วดับแล้วเช่นในขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้ต้องมีเพียงสองอย่างนะคะพูดถึงธรรมะที่ย่อยมาจนกระทั่งเป็นขณะที่ละเอียดที่สุดเพื่อที่จะได้เห็นว่าธรรมะที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ใหญ่โตนะคะเป็นร่างกายตั้งแต่ศีรษะจดเท้าแท่งทึบความจริงก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่มีอากาศธาตุแทรกขั้นเหมือนกองฝุ่นและก็ไม่ใช่เพียงแทรกขั้นนะคะยังเกิดดับไปอย่างรวดเร็วด้วยเพราะฉะนั้นอะไรยังเหลืออยู่ในขณะที่เสียงปรากฏนะคะจะไม่มีอย่างอื่นในเสียงคิดก็ไม่ได้คิดนะคะเฉพาะเสียงเท่านั้นที่ปรากฏกับธาตุคือธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นได้ยินเสียงนั้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าชั่วขณะที่ได้ยินนะคะเสียงดับสภาพที่รู้เสียงก็ดับทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเหมือนกันทุกขณะคือไม่มีขณะใดที่เที่ยงยั่งยืนที่จะยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือว่าเป็นเราได้ด้วยเหตุนี้นะคะการฟังพระธรรมเพื่อเข้าใจถูกเห็นถูกละความไม่รู้เพราะเหตุว่าเมื่อมีความไม่รู้ก็มีความติดข้องต้องการสิ่งต่างๆและถ้าไม่ได้สิ่งที่ต้องการก็เป็นทุกข์ในสิ่งที่เพียงปรากฏนิดเดียวแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาจริงๆนะคะขณะที่เสียงกำลังปรากฏเนี่ยมีเราอยู่ที่ไหนหรือเปล่าแขนมีไหมเหมือนเดิมคือถามทุกวันเพราะอะไรคะให้รู้จริงๆว่าชั่วขณะที่เสียงปรากฏต้องไม่มีอะไรปรากฏเมื่อไม่มีอะไรปรากฏแล้วจะเป็นเราตรงไหนธาตุที่กำลังได้ยินเพียงได้ยินแล้วหมดแล้วค่ะเมื่อกี้นี้ได้ยินเสียงมีจิตได้ยินมีแล้วก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นแต่ละขณะในชีวิตก็คืออย่างนี้แหละแต่ถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงตรัสรู้นะคะใครจะทำให้เกิดปัญญาที่เห็นถูกเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏได้ก็ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยนะคะก็จะทำให้เห็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงมีพระปัญญาคุณเนี่ยค่ะเหนือบุคคลใดทั้งสิ้นทั้งจักรวาลทั้งหมดเพราะว่าเมื่อมีพระพุทธเจ้าอุบัติแล้วนะคะจะไม่มีพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งได้เลยไม่ว่าในที่ไหนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าการที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมต้องเข้าใจความละเอียดลึกซึ้งของพระธรรมเพราะเหตุว่าถ้าไม่ใช่ปัญญาจริงๆนะคะ ไม่รู้ความจริงของขณะนี้ก็ไม่สามารถที่จะแม้คลายการที่เคยเข้าใจว่าสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นนั้นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นการอบรมปัญญานะคะต้องเป็นความเข้าใจถูกความเห็นถูกในสิ่งซึ่งปรากฏแล้วถ้าไม่ฟังก็ไม่รู้เลยสักนิดเดียวจนกระทั่งค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเพื่อละความไม่รู้และการยึดถือสภาพธรรมะจนสามารถประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะได้ไม่เช่นนั้นแล้วก็ไม่ใช่ปัญญาค่ะเป็นสิ่งที่เราหลงเข้าใจผิดว่าเป็นความรู้นะคะแต่ถ้าไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏแล้วรู้อะไรจะรู้อะไรได้ไหมคะเพราะแม้สิ่งนั้นกำลังปรากฏก็ยังไม่รู้และจะไปรู้สิ่งที่ไม่ปรากฏเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลย
0: กราบเรียนถามท่านอาจารย์เรื่องเสียงที่ได้ยินขณะที่ได้ยินเสียงเนี่ยจิตก็ไม่ได้รู้ตรงที่ได้ยินก็จะไปหาเสียงว่าเสียงนั้นมาจากไหนขณะนั้นนะท่านอาจารย์ไม่ได้ระลึกถึงขนาดที่เสียงเกิดแล้วก็ได้ยินค่ะ
2: ก็ฟังจนกว่าจะเข้าใจสิ่งที่ปรากฏคำถามแสดงว่าแม้เสียงมีจิตได้ยินมีก็ไม่ได้รู้ลักษณะของเสียงและจิตได้ยินถูกต้องไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะ
2: แล้วถ้าไม่มีความเข้าใจที่มั่นคงจะระลึกได้คือรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะอย่างหนึ่งที่ปรากฏเท่านั้นเองฟังไปจนกว่าจะไม่ลืมและก็เริ่มเข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏเวลาที่ทุกคนศึกษาธรรมะหรือฟังธรรมะนะคะได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะอยากรู้อย่างพระองค์ใช่ไหมคะแสดงเรื่องการเกิดดับของเสียงและจิตได้ยินก็อยากรู้การเกิดดับของเสียงและได้ยินใช่ไหมคะ
0: คือไม่ได้อยากค่ะคือฟังแล้วก็คือมีความอยากจะเข้าใจในสิ่งที่กำลังฟัง
2: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจจริงๆก็รู้ว่ายังห่างไกลมากกับปัญญาที่จะเข้าใจให้ถูกต้องว่าขณะนี้นะคะเคยจำว่าเป็นคนนั้นคนนี้เนี่ยความจริงก็คือเริ่มที่จะเข้าใจว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นนี่คือการเริ่มต้นจริงๆที่จะเข้าใจธรรมะที่ปรากฏเสียงนะคะก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทุกอย่างนะคะในโลกนี้ที่กล่าวว่ามีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้แล้วเข้าใจว่าคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเป็นทางตา ก็เป็นเพียงสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองในเมื่อสภาพธรรมะอื่นก็มีนะคะแต่ต่างลักษณะเป็นสภาพธรรมะคนละอย่างเป็นธาตุต่างชนิดเพราะเหตุว่าไม่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้เช่นเสียงปรากฏให้ได้ยินขณะที่ได้ยินเสียงจึงปรากฏแต่ขณะเห็นเสียงไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นลักษณะของธรรมะแต่ละอย่างนะคะก็เป็นเฉพาะแต่ละธาตุถ้าเป็นเสียงเป็นธาตุธรรมะชนิดหนึ่งนะคะซึ่งกระทบกับโสตประสาทะได้และโสตประสาทะเนี่ยค่ะก็มีจริงๆที่ตัวเป็นรูปที่กรรมเป็นปัจจัยทำให้เกิดขึ้นตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายกรรมเป็นปัจจัยให้รูปเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าจะเป็นรูปประเภทไหนเพราะฉะนั้นสำหรับโสตประสาทะเนี่ยค่ะก็ไม่มีใครมองเห็นเลยแต่มีเพราะอะไรคะเพราะเสียงปรากฏเสียงเท่านั้นที่สามารถกระทบกับโสตประสาทะได้นะคะถ้าจิตได้ยินไม่เกิดขึ้นได้ยินเสียงก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นชั่วขณะที่เสียงกระทบกับจิตและก็จิตได้ยินเกิดขึ้นขณะนั้นนะคะคือสั้นมากและก็กำลังเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีจริงนะคะแม้ในขั้นการฟังนะคะก็คือว่าต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจอย่างมั่นคงว่าขณะนี้เป็นธรรมะนั่นคือสภาพธรรมะชนิดหนึ่งที่สามารถระลึกได้ไม่ลืมที่ฟังแล้วลืมนะคะก็เป็นธรรมะแต่เป็นอวิชชาความไม่รู้ทำให้ไม่สามารถที่จะรู้ลักษณะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ได้แต่ถ้าเป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งฟังแล้วนะคะเริ่มจำเริ่มเข้าใจ จนกระทั่งไม่ลืมที่จะรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะปรากฏแล้วหมดไปปกติธรรมดาอย่างนี้ค่ะ
0: ท่านอาจารย์คะฟังอยู่ก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กน้อยมากแล้วฟังมา3ปีก็รู้ว่าจากเริ่มต้นที่มาฟังแล้วก็ณวันนี้ก็รู้ว่าห่างกันมากแต่ทีนี้ก็ยังไม่เข้าถึงลักษณะจริงๆแต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรท่านอาจารย์คะ
2: ไม่ทราบว่าคุณบุษกรเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ชาติไหนแต่ว่าผู้ที่จะรู้ความจริงนะคะเวลาที่เป็นสาวกท่านแสดงอดีตชาติของท่านท่านพระสารีบุตร1อสงไขยแสนกับได้เคยเฝ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีศรัทธาเพราะได้ฟังพระธรรมและก็เข้าใจทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยนะคะจนถึงขณะที่สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมที่เหมือนอย่างนี้เลยค่ะไม่ต่างจากนี้เลยทางตาก็เป็นอย่างนี้มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางหูก็เสียงกับได้ยินทุกชาติเป็นอย่างนี้แต่กว่าจะรู้ความจริงนะคะก็สะสมความเข้าใจได้ทีละเล็กทีละน้อยจริงๆพระเชนปัญญาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะต่างกับปัญญาของสาวกไหมคะ
0: ต่างกัน
2: และสาวกที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความเป็นพระอรหันต์ปัญญามากกว่าพระอนาคามีบุคคลหรือเปล่า
0: ค่ะ
2: ปัญญาของพระอนาคามีบุคคลมากกว่าพระโสดาบันหรือเปล่าม
0: ากกว่า
2: ปัญญาของพระโสดาบันมากกว่าปุถุชนหรือเปล่าม
0: ากกว่าค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเทียบได้ไหม
0: ไม่ได้เลยค่ะ
2: ก็รู้ตัวเองตามความเป็นจริง
0: ท่านอาจารย์คะตรงสั้นมากเนี่ยมักจะข้ามตรงนั้นน่ะ
2: ไม่ใช่คุณบุษกรเลยเป็นธรรมะที่เป็นฝ่ายอกุศลธรรมมีหรือเปล่าคะอกุศลธรรม
0: มีมากเลยค่ะ
2: ค่ะและจะไม่ให้เกิดได้ไหมเมื่อมีมากๆ
0: ไม่ได้ค่ะ
2: ค่ะก็เป็นธรรมดา
0: เป็นธรรมดาแต่ทีนี้ชอบไปเดือดร้อนน่ะ
2: เป็นธรรมะที่เป็นอกุศลหรือเปล่า
0: เป็นค่ะ
2: และสะสมอกุศลมามากหรือน้อย
0: มากมายค่ะ
2: เพราะฉะนั้นอกุศลก็ต้องเกิดเรื่อยๆใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: ก็เป็นธรรมดา
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่การฟังที่ได้ฟังเนี่ยค่ะไม่สูญหายไปเลยนะคะสะสมอยู่ในจิตเมื่อถึงการละที่ค่อยๆเจริญขึ้นก็สามารถที่จะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเหมือนการจับด้ามมีดใช่ไหมคะเวลาที่ด้ามมีดสึกแล้วก็รู้ว่ามาจากการจับแต่จับวันนี้ยังไม่เห็นร่องรอยของการสึกของด้ามมีดเลยเพราะฉะนั้นการที่จะอบรมที่ใช้คำว่าภาวนาเนี่ยค่ะอบรมให้สิ่งที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นคือกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาขั้นการฟังสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ฟังเลยเนี่ยจะเกิดมีได้ไหม
0: ไม่ได้ค่ะ
2: ไม่ได้แต่เมื่อฟังแล้วนะคะกุศลของผู้ที่กำลังฟังธรรมะแล้วเข้าใจก็เป็นกุศลอีกประเภทหนึ่งมีจากขณะที่ฟังแต่ละครั้งแต่ละครั้งสะสมจนกระทั่งเป็นอุปนิสัยเป็นอุปนิสัยที่สามารถจะมีกำลังเกิดได้เพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะให้เห็นการสะสมค่ะเพราะเหตุว่าปกติธรรมดาเนี่ยอกุศลเกิดบ่อยแต่พอกุศลเกิดได้เนี่ยเห็นไหมคะมาจากไหนถ้าไม่มีการสะสมศรัทธาความมั่นคงนะคะที่เห็นประโยชน์ของปัญญาที่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏไม่หลงยึดถือต้องการติดข้องในสิ่งที่ว่างเปล่าจากความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เข้าใจว่าเป็นสิ่งนั้นที่ยั่งยืนเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยค่ะเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ก็ควรที่จะรู้ตามความเป็นจริง
3: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาครอบครัวจงจิตนันทันตแพทย์ธงชัยนาคพันธ์คุณมาดีแก้วทานังคุณนภาจันทรางสุและคุณขจิรัตน์แก้วทานังผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 17:00 น. ถึง 17:30 น. อุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณแม่ปาหนันบารมีธรรม และคุณบรรยงจงจิตนันและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 17:30 น.ถึง 18:00 น.คุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณยายปานันบารมีธรรมแพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญอุทิศกุศลแด่คุณพ่ออนงศรีสังคุณวิทวัตเสวกาพาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณปู่สงวนเสวกาพาณิชย์คุณย่าไสหุนแซ่งโง่และคุณยายขนึงนิดเหมพนมคุณป้อมมณีมณีไพโรจและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณพ่อสว่างและคุณแม่ยุพินมณีไพโรจน์ปกิณกะธรรมตอนที่1605สนทนาธรรมที่บ้านธรรมะเชียงใหม่วันที่15 มกราคมพุทธศักราช2551
2: เพราะว่าทุกอย่างนะคะเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ก็ควรที่จะรู้ตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่าเมื่อความจริงอย่างนี้แล้วก็ไม่สนใจที่จะรู้ความจริงนั่นก็แล้วแต่อุปนิสัยนะคะที่สะสมมาแต่ละคนก็มีฉันทะที่ต่างกันแต่ประโยชน์ของการเข้าใจธรรมะอย่างนี้เนี่ยมีไหม
0: มีค่ะ
2: ค่ะถ้ามีไม่เห็นประโยชน์ก็ศึกษาต่อไปอีกเรื่อยๆจนกว่าความเข้าใจจะเพิ่มขึ้น
0: ค่ะกลับเรียนถามท่านอาจารย์นะมีผู้ใหม่มาถามว่าทีนะมิทะเนี่ยเมื่อเกิดแล้วเนี่ยทำอย่างไร
2: ค่ะชื่อมาแล้วนะคะทีนะคืออะไรมิทะคืออะไรรู้จักหรือเปล่า
0: ก็รู้แต่ชื่อท่านอาจารย์ค่ะรู้ว่าง่วงเหงาเหานอน
2: ค่ะแล้วห้ามได้ไหมคะในสิ่งที่เกิดแล้ว
0: ห้ามไม่ได้ค่ะ
2: แล้วก็หมดแล้วด้วย
0: ค่ะ
2: ค่ะเข้าใจให้ถูกต้องว่าเป็นธรรมะที่มีลักษณะอย่างนั้นต่างกับธรรมะอื่นๆที่ไม่ได้มีลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแต่หลากหลายสุดที่จะประมาณได้แต่ละขณะที่เกิดแล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลยแต่เป็นปัจจัยสำหรับนามธรรมที่จะให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยนะคะว่าขณะต่อไปเนี่ยปัจจัยอะไรจะปรุงแต่งให้เป็นจิตคิดหรือว่าจะให้เป็นจิตรู้แข็งหรือว่าจะให้เป็นความรู้สึกโสมนัสหรือว่าจะให้เป็นความรู้สึกเป็นทุกข์ทั้งหมดมีปัจจัยเมื่อไหร่ก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นที่กล่าวว่าภาษาไทยนะคะง่วงเหงาหานอนทุกคนก็ง่วงเหงาหานอนเพราะว่าเป็นธรรมะที่มีปัจจัยก็เกิดขึ้นให้รู้ว่าเป็นธรรมะแต่กว่าจะรู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราก็ต้องฟังซึ่งเป็นการสะสมความเห็นถูกค่อยๆเพิ่มขึ้นค่ะเดือดร้อนอะไรกับการที่เข้าใจความจริงของธรรมะขณะนี้ค่ะไม่น่าเดือดร้อนเลยใช่ไหมคะสบายสบายธรรมะก็มีอยู่แล้วแต่ไม่เคยรู้แต่ธรรมะที่มีอยู่แล้วแล้วก็รู้ตามความเป็นจริงจะเดือดร้อนอะไรใช่ไหมคะทำไมถึงเดือดร้อนในเมื่อเป็นปกติจากไม่รู้ค่อยๆเป็นความรู้ความเข้าใจขึ้น
0: ท่านอาจารย์คะที่เดือดร้อนเพราะว่าผิดปกตินะคะ
2: เป็นธรรมะหรือเปล่า
0: ค่ะ
2: ค่ะเป็นกุศลหรืออกุศล
0: เป็นอกุศลค่ะ
2: ตอบได
0: ้ค่ะ
2: แต่เวลาตัวจริงธรรมะเกิดขึ้นไม่รู
0: ้ลืมหมดเลยค่ะ
2: เพราะฉะนั้นการฟังคือเพื่อไม่ลืมว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างซึ่งไม่ใช่เราเป็นประโยชน์ไหมคะ
0: ประโยชน์มหาศาลเลยค่ะท่านอาจารย์คะแล้วอย่างสมมุติผู้ที่มีง่วงเหงาเหานอนเกิดเนี่ยแล้วก็ยากที่จะขจัดตรงนี้เนี่ย
2: ขอโทษค่ะขจัดหมายความว่าอะไร
0: หมายความว่าก็ง่วงซึม
2: ค่ะ
0: ไปเรื่อย
2: ๆหมายความว่าไม่เข้าใจว่าธรรมะเกิดแล้วดับจึงเป็นเราจะไปขจัดเราอยู่ที่ไหนและเราเป็นอะไรที่จะไปขจัดสิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วไม่ต้องไปขจัดเลยเกิดแล้วดับแล้วให้รู้ตามความเป็นจริงว่าใครก็ทำอะไรไม่ได้ขจัดเหมือนกับจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกได้ไหม
0: ม่ได้ค่ะ
2: ไม่ได้เพราะมีปัจจัยก็เกิดแล้วไม่ให้ดับได้ไหม
0: ไม่ได้ค่ะ
2: แล้วขจัดอะไร
0: ก็เหมือน
2: หลงคิดว่าจะขจัด
0: ง่วงนอนแล้วก็ลุกขึ้นไปหากาแฟหรือล้างหน้าอะไรอย่างนี
2: ้ก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งขณะจิตที่เกิดขึ้นสืบต่อโดยไม่รู้เลยค่ะว่าระหว่างนั้นเนี่ยมีจิตกี่ประเภทซึ่งเกิดดับแล้วก็เพราะไม่รู้นะคะจึงเป็นเราง่วงเหงาจึงเป็นเราคิดอย่างนี้จึงเป็นเราเดินไปทำอย่างโน้นอย่างนี้ทั้งหมดก็คือสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะสามอย่างคือจิตหนึ่งเจตสิกหนึ่งรูปหนึ่งซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเป็นไปในชีวิตประจำวันขณะใดก็ตามนะคะไม่ว่าธรรมะนั้นเกิดปรากฏต้องเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกหรือเป็นรูป
0: ถ้าหากว่าผู้มีปัญญาแล้วถีนมิทะเกิดก็รู้ขณะนั้นก็ไม่ง่วง
2: ไม่ง่วงเป็นเราหรือเปล่าอีก
0: ก็ยังเป็นเราอยู่ค่ะ
2: ค่ะและฟังธรรมะแล้วเข้าใจว่ายังไงคะ
0: เข้าใจว่าไม่มีเราค่ะ
2: จนกว่าจะขณะนั้นรู้ว่าเป็นธรรมะ
0: ค่ะกราบขอบคุณท่านอาจารย์มากค่ะ
1: ที่คุณบุษกรถามปัญหาแรกนะเสียงที่ปรากฏเนี่ยและมีการได้ยินนะที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้งที่ได้ยินได้ฟังมาว่าเป็นธรรมะอยากให้ท่านอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะครับในเรื่องของการได้ยินเนี่ยกับเสียงที่ปรากฏเนี่ยจึงจะให้ผู้ฟังได้เกิดปัญญาของแต่ละท่านเนี่ยกราบเรียนท่านอาจารย์ครับ
2: ก็มีเสียงแล้วเสียงมาจากไหนใครนำมาให้มีใครนำมาหรือเปล่า
1: ไม่มีครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเสียงต้องเป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดเป็นเสียงไม่เป็นแข็งไม่เป็นหวาน
1: ครับ
2: นี่คือสิ่งที่มีจริงๆนะคะที่เป็นธาตุหรือธาตุที่มีลักษณะเฉพาะของตนไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เลยถ้าเข้าใจความจริงว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยนะคะก็เป็นธาตุแต่ละอย่างทั้งหมดก็แสดงให้เห็นว่าเริ่มเข้าใจว่าขณะนี้ค่ะไม่มีเราหรือว่าไม่มีตัวตนมีแต่ธรรมะซึ่งมีลักษณะเฉพาะของธรรมะนั้นๆอย่างเสียงเกิดเป็นเสียงแล้วนะคะในป่ามีเสียงไหมคะ
1: มีครับ
2: ทำไมว่ามี
1: เพราะเขาเกิดแล้วก็เขาก็ดับไป
2: ได้ยินหรือเปล่า
1: ไม่ได้ยิน
2: แต่ทำไมว่ามี
1: มันเป็นธรรมะ
2: ค่ะธรรมะทั้งนั้นค่ะแต่ถ้าไม่มีปัจจัยเกิดก็เกิดไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อกี้นี้ได้ยินเสียงใช่ไหมคะเป็นสิ่งที่เกิดจากการกระทบกันของสิ่งที่แข็งที่ทำให้เสียงเกิดขึ้นถ้าไม่มีการกระทบกันของสิ่งที่แข็งเลยใบไม้ไหวกระทบกันก็ยังได้ยินได้ใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ขณะนั้นนะคะมีปัจจัยที่จะให้เสียงเกิดเสียงก็เกิดตามปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะคะว่าสิ่งที่มีทั้งหมดเนี่ยค่ะต้องมีปัจจัยเฉพาะอย่างทำให้เกิดแล้วก็หมดไปไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เวลาเข้าป่าก็ยังไม่ได้เห็นไฟป่าแต่พอมีไฟป่าเกิดเวลาออกจากป่าทำไมเมื่อกี้นี้ไม่มีไฟแล้วก็เกิดเป็นไฟขึ้นมาได้ก็ต้องมีปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดได้เนี่ยต้องมีปัจจัยจึงเกิดแล้วก็ดับไปก็เริ่มที่จะเข้าใจว่าธรรมะเป็นธรรมะซึ่งไม่เป็นใครไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายหรือแม้ไม่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่สิ่งนั้นมีจริงๆก็ต้องมีปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นอย่างความโกรธความขุ่นเคืองใจนะคะก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากจะให้มีเลยยับยั้งไม่ให้เกิดได้ไหมไม่ได้นะคะแล้วโกรธเมื่อไหร่คะ
0: โกรธเมื่อมีปัจจัยเกิดขึ้นค่ะ
2: ปัจจัยอะไรทำให้โกรธเกิด
0: ด้วยปัจจัยที่ได้สะสมมาค่ะ
2: ค่ะคนที่ไม่โกรธมีไหมคะ
0: พระอนาคามี
2: พระอนาคามีพระอรหันต์ไม่โกรธเพราะอะไร
1: ท่านมีปัญญาที่จะดับ
2: ค่ะ
1: กามราคะดับปฏิฆะความโกรธ
2: ค่ะถ้าไม่มีความยึดมั่นต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะ จะโกรธไหมเมื่อได้สิ่งหนึ่งสิ่งใด
0: เมื่อได้ก็ไม่โกรธค่ะ
2: แต่ถ้ามีความติดข้องพอใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นโกรธ
0: โกรธแน่นอนเลยค่ะ
2: มีใครอยากตายไหมคะ
0: ไม่มีค่ะ
2: มีใครอยากเจ็บไหม
0: ไม่มีค่ะ
2: มีใครอยากร้องไห้ไหมคะ
0: ไม่มีค่ะ
2: แต่เมื่อมีความยินดีติดข้องในสิ่งที่สูญไปเสียไปพลัดพรากไปหรือว่าไม่ตรงตามที่ต้องการก็เกิดความขุ่นใจเสียใจโทมนัสมากมายจนกระทั่งมีระดับของความโกรธเนี่ยมากมายหลายขณะนะคะพรรณนาไม่ได้ถ้าสภาพธรรมะนั้นเกิดหรือแม้แต่เมื่อสภาพธรรมะนั้นเกิดก็ยังพรรณนาไม่ได้นะคะเพราะเหตุว่ายากแก่การที่จะกล่าวถึงความวิจิตของธรรมะที่ละเอียดมากทุกอย่างถ้ากระทบสัมผัสสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะมีคำที่จะใช้เพื่อที่จะให้รู้ว่าสิ่งนั้นมีลักษณะอย่างไรเช่นเหนียวใช่ไหมคะแข็งนุ่มมีคำหลายคำนะคะแต่ไม่สามารถจะรู้ตามคำที่ได้ยินเท่ากับขณะที่กำลังกระทบสัมผัสสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นคำทุกคำที่พระผู้มีพระภาคทรงใช้ด้วยพระมหากรุณาที่จะแสดงถึงสภาพธรรมะแต่ละอย่างนะคะซึ่งยากแก่การที่จะรู้ได้เนี่ยจึงมีคำที่เป็นภาษาบาลีเนี่ยนะคะหลายคำสำหรับสภาพธรรมะเพียงอย่างเดียวอย่างโกรธเนี่ยค่ะความขุ่นใจก็เป็นความไม่พอใจอย่างหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็มีความผูกโกรธธรรมดาโกรธแล้วก็ดับไปแต่ว่าไม่ลืมความผูกโกรธนั้นนึกขึ้นมาแค่นึกยังโกรธอีกเลยใช่ไหมคะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าสภาพธรรมะเนี่ยหลากหลายมากมายทั้งที่ปรากฏให้เห็นทางตาหรือว่าได้ยินทางหูทางตาหูจมูกลิ้นกายแม้ไม่ใช่ธรรมะเหล่านั้นก็ยังมีสภาพธรรมะอื่นๆอีกซึ่งสามารถจะรู้ได้ทางใจเพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะก็คือธรรมะทั้งหมดถ้าได้เข้าใจตามความเป็นจริงนะคะก็จะค่อยๆ คลายความติดข้องด้วยความสำคัญผิดว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงและก็เป็นตัวตนนี่คือความรู้ขั้นแรกจากความไม่รู้สู่ความรู้ที่จะถึงความเป็นพระอริยบุคคลยังไม่สามารถที่จะดับความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะได้ถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะพระโสดาบันก็ต้องเป็นพระอรหันต์แต่นี่เป็นไปไม่ได้เลยค่ะกิเลสมากมายที่สะสมมาในจิตนี่นะคะกว่าจะค่อยๆจางลงไปนะคะอย่างแผ่วเบามากทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งสามารถที่จะดับไม่เกิดอีกเลยได้เนี่ยต้องตามประเภทของอกุศลนั้นๆตามกำลังของสิ่งที่สะสมสืบต่อมามากมายนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งเสียงก็เป็นอย่างหนึ่งนะคะติดข้องในเสียงไหมคะไม่ได้ยินเสียงซะเลยเนี่ยจะดีไหมคะ
0: ก็เป็นไปไม่ได้ค่ะ
2: ค่ะถ้าไม่ได้กลิ่นซะเลยเนี่ยจะดีไหม
0: ดีค่ะ
2: ถ้าไม่ได้ลิ้มรสซะเลย
0: ดีค่ะ
2: ดีนะคะถ้าไม่กระทบสัมผัสซะเลย
0: ดีค่ะ
2: ไม่เห็นซะเลย
0: ดีค่ะ
1: แม้ว่าดับหมดเลยที่กิเลสไม่เกิดไงไม
2: ่
1: เกิดอีกแล้วนั่นนะ
2: ค่ะ
1: ทีนี้ก็ยังมีคำถามเรื่องเสียงต่ออีกนิดนะครับว่าเสียงก็ดีและสิ่งที่ได้ยินเสียงก็ดีเนี่ยเป็นธรรมะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแต่ว่าในขณะนี้นะสำหรับผู้ที่ยังไม่มีปัญญาที่มากกว่านี้ก็ยังเป็นเสียงอะไรนะที่ปรากฏเนี่ยทันทีเลยนะเช่นเสียงนกร้องเนี่ยจะได้ยินเป็นเสียงนกทันทีเนี่ยอันนี้จะทำความเข้าใจอย่างไรครับท่านครับ
2: สิ่งหนึ่งก็คือว่าข้ามไปเรื่อยๆใช่ไหมคะจากได้ยินแล้วไม่รู้เนี่ยจะข้ามไปให้รู้
1: ไม่ใช่ข้ามลักษณะว่าที่ปรากฏขณะนี้นะตามความเป็นจริงเนี่ยผู้ที่ยังไม่มีปัญญาที่จะระลึกได้ว่าเสียงเฉพาะเสียงที่ปรากฏ
2: ทบทวนคำพูดของคุณศิลกันนะคะผู้ไม่มีปัญญา
1: ครับ
2: เป็นยังไงคะ
1: ก็ปัญญายังไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นและระลึกรู้ได้ว่ามีเฉพาะเสียงเท่านั้นที่ปรากฏ
2: นี่คือคำตอบ
1: นี่คือคำตอบใช่ไหม
2: ผู้ไม่มีปัญญาเริ่มต้นได้อย่างนี
1: ้ผู้ที่ยังไม่มีปัญญาเนี่ยก็ไม่สามารถจะรู้ความจริงได้ว่าเสียงที่ปรากฏเนี่ยเป็นเฉพาะแค่เสียงเท่านั้นที่ปรากฏ
2: ก็ถูกต้องคำพูดนี้ถูกค่ะเพราะผู้ไม่มีปัญญา พราะฉะนั้นปัญญาต่างกับไม่มีปัญญาเวลาเราฟังธรรมะเนี่ยนะคะเหมือนกับเรามีความรู้พอสมควรเลยฟังแล้วก็รู้โน่นรู้นี่รู้นั่นนะคะแต่ถ้าเราฟังจริงๆเนี่ยเหมือนคนที่ไม่รู้อะไรเลยจะถูกกว่าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเริ่มที่จะเพียงฟังเข้าใจถูกหรือเปล่าเราก็ข้ามขั้นไปเลยใช่ไหมคะจากการที่ไม่รู้อะไรเนี่ยพูดเรื่องเสียงก็จะไปรู้ว่าเสียงเกิดระดับโดยที่ว่าระหว่างที่เสียงเกิดระดับแล้วก็ไม่รู้นั่นน่ะเหมือนกับว่าผิดปกติแต่ความจริงเป็นปกติเสียงดับแล้วจะรู้เสียงอีกได้ไหมค่ะแต่นั้นต้องเป็นปัญญาที่สามารถจะรู้ได้ว่าเมื่อเสียงดับแล้วอย่างอื่นปรากฏแต่เมื่อไม่ใช่เสียงก็ไปคิดถึงเสียงใช่ไหมคะเช่นในขณะนี้ค่ะเสียงดับแต่เห็นเกิดปรากฏไม่เห็นสนใจที่จะเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏต่อจากเสียงไปพยายามคิดที่จะไปรู้เสียงหรือว่าทำอย่างไรจึงจะรู้เสียงซึ่งเสียงดับแล้วค่ะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะต้องละเอียดจริงๆนะคะผู้ที่ไม่ได้ความเข้าใจจากการไตร่ตรองโดยละเอียดจะไม่ได้สาระจากพระธรรมเพียงแต่จับคำต่างๆแล้วก็หลงส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ารู้แล้วหรือว่าเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแต่ความจริงเป็นเพียงเข้าใจคำที่เป็นความหมายของภาษาแต่ว่าตัวธรรมะจริงๆเดี๋ยวนี้นะคะกำลังมีไม่ได้เข้าใจถึงลักษณะที่แท้จริงของธรรมะแต่ว่ากำลังฟังเรื่องราวของธรรมะเพราะฉะนั้นถ้ามีความรู้สึกตัวนะคะว่าไม่รู้อะไรการฟังเนี่ยจะมีประโยชน์ที่ว่าจากการที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังและไม่รู้เนี่ยนะคะเราเริ่มเข้าใจเล็กน้อยเพราะว่าพอเข้าใจก็ลืมละเข้าใจอีกก็ลืมไปอีกเร็วมากนะคะเพราะเหตุว่าสะสมความไม่รู้มามากซึ่งทรงแสดงความไม่รู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะละเอียดมากว่าในขณะนั้นนะคะอะไรเกิดกับสภาพธรรมะที่ไม่รู้สภาพธรรมะทุกอย่างปรากฏทีละหนึ่งลักษณะแต่หนึ่งลักษณะนั้นนะคะมีธรรมะอะไรเกิดร่วมด้วยใครรู้คะผู้ตรัสรู้สามารถที่จะแสดงถึงสภาพอื่นซึ่งเกิดร่วมกับสภาพธรรมะที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมแต่ละประเภทเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะจากการที่รู้ตัวเองว่าไม่รู้ธรรมะแล้วก็ฟังแล้วก็เริ่มเข้าใจธรรมะแล้วก็สามารถที่จะตรงความเข้าใจขั้นไหนก็คือว่าไม่หลอกตัวเองหรือว่าไม่ใช่อยากจะรู้ในสิ่งซึ่งเป็นปกติธรรมดาแล้วไม่รู้แล้วเมื่อไหร่จะรู้แต่ต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นและความเข้าใจนั้นนะคะจะนำไปสู่การสามารถที่จะไม่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเพราะเข้าใจถูกต้องยิ่งขึ้นถ้าไม่มีความเข้าใจเลยไปนั่งปฏิบัติอะไรที่จะทำให้รู้ธรรมะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ค่ะมิฉะนั้นพระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษาตั้งแต่สมัยที่ได้เริ่มตรัสรู้แล้วนะคะจนกระทั่งใกล้ที่จะปรินิพพานเพราะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกยิ่งแสดงธรรมะมากเท่าไหร่บ่อยเท่าไหร่พูดถึงเรื่องสิ่งที่มีจริงเท่าไหร่ก็จะเป็นการเกื้อกูลอุปการะแก่สัตว์โลกที่จะให้เริ่มเข้าใจความจริงเพราะเหตุว่าถ้าจากโลกนี้ไปโดยที่ไม่รู้ความจริงนะคะเกิดมาใหม่อีกก็ไม่รู้อีกแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นบ้างได้ยินบ้างตลอดชีวิตโดยไม่รู้อะไรเลยก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีสิ่งที่สามารถที่จะทำให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงในขณะนี้นะคะไม่เดือดร้อนแล้วก็ยังเป็นปกติแต่สิ่งที่เพิ่มเติมคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มี
4: อาจารย์คะสืบเนื่องจากคำถามที่เรื่องเกี่ยวกับเสียงทีนี้ในหมู่พวกเราที่ขั้นฟังเบื้องต้นเนี่ยคะอาจารย์เช่นได้ยินคำว่าได้ยินเข้าใจว่าเนี่ยเป็นเสียงแต่เมื่อศึกษาแล้วเนี่ยก็ทราบว่าเมื่อได้ยินคำว่าได้ยินปรากฏเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่คือเสียงแล้วเพราะว่าก็จะเลยขั้นที่เสียงดัง แล้วก็คิดนึกไปแล้วว่าเป็นได้ยินเป็นคำตรงเนี้ย
2: ขอประทานโทษนะคะมักจะใช้คำว่าเลยโน่นเลยนี่หมายความว่าไงคะ
4: ความหมายถึงว่าเมื่อไม่รู้ตรงลักษณะของความดังของเสียง
2: แล้วรู้อะไรถึงได้ว่าเลยมาแล้ว
4: ก็ไปรู้คำเลยค่ะอาจารย
2: ์ก็รู้คำสิในเวลาที่เสียงดับไปแล้วจะไม่ให้รู้คำได้ยังไงคะ
4: คือทราบว่ารู้คำเนี่ยเกิดจากเสียงที่ดับไปแล้วแล้วจำว่าเป็นความหมายว่าอะไร
2: ก็ไม่เห็นเลยอะไรก็ต้องเป็นปกติเมื่อเสียงดับจิตก็คิดถึงความหมายของเสียง
4: แต่ทีนี้ผู้ปัญญาไม่ถึงก็คือรู้ความหมายของเสียง
2: เป็นปกติผู้ที่มีปัญญาก็ต้องรู้ความหมายของเสียง
4: แต่ปัญญาท่านไม่ข้ามขั้นลักษณะเสียงที่ปรากฏกับสติที่ระลึกได
2: ้หมายความว่าสามารถที่จะมีความเห็นถูกในสภาพธรรมะที่เกิดสืบต่อกันคือการที่จะฟังธรรมะเนี่ยนะคะจะไม่ค่อยรู้สึกตัวว่าใช้คำที่เราเป็นตัวตนนะคะอย่างใช้คำว่าพอได้ยินแล้วก็เลยไปถึงรู้คำเนี่ยก็เสียงก็ดับไปแล้วได้ยินก็ดับไปแล้วจะไม่ให้มีจิตที่รู้เพราะจำเสียงนั้นหรือว่าเสียงแต่ละเสียงเนี่ยมีความหมายว่าอะไรก็เป็นปกติเป็นธรรมดาค่ะสัตว์เดรัจฉานนะคะได้ยินเสียงบางตัวสามารถที่จะเข้าใจคำได้ไหมเลยอะไรไปหรือเปล่าเห็นไหมคะว่าแม้แต่คำที่เราใช้เนี่ยค่ะเราจะใช้โดยที่เราไม่ได้เข้าใจจริงๆถ้ามีความเข้าใจถูกต้องนะคะว่าตั้งแต่เกิดจนตายไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ตามทั้งหมดโดยไม่รู้ความจริงของแม้แต่สิ่งที่มีในขณะนั้นสักอย่างเดียวถูกหรือผิด
4: ก่อนศึกษาไม่ทราบแต่เมื่อศึกษาแล้วก็ทราบว่าไม่ทราบความจริงที่เป็นชีวิตประจำวันเลย
2: เพราะฉะนั้นก็ฟังแล้วก็เริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยค่ะเป็นปกติจากไม่รู้ก็เป็นรู้ทุกอย่างเหมือนเดิมตามการสะสมจะให้เห็นก็ไม่ได้เห็นแล้วจะไม่ให้คิดก็ไม่ได้บางคนก็บอกว่าอดคิดไม่ได้ทำไมต้องอดไม่เข้าใจว่าทำไมต้องอดคิดคะในเมื่อเห็นแล้วก็ต้องคิดเป็นของธรรมดาได้ยินแล้วก็ต้องคิดเป็นของธรรมดาเมื่อเห็นแล้วไม่คิดมีหรือได้ยินแล้วไม่คิดเนี่ยมีหรือก็เป็นธรรมดาแล้วทำไมต้องบอกว่าอดคิดไม่ได้นี่เห็นไหมคะแสดงว่าความเข้าใจจริงๆเนี่ยจะทำให้ใช้คำที่ถูกต้องขึ้น
4: ถ้าจะความซ้อนก็คือเมื่อฟังแล้วเนี่ยตัวตนเนี่ยเข้าใจว่าข้ามเสียงไปเท่านั้นแต่จริงๆยังไม่รู้หมดเลยทุกตอนอันนี้เป็น
2: ค่ะนี่คือประโยชน์ของการฟังเป็นผู้ตรงและจะเข้าใจความหมายของเริ่มต้นปรารภบ่อยๆเพราะอะไรคะเมื่อวานนี้ก็ฟังธรรมะแต่ไม่ใช่มีแต่เฉพาะความเข้าใจจากการฟังเห็นอย่างอื่นก็เยอะแยะได้ยินเสียงอื่นก็เยอะแยะได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกเยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าอะไรมากและจะให้มีความเข้าใจจากการฟังเกิดขึ้นบ่อยๆก็เป็นไปไม่ได้นะคะอกุศลก็มีกุศลก็มีเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้กับวันนี้เนี่ยต่างกันตรงไหนไม่ใช่จิตก่อนเมื่อวานนี้เลยแต่จิตขณะนี้ค่ะสืบต่อมาจากจิตแต่ละขณะจากเมื่อวานถอยไปแสนโกรธกับเพราะฉะนั้นแต่ละขณะนี่นะคะก็มีการเกิดดับสืบต่อแม้ไม่ใช่จิตเดิมแต่เพราะการเห็นการได้ยินการได้ฟังเนี่ยค่ะจะเป็นการปรุงแต่งเป็นสังขารขันธ์ที่จะทำให้จิตประเภทต่อไปเกิดขึ้นเป็นอย่างไรเป็นความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นหรือว่าเป็นอกุศลที่เพิ่มขึ้นหรือว่าแล้วแต่นะคะทุกคนก็ทำให้ชีวิตเนี่ยหลากหลายไปไม่มีการที่จะซ้ำเก่าเลยแต่ว่าการฟังนะคะก็จะทำให้เริ่มเห็นประโยชน์ว่ามีความเข้าใจแม้ว่าในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีสิ่งอื่นมากมายมีการซื้อของมีการคบหาสมาคมมีกิจการหน้าที่การงานต่างๆแต่สิ่งที่มีประโยชน์ก็คือว่าสามารถมีความเข้าใจจากการที่ไม่เคยรู้เลยว่าขณะนั้นเป็นอะไรตอนนี้ไม่เลยแล้วใช่ไหมคะ
1: ผ ผมระลึกถึงคำพูดที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าเป็นปกติเจริญสติปัฏฐานเป็นคำพูดที่ไพเราะมากนะครับแต่นี่ว่าไอ้ความไพเราะเนี่ยมันไม่ใช่ไพเราะอย่างเดียวนะต้องมีความหมายที่ลึกซึ้งมากนะครับก็อยากจะกราบเรียนท่านอาจารย์ช่วยอธิบายประโยคนี้นะครับให้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับกราบขอบคุณท่าน
2: ค่ะเป็นปกติหลงลืมสติหรือว่าเป็นปกติสติเกิด
1: เป็นปกติหลงลืมสติ
2: ค่ะหลงลืมก็เป็นปกติถูกต้องไหมคะสติเกิดก็เป็นปกติเพราะเหตุปัจจัยไม่มีอะไรเลยนะคะซึ่งจะเป็นไปได้นอกจากตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามเวลาที่อกุศลจิตเกิดเป็นปกติเพราะปัจจัยนั้นทำให้เกิดขึ้นจะเป็นอื่นไม่ได้เลยเป็นปกติของปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นและบางกาละนะคะสติสัมปชัญญะก็เกิดเป็นปกติเพราะไม่มีใครไปทำไม่มีใครสามารถที่จะบันดาลให้สติสัมปชัญญะเกิดแต่ข้อสำคัญก็คือว่านะคะได้ยินชื่อสติสัมปชัญญะเข้าใจว่ายังไง
3: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78เขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนา

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่776
2: บทอุทิศพระพุทธเจ้าเนี่ยผมก็ศึกษาทั้งฟังทั้งศึกษาก็เห็นปัญญาของพระพุทธเจ้าก็ประเสริฐแค่ไหนก็เกิดมีความต้องการอยากจะบวชแล้วประพฤติธรรมเช่นนั้นบางขั้นเกิดขึ้นอยากจะบวชใจแทบจะขาดอยากจะประพฤติธรรมอย่างเช่นพระองค์เนี่ยหลายครั้งบ่อยๆเนืองๆมักจะเกิดอย่างนี้เสมอแต่โอกาสที่จะบวชนี่แม้มันยากเหลือเกินเพราะว่ามันถูกเครื่องจองจำเสียแล้วหลายครั้งหลายหนที่ผมคิดถึงพระพุทธคุณอันนี้นะก็อยากจะประพฤติตามอยากจะขาดเกากิเลสแล้วก็อยากแทบจะขาดใจแทบทุกครั้งที่เกิดขึ้นบ่อย
1: ๆถ้าสติ
2: สองสายข้อนี้ก็
1: ตามสติเกิดขึ้นนะคะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเสมอกับการบวชไหมคะเวลาที่สติเกิดขึ้นเนี่ยค่ะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏอบรมเจริญปัญญายิ่งขึ้นเนี่ยจะเสมอกับการบวชเพราะว่าผู้บวชก็คือผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคือข้อปฏิบัติที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นข้อปฏิบัติอันเดียวกันเพราะฉะนั้นย่อมขึ้นอยู่กับศรัทธาของผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติตามว่าจะประพฤติปฏิบัติตามในเพศของคฤหัสถ์หรือว่าในเพศของบรรพชิตเพราะฉะนั้นท่านจึงยังคงเป็นคฤหัสถ์อยู่ไงคะตามกำลังศรัทธาไม่มีผู้ใดสามารถที่จะไปบังคับได้ใช่ไหมคะถึงแม้ว่าบางครั้งเกิดศรัทธาแรงกล้าที่จะบวชแต่ก็ยังไม่บวชยังไม่ถึงศรัทธานั้นแต่ว่ามีศรัทธาที่จะเจริญสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏได้และถ้าบรรลุคุณธรรมเป็นพระอริยเจ้าก็เสมอกันในความเป็นพระโสดาบันบุคคลแต่ต่างกันโดยเพศของบรรพชิตกับคฤหัสถ์ซึ่งแพศบรรพชิตต้องสูงกว่าค่ะเพราะว่ามีข้อประพฤติปฏิบัติที่ขัดเกลายิ่งขึ้น
3: อันนี้ไม่มีอะไรครับผมมาก็เผื่อจะแปลศัพท์เท่านั้นนะอุทิศสะมันเป็นศัพท์บาลีและอุทิศหมายความอะไรไอ้ที่ว่าอุปสมบทอุทิศต่อพระพุทธเจ้าจับเจาะจงหรือมุ่งมั่นต่อพระพุทธเจ้าไม่ใช่นิครนนาตบุตรหรือใครจะใครอย่างอาจารย์ว่าตะกี้อุทิศแปลว่าเจาะจงบวชเจาะจงต่อพระพุทธเจ้าอุทิศสะแปลว่าบวชเจาะจงครับอุทิศมันเป็นคำบาลีเอามาใช้ภาษาไทยแปลว่าเจาะจงหรือว่ามุ่งมั่นเฉพาะ
2: คือว่าบวชเนี่ยผมมีจุดประสงค์อย่างนี้คือว่าผมเคยศึกษาแล้วก็ข้อความบอกว่าแม้จะเนื้อจะเหลือดอะไรจะเลือดจะแห้งเนี่ยเหลือแต่เอ็นและกระดูกหรือยังไงก็ตามทีเมื่อไม่เส้นเดียวแรงของบุญเราจะต้องประพฤติธรรมคล้ายๆพูดเป็นภาษาชาวบ้านคือว่าประพฤติธรรมเนี่ยเหมือนอย่างคนที่มีความเพียรทำอะไรถึงจะตายจิตทำให้สำเร็จในลักษณะนี้ทีนี้ข้อความที่สะดวกคือว่าเมื่อบวชแล้วการประพฤติเนี่ยคือภาระมันไม่มีการประพฤติก็เลยตรงผมเคยคิดว่าเอาอย่างนี้เป็นคาราวะผมจะประพฤติอย่างนี้มากจะขอสู้ตายเขาอย่างนี้เนี่ยก็เลยประพฤติเกิดข้อประพฤติที่เคยเชิญสติมาก็ที่เคยถูกต้องนั้นน่ะก็ผมก็พิจารณาถึงไอ้สภาวะนามรูปแล้วก็

0: เราละกิเลสได้มากพอแต่ว่าหลงลืมสติมากแต่ว่าช่วงนี้ประพฤตินั่นนะวิเศษที่สุดไม่เคยปรากฏมาชีวิตและคิดถึงการบวชเนี่ยจะวิเศษอีกแค่ไหนถ้ามีโอกาสเช่นนี้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นบวชวิเศษจริงๆ
1: เคยบวชไหมคะ
0: ยังครับยังไม่เคย
1: ชาติก่อนนี้เคยไหมคะ
0: ไม่รู
1: ้ไม่มีผู้ใดสามารถที่จะย้อนระลึกถึงอดีตชาติได้แม้แต่พระชาติต่างๆของพระผู้มีพระภาคเองบางพระชาติก็เป็นบรรพชิตบางพระชาติก็เป็นคราวาสเพราะฉะนั้นในปัจจุบันชาตินี้นะคะกำลังเป็นคราวาสก็ไม่แน่ว่าจะเป็นบรรพชิตเมื่อไหร่และก็บรรพชิตและคราวาสก็สลับกันไปเรื่อยและแต่ว่าการรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอริยเจ้านั้นจะบรรลุในเพศของคราวาสหรือบรรพชิตไม่ใช่ว่าไม่เคยค่ะ
0: คงจะเคย
1: คงจะเคยแน่นะคะ
2: ผมยังติดใจเรื่องการปรับอินทรีย์ให้เสมอพักนี้มันไม่ใช่ปรับเฉพาะอินทรีย์นะบางครั้งมันจะต้องปรับเรื่องจิตด้วยปรับกายด้วยเพราะว่ามีพระสูตรกล่าวไว้ว่าขณะใดต้องข่มจิตในสมัยที่ควรข่มแล้วก็บางทีก็ให้ยกจิตในสมัยที่ควรยกทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรทำให้ร่าเริงอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าบางทีเนี่ยง่วงหรือซึมยกตัวอย่างเช่นตื่นนอนใหม่ๆจะเป็นการตื่นนอนตอนเช้าก็ดีหรือตื่นนอนตอนกลางวันก็ดีขณะนั้นมันยังซึมอยู่เมื่อขณะที่ซึมอยู่เนี่ยถ้าไม่ปรับจิตหรือว่าปรับร่างกายให้มันกระปี้กระเป๋าขึ้นแล้วก็จะเจริญภาวนาไม่ดีนะฮะหรือบางทีขณะที่ท่านโมกขลาง่วงพระพุทธเจ้าก็ยังไปตรัสสอนถึงที่ว่าสอนพระโมกขลาต่อสู้กับความง่วงแงนดูฟ้าบ้างให้เอาน้ำลูบหน้าบ้างให้ดูดาวบ้างแต่ว่าดูดาวของเรานี่นะกับท่านพระโมกขลาเนี่ยท่านพระโมคคัลลาดูดาวแล้วก็จะหายง่วงแต่คนทั่วๆไปแล้วดูดาวมันก็ง่วงต่อไปเพราะว่าการดูเนี่ยไม่เหมือนกันหรอกท่านพระโมคคัลลาท่านจบตายเพศมาเพราะฉะนั้นเรื่องดาราศาสตร์เนี่ยท่านรู้ดาวดวงไหนคอจรไปทางไหนดาวดวงนี้ชื่ออะไรดาวดวงนั้นชื่ออะไรทำให้ท่านคิดเมื่อคิดไปความง่วงก็จะหายไปได้เพราะฉะนั้นเรื่องการปรับอินทรีย์หรือปรับจิตหรือปรับกายเนี่ยผมเห็นว่ามีความจำเป็นมากครับที่จะผู้ที่จะเจริญภาวนาทั้งหลายถ้าไม่ปรับแล้วบางโอกาสก็เจริญไม่ได้ความเห็นของผมมีอย่างนี้จะใช่ไม่ใช่ครับ
1: การปรับอินทรีย์นี้ต้องก่อนสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏใช่ไหมคะถ้าตื่นขึ้นมาเนี่ยค่ะแล้วก็สติเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนั้นเป็นไตรสิกขาคือการศึกษารู้ลักษณะของสภาพธรรมะเป็นการอบรมเจริญปัญญาถ้าอบรมบ่อยๆเนืองๆ นะคะก็เป็นได้แต่ว่าในวันหนึ่งในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยค่ะท่านผู้ฟังก็จะเห็นว่ามักจะคล้อยตามไปในเรื่องของความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะบางครั้งก็มากจนหลงลืมและบางครั้งก็ท้อถอยเบื่อหน่ายในธรรมะแทนที่จะเบื่อหน่ายในอกุศลนะคะบางท่านก็มีอกุศลกลุ่มรุมเนี่ยค่ะจนกระทั่งทำให้ท่านเป็นผู้ที่เบื่อหน่ายในธรรมะไม่ฟังแม้ธรรมะซึ่งเคยฟังถ้าในขณะนั้นแล้วก็เป็นการดีนะคะที่จะรู้วิธีที่ทำอย่างไรจิตจึงจะร่าเริงแล้วก็เบิกบานในธรรมะโดยการที่ไม่เสื่อมหรือว่าไม่ท้อถอยจากธรรมะผู้ที่ได้อบรมเจริญปัญญาในเรื่องของการที่จะพิจารณาสภาพธรรมะโดยความแยบคายสภาพธรรมะเหล่านั้นเกิดขึ้นปรับทำให้ท่านมีการระลึกได้และก็สติเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏ ถ้าจุดประสงค์คือการอบรมเจริญสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏขณะนี้นะคะถ้าสติไม่เกิดมีการฟังมีการเข้าใจมีการรู้ว่าไม่ควรที่จะง่วงเหงาในขณะนั้นนะคะเป็นปัจจัยปรับให้สติเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏไม่ใช่ปรับอื่นนะคะแต่ปรับธรรมะเหล่านั้นนะคะปรับจากการที่เคยได้ยินได้ฟังเคยเห็นประโยชน์เคยรู้ว่าการกระทำอย่างไรเป็นคุณอย่างไรเป็นโทษและสามารถที่จะเป็นปัจจัยให้สติเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนั้นก็เป็นการปรับแต่ไม่ใช่ว่าเพื่อจุดประสงค์อย่างอื่น
2: นั่นนะครับก็การปรับจิตก็ดีปรับกายก็ดีปรับอินทรีย์ก็ดีจุดประสงค์ก็เพื่อจะเจริญสติปัฏฐานนั่นเองเพราะว่าในขณะที่ง่วงหรือว่าในขณะที่ตื่นนอนใหม่ๆขณะที่ซึมนะฮะขณะนั้นสติเกิดได้ครับแต่ว่าพิจารณาไม่ได้หรือว่าสติตั้งอยู่ไม่นานอย่างนี้เป็นต้นเมื่อสติเกิดขึ้นนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ไม่ได้พิจารณาแล้วก็หลงลืมกันต่อไปหรือบางทีจะพิจารณามันก็พิจารณาไม่ขึ้นนะขณะที่ง่วงก็ดีซึมก็ดีอะไรหรือว่าร่างกายอ่อนเพลียก็ดีอย่างนี้เป็นต้นสติเกิดขึ้นได้ครับแต่ว่าพิจารณาไม่ได้เพราะฉะนั้นผมเห็นว่าการปรับอินทรีย์นี่มันจึงเป็นสิ่งจำเป็นกับผู้ที่เจริญภาวนาทั้งหลายทีนี้วิธีปรับนะฮะในวิสุทธิมรรคดังนั้นท่านกล่าวว่าอิริยาบถทั้ง4นี่นะฮะยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถที่นอนเนี่ยมันอยู่กับใกล้กับความม่วงว่างั้นฮะอิริยาบถที่ยืนกับที่เดินมันจะเป็นปฏิปักษ์ต่อความม่วงมันจะหายม่วงแต่ว่ามันจะฟุ้งซ่านทีนี้อิริยาบถที่นั่งมันจะไม่เป็นไม่ใกล้กับความม่วงกับไม่ใกล้กับความฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นถ้าเวลามันเกิดง่วงขึ้นมาเราก็ใช้วิริยาบถจะยืนบ้างหรือเดินบ้างนะทีนี้ถ้าว่ามันเกิดเดินไปมากๆหรือยืนมากๆ มันเกิดตึงขึ้นมาหรือเกิดปวดขึ้นมาเราก็นั่งมันซะพยายามอย่านอนนะฮะขณะนั้นล่ะครับผมเรียกมันว่าปรับจิตฮะหรือปรับร่างกายให้มันกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยให้มันมีกำลังเพื่อจะได้พิจารณาค้นคว้าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี่แหละครับที่ผมว่าการปรับอินทรีย์เป็นสิ่งจำเป็นก็อย่างนี้แหละครับ
1: การเจริญสติปัฏฐานนะคะแม้ในขณะนั้นๆค่ะสติจะต้องเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นลักษณะของนามธรรมหรือรูปธรรมเพราะว่าการอบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะคะเมื่อเจริญยิ่งขึ้นเนี่ยค่ะการที่จะละความยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนได้จะต้องไม่ใช่คิดถึงสิ่งที่จะทำซึ่งยังไม่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดเป็นปกติในชีวิตประจำวันนั่นเองอย่างท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยค่ะก็มีกิจวัตรคือการสวดมนต์ไหว้พระบางขณะนะคะท่านอาจจะคิดว่าท่านจะสวดมนต์จะไหว้พระแล้วก็เจริญสติปัฏฐานแต่เวลาที่สติปัฏฐานเกิดขึ้นจริงๆในขณะนั้นนะคะจะระลึกได้รู้ว่าแม้การสวดมนต์ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนแต่เป็นนามธรรมและรูปธรรมซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยที่ได้สะสมมาลองพิจารณาดูนะคะปกติในชีวิตประจำวันที่ท่านสวดมนต์ไหว้พระเป็นนามธรรมและรูปธรรมซึ่งไม่ใช่ตัวตนจริงๆเพราะรู้ว่าแม้การคิดที่จะสวดมนต์ที่จะไหว้พระที่จะเดินไปที่จะนั่งลงที่จะก้มลงที่จะกราบทั้งหมดนั้นเป็นไปตามการสะสมทั้งสิ้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชานี่เป็นชีวิตประจำวันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ใดเห็นว่าค ควรที่จะนั่งหรือควรที่จะเดินแม้ในขณะนั้นนะคะสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพื่อที่จะละความยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี่คือความละเอียดซึ่งทุกท่านจะต้องสังเกตรู้ว่าในชีวิตปกติประจำวันนี่เองสติจะต้องระลึกและก็รู้ตามความเป็นจริงในแต่ละขณะแม้ในขณะนี้ท่านกำลังคิดอะไรแม้การฟังเนี่ยค่ะก็เป็นลักษณะที่ต่างกับการคิดเพราะเหตุว่าการฟังการได้ยินเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยคือเสียงกระทบกับหูก็มีการได้ยินไม่ใช่การคิดเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ลักษณะของวิปากวิญญาณคือสภาพธรรมะซึ่งเป็นสภาพที่เห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างลิ้มรสบ้างรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสบ้างเป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้เลยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเป็นผลของกรรมแต่เวลาที่เกิดการคิดนึกไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องใดแม้ขณะที่สวดมนต์ก็เป็นจิตที่นึกตรึกไปทำไมจึงคิดอย่างนั้นทำไมจึงตรึกเป็นคำสวดมนต์ถ้าท่านไม่เคยสะสมมาที่จะกระทำกิจวัตรอย่างนี้นามธรรมและรูปธรรมอย่างนี้ก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นปัญญาจะต้องรู้แม้ในขณะนั้นๆซึ่งเป็นความคิดนึกเกิดขึ้นที่จะน้อมระลึกถึงพระพุทธคุณหรือว่าความสงบที่เกิดขึ้นก็รู้ว่าเป็นนามธรรมแต่ละชนิดซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยตามการสะสมเรื่องของการที่จะปรับอินทรีย์สำหรับผู้ที่อบรมเจริญสมถะที่จะให้จิตสงบยิ่งขึ้นที่จะให้ตั้งมั่นและสำหรับผู้ที่อบรมเจริญปัญญาที่จะให้มีการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะโดยไม่งอกโดยไม่ง่วงท่านก็มีวิธีนัยยะต่างๆที่ว่าทำยังไงถึงจะไม่หลับแต่แม้ในขณะนั้นนะคะที่จะนึกอย่างนั้นที่จะกระทำอย่างนั้นสติก็จะต้องระลึกรู้ตามความเป็นจริงในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมว่าเกิดขึ้นเพราะสะสมมาที่จะคิดอย่างนั้นที่จะทำอย่างนั้นมิฉะนั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาตัวตนออกจากนามธรรมและรูปธรรมซึ่งกำลังคิดและกำลังทำอย่างนั้นได
2: ้ตอนหลังนี่ผมได้ไปอ่านในวิสุทธิมรรคอ่านไปถึงอารมณ์กรรมฐาน40อ่านไปแต่ละกรรมฐานแต่ละกรรมฐานก็สังเกตไปปฏิบัติไปรู้สึกว่ากุศลจิตเกิดขึ้นเพิ่มมากกว่าเก่าเป็นเท่าๆตัวแต่กุศลจิตเหล่านั้นเกิดจากอารมณ์กรรมฐานทั้งนั้นมันมีตัวตนอยู่ทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าทำให้กุศลจิตเกิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะมีตัวตนแต่ว่าจิตมันเพียงกุศลผมก็ยังคิดว่ายังดีกว่ามีตัวตนที่จิตเป็นอกุศลนะฮะแล้วก็เมื่อพิจารณาอารมณ์ทั้งหลายก็ทำให้ปัญญาเพิ่มขึ้นรู้ปัญญาต่างขั้นปัญญาของสมถะภาวนากับปัญญาของวิปัสสนาว่าปัญญาทั้งสองเนี่ยต่างกันทำให้รู้ความต่างกันของปัญญาได้เมื่อก่อนนี้ไม่เคยเจริญกรรมฐานเช่นกสิณ10อย่างนี้เลยไม่รู้ว่าปัญญาของสมถะเป็นยังไงไม่เคยรู้มันเลยนะฮะรู้แต่ว่าปัญญาของวิปัสสนาภาวนาเป็นลักษณะปัญญาของสมถะภาวนาเป็นยังไงไม่รู้นะฮะแล้วเมื่อรู้อารมณ์ต่างๆเนี่ยทำให้กุศลจิตเกิดขึ้นมากกว่าเก่าเช่นในชีวิตประจำวันเนี่ยเวลานี้เห็นไปทางประตูก็ดีทางหน้าต่างก็ดีเมื่อก่อนนี้ไม่เคยรู้เรื่องของกสิณก็ไม่ได้รู้ว่ามันมีแสงสว่างไม่ได้รู้ว่ามันเป็นช่องว่างนะฮะพอหลังจากศึกษากสิณ แล้วเมื่อมองไปทางประตูก็ดีทางหน้าต่างก็ดีบางครั้งเราก็รู้กำหนดแสงสว่างบางครั้งเราก็กำหนดอากาศเป็นอากาศกสิณไปบางครั้งก็กำหนดแสงสว่างรู้ว่าเป็นแสงสว่างที่ขณะใดที่รู้ว่าเป็นแสงสว่างหรือขณะใดที่รู้ว่าเป็นอากาศขณะนั้นเป็นตัวตนทั้งหมดครับแต่ว่าโลภะไม่มีโทสะไม่มีแล้วก็รู้ว่ามันเป็นแสงสว่างขณะนั้นโมหะก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเรื่องการเจริญสมถภาวนาในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ทำให้กุศลจิตเกิดขึ้นเป็นเท่าตัวเลยครับนะครับผมก็เห็นว่าการศึกษากสิณก็ดีศึกษาอารมณ์กรรมฐานทั้งหลายแล้วก็ปฏิบัติไปมันก็เป็นประโยชน์มากมายด้วยครับ
1: เรื่องของความสงบเนี่ยค่ะเป็นเรื่องธรรมะเป็นเรื่องจริงแต่ว่าต้องเข้าใจลักษณะของจิตที่สงบอย่างอากาศที่เป็นกสิณไม่ใช่รู้เพียงที่ช่องว่างหรือที่ประตูเท่านั้นผู้ที่จะอบรมเจริญสมถภาวนาที่จะให้จิตสงบโดยที่มีอากาศเป็นอารมณ์จะต้องน้อมนึกถึงอากาศอย่างเดียวจนกระทั่งอย่างอื่นไม่ปรากฏเลยจึงจะเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วก็มีแต่เพียงความว่างเปล่าเท่านั้นเองซึ่งไม่ควรที่จะยึดถือว่าเป็นอารมณ์ที่จะทำให้เกิดความยินดียินร้ายต้องรู้ค่ะว่าไม่ใช่อารมณ์ที่จะทำให้เกิดความยินดียินร้ายเห็นเป็นดินเท่านั้นจริงๆนะคะทุกคนมีดินของตัวเองคือร่างกายวัตถุทั้งหลายภายนอกซึ่งเคยเป็นที่รักที่ชอบใจก็เป็นแต่เพียงดินและเวลาที่มีจิตตั้งมั่นแน่มั่นคงอยู่ที่ปฐวีกสิณจะไม่มีอย่างอื่นปรากฏเลยนะคะนอกจากจิตที่น้อมถึงสภาพที่เป็นดินเท่านั้นเองนั่นจึงจะเป็นความสงบเพราะเหตุว่าเมื่อเป็นเพียงดินและจิตรู้ว่าเป็นสภาพธรรมะที่เป็นเพียงดินเท่านั้นจิตย่อมสงบเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังเนี่ยนะคะจะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆถ้าจะเจริญสมถภาวนาโดยนัยยะของกสิณสิทธิ์หรือว่าโดยนัยยะอื่นๆก็ตามต้องเป็นผู้ที่ศึกษาและรู้ลักษณะของจิตในขณะนั้นว่าสงบได้อย่างไรแล้วก็ในขณะนั้นนะคะสติสัมปชัญญะบริบูรณ์พร้อมด้วยปัญญาอย่าเอาความว่างหรือความเฉยๆเป็นสมถะถ้าเหตุว่าผู้ที่อบรมเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนานะคะสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์พร้อมทั้งปัญญาด้วยในขณะนั้นถ้าท่านผู้ใดว่างๆเฉยๆลักษณะของสติไม่มีเลยในขณะนั้นลักษณะของปัญญาที่สงบเพราะรู้ว่าขณะนั้นเป็นแต่เพียงความว่างหรือว่าเป็นแต่เพียงสภาพที่เป็นดินเป็นแต่เพียงสภาพที่เป็นไฟเป็นแต่เพียงสภาพที่เป็นน้ำเป็นแต่เพียงสภาพที่เป็นลมหรือว่าเป็นแต่เพียงสีต่างๆเท่านั้นเองแล้วก็เมื่อจิตแน่วแน่ตั้งมั่นคงอยู่ที่วันณกสิณคือสีหนึ่งสีใดได้แก่สีขาวสีเหลืองสีแดงหรือสีนิ่นเป็นต้นก็ย่อมจะทำให้จิตสงบได
3: ้มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนานายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิตครอบครัวจงจิตนันคุณอนบหอมจันทร์คุณอุดรเปรมเจริญคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 18:00 น. ถึง 18:30 น.และอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิ เวลา 18:30 นถึง 19:00 นคุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณแม่ปิยมาศแซ่จิวคุณกุลวิไลและคุณจุไรรัตน์สุทธิลักษณวณิชและคุณนิพพิธาภักดีธนากุล
4: ครั้งที่777
1: เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังเนี่ยนะคะจะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆถ้าจะเจริญสมถภาวนาโดยนัยยะของกสิณสิทธิ์หรือว่าโดยนัยยะอื่นๆก็ตามต้องเป็นผู้ที่ศึกษาและรู้ลักษณะของจิตในขณะนั้นว่าสงบได้อย่างไรแล้วก็ในขณะนั้นนะคะสติสัมปชัญญะบริบูรณ์พร้อมด้วยปัญญาอย่าเอาความว่างหรือความเฉยๆเป็นสมถะเพราะเหตุว่าผู้ที่อบรมเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานะคะสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์พร้อมทั้งปัญญาด้วยในขณะนั้นถ้าท่านผู้ใดว่างๆเฉยๆลักษณะของสติไม่มีเลยในขณะนั้นลักษณะของปัญญาที่สงบเพราะรู้ว่าขณะนั้นเป็นแต่เพียงความว่างหรือว่าเป็นแต่เพียงสภาพที่เป็นดินเป็นแต่เพียงสภาพที่เป็นไฟเป็นแต่เพียงสภาพที่เป็นน้ำเป็นแต่เพียงสภาพที่เป็นลมหรือว่าเป็นแต่เพียงสีต่างๆเท่านั้นเองแล้วก็เมื่อจิตแน่วแน่ตั้งมั่นคงอยู่ที่วันนะกสิณคือสีหนึ่งสีใดได้แก่สีขาวสีเหลืองสีแดงคือสีนิลเป็นต้นก็ย่อมจะทำให้จิตสงบได้เพราะฉะนั้นเรื่องของการอบรมเจริญสมถะภาวนาเนี่ยค่ะเป็นเรื่องละเอียดแต่ว่าไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉทแต่เป็นการดีนะคะถ้ากุศลจิตจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเช่นในขณะที่กระทบสัมผัสสิ่งหนึ่งสิ่งใดน้อมนึกถึงสภาพที่เป็นดินสำหรับผู้ที่เคยอบรมปัญญาในอดีตมาแล้วจนมีความชำนาญแม้เพียงเห็นดินที่สมมุติว่าดินกันเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะสงบได้ทำให้น้อมระลึกถึงดินอื่นๆเป็นดินไปทั้งหมดได้จริงๆนั่นสำหรับผู้ที่อบรมเจริญมาแล้วแต่ว่าสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้อบรมเจริญมาท่านผู้ฟังก็จะพิจารณาได้ว่าวันหนึ่งเนี่ยค่ะท่านคิดถึงสภาพที่เป็นดินของอะไรบ้างหรือเปล่าทั้งที่ลักษณะนั้นก็เป็นเพียงดินชนิดหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ค่อยจะได้น้อมระลึกถึงแต่ว่าถ้าระลึกถึงได้ขณะใดขณะนั้นสงบนิดหนึ่งเพราะเหตุว่ายังไม่ตั้งมั่นสำหรับผู้ที่อบรมเจริญมาแล้วจึงจะสามารถถึงอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิได้โดยไม่ต้องอาศัยดินที่เป็นปฐวีกสิณขอกล่าวถึงข้อความในพระไตรปิฎกเพื่อท่านผู้ฟังจะได้เปรียบเทียบประโยชน์และการประพฤติปฏิบัติธรรมะของท่านในชีวิตประจำวันข้อความในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสมหาสาโรปมสูตรข้อ347มีข้อความว่าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิจกูฏเขตพระนครราชคฤห์เมื่อพระเทวทัตหลีกไปไม่นานณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงปรารภพระเทวทัตตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายกุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่าเราเป็นผู้อันชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสะท่วมทับแล้วถูกความทุกข์ท่วมทับแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าฉะไหนหนอความกระทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้จะพึงปรากฏเข้าบวชอย่างนั้นแล้วยังลาภสักการะและความสรรเสริญให้บังเกิดขึ้นเขามีความยินดีมีความดำริเต็มเปี่ยมแล้วด้วยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้นเพราะลาภสักการะและความสรรเสริญอันนั้นเขาย่อมยกตนข่มผู้อื่นว่าเรามีลาภสักการะและความสรรเสริญ ส่วนภิกษุอื่นนอกนี้ไม่ปรากฏมีศักดาน้อยเขาย่อมมัวเมาถึงความประมาทเพราะลาภสักการะและความสรรเสริญนั้นเมื่อเป็นผู้ประมาทแล้วย่อมอยู่เป็นทุกข์ดุกระภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการแก่นไม้แสวงหาแก่นไม้เที่ยวเสาะหาแก่นไม้อยู่เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ละเลยแก่นละเลยกระพี้ละเลยเปลือกละเลยสะเก็ดไปเสียตัดเอากิ่งและใบถือไปสำคัญว่าแก่นบุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาผู้นั้นแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ไม่รู้จักแก่นไม้ไม่รู้จักกระพี้ไม่รู้จักเปลือกไม่รู้จักสะเก็ดไม่รู้จักกิ่งและใบจริงอย่างนั้นบุรุษผู้เจริญนี้มีความต้องการแก่นไม้แสวงหาแก่นไม้เที่ยวเสาะหาแก่นไม้อยู่เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ละเลยแก่นละเลยกระพี้ละเลยเปลือกละเลยสะเก็ดไปเสียตัดเอากิ่งและใบถือไปสำคัญว่าแก่นและกิจที่จะพึงทำด้วยไม้แก่นของเขาจักไม่สำเร็จประโยชน์แก่เขาฉันใดคุณบุตรบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีศรัทธาออกจากเรือนปวดเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่าเราเป็นผู้อันชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสะท่วมทับแล้วถูกความทุกข์ท่วมทับแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าฉะไหนหนอความกระทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้จะพึงปรากฏเข้าบวชอย่างนั้นแล้วอย่างลาภสักการะและความสรรเสริญให้บังเกิดขึ้นเขามีความยินดีมีความดำริเต็มเปี่ยมแล้วด้วยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้นต่อลาภสักการะและความสรรเสริญอันนั้นเขาย่อมยกตนข่มผู้อื่นว่าเรามีลาภสักการะและความสรรเสริญส่วนภิกษุอื่นนอกนี้ไม่ปรากฏคือมีคนรู้จักน้อยมีศักดาน้อยเขาย่อมมัวเมาถึงความประมาทเพราะลาภสักการะและความสรรเสริญนั้นเมื่อเป็นผู้ประมาทแล้วย่อมอยู่เป็นทุกข์ดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เราเรียกว่าได้ถือเอากิ่งและใบของพรหมจรรย์และถึงที่สุดแค่กิ่งและใบนั้นท่านผู้ฟังจะเห็นได้นะคะว่าก่อนจะบวชเนี่ยค่ะมีศรัทธาเห็นว่าตนเองเป็นผู้ที่มีชาติชรามรณะโสกะท่วมทับแล้วมีความตั้งใจจริงๆที่จะดับทุกข์ที่จะกระทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งมวลแต่ว่ากิเลสที่มีอยู่มากในใจก็ย่อมจะปรากฏสำหรับผู้ที่ยังประมาทอยู่เพราะว่าบางท่านเมื่อบวชแล้วก็เป็นผู้ที่มีลาภสักการะและสรรเสริญเพราะฉะนั้นก็มีกิเลสซึ่งทำให้ยกตนข่มผู้อื่นและเป็นผู้ที่มัวเมาถึงความประมาทเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมะอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อมีความคิดที่จะแสวงหาแก่นไม้แต่ว่าพอพบต้นไม้ที่มีแก่นก็ถือเอาเพียงกิ่งและใบไม้ของพรหมจรรย์เท่านั้นสำหรับบางคนนะคะก็มีคุณธรรมที่สูงกว่านั้นคือว่าเป็นผู้ที่ไม่ติดในลาภสักการะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมยังความถึงพร้อมแห่งศีลให้สำเร็จเขามีความยินดีมีความดำริเต็มเปี่ยมแล้วด้วยความถึงพร้อมแห่งศีลนั้นแต่ว่าเพราะความถึงพร้อมแห่งศีลอันนั้นเขาย่อมยกตนข่มผู้อื่นว่าเรามีศีลมีกัลยาณธรรมส่วนภิกษุอื่นนอกนี้เป็นผู้ทุศีลมีบาปธรรมเขาย่อมมัวเมาถึงความประมาทเพราะความถึงพร้อมแห่งศีลนั้นเมื่อเป็นผู้ประมาทแล้วย่อมอยู่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นสำหรับบุคคลนี้นะคะก็อุปมาเหมือนกับบุคคลผู้ถากเอาสะเก็ดถือไปโดยสำคัญว่าแก่นเพราะฉะนั้นกุศลเนี่ยค่ะมีตามลำดับขั้นแต่ไม่ควรติดเลยสักขั้นเดียวมิฉะนั้นแล้วก็จะไม่ได้รับแก่นของพรหมจรรย์ เพราะเหตุว่าบางท่านไม่ติดในลาภสักการะทำให้เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยศีลแต่ด้วยความถึงพร้อมด้วยศีล นั่นเองค่ะก็เป็นผู้ที่ยกตนข่มผู้อื่นแล้วก็เป็นผู้ที่ประมาทมัวเมาเพราะฉะนั้นก็เมื่อตั้งใจที่จะได้แก่นไม้แต่ก็เพียงถากเอาสะเก็ดแล้วก็ถือไปข้อความต่อไปเป็นอีกบุคคลหนึ่งซึ่งไม่ยินดีไม่มัวเมาไม่ประมาทในเมื่อถึงพร้อมด้วยศีลเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมไม่มัวเมาย่อมยังความถึงพร้อมแห่งสมาธิให้สำเร็จเมื่อถึงพร้อมด้วยสมาธิแล้วก็ยกตนข่มผู้อื่นเป็นผู้ที่ประมาทอยู่สำหรับบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิทั้งที่ตั้งใจที่จะได้แก่นไม้แต่ก็ไม่ถึงแก่นได้เพียงเปลือกหากเอาเปลือกถือไปสำคัญว่าแก่นเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญปัญญาที่จะดับกิเลสได้จริงๆเป็นเรื่องที่ต้องละทั้งหมดแม้แต่ขณะที่กุศลจิตเกิดถึงขั้นของสมาธิก็ยังต้องศึกษารู้ว่าแม้ขณะนั้นก็เป็นเพียงสภาพนามธรรมชนิดหนึ่งไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปในขณะที่กำลังยินดีด้วยศีลบ้างหรือว่ายินดีในสมาธิบ้างในขณะนั้นนะคะสติปัฏฐานเกิดไหมหรือว่ามีความคิดระลึกได้ว่าควรที่สติจะระลึกรู้ลักษณะของความสงบที่ปรากฏในขณะนั้นเพื่อที่จะได้ไม่ยึดถือลักษณะของความสงบนั้นว่าเป็นเราหรือว่าเป็นตัวตนที่กำลังเป็นกุศลเพราะเหตุว่าแม้กุศลจิตเกิดก็ยังเป็นที่ตั้งของความยินดีได้เมื่อยังยินดีในกุศลขั้นนั้นก็ยังเป็นผู้ที่ประมาทเป็นผู้ที่มัวเมาอยู่สำหรับข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสถึงบุคคลผู้ไม่ยินดีไม่มัวเมาไม่ประมาทในความถึงพร้อมด้วยสมาธิเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลนั้นเป็นผู้ที่ไม่ประมาทแล้วย่อมยังญาณทัศนะให้สำเร็จเป็นผู้ที่หากเอากับพีถือไปสำคัญว่าแก่นเพราะเหตุว่าที่สุดของพรหมจรรย์คือแก่นของพรหมจรรย์นั้นไม่ใช่เพียงการบรรลุถึงญาณทัศนะเท่านั้นแต่จะต้องถึงการดับกิเลสหมดเป็นสมุจเฉทถึงความเป็นอรหันต์เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังเนี่ยค่ะต้องอบรมเจริญสติมากจนกระทั่งเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นกุศลขั้นใดในขณะนั้นก็ไม่ควรที่จะติดผู้ที่บวชแล้วมีผลของกุศลคือการบวชทำให้ได้ลาภสักการะสรรเสริญซึ่งก็ไม่ควรที่จะติดเพราะเหตุว่าถ้าเป็นผู้ที่มัวเมาประมาทย่อมไม่สามารถที่จะบรรลุคุณธรรมสูงขึ้นเท่ากับผู้ที่ได้เพียงกิ่งและใบของพรหมจรรย์แต่สำหรับผู้ที่ไม่ประมาทนะคะท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าสามารถที่จะละความยินดีในลาภในสรรเสริญในสักการะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีสาระเพราะฉะนั้นท่านผู้นั้นก็รักษาศีลได้อย่างเคร่งครัดทีเดียวเป็นผู้ที่ถึงความสมบูรณ์ด้วยศีลแต่แม้กระนั้นถ้าเกิดความยินดีพอใจในศีลของตนก็เป็นผู้ที่มัวเมายังเป็นผู้ที่ประมาทอยู่ไม่สามารถที่จะบรรลุคุณธรรมสูงขึ้นไปกว่านั้นได้คือความสงบเพราะเหตุว่ายังยินดีและมัวเมาในศีลของตนและเมื่อมีความสงบแล้วก็อย่าลืมนะคะขาดการอบรมเจริญสติปัฏฐานไม่ได้เลยมิฉะนั้นแล้วก็จะไม่ถึงแก่นก็คงจะถึงเพียงเปลือกบ้างกระพี้บ้างสะเก็ดบ้างใบบ้างกิ่งบ้างสำหรับข้อความในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสข้อต่อไปนะคะคือข้อ353จุลสาโรปมสูตรมีข้อความโดยนัยยะเดียวกันแต่ว่าท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าสำหรับบุคคลที่สามารถที่จะบรรลุคุณธรรมทั้งสมถะและวิปัสสนาถึงขั้น เนวสัญญานาสัญญายตนะจนกระทั่งสามารถที่จะถึงสัญญาเวทยิตะนิโรธะได้ถ้าฉะนั้นจะเห็นได้ว่าธรรมะเป็นไปตามการสะสมของแต่ละบุคคลในมหาสาโรปมสูตรไม่ได้กล่าวถึงการที่จะบรรลุถึงสัญญาเวทยิตะนิโรธะซึ่งผู้ที่จะดับนามธรรมได้แม้ว่ายังมีชีวิตอยู่ต้องเป็นผู้ที่บรรลุคุณธรรมถึงความเป็นพระอนาคามีบุคคลซึ่งอบรมเจริญสมถะภาวนาแล้วถึงขั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานซึ่งเป็นอรูปฌานที่สี่เป็นสมาธิที่มั่นคงไม่มีสมถะภาวนาความสงบที่จะมั่นคงยิ่งไปกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะเพราะฉะนั้นผู้ที่จะบรรลุคุณธรรมได้ถ้าผู้มีพระภาคก็ให้อบรมเจริญปัญญาและความสงบก็เหตุว่าบุคคลนั้นสามารถที่จะบรรลุคุณธรรมได้ถึงสัญญาเวทยิตะนิโรธะคือสมาบัติซึ่งดับจิตเจตสิกแม้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นแต่ละท่านก็ควรจะได้พิจารณาว่าถ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานที่จะดับกิเลสก็หมายความว่าท่านยังติดอยู่ในขั้นหนึ่งขั้นใดอาจจะเป็นในลาภสักการะสรรเสริญหรืออาจจะเป็นศีลพอใจแล้วยินดีแล้วมัวเมาแล้วพอแล้วหรือว่าในความสงบซึ่งมั่นคงเป็นสมาธิแต่ว่าแก่นของพรหมจรรย์นะคะคือการบรรลุคุณธรรมถึงความเป็นอรหันต์ดับกิเลสหมดสิ้นเป็นสมุจเฉทไม่มีกิเลสใดๆเหลือเลยซึ่งสามารถจะประพฤติปฏิบัติได้ผู้ที่บรรลุคุณธรรมถึงความเป็นพระอรหันต์เนี่ยค่ะมีแล้วเป็นจำนวนมากแต่ว่าสำหรับในยุคนี้สมัยนี้นะคะไม่ใช่กาละสำหรับผู้ที่จะบรรลุคุณธรรมถึงความเป็นพระอรหันต์ก็จริงแต่ก็สามารถที่จะบรรลุคุณธรรมถึงความเป็นพระอนาคามีบุคคลพระสกทาคามีบุคคลและพระโสดาบันได้ถ้าไม่ติดอยู่ในศีลบ้างในสมาธิบ้างหรือว่าในลาภสักการะบ้าง
2: ตามพระสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ที่อาจารย์ยกมาอ่านนี้มันก็เป็นจริงทุกอย่างนะครับแต่ว่าผู้ที่เข้าใจมรรคมีองค์8แล้วก็เคยเจริญมรรคมีองค์8มาแล้วถึงจะติดอยู่ในศีลติดอยู่ในลาภก็ดีติดในศีลก็ดีติดในสมาธิก็ดีแต่ยังไงยังไงแล้วล่ะก็ติดยังไงก็ต้องเจริญสติปัฏฐานเพราะว่าสติปัฏฐานเนี่ยเมื่อมีเหตุมีปัจจัยก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใครก็ดีถ้าสามารถรักษาศีลทำสมาธินะฮะเป็นการดีทั้งหมดแต่ข้อสำคัญอยู่ที่ว่าเขาผู้นั้นน่ะการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเขาเข้าใจถูกหรือยังเขาเจริญได้หรือยังนะฮะกุศลขั้นสติปัฏฐานถ้าเขาผู้นั้นเจริญสติปัฏฐานได้แล้วศีลก็ดีสมาธิก็ดีควรจะเจริญให้มากเชื่อว่าที่จะติดยังไงยังไงก็ติดไม่ได้แน่นนะฮะยังไงยังไงเมื่อสติปัฏฐานเกิดขึ้นเขาก็ต้องพิจารณาแน่นอนครับ
1: สติปัฏฐานมีกำลังแล้วหรือยังคะเจริญอบรมมั่นคงพอแล้วหรือยัง
2: ขึ้นไม่พอก็มีปัจจัยครับไม่พอก็ต้องมีปัจจัยคือว่าสติปัฏฐานถ้าเข้าใจแล้วนะฮะยังไงยังไงแล้วก็ถึงสมาธิจิตเนี่ยมันจะแนบแน่นกับอารมณ์ถึงขนาดไหนแล้วก็ยังไงยังไงเขาไม่ทิ้งแน่ครับ
1: เวลาที่สติไม่เกิดนั่นเรียกว่าทิ้งหรือเปล่าคะ
2: ทิ้งครับแต่ว่าไอ้สติโอกาสที่มันจะเกิดมีฮะจะไปติดในสมาธิยังไงยังไงไอ้สติขั้นสติปัฏฐานเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดมีฮะในเมื่อ สติขั้นสติปัฏฐานเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วขณะนั้นก็ไม่ชื่อว่าติดติดยังไงยังไงก็โอกาสที่จะหลุดมันมีอยู่นะเพราะฉะนั้นผู้ที่ศึกษาเรื่องศีลก็ดีเรื่องสมาธิก็ดีแล้วก็อบรมไปเรื่อยๆผมคิดว่าดีแน่ครับ
1: ทุกอย่างดีนะคะถ้าไม่ทิ้งสติปัฏฐานหมายความว่าหลักสำคัญที่สุดนะคะที่สูงที่สุดคืออบรมเจริญสติปัฏฐานและการอบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยค่ะจะทำให้ศีลสมบูรณ์ขึ้นความสงบมั่นคงขึ้นแต่ถ้าเป็นผู้ที่การเจริญสติปัฏฐานยังไม่มั่นคงถึงแม้ว่าท่านจะสะสมศีลไว้มากหรือว่าความสงบไว้มากสติปัฏฐานที่ไม่มั่นคงเนี่ยค่ะก็ไม่สามารถที่จะเห็นว่าแม้ในขณะที่เป็นกุศลขั้นศีลหรือว่าขั้นความสงบนั้นก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่มีกำลังพอที่จะสามารถระลึกรู้ลักษณะของอกุศลใดๆและกุศลใดๆว่าเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่ตัวท่านไม่ใช่ของท่านทั้งสิ้นเป็นแต่เพียงลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเวลานี้นะคะที่ควรจะต้องอบรมเนี่ยค่ะคือปัญญาที่จะให้รู้จริงในลักษณะของสภาพธรรมะที่ทรงแสดงไว้และที่ได้ศึกษากันเพราะเหตุว่าโดยการศึกษาทราบว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเลยสักขณะเดียวไม่ว่าจะเป็นอกุศลหรือกุศลขั้นศีลกุศลขั้นสมาธิก็ตามแล้วเมื่อไหร่ปัญญาจะประจักษ์แจ้งจริงๆคะว่าเป็นอย่างนั้นในขณะนี้ในขณะที่กำลังเห็นในขณะที่กำลังได้ยินในขณะที่กำลังได้กลิ่นในขณะที่กำลังลิ้มรสในขณะที่กำลังกระทบสัมผัสในขณะที่กำลังคิดนึกในขณะที่กระทำทานกุศลในขณะที่วิรัติทุจริตในขณะที่สงบทุกขณะไปค่ะสติสามารถที่จะค่อยๆเกิดขึ้นศึกษารู้ลักษณะของสภาพธรรมะจนกว่าปัญญาจะมั่นคงขึ้นถึงขั้นที่จะประจักษ์แจ้งจริงๆว่าเป็นแต่เพียงสภาพนามธรรมและรูปธรรมเท่านั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนกุศลทุกขั้นดีนะคะแต่ที่ประเสริฐที่สุดคือสติปัฏฐานซึ่งจะต้องอบรมนานทีเดียวกว่าปัญญาจะมั่นคง
3: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะdhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

0: นาธรรมที่โรงแรมคลาร์กเมืองพาราณสีประเทศอินเดียวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2552
1: กราบท่านอาจารย์ค่ะอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยขยายความว่าจิตสังสมสันดาน
2: เมื่อวานนี้นะคะคุณสุมิตรามีความรู้สึกอะไรบ้างแล้วก็มีความเข้าใจธรรมะหรือเปล่าเมื่อวานนี้ค่ะความเข้าใจนั้นยังมีถึงวันนี้หรือว่าหายไปหมดแล้ว
1: ยังมีอยู่ค่ะ
2: นั่นคือการสะสมเพราะว่าจิตเนี่ยนะคะเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะใครจะไปทำให้จิตเกิดมากกว่านั้นก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าเป็นธรรมะซึ่งเป็นธาตุเมื่อเป็นธาตุแล้วก็คือว่าเหมือนไฟหรือเหมือนอะไรที่ใครก็จะไปเปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมะนั้นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจิตของแต่ละคนนะคะหรือสัตว์บุคคลใดๆก็ตามเมื่อจิตเกิดขึ้นเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะเท่านั้นค่ะแล้วก็ตามเหตุตามปัจจัยด้วยจะไม่ให้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้เพราะฉะนั้นลักษณะของจิตคือเกิดแล้วดับเกิดเพื่อทำกิจเฉพาะจิตนั้นๆ นะคะทำจิตอย่างอื่นไม่ได้เลยจิตเกิดขึ้นเป็นอะไรทำกิจอะไรก็เกิดขึ้นทำกิจเสร็จแล้วก็ดับไปซึ่งความจริงขณะนี้เองนะคะจิตกำลังเกิดดับนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นเราไม่เคยฟังเรื่องของจิตแม้ว่าเราจะได้ยินเรื่องของจิตนะคะแต่ไม่รู้ความละเอียดว่าจิตเนี่ยค่ะไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่มีเราเป็นธาตุซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการสืบต่อของจิตทำให้ปรากฏรู้ได้ว่าขณะนี้มีจิตถ้าจิตขณะก่อนเกิดระดับไปใครจะรู้หมดแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อจิตหนึ่งขณะเกิดระดับไปเป็นปัจจัยค่ะจิตแต่ละขณะเนี่ยเป็นปัจจัยให้ทันทีที่จิตนั้นดับจิตอื่นเกิดสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นเลยบังคับให้เป็นอย่างอื่นได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเมื่อวานนี้เห็นอะไรได้ยินอะไรก็ตามรู้สึกยังไงชอบหรือไม่ชอบจิตขณะหนึ่งซึ่งเกิดและดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจิตขณะต่อไปที่เกิดขึ้นนี่ค่ะก็ต้องสะสมทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีอยู่ในจิตดวงก่อนไม่ใช่จิตใหม่ที่เกิดมาได้ลอยๆแต่เพราะเหตุว่าสืบต่อจากจิตขณะก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็สะสมเก็บทุกอย่างไว้ในจิตแต่ละขณะซึ่งเกิดดับสืบต่อกันด้วยเหตุนี้นะคะเราถึงได้รู้ว่าเราเกิดมาเราจำได้ตอนเป็นเด็กทำอะไรบ้างนะคะสนุกสนานหรือว่าเป็นทุกข์ยังไงหรือขณะนี้วันนี้นะคะก็กำลังจะหมดไปถึงวันพรุ่งนี้จิตเดี๋ยวนี้ขณะนี้ที่เกิดดับเนี่ยค่ะก็จะสะสมสืบต่อจนถึงวันพรุ่งนี้โดยที่เราไม่ได้สังเกตและเราก็ไม่ได้รู้เลยนะคะว่าทำไมเป็นอย่างนั้นแต่ว่าจำได้หมดเมื่อวานนี้ทำอะไรขณะนี้นะคะพอถึงพรุ่งนี้ก็จำได้อีกเมื่อขณะวันนี้คือจะเป็นเมื่อวานของพรุ่งนี้เนี่ยนะคะเรากำลังอยู่ตรงนี้เองเพราะฉะนั้นจิตก็เกิดดับสืบต่อไม่กลับมาอีกข้อสำคัญที่สุดนะคะถ้าคิดว่าจิตเป็นเราจิตหนึ่งขณะเกิดและดับไม่กลับมาอีกเลยแล้วเราจะอยู่ที่ไหนเพราะว่าหนึ่งขณะที่เป็นจิตเกิดและดับไปเข้าใจว่าเป็นเราก็หมดแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ขณะต่อไปยึดถือว่าเป็นเราอีกก็หมดแล้วอีกเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าโดยแท้จริงการฟังพระธรรมนี่นะคะเพื่อให้เกิดปัญญาที่จะรู้ความจริงความจริงอย่างนี้ค่ะหลายคนไม่ชอบชอบให้ทุกสิ่งทุกอย่างเที่ยงแล้วก็เป็นของเราแล้วก็ยั่งยืนแต่เป็นสิ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยค่ะแต่ละชีวิตที่เกิดมาเนี่ยเราก็เห็นความต่างหลากหลายมากของแต่ละชีวิตไม่มีใครไปทำให้เลยนะคะเป็นธรรมะซึ่งเกิดสืบต่อนานแสนนานมาแล้วค่ะมีทั้งกรรมดีกรรมชั่วและแต่ว่ากรรมดีจะให้ผลมากน้อยแค่ไหนหรือว่าถึงการละเวลาที่กรรมชั่วหรือบาปอกุศลจะให้ผลเนี่ยค่ะใครก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยถึงแม้จะเห็นอย่างนี้นะคะถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ก็ยังเข้าใจว่าเป็นคนนั้นเกิดแล้วก็ทำกรรมอย่างนั้นถึงได้เป็นผลอย่างนั้นบางคนก็ถึงกับว่าเนี่ยไปขโมยเขาถูกจับเพราะไปขโมยเขามาก็คิดสั้นๆนะคะแต่ความจริงขณะนั้นนะคะเป็นเรื่องและจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครรู้ความจริงว่าขณะ ที่เป็นเรื่องราวต่างๆยาวมากเลยนะคะทั้งชีวิตหรือทั้งวันเนี่ยแตกย่อยออกเป็นขณะสั้นๆแตกออกไปอีกให้สั้นที่สุดให้สั้นที่สุดนะคะก็เหลือเพียง1ขณะจิตเพราะฉะนั้นธรรมะนี่ตรงมากค่ะทรงแสดงเรื่องของจิตหลากหลายโดยประการทั้งปวงเพราะอะไรคะขณะนี้เป็นจิตไม่รู้ความรู้สึกต่างๆก็มีก็ไม่ใช่เราและความรู้สึกก็ไม่ใช่จิตแสดงว่าทันทีที่จิตเกิดเป็นสภาพรู้เป็นนามธรรมนะคะจะมีสภาพธรรมะซึ่งเป็นนามธรรมซึ่งเกิดกับจิตทำให้จิตหลากหลายตามสภาพของนามธรรมนั้นๆ นะคะพระพุทธเจ้าทรงใช้คำบัญญัติเรียกธรรมะซึ่งเป็นนามธรรมซึ่งเกิดกับจิตว่าเจตสิกะนะคะภาษาบาลีแต่คนไทยก็ชอบตัดพยางค์สุดท้ายก็เป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นมีจิตเกิดเมื่อไหร่ก็มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยทุกขณะจิตจะเกิดโดยไม่มีเจตสิกไม่ได้เลยแล้วเราก็ไม่เคยรู้ว่าลักษณะของจิตกับเจตสิกไม่ใช่อย่างเดียวกันบางขณะเราโกรธและก่อนโกรธก็ไม่ได้โกรธเพราะอะไรคะจิตเป็นสภาพรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นไม่ทำหน้าที่อื่นใดจากนี้เลยเพียงแต่เกิดเมื่อไหร่นะคะก็มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จิตกำลังรู้ค่ะฟังยากใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นเราเห็นแต่ขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่ปรากฏได้ยังไงถ้าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นสิ่งนี้จะปรากฏไม่ได้เลยภาษาชาวบ้านเราก็บอกว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้นะคะปรากฏเพราะเราเห็นขณะไหนที่ไม่เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้ก็ปรากฏไม่ได้แต่ตามความเป็นจริงนะคะถ้าไม่มีสภาพซึ่งสามารถจะเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้ก็ปรากฏไม่ได้นี่คือโลกนะคะเกิดมาก็เห็นแต่ไม่รู้ความจริงของเห็นเวลาที่เสียงปรากฏน่าอัศจรรย์ไหมคะเมื่อกี้ไม่มีเสียงเลยแล้วเสียงปรากฏได้ยังไงแม้ว่าข้างนอกนะคะจะมีเสียงรถเสียงอะไรก็ตามแต่เมื่อไม่ได้ยินเสียงนั้นก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นเสียงปรากฏเมื่อมีจิตได้ยินเกิดขึ้นแต่ไม่เคยรู้ว่าเป็นจิตนะคะเป็นเราได้ยินเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยทุกคนพูดว่ามีจิตแต่ไม่รู้จักจิตค่ะเพราะเอาจิตเป็นเรานะคะและถ้าไม่มีการฟังพระธรรมจากการที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะโดยประการทั้งปวงไม่เหลือเลยก็จะรู้ได้ค่ะว่าไม่มีใครสามารถที่จะกล่าวเรื่องจิตได้ชัดเจนถูกต้องตามความเป็นจริงของจิตแม้หนึ่งขณะซึ่งเกิดขึ้นขณะนี้นะคะทุกคนทราบว่ามีจิตทีละหนึ่งขณะแต่รู้ไหมคะว่าจิตขณะนี้เกิดได้ยังไงถ้าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นสภาพของนามธรรมหรือรูปธรรมนามธรรมคือธาตุที่สามารถที่จะรู้รูปธรรมหมายความถึงสิ่งนั้นมีจริงเป็นธาตุชนิดหนึ่งแต่ไม่รู้อะไรเลยตลอดจักรวาลกี่ภพกี่ชาติแสนโกฏกับมาแล้วหรือขณะนี้หรือต่อไปนะคะสภาพธรรมะที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงโดยประการทั้งปวงก็มีสองอย่างคืออย่างหนึ่งเป็นรูปธรรมอีกอย่างหนึ่งเป็นนามธรรมตอนนี้ก็มีทั้งนามธรรมและรูปธรรมนะคะแต่ก็แม้ว่าได้ฟังเพียงเล็กน้อยเนี่ยค่ะการที่ไม่เคยได้สะสมความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะนะคะบางทีเราจะตอบคำถามไม่ถูกเช่นถามว่าเสียงเนี่ยค่ะมีจริงหรือเปล่าตอบว่ามีจริงนะคะนามธรรมเป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้และก็รูปธรรมไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยนี่คือคำจำกัดความที่

0: ใช่ไหมคะ
1: เสียงไม่รู้อะไร
0: ค่ะได้แน่นอนค่ะเพราะเสียงมีไม่ใช่เสียงไม่มีใครจะปฏิเสธว่าเสียงไม่มีไม่ได้แต่เมื่อมีจริงแล้วก็ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเสียงจริงเป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมแค่นี้ค่ะก็คือชีวิตซึ่งเป็นแต่เพียงนามธรรมและรูปธรรมนะคะซึ่งเกิดและดับเร็วมากเร็วจนลวงให้เห็นเหมือนกับว่ามีสิ่งซึ่งไม่ได้ดับเลยเพราะความรวดเร็วอย่างยิ่งนะคะถ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะไม่มีใครสามารถที่จะถึงความเข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ได้เพราะฉะนั้นนะคะมีก็ไม่รู้มีแต่รู้ก็ต่างกันใช่ไหมคะมีและไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ชอบแล้วก็ยึดถือว่าเป็นเราเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เมื่อมีแต่ก็ยังสามารถที่จะรู้ความจริงแท้ๆของสิ่งนั้นก็รู้ดีกว่าใช่ไหมคะหรือว่าจะเกิดมาตั้งแต่เกิดจนตายจะทำจะพูดจะคิดจะสนุกจะทุกข์ต่างๆก็ไม่รู้เลยว่าเป็นธรรมะไม่รู้อะไรเลยค่ะมีแต่เราเกิดแล้วก็เราตายถ้าเป็นเราก็อย่าตายก็ดีนะคะเพราะเป็นเราก็อยู่ยั่งยืนแต่ธรรมะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเลยค่ะแม้ขณะเกิดก็มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดขณะตายก็ต้องมีปัจจัยที่ทำให้ตายหลีกเลี่ยงความตายได้ไหมคะผัดผ่อนขอร้องค่ะวิงวอนซื้อได้ไหมคะเงินมหาศาลก็ไม่สามารถที่จะซื้อแม้เพียงหนึ่งขณะจิตที่จะไม่ให้เป็นไปอย่างนั้นคือไม่ให้เกิดขึ้นแล้วก็ทำจิตที่ทันทีที่ดับก็พ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้โดยจะกลับมาเป็นบุคคลนี้อีกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละคนที่เกิดมานะคะก็มีชีวิตที่ต่างกันตามเหตุตามปัจจัยไม่นานเลยค่ะพอเกิดใหม่ก็เลยหมดใครจำว่าชาติก่อนเป็นใครชื่ออะไรทำอะไรอยู่ที่ไหนได้บ้างหรือเปล่าคะไม่มีทางค่ะมาจากไหนคุณพ่อคุณแม่ชาติก่อนเนี่ยอาจจะกำลังร้องไห้คิดถึงเราก็ได้ใช่ไหมคะพรรณนาสารพัดแต่ก็ไม่รู้จักถ้าผ่านไปนะคะและมีชีวิตที่พอจะเห็นก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะฉะนั้นการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะคะชั่วคราวจริงๆดูเหมือนชั่วคราวเพราะว่าบางคนเนี่ยเกิดมาอายุสั้นมากบางคนก็เกิดมาอายุยืนมากนะคะแต่ถึงกระนั้นก็ตามค่ะไม่ว่าจะอายุสั้นหรืออายุยืนก็ลืมเมื่อหมดสิ้นความเป็นบุคคลนั้นเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกนี่นะคะก็แสดงความเป็นมาของจิตถอยกลับไปแต่ละขณะจนถึงขณะเกิดสืบต่อจากจุติจิตคือจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนถอยไปจนถึงปฏิสนธิของชาติก่อนเคยเป็นทุกบุคคลนะคะใจยากดีมีจนมีลาภมียศมีสรรเสริญค่ะชั่วคราวเท่านั้นเองและจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็คือว่าการที่เราไม่รู้ความจริงกับการรู้ความจริงต่างกันมากเพราะว่าถ้าไม่รู้ความจริงนะคะไม่รู้เหตุของการที่เราจะได้ลาภหรือเสื่อมลาภได้ยศหรือเสื่อมยศได้สุขหรือทุกข์นินทาหรือสรรเสริญอาจจะโทษคนอื่นนะคะอย่างถูกรถชนเนี่ยคนขับไม่ดีก็มาชนเราแต่ลืมนะคะว่าจริงๆแล้วตลอดทั้งตัวตั้งแต่ศีรษะจรดเท้านี่ค่ะมีกายะประสาทะซึมซาบใครจะไม่ให้กายะประสาทะเกิดก็ไม่ได้เป็นรูปที่เกิดจากกรรมพิสูจน์ได้เลยเดี๋ยวนี้นะคะกระทบตรงไหนที่มีการรู้ว่าแข็งหรืออ่อนตรงนั้นมีกายะประสาทะเป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่สัมผัสกายเพราะฉะนั้นก็ทำให้มีการรู้ว่าสิ่งที่กระทบนั้นอ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวชั่วหนึ่งขณะที่มีการกระทบแล้วมีจิตเกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับไปวันนี้กระทบมากเลยใช่ไหมคะตั้งแต่เช้าไม่รู้อะไรเลยนี่คือทางหนึ่งคือทางกายและยังมีทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นอีกเพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยมากสักแค่ไหนใครจะรู้ได้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจธรรมะนะคะเห็นพระมหากรุณา

0: ุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าทุกคนนี่ค่ะมีกิเลสไม่ชอบกิเลสไม่อยากมีกิเลสนะคะบางคนก็พยายามไปทำอะไรก็ไม่ทราบคิดว่าทำแล้วไม่มีกิเลสแต่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ว่าถ้าไม่มีปัญญาที่รู้ความจริงของธรรมะจะเป็นคนดีได้ยังไงถึงแม้ว่าจะทำความดีมากมายสักเท่าไหร่ก็ตามแต่นะคะพยายามที่จะไม่ติดข้องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ก็ไม่มีการรู้ความจริงว่าไม่มีเราเป็นแต่เพียงธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับคนที่สามารถที่จะเข้าใจได้นะคะว่าขณะนี้ค่ะไม่มีอะไรนอกจากธาตุหรือธรรมะเท่านั้นทุกอย่างหมดค่ะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงความละเอียดความจริงของแต่ละธาตุไม่ว่าจะปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจให้เราค่อยๆเข้าใจเพื่อละความเป็นเราเมื่อมีความรู้ว่าเป็นแต่เพียงธรรมะหรือเป็นธาตุก็จะคลายการยึดถือสภาพธรรมะนั้นนะคะกิเลสขั้นต้นประการแรกที่จะต้องดับให้หมดสิ้นไปคือการเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเรามิฉะนั้นนะคะกิเลสทั้งหลายจะลดตามไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าเมื่อมีเรารักใครที่สุดแน่นอนใช่ไหมคะยังไงก็ไม่พ้นจากการรักตัวทุกคำที่พูดเนี่ยนะคะเวลาที่ปัญญาเกิดจะรู้ว่าตรงตามความเป็นจริงเพราะเหตุว่าอาจจะมีการเข้าใจว่ารักคนอื่นมากนะคะทุ่มเททุกอย่างให้แต่เพื่อความรู้สึกของเราจะได้สบายไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนนะคะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะจะรู้ได้เลยค่ะว่าขณะที่ไม่มีโลกใดๆปรากฏนะคะเพราะเหตุว่าการจะปรากฏของโลกแต่ละทางเพียงหนึ่งขณะหรือหนึ่งทางพิสูจน์ได้นะคะว่าไม่ได้พร้อมกันอย่างนี้เลยตอนที่กำลังหลับสนิทเนี่ยค่ะมีอะไรปรากฏบ้างไม่เห็นจึงกล่าวว่าหลับสนิทเขาเห็นกันหมดนะคะแต่คนนี้หลับสนิทไม่เห็นสิ่งที่คนอื่นเห็นเขาได้ยินเสียงแต่คนที่หลับสนิทไม่ได้ยินอะไรเลยไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกไม่รู้ว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนทำอะไรแต่ทำไมมีเสียงปรากฏน่าอัศจรรย์ไหมคะจากไม่รู้เลยไม่มีอะไรปรากฏเลยแล้วมีเสียงปรากฏเสียงก็เป็นธรรมะไม่ให้เกิดก็ไม่ได้แล้วไม่ให้ปรากฏก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าเสียงสามารถจะกระทบกับโสตประสาทรูปค่ะใครก็สร้างโสตประสาทรูปที่เราใช้คำว่าหูเนี่ยนะคะไม่ได้นอกจากกรรมบางครั้งทำให้หูหนวกบางครั้งก็ไม่นะคะเพราะเหตุว่ามีการละที่จะทำให้โสตประสาทะเกิดโสตประสาทะขณะนี้นะคะกำลังเกิดดับเพราะว่าเป็นรูปที่เกิดจากกรรมมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะยับยั้งไม่ให้ดับไม่ได้เลย17ขณะนี่เร็วมากค่ะสุดที่จะประมาณเพราะฉะนั้นรูปทั้งตัวที่จำว่ามีเป็นของเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าขณะใดที่ไม่ปรากฏนะคะรูปนั้นเกิดแล้วดับแล้วทำไมใช้คำว่าเกิดแล้วเพราะมีสมุฏฐานที่ทำให้รูปนั้นเกิดเมื่อกรรมเป็นสมุฏฐานทำให้ตั้งแต่เกิดมีรูปละแล้วก็ต่อไปก็ยังมีรูปต่อๆไปอีกนะคะจนกว่าจะตายจะไปยับยั้งกรรมว่าไม่ให้ทำให้รูปเกิดได้ยังไงหรือว่าจะไปขอร้องกรรมให้ทำให้รูปเกิดได้ยังไงอย่างคนตาบอดค่ะก็ไปขอร้องกรรมขอมีตาก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าการไม่มีตาเพราะมีเจตนาที่จะให้คนอื่นไม่มีไม่ใช่เราไม่มีนะคะทำร้ายคนอื่นตาบอดเจตนานั่นเองค่ะเป็นเหตุแม้ดับไปแล้วก็เป็นนานักขณิกะกรรมะถือให้ผลต่างขณะเพราะฉะนั้นแม้เสียงปรากฏใครรู้ค่ะว่าขณะนั้นนะคะจากไม่มีอะไรปรากฏเลยหลับสนิทและเสียงปรากฏได้แต่ผู้ตรัสรู้ทรงแสดงว่าต้องมีปัจจัยเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีโสตประสาทรูปซึ่งเสียงสามารถกระทบได้นะคะเช่นคนหูหนวกเนี่ยคนนั้นจะไม่มีทางที่จะได้ยินเสียงแต่เมื่อมีโสตประสาทรูปซึ่งขณะนี้ทุกคนมีนะคะกำลังเกิดดับ ถ้าไม่รู้ตรงลักษณะของโสตประสาทรูปโสตประสาทรูปเกิดแล้วดับแล้วตามปัจจัยคือกรรมซึ่งทำให้เกิดแล้วก็มีอายุอยู่เพียง17ขณะของจิตนะคะถ้ารู้ว่ากรรมทำให้รูปเกิดเมื่อไหร่และรูปอะไรบ้างจะน่าอัศจรรย์มากค่ะเพราะเหตุว่าจิตหนึ่งขณะที่น้อยมากสั้นมากเลยนะคะก็ยังต่างกันเป็นอนุขณะย่อยๆคือขณะเกิดไม่ใช่ขณะดับเร็วอย่างนี้นะคะแต่ก็ยังต่างกันและขณะที่ตั้งอยู่ยังไม่ดับก็ไม่ใช่ขณะที่เกิดและดับแต่กรรมทำให้รูปเกิดทุกอนุขณะของจิตทั้งอุปาทขณะทิฏฐิขณะซึ่งตั้งอยู่นะคะและพังคขณะคือขณะที่ดับแล้วใครจะทำอะไรได้ไม่มีทางจะทำอะไรได้เลยค่ะนอกจากฟังพระธรรมที่ทรงแสดงด้วยพระมหากรุณา 45 พรรษาสำหรับคนที่ยังยึดมั่นในความเป็นเราในความเป็นตัวตนนะคะได้เริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งปัญญาถึงความเป็นสัจญาณ นะคะสัจจะคือความจริงเพราะฉะนั้นญาณะที่รู้ความจริงว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะเป็นนามธรรมและรูปธรรมอย่างมั่นคงสามารถที่จะทำให้เกิดการระลึกได้ภาษาไทยกับภาษาบาลีนี่ก็ยากที่จะเข้าใจนะคะเพราะว่าเวลาคนไทยใช้คำว่าระลึกได้เนี่ยยาวไหมคะนานนะคะระลึกอะไรได้เนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าสำหรับภาษาบาลีใช้คำว่าสตินะคะหมายความถึงมีสภาพธรรมะอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเป็นธรรมะฝ่ายดีถ้าพูดยาวเพื่อที่จะให้เข้าใจก็คือว่าเป็นสภาพธรรมะที่ระลึกเป็นไปในกุศลทุกคนเนี่ยคิดเป็นอกุศลเป็นกุศลขณะที่คิดเป็นอกุศลเป็นสติหรือเปล่าคะไม่มีทางเพราะว่าไปบังคับให้สติมาระลึกสภาพธรรมะแล้วก็จิตเป็นอกุศลไม่ได้เลยแต่เวลาที่สติเกิดนะคะเราไม่รู้เลยค่ะคิดที่จะให้ทานคิดที่จะวิรัตทุจริตคิดที่จะช่วยเหลือคนอื่นคิดที่จะแสดงความนอบน้อมต่อผู้ที่ควรนอบน้อมทั้งหมดนี่ค่ะเป็นจิตประเภทต่างๆทั้งหมดฝ่ายดีนะคะซึ่งต้องมีสติเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่ากว่าจะเข้าใจลักษณะจริงๆของสภาพธรรมะแต่ละอย่างต้องอาศัยคำที่พระองค์ทรงแสดง 45 พรรษาเพื่อที่จะให้คนที่เข้าใจธรรมะยากสำหรับรุ่นต่อๆมาเนี่ยค่ะเพราะเหตุว่าในกาลสมัยเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้มีผู้ที่ได้บำเพ็ญอบรมความเข้าใจธรรมะมานานแสนนานอย่างท่านพระสารีบุตรเนี่ยนะคะ1อสงไขยแสนกับเป็นพระอัครสาวกแต่ก่อนที่จะได้ฟังธรรมเป็นคนที่เป็นปุถุชนแล้วก็เวลาที่ได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยต่างกับคนที่ยังไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะว่าท่านสะสมอบรมการฟังและการเข้าใจสิ่งที่ปรากฏจนรู้ว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างจนคลายนะคะไม่ติดข้องเพราะมีความเข้าใจที่เป็นสัจญาณที่มั่นคงว่าเป็นธรรมะเพียงได้ยินคำว่าธรรมะและก็ธรรมะกำลังปรากฏและคลายความติดข้องสภาพธรรมะจึงปรากฏจนท่านเป็นพระโสดาบันเพราะเหตุว่าวิปัสสนาญาณขั้นต่างๆก็เกิดนะคะแต่ให้เห็นการอบรมเนี่ยค่ะ1อสงไขยแสนกับสำหรับท่านพระสารีบุตรสำหรับพระสาวกท่านอื่นก็1แสนกับบ้างนะคะก็แล้วแต่ว่าปัญญาจะมากสักเท่าไหนถ้าปัญญาน้อยก็ไม่ต้องสะสมอะไรมากใช่ไหมคะแต่ถ้าปัญญามากก็ต้องสะสมมากกว่าจะเป็นปัญญาที่มากพอที่จะถึงขั้นที่จะเป็นอัครสาวกได้ด้วยเหตุนี้ค่ะพระธรรมที่ทรงแสดงทั้งหมดทำให้ผู้ฟังเริ่มเข้าใจซึ่งเป็นปัญญาเพราะว่าคำว่าพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจะกล่าวถึงแต่ละคำนะคะถ้าไม่รู้ขณะไหนเหมือนหลับไหมคะเหมือนคนหลับค่ะที่ไม่รู้ไม่เข้าใจตื่นขึ้นเห็นก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกของความคิดด้วยความไม่รู้ตั้งแต่เกิดจนตายแล้วเมื่อไหร่ที่ได้ฟังพระธรรมนะคะเมื่อไหร่เข้าใจคือรู้แต่ไม่พอที่จะรู้ความจริงจนกระทั่งเป็นขั้นอริยสัจธรรมต้องอาศัยการอบรมความเข้าใจนะคะ แต่ละชาติแต่ละครั้งที่ได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะคือปกติมีใครอยากจะผิดปกติบ้างไหมคะเคยเป็นยังไงพอฟังแล้วผิดปกติไปเลยนั่นคือไม่เข้าใจธรรมะค่ะเพราะอะไรคะความผิดปกติก็เป็นธรรมะแต่เป็นธรรมะฝ่ายไม่ดีคือเห็นผิดว่าต้องผิดปกติเพราะอะไรคะเพราะว่าขณะนี้สภาพธรรมะเกิดแล้วค่ะเป็นปกติไหมคะเห็นเกิดแล้วได้ยินเกิดแล้วคิดนึกเกิดแล้วและใครจะไปทำอะไรกับสิ่งที่เกิดแล้วแต่ความไม่รู้ทำให้ผิดปกติคือไม่รู้สิ่งที่เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยตามความเป็นจริงนะคะไปทำผิดปกติด้วยความเป็นเราเพราะฉะนั้นธรรมะนี่ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะถ้าฟังเพื่อที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกเป็นการที่เริ่มจะรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆเพราะว่าถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมและไม่เข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดง 45 พรรษาไม่มีทางที่จะเข้าใจหรือว่ารู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าจะรู้จักพระองค์นะคะยิ่งขึ้นเมื่อมีความเข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะละเอียดก็เพียงแต่พระองค์เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้รู้อะไรก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าไม่ได้ฟังเป็นผู้ตื่นหมายความว่ายังไงถ้ามีตื่นก็ต้องมีหลับมาก่อนก็ไม่รู้ว่าหลับเป็นยังไงตื่นเป็นยังไงผู้เบิกบานขณะนี้บางคนอาจจะรู้จักความเบิกบานแต่เบิกบานด้วยกิเลสรู้หรือเปล่าคะขณะที่เบิกบานด้วยกิเลสไม่ใช่ปัญญาไม่มีปัญญาแต่เบิกบานด้วยปัญญาที่รู้ความจริงของสภาพธรรมะนะคะจึงเป็นผู้ตื่นผู้รู้และผู้เบิกบานเกิดมานี้ไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นธาตุของโลภะเป็นธาตุของอวิชชาเป็นธาตุของอกุศลค่ะเป็นเจ้านายไปตลอดชีวิตนะคะให้ทำอะไรก็ทำวันนี้ใครทำอะไรเนี่ยขณะที่ปัญญาไม่เกิดรับประทานอาหารเดินไปหยิบไปทำอะไรนะคะด้วยความต้องการหรือเปล่าโลภะต้องการอย่างไรก็เป็นไปตามโลภะอย่างนั้นแล้วก็ทรงแสดงความละเอียดกว่านั้นอีกนะคะคือฉันทะความพอใจแม้ว่ามีความต้องการไปถึงโต๊ะอาหารแล้วนะคะเดินไปต้องการอาหารแต่ฉันทะมาแล้วค่ะจะเอาอาหารอะไรดีมีตั้งหลายอย่างนี่ก็คือชีวิตตามความเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละขณะของชีวิตนี่ค่ะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงความจริงซึ่งเป็นธรรมะแต่ละลักษณะจนกระทั่งมีความเข้าใจขึ้นนะคะแล้วปัญญาก็อบรมเจริญไปขณะนี้อยู่ตรงนี้ฟังเรื่องเห็นเรื่องได้ยินนะคะยังไม่ได้ประจักษ์ว่าเป็นธรรมะอีกเท่าไหร่ดีคะไม่นับดีกว่านะคะถึงการละที่สามารถจะเข้าใจธรรมะได้ต้องไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏขณะนี้เพราะว่าสิ่งที่ปรากฏขณะนี้ดับแล้วหมดแล้วค่ะและสิ่งที่จะเกิดอีกแสนกับใครจะรู้นะคะว่าจะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอย่างไรหรือเสียงเนี่ยขณะนี้ก็หมดไปเรื่อยๆไม่ใช่เสียงเก่ากลับมาเลยเพราะฉะนั้นเสียงที่จะได้ยินนะคะในชาติที่สามารถจะรู้ความจริงได้เนี่ยเป็นเสียงอะไรก็ไม่รู้ค่ะขณะต่อไปไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะปรากฏนะคะเพราะว่าธรรมะทั้งหลายที่จะเกิดได้ตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็เป็นอนัตตาด้วยเพราะฉะนั้นจากที่เราไปนมัสการที่แสดงปฐมเทศนารูปเมื่อวานนี้ถ้ากลับไปอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่เก่าเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่เก่าคือไม่ใช่อันเก่าต้องเป็นรูปใหม่ซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยแม้แต่จิตเห็นถ้าไปนมัสการวันนี้นะคะจิตเห็นก็ไม่ใช่จิตเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทุกอย่างที่จะปรากฏได้เนี่ยแม้มีเพียง6ทางคือทางตา1ทางหู1ทางจมูก1ทางลิ้น1ทางกาย1ทางใจ1ก็ใหม่ตลอดอยากมีมากกว่า6มั้ยคะเพราะว่าถ้ามีมากกว่า6ก็ไม่รู้มากกว่านี้อีกเท่าไหร่เพราะแค่6ยังไม่รู้เลยใช่มั้ยคะถ้าเพิ่มขึ้นมาอีกก็ยิ่งไม่รู้มากขึ้นเพราะฉะนั้นธรรมะก็คือว่าเป็นความจริงอย่างนี้นะคะใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ฟังเพื่ออะไรจะได้ประโยชน์ต่อเมื่อเป็นผู้ที่ตรงจริงใจ ฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังถ้าฟังขณะนี้เป็นเรื่องของสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจและไปคิดเรื่องอื่นนะคะในหนังสือเล่มนั้นในตำราเล่มนี้กล่าวว่าอย่างนี้อย่างนั้นน่าจะเข้าใจสิ่งที่กำลังได้ฟังหรือเปล่าก็ไม่มีทางเป็นไปได้นะคะความคิดก็สับสนเพราะเหตุว่าไปนึกถึงสิ่งที่สงสัยแล้วก็ฟังก็ทำให้ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังเพราะฉะนั้นผู้ที่ตรงและจริงใจทุกครั้งที่ฟังไม่ว่าจะฟังเรื่องอะไรค่ะในห้องเรียนวิชาความรู้ต่างๆนะคะขณะที่ฟังเนี่ยฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังอันนั้นก็จะเป็นประโยชน์มาก
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ฟังจากท่านอาจารย์พูดมาก็รวมสรุปแล้วก็เหมือนว่าเราเนี่ยต้องเป็นอนัตตาตลอดต้องระลึกรู้ว่าเราเนี่ยไม่ใช่ตัวเรานะฮะ
0: ถ้ายังไม่มีความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะนะคะสติปัฏฐานไม่เกิดเลย
1: สภาพธรรมะขั้นแรกคือหมายถึงว่าตัวอย่างเกิดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่สามารถบังคับบัญชาได
0: ้ขณะนี้นะคะก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะอย่างที่คุณหมอพูดว่ากำลังฟังแล้วก็คิดเรื่องอื่นแสดงความเป็นอนัตตาชัดเจนกำลังฟังอยู่แท้ๆนะคะก็มีจิตที่คิดเรื่องอื่นแต่ปัญญาไม่ถึงความสมบูรณ์ที่จะเห็นความเป็นอนัตตาในขณะนั้นก็เลยเป็นเรื่องอื่นยาวไปเลยจนกระทั่งถึงว่าแล้วขณะนั้นเป็นสติปัฏฐานหรือเปล่าได้ยินชื่อสติปัฏฐานจากที่ไหนแล้วก็พอได้ยินแล้วเข้าใจคำนั้นหรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะทุกชื่อที่ได้ยินค่ะพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ชัดเจนสามารถที่จะเข้าใจลักษณะจริงๆของสภาพธรรมนั้นได้แต่เรามักจะผ่านและคิดว่าคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอาจจะตื้นมากเพียงพูดละชั่วเราก็จะไปละนะใช่ไหมคะแต่อะไรละเราละไม่ได้เลยค่ะและเราก็ยังไม่รู้ว่าชั่วหรือบาปนั้นเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะยังไม่ต้องคิดถึงสติปัฏฐานจนกว่าจะเข้าใจว่าสติปัฏฐานคืออะไรถ้าคุณหมอตอบได้นะคะคุณหมอก็จะไม่ถามว่าขณะนั้นเป็นสติปัฏฐานหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะของทุกท่านนะคะเพื่อไม่ถามใครเพราะเหตุว่าถามเมื่อไหร่แปลว่าเราไม่เข้าใจสิ่งที่ฟังแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วนะคะก็ฟังต่อไปอย่างสติปัฏฐานดูเหมือนรีบร้อนที่จะถึงสติปัฏฐานโดยที่ยังไม่ได้มีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฏค่ะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ลืมคำนี้ไปก่อนนะคะจนกว่าจะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะแล้วสติปัฏฐานก็จะเกิดค่ะเมื่อนั้นจะไม่สงสัยในคำว่าสติกับปัฏฐานเลยเพราะความไม่รู้ใช่ไหมคะว่าสิ่งที่ปรากฏเกิดและดับและจิตที่เห็นก็ชั่วคราวคือเพียงเห็นแล้วก็ดับแต่เพราะความไม่รู้นะคะก็มีความติดข้องในสิ่งที่น่าพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องมีโลกใดๆเลยเพียงแค่จิตเกิดขึ้นเห็นติดข้องละเพราะฉะนั้นความติดข้องนะคะเป็นสิ่งซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะละได้นอกจากปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาขั้นต้นก็คือไม่ใช่ไปละความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในอาหารอร่อยในรสดีๆนะคะแต่ต้องรู้ว่าเป็นธรรมะก่อนค่ะเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเลยเนี่ยเสียเวลาที่จะไปทำอย่างอื่นเพราะไม่สำเร็จค่ะแต่ถ้าสะสมมานะคะยังเป็นปุถุชนหรือว่าเป็นพระโสดาบันท่านก็ไม่หลงผิดว่าท่านเป็นพระสกทาคามีไม่หลงผิดว่าเป็นพระอนาคามีไม่หลงผิดว่าเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นผู้ที่ตรงเท่านั้นค่ะที่จะได้สาระจากธรรมะเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีความรู้นะคะแล้วไปพยายามที่จะทำอย่างอื่นเพราะคิดว่าขณะนั้นเพื่อที่จะไม่ให้โลภะเกิดกำลังพยายามนั้นไม่ใช่โลภะหรือแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนหรือและไม่มีทางที่จะเข้าใจสิ่งที่เกิดแล้วด้วยเพราะฉะนั้นการอบรมปัญญานะคะในพระไตรปิฎกใช้คำว่าเป็นผู้มีปกติจริงๆค่ะรู้สิ่งที่เกิดแล้วใช้คำว่าตามรู้หมายความว่าเมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแล้วไม่ใช่ให้ไปรู้อย่างอื่นที่ยังไม่เกิดไม่ใช่ให้ไปทำอย่างอื่นที่ยังไม่เกิดนะคะถ้าไปคิดอย่างนั้นคือไม่สามารถจะรู้สิ่งที่เกิดแล้วตามการสะสม พราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยนะคะจึงเป็นผู้ที่มีปกติรู้สิ่งที่เกิดแล้วเฉพาะตนเฉพาะตนยังมีโลภะอยู่ไหมยังมีความต้องการรูปสวยๆเสียงเพราะๆอาหารอร่อยๆหรือเปล่าเป็นผู้ที่ตรงว่าเมื่อสิ่งนั้นเกิดต้องมีปัจจัยค่ะสะสมมาที่จะไม่ใช่พระอนาคามีไม่ใช่พระสกทาคามีไม่ใช่พระโสดาบันพระอรหันต์คงไม่ต้องพูดนะคะเพราะว่าถ้าไม่เป็นผู้ที่เป็นกัลยาณปุถุชนก่อนจะไม่ถึงความเป็นพระโสดาบันแม้แต่คำที่เราได้ยินนะคะเราคิดเองไม่ได้เลยกัลยาณะคือดีงามนะคะปุถุชนคือผู้ที่หนาแน่นมากด้วยกิเลสคือผู้ที่ยังไม่รู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นการที่จะเข้าใจตามความเป็นจริงนะคะว่าถ้ายังไม่เป็นพระอริยะบุคคลไม่รู้แจ้งอริยสัจธรรมต้องเป็นปุถุชนแต่ปุถุชนก็มีหลายระดับค่ะปุถุชนที่มืดบอดนะคะไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมเลยไม่สนใจที่จะฟังด้วยก็ยังมีจริงหรือเปล่าคะมืดแน่ๆบอดแน่ๆเพราะว่าไม่รู้ไม่ได้ยินอะไรที่พอที่จะให้เกิดความเข้าใจได้เลยนะคะแต่ก็ยังมีผู้ที่มีศรัทธาต้องการที่จะได้ยินได้ฟังนะคะแต่อาจจะเป็นผู้ที่ใจร้อนค่ะคิดว่าละเอียดมากยุ่งมากยากมากแค่นี้พอแล้วทำอย่างอื่นดีกว่านั่นก็คือจะไม่เป็นกัลยาณปุถุชนแม้ว่าภายนอกนะคะดูเหมือนว่าทำหลายอย่างที่ดีตัวเองก็มีความหวังดีปรารถนาดีต่อผู้อื่นนะคะแต่ยังไม่รู้สภาพธรรมะค่ะลึกลงไปก็คือว่ายังมีความเป็นเราเพราะฉะนั้นขณะไหนก็ตามนะคะที่มีความเป็นเรามากก็จะแสดงออกมาตามความเป็นเราโดยที่ไม่รู้เลยว่าขณะนั้นเพื่อเราเพราะต้องการให้เราเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุว่าขณะนั้นไม่ใช่ความรู้ด้วยเหตุนี้นะคะผู้ที่ฟังพระธรรมในครั้งอดีตนะคะมีทุกอัธยาศัยเป็นผู้ที่มากในความติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะก็มีแต่ว่าไม่ประมาทปัญญาคือการที่สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกที่จะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริง
2: เพราะฉะนั้นกัลยาณปุถุชนก็คือปกติโดยเราๆทั่วๆไปนี่แหละ
0: เราเรียกเองตั้งเองนะคะกัลยาณตั้งเองนะคะคือผู้ที่ใครก็ตามที่เราดูเหมือนเป็นคนดีแต่เข้าใจธรรมะหรือเปล่าเพราะว่าสำหรับคำว่าเสกขะบุคคลภาษาบาลีกับภาษาไทยนี่คล้ายๆกันนะคะเสกขะก็คือศึกษาเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังต้องศึกษาหมายความว่าไม่รู้นะคะความไม่รู้เนี่ยจะหมดไปได้ก็ต่อเมื่อมีการศึกษาเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเป็นเสกขะคือผู้ที่ยังต้องศึกษาเนี่ยนะคะหมายความถึงพระโสดาบันได้แก่โสตาปัตติมัคคจิตโสตาปัตติผลจิตนะคะยังไม่ใช่พระอรหันต์ยังต้องศึกษาต่อไปยังไม่เป็นพระสกทาคามีเพราะฉะนั้นพระโสดาบันนะคะโสตาปัตติมัคคจิตโสตาปัตติผลจิตเป็นเสกขะบุคคลพระสกทาคามีบุคคลสกทาคามีมัคคจิตสกทาคามีผลจิตเป็นเสกขะบุคคลอนาคามีบุคคลคืออนาคามีมัคคจิตอนาคามีผลจิตนะคะเป็นเสกขะบุคคลยังไม่ถึงความเป็นอรหัตผลแม้อรหัตมรรคเกิดก็เป็นเสกขะบุคคล7รวมกัลยาณปุถุชนอีก1เข้าไปได้ยังไงในการที่จะเป็นเสกขะบุคคลต้องเป็นผู้ที่รู้ผู้ที่ฟังผู้ที่เข้าใจผู้ที่จะอบรมความเห็นถูกนะคะเพราะเหตุว่ากัลยาณปุถุชนนะคะศึกษาและคำว่าศึกษาในพระไตรปิฎกนี่นะคะไม่ใช่เพียงฟังประพฤติปฏิบัติตามด้วยมีประโยชน์อะไรคะที่เราจะรู้ว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีนั่นเป็นกุศลนี่เป็นอกุศลแต่ไม่ประพฤติตามเพราะฉะนั้นก็ทำให้มีการรู้ว่าสิ่งที่กระทบนั้นอ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวชั่วหนึ่งขณะที่มีการกระทบแล้วมีจิตเกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับไปวันนี้กระทบมากเลยใช่ไหมคะตั้งแต่เช้าไม่รู้อะไรเลยนี่คือทางหนึ่งคือทางกายและยังมีทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นอีกเพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยมากสักแค่ไหนใครจะรู้ได้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจธรรมะนะคะเห็นพระมหากรุณาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าทุกคนเนี่ยค่ะ มีกิเลสไม่ชอบกิเลสไม่อยากมีกิเลสนะคะบางคนก็พยายามไปทำอะไรก็ไม่ทราบคิดว่าทำแล้วไม่มีกิเลสแต่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ว่าถ้าไม่มีปัญญาที่รู้ความจริงของธรรมะจะเป็นคนดีได้ยังไงถึงแม้ว่าจะทำความดีมากมายสักเท่าไหร่ก็ตามแต่นะคะพยายามที่จะไม่ติดข้องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ก็ไม่มีการรู้ความจริงว่าไม่มีเราเป็นแต่เพียงธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับคนที่สามารถที่จะเข้าใจได้นะคะว่าขณะนี้ค่ะไม่มีอะไรนอกจากธาตุหรือธรรมะเท่านั้นทุกอย่างหมดค่ะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงความละเอียดความจริงของแต่ละธาตุไม่ว่าจะปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจให้เราค่อยๆเข้าใจเพื่อละความเป็นเราเมื่อมีความรู้ว่าเป็นแต่เพียงธรรมะหรือเป็นธาตุก็จะคลายการยึดถือสภาพธรรมะนั้นนะคะกิเลสขั้นต้นประการแรกที่จะต้องดับให้หมดสิ้นไปคือการเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเรามิฉะนั้นนะคะกิเลสทั้งหลายจะลดตามไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าเมื่อมีเรารักใครที่สุดแน่นอนใช่ไหมคะยังไงก็ไม่พ้นจากการรักตัวทุกคำที่พูดเนี่ยนะคะเวลาที่ปัญญาเกิดจะรู้ว่าตรงตามความเป็นจริงเพราะเหตุว่าอาจจะมีการเข้าใจว่ารักคนอื่นมากนะคะทุ่มเททุกอย่างให้แต่เพื่อความรู้สึกของเราจะได้สบายไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนนะคะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะจะรู้ได้เลยค่ะว่าขณะที่ไม่มีโลกใดๆปรากฏนะคะเพราะเหตุว่าการจะปรากฏของโลกแต่ละทางเพียงหนึ่งขณะหรือหนึ่งทางพิสูจน์ได้นะคะว่าไม่ได้พร้อมกันอย่างนี้เลยตอนที่กำลังหลับสนิทเนี่ยค่ะมีอะไรปรากฏบ้างไม่เห็นจึงกล่าวว่าหลับสนิทเขาเห็นกันหมดนะคะแต่คนนี้หลับสนิทไม่เห็นสิ่งที่คนอื่นเห็นเขาได้ยินเสียงแต่คนที่หลับสนิทไม่ได้ยินอะไรเลยไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกไม่รู้ว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนทำอะไรแต่ทำไมมีเสียงปรากฏน่าอัศจรรย์ไหมคะจากไม่รู้เลยไม่มีอะไรปรากฏเลยแล้วมีเสียงปรากฏเสียงก็เป็นธรรมะไม่ให้เกิดก็ไม่ได้แล้วไม่ให้ปรากฏก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าเสียงสามารถจะกระทบกับโสตประสาทรูปค่ะใครก็สร้างโสตประสาทรูปที่เราใช้คำว่าหูเนี่ยนะคะไม่ได้นอกจากกรรมบางครั้งทำให้หูหนวกบางครั้งก็ไม่นะคะเพราะเหตุว่ามีกาละที่จะทำให้โสตประสาทะเกิดโสตประสาทะขณะนี้นะคะกำลังเกิดดับเพราะว่าเป็นรูปที่เกิดจากกรรมมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะยับยั้งไม่ให้ดับไม่ได้เลย17ขณะนี่เร็วมากค่ะสุดที่จะประมาณเพราะฉะนั้นรูปทั้งตัวที่จำว่ามีเป็นของเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าขณะใดที่ไม่ปรากฏนะคะรูปนั้นเกิดแล้วดับแล้วทำไมใช้คำว่าเกิดแล้วเพราะมีสมุฏฐานที่ทำให้รูปนั้นเกิดเมื่อกรรมเป็นสมุฏฐานทำให้ตั้งแต่เกิดมีรูปละแล้วก็ต่อไปก็ยังมีรูปต่อๆไปอีกนะคะจนกว่าจะตายจะไปยับยั้งกรรมว่าไม่ให้ทำให้รูปเกิดได้ยังไงหรือว่าจะไปขอร้องกรรมให้ทำให้รูปเกิดได้ยังไงอย่างคนตาบอดค่ะก็ไปขอร้องกรรมขอมีตาก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าการไม่มีตาเพราะมีเจตนาที่จะให้คนอื่นไม่มีไม่ใช่เราไม่มีนะคะทำร้ายคนอื่นตาบอดเจตนานั่นเองค่ะเป็นเหตุแม้ดับไปแล้วก็เป็นนานัคคณิกะกัมมะคือให้ผลต่างขณะเพราะฉะนั้นแม้เสียงปรากฏใครรู้ค่ะว่าขณะนั้นนะคะจากไม่มีอะไรปรากฏเลยหลับสนิทและเสียงปรากฏได้แต่ผู้ตรัสรู้ทรงแสดงว่าต้องมีปัจจัยเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีโสตประสาทรูปซึ่งเสียงสามารถกระทบได้นะคะเช่นคนหูหนวกเนี่ยคนนั้นจะไม่มีทางที่จะได้ยินเสียงแต่เมื่อมีโสตประสาทรูปซึ่งขณะนี้ทุกคนมีนะคะกำลังเกิดดับถ้าไม่รู้ตรงลักษณะของโสตประสาทรูป สตะประสาทรูปเกิดแล้วดับแล้วตามปัจจัยคือกรรมซึ่งทำให้เกิดแล้วก็มีอายุอยู่เพียง17ขณะของจิตนะคะถ้ารู้ว่ากรรมทำให้รูปเกิดเมื่อไหร่และรูปอะไรบ้างจะน่าอัศจรรย์มากค่ะเพราะเหตุว่าจิตหนึ่งขณะที่น้อยมากสั้นมากเลยนะคะก็ยังต่างกันเป็นอนุขณะย่อยๆคือขณะเกิดไม่ใช่ขณะดับเร็วอย่างนี้นะคะแต่ก็ยังต่างกันและขณะที่ตั้งอยู่ยังไม่ดับก็ไม่ใช่ขณะที่เกิดและดับแต่กรรมทำให้รูปเกิดทุกอนุขณะของจิตทั้งอุปาทขณะทิฏฐิขณะซึ่งตั้งอยู่นะคะและพังคขณะคือขณะที่ดับแล้วใครจะทำอะไรได้ไม่มีทางจะทำอะไรได้เลยค่ะนอกจากฟังพระธรรมที่ทรงแสดงด้วยพระมหากรุณา 45,000 พรรษาสำหรับคนที่ยังยึดมั่นในความเป็นเราในความเป็นตัวตนนะคะได้เริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งปัญญาถึงความเป็นสัจญาณ นะคะสัจจะคือความจริงเพราะฉะนั้นญาณะที่รู้ความจริงว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะเป็นนามธรรมและรูปธรรมอย่างมั่นคงสามารถที่จะทำให้เกิดการระลึกได้ภาษาไทยกับภาษาบาลีนี่ก็ยากที่จะเข้าใจนะคะเพราะว่าเวลาคนไทยใช้คำว่าระลึกได้เนี่ยยาวไหมคะนานนะคะระลึกอะไรได้เนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าสำหรับภาษาบาลีใช้คำว่าสตินะคะหมายความถึงมีสภาพธรรมะอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเป็นธรรมะฝ่ายดีถ้าพูดยาวเพื่อที่จะให้เข้าใจก็คือว่าเป็นสภาพธรรมะที่ระลึกเป็นไปในกุศลทุกคนเนี่ยคิดเป็นอกุศลเป็นกุศลขณะที่คิดเป็นอกุศลเป็นสติหรือเปล่าคะไม่มีทางเพราะว่าไปบังคับให้สติมาระลึกสภาพธรรมะแล้วก็จิตเป็นอกุศลไม่ได้เลยแต่เวลาที่สติเกิดนะคะเราไม่รู้เลยค่ะคิดที่จะให้ทานคิดที่จะวิรัตทุจริตคิดที่จะช่วยเหลือคนอื่นคิดที่จะแสดงความนอบน้อมต่อผู้ที่ควรนอบน้อมทั้งหมดนี่ค่ะเป็นจิตประเภทต่างๆทั้งหมดฝ่ายดีนะคะซึ่งต้องมีสติเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่ากว่าจะเข้าใจลักษณะจริงๆของสภาพธรรมะแต่ละอย่างต้องอาศัยคำที่พระองค์ทรงแสดง 45,000 พรรษาเพื่อที่จะให้คนที่เข้าใจธรรมะยากสำหรับรุ่นต่อๆมาเนี่ยค่ะเพราะเหตุว่าในกาลสมัยเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้มีผู้ที่ได้บำเพ็ญอบรมความเข้าใจธรรมะมานานแสนนานอย่างท่านพระสารีบุตรเนี่ยนะคะ1อสงไขยแสนกับเป็นพระอัครสาวกแต่ก่อนที่จะได้ฟังธรรมเป็นคนที่เป็นปุถุชนแล้วก็เวลาที่ได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยต่างกับคนที่ยังไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะว่าท่านสะสมอบรมการฟังและการเข้าใจสิ่งที่ปรากฏจนรู้ว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างจนคลายนะคะไม่ติดข้องเพราะมีความเข้าใจที่เป็นสัจญาณที่มั่นคงว่าเป็นธรรมะเพียงได้ยินคำว่าธรรมะแล้วก็ธรรมะกำลังปรากฏและคลายความติดข้องสภาพธรรมะจึงปรากฏจนท่านเป็นพระโสดาบันเพราะเหตุว่าวิปัสสนาญาณขั้นต่างๆก็เกิดนะคะแต่ให้เห็นการอบรมเนี่ยค่ะ1อสงไขยแสนกับสำหรับท่านพระสารีบุตรสำหรับพระสาวกท่านอื่นก็1แสนกับบ้างนะคะก็แล้วแต่ว่าปัญญาจะมากสักเท่าไหนถ้าปัญญาน้อยก็ไม่ต้องสะสมอะไรมากใช่ไหมคะแต่ถ้าปัญญามากก็ต้องสะสมมากกว่าจะเป็นปัญญาที่มากพอที่จะถึงขั้นที่จะเป็นอัครสาวกได้ด้วยเหตุนี้ค่ะพระธรรมที่ทรงแสดงทั้งหมดทำให้ผู้ฟังเริ่มเข้าใจซึ่งเป็นปัญญาเพราะว่าคำว่าพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจะกล่าวถึงแต่ละคำนะคะถ้าไม่รู้ขณะไหนเหมือนหลับไหมคะเหมือนคนหลับค่ะที่ไม่รู้ไม่เข้าใจตื่นขึ้นเห็นก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกของความคิดด้วยความไม่รู้ตั้งแต่เกิดจนตายแล้วเมื่อไหร่ที่ได้ฟังพระธรรมนะคะเมื่อไหร่เข้าใจคือรู้แต่ไม่พอที่จะรู้ความจริงจนกระทั่งเป็นขั้นอริยสัจธรรมต้องอาศัยการอบรมความเข้าใจนะคะแต่ละชาติแต่ละครั้งที่ได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนี่ค่ะคือปกติ มีใครอยากจะผิดปกติบ้างไหมคะเคยเป็นยังไงพอฟังแล้วผิดปกติไปเลยนั่นคือไม่เข้าใจธรรมะค่ะเพราะอะไรคะความผิดปกติก็เป็นธรรมะแต่เป็นธรรมะฝ่ายไม่ดีคือเห็นผิดว่าต้องผิดปกติเพราะอะไรคะเพราะว่าขณะนี้สภาพธรรมะเกิดแล้วค่ะเป็นปกติไหมคะเห็นเกิดแล้วได้ยินเกิดแล้วคิดนึกเกิดแล้วและใครจะไปทำอะไรกับสิ่งที่เกิดแล้วแต่ความไม่รู้ทำให้ผิดปกติคือไม่รู้สิ่งที่เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยตามความเป็นจริงนะคะไปทำผิดปกติด้วยความเป็นเราเพราะฉะนั้นธรรมะนี่ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะถ้าฟังเพื่อที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกเป็นการที่เริ่มจะรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆเพราะว่าถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมและไม่เข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดง 45 พรรษาไม่มีทางที่จะเข้าใจหรือว่ารู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าจะรู้จักพระองค์นะคะยิ่งขึ้นเมื่อมีความเข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะละเอียดก็เพียงแต่พระองค์เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้รู้อะไรก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าไม่ได้ฟังเป็นผู้ตื่นหมายความว่ายังไงถ้ามีตื่นก็ต้องมีหลับมาก่อนก็ไม่รู้ว่าหลับเป็นยังไงตื่นเป็นยังไงผู้เบิกบานขณะนี้บางคนอาจจะรู้จักความเบิกบานแต่เบิกบานด้วยกิเลสรู้หรือเปล่าคะขณะที่เบิกบานด้วยกิเลสไม่ใช่ปัญญาไม่มีปัญญาแต่เบิกบานด้วยปัญญาที่รู้ความจริงของสภาพธรรมะนะคะจึงเป็นผู้ตื่นผู้รู้และผู้เบิกบานเกิดมานี้ไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นธาตุของโลภะเป็นธาตุของอวิชชาเป็นธาตุของอกุศลค่ะเป็นเจ้านายไปตลอดชีวิตนะคะให้ทำอะไรก็ทำวันนี้ใครทำอะไรเนี่ยขณะที่ปัญญาไม่เกิดรับประทานอาหารเดินไปหยิบไปทำอะไรนะคะด้วยความต้องการหรือเปล่าโลภะต้องการอย่างไรก็เป็นไปตามโลภะอย่างนั้นแล้วก็ทรงแสดงความละเอียดกว่านั้นอีกนะคะคือฉันทะความพอใจแม้ว่ามีความต้องการไปถึงโต๊ะอาหารแล้วนะคะเดินไปต้องการอาหารแต่ฉันทะมาแล้วค่ะจะเอาอาหารอะไรดีมีตั้งหลายอย่างนี่ก็คือชีวิตตามความเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละขณะของชีวิตนี่ค่ะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงความจริงซึ่งเป็นธรรมะแต่ละลักษณะจนกระทั่งมีความเข้าใจขึ้นนะคะแล้วปัญญาก็อบรมเจริญไปขณะนี้อยู่ตรงนี้ฟังเรื่องเห็นเรื่องได้ยินนะคะยังไม่ได้ประจักษ์ว่าเป็นธรรมะอีกเท่าไหร่ดีคะไม่นับดีกว่านะคะถึงการละที่สามารถจะเข้าใจธรรมะได้ต้องไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏขณะนี้เพราะว่าสิ่งที่ปรากฏขณะนี้ดับแล้วหมดแล้วค่ะและสิ่งที่จะเกิดอีกแสนกับใครจะรู้นะคะว่าจะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอย่างไรหรือเสียงเนี่ยขณะนี้ก็หมดไปเรื่อยๆไม่ใช่เสียงเก่ากลับมาเลยเพราะฉะนั้นเสียงที่จะได้ยินนะคะในชาติที่สามารถจะรู้ความจริงได้เนี่ยเป็นเสียงอะไรก็ไม่รู้ค่ะขณะต่อไปไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะปรากฏนะคะเพราะว่าธรรมะทั้งหลายที่จะเกิดได้ตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็เป็นอนัตตาด้วยเพราะฉะนั้นจากที่เราไปนมัสการที่แสดงปฐมเทศนารูปเมื่อวานนี้ถ้ากลับไปอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่เก่าเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่เก่าคือไม่ใช่อันเก่าต้องเป็นรูปใหม่ซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยแม้แต่จิตเห็นถ้าไปนมัสการวันนี้นะคะจิตเห็นก็ไม่ใช่จิตเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทุกอย่างที่จะปรากฏได้เนี่ยแม้มีเพียง6ทางคือทางตา1ทางหู1ทางจมูก1ทางลิ้น1ทางกาย1ทางใจ1ก็ใหม่ตลอดอยากมีมากกว่า6มั้ยคะเพราะว่าถ้ามีมากกว่า6ก็ไม่รู้มากกว่านี้อีกเท่าไหร่เพราะแค่6ยังไม่รู้เลยใช่มั้ยคะถ้าเพิ่มขึ้นมาอีกก็ยิ่งไม่รู้มากขึ้นเพราะฉะนั้นธรรมะก็คือว่าเป็นความจริงอย่างนี้นะคะใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ฟังเพื่ออะไรจะได้ประโยชน์ต่อเมื่อเป็นผู้ที่ตรงจริงจริงใจฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังฟัง ถ้าฟังขณะนี้เป็นเรื่องของสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจและไปคิดเรื่องอื่นนะคะในหนังสือเล่มนั้นในตำราเล่มนี้กล่าวว่าอย่างนี้อย่างนั้นน่าจะเข้าใจสิ่งที่กำลังได้ฟังหรือเปล่าก็ไม่มีทางเป็นไปได้นะคะความคิดก็สับสนก็เหตุว่าไปนึกถึงสิ่งที่สงสัยแล้วก็ฟังก็ทำให้ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังเพราะฉะนั้นผู้ที่ตรงและจริงใจทุกครั้งที่ฟังไม่ว่าจะฟังเรื่องอะไรค่ะในห้องเรียนวิชาความรู้ต่างๆนะคะขณะที่ฟังเนี่ยฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังอันนั้นก็จะเป็นประโยชน์มาก
3: กล่าวโดยลำดับนะคะปริยัติปฏิบัติปฏิเวทสติปัฏฐานไม่ใช่เพียงปริยัติค่ะเป็นปฏิบัติถ้ากล่าวโดยสัจจญาณกิจญาณกัตญาณสติปัฏฐานก็เป็นกิจญาณและเรามีปริยัติพอหรือยังหรือว่าเรามีสัจจญาณมั่นคงพอหรือยังถ้ามีความมั่นคงพอนะคะเราจะไม่ต้องกังวลหรือห่วงเลยเพราะเหตุว่ามีปัจจัยที่สติเกิดแล้วปรากฏได้เพราะฉะนั้นทำไมถึงจะละโลภะความติดข้องความต้องการได้ก็ด้วยหนทางเดียวนะคะคือปัญญาที่รู้ความจริงว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยค่ะไม่ใช่เราค่ะเป็นธรรมะจริงๆเมื่อไหร่ที่สภาพธรรมะใดปรากฏนะคะฟังอย่างนี้ก็อาจจะระลึกได้ว่าลักษณะนั้นเป็นธรรมะเราไม่ได้เลือกลักษณะของธรรมะที่จะให้เกิดแต่ลักษณะนั้นเกิดแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อฟังแล้วก็คือว่าไม่ว่าจะลักษณะของธรรมะใดเกิดนะคะปัญญาที่สะสมมาก็สามารถที่จะระลึกได้ขณะนั้นสภาพที่ระลึกเนี่ยค่ะเป็นสติเพราะฉะนั้นสติก็มีหลายขั้นนะคะขั้นฟังแล้วไม่ลืมแล้วก็ระลึกได้เป็นการรู้โดยการคิดก็ได้ขณะนั้นก็เป็นตัวสติที่ทำไมไม่โกรธนะคะทำไมไม่ทำอย่างอื่นแต่ระลึกได้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าสติก็มีหลายขั้นนะคะสติที่เพียงระลึกชื่อเรื่องราวขณะนั้นว่าเป็นธรรมะแต่ว่ายังไม่ใช่ขณะที่กำลังรู้ลักษณะที่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นต้องปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะนะคะหรือไม่ก็สัจจญาณกิจญาณกัตญาณข้ามขั้นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะปริยัติพอหรือยังสัจจญาณพอหรือยังถ้ายังไม่พอนะคะจะฟังธรรมะยังไงจะฟังเรื่องราวของธรรมะมากมายแต่ก็ไม่รู้ลักษณะของธรรมะหรือในขณะที่ฟังธรรมะนะคะเริ่มมีความเข้าใจว่าสิ่งที่ปรากฏขณะนี้มีจริงขั้นมีจริงนี่นะคะก็เป็นลักษณะของธรรมะแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะรู้ว่าไม่ใช่ตัวตนเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วนะคะจิตเห็นเกิดระดับเร็วมากจิตทุกประเภทเกิดดับเร็วมากเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วเราก็คิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดตลอดเวลาซึ่งความจริงขณะนั้นก็มีการเกิดดับของจิตขั้นมากมายแต่ก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ไม่รู้สิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วเห็นไหมคะแต่ถ้าเป็นสติปัฏฐานก็คือรู้สภาพธรรมะใดก็ได้ไม่จำกัดค่ะที่ผ่านไปแล้วก็ไม่ต้องไปคิดถึงนะคะแต่ขณะนี้เดี๋ยวนี้เลยค่ะมีสภาพธรรมะที่เริ่มจะเข้าใจยังไม่เป็นสติปัฏฐานก็ยังไม่เป็นสติปัฏฐานอย่าไปบีบบังคับให้เป็นสติปัฏฐานให้รู้ตรงนั้นตรงนี้นั่นก็คือไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทา
1: จิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นได้รสเนี่ยเจตสิกจะเกิดร่วมถ้าเราใช้คำง่ายๆเจตสิกจะคำว่าเป็นอารมณ์ได้ไหมฮะ
3: อารมณ์หมายความถึงสิ่งที่จิตรู้อย่างหนึ่งนะคะไม่เปลี่ยนเลยสภาพธรรมะใดก็ตามที่จิตกำลังรู้ไม่ว่าจะเป็นคำเป็นเรื่องหรือว่าเป็นปรมัตถธรรมสิ่งที่มีจริงก็ตามแต่จิตรู้สิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ของจิตเพราะฉะนั้นจิตจะเกิดโดยปราศจากอารมณ์ไม่ได้เลยแต่จิตสามารถที่จะรู้อารมณ์ได้ทุกอย่างไม่เว้นเลยค่ะจิตสามารถจะรู้อารมณ์ได้ทุกอย่างรู้จิตก็ได้รู้เจตสิกก็ได้รู้รูปก็ได้รู้บัญญัติก็ได้รู้นิพพานก็ได้รู้ได้หมดทุกอย่าง
1: หมายถึงอารมณ์จะเป็นส่วนหนึ่งที่จิตจะต้องรู้
3: อารมณ์เป็นปัจจัยที่ทำให้จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์นั้นอย่างเสียงดีใช่ไหมคะ
1: คร
3: ับ กระทบโสตประสาทรูปกระทบอย่างอื่นไม่ได้และจิตจึงเกิดได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นเสียงที่จิตได้ยินนั่นแหละค่ะเป็นอารมณ์ของจิตโดยการที่ว่าเสียงนั้นเป็นอารมณปัจจัยเพราะจิตได้ยินเกิดไม่ใช่จิตอื่นเกิดเพราะฉะนั้นเสียงจึงเป็นอารมณปัจจัยของจิตได้ยินค่ะ ตอนนี้อะไรเป็นอารมณปัจจัยของจิตเดี๋ยวนี้สิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอารมณปัจจัยของจิตเห็นเสียงเป็นอารมณปัจจัยของจิตได้ยินคิดนึกเป็นอารมณปัจจัยของจิตคิดเรื่องราวต่างๆก็เป็นอารมณปัจจัยของจิตที่คิดค่ะเรื่องราวต่างๆเป็นอารมณปัจจัยของจิตเห็นได้ไหมคะไม่ได้นี่คือความเป็นธรรมะบังคับบัญชาไม่ได้ต้องเป็นไปตามปัจจัย
4: ครับท่านอาจารย์นะคะหนูก็สงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากไม่เข้าใจเรื่องราวว่าปรมัตถธรรมมีสี่เนี่ยนะคะมีจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจสภาพธรรมะ
3: ถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงพระธรรมใครจะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจได้นะคะก็คือฟังพิจารณาไตรตรองแล้วก็เข้าใจสิ่งที่ได้ฟัง
4: บางครั้งก็คิดเหมือนกันนะคะว่าการที่รู้เรื่องราวเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ปรุงแต่งให้สามารถเข้าใจสภาพธรรมะ
3: 45พรรษาทรงแสดงพระธรรมเป็นเรื่องราวทั้งหมด
4: แต่เวลาที่ถามอย่างถามเกี่ยวกับเรื่องสติปัฏฐานอะไรเนี่ยท่านอาจารย์มักจะเน้นว่าให้พิจารณาสภาพธรรมณขณะเดียวนี
3: ้ก็ไม่ได้ให้พิจารณานะคะมีสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วเข้าใจสิ่งที่ปรากฏแล้วหรือยังถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏสติปัฏฐานคืออะไรการศึกษาธรรมะต้องตามลำดับค่ะ
4: จริงๆแล้วบางครั้งเนี่ยเท่าที่หนูมองเนี่ยหนูว่าเรื่องราวก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะจะต้องทราบค่ะ
3: แน่นอนค่ะถ้าไม่มีพระธรรมที่ทรงแสดงเราจะรู้สภาพธรรมะได้อย่างไรนะคะอย่างที่กล่าวว่าเมื่อกี้นี้มีจิตมีเจตสิกมีรูปมีนิพพานถ้าไม่รู้เราก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่รู้ว่าจิตหนึ่งขณะจะต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยอย่างน้อยที่สุด7ประเภทให้เข้าใจความเป็นอนัตตาหรือว่าให้ไปรู้ผัสสะเจตสิก
4: ที่ท่านอาจารย์เน้นกับพวกเราเนี่ยเพราะว่าท่านอาจารย์มองว่าเราพยายามจะจำใช่ไหมคะ
3: คือไม่เข้าใจว่านะคะฟังธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะแล้วสำคัญที่สุดคือเข้าใจตัวธรรมะที่กำลังเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นความเข้าใจของเราก็ห่างเหินไปอยู่ในหนังสือในตำราต่างๆนะคะโดยไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังธรรมะนะคะจะมีจิตเท่าไหร่เจตสิกเท่าไหร่ก็คือว่าให้เห็นความเป็นอนัตตาว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆบังคับบัญชาไม่ได้ก่อนจิตเห็นจะเกิดต้องมีจักขุทวาราวัชนะจิตเกิดก่อนก่อนจักขุทวาราวัชนะก็มีภวังคุปเฉทะก่อนภวังคุปเฉทะก็มีภวังคจรณะก่อนภวังคจรณะก็คือภวังไม่ใช่มีใครไปเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมะเหล่านี้ได้เลยค่ะยิ่งศึกษายิ่งเห็นความเป็นอนัตตามากขึ้นแล้วก็รู้ได้ว่าปัญญาของเราเนี่ยสามารถจะเข้าใจธรรมะได้แค่ไหนพูดถึงเจตสิกเจ็ดดวงเนี่ยจะเข้าใจผัสสะเจตสิกไหมจะเข้าใจมนสิการะเจตสิกไหมหรือว่าจะรู้ลักษณะของเจตนาเจตสิกในขณะนี้ไหมซึ่งเกิดกับจิตเห็นด้วยค่ะฟังเพื่อให้เรามีความเข้าใจในความเป็นอนัตตาเราจะจากโลกนี้ไปนะคะเกิดใหม่ก็เป็นธรรมะไม่ใช่เราแล้วก็มีแต่เรื่องที่จําในชาติก่อนพอถึงชาติต่อไปพูดภาษาอะไรน่าจะจําคําที่เราเคยจําไว้หมดไหมจิต89เจตสิก52หายไปไหนหมดแต่ธรรมะเป็นธรรมะค่ะเพียงได้ยินคําว่าธรรมะความเข้าใจของเราเริ่มเกิดได้ไม่มีตัวตนเห็นไหมคะการฟังธรรมะเพื่อให้รู้ว่าไม่ใช่เราถ้าสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะนั่นก็คือสามารถที่จะเข้าใจลักษณะที่กำลังปรากฏแต่ละลักษณะซึ่งต่างๆกันไป
0: ทุกคนมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนะคะมีพระธรรมเป็นที่พึ่งมีพระสงฆ์คือพระอริยะสังฆรัตนะเป็นที่พึ่งจริงๆหรือเปล่าหรือเพียงแต่พูดว่าเป็นที่พึ่งแต่ถ้าเป็นที่พึ่งจริงๆนะคะหมายความว่าเข้าใจธรรมะที่ทรงแสดงที่จะไม่ถูกคนอื่นหลอกถ้าไม่มีความเข้าใจสภาพธรรมะขณะนี้นะคะแล้วก็มีคนบอกว่ามาเจริญสติปัฏฐานไปเลยเพราะได้ยินคำว่าสติปัฏฐานก็คิดว่าจะเจริญได้มีธรรมะเป็นที่พึ่งหรือเปล่าหรือว่าให้เจริญ
3: อินทรีย์อิทธิบาทอะไรต่างๆโพชฌงค์นะคะมาเลยนะคะเดี๋ยวก็ได้มาเจริญกันแล้วก็มีชื่อต่างๆให้ขณะนั้นนะคะถูกหลอกหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งแต่เพียงขณะนี้นะคะถ้าได้ฟังธรรมะแล้วรู้ว่ายังไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นจะให้ไปทำอะไรจะให้สติปัฏฐานเกิดไม่รู้จักว่าสติปัฏฐานคืออะไรจงใจตั้งใจที่จะจดจ้องที่อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดแล้วก็พยายามที่จะคิดว่าเนี่ยเป็นรูปนั่นเป็นนามขณะนั้นก็คือว่าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งเพราะเหตุว่าจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงคะในเมื่อไม่รู้สภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานคืออะไรขณะที่กำลังฟังนะคะเข้าใจเมื่อไหร่เป็นกุศลเมื่อนั้นมีสติเจตสิกแล้วก็มีโสภณะเจตสิกอื่นเกิดไม่ใช่เราเพื่อให้รู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นธรรมะขณะที่เข้าใจเนี่ยเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นการที่จะให้คนอื่นมาบอกให้เราเจริญสติปัฏฐานเป็นไปได้ไหมเพราะรู้ว่าสติปัฏฐานใครบอกก็เกิดไม่ได้นอกจากความเข้าใจของเรานะคะพร้อมที่จะละไม่ใช่ต้องการจะได้เมื่อมีการรู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราก็ละการที่จะพยายามด้วยความเป็นตัวตนที่จะไปรู้ธรรมะและถ้าไม่มีปัจจัยพอนะคะขณะนี้แม้ธรรมะปรากฏสติปัฏฐานก็ไม่เกิดเพียงขั้นฟังเรื่องราวของสภาพธรรมะที่กำลังมีจริงๆเพราะฉะนั้นการที่มีความเข้าใจธรรมะตามลำดับขั้นนะคะก็จะมีพระธรรมเป็นที่พึ่งนะคะเวลาที่ใครพูดในสิ่งที่ไม่มีเหตุผลหรือว่าชักชวนให้ไปทำคิดว่ามาทำอย่างนี้แล้วก็จะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเราก็รู้ว่าคนนั้นไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยทำยังไงแล้วจะไปรู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะว่าการรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นปัญญาค่ะไม่ใช่เป็นการทำให้รู้ทำยังไงก็ให้รู้ไม่ได้ใครจะเจริญสติปัฏฐานบ้างคะแค่จะก็ผิดแล้วแต่เมื่อมีความเข้าใจเป็นปัจจัยสติเกิดเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นจะรู้ความต่างนะคะของสติซึ่งเป็นอนัตตาเพราะเหตุว่าเกิดแล้วเพราะมีปัจจัยจึงมีการระลึกและรู้ลักษณะที่กำลังปรากฏด้วยความเข้าใจว่าขณะนั้นไม่ใช่หลงลืมสติพระในพระไตรปิฎกนะคะจะมีคำว่าหลงลืมสติกับมีสติและเอาคำหลงลืมสติไปทิ้งไว้ที่ไหนจะมีแต่สติโดยที่ไม่รู้เลยว่าหลงลืมสตินั้นคืออย่างไรเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะเป็นเรื่องที่แต่ละคนสะสมเหตุปัจจัยที่จะทำให้สามารถเข้าใจธรรมะที่ถูกต้องยิ่งขึ้นหรือว่าสะสมโลภะกับอวิชชาพร้อมที่จะต้องการเวลาที่มีใครชักชวนให้ทำอะไรก็ทำเพราะเข้าใจว่าขณะนั้นสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยค่ะมาเจริญสติปัฏฐานกันดีไหมคะไม่เข้าใจอะไรพอที่สติสัมปชัญญะจะเกิดก็บอกว่ามาเจริญสติปัฏฐานกันมาเจริญอินทรีย์กันดีไหมคะไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรและอินทรีย์คืออะไรคะได้ยินแต่ชื่อมีความหมายตั้งหลายอย่างเพราะว่าอินทรีย์มีถึง22ประเภทการที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยนะคะให้เข้าใจจริงๆเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าใจทั้งหมดได้ก็จริงนะคะเพราะมากตั้ง22อินทรีย์แต่ว่าเข้าใจทีละอินทรีย์ก็ได้ใช่ไหมคะขณะนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยต้องมีจักขุประสาทรูปถ้าไม่มีจักขุประสาทรูปจิตเห็นขณะนี้เกิดไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะจักขุประสาทจึงเป็นอินทรีย์หนึ่งคือจักขุนทรีย์จริงหรือเปล่าคือเข้าใจความจริงขณะนี้ค่อยๆเข้าใจขึ้นในความเป็นอนัตตาว่าแม้ธรรมะเดี๋ยวนี้เองนะคะก็ยังต้องอาศัยปัจจัยและปัจจัยที่สำคัญก็คืออินทรียปัจจัยคือจักขุนสีนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเราเริ่มรู้จักว่าที่ตัวของเราเนี่ยค่ะขาดไม่ได้คือธาตุดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาแต่ถึงกระนั้นธาตุทั้งสี่คือธาตุดินน้ำไฟลมก็ไม่ได้เป็นอินทรีย์แต่เป็นใหญ่เป็นประธานคือต้องเข้าใจธรรมะโดยละเอียดเป็นแต่ละอย่างนะคะเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมไม่มีสีแน่นอนไม่มีกลิ่นแน่นอนไม่มีรสไม่มีโอชาแต่แม้กระนั้นนะคะก็ยังมีอีกรูปหนึ่งด้วยในกลาปะหนึ่งมีธาตุดินน้ำไฟลมมีสิ่งที่สามารถกระทบจักขุประสาทะ
0: ในธาตุดินน้ำไฟลมอาศัยเกิดอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีกลิ่นแน่นอนมีรสแน่นอนมีโอชาคือรูปที่สามารถจะทำให้รูปอื่นเกิดได้แต่ไม่สามารถจะทำให้จิตเห็นเกิดเพราะฉะนั้นจึงต้องมีจักขุปสาทะนะคะเป็นรูปที่เป็นใหญ่ในขณะ

เวลาสุขกายเกิดขึ้นทุกกายเกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าต้องมีรูปที่เป็นอินทรีย์ที่จะทำให้สุขเวทนาหรือทุกขเวทนาเกิดได้ที่กายฟังอย่างนี้นะคะก็เพื่อที่จะเห็นความเป็นอนัตตาไม่ใช่ให้ไปรู้กายอินทรีย์หรือว่าขณะที่เห็นก็ไม่ใช่ให้ไปรู้จักขุนสี่จะรู้ได้ยังไงในเมื่อสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นธรรมะซึ่งเป็นธรรมะจริงๆไม่ใช่สัตว์บุคคลก็ยังไม่รู้แล้วจะไปรู้จักขุนสีเนี่ยก็ไม่ต้องไปเลือกไม่ต้องไปคิดนะคะจะมีจักขุนสีปรากฏให้รู้เมื่อไหร่เป็นอนัตตาเลือกไม่ได้แล้วแต่ขณะนั้นมีปัจจัยที่ให้สติเกิดสามารถที่จะระลึกรู้อะไร5อินทรีย์ที่เป็นรูปไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับแต่ให้เข้าใจว่าอีกอย่างหนึ่งนะคะธรรมะอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นอินทรีย์ก็คือความรู้สึกมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจเพื่ออะไรคะเพื่อความรู้สึกจะเกิดขึ้นทุกขณะที่มีสิ่งที่ปรากฏให้จิตรู้เวลาที่จิตรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะจะต้องมีเจตสิกซึ่งเป็นสภาพที่รู้สึกในสิ่งที่จิตและเจตสิกกำลังรู้และความรู้สึกนี่ค่ะก็มี5อย่างนะคะสุขเวทนา1ทางกายทุกขเวทนา1ทางกายขณะนี้เป็นอะไรคะสุขหรือทุกข์ค่ะต้องคิดหรือว่ามีแล้วก็ไม่รู้นะคะว่าขณะนั้นก็เป็นความรู้สึกอย่างนั้นและความรู้สึกที่เป็นโสมนัสนะคะเป็นโสมนัสสินสีดีใจมากเมื่อวันก่อนก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ปีตินะคะดีใจได้พบกับสหายธรรมะชาวเขมรใช่ไหมคะขณะนั้นก็เป็นความรู้สึกนะคะเรียกว่าเสียใจความรู้สึกที่ไม่มีใครอยากมีเลยแต่ก็มีตามเหตุตามปัจจัยอีกอินทรีย์หนึ่งก็คืออุเบกขินทรีย์คือขณะนั้นนะคะสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตไม่สุขไม่ทุกข์จะไปเปลี่ยนแปลงให้สุขก็ไม่ได้จะเปลี่ยนแปลงให้ทุกข์ก็ไม่ได้เพราะเวทนาขณะนั้นเป็นอินทรีย์ที่จะทำให้สภาพธรรมะขณะนั้นนะคะอทุกขมสุขไม่สุขไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นเกิดมาแล้วเนี่ยนะคะที่สภาพธรรมะที่เป็นรูปประขันก็ได้แก่รูปทั้งหมดเวทนาความรู้สึกเนี่ยค่ะเป็นเวทนาขันเพราะว่าเป็นที่ปรารถนาต้องการมีความรู้สึกเป็นสุขในสภาพธรรมะใดก็อยากจะมีการเห็นด้วยการได้ยินนะคะสภาพธรรมะที่ทำให้เป็นสุขนั่นอีกด้วยเหตุนี้นอกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะ6แล้วนะคะก็ยังมีความรู้สึกอีก5เป็นเท่าไหร่คะเกือบครบแล้วก็จริงๆและรูปที่ตัวของทุกคนนะคะทำไมรู้ว่านี่เป็นผู้หญิงนั่นเป็นผู้ชายถ้าไม่มีรูปซึ่งเป็นภาวะรูปนะคะถ้าเป็นหญิงก็คืออิทธินทรีย์ทำให้รูปนั้นนะคะที่เกิดเพราะกรรมซึมซาบอยู่ทั่วตัวทำให้กิริยาอาการหรือว่าการเดินหรือว่ารูปร่างนะคะก็ต่างกันเพราะอิทธินทรีย์ซึ่งปรากฏนะคะทำให้สามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นหญิงจึงเป็นใหญ่ในการที่จะให้รู้ว่าเป็นหญิงก็เป็นอิทธินทรีย์ถ้าเป็นชายก็เป็นปุริสินทรีย์ก็เป็นรูปไม่ใช่นามธรรมสามารถที่จะซึมซาบแล้วก็แสดงอาการของชายก็อาจจะองอาจกล้าหาญใช่มั้ยคะซึ่งผู้หญิงคงจะไม่เป็นอย่างนั้นเท่าบางคนอาจจะเป็นได้แต่ก็คงไม่เหมือนนะคะก็เป็นปุริสินทรีย์เท่าไหร่แล้วคะค่ะ13นะคะเริ่มจากตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจ6แล้วก็เวทนา5เป็น11ภาวะรูปอีก2และสำหรับรูปที่เกิดจากกรรมนะคะต้องมีชีวิตตินดริยะรูปเป็นรูปที่ทำให้กลุ่มของรูปซึ่งเกิดจากกรรมเนี่ยต่างจากกลุ่มของรูปซึ่งไม่ได้เกิดจากกรรมด้วยเหตุนี้ชีวิตตินดริยะเป็นรูปรูปหนึ่งนะคะที่กรรมทำให้เกิดขึ้นทำให้กลาปะหรือกลุ่มนั้นเป็นรูปที่มีชีวิตต่างกับรูปที่ไม่มีชีวิตเวลาที่เห็นหุ่นตามห้างสรรพสินค้านะคะก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นชีวิตตินดริยะรูปเพราะเหตุว่าถึงแม้มีรูปตาที่ดูคล้ายจริงหุ่นขี้ผึ้งนะคะแต่ก็ไม่มีชีวิตตินดริยะรูปนี่เป็นเหตุที่ทำให้ต่างกันระหว่างสิ่งที่ไม่มีชีวิตกับสิ่งที่มีชีวิต

0: ราะชีวิตตินตริยรูปค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจนะคะหมายความว่าอยากจะให้ครบหรือว่าจะไม่ครบก็ตามแต่ว่าจำได้โดยที่ว่าเพราะเข้าใจไม่ใช่ไปเพราะจำจากขุนสีก็คือในขณะนี้ทำให้เกิดจิตเห็นเวทนินสีก็เวทนาทั้งหลายซึ่งเป็นใหญ่นะคะแล้วภาวะรูปและชีวิตตินตริยะแต่ว่าที่สำคัญกว่านั้นก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเพราะเหตุว่าเวลาที่ศรัทธาเป็นอินทรีย์เนี่ยนะคะก็จะมีการที่เข้าใจหรือว่าพิจารณานะคะฟังธรรมะแล้วก็ไตร่ตรองธรรมะถ้าไม่มีศรัทธานะคะจะทำอย่างนี้ไหมค่ะขณะนี้ค่ะสัตถินทรีย์นะคะแล้วก็มีวิริยะเจตสิกเกิดแล้วด้วยไม่ต้องมีใครไปทำวิริยะเลยไม่ต้องมีใครทำสภาพธรรมะสักอย่างเดียวเพราะทำไม่ได้มีแล้วนะคะแล้วก็เข้าใจขึ้นว่าเป็นสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะซึ่งแสดงให้เห็นว่าวิริยะเจตสิกเกิดกับจิตประเภทไหนและไม่เกิดกับจิตประเภทไหนนั่นคือตำราที่แสดงให้เห็นว่านะคะจิตละเอียดมากแม้แต่เพียงจิตประเภทนี้จะมีวิริยะเกิดร่วมด้วยหรือไม่มีวิริยะเกิดร่วมด้วยเพราะอะไรอันนี้ก็ค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจนะคะแต่จุดประสงค์ทั้งหมดก็คือเพื่อให้เห็นว่าเป็นธรรมะซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่มีปัญญามีทั้งศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาซึ่งสามารถจะเจริญขึ้นนะคะจนถึงอินทรีย์ที่เป็นพระอริยบุคคลต่างกันตามลำดับขั้นเพราะฉะนั้นอินทรีย์ของพระโสดาบันไม่ใช่อินทรีย์ของพระอรหันต์ตอนนี้เป็นไงคะต้องมานั่งจำหรือเปล่าซึ่งความจริงแล้วเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของความเข้าใจธรรมะกับธาตุไม่ต่างกันเลยเพราะเหตุว่าความหมายของธรรมะกับธาตุคืออย่างเดียวกันไม่ใช่ใครไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแต่เป็นสิ่งที่มีจริงๆนะคะและสิ่งที่มีจริงนั้นก็มีลักษณะเฉพาะของตนของตนด้วยเหตุนี้กล่าวได้เลยค่ะทั้งหมดเป็นธาตุผิดไหมไม่ผิดจะจำนวนเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรแต่ทั้งหมดเป็นธาตุไม่เว้นเลยนะคะแต่การที่จัดประเภทของธาตุต่างๆก็ตามการที่สามารถที่จะเห็นความเป็นธาตุในชีวิตประจำวันเช่นในขณะนี้นะคะเห็นมีรู้ว่าเป็นธรรมะแล้วรู้ว่าเป็นธาตุด้วยหรือเปล่าคือต้องตรงกันธรรมะกับธาตุเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเห็นเป็นธาตุเหมือนไฟเป็นธาตุลมเป็นธาตุเห็นก็เป็นธาตุคือเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นเห็นนี่แหละค่ะเป็นจักขุวิญญาณธาตุซึ่งจะต้องมีนะคะรูปกระทบถ้าไม่มีรูปเป็นอารมณ์กระทบจิตเห็นเกิดไม่ได้รูปเป็นธาตุหรือเปล่ารูปก็เป็นธาตุนะคะเพราะฉะนั้นจักขุปสาทะที่มีนะคะเป็นธาตุหรือเปล่าจักขุปสาทะเป็นรูปหรือเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นเพียงขณะเห็นหนึ่งขณะเนี่ยค่ะมีสามธาตุที่สามารถพอที่จะเข้าใจได้คือหนึ่งต้องมีรูปธาตุและก็ต้องมีจักขุธาตุและก็ต้องมีจักขุวิญญาณธาตุคือชีวิตประจำวันนะคะฟังเพื่อให้เข้าใจว่าเป็นธาตุไม่ใช่เราพอถึงทางหูจมูกลิ้นกายรวมแล้วเป็นกี่ธาตุคะ15ธาตุก็ธรรมดาไม่ได้สับสนหรือว่าไม่ได้เป็นอย่างอื่นที่ต้องไปไขว่คว้าหามานะคะแต่ให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆขณะนี้ว่าเมื่อทั้งหมดเป็นธาตุแล้วก็ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็มีเห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างลิ้มรสบ้างรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสบ้างก็ทั้งหมดนี่ค่ะเป็นธาตุทางตาหูจมูกลิ้นกาย15ธาตุแต่ถ้าไม่มีใจได้ไหมเพราะเหตุว่าจะมีแค่จิตเห็นจากขุวิญญาณธาตุเท่านั้นได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนามธรรมอื่นก็เป็นวิญญาณธาตุนะคะเช่นมโนธาตุได้แก่สภาพธรรมะที่สามารถจะรู้อารมณ์ได้ทั้ง5เพราะเหตุว่าจักขุวิญญาณเห็นเท่านั้นโสตวิญญาณได้ยินเท่านั้นแต่ก็ยังมีจิตที่สามารถที่จะรู้อารมณ์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตากระทบจักขุประสาทะจิตประเภทนี้เกิดขึ้นก่อนจักขุวิญญาณ มีจิตที่สามารถจะรู้อารมณ์ได้5ทางแล้วก็สัมปติชนะอีก2คือกุศลวิบาก1อกุศลวิบาก1รู้ได้ไหมรู้ไม่ได้แต่ก็รู้ว่าเป็นธาตุแน่นอนเมื่อเป็นธาตุนะคะก็ต้องเป็นไม่ใช่รูปธาตุก็ต้องเป็นนามธาตุมโนธาตุสามารถที่จะรู้อารมณ์ได้5อารมณ์นะคะแล้วก็มโนวิญญาณธาตุจิตอื่นที่รู้อารมณ์อื่นได้หมดเลยสามารถที่จะรู้อารมณ์ที่ปรากฏทางใจได้ไม่ใช่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะฉะนั้นจิตนั้นก็เป็นมโนวิญญาณธาตุด้วยเหตุนี้15ธาตุนะคะก็มีอีก3ธาตุคือมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุคือประมวลจิตทั้งหมดว่าจะพ้นจากนี้ไม่ได้เลยและธรรมธาตุคือนอกจากนี้แล้วนะคะก็คือธรรมธาตุทั้งหมดได้แก่เจตสิกและรูปซึ่งไม่ใช่รูปที่กล่าวแล้วทั้งหมดเป็นธาตุเมื่อเข้าใจว่าทั้งหมดเป็นธาตุนะคะก็แสดงให้เห็นว่าเราสามารถที่จะกล่าวถึงแยกออกไปเป็นแต่ละทางได้เพื่อให้เห็นว่าเป็นธาตุเท่านั้นเองไม่ว่าจะรู้อารมณ์ได้5อารมณ์หรือว่ารู้อารมณ์ทางใจได้ก็เป็นนามธาตุฟังเพื่อให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรซึ่งคนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้ถ้าไม่มีการฟังธรรมะนะคะเราก็มีตัวเรามีคนนั้นมีคนนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์แต่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ว่าทุกอย่างนะคะเป็นธรรมะเป็นธาตุแต่ละอย่างต้องมีปัจจัยจึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมนามธรรมใดๆนะคะก็ต้องมีปัจจัยเกิดขึ้นตรงกันข้ามกับธาตุอีกชนิดหนึ่งซึ่งไม่มีปัจจัยให้เกิดอะไรที่เกิดโดยไม่มีปัจจัยบ้างไม่มีแล้วรู้ปัจจัยหรือเปล่าว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงถ้าไม่ทรงแสดงก็ไม่รู้ใช่ไหมคะอย่างจิตเนี่ยค่ะเกิดแล้วมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยอาศัยกันและการเกิดขึ้นจิตเจตสิกเป็นเราหรือเปล่านี่คือจุดประสงค์ของการฟังให้รู้ว่าไม่ใช่เราแน่นอนค่ะเป็นธรรมะแต่ละลักษณะเมื่อไหร่จะเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะคะก็คือปัญญาสามารถที่จะเข้าใจลักษณะแต่ละลักษณะจนหมดความสงสัยแล้วก็หมดการยึดถือว่าเป็นเราคงจะได้ฟังธรรมะหลายครั้งนะคะขอทราบว่าเข้าใจอะไรบ้างคะ
1: เข้าใจว่ามันไม่มีตั้งแต่ต้นนะครับ
0: ไม่มีอะไร
1: ทุกสิ่งทุกอย่างครับที่ผมเข้าใจของผมนะครับคือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะมีเหตุว่าทำไมต้องเกิดแต่เมื่อใดก็ตามที่ไม่มีเหตุที่จะต้องเกิดมันก็จะหายของมันไป
0: ดูเป็นคำพูดลอยๆนะคะอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่อยู่ตรงนั้นแล้วก็มีปัจจัยเกิดแล้วก็หมดไปแต่เวลานี้ค่ะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือเปล่าม
1: ีครับผม
0: ค่ะแล้วจะรู้ความจริงไหมคะว่ามันมีปัจจัยเกิดธรรมะไม่เลื่อนลอยค่ะ
1: ครับ
0: จะต
1: ้
0: องมีสภาพธรรมะที่ปรากฏให้เข้าใจขึ้นอย่างขณะนี้เห็นมีแน่นอนนะคะเห็นเป็นธรรมะแต่ไม่เคยรู้ว่าเป็นธรรมะคิดว่าเป็นเราเห็นและเห็นขณะนี้ก็เกิดด้วยแล้วก็ดับด้วยก็ไม่รู้ความจริงของเห็นฟังจนกว่าจะไม่ใช่เราเพราะว่าเป็นธรรมะแต่ละลักษณะซึ่งอาศัยเหตุปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปปรากฏได้ทีละอย่างพูดถึงสิ่งที่มีจริงค่ะแต่ไม่เคยรู้ความจริงว่าสิ่งนี้เกิดแล้วจึงปรากฏแต่ไม่รู้ความจริงของขณะที่สภาพธรรมนั้นปรากฏแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเกิดแล้วจึงปรากฏปรากฏแล้วก็หมดไปจึงมีคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเสียงไม่มีแล้วมีแล้วหามีไม่สภาพธรรมะทั้งหมดเป็นอย่างนี้ค่ะมีเมื่อเกิดมีปัจจัยเกิดแล้วก็หมดไป
1: แล้วถ้าเกิดไม่มีปัจจัยให้เกิดนะ
0: เกิดได้ไหมคะอย่างคนตาบอดเนี่ยจะมองเห็นได้ไหมเห็นเป็นธรรมะซึ่งกำลังรู้ว่าขณะนี้ค่ะสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอย่างนี้ออกไปนอกห้องนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นอย่างนั้นอยู่ที่กรุงเทพสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนั้นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นมีการเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นหลากหลายมากตามเหตุตามปัจจัยเห็นก็ดับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ดับนี่คือการตรัสรู้ว่าธรรมะที่เกิดดับอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้และก็เป็นไปอย่างรวดเร็วด้วยต้องค่อยๆเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งไม่เคยรู้ แล้วก็เคยยึดถือว่าเป็นเราจนกระทั่งเห็นจริงๆว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างขณะนี้นะคะมีเห็นแล้วก็มีได้ยินจิตที่เกิดขึ้นเห็นรู้ไหมว่าจะมีจิตได้ยินเกิดต่อเพราะจิตเห็นเกิดเห็นเท่านั้นเองค่ะไม่ได้คิดอะไรถ้าเป็นจิตที่คิดแม้ไม่เห็นก็คิดได้เพราะฉะนั้นก็เป็นจิตลักษณะต่างๆที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาค่ะไม่มีแล้วมีแล้วหามีไม่ชาติก่อนก็เป็นอย่างนี้แหละชาตินี้ก็กำลังเป็นอย่างนี้ชาติหน้าต่อไปก็อย่างนี้แหละอะไรเป็นของเราบ้างคะ
1: ไม่มีครับ
0: ค่ะไม่มีนี่คือการเริ่มเข้าใจความหมายของอนัตตา
2: เรียนถามท่านอาจารย์เวลาเราอุทิศส่วนกุศลเปรตอนุโมทนารับส่วนกุศลได้ถ้าพวกสัตว์เดรัจฉานอสุรกายนี่รับไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: คุณหมอทราบไหมคะว่าคนที่จากไปแล้วเนี่ยเขาเกิดที่ไหนเมื่อไม่ทราบนะคะถ้าเขาเกิดเป็นเปรตหรือว่าเป็นเทพหรืออะไรก็ตามแต่ที่สามารถที่จะอนุโมทนาในกุศลที่คุณหมอทำขณะนั้นก็เป็นกุศลของเขาโดยเฉพาะถ้าเราอุทิศเจาะจงให้เขาก็คงจะปลาบลื้มยินดีนะคะในการที่เราไม่ลืมการที่เคยเป็นมิตรสหายหรือว่าเคยกระทำดีต่อกันมีการระลึกถึงกันแม้ว่าจากไปแล้วก็ยังทำกุศลแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้แต่จะได้รับหรือไม่ได้รับหมายความว่าเกิดที่ไหนถ้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่มีทางที่จะรู้ใช่ไหมคะเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าจะเกิดที่ไหนนอกจากนั้นก็ยังอนุโมทนาเกิดกุศลจิตหรือเปล่าเพราะว่าบางคนไม่ใช่ต้องตายก่อนนะคะแม้ขณะนี้เองค่ะเวลาที่เห็นใครทำกุศลเนี่ยอนุโมทนาหรือเปล่าไม่ใช่ขึ้นอยู่กับเราแต่ว่าขณะนั้นนะคะจะอนุโมทนาในกุศลของคนอื่นหรือเปล่าก็เป็นเรื่องของ
3: สนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2552
4: กราบเรียนเชิญท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวรรณเขตคุณากล่าวกับผู้ที่มาร่วมสนทนาและฟังธรรมวันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนค่ะกราบเรียนเชิญค่ะ
0: ค่ะก็ไม่ใช่เรื่องรีบร้อนที่จะเข้าใจธรรมะนะคะเพราะเหตุว่าแม้ว่าธรรมะมีจริงในขณะนี้แต่ก็เป็นสิ่งที่รู้ยากเข้าใจยากแม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญพระบารมีหลังจากที่ได้ทรงรับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทรงพระนามวัตถีปังกรแล้ว4อสงไขยแสนกับเพื่อจะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้เพราะฉะนั้นแม้ว่าสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้นะคะกำลังมีอยู่การที่จะเข้าใจสัจธรรมความจริงของสิ่งที่มีในขณะนี้ค่ะต้องไม่ใช่เพียงเผินๆหรือคิดว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนหรือว่าทรงแสดงธรรมะที่ง่ายต่อการที่จะประพฤติปฏิบัติตามเพราะเหตุว่าแม้จะได้ยินคำว่าธรรมะแม้ว่าจะได้ยินคำว่าละชั่วนะคะแล้วก็ทำดีชำระจิตให้บริสุทธิ์ก็ไม่ใช่หมายความว่าจะเข้าใจได้ทันทีแล้วก็สามารถที่จะเป็นอย่างนั้นได้ทันทีด้วยเหตุนี้การฟังพระธรรมเนี่ยค่ะก็เป็นหนทางเดียวที่จะทำให้รู้จักพระคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็รู้จริงๆค่ะว่าการที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีแล้วก็ทรงแสดงพระธรรมเนี่ยไม่ใช่เพียงคำสองคำหรือว่าเรื่องสองเรื่องอย่างที่บางคนเนี่ยอยากจะเข้าใจเร็วๆนะคะไม่ต้องละเอียดสั้นๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆแล้วก็พอซึ่งความจริงเป็นไปไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้จึงเห็นพระคุณที่ทรงแสดงพระธรรมถึง 45,000 พรรษาหลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้จนกระทั่งใกล้ที่จะปรินิพพานเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีประโยชน์คือพระพุทธพจน์ทุกคำซึ่งถ้าจะคิดว่านะคะเพียงฟังเท่านั้นเข้าใจได้หรือว่าเพียงอ่านก็เข้าใจได้นั่นก็เป็นความเข้าใจที่เผินมากเพราะเหตุว่าความลึกซึ้งของธรรมะขณะนี้ค่ะต้องอาศัยการฟังแล้วฟังอีกนะคะแล้วก็เริ่มเข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็เป็นผู้ที่ตรงต่อตัวเองว่าปัญญานั้นคือเมื่อไหร่ขณะไหนรู้อะไรแม้แต่คำว่าปัญญาเนี่ยเข้าใจว่าอะไร นี่ก็เป็นความละเอียดนะคะมิฉะนั้นแล้วก็อาจจะคิดว่าเข้าใจทุกคำที่ได้ยินเช่นคำว่าสติเช่นคำว่าปัญญาเช่นคำว่าภาวนาแต่ความจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะต้องศึกษาด้วยความละเอียดรอบคอบลึกซึ้งถูกต้องนะคะจึงจะรู้ว่าตรงกับพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไม่ใช่ตามที่เราคิดเองหรือว่าเราเข้าใจเองเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งนะคะฟังและพิจารณาแล้วก็ค่อยๆเข้าใจไม่ใช่รีบร้อนที่จะไปเป็นพระโสดาบันบุคคลหรือว่าจะไปดับกิเลสรู้แจ้งอริยสัจธรรมโดยไม่เข้าใจแม้แต่คำที่ทรงแสดงว่าธรรมะก็ขอเชิญสนทนานะคะถ้ามีอะไรที่ใกล้ที่จะได้ความละเอียดค่ะ
5: คำถามแรกนะครับถามว่าตามพุทธภาษิตที่กล่าวว่าธัมโมหเวรักติธรรมจารีธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมคำว่าธรรมจารีผู้ประพฤติธรรมนี้หมายความรวมถึงการปฏิบัติธรรมได้เลยหรือเปล่าขอเรียนถามครับ
0: ได้ยินคำนี้นะคะก็ต้องเข้าใจขณะนี้กำลังประพฤติธรรมะหรือเปล่ามิฉะนั้นสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเราก็ยังต้องสงสัยอยู่นะคะหรือว่าจำเพียงแต่ถ้อยคำแต่ถ้าเข้าใจว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะกำลังประพฤติธรรมะหรือเปล่าได้ยินคำว่าธรรมะต้องเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแล้วก็กำลังฟังสิ่งที่มีจริงเพื่อให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะเป็นการประพฤติธรรมะคือการฟังให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงนะคะเพื่อจะได้มีความเข้าใจความจริงของธรรมะโดยการประจักษ์แจ้งไม่ใช่เพียงแต่ขั้นได้ยินได้ฟังเผินๆเพราะฉะนั้นการที่จะประพฤติธรรมะถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะประพฤติธรรมะไม่ได้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะใช้คำว่าประพฤติธรรมะนะคะโดยไม่เข้าใจธรรมะเลยและกล่าวว่ากำลังประพฤติธรรมะก็ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะกำลังฟังธรรมะซึ่งถ้าไม่ฟังเนี่ยจะเข้าใจธรรมะไหมก็ไม่เข้าใจเลยว่าธรรมะคืออะไรหมายความถึงอะไรแต่ขณะนี้กำลังฟังธรรมะคือพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเมื่อได้ทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงพระมหากรุณาที่จะให้ผู้อื่นเนี่ยค่ะได้มีความเข้าใจถูกได้เห็นถูกในสัจธรรมในสิ่งที่มีจริงนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสความไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพียงแค่นี้ค่ะถ้าจะพิจารณาก็จะรู้ว่าก่อนการฟังพระธรรมไม่เคยรู้ความจริงใดๆเลยของสิ่งที่มีจริงปรากฏในชีวิตประจำวันตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่มีการฟังธรรมะก็คือว่าไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรและความจริงของธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะประพฤติธรรมะคือฟังเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าพระธรรมที่ทรงแสดงถึงสัจธรรมความจริงที่กำลังมีในขณะนี้เป็นการเริ่มต้นของการประพฤติธรรมะนะคะซึ่งจะอบรมเจริญขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ได้ด้วยเหตุนี้ถ้าขาดการฟังแล้วก็ไม่เข้าใจความจริงของพระธรรมแต่ละพุทธพจน์ก็จะเข้าใจเอาเองนะคะว่าเราอ่านแล้วก็เราเข้าใจได้แต่ว่าตามความเป็นจริงค่ะพระธรรมไม่ใช่เพียงสำหรับอ่านด้วยตัวเองนะคะแต่เป็นการที่จะศึกษาโดยละเอียดโดยถ่องแท้แม้แต่ขณะที่ฟังเนี่ยค่ะก็ฟังเพื่อให้มีความเข้าใจจากสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนแม้แต่สิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้นะคะเป็นสิ่งที่มีจริงจึงใช้คำว่าธรรมะท่านผู้ฟังที่นี่ก็แต่ละคนนะคะก็มีแต่ละชื่อแต่ว่าธรรมะหมายความถึงไม่ต้องเรียกชื่อใดๆเลยสิ่งนั้นเมื่อมีจริงก็ต้องเป็นความจริงของสภาพธรรมะนั้นซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเช่นความขุ่นเคืองใจมีจริงๆค่ะไม่ต้องเรียกชื่อไม่ต้องใช้ภาษาอะไรเลยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมะนั้นไม่ได้เลยจะเปลี่ยนแปลงให้เป็นความเพลิดเพลินความโสมนัสความปีติก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะก็หมายความถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงนะคะแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครมีปัจจัยก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าแม้ขณะนี้เองก็เป็นธรรมะซึ่งเกิดแล้วก็ดับโดยไม่มีใครสามารถที่จะเข้าถึงความเข้าใจการเกิดดับของสภาพธรรมะเพราะเหตุว่า ต้องเป็นปัญญาความเห็นถูกเท่านั้นค่ะที่เริ่มจากการฟังแล้วก็เริ่มค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะค่อยๆรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏนะคะอีกระดับหนึ่งจนกระทั่งเมื่อคุ้นเคยกับลักษณะที่เป็นธรรมะมากขึ้นก็สามารถที่จะแทงตลอดความจริงของสภาพธรรมะนั้นได้ด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมะนะคะก็มี3ระดับคือปริยัติปฏิปัตติแล้วก็ถึงปฏิเวทะนะคะพระธรรมที่ทรงแสดงไว้เนี่ยค่ะทรงแสดงถึงปัญญา3ขั้นปัญญาขั้นฟังขณะนี้นะคะแม้ธรรมะจะมีจริงเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะทั้งหมดอย่างเห็นขณะนี้ค่ะกำลังเห็นจะไม่จริงได้ยังไงเป็นธรรมะเกิดเมื่อไหร่เกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยถ้าไม่มีเหตุปัจจัยที่จะให้สภาพเห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เห็นขณะนี้ก็เกิดไม่ได้นี่คือการที่ในพระไตรปิฎกนะคะก็จะมีแต่สัจธรรมความจริงที่สามารถที่จะรู้ได้นะคะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเพราะเหตุว่าเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะมีใครบ้างที่จะไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสและไม่คิดนึกแต่ไม่รู้เลยนะคะว่าสภาพธรรมะที่ปรากฏเนี่ยเกิดแล้วก็ดับอย่างเร็วมากเมื่อวานนี้หมดแล้วค่ะสุขทุกข์เมื่อวานนี้ไม่เหลือเลยนะคะพอถึงวันนี้เมื่อวานนี้หายไปหมดเลยพรุ่งนี้ขณะนี้ก็จะไม่เหลือซึ่งความจริงแล้วนะคะไม่ต้องถึงพรุ่งนี้อะค่ะแม้เดี๋ยวนี้พระปัญญาคุณที่ทรงตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะก็ประจักษ์ว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับทันทีเร็วแสนเร็วสุดที่จะประมาณได้นะคะด้วยเหตุนี้จึงต้องพิจารณาว่าเป็นความจริงหรือเปล่าไม่ได้ทรงแสดงให้เชื่อแต่ทรงแสดงให้ผู้ฟังนะคะเกิดปัญญาของตนเองแม้เพียงขั้นการฟังเข้าใจก็จะรู้ว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงและก็เป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่มีจริงนะคะเป็นธรรมะเห็นมีจริงเป็นธรรมะได้ยินมีจริงเป็นธรรมะคิดนึกมีจริงเป็นธรรมะริษยามีจริงนะคะมัจฉริยะความตระหนี่ก็มีจริงทุกอย่างในชีวิตประจำวันเป็นธรรมะที่มีจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมก็จะทำให้เราเนี่ยค่อยๆรู้ว่าทั้งหมดที่เราเคยยึดถือและเข้าใจว่าเป็นเราตั้งแต่เกิดความจริงก็เป็นธรรมะแต่ละอย่างนะคะแต่ละลักษณะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นเป็นไปทุกคนเกิดมาแล้วนะคะต่างกันจิตที่ปฏิสนธิคือขณะแรกที่เกิดในชาตินี้ค่ะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่าสะสมอะไรมามากน้อยต่างกันอย่างไรแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระญาณซึ่งเป็นอาสยานุสยะหมายความว่ายังรู้ถึงการสะสมในจิตของแต่ละบุคคลแล้วก็ยังรู้อัธยาศัยซึ่งเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราเองเกิดมาแล้วเนี่ยขณะเกิดจะไม่รู้เลยค่ะว่าชีวิตที่จะต้องเป็นไปสืบต่อจากขณะที่เกิดเนี่ยแต่ละขณะหรือแต่ละวันเนี่ยจะประสบพบเห็นอะไรบ้างก็จะเป็นสิ่งที่ใครไม่สามารถจะรู้ได้เลยนะคะถึงขณะต่อไปแม้เมื่อกี้นี้ค่ะมีทั้งเห็นมีทั้งได้ยินก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดดับเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าถ้าไม่มีการฟังให้เข้าใจธรรมะจริงๆนะคะก็คือเกิดมาแล้วก็คิดเรื่องธรรมะเองทั้งหมดแล้วก็คิดว่าตื่นหรือว่าเผินแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วธรรมะเป็นธรรมะซึ่งแสดงให้ผู้ฟังเนี่ยคลายจากการยึดถือสิ่งที่เกิดดับนั้นว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราเพราะเหตุว่าเกิดแล้วต้องตายทุกคนนะคะแต่ก่อนจะตายเนี่ยค่ะก็มีเหตุการณ์ต่างๆซึ่งเกิดขึ้นเป็นไปโดยไม่มีใครสามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้เลยเกิดมามีใครทราบไหมคะว่าวันนี้จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ฟังเรื่องนี้ก็ไม่มีใครคิดมาก่อนแม้แต่ว่ามาแล้วนะคะจะได้ยินเสียงอะไรต่อไปหรือว่าจะได้เข้าใจอะไรต่อไปก็ยังรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็แสดงความเป็นอนัตตาของธรรมะนะคะซึ่งค่อยๆฟังค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาที่จะเข้าใจแม้แต่คำว่าธรรมะให้ตรงตามความเป็นจริงว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริง สิ่งนั้นเกิดปรากฏให้รู้ว่ามีจริงๆแล้วก็ดับไปไม่เหลือเลยอย่างสิ่งที่กำลังปรากฏทางตานะคะลองพิจารณาความจริงเพียงปรากฏให้เห็นใช่ไหมเท่านั้นเองค่ะในวันหนึ่งวันหนึ่งก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยหลากหลายมากนะคะแล้วก็เกิดดับสืบต่อทำให้เกิดนิมิตะรูปร่างสันฐานต่างๆแล้วก็จำได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ไม่รู้เลยค่ะสิ่งที่กำลังเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จำไว้เนี่ยความจริงเป็นสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากแล้วก็ไม่เหลือเลยเสียงที่ปรากฏทางหูนะคะก็มีจริงๆเสียงมีจริงเป็นอะไรคะเป็นธรรมะไม่มีใครไปทำให้เสียงเกิดได้แต่เสียงเกิดเพราะมีปัจจัยที่จะเกิดก็เกิดและถ้าไม่มีจิตซึ่งกำลังได้ยินเสียงเสียงก็ปรากฏไม่ได้และจะเลือกให้จิตได้ยินได้ไหมจะเลือกให้จิตเห็นได้ไหมถ้าไม่มีปัจจัยจิตเห็นเกิดไม่ได้จิตได้ยินก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าทุกขณะเนี่ยไม่เที่ยงเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแล้วจะยึดมั่นในสิ่งที่เกิดดับว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงได้ไหมนี่คือความคิดของแต่ละคนนะคะก่อนที่จะได้ฟังพระธรรมก็เข้าใจว่ามีเรามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจริงๆมั่นคงถาวรไม่เกิดดับเลยแต่ถ้าค่อยๆพิจารณาก็จะรู้ว่าสิ่งที่มีในชีวิตทั้งหมดนะคะปรากฏแล้วก็หมดไปปรากฏแล้วก็หมดไปแม้แต่เสียงขณะนี้นะคะปรากฏให้ได้ยินแล้วไปแล้วหาอีกไม่ได้ไม่มีใครสามารถที่จะไปให้เสียงที่ดับไปแล้วเนี่ยกลับมาอีกได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างซึ่งมีปัจจัยเกิดแล้วดับคำว่าดับหมายความว่าไม่กลับมาอีกเลยกลับมาไม่ได้แต่ว่ามีปัจจัยที่จะให้สภาพธรรมะอื่นนี่นะคะเกิดสืบต่ออย่างจิตขณะแรกทำหน้าที่เกิดสืบต่อจากขณะสุดท้ายของชาติก่อนทำหน้าที่เพียงเท่านี้ค่ะเกิดเพราะจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนที่ยังมีกิเลสเป็นปัจจัยให้จิตขณะแรกของชาตินี้เกิดแล้วก็ดับไปแต่ก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อนะคะดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนี้เปลี่ยนเป็นบุคคลอื่นไม่ได้เลยค่ะตามกรรมที่ได้กระทำที่ประมวลมาซึ่งการสะสมของกรรมนานแสนนานมาแล้วในกี่ภพกี่ชาติก็สะสมอยู่ในจิตพร้อมที่จะให้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ปรากฏเป็นการเห็นบ้างการได้ยินบ้างนะคะแล้วก็ได้กลิ่นลิ้มรสคิดนึกมีอัธยาศัยต่างๆกันไปนี่คือธรรมะทั้งหมดนะคะซึ่งแต่ก่อนไม่เคยรู้ก็ยึดถือว่าเป็นเราซึ่งไม่ถูกต้องแล้วก็นำมาซึ่งอกุศลหรือความไม่ดีงามทั้งหลายนะคะโลภะโทสะมีความหวงแหนมีความริษยามีความสำคัญตนทั้งหมดซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะก็เกิดขึ้นเพราะการไม่รู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตน
6: ครับขออนุญาตร่วมสนทนานะครับพระธรรมทั้งหมดก็แสดงอกุศลตามความเป็นจริงว่าอกุศลมีลักษณะอย่างไรมีโทษอย่างไรกุศลมีคุณประโยชน์เกื้อกูลอย่างไรการอบรมเจริญปัญญาให้เข้าใจความจริงในขณะนี้เป็นอย่างไรก็เหมือนก็ฟังแล้วก็ชินคำจำเรื่องไปเท่านั้นใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่ได้น้อมไปตามธรรมะเลยก็ดูเหมือนเป็นผู้ว่ายากนะครับที่ว่ายากในการที่จะน้อมไปในพระธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะก็ไม่ใช่ผู้ประพฤติธรรมเพราะว่าผู้ที่ประพฤติธรรมเนี่ยคือผู้ที่ฟังพระธรรมแล้วนะครับมีการสะสมในอดีตมาที่จะมีการปรุงแต่งเห็นประโยชน์แล้วก็เป็นไปในทางธรรมะแล้วก็ธรรมะฝ่ายดีคือโสภณธรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นศรัทธาสติหรือปัญญาหรืออะไรเนี่ยครับหรือเมตตาเนี่ยก็ปรุงแต่งให้จิตขณะนั้นเนี่ยเป็นกุศลทันทีในขณะนั้นก็เป็นการรักษาจิตในขณะนั้น
4: เรียนถามท่านอาจารย์ค่ะถ้าเรานับถือพุทธเมื่อป่วยไข้รู้ว่าจะต้องตายแน่จะต้องท่องพุทโธจนกว่าจะสิ้นใจดีไหมครับหรือว่าจะต้องมีสติตามรู้กายใจตลอดจนกว่าจะตาย
0: เรื่องของความตายก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าทุกคนเนี่ยเกิดมาแล้วก็ต้องจากโลกนี้ไปแน่นอนนะคะ แล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่าจะจากไปเมื่อไหร่นะคะและด้วยอาการอย่างไรแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือว่าจากไปแน่พ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้โดยจะกลับมาอีกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในขณะที่มีชีวิตอยู่เป็นมนุษย์มีโอกาสได้ฟังพระธรรมก็ประเสริฐกว่าภพภูมิอื่นซึ่งไม่สามารถที่จะมีการฟังพระธรรมได้เช่นในอบายภูมินะคะเกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉานเกิดในนรกเป็นต้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะได้มีความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเพราะเหตุว่าปฏิสนธิจิตหรือจิตที่เกิดเป็นอย่างนั้นเป็นผลของอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นเราคิดถึงการที่เราได้อยู่ในโลกนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมให้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยค่ะใครรู้แน่นอนว่าจะไปที่ไหนไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยแม้แต่ผู้ที่ได้ทำกุศลไว้มากนะคะเช่นพระนางมัลลิกามเหสีของพระเจ้าประเสนทิโกศลก็ไปสู่นรกบุญที่ท่านทำไว้เนี่ยค่ะมากนะคะแต่ว่าเมื่อถึงกาลละที่จะสิ้นชีวิตเนี่ยค่ะจะเลือกได้ไหมว่าจะให้กรรมไหนให้ผลเพราะฉะนั้นกรรมที่ได้กระทำแล้วก็มีมากไม่ใช่แต่เฉพาะในชาตินี้ถ้าเราจะคิดถึงที่เกิดมาแล้วเนี่ยนะคะตั้งแต่เด็กจนถึงณวันนี้เนี่ยลองคิดถึงกรรมว่าเป็นอกุศลกรรมอะไรบ้างและกุศลกรรมอะไรบ้างที่ได้กระทำแล้วก็ยังเลือกไม่ได้นะคะว่ากรรมไหนจะให้ผลเพราะแม้ว่านะคะจากโลกนี้ไปจะสู่ภพภูมิที่เป็นสุขติภูมิอาจจะเกิดเป็นมนุษย์อีกหรืออาจจะเกิดในสวรรค์หรือจะเกิดที่ใดก็แล้วแต่นะคะก็ต้องตายอีกใช่ไหมคะไม่มีที่ไหนเลยซึ่งมีการเกิดแล้วไม่มีการตายเกิดแล้วตายแล้วก็เกิดแล้วก็ตายแล้วก็เกิดแล้วก็ตายนี่เป็นของที่แน่นอนที่สุดแต่ว่าเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าสิ่งซึ่งเราได้รับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสาระเป็นสิ่งที่เราหวังเป็นสิ่งที่เราต้องการแต่ถ้ารู้ความจริงว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏในแต่ละขณะของชีวิตเพียงชั่วคราวที่สั้นมากนะคะแล้วก็ไม่กลับมาอีกเมื่อเช้านี้ค่ะเห็นอะไรบ้างหมดแล้วค่ะกลับไปเหมือนเห็นสิ่งนั้นอีกแต่ความจริงไม่ใช่สิ่งเดิมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะปรากฏได้เนี่ยต้องมีการเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดจะปรากฏให้เห็นว่ามีสิ่งนั้นได้อย่างไรแม้แต่เสียงนะคะถ้าเสียงไม่เกิดใครจะรู้ว่าเสียงนี้เป็นอย่างนี้ไม่เป็นเสียงอื่นเพราะฉะนั้นแต่ละเสียงที่เกิดเนี่ยก็ต่างๆกันไปเสียงที่เกิดดับแล้วแม้ว่าเสียงที่ได้ยินต่อไปเหมือนหรือคล้ายเสียงเดิมแต่ก็ไม่ใช่เสียงเดิมไม่มีอะไรสักอย่างเดียวนะคะซึ่งหมดสิ้นไปแล้วก็จะกลับไปอีกได้เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยค่ะเคยเกิดมาแล้วนานแสนนานนะคะก็เป็นชาติหนึ่งเหมือนกับชาตินี้ค่ะได้เกิดมาแล้วต่อไปอีกนานแสนนานชาตินี้ก็จะเป็นชาติหนึ่งในสังสารวัฏของชาติต่อๆไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นสาระจริงๆไม่ใช่เพียงแต่การเกิดมานะคะแล้วก็เห็นแล้วก็ได้ยินสุขบ้างทุกบ้างแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เพราะเหตุว่าผู้ที่จะไม่ไปสู่อบายภูมิอีกเลยไม่ใช่คนที่เพียงแต่ทำความดีแต่ต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมคือการรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงดับกิเลสได้เป็นพระอริยบุคคลเป็นพระจุลโสดาบันยังไม่ถึงความเป็นพระโสดาบันบุคคลนะคะยังไม่ได้ดับกิเลสโดยสิ้นเชิงแต่ก็จะได้เป็นพระโสดาบันจากการที่ได้ฟังธรรมะแล้วก็เข้าใจธรรมะแล้วก็อบรมเจริญนะคะความเข้าใจถูกความเห็นถูกจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะเมื่อไหร่เป็นพระอริยะบุคคลนะคะปลอดภัยไม่ต้องไปสู่อบายภูมิอีกเลยแต่ถ้าตราบใดที่เพียงแต่เป็นคนดีทำความดีรู้ว่ากุศลกรรมบทมีอะไรบ้างนะคะทานศีลภาวนาหรือในเรื่องของทานก็เป็นเรื่องของการอนุโมทนา ในกุศลของบุคคลอื่นเป็นต้นนะคะก็ไม่สามารถที่จะเป็นปัจจัยที่จะทำให้ไม่ต้องไปสู่อบายภูมิอีกเลยเพราะเหตุว่ายังไม่ได้ดับกิเลสความไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะซึ่งเป็นเหตุให้ทำดีบ้างทำชั่วบ้างนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยค่ะเกิดมาต่างกันตามอัธยาศัยตามการสะสมชาตินี้เห็นอะไรแล้วคิดอย่างไรได้ยินแล้วคิดอย่างไรเป็นกุศลเป็นอกุศลอย่างไรไม่ได้หมดไปเลยจริงๆนะคะแม้ว่ากุศลอกุศลและจิตดับไปแต่สิ่งที่เกิดแล้วเนี่ยค่ะสะสมสืบต่ออยู่ในจิตขณะต่อๆไปอีกเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นบุคคลต่างกันแม้ในครั้งพุทธกาลจนกระทั่งถึงในขณะปัจจุบันนะคะก็เพราะการสะสมของแต่ละคนเนี่ยค่ะต่างกันเป็นท่านพระเทวทัตเป็นท่านพระอานนท์เป็นท่านพระมหากัสสปะเป็นท่านพระอนุรุทธะเป็นบุคคลมากมายในพระไตรปิฎกนะคะซึ่งนอกจากที่กล่าวถึงก็ยังมีชาวสาวัตถีชาวโกสัมพีชาวราชคฤห์อีกมากมายซึ่งกล่าวแล้วก็คือว่าธรรมะเนี่ยค่ะหลากหลายวิจิตต่างๆกันไปทุกขณะซึ่งมีการสะสมสืบต่อตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันและก็ต่อไปจนถึงอนาคตด้วยคงจะไม่มีใครอยากจะเป็นคนที่เต็มไปด้วยอกุศลมากมายน่ารังเกียจนะคะเพราะเหตุว่าวาจาชั่วมีใครชอบที่จะได้ยินบ้างวาจาที่ไม่จริงส่อเสียดหยาบคายแล้วก็ไร้สาระก็เป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เลยแต่ว่าจะไม่มีธรรมะเหล่านั้นได้นะคะก็คือว่าต้องมีปัญญาที่รู้ความจริงว่าไม่มีเราแต่ว่าเป็นธรรมะทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายแต่ละภพแต่ละชาติถ้าตราบใดยังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะนะคะก็ยังไม่สามารถที่จะคลายการที่เคยยึดถือสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เลยเพราะเหตุว่าขณะนี้ค่ะไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เลยไม่ให้สิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนี้ปรากฏได้ไหมเมื่อเกิดแล้วปรากฏแล้วก็ต้องเป็นความจริงซึ่งเมื่อไม่รู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรก็จะเป็นผู้ที่ยังยินดีติดข้องนะคะด้วยความเป็นเราหรือว่าด้วยความเป็นของเราไม่จบสิ้นเพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะเข้าถึงสัจธรรมซึ่งแม้อริยสัจธรรมข้อแรกขั้นแรกที่จะต้องรู้ก็คือทุกขอริยสัจจะทุกขอริยสัจจะหมายความถึงสภาพธรรมะทั้งหมดเนี่ยนะคะเพราะเกิดดับไม่เที่ยงจึงเป็นทุกข์ทุกในที่นี้หมายความถึงภาวะที่ไม่ควรที่จะติดข้องยินดีในสิ่งนั้นถ้ารู้จริงๆนะคะว่าสิ่งนั้นปรากฏแล้วหมดไปแล้วไม่กลับมาอีกเนี่ยยังต้องการสิ่งที่เกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาโดยที่บังคับบัญชาไม่ได้เลยนะคะแล้วก็เป็นสภาพธรรมะลักษณะต่างๆเท่านั้นเองที่มีปัจจัยจึงเกิดขึ้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องมั่นคงจนประจักษ์แจ้งนะคะก็จะละคลายความไม่รู้ความยินดีความติดข้องการยึดถือสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะว่าแม้ขณะนี้หรือขณะไหนก็ตามสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นแม้แต่เพียงคำว่าการเกิดขึ้นและดับไปเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่าเราเข้าใจแล้วเราเข้าใจอะไรคะขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏทางตาแม้แต่ภาวะความจริงของสิ่งที่ปรากฏแล้วดับไปก็ยังไม่ได้เข้าใจเลยเพราะเหตุว่าเห็นก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทันทีดิฉันได้สนทนากับผู้ที่สนใจธรรมะนะคะชาวต่างประเทศดิฉันก็ถามเขาว่ารู้จักดิฉันไหมเขาตอบว่ารู้จักดิฉันก็ตอบว่าเขารู้จักดิฉันแต่เขาไม่รู้จักสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะเหตุว่าต้องมีสิ่งที่ปรากฏทางตาเดี๋ยวนี้ค่ะความจริงไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นนะคะถ้าจะพิจารณาตามคำที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงจากการที่ทรงตรัสรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาในขณะนี้นะคะมีอยู่ในธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งทุกคนสามารถที่จะเข้าใจเพราะว่าได้ยินบ่อยๆมหาภูตะรูปรูปซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานนะคะรูปใดๆก็เกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีรูปซึ่งเป็นมหาภูตรูปได้แก่ธาตุดินภาวะที่แข็ง หรืออ่อนดินที่เราจับที่พื้นก็แข็งหรืออ่อนนะคะโต๊ะเก้าอี้ที่เราจับนะคะก็แข็งหรืออ่อนเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงภาวะที่มีจริงก็คือสภาพธรรมะที่อ่อนหรือแข็งเป็นธาตุดินแล้วก็มีธาตุไฟเย็นหรือร้อนนะคะธาตุลมตึงหรือไหวที่สามารถที่จะกระทบสัมผัสกายได้แล้วก็ยังมีธาตุน้ำซึ่งเป็นภาวะที่เอิบอาบเกาะกลุ่มรูปที่เกิดร่วมกันนะคะทั้งสามรูปให้เป็นมหาภูตรูปสี่ซึ่งแยกจากกันไม่ได้เลยที่ใดที่มีมหาภูตรูปสี่ที่นั้นจะมีธาตุอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเกิดกับมหาภูตรูปเป็นธาตุที่สามารถกระทบจากขุปสาทะแล้วปรากฏให้เห็นได้นี่คือความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่แสดงให้เห็นว่าแม้ว่าเราจะฟังธรรมะแต่ว่าเราไม่เป็นผู้ที่เข้าใจความลึกซึ้งหรือความละเอียดของธรรมะก็ไม่สามารถที่จะไถ่ถอนการที่ยังคงเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะเหตุว่าความจริงต้องเป็นความจริงสำหรับผู้ที่ตรัสรู้ความจริงสำหรับผู้ที่ไม่รู้นะคะก็ไม่รู้ความไม่รู้ก็คือว่าไม่สามารถที่จะเห็นถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ด้วยเหตุนี้การฟังพระธรรมนะคะก็จะต้องระลึกได้ว่าพระธรรมนั้นมาจากไหนใครเป็นผู้แสดงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบุรุษผู้ทรงเป็นเอกในโลกทุกโลกสากลจักรวาลทั้งหมดเมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วนะคะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะเทียบเสมอกับพระองค์ได้เลยในทุกสถานที่เป็นคุณธรรมในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ในเรื่องความสงบของจิตในเรื่องการที่ทรงสามารถที่จะกล่าวถึงธรรมะที่มีในขณะนี้ค่ะโดยประการทั้งปวงถึง 45 พรรษาเพื่อที่จะให้ผู้ฟังเนี่ยได้เข้าใจนะคะเพราะเหตุว่าถ้าเป็นพระธรรมเพียงเล็กน้อยก็รู้ได้ว่าสัตว์โลกไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ทันทีเพราะฉะนั้นด้วยพระมหากรุณาก็ได้ทรงแสดงพระธรรมเนี่ยโดยละเอียดอย่างยิ่งโดยประการทั้งปวงที่จะอุปการะให้ผู้ที่ฟังแล้วนะคะยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ถ้าฟังอีกนะคะเริ่มชินเพราะเหตุว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะกล่าวถึงสภาพธรรมะที่มีจริงในขณะนี้และในทุกๆขณะเป็นสิ่งที่มีจริงที่สามารถจะพิจารณาแล้วก็เข้าใจได้นะคะอย่างสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเนี่ยทุกคนบอกว่ายากมากที่จะรู้ความจริงทั้งที่ปรากฏนะคะแต่ที่จะเริ่มเข้าใจไม่ใช่ให้ไปทำให้เห็นนะคะว่าเกิดดับเพราะว่าภาวะที่สามารถจะเห็นการเกิดดับได้ต้องเป็นปัญญาที่ได้อบรมแล้วเท่านั้นเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมไม่ใช่ไปทำอะไรด้วยความเป็นเราที่มีความต้องการโดยไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมนะคะประโยชน์สูงสุดจริงๆก็คือสามารถพิจารณาความจริงของสิ่งที่ได้ยินได้ฟังจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะว่าขณะนี้นะคะเพียงหลับตาสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยปรากฏหรือเปล่าไม่ปรากฏเลยนะคะแต่จำได้ไหมว่าในห้องนี้มีอะไรบ้างเพราะเห็นจึงจำรูปร่างสันฐานของสิ่งที่เห็นแม้สิ่งนั้นไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้ต้องเป็นอย่างหนึ่งและสภาพที่จำสิ่งที่ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานแล้วก็นึกคิดไปต่างๆนานานะคะเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นคนเป็นดอกไม้ต่างๆเหล่านี้ก็คือการจำสิ่งที่ปรากฏนะคะเป็นเรื่องราวของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยมากมายเป็นหนังสือพิมพ์ก็มีเป็นหนังสือวารสารก็มีเป็นภาพยนตร์ก็มีทั้งหมดมาจากสิ่งที่ปรากฏทางตาซึ่งไม่ได้เข้าใจจริงๆนะคะว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้สำหรับคนที่มีจักขุปสาทะคือตาไม่บอดถ้าใครก็ตามนะคะซึ่งไม่มีจักขุปสาทะไม่มีรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่มีอยู่ในธาตุดินน้ำไฟลมแต่เมื่อกระทบแล้วปรากฏเป็นสิ่งที่สามารถให้เห็นได้ในขณะนี้นี่ก็แสดงเห็นว่าการฟังพระธรรมเนี่ยค่ะไม่เผินแล้วก็จะรู้ว่าธรรมะคืออะไร หมายความถึงสิ่งที่มีจริงนะคะทางตาอย่างหนึ่งทางหูอย่างหนึ่งทางจมูกอย่างหนึ่งทางลิ้นอย่างหนึ่งทางกายอย่างหนึ่งทางใจอีกอย่างหนึ่งคือแม้ไม่เห็นก็ยังคิดได้แต่ถ้าเป็นการศึกษาพระธรรมโดยละเอียดนะคะจะทราบว่าใจเนี่ยสามารถที่จะรู้ได้ทุกอย่างไม่ว่าสิ่งนั้นปรากฏทางตาแล้วนะคะทางใจก็สามารถจะรู้ในสิ่งที่ปรากฏทางตานั้นแหละแล้วก็สามารถที่จะจำว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรซึ่งในขณะที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะจะไม่มีความคิดเรื่องสิ่งที่ปรากฏเพราะเหตุว่าจิตเห็นเกิดขึ้นเพียงเห็นแล้วดับไม่สามารถที่จะเป็นกุศลเป็นอกุศลหรือว่าไปจำอะไรได้เลยนี่คือการที่จะค่อยๆฟังพระธรรมแล้วก็พิจารณาจนกระทั่งเป็นความเข้าใจนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อได้รู้ความจริงของสภาพธรรมะแล้วก็ไม่มีการที่จะจากโลกไหนๆในขณะนั้นแล้วก็ไปสู่อบายภูมิได้เลยนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งขณะนี้นะคะเราเพียงรู้จักกันอีกไม่นานหรือจะกล่าวว่าจะเห็นกันอีกไม่นานซึ่งใครจะรู้ว่าจะนานแค่ไหนอาจจะสั้นมากไม่ถึงวันพรุ่งนี้ก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ต่างคนก็ต่างไปตามกรรมที่ได้กระทำแล้วนี่ก็แสดงเห็นว่านี่เป็นธรรมะจริงๆนะคะและโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมให้เข้าใจเนี่ยของแต่ละบุคคลเนี่ยมีมากหรือมีน้อยใครรับประกันได้ว่าจะมีการที่ได้ฟังอีกแล้วก็จะได้ฟังอีกนานเท่าไหร่แต่เมื่อมีโอกาสได้ฟังนะคะก็รู้ว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณเหนือบุคคลอื่นใดทั้งสิ้นแม้ว่าจะมีการกราบไหว้พระองค์นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ควรกระทําแต่ก็ขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นว่าขณะที่กราบไหว้พระองค์เนี่ยค่ะระลึกถึงพระคุณมากน้อยประการใดเพราะว่าบางคนนะคะแม้ว่าไม่ได้ศึกษาธรรมะเลยแต่เพียงได้ยินได้ฟังว่าเป็นพระอรหันต์หรือบางคนอาจจะไม่ได้ยินคำนี้แต่ว่าเป็นบุคคลที่บุคคลทั้งหลายนะคะส่วนมากในโลกเนี่ยก็กราบไหว้บูชาก็กราบไหว้บูชาแต่ยังไม่รู้จักพระองค์จริงๆยังไม่ได้เห็นพระองค์ตราบใดที่ยังไม่ได้เข้าใจธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะที่แต่ละคนเนี่ยได้มีโอกาสเกิดมาแล้วก็ได้ยินได้ฟังพระธรรมก็ควรที่จะเข้าใจพระธรรมจริงๆไม่ใช่พระธรรมที่บุคคลบางคนกล่าวนะคะแต่ว่าไม่ได้แสดงความจริงของพระธรรมตรงกับที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นผู้นั้นต้องเป็นผู้ที่ละเอียดอย่างยิ่งจึงจะมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะได้ถ้าไม่มีการเข้าใจพระธรรมจะมีพระธรรมเป็นสรณะเป็นที่พึ่งได้ไหมถ้าไม่มีการเข้าใจพระธรรมจะรู้ได้ไหมว่าพระธรรมนี้คือผู้ที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแล้วก็ทรงแสดงความจริงนั้นเพื่ออุปการะแก่สัตว์โลกทำให้สัตว์โลกในการสามารถพ้นจากอกุศลนะคะจนกระทั่งถึงความเป็นสาวกของพระองค์ซึ่งเป็นพระอริยสาวกนี่ก็คือเมื่อตราบใดที่พระธรรมยังมีอยู่นะคะและก็มีโอกาสได้ยินได้ฟังก็เป็นผู้ที่เคารพอย่างสูงในการฟังพระธรรมเพื่อเข้าใจพระธรรมตามความเป็นจริง
7: ตอนนี้มีคำถามส่งมานะคะสงสัยว่ากำลังอยู่ในภาวะที่กำลังง่วงอยู่นะคะเขาขอคำแนะนำวิธีละความง่วงเหงาหานอนนะคะเรียนถาม
0: ขอประทานโทษนิดหนึ่งนะคะการฟังธรรมะเนี่ยรู้สึกว่าเพื่อตัวเราทั้งนั้นเลยเองนะคะพอเราง่วงเราก็อยากไม่ง่วงใช่ไหมคะหรือว่าง่วงเนี่ยมีจริงๆไม่ใช่เราไม่มีใครอยากง่วงแต่ง่วงก็เกิดแล้วเพราะฉะนั้นจะเห็นความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้การที่จะเข้าใจว่าง่วงไม่ใช่เราง่วงมีจริงๆขณะนี้ง่วงกำลังปรากฏความเป็นอนัตตาถ้าสามารถจะเข้าใจอย่างนี้เนี่ยจะดีกว่าทำยังไงถึงจะไม่ง่วงหรือเปล่าคะหรือว่าไม่ให้ง่วงแต่ไม่รู้ว่าง่วงเป็นอนัตตาใครก็ไปเปลี่ยนแปลงง่วงซึ่งเกิดแล้วให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้
4: เรียนถามท่านอาจารย์สุจินต์นะคะการระลึกรู้สภาพธรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกขณะจิตเท่าที่ทำได้ขณะที่กำลังฝึกถ้าระลึกต่อด้วยคำว่าอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนเราเขาชายหญิงจะถูกหรือไม่คะเช่นเมื่อเกิดอาการร้อนก็ระลึกว่าร้อนเป็นอนัตตา
0: ค่ะร้อนเป็นอนัตตาแล้วทำไมต้องพูดว่าร้อนเป็นอนัตตาพูดทำไมคะถ้าพูดร้อนเป็นอนัตตาหมายความว่าไงคะนึกถึงคำว่าร้อนนึกถึงคำว่าอนัตตาแต่รู้ลักษณะร้อนนะคะซึ่งเป็นธรรมะที่ต่างกับลักษณะอื่นและก็มีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นไม่มีใครไปทำร้อนให้เกิดขึ้นเลยแต่ว่าเพียงแต่พูดว่าร้อนเป็นอนัตตาถ้าเข้าใจจริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะร้อนมีลักษณะที่ปรากฏเมื่อไรเมื่อกระทบกายหรือว่าไม่กระทบกายเพราะเหตุว่าถ้าเรามองเห็นไฟนะคะเพราะเคยกระทบจึงรู้ว่าร้อนแต่ขณะที่ไฟยังไม่กระทบลักษณะร้อนของไฟนั้นก็ไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะเนี่ยค่ะปรากฏเมื่อไรนะคะก็รู้ในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังรู้สึกร้อนเพราะร้อนปรากฏเนี่ยต้องบอกว่าร้อนร้อนร้อนหรือเปล่าหรือแม้ไม่ต้องพูดเลยนะคะร้อนก็กำลังปรากฏลักษณะที่ร้อนหรือว่าเย็นเนี่ยค่ะพอเย็นกระทบไม่ต้องพูดเลยนะคะลักษณะที่เย็นก็ปรากฏว่าต่างกับลักษณะที่ร้อนอยู่แล้วไม่ต้องพูดว่าเย็นต่างกับร้อนหรือว่าเย็นเป็นธรรมะชนิดหนึ่งหรือว่าเย็นเป็นอนัตตาพูดอย่างนั้นหมายความว่าขณะนั้นร้อนไม่ได้ปรากฏให้รู้ความร้อนเย็นไม่ได้ปรากฏให้รู้ลักษณะเย็นซึ่งถ้ารู้จริงๆนะคะเย็นนั้นเกิดและดับเวแต่ต้องเป็นปัญญาที่สามารถที่จะคลายความไม่รู้และความติดข้องความสงสัยในสภาพธรรมะที่ปรากฏนะคะชั่วคราวเพราะว่าขณะนี้ค่ะถ้าจะมีลักษณะที่อ่อนหรือแข็งปรากฏก็ยังมีเห็นก็ยังมีคิดนึกเสมือนว่าพร้อมกันแต่ความจริงสภาพธรรมะทั้งหมดเนี่ยนะคะมีอายุที่สั้นที่สุดค่ะเพียงปรากฏและหมดไปเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะที่เหมือนว่ามีทุกอย่างพร้อมกันก็แสดงถึงความรวดเร็วอย่างยิ่งถึงสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับและเราก็บอกว่าไม่เที่ยงแต่ก็ยังไม่ได้ประจักษ์การเกิดดับเลยเรายังไม่รู้ในความเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาและเราก็นั่งพูดว่าเป็นอนัตตานี่ก็แสดงเห็นว่าขณะนั้นไม่ใช่ความเข้าใจลักษณะของธรรมะเพียงแต่ได้ยินได้ฟังนะคะแล้วก็จำได้ว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาพออะไรปรากฏก็เรียกเลยเป็นอนัตตาแต่ก็ไม่ใช่ความเข้าใจในสภาพที่เป็นอนัตตาของธรรม

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่985ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่19เมษายนพุทธศักราช2558
2: สิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เกิดเพราะเหตุปัจจัยใครทำให้เกิดไม่ได้เลยค่ะไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วไม่ให้ดับก็ไม่ได้นั่นคือธรรมะที่มีจริงและเดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างนี้ขณะนี้มีเห็นไหมคะ
3: ขณะนี้มีเห็น
2: ค่ะเห็นเกิดหรือเปล่า
3: เห็นเกิดครับ
2: เห็นดับหรือเปล่า
3: เห็นดับด้วย
2: ฮะเห็นเป็นใคร
3: ไม่มีเราไม่มีสัตว์คน
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นธรรมะไม่รู้ใช่ไหมคะ
3: ก็ไม่รู้อย่างนี้มาก่อน
2: เพราะฉะนั้นก็เป็นอัญญาณจริยาเมื่อไม่รู้ก็เป็นอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆด้วยความไม่รู้สภาพธรรมะก็เกิดขึ้นเป็นไปห้ามไม่ได้เป็นวิญญาณจริยาเป็นความเป็นไปของธรรมะซึ่งเกิดขึ้นนะคะก็ต้องประพฤติหรือว่าเป็นไปอย่างนี้แหละไม่มีจิตใดซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีการเห็นการได้ยินเลยใช่ไหมคะเมื่อเกิดแล้วก็จะต้องทำกิจของจิตสืบต่อกันไปแต่ละขณะบังคับบัญชาเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยสักขณะเดียวเพราะเป็นความเป็นไปของธรรมะแสดงเห็นว่าใครเปลี่ยนไม่ได้ไม่มีใครไปมีอำนาจบังคับบัญชาให้เป็นอย่างอื่น
3: เมื่อฟังก็จะทำให้เข้าใจความจริง
2: ค่ะความจริงหรือเปล่าคะ
3: ความจริงขั้นความเข้าใจฮะ
2: แน่นอนค่ะ
3: แต่ก็ยังถ่ายถอนความเป็นสัตว์บุคคลไม่ได้ในขณะที่ฟัง
2: ค่ะถ่ายถอนทันทีได้ไหมพอฟังก็ไม่ใช่คุณนิรันดร์ไม่ใช่อะไรเลย
3: ก็ยังไม่ได
2: ้ค่ะเพราะธรรมะไม่ใช่คุณนิรันดร์เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีญาณจริยา

0: ตามความเป็นจริงของสิ่งที่กำลังประพฤติเป็นไปอยู่ในขณะนี้ซึ่งเป็นธรรมะ
1: แต่ญาณจริยาถ้าเกิดไม่ได้ก็ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะของพระพุทธภาคอย่างนั้น
0: ค่ะแน่นอนค่ะชัดเจนคิดเองก็ไม่ได
1: ้งั้นเพราะเหตุนี้เราจึงมานั่งฟังเพื่อให้เข้าใจความจริงจากการที่ไม่รู้ความจริงมาก่อน
0: ค่ะเพราะเหตุว่าถ้าไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีโอกาสจะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้
1: แม้แต่จะเป็นคำยากๆที่เป็นภาษาบาลีแต่ว่าเมื่อฟังและมีความเข้าใจจริงๆก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วท่านอาจารย์ก็บอกว่าพระพุทธได้ทรงแสดงสิ่งที่มีจริงขณะนี้ในชีวิต
0: แน่นอนค่ะเพราะเหตุว่าไม่ต้องใช้คำอะไรเลยก็ได้ใช้คำอะไรก็ได้ขอให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงถูกต้องตามความเป็นจริง ถึงญาณจริยาหรือยังคะ
2: ยังครับ
0: ยังค่ะไม่ใช่แบบฟังแล้วก็หมดกิเลสได้เลย
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับการเป็นไปของปัญญานะครับขณะนี้ก็อาจจะมีปัญญาในขั้นการฟังจิตขณะนั้นก็มีปัญญาประกอบด้วยแล้วก็เป็นไปด้วยปัญญาแต่ยังไม่เป็นญาณจริยาอย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะเพราะเหตุว่าฟังแล้วยังเป็นเราขณะนี้เป็นธรรมะก็ฟังก็เข้าใจแต่เห็นใครเห็นเราเห็นเพราะฉะนั้นจะเป็นญาณจริยาไม่ได
3: ้ยังไม่แสดงความเป็นไปของปัญญาจริงๆแต่ว่าปัญญาจากการฟังเหล่านี้ก็เป็นเบื้องต้น
0: เพราะฉะนั้นที่กล่าวถึงวิญญาณจริยาอัญญาณจริยาและญาณจริยานะคะจะกล่าวถึงส่วนใหญ่ส่วนสำคัญของแต่ละชาติไม่ใช่ว่ากล่าวถึงสภาพธรรมะอื่นๆด้วยเพราะแม้แต่กุศลขั้นรูปฌานนะคะอรูปฌานก็ไม่อยู่ในญาณจริยานี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าความไม่รู้ก็ยังคงเป็นความไม่รู้อยู่จนกว่าจะถึงระดับขั้นที่เป็นวิปัสสนาญาณเมื่อนั้นแหละนะคะลักษณะของธาตุหรือธรรมะที่ได้ยินได้ฟังมาและกำลังมีในขณะนี้ก็ปรากฏตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ค่ะว่าความไม่รู้เนี่ยครอบคลุมปกปิดหนาแน่นเพียงไรนะคะเพราะว่าขณะนี้ทุกคนเนี่ยค่ะกำลังรู้สิ่งที่จิตรู้แต่ไม่ใช่รู้สภาพของจิตที่กำลังรู้ตั้งแต่เกิดจนตายนะคะมีสิ่งที่จิตเกิดรู้ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นทางตาเห็นทางหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสนะคะเดี๋ยวก็อาหารอร่อยเดี๋ยวก็ไปรับประทานที่นั่นที่นี่ทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นแต่เพียงสิ่งที่จิตรู้ทั้งนั้นโดยไม่รู้จักจิตซึ่งเป็นสภาพรู้เพราะฉะนั้นโลกจริงๆนะคะอีกโลกหนึ่งแต่เป็นโลกของสัจธรรมความจริงก็คือว่าขณะนี้มีจิตเรากล่าวแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าลักษณะของจิตไม่ปรากฏยังไงยังไงก็ไม่ปรากฏมีแต่สิ่งที่จิตรู้ทั้งนั้นเลยที่กำลังปรากฏจิตเห็นแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏรูปร่างสันฐานต่างๆแล้วก็มีการจำมีเรื่องราวต่างๆมีเสียงแล้วก็เสียงสูงๆต่ำๆแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจว่าแต่ละเสียงเนี่ยเป็นไปตามความหมายที่ทำให้สามารถที่จะเป็นเรื่องเป็นราวรู้นะคะแล้วก็คิดตามนี่เป็นโลกในชีวิตประจำวันนานแสนนานก็เป็นโลกนี้แหละยังไม่ใช่โลกของความรู้จริงๆถ้าเป็นโลกของความรู้จริงๆนะคะได้ยินคำว่าธาตุรู้รู้ไหมขณะนั้นที่จะรู้ได้นะคะต้องเป็นญาณจริยาเพราะฉะนั้นอีกโลกหนึ่งโลกของความรู้จริงๆที่เป็นวิปัสสนาญาณนะที่เป็นญาณจริยาก็คือว่าไม่มีโลกที่กำลังปรากฏเหมือนเดิมแต่มีธาตุรู้ซึ่งกำลังรู้ทีละทางทีละอย่างไม่ได้ปะปนกันเป็นโลกอย่างนี้เลยนั่นคือญาณจริยาเพราะฉะนั้นอีกโลกหนึ่งต่างต่างกับโลกซึ่งเป็นโลกของสิ่งที่จิตรู้เท่านั้นค่ะทั้งหมดเลยกี่ชาติก็เป็นโลกของสิ่งที่จิตรู้แต่ยังไม่รู้จักจิตว่าโลกจริงๆเนี่ยตามความเป็นจริงนะคะลักษณะของธาตุรู้เป็นอย่างไร
3: ครับท่านอาจารย์ครับถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยไม่มีความสนใจที่จะศึกษาพระธรรมเนี่ยชีวิตก็มีการเป็นไปของจิตอยู่แค่สองลักษณะก็คือเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสซึ่งเป็นเพียงวิญญาณจริยาความเป็นไปของจิตที่ไม่ประกอบด้วยเหตุอะไรเลยกับถ้าจะประกอบด้วยเหตุก็ส่วนใหญ่ก็จะ

0: ็นอกุศลซึ่งเป็นอัญญาณจริยาโอกาสที่จะถึงญาณจริยาเนี่ยก็ไม่มีนะครับซึ่งเมื่อวานก็สนทนาปัญญาสูตรกันครับท่านอาจารย์ก็มีข้อความซึ่งกราบเรียนท่านอาจารย์ฮะที่พระองค์ท่านทรงแสดงว่าดูกรภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้เสื่อมจากอริยปัญญาชื่อว่าเสื่อมที่สุดก็คือไม่มีโอกาสถึงญาณจริยาก
1: ี่ชาติไปแล้ว
0: เสื่อมจากอริยปัญญา
1: ไม่รู้ความจริงเลยนะคะว่าไม่มีใครไม่มีอะไรเพราะไม่เหลือเลยเป็นความประพฤติเป็นไปของธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นเกิดแล้วก็ดับรู้สิ่งต่างๆสืบต่อนะคะจนกระทั่งถึงขณะนี้ก็ยังคงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของญาณจริยาก็ต้องเป็นเรื่องที่เห็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้ความจริงนะคะฟังอีกเข้าใจแล้วเข้าใจอีกสะสมไปด้วยความเป็นอนัตตาชัดเจนมากทุกคำนะคะไม่พักไม่เพียรก็สนใจว่าอะไรกันใช่ไหมคะแต่ความจริงขณะนี้ค่ะถ้าไม่ฟังพระธรรมพักปัญญาเท่านั้นที่จะรู้ว่าไม่สามารถที่จะเจริญจนกระทั่งถึงญาณจริยาได้เพราะพักแล้วก็ไม่เพียรเพราะเหตุว่าเพียรด้วยความเป็นเราไม่ใช่การเจริญขึ้นของปัญญาซึ่งทำหน้าที่ของปัญญาเพราะฉะนั้นขณะนั้นเพียรนั้นก็ต้องเกิดร่วมกับปัญญาในความเป็นจริงในทางที่ถูกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเพียรด้วยความเป็นตัวตนเมื่อไหร่ก็ผิดเพราะฉะนั้นทางสายกลางคือปัญญาเท่านั้นนะคะที่จะเข้าใจถูกว่าชีวิตที่เกิดมาแล้วเนี่ยค่ะพักมากหรือว่าเพียรมากผิดทั้งสองถ้าไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาแล้วแต่ว่ามีเหตุปัจจัยที่จะทำให้ปัญญาค่อยๆเจริญขึ้นโดยความเป็นอนัตตาซึ่งขณะนั้นนะคะละความไม่รู้และการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราถ้าขณะใดที่เพียรจะเป็นคนดีหรือจะทำอะไรก็ตามแต่นะคะด้วยความเป็นเราขณะนั้นก็ยังคงเป็นเราอยู่ไม่เข้าใจว่าเป็นอนัตตาแล้วก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นหนทางนี้ต้องเข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้งถูกต้องด้วยนะคะเพราะว่าหลงง่ายด้วยความเป็นเรามานานแสนนานแม้แต่คำที่ได้ยินได้ฟังนะคะเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงธรรมะบางคนคิดว่าท้อพระทัยแต่เป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะเหตุว่าการท้อถอยเป็นอกุศลค่ะเป็นกิเลสเมื่อดับกิเลสแล้วนะคะแม้แต่คำว่าไม่น้อมพระทัยเข้าใจว่ายังไง
2: ค่ะท่านอาจารย์ครับก็เป็นความยากหรือว่าความลึกซึ้งของพระธรรมที่บุคคลอื่นจะรู้ได้ครับ
1: ธรรมดาเราก็รู้ใช่ไหมคะหกโลกตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นพ้นจากหกโลกได้ไหม
2: ไม่ได้เลย
1: ไม่ได้เพราะฉะนั้นคำว่าไม่น้อมพระทัยไม่เหมือนอย่างที่เราคิดนะคะเพราะขณะนั้นกำลังคิดถึงความลึกซึ้งของธรรมะจึงขณะนั้นไม่ได้คิดที่จะแสดงพระธรรมเพราะคิดต้องเกิดขึ้นทีละขณะใช่ไหมคะขณะนี้คิดอะไรหมายความว่าไม่ได้คิดอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเมื่อตรัสรู้แล้วนะคะไม่น้อมพระทัยคือกำลังเห็นความลึกซึ้งขณะนั้นจึงชื่อว่าไม่น้อมพระทัยคือไม่คิดในขณะนั้นที่ว่าตรัสรู้แล้วคิดที่จะแสดงพระธรรมทันทีแต่ว่าขณะที่ได้ตรัสรู้แล้วความคิดก็คือว่าความลึกซึ้งของธรรมะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะใครน้อมใจไปที่จะศึกษาธรรมะให้เข้าใจขึ้นก็คือคิดไม่มีอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าตาจักขุวิญญาณเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเพียงเท่านั้นค่ะไม่ได้คิดคิดไม่ได้เห็นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ได้คิดได้ยินดับไปแล้วก็ไม่ได้คิดนะคะแต่เมื่อคิดขณะนั้นคิดอะไรต้องไม่ใช่คิดอย่างอื่นเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่กำลังคิดและเข้าใจไม่ต้องไปนั่งน้อมพยายามน้อมทำน้อมเพราะฉะนั้นเรื่องของการฟังธรรมะนี่นะคะเป็นเรื่องของความเข้าใจที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นที่จะรู้ความจริงว่ากว่าจะไม่ใช่เราต้องเข้าใจทุกคำโด ดยความละเอียดในความเป็นอนัตตาเพราะว่าบางคนที่ฟังใหม่ๆเนี่ยค่ะฟังแล้วน้อมละจะน้อมละไม่ต้องไปจะน้อมด้วยความเป็นเรานะคะแต่จะพ้นจากตาเห็นจากขูวิญญาณเกิดขึ้นอาศัยตามีสิ่งที่กำลังปรากฏหูจมูกลิ้นกายใจนะคะฟังแล้วก็มีการคิดไตรตรองคิดอย่างไรก็คือกำลังน้อมไปไม่ใช่มีเราพยายามฟังและจะน้อมละ
2: กับท่านอาจารย์ครับทั้งหมดก็เพื่อเข้าใจว่าเป็นธรรมะทั้งหมดเลย
1: ถูกต้องค่ะและถ้าเข้าใจจริงๆนะคะจากความเป็นปุถุชนเนี่ยทิ้งความเป็นพระอรหันต์เพราะเข้าใจธรรมะทั้งหมดตามความเป็นจริง
2: ครับท่านอาจารย์ครับเมื่อสักครู่สนทนาเกี่ยวกับเรื่องของการที่ธรรมะแม้เกิดร่วมกันอย่างเช่นการกล่าวถึงจิตซึ่งเป็นธาตุรู้เกิดที่ตาหรือว่าจักขุประสาทะแล้วก็ต้องมีสิ่งที่จิตคือจิตเห็นรู้คือสิ่งที่ปรากฏด้วยดูเหมือนว่าขณะนี้ก็มีธรรมะที่ประชุมกันที่เป็นไปแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะรู้เข้าใจถึงธรรมะในแต่ละหนึ่งของเขาได้ครับท่าน
1: ค่ะถ้าไม่ฟังไม่มีทางรู้เลยถึงฟังก็ยังเป็นเราเมื่อสภาพธรรมะนั้นไม่ได้ปรากฏเราใช้คำว่าเจตสิกเราหมายความถึงสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตแล้วเรารู้ไหมคะว่าเดี๋ยวนี้เจตสิกอะไรปรากฏ
2: ไม่ปรากฏครับไม่ทราบครับแต่ว่าเพียงเข้าใจเท่านั้น
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็อยู่ในโลกที่จำเรื่องราวต่างๆนะคะที่จริงขณะนี้ค่ะสภาพธรรมะเกิดดับแต่ไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นชีวิตเหมือนเงาไหมคะความจริงจิตก็เกิดดับอยู่เรื่อยๆแต่ไม่เห็นเห็นเพียงรูปร่างสันฐานเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆเป็นเงาของจิตเจตสิกซึ่งเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ปรากฏถ้ามีเงาของภูเขานะคะจะเห็นต้นไม้ใบเล็กๆที่เกิดที่ภูเขาด้วยไหม
2: ก็ไม่เห็น
1: ค่ะหรือธงห้าสีแต่เงาของธงมีสีห้าสีหรือเปล่าหร
2: ือ
1: เป็นปรากฏแต่เพียงเงาเพราะฉะนั้นขณะนี้สิ่งที่ปรากฏก็เหมือนเงาของจิตเจตสิกซึ่งเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นหลงเงาตัวจริงอยู่ไหนคะไม่เหลือเลยค่ะเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยังจำเงาไว้อีกนะคะชาติก่อนเป็นยังไงชาตินี้ก็คือชาติก่อนของชาติหน้าแน่นอนค่ะก็กำลังเกิดดับไม่เหลืออะไรเลยแต่ก็เหมือนยังมีเหมือนแค่เงาเพราะว่าตัวจริงไม่มีเลย
3: ท่านอาจารย์จึงให้ความเข้าใจว่าเหมือนอยู่คนละโลกเพราะว่าโลกตามความจริงคือธรรมะเขาเกิดดับ
1: แล้วไม่เหลือด้วยไม่มีอะไรเหลือเลยค่ะถ้าเข้าใจจริงๆว่าดับคือหมดดับคือหมดดับคือหมดแล้วเหลืออะไรเพราะไม่รู้ใช่ไหมคะจึงพอใจในสิ่งที่ปรากฏเหมือนไม่ดับอย่างรูปที่ปรากฏทางตาขณะนี้นะคะเกิดดับคำว่าดับคือไม่กลับมาอีกเลยไม่เหลือเลยแม้สักนิดเดียวถ้ายังเหลือก็ยังไม่ได้ดับไปใช่ไหมคะแต่ดับคือไม่เหลือเลยแต่สืบต่อเสมือนว่ายังมีอยู่แต่ความจริงไม่มีอะไรเหลือนอกจากการสืบต่อซึ่งปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆให้จำไว้แต่ละวันแต่ละชาติน
3: ี้ก็มาจากความไม่รู้ตามความเป็นจริง
1: ค่ะซึ่งอัญญาณจริยาต้องเป็นอย่างนี
3: ้เพราะญาณจริยาท่านก็ต้องกล่าวตั้งแต่เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา
1: วิปัสสนาญาณนะ
3: จนกระทั่งถึงอรหัตผลเลย
1: ค่ะเพราะเหตุว่าเป็นการรู้จริงใช่ไหมคะแต่ขณะนี้ฟังเข้าใจแล้วไงคะเมื่อกี้นี้ฟังว่าเราอยู่ในโลกที่จิตรู้เพียงรู้ในสิ่งที่จิตรู้ทั้งวันใช่ไหมคะแต่ลืมว่าเดี๋ยวนี้ค่ะจิตกำลังรู้คือเห็นจิตกำลังรู้คือได้ยินจิตกำลังรู้คือคิดนึกไม่รู้ตัวรู้หรือสภาพรู้และจะกล่าวว่าเป็นญาณะได้อย่างไรเพราะว่าสภาพของจิตยังไม่ได้ปรากฏโลกจริงๆยังไม่ได้ปรากฏว่าไม่มีอะไรนอกจากธาตุรู้ซึ่งไม่มีรูปร่างสันฐานเลยนะคะทุกอย่างเหมือนกับหายวับไปกับตาแต่มีธาตุรู้ที่กำลังรู้เฉพาะสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ดับด้วยแล้วจะเหลืออะไรถ้าไม่รู้ความจริงอย่างนี้นะคะไม่มีทางที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเพราะไม่รู้มาแสนนานถึงฟังขณะนี้ก็เข้าใจไม่ใช่ไม่เข้าใจนะคะแต่ธาตุรู้เป็นยังไงเดี๋ยวนี้เป็นโลกซึ่งไม่ใช่มีสิ่งที่โลกคือจิตรู้ แต่เป็นจิตที่กำลังรู้นี่ก็เป็นความต่างกันแล้วนะคะ
2: ครับท่านอาจารย์ครับก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากครับท่านอาจารย์ที่ท่านอาจารย์เมื่อสักครู่กล่าวถึงการที่จะรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่คือหมดไปแล้วทุกขณะแต่ว่าความเริ่มของความรู้ที่จะเข้าใจครับอาจารย์ถ้าไม่เหมือนกับว่าลำดับของปัญญาที่จะเริ่มเข้าใจขึ้นน่ะถ้าไม่เข้าใจในสิ่งที่กำลังมีและจะเข้าใจในสิ่งที่มีและหมดไปอย่างไรครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความไม่รู้กับความรู้นี่ก็ต่างกันแน่นอนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจึงมีญาณจริยาซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้บังคับไม่ได้แต่ไม่รู้ต่างกับรู้เพราะฉะนั้นไม่ได้กล่าวถึงกุศลระดับไหนที่ไม่ใช่การรู้ลักษณะของสภาพธรรมะเพราะว่าต่างกันเป็นรู้กับไม่รู้ถึงจะเป็นอรูปพรหมก็ไม่รู้จักโลกตามความเป็นจริงไม่รู้จักธาตุรู้ซึ่งปรากฏโดยความไม่ใช่ตัวตนเพราะขณะนั้นก็ยังเป็นอรูปพรหมซึ่งยังมีความเห็นว่าเป็นอรูปพรหมหรือว่าเป็นเราอยู
2: ่หมายถึงว่าท่านแสดงส่วนที่สำคัญจริงๆครับ
1: ถูกต้องค่ะ
2: ที่จะให้เห็นถึงความเป็นไปของความไม่รู้กับความรู้ที่รู้ประจักษ์แจ้งสภาพธรรม
1: ที่กล่าวถึงธาตุที่มีจริงนะคะซึ่งหลงอยู่ในสังสารวัฏและขณะที่พ้นจากการหลงจึงออกจากสังสารวัฏได้เพราะฉะนั้นอย่างอื่นก็ไม่ต้องกล่าวเพราะว่าถ้าปราศจากสองอย่างนี้แล้วนะคะก็ยังคงเป็นเหมือนเดิม
2: อาจารย์ครับเมื่อมีโอกาสได้มีความเข้าใจอย่างนี้ก็รู้ว่าความเป็นไปของไม่ใช่เฉพาะเราเองหรือบุคคลอื่นแม้สัตว์ทุกประเภทเลยว่าจะเกิดในภูมิไหนก็ตามเนี่ยก็จะเป็นไปอย่างนี้แต่ก็เหมือนใครจะรู้ครับท่านอาจารย์ว่าการที่บุคคลหลังเห็นหลังได้ยินหลังได้กลิ่นหลังลิ้มรสหลังถูกต้องกระทบสัมผัสหรือแม้แต่คิดนึกเนี่ยโดยมากเนี่ยก็เป็นไปด้วยอกุศลอาจจะมีความยินดีพอใจอาจจะยังไม่ถึงกระทำทุจริตแต่บางครั้งก็มีปัจจัยให้ถึงการกระทำทุจริตได้อะไรที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่มีการเกิดมาแล้วก็มีสิ่งเหล่านี้เป็นไปเสมอเลยครับท่านอาจารย
1: ์ก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราสั้นๆนะคะเป็นธรรมะแค่นี้ก็ยังไม่รู้ถ้ารู้เมื่อไหร่ความดีทั้งหลายก็เจริญขึ้นเพราะไม่มีเราส่วนใหญ่นะคะฟังธรรมะเพราะหวังเป็นคนดีแต่ว่าไม่ต้องการที่จะเข้าใจว่าไม่ใช่เราจะดีหรือจะร้ายยังไงก็คือว่าเป็นธรรมะถ้าไม่ตรงจุดนะคะไม่มีทางที่จะเข้าใจว่าเป็นธรรมะเลยยังคงเป็นเราอยู่ใครมีศีล5สมบูรณ์คะ
2: พระโสดาบันบุคคล
1: ค่ะแล้วไงจะสมบูรณ์ก่อนเป็นพระโสดาบันเลยคะหรือคิดว่าจะสมบูรณ์ได้จริงๆอาจจะเป็นแค่ชั่วคราวอาจจะเป็นแค่ชาติ2ชาติแต่ก็ยังมีกิเลสซึ่งจะทำให้เกิดทุจริตได้เพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงตรัสรู้เนี่ยค่ะไม่ใช่ปลอบใจหรือว่าไม่ใช่ให้คิดง่ายๆนะคะแต่ให้รู้ตามความเป็นจริงว่าแม้ศีลเพียง5จะสมบูรณ์ถึงที่สุดก็เมื่อเป็นพระโสดาบันไม่มีทางที่จะล่วงศีล5ได้เลยเพราะฉะนั้นประมาทไหมว่าจะเป็นคนดีเพียงแค่รักษาศีล5แล้วก็ไม่เข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะทั้งหมดนะคะเข้าใจจริงๆคือเข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะเป็นเองไม่ได้ไม่ใช่เราแน่นอนค่ะค่อยๆฟังเพื่อเข้าใจว่าเป็นธรรมะแล้วในที่สุดก็จะรู้ตามความจริงเป็นธรรมะ
2: กราบท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องของศีลขึ้นมาบางคนก็คิดนะครับท่านอาจารย์ว่าการที่จะรู้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเนี่ยแล้วศีลเนี่ยจะเจริญได้อย่างไร
1: ไม่มีเราแล้วจะไปฆ่าใครจะไปเอาของใครทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปไม่ต้องทำอะไรค่ะไปฆ่าเขาเนี่ยเขาตายเพราะคนนั้นฆ่าหรือว่าเพราะถึงแก่กรรมที่จะให้ผลที่จะสิ้นสุดความเป็นบุคคลนั้นนี่คือความเข้าใจในความไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะจะไปเอาของของคนอื่นเลยค่ะจะทุจริตเหรอในเมื่อรู้เหตุรู้ปัจจัยว่าแม้เห็นแค่เห็นจะเกิดก็ยังต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างไม่มีใครที่จะทำอะไรได้เลยค่ะทุกอย่างเป็นธรรมะถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะ จะเว้นชั่วไหมเพราะรู้ปัญญาเท่านั้นที่รู้ว่าอะไรชั่วอะไรดีอะไรดีกว่าและอะไรดีถึงที่สุดต้องการระดับไหน
4: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิคุณพิเนธคุณนัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 น.ถึง 22:00 น.อุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรจน์โคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิภาสคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่986ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2558
2: ครับท่านอาจารย์ครับหมายความว่าปัญญาเนี่ยก็เป็นความที่รู้ถูกเห็นถูกจริงๆว่ากุศลธรรมแต่ละอย่างเนี่ยคือเป็นสภาพที่ไม่มีโทษนะแต่ว่าการที่จะให้ผลของกุศลและอกุศลก็มีด้วยใช่ไหมอาจารย์ที่จะรู้เหตุและผลของความเป็นไปว่าธรรมะถึงแม้จะเป็นอนัตตาแต่ก็มีการต้องเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัย
1: เราได้ยินคำว่าเห็นเป็นผลของกรรมแล้วก็โลภะโทสะโมหะกุศลอกุศลไม่ใช่ผลแต่เป็นเหตุได้ยินอย่างนี้นะคะเข้าใจไม่ค้านเห็นด้วยแต่ว่าถ้าไม่รู้ลักษณะของเห็นกับไม่รู้ลักษณะของอกุศลหรือกุศลใดๆก็ตามซึ่งไม่ใช่เห็นจะมีความมั่นคงไหมคะว่าเห็นนี่เป็นผลของกรรมแน่นอนเพราะเหตุว่าไม่มีใครสามารถไปทำได้เกิดแล้วค่ะแล้วก็เมื่อเกิดแล้วนะคะแต่ความคิดหรือความพอใจไม่พอใจกุศลและอกุศลที่เกิดต่อไม่ใช่เห็นจึงสามารถจะเข้าใจวิญญาณจริยาได้ว่าต่างกับอกุศลโดยตรงเมื่อสภาพธรรมนั้นปรากฏนะคะกับปัญญาที่ถึงเฉพาะด้วยความเข้าใจพร้อมสติสัมปชัญญะในสภาพธรรมแต่ละหนึ่งจริงๆว่าต่างกันเพราะฉะนั้นเวลานี้เหมือนต่างกันแต่ก็แยกกันเกือบไม่ออกใช่ไหมคะแต่ถ้ามีปัญญามีความเข้าใจความต่างเพิ่มขึ้นก็จะรู้ได้จริงๆว่าตรงกับที่ได้ฟัง
2: ท่านอาจารย์ครับหมายความว่าปัญญาเนี่ยต้องรู้สิ่งทั้งหมดทั้งปวงที่ปรากฏเลยไม่เว้นเลย
1: ตรงตามที่ได้ฟังทุกอย่างชัดเจนขึ้น
5: ท่านอาจารย์ครับที่ผ่านมาเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยดีแล้วผมก็อยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นผมคิดว่าถ้ายังไงก่อนตายเนี่ยยังไงก็ขอดีขึ้นบ้างนะฮะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะฮะพี่ผมจะตายอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็ขอวิตามินเขาอยากจะบำรุงร่างกายผมมี2ขวดขวดนึงขวดใหม่อีกขวดนึงหมดอายุแล้วผมเอาขวดที่หมดอายุไปแล้วไปให้เขาฮะขวดที่ดีๆเนี่ยผมไม่เอาไปให้เขาครับนั่นแสดงให้เห็นเลยว่าอกุศลจิตละมีมากแค่ไหนก็ผมคิดดีว่าถ้าผมไม่เริ่มที่เป็นคนดีในชาตินี้ที่จะดีขึ้นได้อีกดีขึ้นได้อีกเนี่ยแล้วถ้าผมตายไปเนี่ยผมก็ต้องสะสมสิ่งเหล่านี้ต่อไปเนี่ยเอาขวดวิตามินเก่าๆไปให้เขาได้ที่มีขวดใหม่ให้เนี่ยแล้วเมื่อไหร่ผมจะหมดกิเลสได้เพราะนั้นนอกจากที่จะศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยผมก็อยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นด้วยในชาตินี้เพื่ออย่างน้อยก็สะสมไปในชาติต่อๆไปเป็นการสะสมครับท่านอาจารย์ครับ
1: ค่ะทั้งหมดก็เป็นธรรมะและรู้ว่านะคะธรรมะที่เป็นฝ่ายเจริญก็คือได้ฟังพระธรรมและได้เข้าใจพระธรรมจนกระทั่งไม่มีคุณนิรันดร์ขณะนั้นมีความติดข้องในอะไร รู้ไหมขณะที่กำลังติดข้องเป็นธรรมะไม่ใช่คุณนิรันดร์เห็นความไม่ดีของธรรมะซึ่งไม่ใช่คุณนิรันดร์แต่เป็นธรรมะที่สะสมมาไม่ใช่คุณนิรันดร์เพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่กุศลเกิดขึ้นนะคะก็เป็นธรรมะฝ่ายดีซึ่งไม่ว่าจะเป็นธรรมะฝ่ายดีหรือไม่ดีที่เกิดแล้วนะคะไม่หายไปไหนเลยค่ะอยู่ในจิตคิดดูนะคะจิตเป็นสภาพธรรมะซึ่งไม่มีรูปร่างเลยค่ะเป็นธาตุชนิดหนึ่งนะคะเกิดขึ้นรู้ไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นไม่ใช่โลกไม่ใช่สีไม่ใช่เสียงไม่ใช่คนไม่อะไรทั้งหมดนะคะแต่เพราะขณะนี้มีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้เพราะฉะนั้นธาตุรู้เป็นธาตุรู้ไม่ใช่เราและธาตุรู้จริงๆนี่นะคะตัวจิตเนี่ยเป็นปันดระคือสภาพที่ผ่องแผ้วเพราะว่าไม่กล่าวถึงเจตสิกซึ่งเกิดร่วมด้วยทั้งฝ่ายดีและไม่ดีจิตเป็นเพียงธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเท่านั้นนะคะแต่ว่าขณะใดก็ตามที่จิตเกิดก็ต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยและเจตสิกฝ่ายดีก็มีไม่ใช่เราเจตสิกฝ่ายไม่ดีมีมากก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผ่านไปแล้วที่สะสมมาเนี่ยฝ่ายไม่ดีมากเลยใช่ไหมคะฝ่ายดีน้อยกว่าส่วนใหญ่เพราะอะไรคะเมื่อวานนี้เก็บกิเลสมากไหม
5: มาก
1: ค่ะทางตาเก็บละทางหูเก็บอีกทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเก็บทุกวันเพราะฉันกิเลสมากแต่เมื่อได้ฟังธรรมะแล้วนะคะอย่าคิดว่าเพียงเล็กน้อยที่ได้ฟังเนี่ยจะทำลายกิเลสได้แต่ยังเป็นแสงสว่างในความมืดที่จะทำให้เห็นถูกนะคะว่าไม่ใช่เราแล้วก็การที่มีความเข้าใจถูกต้องเนี่ยจะค่อยๆสะสมไปจนกระทั่งทำให้ทางฝ่ายกุศลเนี่ยมีกำลังผู้ที่เสียสละละอะไรคะละอกุศลละโลภะละโทสะละโมหะทำให้คนนั้นเนี่ยค่ะสามารถที่จะทำสิ่งซึ่งคนอื่นทำไม่ได้แต่คนอื่นก็ไม่รู้ในความเป็นผู้เสียสละของใครนอกจากบุคคลนั้นเองเพราะใครจะรู้ถึงจิตของคนนั้นได้พระสงฆ์ก็แสดงเห็นว่าสภาพธรรมะเนี่ยค่ะเป็นปัจจัตตังรู้เฉพาะตนเพราะว่าไม่สามารถที่จะกล่าวว่าขณะนี้คนนี้กำลังคิดอะไรผิดแน่นอนนะคะเป็นการเดาเป็นการทายแต่ไม่ใช่เป็นการรู้ลักษณะของจิตเพราะรู้ลักษณะของจิตคือเข้าใจจิตเข้าใจธรรมะว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ไปทายหรือไปทักว่าขณะนี้จิตคนนั้นเป็นอย่างนี้จิตคนนี้เป็นอย่างนั้นนั่นไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะต้องเป็นบุญที่ได้ทำไว้แต่ปางก่อนที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้มีโอกาสได้ฟังและเห็นประโยชน์สูงสุดในชีวิตแต่ละชาติว่าไม่มีประโยชน์อื่นใดจะเสมอเท่ากับการได้ฟังและได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งที่ได้ฟังเนี่ยค่ะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นขณะใดขณะนั้นก็ค่อยๆนะคะละคลายกิเลสซึ่งสะสมมาแต่เหมือนหยดน้ำทีละหยดบนหินก้อนใหญ่มหึมาจนกว่าอกุศลนั้นจะหมดไปท้อถอยไหมคะ
5: ไม่ขอ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่พักเพียรที่จะฟังต่อไปแล้วก็จะไปเคี่ยวเข็นให้ปัญญารู้นั่นรู้นี่เกิดวันนี้วันนั้นหรือเปล่าคะ
5: ไม่เคี่ยวเข็นค่ะ
1: เพราะมีความเห็นที่ถูกต้องจึงไม่เพียรด้วยความเป็นเราที่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นก็ฟังไปนะคะด้วยบารมีสิทธิ์ความอดทนความเพียรแต่ทั้งหมดต้องประกอบด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญาขณะนั้นก็ไม่ใช่หนทางที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างที่ได้ฟังทุกคำ
5: ท่านอาจารย์ครับแม้แต่ว่าอกุศลก็ยังมีความประพฤติเป็นไปตามที่ได้มีการสะสมซึ่งเป็น
1: ยังไม่หมดนะคะยังมีอยู่เป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้อกุศลเกิดอีกเมื่อเช้านี้เกิดแล้วค่ะเดี๋ยวก็เกิดด้วยขณะนี้ก็อาจจะกำลังเกิดก็ได้ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้แต่ปัญญารู้ได้ก่อนอื่นนะคะต้องรู้ว่าเป็นธรรมะก่อน
5: ก่อนอื่นต้องรู้ว่าเป็นธรรมะก่อน
1: แน่นอนค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะสภาพธรรมะเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้เพียงแค่ปรากฏว่าเป็นธาตุรู้ดับแล้วโลภะมีรูปร่างหรือเปล่าคะ
5: ไม่มีรูปร่างครับ
1: ไม่มีใช่ไหมคะไม่ใช่รูปธรรมแต่เกิดติดข้องแนบเนียนมากคุณนิรันดร์อยากได้อะไรโลภะจัดหาให้ทุกอย่างที่ต้องการ
5: ใช่
1: ค่ะเห็นโลภะหรือยังมากแค่ไหนทั้งวัน
5: ทั้งวันเลยครับ
1: ค่ะแต่ปัญญาสามารถเข้าใจได้ว่าไม่ใช่เราเพราะจะไปทำลายโลภะได้ยังไงด้วยความเป็นตัวตนยังคิดว่าเป็นเราอยู่ไม่มีทางที่จะละอกุศลใดๆได้เลยแต่ต้องมีความเห็นถูกเข้าใจถูกในความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นผู้ที่ดับกิเลสต้องดับกิเลสตามลำดับขั้นนะคะคือละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนก่อนแต่โลภะโทสะยังมีจนกว่าเห็นโทษเพราะรู้ลักษณะของธรรมะว่าเป็นธรรมะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจึงรู้ความหลากหลายของธรรมะแล้วจึงเห็นโทษของธรรมะตามลำดับขั้นว่าโลภะหยาบเป็นยังไงโลภะที่ละเอียดเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะละตามความเป็นจริงว่าสามารถจะละโลภะอะไรก่อนโลภะที่ติดข้องในการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนหรือว่าในความเห็นผิดต่างๆต้องหมดสิ้นไปก่อน
5: ครับก็ขอกราบมุทนาที่ได้โอกาสฟังธรรมะของพระพิพากษ์ทำให้เกิดมีความเข้าใจมั่นคงเป็นเรื่องของสภาพธรรมะ
1: ค่ะแล้วชาตินี้ก็เป็นชาติก่อนของชาติหน้า
5: ครับใช่ครับ
1: แล้วคุณนิรันดร์จะเป็นอะไรชาติหน้า
5: ไม่รู้เหมือนกัน
1: ถูกต้องค่ะเพราะว่ากรรมทั้งหมดพร้อมที่จะให้ผลโดยที่เลือกไม่ได้เลยนะคะกรรมหนึ่งไม่มีใครรู้เลยค่ะทันทีที่จิตขณะสุดท้ายของโลกนี้ของชาตินี้ดับกรรมนั้นมาแล้วค่ะถึงเวลาของกรรมที่จะทำให้จิตเกิดสืบต่อจากชาตินี้แต่เป็นใครไม่รู้จำชาติก่อนไม่ได้เลยสักนิดเดียวเหมือนชาตินี้เพราะฉันก็ยังหลงในชาตินี้ด้วยความเป็นเราแต่เป็นเราเมื่อไหร่คะพอถึงชาติหน้าไม่รู้จักเลยใครก็ไม่รู้ทำอะไรมาแล้วก็ไม่รู้แต่ทั้งหมดก็เป็นธรรมะ
5: อาจารย์ครับผมคิดว่าถ้าผมจะตายอีกวันข้างหน้าเดือนหน้าเนี่ยผมก็ไม่เสียดายอะไรนะเพราะมารดาผมก็เลี้ยงดูอย่างเต็มที่แล้วท่านเสียชีวิตแล้วธรรมะสุดท้ายที่ผมฝันที่จะได้มาคุยกับนาที่นี้เนี่ยผมก็ได้มาแล้วแม้จะตายพรุ่งนี้ผมก็รู้สึกว่าผมได้ทำสิ่งที่ผมทำได้ดีสุดในชีวิตแล้ว
1: ค่ะแล้วปัญญาก็จะเห็นถูกต้องนะคะว่าทำดีแล้วก็ศึกษาธรรมะให้เข้าใจเพราะว่าชาติหน้าไม่มีทางรู้ได้เลยเมื่อไหร่เป็นอะไรจำไม่ได้สำหรับชาตินี้เลยนะคะแล้วก็ไปจำชาติต่อไป
0: ครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่ว่าเก็บกิเลสนะครับทีนี้กิเลสอกุศลเนี่ยเกิดแล้วดับแล้วนะครับแล้วจะเก็บไว้อย่างไร
1: ไม่ต้องไปสร้างที่เก็บ
0: ครับ
1: เก็บเองเกิดแล้วไม่ไปไหนอยู่ที่จิตค่ะดับก็ดับที่จิตไม่เหลือสิ่งที่เคยมีในจิตนะคะก็มีปัญญาที่ดับกิเลสที่มีอยู่ในจิตจนหมด
0: ท่านอาจารย์ครับตอนหลับก็ยังไม่ใช่ตอนที่เก็บกิเลสแต่พอตื่นมาในแต่ละวันเนี่ยมีขณะที่เก็บกิเลสเนี่ยน่าจะเยอะมากเลย
1: ค่ะก็รู้ดีกว่าไม่รู้นะคะจะได้เก็บน้อยลง
0: ถ้าใช่ครับเก็บปัญญาบ้างได้ไหม
1: ค่ะไม่ใช่ด้วยความอยากต่อเมื่อใดปัญญาเกิดเมื่อนั้นปัญญาก็เก็บไว้แล้วในจิตพร้อมที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดอีกเจริญขึ้นได้ทั้งหมดเป็นอนัตตาค่ะถ้าจงใจแม้เล็กน้อยนะคะก็ผิดเพราะเป็นเราไม่ใช่ความเห็นถูกว่าเป็นธรรมะ
0: เพราะฉะนั้นในขณะที่อยากจะเก็บปัญญาบ้างขณะนั้นก็เป็นการเก็บกิเลสที่เป็นความอยากไว้อีกแล้ว
1: ค่ะอัญญาณจริยา
0: ที่อยากได้ญาณจริยา
1: ค่ะไม่ใช่ความเห็นถูกต้องว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นข้อสำคัญที่สุดนะคะมั่นคงว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรานั่นคือความเห็นที่ถูกต้องในการศึกษาพระธรรม
0: กิเลสอกุศลเนี่ยมีกำลังของการสะสมมามากเหลือเกินนะท่านอาจารย์เพราะว่าเกิดได้ง่ายฟังยังไงก็เดี๋ยวก็เกิดก็เป็นถ้าใส่ชื่อเข้าไปก็อัญญาณจริยาเนี่ยเกิดอยู่มากมายมหาศาล
1: ค่ะวันนี้ทุกคนที่ฟังเข้าใจมากกว่าเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะ
0: เข้าใจเพิ่มขึ้น
1: ค่ะเพิ่มขึ้นอีกได้ไหม
0: ก็ได้ฮะเพิ่มขึ้นได
1: ้และเพิ่มขึ้นอีกได้ไหม
0: ได้ครับ
1: ค่ะก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อย
0: ๆอันนี้เป็นพรที่ดีมากครับอาจารย
6: ์ผมจะขอตั้งประโยชน์เลยนะครับว่ากัลยาณมิตรเนี่ยฮะที่จะกล่าวให้กับสหายหรือเพื่อนธรรมะเนี่ยฮะจะดูกาละไหนที่ควรไม่ควรขอท ท่านอาจารย์ช่วยกล่าวคำแนะนำหน่อยครับ
1: มิตรคือผู้ที่หวังดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมิตรจริงๆเนี่ยค่ะก็เป็นกัลยาณมิตรคือผู้ที่เป็นคนดีแล้วก็หวังดีต่อคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นไม่ทราบว่าคุณประธานอยากจะมีกัลยาณมิตรหรือว่าอยากจะเป็นกัลยาณมิตร
6: ทั้งสองอย่างครับ
1: ธรรมะเป็นเรื่องละเอียดนะคะคงไม่ลืมค่ะว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะไม่ว่าจะเป็นข้อความใดๆในพระไตรปิฎกก็เป็นธรรมะทั้งหมดแต่ว่าธรรมะไหนที่สะสมมาแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งต่างกันมากเพราะฉะนั้นทุกคนเวลานี้นะคะเชื่อแน่ค่ะว่าลืมจิตแต่ว่าคิดถึงสิ่งที่จิตกำลังรู้ไม่ว่าทางตากำลังเห็นนะคะก็ลืมว่ามีธาตุรู้กำลังได้ยินก็ลืมว่าถ้าไม่มีธาตุที่ได้ยินเสียงคือธาตุรู้เสียงก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นเพียงไม่มีจิตเกิดขึ้นรู้สิ่งต่างๆโลกก็ไม่มีมิตรจะมีไหมไม่มีใช่ไหมคะแต่พระธรรมที่ทรงแสดงทั้งหมดเนี่ยค่ะเพื่อแต่ละหนึ่งจิตซึ่งสะสมมานะคะนานแสนนานในสังสารวัฏเพื่อที่จะได้เข้าใจความจริงแม้แต่การที่มีการเห็นมีการได้ยินมีการร่วมกันเป็นมิตรสหายกันนะคะก็ต้องรู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นจิตอะไรมิฉะนั้นจะมีประโยชน์ไหมคะศึกษาคำสอนทั้งหมดแต่ไม่รู้เลยว่าขณะนั้นนะจิตอะไรเป็นกุศลหรืออกุศลพอพูดเรื่องกัลยาณมิตรพูดเรื่องวาจาที่เป็นประโยชน์วาจาจริงตามกาลเทศะหรืออะไรต่างๆก็เป็นเรื่องแต่ว่าลืมจิตเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมนะคะว่าความจริงแล้วเนี่ยค่ะแต่ละหนึ่งก็คือแต่ละจิตที่เกิดมานานแสนนานไม่ต้องไปคำนึงว่านานเท่าไหร่นะคะแต่รู้ได้ว่าขณะใดก็ตามที่จิตเป็นอย่างไรจะต้องเป็นไปตามการสะสมของแต่ละคนซึ่งเปลี่ยนไม่ได้ถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะเป็นกัลยาณมิตรได้ไหมเมื่อเห็นคนอื่นแล้วเขาก็จะเป็นคนดีหรือจะเป็นคนร้ายอย่างไรอย่างไรก็ตามนะคะเป็นที่สมควรแก่การที่จะหวังดีไม่ให้เขาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีความหวังดีจริงๆนะคะก็คงจะไม่ต้องมานั่งคิดถึงว่าแล้วเวลานี้พร้อมหรือยังนะคะจะพูดเรื่องอะไรเพราะว่าชีวิตสั้นมากค่ะคอยไปแต่ก็ไม่ได้พูดเรื่องนั้นกับการที่ยอมเสียสละไหมใครจะรักจะชังแต่คำพูดนั้นมีประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่มีความเข้าใจผิดมีความเห็นผิดฟังธรรมะก็เป็นตัวตนไปทั้งหมดแล้วก็คิดที่จะทำอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยความไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะเราควรจะบอกไหมว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงขณะนี้ซึ่งไม่เหมือนอย่างที่คนอื่นซึ่งไม่เคยรู้สามารถจะรู้ได้ยังเห็นเป็นคนแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นเพียงสิ่งที่กำลังมีจริงๆให้รู้นะคะว่านี่แหละเป็นสิ่งที่มีจริงสิ่งหนึ่งเหมือนเสียงสิ่งที่มีจริงสิ่งหนึ่งแข็งเป็นสิ่งที่มีจริงสิ่งหนึ่งคิดเป็นสิ่งที่มีจริงสิ่งหนึ่งทุกอย่างมีจริงๆเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปจะรอไหมจะต้องคิดไหมว่าถึงเวลาหรือยังจะพูดดีหรือไม่ดีหรืออะไรเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของประโยชน์จริงๆนะคะที่มีความเข้าใจถูกต้องว่าเกิดมาแล้วก็มีชีวิตที่สั้นมากไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่าจะหมดสิ้นความเป็นบุคคลนี้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นโอกาสที่สำคัญที่สุดควรรอไหมที่จะพูดความจริงเพราะว่าความจริงที่เป็นประโยชน์นะคะคนที่พูดด้วยความหวังดีให้คนอื่นเนี่ยได้รู้ความจริงด้วยได้เข้าใจความจริงด้วยเป็นประโยชน์ไหมแต่ว่าถ้าเขาไม่อยากฟังก็ไม่ต้องพูดเสียเวลาจริงๆนะคะจะไปพูดกับคนที่เขาไม่อยากฟังทั้งที่บางคนเนี่ยหวังดีมากแต่ไปพูดกับคนที่เขาไม่อยากฟังแทนที่จะพูดกับคนที่เขาต้องการฟังเมื่อถึงโอกาสเขาย่อมได้รับประโยชน์จากคำจริงนั้นเพราะเขากำลังตั้งใจฟังหรืออาจจะรอคอยที่จะได้รู้ความจริงก็ได้ด้วยเหตุนี้นะครับก็ต้องเลือกกาละเลือกบุคคลว่าเขาพร้อมหรือยังแต่ถ้าเป็นความจริงด้วยความหวังดีนะคะพูดคำจริงตลอดและคำจริงนั้นก็เป็นประโยชน์ด้วยแต่ว่าต้องพูดกับคนที่ต้องการฟัง
6: ก
7: ็จะขอถือโอกาสเรียนสนทนาพระสูตรเมื่อวานซึ่งโดยเนื้อหาเนี่ยว่าด้วยพระเน่านะคะหลักๆอธิบายว่าอภิชฌาหรือโลภะเนี่ยก็คือของเน่าพยาบาทหรือโทสะเนี่ยก็เป็นของที่มีกลิ่นเน่านั้นแล้วอกุศลวิตกเนี่ยก็เป็นแมลงวันที่มาตอมของเน่านั้นแล้วก็มีพระคาถาที่อธิบายได้ไพเราะจะขออนุญาตอ่านแล้วกันนะคะท่านอาจารย์แมลงวันคือความดำริที่เกี่ยวด้วยราคะย่อมแต่งตอมภิกษุผู้ไม่คุ้มครองตาและหูไม่สำรวมอินทรีย์ภิกษุผู้ทำตัวเป็นของเน่าทรงกลิ่นเหม็นคาวคลุ้งย่อมไกลออกไปจากพระนิพพานเป็นผู้มีส่วนรับทุกข์เท่านั้นคนโง่เขลาไม่ได้ความสงบภายในไปในบ้านหรือในป่าก็ตามก็ถูกแมลงวันตอมไปส่วนคนเหล่าใดถึงพร้อมด้วยศีลยินดีในความสงบระงับด้วยปัญญาคนเหล่านั้นเป็นคนสงบจุนสบายแมลงวันไม่ไต่ตอมก็จะคงจะขอความกรุณาท่านอาจารย์ให้รายละเอียดในความไพเราะของพระสูตรและพระคาถา
1: ถ้าคุณอรวรรณไม่อ่านจำได้ไหมพุทธประสงค์ให้จำเรื่องแมลงวันหรือเปล่า
7: ไม่ใช่ค่ะให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมี
1: ให้เข้าใจจิตเดี๋ยวนี้ว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเท่านั้นเองค่ะถ้าเราไปมัวคิดถึงแมลงวันของเน่าหรืออะไรต่ออะไรอย่างนั้นนะคะเราก็ลืมเมื่อขณะนี้ค่ะพุทธประสงค์ไม่ว่าจะตรัสกับใครสมัยไหนที่ไหนนะคะก็เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ค่ะเน่าไหมและไปหาแมลงวันที่ไหนมาดีค่ะหรือว่าเป็นธรรมดาของโลภะ
7: กราบเรียนท่านอาจารย์นี้ค่ะจริงๆเนี่ยมาศึกษาท่านอาจารย์ก็จะย้ำตลอดเวลาว่าพระธรรมทุกคำทุกเนี่ยก็กล่าวถึงความจริงที่กำลังมีกำลังปรากฏขณะนี้แต่ด้วยปัญญาที่น้อยนิดเนี่ยก็เข้าใจความไพเราะของพระสูตรแต่ก็ยังไม่ค่อยสามารถเข้าใจว่าเน่าเหม็นคาวหรือว่าเป็นแมลงวันตอมเนี่ยเป็นขณะนี้อย่างไร
1: เพราะอะไรทราบไหมคะ
7: เพราะไม่รู้เยอะค่ะ
1: ค่ะแล้วเมื่อไรจะรู
7: ้ก็ต้องฟังไป
1: ค่ะแล้วก็เข้าใจจริงๆเป็นคำที่ได้ยินได้ฟังไม่ใช่เพียงครั้งเดียวหลายครั้งในชาตินี้นะคะแล้วชาติก่อนๆเคยได้ฟังหรือเปล่าพอถึงชาติหน้าก็หลายครั้งที่ได้ฟังในชาติก่อนคือชาตินี้แต่ก็หวังหรือคะว่าจะเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏโดยรวดเร็วนั่นคือโลภะซึ่งไม่มีทางที่จะทำให้เป็นอย่างนั้นได้เลยแต่การที่ฟังด้วยความเข้าใจนะคะว่าขณะนี้เป็นธรรมะไม่ใช่เราเพียงคำว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยฟังแล้วก็ลืมฟังแล้วก็ลืมนะคะจนกว่าเมื่อไหร่ที่ฟังบ่อยๆค่อยๆซึมใช่ไหมคะจนกระทั่งอยู่ในจิตจนกระทั่งเป็นปัจจัยที่จะทำให้ความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ได้ทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็รู้ความต่างด้วยนะคะว่าความเข้าใจในขั้นฟังเนี่ยไม่ใช่อย่างนี้เพราะเหตุว่าในขั้นการฟังพูดถึงเห็นก็กำลังเห็นและเห็นก็กำลังเกิดดับแต่ก็มีคิดนึกมีได้ยินมีอะไรด้วยไม่ใช่การที่รู้เฉพาะธาตุที่กำลังเห็นในขณะนี้ซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเนี่ยค่ะจุดประสงค์ก็คือว่าสิ่งที่มีจริงไม่ใช่เพียงขั้นเข้าใจแต่ต้องถึงการที่จะค่อยๆเข้าใจสภาพธรรมะทีละหนึ่งด้วยความไม่ใช่เราเนี่ยค่ะยากแค่ไหนคะด้วยความไม่ใช่เราและขณะนี้สภาพธรรมะเมื่อกี้นี้ก็ดับหมดละจริงๆค่ะแต่ก็ไม่รู้เลยสักนิดสักอย่างเสียงก็ดับได้ยินก็ดับเห็นก็ดับสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ดับคิดก็ดับจำก็ดับทุกอย่างหมดไม่รู้สักอย่างเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นการหวังนะคะว่าจะรู้ได้โดยรวดเร็วแต่เป็นการรู้ว่ามีความมั่นคงขึ้นมีศรัทธาที่จะเป็นสัจญาณเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือเปล่าซึ่งเป็นการละเพราะฉะนั้นยิ่งได้ยินคำที่รู้สึกว่ายากมากนั่นคือวิริยะกถาที่ทำใหไม่ละเลยที่จะรู้ว่าสิ่งที่ยากในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และพระสาวกทั้งหลายก็ได้เดินทางเดียวกันคือทางที่จะค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏด้วยความไม่หวังยากไหมคะด้วยความไม่หวังเพราะเหตุว่าเป็นธาตุของโลภะมา นานแสนนานแล้วก็จะพ้นจากความเป็นทาสได้อย่างไรทุกคนกำลังอยู่ในสังสารวัฏกรงของสังสารวัฏกรงของกิเลสใหญ่มากค่ะเพราะว่าวันนี้อยู่ที่นั่นทั้งวัน
4: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะdhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่809ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่14ตุลาคมพุทธศักราช2555
1: เราก็คงได้สั่งสมกุศลมาที่จะมีศรัทธาในการที่จะฟังพระธรรมเพราะเหตุว่าเราก็คงจะทราบว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนั้นแสดงด้วยพระมหากรุณาธิคุณเพราะเหตุว่าถ้าคิดถึงกว่าที่จะบำเพ็ญพระบารมีซึ่งในสมัยที่เป็นสุมีทดาบทนะครับท่านเนี่ยก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้ถึงความเป็นพระอรหันต์แต่ด้วยความปรารถนาที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะแสดงแล้วก็ให้ไม่ใช่เพียงเฉพาะพระองค์แต่ว่าต้องทรงอนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายด้วยที่จะได้รู้ตามพระองค์ดังนั้นการฟังนะครับก็คือหนึ่งเราคงจะทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญบารมีมาแล้วก็ตรัสรู้แล้วก็ถึงกาละที่จะแสดงธรรมเพื่อให้บุคคลอื่นได้รู้ตามพระองค์ดังนั้นพระธรรมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีค่าไม่ใช่ว่าจะหาฟังได้โดยง่ายเพราะเหตุว่าถึงกาละถึงสมัยกว่าที่จะมีการอุบัติของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีการที่จะพระธรรมสืบต่อกันมาเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแม้มีพระธรรมอยู่แต่ว่าบุคคลที่ได้ยินเสียงใช่ไหมครับฟังและจะเกิดศรัทธาที่จะเห็นประโยชน์ของพระธรรมเนี่ยก็ไม่ใช่โดยง่ายเช่นเดียวกันแสดงว่าต้องมีการสะสมมาที่จะรู้ฟังแล้วก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่สามารถที่จะให้เกิดความรู้ความเข้าใจถูกได้ที่สำคัญที่สุดพระธรรมเนี่ยครับไม่ใช่เพียงฟังโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ว่าที่สำคัญคือต้องเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจของบุคคลที่ฟังสิ่งนั้นถึงจะได้ประโยชน์เพื่อว่าถ้าฟังมากแต่ว่าไม่รู้อะไรเลยวันนั้นก็ไม่ได้ประโยชน์จากการฟังเพื่อว่าทรงแสดงเพื่อให้บุคคลที่ฟังได้เกิดความรู้ความเข้าใจเป็นของตนตามอัธยาศัยการสะสมมาที่จะมีความรู้ความเข้าใจตามระดับของตนที่ได้สั่งสมมาดังนั้นอันนี้ก็คือประโยชน์จากการที่จะมีโอกาสได้ฟังพระธรรมพูดถึงช่วงต้นนะครับท่านอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องกับการเห็นก็เป็นสิ่งที่มีเป็นปกติแม้ไม่ฟังพระธรรมเนี่ยครับทุกท่านเนี่ยก็มีการเห็นแต่ว่าอะไรที่จะฟังและให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ว่าเห็นขณะนี้นะครับไม่ใช่ตัวเราเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับว่าก่อนที่จะฟังเนี่ยเห็นเนี่ยก็เป็นเราเห็นสิ่งต่างๆก็ยึดถือว่าเป็นสิ่งของบุคคลต่างๆมากมายมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยแต่เริ่มฟังนะครับต้องมีความละเอียดว่าแต่ละลักษณะเพราะธรรมะนะครับตามความเป็นจริงคือต้องเกิดทีละหนึ่งจะเกิดปะปนกันไม่ได้เลยแม้จิตเกิดดับอย่างเร็วที่สุดเลยนะครับแต่ก็ต้องเกิดทีละขณะทีละขณะดังนั้นถ้าพิจารณาว่าขณะที่เห็นเนี่ยก็เป็นอย่างหนึ่งขณะที่คิดถึงว่าเป็นคนต่างๆเนี่ยก็เป็นอีกขณะหนึ่งอันนี้ก็เห็นถึงว่าขณะเห็นเนี่ยก็ไม่ใช่ขณะที่คิดถึงบุคคลต่างๆก็เห็นถึงว่าธรรมะนะครับก็มีแล้วก็สามารถที่จะรู้เข้าใจได้และถ้าพูดถึงเรื่องของความเป็นปัจจัยก็แสดงให้ถึงความว่าสิ่งนั้นนะครับไม่ใช่เป็นตัวเราที่จะบังคับบัญชาให้สิ่งนั้นน่ะตั้งอยู่หรือว่าดำรงอยู่หรือให้เกิดขึ้นได้เพราะเหตุว่าสิ่งนั้นนะครับเป็นอนัตตาแต่ก็ไม่อิสระเพราะเหตุว่าต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัยอย่างเช่นพูดถึงการเห็นนะครับการเห็นเกิดเนี่ยต้องอาศัยสิ่งที่รู้คือสิ่งที่ถูกรู้ก็คืออารมณ์นั่นเองดังนั้นถ้าไม่มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นอยู่การเห็นเนี่ยก็มีไม่ได้เลยอันนี้ก็เห็นถึงความเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งนะครับของธรรมะเพียงสิ่งที่ปรากฏนี้สามารถที่จะเป็นปัจจัยให้การเห็นเกิดขึ้นได้และการเห็นคือนามธรรมและนามธรรมเนี่ยครับขณะนี้ที่เกิดเพราะอาศัยรูปจึงจะเกิดได้เป็นที่เกิดดังนั้นถ้าไม่มีตาเนี่ยครับการเห็นเนี่ยก็มีไม่ได้เช่นเดียวกัน ต้องอาศัยตาเป็นทางหรือว่าเป็นทวารซึ่งท่านอาจารย์ก็กล่าวเมื่อสักครู่เรื่องของวิถีจิตซึ่งก็เป็นจิตที่เกิดขึ้นโดยอาศัยทางหรือว่าทวารให้จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ซึ่งทางหรือทวารที่จะเป็นทางให้จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์นั้นมี6ทางด้วยกันทางตา1ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจดังนั้นก็เห็นถึงว่าจิตนะครับก็เกิดดับสืบต่อกันทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างแล้วก็ทางใจบ้างไม่ใช่ขณะเดียวเลยดังนั้นเห็นถึงความเป็นอนัตตาของจิตจริงๆนะครับว่ามีปัจจัยมีเหตุที่จะให้จิตนั้นเกิดขึ้นเป็นไปแต่ละขณะแต่ละขณะดังนั้นความรู้ความเข้าใจนะครับก็คือให้พิจารณาถึงแต่ละขณะจริงๆขณะนี้ทุกท่านไม่มีปัจจัยที่จะให้ปัญญาเกิดรู้แต่ละขณะเนี่ยก็มีความสำคัญว่ารวมกันทั้งหมดเลยว่าเป็นเราแต่ถ้าพิจารณาทีละลักษณะก็ให้รู้ว่ามีธรรมะจริงๆที่เกิดทีละขณะจริงๆที่กำลังปรากฏอยู่ให้รู
2: ้กราบเรียนถามท่านอาจารย์อีกครั้งถึงวิทย์น้ำออกจากเรือซึ่งเมื่อวานท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจถึงสภาพธรรมะที่ท่านอธิบายถึงวิทย์น้ำออกจากเรือกราบเรียนท่านอาจารย์อีกครั้งค่ะ
3: ก็ซ้ำอีกเมื่อวานนี้พูดไปแล้วจบไปแล้วก็ลืมแล้วเพราะฉะนั้นลืมแล้วก็ฟังอีกถ้าดูในพระไตรปิฎกนี่ค่ะซ้ำทั้งนั้นเลยสูตรนี้ทรงแสดงแล้วที่พระวิหารเชตวันแล้วก็ทรงแสดงแล้วที่อื่นก็เหมือนกันเลยเพราะเหตุว่าความจริงก็คือสิ่งที่มีที่ปรากฏว่าเป็นสิ่งต่างๆเป็นคนเป็นโลกเนี่ยแท้ที่จริงแล้วก็คือว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งสามารถที่จะแยกเป็นประเภทใหญ่ๆได้นะคะคือสภาพธรรมะอย่างหนึ่งเนี่ยแม้มีก็ไม่ใช่สภาพรู้ฟังธรรมะแล้วต้องคิดค่ะจริงหรือเปล่าจริงคือขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงแต่ไม่ใช่สภาพรู้ไม่ใช่ไปศึกษาเรื่องอื่นมากมายนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ค่ะเพียงแค่จริงเพราะเหตุว่าขณะนี้มีสิ่งนั้นที่กำลังรู้และสิ่งที่ไม่ใช่สภาพรู้แม้เพียงคำสั้นๆแต่ให้รู้ว่าที่เคยยึดถือว่าเป็นเรานะคะก็เพราะเหตุว่ามีธาตุรู้เกิดขึ้นพร้อมกับรูปธรรมทั้งหมดเนี่ยค่ะอยู่ที่ตัวหรือเปล่าคะธาตุรู้มีที่ตัวหรือเปล่าสิ่งที่ไม่รู้อะไรมีที่ตัวหรือเปล่านี่คืออัตภาพซึ่งเปรียบดุจเรือไม่ต้องไปหาเรือที่ไหนเลยนะคะเรือคืออัตภาพขณะนี้ค่ะที่เคยเป็นเราแท้ที่จริงก็คือต้องมีธาตุรู้แน่นอนและก็ต้องมีธาตุที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ซึ่งถ้าจะกล่าวเป็นคำภาษาบาลีนะคะสภาพรู้ธาตุรู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ใช้คำว่านามธาตุและสภาพที่มีจริงเกิดมีจริงๆเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นแต่เพราะไม่รู้อะไรจึงเป็นรูปธาตุจริงหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ที่ตัวมีทั้งนามธาตุและรูปธาตุนะคะแต่เมื่อรวมกันก็ยึดถือว่าเป็นเราเป็นอัตภาพสิ่งที่มีจริงนะคะที่เข้าใจว่าเป็นเราแต่ว่ามีข้อความที่ว่าวิทย์น้ำออกจากเรือนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจธรรมะไม่ว่าจะพบข้อความใดในพระไตรปิฎกก็สามารถที่จะเข้าใจได้และก็มีข้อความที่แสดงว่านะคะน้ำเป็นกิเลสอยู่ที่ไหนคะถ้าไม่อยู่ที่อัตภาพก็อยู่ที่นี่แหละจะไปหากิเลสไปกองอยู่ที่อื่นเนี่ยก็ไม่ใช่นะคะแต่ว่าไม่ว่าจะพูดถึงโลภะที่นี่ที่ตัวก็มีโลภะจะพูดถึงโทสะที่ตัวก็มีโทสะจะพูดถึงโมหะก็ไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยนอกจากที่อัตภาพนี้แหละเพราะฉะนั้นอัตภาพเนี่ยค่ะเปรียบเหมือนเรือนะคะซึ่งมีน้ำมากหนักมากคือกิเลสถ้ายังไม่ค่อยๆเอาน้ำออกไปมีไหมคะที่จะไปถึงอีกฝั่งหนึ่งได้โดยไม่จมลงในมหาสมุทรเพราะฉะนั้นการที่ทรงอุปมาโดยนัยยะหลากหลายโดยโวหารเทศนาเนี่ยนะคะก็ให้เห็นตามความเป็นจริง

ยาเมื่อไหร่ก็ค่อยๆวิดน้ำคืออกุศลนะคะออกไปทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการได้ฟังพระธรรมเลยนะคะก็จะไม่รู้เลยค่ะว่าเกิดมาเนี่ยทำอะไรบ้างและจะมีชีวิตต่อไปเพื่ออะไรจะเหมือนเดิมนะคะคือมีความพอใจในรูปที่ปรากฏทางตาวันแล้ววันเล่าในเสียงในกลิ่นในรสเหมือนกันทุกวันพระเถระท่านหนึ่งท่านอุปมาว่าเหมือนแมงเม่าบินเข้ากองไฟทุกคนคงรู้จักแมงเม่านะคะพอเห็นแสงไฟก็ไปแล้วสู่แสงไฟเพราะฉะนั้นรูปมีจิตไปไหนไปที่รูปด้วยความยินดีติดข้องเสียงมีไปอีกแล้วไปที่เสียงด้วยความยินดีติดข้องเพราะฉะนั้นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยเป็นไฟนะคะซึ่งความไม่รู้เนี่ยปรารถนาอย่างยิ่งที่จะได้รู้สิ่งนั้นแล้วก็ชอบด้วยนะคะเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าที่นั่งอยู่ที่นี่นะคะฝูงแมงเม่าใช่หรือเปล่าคะแล้วก็บินไปหากองไฟตั้งแต่เช้าตลอดวันตลอดชาติเรือหนักไหมคะอัตภาพที่มีกิเลสเนี่ยก็หนักมากเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการทรงบำเพ็ญพระบารมีของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางที่จะเข้าใจสิ่งที่มีนะคะแล้วก็เคยยึดถือว่าเป็นเราซึ่งความจริงเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เมื่อมีเหตุปัจจัยที่สมควรที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเท่านั้นเองค่ะแล้วก็หมดไปแสนสั้นแต่ไม่ปรากฏการเกิดดับเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะอื่นเกิดสืบต่อทันทีอย่างรวดเร็วเหมือนไม่มีสิ่งใดที่เกิดแล้วดับไปเลยสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นกว่าจะฟังพระธรรมแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะแม้แต่ว่าเรืออยู่ที่ไหนไม่ไกลเลยน้ำหนักมากไหมใครรู้ใช่ไหมคะแล้วก็ความเข้าใจจากการได้ฟังเนี่ยค่ะเพียงเรื่องราวของสิ่งที่มีจริงเมื่อไรจะรู้จักตัวจริงของธรรมะซึ่งขณะนี้นะคะก็คือเดี๋ยวนี้ค่ะธรรมดาไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนเลยแต่ความไม่รู้กั้นไว้สนิทปกปิดไว้นะคะมองไม่เห็นความจริงว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีปัจจัยแน่นอนจึงเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจตามความเป็นจริงนะคะเวลาที่ได้ยินคำไหนก็จะต้องไตร่ตรองให้รู้ว่าหมายความถึงอะไรและเมื่อไหร่ขณะนี้น้ำออกไปบ้างหรือยังคะเข้ามาอีกเท่าไหร่ค่ะอาจจะออกไปบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ก็เข้ามาอีกมากเหลือเกินเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของความอดทนอย่างยิ่งค่ะขันติเป็นบารมีถ้าไม่มีความอดทนก็จะไม่ได้สาระจากพระธรรมเพราะรู้ว่าแสนยากเข้าใจถึงพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะเมื่อทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏที่เกิดระดับเนี่ยไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงหนักหนาสาหัสแค่ไหนคะกว่าจะรู้ค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจว่าความจริงเป็นอย่างนี้ค่ะคือถ้าพูดถึงเห็นต้องไม่คิดถึงอย่างอื่นใช่ไหมคะไม่ต้องไปคิดว่าจักขุปสาทะอยู่ที่ไหนก็กำลังพูดถึงเห็นและไปคิดถึงจักขุปสาทะเกินไหมพูดถึงเรื่องนี้ยังไม่ทันเข้าใจเลยก็ไปพูดถึงเรื่องโน้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเห็นนะคะรู้จักเห็นหรือยังได้ยินคำว่าเห็นและเห็นก็กำลังเห็นอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลเห็นนี่ค่ะที่จะเข้าใจให้ถูกต้องทั้งที่อยู่ตรงนี้นะคะแต่ความไม่เข้าใจทำให้ห่างมากจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะจึงสามารถที่จะรู้จักเห็นที่กำลังเห็นจริงๆว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มีจริงอย่างนี้ธรรมดาปกติไม่ได้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเลยแต่ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าถ้าศึกษาเพียงชื่อหรือว่าข้อความในพระไตรปิฎกโดยที่ไม่เข้าใจว่ากำลังฟังเพื่อที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้นั่นเองก็จะเหมือนกับคนที่เรียกคนที่อยู่แสนไกลนะคะเรียกไปเถอะอารมณปัจจัยอารมณูปนิสยปัจจัยอุปนิสยปัจจัยหรือจะใช้ชื่ออื่นก็ได้สัมปติชนะสันติรณะอะไรก็ใช้ไปแล้วอยู่ไหนไกลหรือใกล้และปัญญาสามารถที่จะเข้าใจอะไรได้ด้วย

เหตุนี้นะคะต้องเป็นผู้ที่ตรงตามความเป็นจริงจึงจะได้สาระจากพระธรรมว่าแสนไกลหรือเปล่าชื่อต่างๆเหล่านี้ทั้งที่กำลังอยู่ตรงนี้ค่ะชอบสีอะไรคะมีดอกไม้หลายสีใช่ไหมคะกำลังชอบสีฟ้านะคะและทำไมคนอื่นไม่ชอบสีฟ้าทำไมคนอื่นชอบสีเหลืองเรียกสิคะอารมณูปนิสยปัจจัยแล้วเข้าใจอะไรในขณะที่กำลังชอบสิ่งนี้ไม่ได้ชอบสิ่งนั้นนี่ก็แสดงเห็นว่าถ้าจะเข้าใจธรรมะจริงๆนะคะจากชื่อที่ได้ฟังแล้วก็เริ่มเข้าใจเรื่องราวของสิ่งนั้นจะนำมาสู่การรู้จักสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงตรงตามที่ได้ฟังทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะพระธรรมที่ทรงแสดงไว้มากมหาศาลมากมายค่ะทั้งพระสูตรพระวินัยพระภิธรรมและอรรถกถาใครสามารถที่จะเข้าใจได้หมดแม้แต่เพียงพระสูตรนะคะหรือว่าเพียงเล่มเดียวของพระไตรปิฎกนะคะไม่มีใครสามารถที่จะเข้าใจโดยถ่องแท้ได้เพราะฉะนั้นเป็นใครสามารถจะเข้าใจอะไรได้แค่ไหนทั้งที่เป็นเรื่องของสภาพธรรมะโดยละเอียดโดยผู้ที่ทรงประจักษ์แจ้งพระอภิธรรมทรงแสดงกับพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงท่านพระสารีบุตรก็รับฟังแล้วก็แสดงอภิธรรมนี่ค่ะกับบุคคลที่สามารถเข้าใจได้บุคคลเหล่านั้นในครั้งอดีตเป็นใครที่สามารถที่จะเข้าใจนะคะอย่างในคาถาวัตถุนี่ค่ะก็มีการถามตอบโดยนัยยะหลากหลายมากนะคะซึ่งท่านผู้รู้กับท่านผู้รู้ได้กล่าวถึงธรรมะโดยนัยยะประการต่างๆเพื่อให้ความเข้าใจชัดเจนแล้วเราเป็นใครอยากจะรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้หมดเลยในอรรถกถาหรือในพระไตรปิฎกนะคะโดยไม่รู้จักตัวธรรมะเพราะฉะนั้นประโยชน์สูงสุดนะคะก็คือว่ารู้ว่าเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งถ้าไม่ได้มีการฟังพระธรรมจะไม่สามารถเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะฟังเพื่อเข้าใจและก็รู้ว่าสิ่งที่เข้าใจเนี่ยกำลังมีในขณะนี้แน่นอนใช่ไหมคะอย่างสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยเดี๋ยวนี้เองกำลังมีในขณะนี้และเห็นก็มีในขณะนี้เพราะฉะนั้นฟังให้เข้าใจความจริงของเห็นและสิ่งที่มีโดยนัยยะหลากหลายแม้แต่ที่ทรงอุปมาว่าวิทย์น้ำออกจากเรือก็แสดงเห็นว่านะคะกว่าจะเข้าใจความจริงได้เนี่ยก็ต้องอาศัยเครื่องมือคือปัญญาจึงสามารถจะค่อยๆนำสิ่งที่มีอยู่ลึกมากแล้วก็ภายในที่สุดคืออยู่ในจิตค่ะกิเลสเนี่ยเหมือนฝังแน่นอยู่ในจิตออกยากมากแต่ถ้าไม่มีปัญญาความเข้าใจนะคะที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นก็ไม่สามารถที่จะทำให้กิเลสที่มีอยู่ในใจเนี่ยออกไปได้แต่จากการฟังและไม่ท้อถอยนะคะแล้วก็เห็นประโยชน์ว่าเกิดมาทำอะไรบ้างสนุกมากเลยตอนเป็นเด็กหมดแล้วค่ะเมื่อวานนี้ก็รู้สึกว่าดีนะคะอาหารอาจจะอร่อยพบมิตรสหายมากหน้าหลายตาก็หมดไปแล้วแล้วจะมีอะไรที่จะยังเหลืออยู่แต่ละวันแต่ละขณะในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นต่อไปข้างหน้าก็อย่างนี้แหละก็จะต้องได้เห็นได้ยินได้คิดนึกนะคะอาจจะเรื่องสุขเรื่องทุกข์สารพัดอย่างแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยแต่ถ้าได้ฟังธรรมะค่ะก็จะสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกนะคะโดยไม่ไปติดที่คำหรือว่าไม่ไปติดที่เรื่องแต่รู้ว่าทุกเรื่องที่ทรงแสดงแม้ในอดีตเช่นอดีตชาติของพระสาวกทั้งหลายนี่ค่ะแสดงให้เห็นความเป็นไปของชีวิตกว่าจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมซึ่งเลือกไม่ได้เลยต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่เพราะไม่ขาดการฟังมีความอดทนและเห็นประโยชน์ที่จะได้เข้าใจสิ่งที่มีนะคะก็ทำให้ท่านเหล่านั้นนี่ค่ะสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันก่อนที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้จะปรินิพพานเป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์แล้วเราล่ะใช่ไหมคะอยู่ที่ไหนกำลังทำอะไรก็กำลังทำเหมือนท่านเหล่านั้นนะคะด้วยความอดทนด้วยวิริยะนะคะเพื่อวันหนึ่งก็จะบรรลุถึงพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิได้พึ่ง

0: คือได้พึ่งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะที่จะเป็นเลิศและก็ทรงพระมหากรุณาที่จะแสดงพระธรรมให้คนอื่นได้รู้ด้วยได้พึ่งพระธรรมโดยการฟังนะคะวาจาสัจจะซึ่งจะนำไปสู่โพธิปักขิยธรรมธรรมทั้งหลายที่จะค่อยๆเป็นเหตุให้มีการเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะจนกระทั่งปัญญานั้นสามารถที่จะรู้ความจริงได้ถึงความเป็นพระอริยบุคคลถึงความเป็นพระสาวกนะคะสังฆังสรณังคัจฉามิคุณธรรมของพระสงฆ์ก็มีกับบุคคลผู้ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่ใช่พึ่งอย่างอื่นเลยนะคะแต่ว่าพึ่งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณที่ทำให้ไม่ว่าใครก็ตามค่ะที่สะสมการเห็นประโยชน์การได้มีโอกาสฟังธรรมนะคะได้เข้าใจขึ้นในชาติที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมเพราะว่าต่อไปเนี่ยไม่มีใครรู้แน่เลยใช่ไหมคะจะได้ฟังอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ฟังในชาตินี้อีกเมื่อไหร่จะได้ฟังเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่สวรรณานุตริยะนะคะการฟังก็ฟังมาแล้วทุกเรื่องเรื่องดีเรื่องร้ายสารพัดเรื่องแล้วก็หมดไปเรื่องเหล่านั้นเป็นของใครหรือว่าเป็นใครหรือเพียงแค่ต้องคิดอย่างนั้นเพราะมีเหตุปัจจัยที่เมื่อได้ยินแล้วก็ต้องคิดอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะอะไรเป็นของเราแม้แต่ที่อยู่ที่อาศัยเนี่ยค่ะยังไม่ต้องพูดถึงประเทศทั้งหมดนะคะแต่ละประเทศแต่เพียงที่อยู่ที่อาศัยเนี่ยค่ะพรุ่งนี้จะอยู่ที่ไหนอยู่ที่เดิมหรือเปล่าคะก็หวังว่าใช่ไหมคะจะเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงที่อยู่ในป่าก็มีใต้ทะเลก็มีแล้วแต่ว่ากรรมจะพาไปที่จะให้ไปอยู่ที่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นให้เห็นความจริงค่ะชีวิตที่ยังเหลืออยู่เนี่ยที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยไม่ใช่ยังคงยึดมั่นในความคิดเรื่องใดๆทั้งสิ้นที่เข้าใจว่าสำคัญมากนะคะแต่ว่าก็เพียงคิดแล้วก็หมดไปแล้วก็ห้ามไม่ให้คิดก็ไม่ได้และจากโลกนี้ไปแล้วเอาความคิดเรื่องอย่างนี้ไปด้วยหรือเปล่าคะไปเดือดร้อนไปวิตกกังวลไปเป็นของเราก็ไม่ได้เลยค่ะเพราะเหตุว่าต่อไปนะคะก็จะเป็นบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นเป็นบุคคลนี้เพียงในชาตินี้และในชาตินี้จะเป็นบุคคลไหนก็แล้วแต่กำลังของการสะสมที่จะเห็นประโยชน์ว่าที่สำคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดนะคะก็คือได้เข้าใจพระธรรมแล้วก็เป็นคนดีเพราะเหตุว่าคนชั่วจะเข้าใจพระธรรมได้ไหมและเมื่อเข้าใจแล้วจะเป็นคนชั่วต่อไปได้ไหม
1: ก็ขอกล่าวถึงคำที่ได้ยินเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านอาจารย์กล่าวถึงคำว่าอัตภาพอัตภาพนี่นะครับเป็นภาษาไทยนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาบาลีก็คืออัตตภาวะโดยความหมายนะครับความเป็นบุคคลนี้ก็ไม่พ้นไปจากความเกิดขึ้นเป็นไปของสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมที่สมมุติว่าเป็นบุคคลแต่ละคนแต่ละคนแต่ละท่านก็มีความเกิดขึ้นเป็นไปของสภาพธรรมะ2 อย่างนี้นะครับคือนามธรรมและรูปธรรมสำหรับพระธรรมเทศนาที่แสดงเรื่องวิทย์น้ำออกจากเรือนี่นะครับก็เป็นที่น่าพิจารณานะครับว่าแต่ละคนแต่ละท่านที่จะได้ฟังพระธรรมนั้นก็สะสมอุปนิสัยมาต่างกัน
2: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่810ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่21ตุลาคมพุทธศักราช2555
1: แต่ละคนแต่ละท่านที่จะได้ฟังพระธรรมนั้นก็สะสมอุปนิสัยมาต่างกันแต่เพราะเหตุที่ดีที่ได้สะสมมาแล้วเคยได้ฟังพระธรรมมาแล้วในอดีตจึงได้ฟังพระธรรมแล้วก็ได้รับประโยชน์จากพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงแสดงพระธรรมนี้นะครับมีโจรหลายร้อยคนเลยนะครับกำลังจะปล้นบ้านของอุบาสิกาท่านหนึ่งซึ่งกำลังฟังธรรมะที่ลูกชายกำลังแสดงนะครับถึงแม้ว่าจะมีคนใช้ไปบอกว่าโจรกำลังจะขนทรัพย์สมบัติไปนางก็ไม่หวั่นไหวนะครับขอเพียงได้ฟังพระธรรมจนเป็นเหตุให้โจรเหล่านี้นะครับเกิดความอัศจรรย์ว่าเพราะเหตุใดจึงไม่เกิดความหวั่นกลัว

0: วเลยแล้วก็เป็นเหตุให้โจรเหล่านี้กลับใจนะครับแล้วก็ขอบวชในพระพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงพระธรรมที่จบลงด้วยวิทย์น้ำออกจากเรือนะครับจากชีวิตที่เคยเป็นโจรแล้วก็ได้บวชในพระพุทธศาสนาจนกระทั่งได้ฟังพระธรรมได้รู้แจ้งธรรมะถึงความเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นพระธรรมเทศนาที่แสดงถึงวิทย์น้ำออกจากเรือนี่นะครับสูงสุดเลยนะครับถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะว่าแสดงถึงความเป็นผู้ดับกิเลสได้อย่างหมดสิ้นถึงฝั่งโน้นคือฝั่งที่ไม่มีกิเลสด้วยความปลอดภัยด้วยเรืออันเบาไม่หนักด้วยอกุศลธรรมนะครับอันนี้คือที่มาที่หนึ่งนะครับที่แสดงถึงข้อความนี้นะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวในรายการแนวทางที่แสดงถึงพราหมณ์ท่านหนึ่งที่เตรียมตัวที่จะทำไร่นาที่อยู่ใกล้ๆริมแม่น้ำอจิรวดีพระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นแล้วว่าพราหมณ์ท่านนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าพระองค์ทรงเห็นว่าไร่นาของเขาก็จะเสียหายเขาก็จะประสบกับความเศร้าโศกอย่างยิ่งพระองค์ก็มีพระมหากรุณาที่จะเกื้อกูลพราหมณ์ท่านนี้นะครับก็เสด็จไปทำการปฏิสันถารตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับจนกระทั่งถึงเวลาที่ใกล้เก็บเกี่ยวก่อนเก็บเกี่ยวเพียงแค่หนึ่งวันนะครับพายุก็ลงอย่างหนักไร่นาของเขาเสียหายทั้งหมดเลยนะครับพราหมณ์ท่านนี้เกิดความเศร้าโศกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปหาพราหมณ์ท่านนี้ก็มีจิตใจที่ดีนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จมาโปรดเราก็กราบทูลอาราธนานิมนต์ให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งพระพุทธเจ้านะครับทรงแสดงธรรมะเกื้อกูลพราหมณ์ท่านนี้ด้วยข้อความที่แสดงถึงวิทย์น้ำออกจากเรือเช่นเดียวกันนะครับแสดงถึงความเป็นผู้ไม่มีกิเลสเพราะว่าดับกิเลสได้อย่างหมดสิ้นถึงความเป็นพระอรหันต์แต่ว่าพราหมณ์ท่านนี้นะครับพร้อมกับภรรยาสามารถรองรับพระธรรมตามกำลังปัญญาของตนเองทำให้ท่านบรรลุธรรมะถึงความเป็นพระโสดาบันนะครับพร้อมภรรยาด้วยครับเพราะฉะนั้นพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไม่ว่าจะเป็นกาลไหนก็ตามไม่มีคำว่าล้าสมัยนะครับเพราะเหตุว่าถ้าฟังแล้วก็มีความเข้าใจประโยชน์ย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นนะครับและที่สำคัญพระธรรมทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นคำจริงโดยตลอดแล้วก็เป็นไปเพื่อการอบรมเจริญปัญญาโดยตลอดจริงๆครับ
1: ก็ฟังธรรมะทุกครั้งนะคะก็ฟังเรื่องของสิ่งที่มีจริงๆแล้วก็ถ้าอาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างว่ากิเลสเนี่ยเหมือนกับน้ำที่เต็มเรือขณะนี้นะคะเรารู้จักกิเลสที่เกิดอยู่ที่ตัวเองบ้างหรือยังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาธรรมะทั้งหมดเนี่ยนะคะก็เพื่อรู้ลักษณะของอกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะคะที่เกิดขึ้นที่อัตภาพของตนเนี่ยนะคะที่ฝังแน่นสะสมสืบต่อมาเนิ่นนานเนี่ยนะคะขณะที่รู้ความจริงว่าขณะนี้นะคะมีลักษณะของอกุศลธรรมใดๆเกิดขณะนั้นนะคะต้องเริ่มรู้จักกิเลสที่สะสมซึ่งเป็นน้ำเนี่ยนะคะแล้วก็คงจะเน่าเหม็นมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นน้ำไม่ดีเป็นอกุศลธรรมต่างๆเหล่านี้ที่จะต้องวิทิ้งนำออกสิ่งสกปรกเหล่านี้กว่าจะค่อยๆที่จะตักวิทย์ออกเนี่ยนะคะก็ต้องเริ่มที่จะศึกษาเนี่ยนะคะการศึกษาทั้งหมดก็เพื่อที่จะรู้จักอกุศลประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นความติดข้องนะคะโลภะโทสะความโกรธหรือว่าลักษณะของความไม่รู้ซึ่งเป็นอวิชชาเนี่ยนะคะที่เนิ่นนานมาในสังสารวัฏเนี่ยนะคะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทำให้อกุศลอื่นๆเนี่ยนะคะเจริญงอกงามขึ้นขณะที่มีอกุศลทั้งหลายเนี่ยค่ะเพิ่มพูนขณะนั้นก็เติมน้ำเสียลงไปในเรืออยู่เรื่อยเลยนะคะเรือก็น่าสงสารนะคะเต็มเพียบอยู่แล้วแล้วยังต้องเติมน้ำเข้าไปอีกเนี่ยนะคะจะไปรอดไหมเนี่ยสิ่งที่ควรจะเห็นประโยชน์เนี่ยนะคะก็คือค่อยๆที่จะสะสมปัญญาแล้วก็ค่อยๆที่จะตักน้ำออกบ้างเนี่ยนะคะกว่าจะหมดเนี่ยก็เป็นภารกิจที่หนักมากเลยนะคะกว่าจะหมดหนทางอีกยาวไกลนะคะที่จะถึงฝั่งโดยเรือจะไม่มีน้ำที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหลายและกิเลสทั้งหลายเนี่ยนะคะไม่ได้อาศัยที่ไหนเลยนะคะอาศัยที่ตนเองเกิดโดยอาศัยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแหละค่ะหลังเห็นแล้วเนี่ยนะคะยินดีพอใจในสิ่งที่เห็นไม่พอใจในสิ่งที่เห็นหลังจากที่ได้ยินเนี่ยนะคะพอใจในเสียงบ้างไม่พอใจในเสียงบ้างแล้วก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นสภาพธรรมะที่เพียงปรากฏเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือแม้ ขณะที่คิดเนี่ยนะคะเรื่องราวบัญญัติทั้งหลายเนี่ยนะคะไม่มีจริงแต่จิตมีจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะลักษณะของจิตที่ทำกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจเห็นกิจได้ยินหรือว่าทำกิจคิดเนี่ยนะคะมีลักษณะของสภาพของนามธรรมซึ่งเป็นธาตุรู้ค่อยๆที่จะเข้าใจความเป็นธาตุรู้ที่เป็นจิตบ้างหรือเปล่าลักษณะของกิเลสซึ่งเป็นเจตสิกเนี่ยนะคะต่างๆก็คือเนี่ยค่ะสิ่งที่เรียนทุกๆวันเนี่ยนะคะเพื่อรู้จักลักษณะสภาพธรรมะเหล่านี้เองตามความเป็นจริง
2: ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงว่าพูดถึงเห็นรู้จักเห็นหรือยังแล้วก็เห็นนี้อยู่ใกล้หรือไกลท่านอาจารย์คะถ้าพูดที่ไม่ได้ฟังพระธรรมเต็มไปด้วยโลกของความคิดดูเหมือนเห็นอยู่ไกลนะคะกราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะ
3: ดูเหมือนเห็นอยู่ไกลหรือว่าอยู่ไกลจริงๆหรือว่าอยู่ใกล้ตรงนี้เองคะและตรงนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยเป็นเห็นหรือเป็นเราเห็นไหมคะ
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องเข้าใจจริงๆค่ะยากที่จะเข้าใจธรรมะว่าไม่ใช่เราแล้วก็อย่าหวังนะคะว่าสามารถที่จะละทิ้งความเป็นเราได้โดยไม่เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏทีละหนึ่งและการที่จะเกิดความเข้าใจก็ต้องมีปัจจัยที่จะทำให้เข้าใจในขณะนั้นด้วยถ้าไม่มีการฟังจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่มีหนทางเลยค่ะที่จะเข้าใจความเป็นสิ่งที่มีจริงเพียงเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปของสิ่งที่กำลังมีอยู่ในขณะนี้ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่อดทนนะคะแล้วก็รู้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏในขณะนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นปรากฏชาติไหนเมื่อไหร่เหตุการณ์ใดนะคะก็คือเป็นสิ่งที่เกิดมีจริงในขณะนั้นซึ่งปัญญาสามารถที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกได้ถ้าค่อยๆเข้าใจในขณะนี้นะคะว่าแม้เป็นสิ่งที่กำลังมีจริงๆก็อย่าเพิ่งคิดว่าจะละความเป็นเราจากสิ่งที่มีจริงจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยค่ะไปเรื่อยๆค่ะไม่มีใครที่สามารถที่จะรู้ธรรมะได้ด้วยตัวเองโดยไม่ฟังนอกจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้านะคะทรงบำเพ็ญพระบารมีมาสมควรแก่การที่จะรู้อย่างนั้นได
4: ้เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์กล่าวว่าการจะรู้หรือว่าเข้าใจธรรมะก็คือรู้ทีละหนึ่งอย่างที่ปรากฏดังนั้นถ้าตามการที่ศึกษานะครับก็รู้ว่าจิตเกิดดับอย่างรวดเร็วมากหรือแม้ในส่วนของรูปแม้เกิดช้ากว่าจิตเนี่ยก็เร็วเช่นเดียวกันดังนั้นการที่จะเข้าใจในสิ่งที่มีจริงที่เกิดดับอย่างรวดเร็วขณะนี้นะครับทีละอย่างนี่ครับคือยังไงครับท่านอาจารย
3: ์จิตคืออะไรเห็นไหมคะถ้าตั้งต้นที่คำว่าคืออะไรก็จะต้องเป็นทีละหนึ่งแน่นอนค่ะ
4: เป็นธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์ครับ
3: จิตเป็นโกรธหรือเปล่าคะโกรธเป็นจิตหรือเปล่าหรือว่าจิตเป็นโกรธหรือเปล่า
4: ไม่ใช่ครับ
3: ไม่ใช
4: ่
3: ก็ใช่โกรธเป็นโกรธและก็จิตเป็นจิตไม่ปะปนกันก็ทีละหนึ่งไม่ว่าจะอะไรทั้งหมดค่ะเอ่ยมาก็เป็นทีละหนึ่งเสียงไม่ได้ปะปนกับสภาพธรรมะเองเลยได้ยินก็ไม่ใช่เห็นก็เป็นหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งค่ะ
4: คือไม่ต้องไปคิดถึงว่าจิตเกิดดับอย่างรวดเร็วแต่ว่ารู้สิ่งที่มีใช่ไหมครับท่านอาจารย
3: ์ฟังแล้วก็ทราบหรือว่าเข้าใจได้เลยนะคะว่าจิตไม่เที่ยงแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าจิตไม่เที่ยงเพราะว่าจิตหลากหลายใช่ไหมคะอย่างเห็นเนี่ยค่ะเป็นธาตุรู้หนึ่งชนิดอาศัยตารูปพิเศษนะคะที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เป็นปัจจัยให้มีธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นนี่คือแสดงความเป็นอนัตตาของทุกสิ่งทุกอย่างค่ะว่าธาตุรู้ไม่ได้มีมาก่อนเลยไม่ใช่ไปรอคอยอยู่ที่ไหนนะคะต่อเมื่อใดที่มีธาตุที่สามารถกระทบจักขุประสาทะคือรูปพิเศษแล้วก็ถึงกาละที่กรรมหนึ่งจะให้ผลถ้าเป็นกุศลกรรมนะคะสิ่งที่ปรากฏที่กระทบจักขุประสาทะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าพอใจจะให้จิตเห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่ก็แสดงความเป็นหนึ่งในหนึ่งขณะที่เกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นปัจจัยว่าจะต้องเห็นสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งอื่นเพราะฉะนั้นก็เป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไปสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ไม่ใช่เห็นก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ปรากฏทางตามีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะระดับเป็นหนึ่งไหม สิ่งที่ปรากฏทางตาใหม่เป็นหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าไม่ใช่เก่าค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะก็เพียงแต่ละหนึ่งที่แสนสั้นจริงๆแต่ว่าเกิดติดต่อกันจนกระทั่งไม่ปรากฏว่าดับไปเหมือนอันเดียวกันใช่ไหมคะค่ะยังเห็นคนที่เราจำได้ว่าเป็นใครก็เหมือนเห็นคนนั้นอยู่ยังเห็นคนนั้นอยู่แต่ถ้าเข้าใจตามความเป็นจริงว่าจิตเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นซึ่งมีอายุเพียงแค่17ขณะจิตที่ดับน่าจะเป็นคนนั้นได้ยังไงเพราะว่ามีสิ่งที่ปรากฏใหม่เป็นอีกหนึ่งไม่ใช่หนึ่งเก่าและก็จิตเห็นก็เป็นจิตเห็นใหม่ด้วยไม่ใช่จิตเห็นเก่าเพราะฉะนั้นทั้งจิตเห็นก็เป็นหนึ่งตลอดเวลาที่เกิดแล้วก็ดับไปก็เป็นหนึ่งเกิดอีกก็เป็นหนึ่งดับไปทุกขณะก็เป็นหนึ่งแต่ละหนึ่ง
4: ท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงขณะนี้ก็ดูเหมือนเห็นตลอดเวลานะครับท่านอาจารย์ไม่ดับเลย
3: เพราะไม่รู้ไงคะถ้ารู้ก็ไม่ต้องฟังใช่ไหมคะฟังแล้วก็ไม่ใช่ต้องเชื่อค่ะแต่ต้องค่อยๆพิจารณาว่าใครรู้จึงทรงแสดงต้องมีผู้ที่รู้อย่างนี้แน่นอนนะคะแต่ว่าผู้ไม่รู้ก็ไม่รู้ไม่สามารถที่จะรู้อย่างนั้นได้แต่โดยเหตุผลก็จะเห็นได้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏเนี่ยนะคะความจริงเหมือนเดิมดูเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นสิ่งที่กระทบตาแล้วก็ดับซ้ำๆกันแต่ว่าความจริงไม่ใช่หนึ่งก่อนที่ดับไปแล้วเป็นหนึ่งใหม่แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่ง
4: ท่านอาจารย์ครับเมื่อกล่าวถึงสติที่ระลึกเนี่ยคือแม้ระลึกในลักษณะที่เป็นธาตุรู้ครับแต่ว่าดูเหมือนว่าขณะนั้นก็มีกำลังเห็นอยู่ครับท่านอาจารย
3: ์
4: เป็นความรวดเร็วของจิตหรือเปล่าครับท่านอาจารย์
3: เพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ใช่ไหมคะกว่าจะรู้จริงๆนี่แค่กว่าจะฟังให้เข้าใจว่าความจริงเป็นอย่างนี้พอเข้าใจแล้วก็กว่าจะรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏจริงๆเพียงทีละหนึ่งแล้วจะเหลือความเป็นเราที่ไหนคะอะไรจะเป็นเราได้ในเมื่อเพียงปรากฏว่าเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปค่อยๆ คลายความเป็นเราได้ความรู้ค่ะตามระดับขั้นไม่ใช่อยู่ดีๆก็จะไปสามารถละความเป็นเราได้เลยโดยไม่รู้อะไรแต่ต้องรู้จริงๆมีหลายคนนะคะก็เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์หลายอย่างแต่ไม่รู้เลยค่ะว่าขณะนั้นก็เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสืบต่ออย่างรวดเร็ว
5: ในขั้นการศึกษาพระธรรมคำสอนยังไม่ถึงขั้นการจะรู้ว่าเป็นแต่ละขณะเนี่ยก็ต้องเข้าใจเนี่ยเข้าใจทีละคำว่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งของแต่ละคำเนี่ยมีความหมายอย่างไรจะไปเข้าใจอรรถความหมายที่ลึกซึ้งไปก็เป็นไปไม่ได้และถ้าไม่มีการสะสมความเข้าใจอย่างนี้จะไปรู้ได้ยังไงว่าขณะเนี้ยแต่ละขณะเนี่ยเป็นธรรมะเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งใช่ไหมครับเพราะนั้นก็คือมาอยู่ที่การฟังด้วยดีเนี่ยครับ
3: แต่ละหนึ่งยากที่จะเข้าใจแต่ว่าเข้าใจแต่ละหนึ่งห่างๆก่อนก็ได้แต่ว่าตามความเป็นจริงในขั้นแต่ละหนึ่งละเอียดยิบรวดเร็วสั้นมากต้องเป็นการที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นจากการฟังก่อนนะคะแล้วก็สติปัญญาของใครสามารถที่จะรู้แต่ละหนึ่งได้ระดับไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งว่าระดับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือท่านพระสารีบุตรหรือท่านพระมหาโมคคัลลานะหรือพระมหาสาวกนะคะแต่สำหรับการฟังนะคะเพื่อให้คิดได้พอที่จะเข้าใจว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่ผิดแน่นอนเช่นก่อนเห็นเป็นเห็นหรือเปล่าคะก่อนเห็นเป็นอะไรยังไม่ได้บอกนะคะแต่ว่าก่อนเห็นเป็นเห็นหรือเปล่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นก่อนเห็นเป็นหนึ่งที่ไม่ใช่เห็นแค่นี้ค่ะก็พอจะเห็นได้นะคะแน่นอนต้องมีก่อนเห็นและก่อนเห็นก็เป็นหนึ่งซึ่งไม่ใช่เห็นขณะที่กำลังเห็นนะคะมีได้ยินไหมเดี๋ยวนี้ค่ะหรือว่าเห็นดับไปเลยแล้วก็ได้ยินถึงจะเกิดขึ้นปรากฏว่าเป็นได้ยินก็ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะความรวดเร็วเพราะฉะนั้นธรรมะนี่ค่ะคือฟังแล้วก็จะได้รู้ว่าตามความเป็นจริงที่ยากที่จะเข้าใจตรงตามความเป็นจริงก็ต้องเริ่มจากการที่เข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะเพราะฉะนั้นแม้กำลังเห็นอย่างนี้ยังไม่ได้มืดดับหายวับไปเลยก็มีได้ยินแต่ว่าได้ยินก็เป็นหนึ่งเห็นก็เป็นหนึ่งแล้วก็มีคิดไหมค่ะคิดมีแน่นอนนะคะคิดแล้วก็หมดเรื่องยังไม่จบเลยใช่ไหมคะต้องคิดตั้งหลายคำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งกว่าจะเป็นเรื่อง หรือว่าเพียงแค่คำเดียวก็เป็นเรื่องได้ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแม้แต่เรื่องยาวๆเดี๋ยวนี้ค่ะก็เป็นแต่ละหนึ่งก็พอที่จะเห็นได้นะคะว่าหนึ่งจริงๆเนี่ยคืออย่างไรต้องละเอียดกว่านี้มากนี่แค่หนึ่งหยาบๆแต่ว่าพระผู้มีพระภาคก็ทรงแสดงแต่ละหนึ่งละเอียดยิบที่จะให้เข้าใจได้จริงๆว่าจะเป็นอื่นไม่ได้แม้แต่ก่อนเห็นก็เป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่ใช่เห็นแต่ต้องมีแน่ๆและเมื่อเห็นเกิดขึ้นก็ไม่ใช่จิตขณะต่อไปอีก 2-3 ขณะถึงจะชอบหรือไม่ชอบในสิ่งที่ปรากฏซึ่งชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็ห่างละแต่ก็เป็นแต่ละหนึ่งหรือว่าไม่รู้ความจริงก็เป็นแต่ละหนึ่งอีกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะก็คือว่าธรรมะเนี่ยค่ะเป็นหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยแล้วก็เกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากแต่จากการฟังเนี่ยนะคะค่อยๆเข้าใจความต่างเพื่อที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งจริงไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครและก็เกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยถ้าไม่มีเหตุปัจจัยก็เกิดไม่ได
2: ้กราบเรียนท่านอาจารย์ถึงสภาพธรรมะที่จะเป็นปัจจัยให้เป็นผู้สงวนตนที่จะบรรลุคุณพิเศษทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระ
3: สงวนตนไม่ให้เป็นอกุศลให้เป็นกุศลเพื่อที่จะได้มีความมั่นคงนะคะที่จะอบรมเจริญกุศลจนกว่าจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมซึ่งก็หมายความว่าเพื่อดับกิเลสเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงนิพพานโดยที่ไม่รู้ว่าหมายความถึงอะไรความอยากถึงจะถึงได้ไหมคะเพราะอยากเป็นกิเลสเพราะฉะนั้นถ้าทราบว่าฟังพระธรรมเนี่ยค่ะเพื่อถึงการดับกิเลสเป็นสมุจเฉทคือไม่เกิดอีกเลยก็จะทำให้รู้จุดประสงค์ว่านะคะทุกวันนี้มีอกุศลมากไหมมีกิเลสมากไหมแล้วมีหนทางที่จะดับกิเลสหรือยังถ้าไม่มีปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูกนะคะก็ไม่มีทางเลยค่ะที่จะทำให้กิเลสนั้นลดน้อยลงไปได้เพราะเหตุว่ากิเลสมีหลายระดับระดับที่อยู่ในใจนะคะยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่เป็นพืชเชื้อที่จะทำให้ไม่ว่าอะไรจะปรากฏกระทบให้รู้ว่าสิ่งนั้นมีก็มีความต้องการติดข้องในสิ่งนั้นแล้วเพราะฉะนั้นก็ยากแสนยากนะคะที่จะรู้ว่าสะสมความไม่รู้มานานแสนนานเมื่อมีความไม่รู้ก็มีความติดข้องมากมายและก็มีกิเลสอื่นอีกมากด้วยไม่ใช่มีแต่เฉพาะความไม่รู้กับความติดข้องเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นโทษของอกุศลและรู้ว่ามีหนทางที่จะทำให้อกุศลเบาบางจนกระทั่งสามารถที่จะดับหมดได้โดยไม่ต้องคิดถึงนิพพานเลยเพียงคิดถึงว่าเดี๋ยวนี้มีอกุศลหรือเปล่าและหนทางที่จะทำให้อกุศลนั้นลดน้อยลงได้ก็คือการได้ฟังพระธรรมจากผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่มีจริงๆในขณะนี้นะคะทรงพระมหากรุณาแสดงความจริงให้คนอื่นได้รู้ได้เข้าใจตามความเป็นจริงด้วยเพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงนะคะก็เป็นมงคลสูงสุดประการหนึ่งค่ะ
2: ท่านอาจารย์ฮะอกุศลธรรมจะทำให้เกิดปัญหาอย่างไรคะ
3: ค่ะปัญหาทั้งหมดต้องมาจากอกุศลธรรมเพราะเหตุว่ามีการไม่รู้นะคะจึงมีอกุศลถ้ามีปัญญาเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงก็จะค่อยๆละอกุศลคือความไม่รู้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะปรากฏตามความเป็นจริงการศึกษาธรรมะนี่นะคะบางคนก็คิดว่าคำตอบยาวๆก็ดูเหมือนจะทำให้เข้าใจแต่ความจริงยิ่งยาวยิ่งงงก็ได้ยิ่งยาวยิ่งไม่รู้ก็ได้ยิ่งยาวยิ่งสับสนไปหมดเลยก็ได้นะคะแต่ว่าแม้ว่าจะเป็นคำสั้นแต่ว่าต้องไตร่ตรองถึงที่สุดคือแม้แต่คำถามที่ว่าปัญหาอยู่ที่จิตใครเคยคิดบ้างคะปัญหามีมากทุกอย่างตั้งแต่ตื่นก็มีปัญหาละหรือใครไม่มีดูเหมือนไม่มีแต่ความจริงก็เป็นปัญหาเล็กปัญหาน้อยนะคะอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะถึงปัญหาใหญ่ๆเพราะฉะนั้นคำตอบที่ทุกคนก็ควรจะได้คิดนะคะซึ่งตรงที่สุดก็คือว่าเมื่อกล่าวว่าปัญหาอยู่ที่จิตถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีปัญหานี่แน่นอนที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเพื่อถึงความไม่มีจิต ไม่มีทุกอย่างซึ่งเป็นธาตุรู้สภาพรู้นะคะเพราะมีสิ่งที่ปรากฏให้รู้ด้วยความไม่รู้จึงเกิดปัญหาด้วยความติดข้องด้วยความต้องการแล้วก็เกิดการยึดมั่นมากมายในความเป็นเราในความเป็นเขาในความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งดูเหมือนเที่ยงผิดแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ทุกสิ่งที่ปรากฏนะคะดูเหมือนเที่ยงไม่มีอะไรที่เกิดดับเลยแค่นี้ก็ผิดแล้วเพราะฉะนั้นปัญหาที่จะไม่มีความเห็นผิดก็ต้องมีใช่ไหมคะว่าทำอย่างไรหรือว่าอะไรจะเป็นสิ่งที่ทำให้ปัญหาหมดไปได้เพราะฉะนั้นก็คือว่าการฟังพระธรรมเนี่ยฟังเพื่อเข้าใจความจริงที่ไม่ใช่เราแล้วก็ไม่มีเราแต่ถ้าเป็นเราฟังเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ไหมคะคือเราฟังแล้วเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มเป็นคนดีแล้วเริ่มละสิ่งที่คนอื่นบอกว่าเราไม่ดีนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเราก็จะไม่รู้สึกตัวเพียงเขาบอกแต่ว่าถ้าได้มีความเข้าใจจริงๆว่าไม่ดีก็เป็นธรรมะเกิดขึ้นปรากฏซึ่งขณะนี้นะคะแต่ละคำถ้าฟังไตรตรองให้เข้าใจขึ้นปรากฏเพียงชั่วคราวคำนี้ตรงที่สุดเพราะว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินแต่เดี๋ยวนี้เหมือนเห็นและได้ยินก็แสดงว่าความไม่รู้มีมากแค่ไหนปัญหาก็ต้องมากด้วยปัญหาคือความไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้ารู้แล้วนะคะก็จะไม่เกิดปัญหา
2: ท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจว่าปัญหาอยู่ที่จิตอกุศลธรรมเกิดกับจิตแน่นอนขณะที่อกุศลธรรมเกิดขณะนั้นมีปัญหาค่ะ
3: มองเห็นได้ยังคะว่าถ้าไม่รู้เนี่ยมีปัญหาปัญหาว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงมาแล้วใช่ไหมคะแค่นี้ค่ะมีสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วก็ฟังเรื่องสิ่งที่กำลังปรากฏแท้ๆก็ยังมีปัญหาว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นปัญหามีมากด้วยความไม่รู้โดยที่ว่าไม่ได้คิดถึงเลยนะคะว่านั่นแหละคือตัวปัญหาเพราะมีเราเพราะว่าไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงว่าแท้ที่จริงนะคะถ้าจะบอกก็กรุณาฟังบ่อยๆนะคะไตร่ตรองว่าเป็นความจริงหรือเปล่าว่าทุกสิ่งทุกอย่างขณะนี้ปรากฏเพียงชั่วคราวสั้นจนไม่รู้ว่าจะเปรียบกับอะไรเช่นเห็นกับได้ยินเนี่ยค่ะเห็นต้องชั่วคราวแน่ได้ยินก็ต้องชั่วคราวแน่เพราะว่าทั้งสองอย่างนี้จะเกิดพร้อมกันในขณะเดียวกันไม่ได้เพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยจะมากสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นการฟังเพื่อเข้าใจให้ถูกต้องนะคะว่าไม่มีเราเป็นธรรมะไม่ใช่ฟังแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเราจะต้องทำอะไรถึงจะรู้ได้นั่นก็เป็นปัญหาซึ่งเป็นความไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นจะแก้ได้ด้วยความรู้ความเห็นถูกเท่านั้น
0: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะดัมมะโฮมcom ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อน

การศึกษาธรรมะที่เป็นประโยชน์ก็คือเพื่อความเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงขณะนี้ไม่ใช่การรู้เรื่องราวของธรรมะในส่วนต่างๆแล้วคิดว่าเข้าใจจากการสนทนาธรรมที่บ้านทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์12 มกราคม 2561

0: จะเห็นได้นะคะว่าอยู่ที่เข้าใจแต่ถ้าเราเป็นเรื่องราวมากมายเราเข้าใจละว่าอ่ะคุณวิชัยเริ่มตั้งแต่ต้นเข้าใจไปหมดถ้าเราวนเวียนอยู่อย่างนี้นะคะตลอดชีวิตเราก็อยู่ตรงนี้คือตรงนั้นก็เข้าใจตรงนี้ก็เข้าใจสูตรนี้ว่าอย่างนี้เข้าใจสูตรนั้นสัจธรรม7เข้าใจสูตรนี้สัจธรรม10เข้าใจสูตรนี้ปริยัติสัจธรรมเอาเข้าใจคิดว่าเข้าใจเราก็วนเวียนอยู่ตรงที่เราคิดว่าเข้าใจแต่ตัวเข้าใจธรรมะกว่าจะนำมาสู่การเข้าใจเดี๋ยวนี้ที่เราบอกว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะ
1: คิดว่าเข้าใจในเนื้อความอย่างเช่นคำนี้หมายถึงอะไรหรือว่าความเข้าใจหมายถึงอะไรแต่ว่าความรู้เหล่านั้นไม่ได้น้อมไปที่จะให้เข้าใจตัวจริงของธรรมะ
0: ก็เพราะว่าเราคิดว่าเราเข้าใจต้องเข้าใจระดับไหนจึงจะชื่อว่าบริบูรณ
1: ์คือบางครั้งการศึกษาธรรมะเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่มีคำเยอะแยะหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสติปัฏฐานอินทรีย์พละโพชฌงค์อย่างนี้ครับท่านอาจารย
0: ์ก็เข้าใจหมดอยู่ตรงนั้นเข้าใจไปเรื่อยๆเดี๋ยวสูตรนั้นมาแล้วก็เข้าใจสูตรนี้มาแล้วก็เข้าใจเราก็อยู่ตรงนั้นคือเราเข้าใจเรื่องของคำ
1: สิ่งเหล่านั้นไม่นำไปสู่ความเดี๋ยวนี้หรอครับ
0: ถ้ายังคงเป็นอย่างนี้เข้าใจเรื่องของคำจะนำไปไหม
1: ก็วนเวียนแต่ในเรื่องนั้น
0: วนเวียนแต่ในเรื่องนั้น
2: เรียนเพื่อให้เข้าใจความเป็นธรรมะขณะนี้ที่ไม่ใช่เราแต่เหมือนกับอุปสรรคของผู้เรียนเนี่ยก็จะเยอะเรื่องราวก็ยากบางคนก็ไม่สามารถเข้าใจได้
0: เดี๋ยวก่อนนะคะทราบไหมว่าอุปสรรคคืออะไรถ้าไม่รู้ตอนนี้ก็แก้ไม่ได้
2: อุปสรรคก็คือความอยากรู้เร็วมาก
0: ความไม่รู้และความอยากรู้และความเป็นเราเพราะฉะนั้นคิดดูนะคะกว่าจะค่อยๆไม่ใช่เราเป็นความเข้าใจคำที่ได้ฟังจริงๆว่าเป็นธรรมะแล้วก็เข้าใจด้วยว่าคำนั้นอ่ะกล่าวถึงธรรมะอะไรอย่างสัจธรรมเงี้ยพอได้ยินเข้าสัจธรรมกันทั้งนั้นเลยเราก็พลอยสัจธรรมไปกับเขาได้7เราก็ได้7เขาได้5เราก็ได้5เขาได้3เราก็ได้3พูดถึงอะไรเรารู้หมดเท่านั้นหรือไม่เข้าใจว่าฟังเพื่อเข้าใจเพื่อละความเป็นเราไม่ใช่ไปละความไม่รู้ว่าเรารู้น้อยเราจะได้รู้มากแต่ละความเป็นเราเพราะฉะนั้นพอฟังคำว่าธรรมะเนี่ยคิดดูท่านพระอัญญาโกณฑัญญะก็ฟังท่านพระสารีบุตรก็ฟังต่างกันละเข้าใจได้เร็วกับคนที่ต้องฟังอีกนานมากคำเดียวกันเพราะอะไรเพราะเข้าใจคำที่ได้ฟังเข้าใจตัวธรรมะเข้าใจเรื่องละแต่ว่าคนยุคนี้เวลาฟังเนี่ยละหรือเปล่าที่จะรู้ว่าทรงแสดงเพื่อละให้เข้าใจเพื่อละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อละมีไหมเพราะฉะนั้นเพื่อละก็คือเรารู้ว่าละได้ยังไงในเมื่อความเป็นตัวตนเนี่ยมากมายมหาศาลความไม่รู้ก็มากมายมหาศาลและยังมีตัวตนกับโลภะที่ดึงชักพาไปทำอย่างโน้นอย่างนี้พ้นจากการที่จะเข้าใจธรรมะเพื่อละทั้งหมดเพื่อความเป็นตัวตนหมดเพราะฉะนั้นเรียนรู้เพื่อละสัจธรรม7จะเท่าไหร่ก็สัจธรรม7ไปแต่เดี๋ยวนี้รู้อะไร
3: คือมากมายหลายข้อธรรมเยอะแยะเนี่ยก็ค่อยๆเข้าใจไป
0: เพื่อรู้ว่าไม่ใช่เราเพื่อละรู้เพื่อละแล้วละอะไรละเห็นเดี๋ยวนี้ว่าเป็นเรา
3: ตัวเนิ่นช้าที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าคิดว่าเข้าใจว่าอันนี้เราก็เข้าใจอันนี้เราเข้าใจอันนี้เข้าใจ
0: เนี่ยเป็นตัวเรา
3: อาจจะทำให้วนอยู่อย่างนั้น
0: แน่นอนค่ะก็เป็นตัวเราที่รู้
3: ในความคิดที่เป็นตัวเราเนี่ยนะครับนี่กราบเรียนท่านอาจารย์ว่าการเข้าใจขั้นเรื่องราวเนี่ยก็เป็นปริยัติไม่ใช่หรือครับท่าน
0: ขอโทษนะคะปริยัติคือธรรมะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เรานั่นคือปริยัติ
3: เพราะนั้นการคิดเรื่องธรรมะวนเวียนว่าเราเข้าใจเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่ใช่ปริยัติอย่างนั้นหรือครับ
0: เข้าใจเดี๋ยวนี้ว่าฟังเพื่อละความเป็นเราจากเดี๋ยวนี้อย่างเดียวจะสัตธรรมเท่าไหร่ก็ตามแต่ฟังเพื่อละความเป็นเราที่กำลังเป็นเราเดี๋ยวนี้
3: อย่างสัตธรรมเจ็ดเป็นเดี๋ยวนี้ยังไงครับท่านอาจารย
0: ์สัตธรรมคืออะไรก็ต้องตั้งต้นใหม่ทุกที
3: ธรรมะที่สงบ
0: อะไรเป็นธรรมะที่สงบ
3: ปัญญาอย่างนี้ครับ
0: ปัญญาเข้าใจอะไร
3: ก็เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีกำลังปรากฏ
0: เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏเข้าใจแค่ไหน
3: ก็เข้าใจตั้งแต่ท่านฟังว่าเป็นสิ่งนั้นจริงๆที่มีที่ปรากฏ
0: เพราะฉะนั้นเหมือน20ปีก่อนไหม
3: ก็ค่อยๆเข้าใจขึ้น
0: ความค่อยๆเข้าใจขึ้นปรากฏไหมก็ยังเป็นคุณอรวรรณก็ยังเป็นดอกกุหลาบได้ยินมาว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนับประมาณไม่ได้ จนถึงสัตว์ธรรมต่างๆแต่ก็ยังเป็นดอกไม้เป็นคุณอรวรรณ
3: ก็ต้องเข้าใจความจริงเดี๋ยวนี้นั่นเอง
0: แน่นอนครับเพื่อให้รู้ว่าเราไม่เข้าใจมันนานเท่าไหร่ไม่ใช่ชาตินี้ชาติก่อนชาติโน้นสังสารวัฏความจริงถูกทับถมไว้ไม่เปิดเผยเลยเหมือนอยู่ในความมืดในเหวลึกด้วยไม่ใช่อยู่มืดธรรมดากว่าจะขึ้นมาได้มีแสงสว่างไหนล่ะถ้าไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะส่องไปถึงที่จะทำให้ค่อยๆพ้นจากความมืดได้พระฉันฟังแล้วเป็นปกติพระธรรมะไม่ใช่เราถ้าฝืนธรรมะผิดแค่นี้ก็ไม่รู้แล้ว

0: สนทนาธรรมที่โรงแรมโรยัลเรซิเดนต์ประเทศอินเดียวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2552
1: ครับท่านอาจารย์สงสัยในเรื่องสติปัฏฐานกับวิปัสสนาญาณนะครับไม่ทราบว่ามีความแตกต่างกันยังไง
2: ต้องเข้าใจทุกคำอย่างละเอียดนะคะไม่เผินถ้าได้ยินคำว่าสติปัฏฐานได้ยินคำว่าวิปัสสนาญาณเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าคืออะไรไม่อย่างนั้นเราก็สับสนเราคิดว่าเราเข้าใจก่อนอื่นนะคะวิปัสสนาหมายความว่าอะไร
3: วิปัสสนาก่อนก็แล้วกันฮะวิก็แปลว่าแจ้งปัสสนาก็แปลว่าเห็นปัญญาเครื่องพิจารณาเห็นแจ้งซึ่งสภาวธรรมทั้งหลายหรือซึ่งสังขารธรรมทั้งหลายส่วนสติปัฏฐานเนี่ยแปลว่าที่ตั้งให้สติระลึกพวกเราควรจะเรียนตรงเนี้ยคือเราจะต้องรู้ฐานหรือที่ตั้งที่จะให้สติเกิดระลึกรู้ซะก่อนเรื่องวิปัสสนานั้นเป็นผลนะครับเป็นผลที่เรามีความรู้ความเข้าใจในสติปัฏฐานเนี่ยดีพอทั่วทุกทวารวิปัสสนาญาณถึงจะเกิดได
2: ้เข้าใจความหมายของคำว่าวิปัสสนานะใช่ไหมคะเห็นแจ้งแล้วก็เป็นวิปัสสนาญาณนะหมายความว่าต้องเป็นปัญญาไม่ใช่เป็นตัวเราที่จะไปเห็นแจ้งและเห็นแจ้งในอะไรถ้าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏให้เห็นญาณนะคือปัญญาความรู้ชัดในความเป็นจริงของสิ่งนั้นนะจะมีได้ไหมเพราะฉะนั้นไม่ทราบว่าคุณอดรพอได้ยินคำว่าสติเนี่ยนะคะคิดยังไงต้องการอะไรและได้ยินคำว่าวิปัสสนาคิดยังไงต้องการอะไรเปล่า
1: ไม่ได้คิดว่าจะต้องไปให้สติเกิดหรืออะไรเงี้ยคือ
2: แต่หมายความว่าอยากเข้าใจความหมายของสติปัฏฐานใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: และทำไมถึงจะมีคำนี้สติปัฏฐานพอเปิดมาก็เป็นสติปัฏฐานเลยหรือว่ามีอะไรก่อนนั้นหรือเปล่าหรือพอได้ยินก็ได้ยินคำว่าสติปัฏฐานเลย
1: ก็ที่ฟังอาจารย์มาก็จะได้ยินว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูก
2: ไม่ใช่ให้ได้ยินเฉยๆนะคะ
1: ครับ
2: ขณะนี้มีหรือเปล่านี่ค่ะคือการฟังธรรมะต้องรู้ว่ามีสิ่งที่กำลังพูดถึงจริงๆหรือเปล่าเพื่อที่จะได้รู้ว่ามีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังมีจริงๆหรือไม่เข้าใจจึงต้องฟังให้เข้าใจก่อนหรือว่าเราเข้าใจแล้วนะคะพอพูดว่าสติก็ให้ระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏก็เลยระลึกได้เลยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าขณะนี้นะคะมีสิ่งที่กำลังปรากฏมีความเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏขณะนี้หรือเปล่านี่คือจุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเป็นความเข้าใจนะคะไม่ใช่เป็นตัวเราญาณะเป็นปัญญาที่รู้แจ้งตามความเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นพอเพียงฟังนิดเดียวจะให้รู้แจ้งความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพียงแค่ตอบว่าเห็นเป็นนามแล้วก็สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปอย่างนั้นไม่ใช่ญาณนะแล้วก็ไม่ใช่วิปัสสนาญาณนะด้วยเพียงแต่จำชื่อแล้วก็จำเรื่องซึ่งตลอดชีวิตของเราเนี่ยค่ะมีสภาพธรรมะทั้งนั้นที่เกิดดับแต่ว่าไม่รู้เลยจำชื่อกับจำเรื่องของสภาพธรรมะพอได้ยินก็จำชื่อจำเรื่องของสภาพธรรมะแต่ยังไม่รู้จักตัวธรรมะจริงๆที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้นี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าถ้าเราฟังแล้วนะคะเราเป็นคนที่ตรงและได้ยินว่าขณะนี้ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงและก็วิปัสสนาญาณะคือปัญญาที่สามารถรู้แจ้งความจริงของสิ่งที่ปรากฏก็จะทำให้เรารู้ได้เลยค่ะยังไม่ได้รู้อะไรยังไม่ได้เข้าใจอะไรแม้แต่เพียงจะบอกว่าขณะนี้นะคะสิ่งที่มีจริงๆกำลังเห็นเนี่ยค่ะมีสองอย่างคือต้องมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้แน่นอนแล้วก็มีจิตเห็นด้วยเป็นเราก็คือไม่ใช่วิปัสสนาญาณแน่เพราะว่าเห็นผิดไม่ได้เข้าใจตามความเป็นจริงนะคะว่าขณะนี้สิ่งที่มีจริงๆปรากฏเพราะมีสภาพที่สามารถเห็นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเห็นสิ่งนี้จึงปรากฏเพื่อจะได้เข้าใจความไม่ใช่เราเลยสักขณะเดียวนะคะความจริงของธรรมะคือสิ่งที่ปรากฏจะเป็นใครได้เป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งเท่านั้นเองค่ะและสิ่งนี้สามารถจะปรากฏก็ต่อเมื่อมีสภาพรู้เกิดขึ้นเห็นสิ่งนี้จึงปรากฏไ พราะฉะนั้นถ้าไม่มีสภาพรู้ที่เกิดขึ้นเห็นเราจะเห็นไหมถ้ายึดถือว่าเป็นเราเห็นเราไม่มีเลยที่จะไปเห็นได้แต่เมื่อมีสภาพรู้ที่สามารถเกิดขึ้นเห็นและไม่รู้ก็เลยเข้าใจผิดว่าเป็นเราเห็น

0: เองสภาพธรรมะเหล่านี้นะคะไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้มีปัจจัยจึงเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปยังไม่ต้องพูดเรื่องสติปัฏฐานเลยไม่มีประโยชน์ถ้าไม่ค่อยๆเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังมีและเป็นสติปัฏฐานได้เมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าขณะนี้ค่ะสิ่งที่ปรากฏมีจริงๆแล้วก็มีความรู้ด้วยว่าแม้ขณะที่สิ่งนี้ปรากฏนะคะโลกอื่นจะไม่มีปรากฏร่วมด้วยเลยคือปัญญาต้องค่อยๆมั่นคงในการที่จะศึกษาธรรมะต้องมีการรู้จริงๆนะคะว่าธรรมะขณะนี้เป็นอย่างนั้นกว่าจะรู้อย่างนั้นได้ต้องอาศัยความมั่นคงที่จะเข้าใจว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เกิดเพราะเหตุปัจจัยแต่ละอย่างนะคะสั้นมากเพียงปรากฏแล้วก็หมดไปอย่างขณะนี้แทบจะไม่รู้เลยนะคะว่าเห็นเกิดขึ้นเห็นระดับคิดนึกเกิดสืบต่อทันทีเร็วแค่ไหนคะที่จะรู้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นถ้ายังรวมกันไม่ได้แยกออกเป็นธรรมะแต่ละลักษณะแต่ละลักษณะจริงๆไม่มีทางที่จะรู้ว่าสภาพธรรมะเกิดแล้วก็ดับไปซึ่งเป็นวิปัสสนาญาณนะคือการเห็นความจริงของสภาพธรรมะที่เป็นจริงในขณะนี้เพราะฉะนั้นเราจะไม่เผินหรือไม่จำเพียงชื่อแล้วก็คิดว่าเข้าใจความหมายของสติปัฏฐานเข้าใจความหมายของวิปัสสนาญาณนะคะแต่สภาพธรรมะที่มีจริงขณะนี้ค่ะสามารถที่จะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจว่ารู้ว่าเป็นธรรมะหรือยังหรือว่าเพียงฟังเข้าใจหมดเลยถ้าไม่มีจิตเห็นเกิดขึ้นสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนี้เกิดไม่ได้และถ้าจิตเห็นไม่เกิดถึงแม้มีจักขุประสาทะไม่มีเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้ก็ปรากฏไม่ได้ถ้าสะสมปัญญามามากพอนะคะสามารถคลายการยึดถือสิ่งที่ปรากฏเพราะรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นเองค่ะทำไมถึงติดข้องในแค่สิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นแสนโกรธกลับมาแล้วเพราะความไม่รู้ยังไม่ถึงวิปัสสนาญาณเลยนะคะแต่ต้องเป็นความเข้าใจธรรมะที่มั่นคงที่รู้ว่าการฟังแล้วฟังอีกไม่พ้นจากเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏเพราะว่าฟังแล้วก็ลืมฟังแล้วก็ลืมฟังแล้วก็ลืมถ้าไม่กำลังฟังเดี๋ยวนี้ก็ลืมว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตานี่คือประโยชน์ของการฟังเพื่อไม่ลืมไม่ลืมเมื่อไหร่เริ่มค่อยๆเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏขณะนั้นเป็นเราหรือเปล่าที่ไม่ลืมเป็นอะไรคะเป็นสติที่ระลึกได้นะคะเพราะว่าปัญญาขั้นฟังเท่านั้นเองแล้วก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นไม่ลืมว่าขณะนี้มีสิ่งนี้จริงๆที่สามารถที่จะฟังจนกระทั่งเข้าใจได้ว่าเป็นเพียงธรรมะที่ปรากฏเท่านั้นเองกว่าจะไม่ติดข้องในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏได้นะคะก็เพราะการค่อยๆเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นแต่เพียงธรรมะที่ปรากฏให้เห็นยากไหมคะ
1: ยากครับอาจารย์
0: ค่ะเพราะฉะนั้นพูดถึงวิปัสสนาญาณนะไม่ใช่ในขณะที่ไม่รู้ไม่ใช่ในขณะที่เริ่มเข้าใจแต่ต้องเป็นขณะที่แม้สภาพธรรมะปรากฏแล้วไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจกำลังเริ่มค่อยๆเข้าใจตอนเริ่มเข้าใจเนี่ยจะยากนะคะเหมือนกับการจับด้ามมีดยากไหมคะเพราะว่ายังไม่ปรากฏแม้รอยนิ้วมือที่ด้ามมีดเพราะว่ากว่าจะสึกต้องมีรอยนิ้วมือก่อนใช่ไหมคะจนกระทั่งชัดเจนขึ้นจนค่อยๆเพิ่มขึ้นจนค่อยๆหมดไปด้ามมีดก็สึกไปเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะเริ่มเข้าใจธรรมะและถ้าสติสัมปชัญญะเกิดนะคะคือไม่ได้เพียงฟังแล้วก็เข้าใจแต่มีลักษณะของธรรมะที่กำลังปรากฏตอนเริ่มค่อยๆเข้าใจว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏตอนนี้ก็ยังไม่ชินเพราะฉะนั้นเราไม่ชินกับลักษณะที่เป็นธรรมะเลยเราชินที่จะยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะอวิชชาเพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นตราบใดที่เป็นความไม่รู้นะคะก็จะไม่รู้สิ่งที่ปรากฏกำลังฟังเริ่มเข้าใจขั้นฟังแต่ยังไม่ใช่กิจญาณยังไม่ใช่กัตญาณเพราะเหตุว่าการที่จะเข้าใจจริงๆต้องตามลำดับขั้นถ้าไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเลยมีทางที่จะรู้ไหมคะว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เป็นธรรมะไม่ต้องไปหาธรรมะที่ไหนเลยเปิดตำราดูนะคะมีธรรมะนั้นในหนังสือไหมคะหรือว่าตำรับตำราแม่พระไตร

0: ปิฎกก็เป็นเรื่องราวของสภาพธรรมะที่จะทำให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นอย่างคนที่เพิ่งเริ่มอ่านแล้วก็เห็นข้อความในพระไตรปิฎกไม่มีการรู้เลยค่ะว่าขณะนั้นเนี่ยกำลังมีสิ่งที่เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะว่ากำลังสนใจในเรื่องราวของสภาพธรรมะทั้งที่ขณะนั้นก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ความจริงของธรรมะจริงๆนะคะเป็นปกติค่ะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ไปทำสิ่งที่ไม่มีแต่สิ่งที่มีในชีวิตประจำวันเนี่ยให้รู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่เคยรู้เลยเพราะฉะนั้นธรรมะมีนะคะตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายจากขณะหนึ่งไปอีกขณะหนึ่งจากขณะหนึ่งไปอีกขณะหนึ่งจากเห็นเป็นได้ยินเป็นคิดนึกเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลิ่นเป็นรสทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ว่าไม่มีใครรู้นะคะแล้วก็คิดว่าจะไปหาธรรมะจะไปทำธรรมะให้เกิดขึ้นซึ่งไม่มีทางที่จะเข้าใจลักษณะของธรรมะเดี๋ยวนี้ได้ด้วยเหตุนี้การฟังนะคะไม่ต้องไปหวังอะไรเลยในแต่ละครั้งที่ฟังในแต่ละภพแต่ละชาติเพราะเหตุว่าวันนี้ฟังแล้วเนี่ยเข้าใจแค่นี้วันต่อๆไปก็จะฟังอีกเข้าใจอีกก็เหมือนตายไปก็คือชาตินึงก็ได้เข้าใจแค่นี้และเมื่อไหร่จะได้เข้าใจอีกถ้ามีความเข้าใจสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะเพียงได้ยินคำที่บอกว่าธรรมะสิ่งที่กำลังปรากฏสามารถที่จะเข้าใจได้เลยแล้วก็สามารถที่จะรู้จริงๆว่าเพียงปรากฏด้วยเมื่อเป็นอย่างนี้นะคะไม่มีความติดข้องไม่มีความสงสัยเพราะว่าคุ้นเคยกับธรรมะไม่ใช่จำเป็นคนเป็นสัตว์นะคะแต่ว่าคุ้นเคยเริ่มรู้ว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏชั่วคราวก็จะทำให้สามารถประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปได้เพราะว่ากำลังเกิดดับจริงๆให้เข้าใจว่าพระธรรมคำสอนเนี่ยค่ะจากการตรัสรู้จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้ขณะนี้นะคะธรรมะที่ปรากฏเหมือนไม่ดับความจริงเกิดดับทุกขณะอย่างรวดเร็วแต่ว่าการจำสิ่งที่ปรากฏเนี่ยค่ะเป็นนิมิตสันฐานรูปร่างต่างๆเนี่ยทำให้ไม่รู้ว่าเพียงปรากฏแล้วก็หมดเพียงปรากฏแล้วก็หมดก็ไปจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นตอนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะคะปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูกต้องตามลำดับไม่ต้องไปพูดเรื่องสติปัฏฐานเลยถ้าไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะและถ้าไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะขณะนี้ธรรมะปรากฏแต่ละอย่างเนี่ยเพียงให้รู้ถ้าไม่รู้อย่างนี้สติปัฏฐานก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะที่เริ่มรู้ลักษณะของสภาพธรรมะเมื่อนั้นไม่ต้องเรียกชื่อขณะนั้นก็ปัญญาเริ่มเกิดเพราะสติไม่ได้ไปคิดเรื่องอื่นเลยแต่กำลังมีสิ่งที่ปรากฏเหมือนเดิมทางตาแล้วก็ขณะนั้นก็ค่อยๆเข้าใจขึ้น
1: ครับเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพครับขันธ์ทั้ง5ที่เป็นธาตุเป็นธรรมะเป็นปรมัตถ์ที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคนทั่วไปก็มักจะถือว่าเป็นขันธ์ของเราร่างกายของเราเวทนาของเราสัญญาของเราสังขารของเราและจิตวิญญาณของเราหรือเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นสักกายทิฏฐิก็คือตัวนี้พระอาจารย์ได้พูดนิดนึงว่าความจริงไม่ใช่5แต่เป็นถึง20ลักษณะขอความกรุณาท่านอาจารย์ให้รายละเอียดอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมครับ
0: ก็เป็นชื่อนะคะจาก5แล้วก็เป็น20แต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยแม้แต่คำว่าขันเรารู้จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่จะไม่ได้ศึกษาธรรมะตามลำดับขั้นตั้งแต่ต้นนะคะไปที่โน่นเขาพูดเรื่องขันมาที่นี่เขาพูดเรื่องอายตนะไปที่นู่นเขาพูดเรื่องอริยสัจจะเพราะฉะนั้นความเข้าใจของเราเนี่ยนะคะก็เพียงแต่จำแต่ถ้าเราเข้าใจธรรมะนะคะว่ามีจริงๆเพราะเกิดแล้วปรากฏแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เกิดแล้วดับไม่ใช่ขณะนี้แต่ขณะก่อนนั้นมีจริงๆแต่เป็นอดีตจะปฏิเสธว่าไม่จริงไม่ได้อย่างเมื่อวานเห็นก็มีจริงๆไม่ใช่เมื่อวานนี้ไม่เห็นเฉพาะขณะนี้เห็นก็ไม่ใช่แต่ว่าเห็นเมื่อวานนี้ไม่ใช่วันนี้ พราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสภาพธรรมะใดก็ตามที่เกิดดับดับแล้วเป็นอดีตที่ยังไม่มาถึงขณะปัจจุบันนี้ดับเมื่อไหร่ขณะที่ยังไม่มาถึงก็มาถึงเป็นปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงอนาคตเนี่ยใกล้มากคือทันทีที่สภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ดับสภาพธรรมะที่จะเกิดก็เป็นปัจจุบันละเกิดต่อทันทีเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ไม่เที่ยงเกิดดับนี่แหละจึงอดีตก็มีอนาคตก็มีปัจจุบันขณะนี้ก็มีเพราะเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นจึงเป็นขันธ์แต่ละขันธ์ซึ่งธรรมะเนี่ยหลากหลายมากค่ะเพราะฉะนั้นก็แยกประเภทเป็นส่วนๆคือธรรมะที่ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นนะคะเสียงก็ไม่รู้กลิ่นก็ไม่รู้รสก็ไม่รู้แข็งก็ไม่รู้สภาพที่ไม่รู้ทั้งหมดเนี่ยนะคะก็เป็นสภาพธรรมะอย่างเดียวถ้าจะแยกสภาพธรรมะเป็น2 อย่างใหญ่ๆสภาพธรรมะที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ก็เป็นรูปธรรมเมื่อเป็นรูปธรรมก็เป็นรูปขันธ์คือต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าขันธ์ไม่ได้มาจากอื่นสิ่งที่มีในขณะนี้แหละนะคะแต่จะกล่าวถึงขันธ์เมื่อวานนี้นะคะรูปที่ปรากฏทางตาเมื่อวานนี้รสหวานๆเมื่อวานนี้กลิ่นหอมๆเมื่อเดินก่อนเนี่ยมันก็ยุ่งยากมากเลยแล้วก็ประมาณไม่ได้ว่าเท่าไหร่ก็ประมวลรวมเป็นรูปขันธ์ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่ารูปทุกชนิดรูปทุกประเภทนะคะจะมองเห็นหรือว่ามองไม่เห็นก็ตามแต่ทั้งหมดเป็นสภาพที่ไม่รู้ก็ต้องเป็นรูปขันธ์ให้เรามีความเข้าใจอย่างนี้ก่อนเนี่ยค่ะคือการที่จะไม่เผินพอใครเขาพูดเรื่องขันธ์เนี่ยเรารู้เลยเราสามารถที่จะรู้ละเอียดด้วยว่าอะไรบ้างที่เป็นขันธ์ถ้าเขาบอกว่ารูปขันธ์เขาอาจจะไม่เข้าใจว่ารูปเมื่อวานนี้เป็นขันธ์หรือเปล่ารูปขณะนี้เป็นขันธ์หรือเปล่ารูปที่จะเกิดซึ่งเมื่อกี้ไม่ได้เกิดและเกิดแล้วนี่แหละเป็นปัจจุบันเนี่ยเป็นขันธ์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นรูปทั้งหมดเมื่อไม่ใช่สภาพรู้นะคะก็เป็นรูปขันธ์เอาเพียงทีละขันธ์ก่อนจะได้เข้าใจความหมายนะคะรูปเมื่อวานเนี่ยค่ะกับรูปวันนี้เนี่ยเป็นรูปเดียวกันหรือเปล่าหลายรูปนะคะรสอาหารเมื่อวานกับรสอาหารเมื่อเช้าเป็นรสเดียวกันหรือเปล่ารสไหนปราณีตกว่ากันคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะคือการที่ไม่สามารถที่จะตอบไปได้ทุกขณะที่รสปรากฏเพราะว่ามากมายเหลือเกินในมื้อหนึ่งในวันหนึ่งในเดือนหนึ่งในปีหนึ่งในชาติหนึ่งเพราะฉะนั้นแม้แต่ความหลากหลายของรสเนี่ยก็ที่รสหยาบก็มีละเอียดก็มีปราณีตก็มีสามก็มีนี่คือความหมายของสภาพธรรมะที่หลากหลายที่เกิดขึ้นเพราะปัจจัยต่างๆกันก็เป็นขันธ์แต่ละขันธ์นะคะซึ่งจะประมวลได้ว่าเป็นภายในรูปที่นี่มีไหมมีรูปข้างนอกมีไหมมีเพราะฉะนั้นรูปที่เป็นภายในก็มีภายนอกก็มีเกือบจะว่าถ้าเข้าใจความหมายของขันธ์แล้วไม่ว่าใครจะกล่าวถึงโดยนัยยะใดก็เข้าใจได้ทันทีไม่หลงผิดเลยแข็งที่โต๊ะนี่เป็นขันธ์หรือเปล่าแข็งที่ตัวนี่เป็นขันธ์หรือเปล่าถ้าไม่มีความเข้าใจจริงๆก็งงใช่ไหมคะและอาจจะต้องคิดแต่ถ้ามีความเข้าใจอย่างมั่นคงสภาพธรรมะใดมีปัจจัยเกิดแล้วปรากฏแล้วดับไปสภาพธรรมะนั้นเป็นขันธ์ทั้งหมดไม่ว่าจะที่ไหนภายในภายนอกเราพูดถึงดวงอาทิตย์ถ้าไม่มีธรรมะที่เราเรียกว่าดวงอาทิตย์จะมีคำว่าดวงอาทิตย์ไหมคะหรือพระอาทิตย์ก็ไม่มีใช่ไหมคะและจริงๆแล้วดวงอาทิตย์หรือพระอาทิตย์เนี่ยเป็นอะไรเป็นรูปนะคะเกิดดับหรือเปล่าคะเกิดดับแต่ไม่มีใครสามารถที่จะไปรู้ถึงการเกิดดับมีแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏเป็นสันฐานเวลาเช้าๆตื่นมาก็ทรงจำว่านั่นพระอาทิตย์ก็ไปจำสิ่งที่มีเนี่ยค่ะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นรูปต่างๆเรื่องราวต่างๆของพระอาทิตย์ก็มาอีกมากมายเลยก็คือจำแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยเป็นอะไรไม่ได้สักอย่างเดียวถ้าไม่จำไว้แยกออกไปเป็นแต่ละลักษณะนะคะก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตาก็หลากหลายสุดที่จะประมาณได้ก็ไม่จำเป็นต้องพูดเรียกอีกใช่ไหมคะก็เป็นรูปขันธ์ถ้ามีความเข้าใจรูปขันธ์แล้วนะคะก็จะเข้าใจถึงสภาพธรรมะที่เป็นนามขันธ์ซึ่งต่างกับรูปโดยสิ้นเชิงนามขันธ์ก็คือธาตุรู้ซึ่งมีสองอย่างเมื่อเกิดขึ้นนะคะธาตุหนึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะ ของสิ่งที่ปรากฏมองออกไปเนี่ยรู้ว่าเป็นฟ้ากับเป็นพระอาทิตย์รู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรทำให้เราเห็นและจำได้ว่านี่เป็นดาวนั่นเป็นพระจันทร์นั่นเป็นพระอาทิตย์ก็เพราะเหตุว่าจิตเนี่ยค่ะเป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานดาวก็เกลื่อนฟ้าอันนี้เป็นดาวพระศุกร์อันนั้นเป็นดาวอะไรจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่ว่าเวลาที่จิตเกิดขึ้นนะคะต้องมีสภาพนามธรรมที่เกิดร่วมกันสภาพนามธรรมที่เกิดกับจิตเกิดในจิตอาศัยจิตเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตรู้สิ่งเดียวกับจิตคือเจตสิกขณะนี้ใครรู้เจตสิกบ้างรู้จริงๆนะคะไม่ใช่จำชื่อนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเราจำแต่เรื่องชื่อทั้งนั้นเลยค่ะมากมายแต่ว่าตัวจริงของธรรมะเหมือนกับเราดูสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏนะคะโดยไม่รู้ว่าถ้าไม่มีจิตทั้งหมดที่เป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่ปรากฏให้เป็นเรื่องราวต่างๆจะมีไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็ที่จริงแล้วขณะนี้นะคะเพราะจิตกำลังรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏแต่ละขณะไม่ว่าจะทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนั่นเองจะปราศจากจิตไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นทั้งที่มีชีวิตอยู่มีโอกาสได้ฟังธรรมะแต่ถ้าฟังเผลอนะคะก็เป็นเรื่องในหนังสือแต่ไม่มีทางที่จะระลึกได้รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะที่กำลังได้ยินได้ฟังเนี่ยค่ะเราก็ไปจำเป็นขันบ้างเป็นอะไรบ้างนะคะแต่ความจริงลักษณะนั้นก็คือลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนเพราะคำว่าธรรมะหมายความว่าไม่เป็นของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสิ่งที่ปรากฏทางตาใครจะเห็นหรือไม่เห็นไม่ใช่เรื่องของสิ่งที่เป็นรูปที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะมีปัจจัยทำให้เกิดเป็นสิ่งนั้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นก็มีธรรมะที่ต่างกันนะคะนามธรรมกับรูปธรรมซึ่งเวลาที่ได้ยินคำว่าขันธ์ห้าแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะก็จำเพียงชื่อรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์แต่เวลาเข้าใจธรรมะสามารถที่จะรู้ว่ารูปขันธ์ทั้งหมดไม่ใช่นามขันธ์เพราะฉะนั้นเวทนาเป็นภาษาบาลีภาษาไทยหมายถึงความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆคือไม่สุขไม่ทุกข์ภาษาบาลีก็เป็นอทุกขมสุขและก็โสมนัสกับโทมนัสเป็นเรื่องของใจไม่ใช่เป็นเรื่องของกายถ้าสุขกับทุกข์ก็เกี่ยวกับกายเจ็บปวดสบายดีนั่นเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาแต่ถ้าแม้ว่าร่างกายไม่ป่วยไข้เลยนะคะแต่วันนี้จิตใจเศร้าหมองเสียใจเดือดร้อนขณะนั้นก็เป็นโทมนัสเวทนาเดี๋ยวนี้มีไหมคะเป็นวิปัสสนาหรือเปล่าไม่มีทางเลยที่จะเป็นวิปัสสนาญาณ นะคะถ้าไม่มีความเข้าใจว่าขณะนี้สิ่งที่มีจริงๆนั่นแหละเป็นธรรมะซึ่งเกิดสั้นมากแล้วดับไปหมดแล้วขณะที่เราไม่พูดถึงเวทนาความรู้สึกเวทนาเกิดดับไปนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะใดก็ตามที่ไม่ได้กล่าวถึงหรือที่ไม่รู้นะคะสภาพธรรมะนั้นเกิดแล้วดับแล้วมากมายโดยไม่รู้เพราะฉะนั้นความไม่รู้จะมากมายหนาแน่นสักเท่าไหร่กว่าจะเริ่มค่อยๆลดน้อยลงไปได้จากแม้ขั้นของการฟังที่จะเข้าใจเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะความรู้สึกที่ทุกคนมีแต่ละวันไม่ขาดเลยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราแต่พอไม่รู้นะคะเราเสียใจเราเจ็บถูกฉีดยาเจ็บเราเลยค่ะก็เป็นสภาพความรู้สึกที่อาศัยกายจึงเกิดได้ถ้าไม่มีกายประสาทที่ซึมซาบอยู่ทั่วตัวนะคะซึ่งเมื่อกระทบกับสิ่งที่อ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนเป็นปัจจัยให้ทุกขเวทนาเกิดขึ้นความรู้สึกนี้จะเกิดไม่ได้เลยนี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าสภาพธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะต้องมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดจึงเกิดได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยเป็นสติปัฏฐานหรือยังคะชักจะเป็นหรือเปล่าหรือยังเลยอีกนานหรือยังไงคะต้องเป็นผู้ที่ตรงค่ะยังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามถึงสติปัฏฐานวิปัสสนานิพพานก็อีกไกลทีเดียวถ้าไม่มีความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏมั่นคงขึ้น
2: ที่ว่าเวลาเราศึกษาธรรมะนะฮะศึกษามากฟังมากเนี่ยสังเกตพิจารณามากๆเนี่ยอาจารย์ความเข้าใจในเรื่องของการศึกษาเนี่ยก็จะมุ่งไปที่ ตำราหรือว่าการฟังแต่การศึกษาที่มีความหมายที่อาจารย์อธิบายเนี่ยคือศึกษาสภาพธรรมะที่ปรากฏในชีวิตประจำวันอย่างนั้นป่ะอาจารย
0: ์ก็ฟังอะไรนะคะ
2: ก็ฟังเรื่องสภาพธรรมะ
0: ค่ะฟังเรื่องธรรมะและมีตัวธรรมะไหมคะ
2: มีครับ
0: ค่ะแต่ไม่รู้จักตัวธรรมะว่าที่ฟังเนี่ยเป็นเรื่องตัวธรรมะเดี๋ยวนี้เองขณะนี้รู้สึกยังไงคะ
2: เฉย
0: ๆเฉยๆนะคะเป็นธรรมะหรือเปล่ามีจริงๆหรือเปล่าเกิดแล้วดับแล้วหรือเปล่าเป็นขันธ์หรือเปล่า
2: เป็นคร
0: ับ ค่ะเฉยๆนี่หยาบหรือละเอียดเห็นไหมคะเกิดแล้วเนี่ยต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นอดีตไปแล้วก็จริงนะคะเป็นอนาคตยังไม่มาถึงแล้วก็กำลังเป็นปัจจุบันเพราะมาถึงแล้วก็ตามแต่ความรู้สึกนั้นเนี่ยหยาบหรือละเอียดที่ว่าเฉยๆนี่ค่ะละเอียดเพราะรู้ยากกว่าหยาบโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเกิดกับเวทนาอะไรคะไม่ดีเลยใช่ไหมคะขณะนั้นไม่ชอบเลยไม่เป็นสุขเลยหยาบกว่าอทุกขมสุขหรือเปล่าเพราะว่ารู้ได้เลยใช่ไหมคะแต่ขณะนี้พอถามเนี่ยไม่รู้ค่ะตอบก็ยากเพราะไม่ปรากฏเพราะว่าไม่สุขไม่ทุกข์จะรู้ได้ยังไงแต่ถ้าเทียบอีกนะคะระหว่างความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ในภูมิมนุษย์กับในภูมิอื่นๆเนี่ยความประณีตก็ยังเพิ่มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นแม้ความหลากหลายของความรู้สึกเนี่ยก็มากมายสุดที่จะประมาณได้จริงค่ะจากอากาศธาตุซึ่งไม่มีอะไรเลยก็มีธรรมะเกิดขึ้นนะคะและธรรมะที่เกิดขึ้นนั้นก็หลากหลายมากมายและไม่ซ้ำกันด้วยสักขณะเดียวเกิดแล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลยมีแต่ของใหม่ซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดดับไปเรื่อยๆไม่มีใครสามารถที่จะดับการเกิดดับของธาตุเหล่านี้ได้จนกว่าปัญญาถึงความเป็นผู้ที่ดับกิเลสหมดเป็นพระอรหันต์สภาพธรรมะที่เคยมีปัจจัยเกิดนะคะเป็นต่างๆก็ไม่มีปัจจัยเหลือที่จะทำให้เกิดขึ้นอีกได้เลยนี่คือการฟังธรรมะแล้วเข้าใจธรรมะนะคะและรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยสามารถเข้าใจได้ในสิ่งซึ่งยากที่จะเข้าใจได้จนกระทั่งค่อยๆ คลายความสงสัยและความไม่รู้แต่ตราบใดที่ไม่รู้จักตัวธรรมะก็ยังเป็นเรากำลังเข้าใจเรื่องราวของธรรมะเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเวทนาเป็นภาษาบาลีนะคะหมายความถึงความรู้สึกถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงเนี่ยเป็นเราใช่ไหมคะเสียใจเนี่ยทนไหวไหมคะยากที่จะทนดีใจนะคะตรงกันข้ามยับยั้งไม่ได้เลยอาจจะยิ้มอาจจะหัวเราะอาจจะอะไรก็ได้ใช่ไหมคะนี่ก็คือสภาพธรรมะที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ฟังธรรมะไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะเหมือนสุขทุกข์อยู่ในโลกมืดเพราะความไม่รู้ไม่รู้อะไรก็เพียงปรากฏนิดหนึ่งก็ต้องการละติดข้องละช่างไม่ฉลาดซะเลยหรือว่าจะใช้คำอีกคำหนึ่งก็ยิ่งแย่นะคะช่างโง่เสียจริงๆก็ไม่ผิดใช่ไหมคะแต่ก็คงจะไม่มีใครอยากจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่ฉลาดไม่เข้าใจไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะนี้ค่ะถ้าไม่มีความเข้าใจเลยโลกมืดเพราะไม่มีแสงสว่างคือปัญญาที่จะเห็นความไม่เที่ยงการเกิดขึ้นของสภาพธรรมะซึ่งเป็นไปตามปัจจัยหลงยึดหลงติดข้องหลงต้องการพอไม่ได้ก็โทสะเกิดมีการประทุษร้ายเบียดเบียนระหว่างที่เกิดมาชั่วคราวแต่ก็สะสมความไม่รู้นั้นต่อไปอีกอกุศลต่อไปอีกด้วยเหตุนี้ปัญญาแม้เพียงเล็กน้อยนะคะก็ทำให้เห็นสภาพธรรมะได้เห็นชีวิตได้ตามความเป็นจริงว่าอะไรมีประโยชน์ที่สุดในการที่เกิดมาแล้วก็จะต้องตายไปแต่ละชาติจะมืดอยู่ต่อไปหรือว่าจะเริ่มเข้าใจสิ่งที่ละเอียดและรู้ยากเพราะแม้แต่ความรู้สึกเฉยๆขณะนี้ก็รู้ยากแต่มีนะคะแน่นอนขณะใดที่ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่โสมนัสไม่ใช่โทมนัสขณะนั้นคือเฉยๆเป็นเราหรือเปล่าคะต่อไปนี้พอได้ยินคำว่าเวทนาขันธ์ไม่ว่าจะที่ไหนที่โน่นที่นี่ที่นั่นก็เข้าใจได้เป็นธรรมะเป็นความรู้สึกและเป็นขันธ์หนึ่งคือเป็นสภาพของความรู้สึกแยกออกมาจากสภาพธรรมะอื่นเพราะเหตุว่าเป็นที่ตั้งของความยึดถือและความต้องการนะคะตั้งแต่เกิดจนตาย สิ่งที่สำคัญมากสำหรับทุกคนก็คือความสุขหรือโสมนัสที่แสวงหานะคะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยค่ะลืมไปเลยว่าเราต้องการอะไรแต่ต้องการสุขทั้งนั้นเลยค่ะตอนกลางคืนหนาวไม่สุขใช่ไหมคะห่มผ้าต้องการอะไรหรือเปล่าเห็นไหมคะต้องการสุขร้อนไปพัดต้องการอะไรหรือเปล่าคะก็ต้องการสุขค่ะชีวิตก็เต็มไปด้วยการแสวงหาเพื่อที่จะให้ความรู้สึกที่เป็นสุขเนี่ยเกิดขึ้นและความรู้สึกนั้นก็ไม่เที่ยงเลยก็เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่ใครพูดถึงเวทนานะคะโดยที่เขากล่าวว่ารูปขันธ์เวทนาขันธ์แต่เขาจะเข้าใจความรู้สึกในขณะนี้หรือเปล่านี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะรู้ได้นะคะว่าการฟังธรรมะเนี่ยจะมีคนที่มีศรัทธาฟังด้วยความสนใจแต่ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้จักตัวธรรมะกับผู้ที่มีการเข้าใจว่าธรรมะมีจริงๆเพราะฉะนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะทรงแสดงความจริงของธรรมะที่มีจริงทุกขณะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะคือไม่ใช่ไปติดที่ชื่อนะคะชื่อเพียงแต่ทำให้เข้าใจว่าหมายความถึงสภาพธรรมะอะไรในขณะนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นความรู้สึกเนี่ยไม่ใช่รูปเพราะว่าเป็นความรู้สึกจึงไม่ใช่ธรรมะที่เป็นรูปธรรมแต่เป็นธรรมะที่เป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นรูปธรรมก็คือรูปขันธ์นะคะรูปใดๆทั้งหมดก็ตามแต่เป็นรูปขันธ์ทั้งนั้นคนที่ไม่ศึกษาโดยละเอียดนะคะแปลภาษาบาลีแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษคนที่ฟังภาษาอังกฤษเข้าใจว่าหมายความถึงกองทั้งที่ภาษาบาลีนะคะคนที่ได้มารู้จักธรรมะที่เป็นชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของครอบครองประเทศอินเดียก็มีความสนใจศึกษาภาษาบาลีมีความรู้นะคะแต่ไม่เข้าถึงธรรมะเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าพอได้ยินคำว่ารูปขันธ์เนี่ยเข้าใจว่าต้องเป็นกองของรูปทั้งหมดแต่ละรูปไม่ใช่หนึ่งขันธ์หนึ่งขันธ์แต่ถ้าแต่ละหนึ่งไม่ใช่ขันธ์ที่มีข้อความว่าขณะจิตหนึ่งเกิดขึ้นในภูมิที่มีขันธ์ห้าจะต้องพร้อมทั้งห้าขันธ์ถ้าไปเอากองรูปมาแล้วจะพร้อมได้ยังไงมันแค่รูปเดียวที่ปรากฏใช่ไหมคะหรือว่าเวทนาขณะนั้นก็อย่างเดียวสุขจะเป็นทุกข์ไม่ได้จะเป็นโสมนัสไม่ได้จะเป็นอุเบกขาไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะหนึ่งที่เป็นความรู้สึกก็คือขันธ์จึงจะพร้อมทั้งเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์นามขันธ์สี่เกิดดับพร้อมกันไม่แยกกันเลยเนี่ยค่ะคือความละเอียดที่ว่าการศึกษาธรรมะนะคะเพื่อเข้าใจตัวธรรมะมิฉะนั้นจะคลาดเคลื่อนจะเอาชื่อมาคิดและคิดว่าเข้าใจแต่ก็เข้าใจผิดถ้าไม่กล่าวว่านามขันธ์สี่เกิดพร้อมกันไม่มีทางที่จะไปทำให้เขาหายสงสัยได้ว่าต้องเป็นแต่ละหนึ่งเข้าใจว่าต้องเป็นกองถึงจะเป็นนามขันธ์แต่ละกองแต่ละกองคุณอุดรคิดว่าจะเข้าใจธรรมะในพระไตรปิฎกได้ทั้งหมดหรือเปล่าคะ
2: ไม่ทั้งหมดครับอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าใจได้ก็คือว่าสามารถเข้าใจสภาพธรรมะขณะนี้จึงจะค่อยๆเข้าใจข้อความในพระไตรปิฎกเพิ่มขึ้นไม่ฉะนั้นก็เป็นแต่เพียงชื่อนะคะรู้ชื่อแล้วก็งงไม่มีตัวธรรมะอะไรมาปรากฏให้เข้าใจแจ่มแจ้งได้ใช่ไหมคะเพราะเป็นแต่เพียงชื่อและเป็นแต่เพียงความคิดเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ค่ะว่าการฟังธรรมะเนี่ยคนที่ฟังก็มีปัญญาที่สะสมมาต่างๆกันผลก็คือว่าบางคนฟังแล้วนะคะเป็นพระอริยบุคคลก็มีไม่เป็นก็มีแล้วก็จำแต่เพียงชื่อแล้วก็สงสัยในชื่อแล้วก็คิดเรื่องชื่อไปเรื่อยๆมีทางที่จะแจ่มแจ้งในธรรมะแล้วก็เป็นพระอริยบุคคลได้ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ถ้าค่อยๆเข้าใจขึ้นจะรู้สิ่งที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นชัดเจนขึ้นอีกได้ไหมเมื่อชัดเจนขึ้นคำต่างๆในพระไตรปิฎกนะคะก็แสดงความเป็นจริงของสภาพธรรมะนั้นๆยิ่งขึ้นอย่างขันเนี่ยก็แสดงละก็ยังมาแสดงธาตุอายตนะก็เข้าใจขึ้นอีกไม่ได้มีแต่เพียงชื่อเข้าใจถึงในขณะนี้หรือขณะนั้นด้วยใช่ไหมคะเมื่อมีความเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นได้ยินคำว่านิพพานเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะเลยในขณะนี้และจะรู้ไหมคะว่านิพพานคืออะไรสิ่งที่ปรากฏให้เห็นยังไม่รู้ค่ะและชื่อที่เพียงได้ยินจะรู้ไหมว่าคืออะไร น่าจะไปพยายามรู้เนี่ยได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ค่ะนอกจากคิดแล้วคิดแล้วเนี่ยจะรู้ได้ไหมมีคำตอบมีคำอธิบายมากมายหลายหน้าแล้วรู้ได้ไหม
2: ก็รู้ไม่ได้
0: จะรู้ได้เมื่อไหร่เมื่อปัญญาเจริญขึ้นแล้วก็ปัญญาไม่เจริญแล้วก็จะไปคิดถึงสิ่งซึ่งต้องรู้ด้วยปัญญาจึงจะเข้าใจได้จริงๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เพียงต้องการจะทราบคำทราบความหมายนะคะแม้แต่เพียงการระลึกถึงสภาพที่ดับกิเลสเนี่ยลองคิดดู
2: ถ้าเราไม่ศึกษามากๆเป็นผู้หูสูงแล้วก็มีสภาพธรรมะที่ปรุงแต่งให้สติเกิดอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์
0: พระหูสูตรนี่รู้ชื่อหรือว่าเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่ได้ยินได้ฟัง
2: เข้าใจลักษณะสภาพธรรมะที่ได้ยินได้ฟัง
0: ค่ะถ้ามีแต่ชื่อโดยที่ไม่เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่ได้ยินได้ฟังก็เป็นโมฆะเกิดใหม่ไม่ได้ยินชื่อนี้อีกแล้วต้องใช้ภาษาอื่นเปลี่ยนชื่ออีกแล้วเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาเยอรมันหรือจะเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้เข้าใจตัวธรรมะแต่ถ้าขณะนี้เข้าใจตัวธรรมะพอพูดถึงธรรมะไม่ว่าในภาษาอะไรก็รู้เลยว่าหมายความถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนี
2: ้ผมก็คงจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นผู้อุสูนี่คือเป็นผู้ศึกษาในตำรามากแล้วรู้มาก
0: ค่ะพอตอบอย่างนี้เป็นผู้อุสูได้ยังคะต้องตอบยังไงถึงจะเป็นผู้อุสูพอรู้มากเข้าใจมากในเรื่องราวแล้วก็จะเป็นผู้อุสู
2: ก็เข้าใจสภาพธรรมะนะ
0: ต้องเข้าใจธรรมะค่ะเราให้ใครจะบอกอีก10หน้า20หน้าก็เป็นพหูสูตรไม่ได้แม้แต่คำว่ากัลยาณปุถุชนที่เรากล่าวถึงนะคะจะเห็นได้ค่ะถ้าไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีนะคะกัลยาณะคือดีงามขณะใดที่กุศลจิตเกิดขึ้นก็ดูเขาเป็นคนดีใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่กัลยาณปุถุชนเพราะเหตุว่าผู้ที่เป็นเสกค่ะยังไม่ถึงอเสกค่ะเพราะว่ามีความหมายสองอย่างนะคะอเสกค่ะคือผู้ที่ไม่ต้องศึกษาอีกแล้วจบแล้วนะคะดับกิเลสหมดแล้วแต่ผู้ใดก็ตามที่ยังไม่ถึงความเป็นพระอรหันต์นะคะยังต้องศึกษาเพื่อที่จะถึงการเป็นอเสกค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับเสกบุคคลนี่นะคะพระอริยะบุคคลพระโสดาบันนะคะที่เป็นโสตาปัตติมรรคจิตหนึ่งโสตาปัตติผลจิตหนึ่งสองนะเป็นคู่หนึ่งสกทาคามิมรรคจิตหนึ่งสกทาคามิผลจิตหนึ่งอีกสองเป็นสี่นะคะอนาคามิมรรคจิตหนึ่งอนาคามิผลจิตหนึ่งจากสี่เพิ่มอีกสองเป็นหกนะคะอรหัตตมรรคจิตหนึ่งเป็นเจ็ดเป็นเสกขะบุคคลเจ็ดนะคะและรวมกัลยาณปุถุชนอีกหนึ่งเป็นเสกขะคือผู้ที่ยังต้องศึกษาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้อะไรเลยเนี่ยน่าจะมีการที่จะถึงการที่จะเป็นพระโสดาบันได้ไหมไม่มีทางต่อให้จะเป็นผู้ที่ทำความดีเป็นคนดีมากมายยังไงก็ตามนะคะก็ยังเป็นผู้ที่ไม่รู้ค่ะยังมีการไม่เข้าใจสภาพธรรมะที่ปรากฏและยึดถือว่ายังมีเราดีก็คือเราผิดและถูกถ้ายังคงเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นเราไม่ใช่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าทำไมจึงรวมกัลยาณปุถุชนซึ่งเป็นผู้ที่ยังต้องศึกษาเพราะเหตุว่ายังไม่ได้ถึงความเป็นพระอริยะแต่ว่าไม่ใช่ใครก็ตามซึ่งไม่มีความรู้ความเข้าใจอะไรเลยนะคะเพียงแค่เป็นคนดีก็จะเป็นเสกขะบุคคลเป็นคนดีเพราะว่ากุศลจิตเกิดแต่ไม่ใช่เสกขะบุคคลเพราะเหตุว่าไม่มีความรู้ที่จะเริ่มศึกษาจนกระทั่งถึงความเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นการใช้คำในพระไตรปิฎกเนี่ยก็กว้างขวางนะคะแล้วแต่ความหมายที่กว้างหรือแคบแต่ว่าถ้าเสกบุคคลรวมกัลยาณปุถุชนก็ต้องหมายเฉพาะกัลยาณปุถุชนที่มีความรู้ความเข้าใจธรรมะที่ศึกษาเพื่อที่จะถึงความเป็นพระอริยะไม่ใช่คนที่ไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นจะเป็นพหูสูตรโดยที่ว่าไม่รู้จักตัวธรรมะไม่เข้าใจหนทางที่จะทำให้รู้สภาพธรรมะเป็นไปไม่ได้ปริยัตินะคะการศึกษาอะไรเข้าใจอะไรต้องรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะค่ะแล้วก็ฟังแล้วก็มีความเข้าใจสิ่งที่มีโดยละเอียดว่าเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้ทั้งนั้นโดยที่บุคคลนั้นยังไม่เป็นพระโสดาบันก็ได้ แต่ถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะก็จะทำให้เขามีการที่จะสามารถไตร่ตรองว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังละเอียดเท่าที่ปัญญาขั้นปริยัติสามารถจะไตร่ตรองได้แต่ยังไม่ใช่การที่กำลังรู้ลักษณะของสภาพธรรมะถ้าฟังชื่อสติแล้วคิดว่าสติเป็นเจตสิกที่เป็นโสภณะเจตสิกแน่นอนจะเป็นอกุศลไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็รู้ว่าสติเจตสิกเกิดกับจิตกี่ประเภทสามารถที่จะจำได้แต่ว่าไม่รู้ว่าสติสัมปชัญญะต่างกับสติอย่างไรเพราะว่าไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นตัวธรรมะเพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะของเขาเนี่ยเขาแปลได้แต่ว่าเมื่อสติสัมปชัญญะไม่เกิดเขาสามารถจะรู้ไหมว่าสติสัมปชัญญะมีลักษณะยังไงเพราะเหตุว่าการที่จะเป็นสติสัมปชัญญะนะคะก็คือเมื่อรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะและเพียงรู้ว่าขณะนี้เพียงธรรมะบอกเด็กนักเรียนค่ะเสียงมีจริงๆเป็นธรรมะถ้าไม่มีจิตที่ได้ยินไม่มีสภาพได้ยินนะคะเสียงก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นเสียงไม่ใช่ได้ยินได้ยินต้องต่างจากเสียงได้ยินเป็นนามธรรมแค่นี้ค่ะคนนั้นสามารถที่จะเกิดสติสัมปชัญญะได้ไหมเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็จะกล่าวว่าปริยัติเพราะฉะนั้นปริยัติคือความรอบรู้ในธรรมะที่ได้ยินได้ฟังและได้ศึกษาแต่ต้องเป็นตัวธรรมะไม่ใช่ว่าคุณอุดรคะเสียงเป็นรูปหรือเป็นนามธรรม
2: เป็นรูปธรรม
0: และสภาพที่กำลังได้ยินเสียงเป็นอะไร
2: เป็นนามธรรม
0: มีจริงจริงหรือเปล่าคะ
2: มีจริง
0: เป็นจิตหรือเจตสิก
2: เป็นจิต
0: เป็นขันอะไรเป็นเวทนาขันหรือสัญญาขันหรือสังขารขันหรืออะไรเป็นวิญญาณขันรับรู้สติสัมปชัญญะเกิดได้ไหม
2: เกิดได
0: ้เกิดแล้วหรือยัง
2: ยังไม่เกิด
0: ค่ะ
3: เมื่อกี้ท่านอาจารย์พูดถึงจิตหมายถึงสภาพที่รู้แจ้งกราบท่านอาจารย์ช่วยขยายสภาวะลักษณะของสภาพที่รู้แจ้ง
0: คุณสุมิตราเห็นสีแดงไหมคะเห็นสีชมพูไหมคะเห็นสีชมพูปนแดงแดงไหมคะและเห็นสีชมพูปนส้มส้มไหมคะแล้วก็เห็นสีชมพูปนม่วงม่วงไหมคะเห็นสีชมพูแก่จนกระทั่งถึงสีชมพูอ่อนจางแต่ก็ยังคงเป็นสีชมพูหรือเปล่าใครเห็นแจ้งว่านี่ไม่ใช่นั่น
3: จิต
0: ค่ะเป็นสภาพที่รู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏสามารถที่จะรู้ลักษณะของเพชรแท้เพชรเทียมได้ไหมคะเห็นแจ้งแต่ไม่ได้จำนะคะถ้าจำเป็นสัญญาเจตสิกแต่ตัวที่รู้แจ้งความเป็นสภาพธรรมะนั้นๆที่ต่างกันนั่นเป็นลักษณะของจิต
3: และทีนี้เจตสิกที่เกิดร่วมด้วยกับจิตที่สูดเห็นสีนี่แหละค่ะเจตสิกนั้นจะไม่รู้แจ้ง
0: เจตสิกแต่ละเจตสิกนะคะรู้อารมณ์เดียวกับจิตเกิดพร้อมจิตแต่ไม่ได้ทำหน้าที่ของจิตทำหน้าที่ของเจตสิกนั้นๆ อย่างผัสสะเจตสิกนะคะไม่ใช่รู้ไม่ใช่ไม่รู้อารมณ์นะคะการกระทบกันของของแข็งแก้วน้ำกับโต๊ะเนี่ยไม่ใช่ผัสสะเจตสิกเจตสิกต้องเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นขณะใดที่จิตรู้สิ่งใดเพราะผัสสะเจตสิกทำกิจกระทบสิ่งนั้นเกิดพร้อมจิตที่รู้สิ่งนั้นนี่คือความละเอียดของสภาพธรรมะซึ่งเป็นนามธรรมนะคะซึ่งเกิดขึ้นหนึ่งขณะต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยอย่างน้อย7ประเภทค่ะแต่ว่าต่างกันทั้ง7จะรวมเป็น1ไม่ได้เลยแต่ว่าแม้แต่1ก็หลากหลายมากผัสสะขณะนี้กระทบนิพพานหรือเปล่าคะไม่มีทางเพราะฉะนั้นผัสสะขณะนี้กับผัสสะที่กระทบนิพพานต่างกันไหมก็ต้องต่างกันนี่คือแม้แต่เจตสิกเดียวนะคะก็ยังมีความหลากหลายตามระดับขั้นของสภาพธรรมะที่เกิดร่วมกันด้วยแต่สภาพจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งเท่านั้นค่ะไม่ทำหน้าที่อื่นเลยทั้งสิ้นขณะที่มีนิพพานเป็นอารมณ์จิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งนิพพานปัญญามีหน้าที่เห็นถูกตามความเป็นจริงนะคะรู้ชัดว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นสัญญาเจตสิกจำถ้าไม่จำจะไม่มีการที่จะรู้ระลึกได้นะคะปัจจเวคขณะญาณในสภาพธรรมะที่ปรากฏแล้วเพิ่งหมดไป พราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของเจตสิกแต่ละเจตสิกซึ่งไม่ใช่เราเลยนะคะด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงอภิธรรมะค่ะคือความละเอียดยิ่งความลึกซึ้งยิ่งของธรรมะเพื่อที่จะอนุเคราะห์ผู้ที่ไม่ใช่ผู้ที่สามารถที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะในชาตินั้นให้มีการสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกเพราะได้ฟังโดยละเอียดในความไม่ใช่ตัวตนของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งขณะซึ่งเกิดขึ้นเพราะปัจจัยคือเจตสิกแต่ละเจตสิกซึ่งเป็นแต่ละปัจจัยแต่ละฐานะของปัจจัยนั้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วคิดดูนะคะเร็วแสนเร็วก็เกิดขึ้นชั่วครู่แล้วก็ดับไปหมดแต่ก็มีสภาพธรรมะที่อาศัยกันและการเกิดขึ้นจะเป็นเราได้ไหมคะและเป็นพหูสุดได้ไหมรู้แค่นี้จำชื่อใช่ไหมคะเจ็ดเจตสิกนี่คล่องหรือยังคะชื่อหรือไม่จำเป็นเลยที่จะต้องคล่องเพราะว่าไม่ได้ปรากฏแต่จากการฟังเนี่ยก็เริ่มเข้าใจความต่างของเจตสิกทั้งเจ็ดได้
3: เราจะอธิบายกับคนที่เขายังไม่ได้ศึกษาธรรมะแต่เริ่มจะสนใจนะคะว่าจะรู้ได้ยังไงว่ามีชาตินี้ชาติหน้าอะไรเงี้ยนะจะอธิบายให้เขาเข้าใจได้ยังไง
0: ชาตินี้มีเห็นแล้วก็เห็นเนี่ยจะเปลี่ยนไหมไม่ว่าชาติไหนๆเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจว่าเห็นเป็นเห็นมีปัจจัยก็เกิดขึ้นไม่ต้องคิดถึงชาติไหนได้ไหมคะเพราะว่าการเกิดและตายแต่ละชาติเป็นสัมมุติมรณะการตายที่เราบอกว่าคนนี้เกิดและตายเนี่ยนะคะเพราะว่าสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้จึงบอกว่าคนนี้ตายแต่จิตที่ดับเป็นปัจจัยให้ขณะต่อไปเกิดเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่รู้สภาพความเป็นธรรมะคือจิตเนี่ยนะคะเป็นนามธาตุซึ่งเป็นธาตุรู้ค่ะใครจะไปดับธาตุรู้ซึ่งเกิดและดับไปเป็นปัจจัยให้ขณะต่อไปเกิดเพราะว่าเป็นลักษณะของธาตุนั้นเป็นธาตุที่มีปัจจัยอย่างนั้นคือทันทีที่ล่วงขณะของพังคขณะคือดับไม่กลับอีกก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อพร้อมเจตสิกเพราะฉะนั้นจะไปให้ใครเชื่ออะไรคิดอะไรเนี่ยนะคะถ้าไม่พูดถึงสภาพธรรมะก็เพียงแต่ไม่ให้ความรู้ความเข้าใจเขาเชื่อเพราะเราพูดแต่เขาก็ไม่รู้เรื่องสภาพธรรมะถ้ามีคนบอกว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีคนนั้นพูดเขาก็เชื่อพออีกคนหนึ่งพูดคนนี้ก็น่าเชื่อเหมือนกันก็เชื่อว่ามีอย่างนี้ค่ะก็เลื่อนลอยไม่เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นแต่เพียงความคิดความเชื่อซึ่งไม่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงๆนะคะถ้าเขาสามารถจะเข้าใจได้อย่างจิตเนี่ยค่ะก็ถามเขาว่าจิตมีหรือเปล่าเขามีจิตหรือเปล่าเริ่มจากขณะนี้เลยค่ะและจิตเป็นยังไงตอบได้ไหมถ้าตอบไม่ได้ขณะโกรธกับขณะมีเมตตาเป็นจิตเดียวกันหรือเปล่าเขาก็ตอบอะไรก็ไม่ได้สักอย่างส่วนใหญ่นะคะคนเข้าใจว่าจิตที่เกิดจะไปดับตอนตายเท่านั้นเองแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเข้าใจไว้อย่างนั้นนั่นก็เป็นการคิดอย่างหยาบๆไม่ใช่คิดละเอียดเพราะว่าไม่ใช่การรู้สภาพธรรมะเพราะไม่ได้ฟังผู้ที่ตรัสรู้สภาพธรรมะสมัยนี้คนที่ไม่นับถือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มีนะคะถ้าบอกว่าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระไตรปิฎกก็เขียนกันขึ้นมาแล้วแต่ใครจะเขียนก็ต่างคนต่างคิดตามการสะสมนะคะถ้าไม่เรียกว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่แสดงธรรมะอย่างนี้จะสงสัยไหมว่ารู้ได้ยังไงจึงได้แสดงอย่างนี้ต้องเป็นผู้ที่รู้จริงๆตรัสรู้จริงๆสามารถที่จะทำให้คนอื่นได้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆโดยละเอียดด้วย
4: อาจารย์ครับในอรรถกถาท่านมีข้อความที่ว่าผู้ที่ทรงปริยัติที่จะไม่พ้นจากทุกข์ย่อมไม่มีในที่นี้ก็ต้องหมายถึงทรงด้วยความรู้ความเข้าใจด้วยอย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: ฉะนั้นจะไม่สามารถที่ทำให้ประพฤติปฏิบัติตามได้ถูกต้องถ้าไม่ใช่ปริยัติจริงๆจะไม่ทำให้ถึงกิจญาณหรือว่าปฏิปติและปฏิเวทะเพราะว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะถ้าปริยัตินั้นไม่ทำให้ปฏิบัติเกิดขึ้นก็ไม่ใช่ปริยัติน่าจะกล่าวว่ารอบรู้ก็ไม่ได้เพราะไม่เกื้อกูลต่อการที่จะให้ปฏิปติเกิดจนกระทั่งเป็นปฏิเวทะ
4: การศึกษาหรือชีวิตจริงๆของผู้ที่ศึกษานะครับดูเหมือนว่าจะ แยกยากพอสมควรในเรื่องของปริยัติที่จะให้รู้ตัวธรรมะจริงๆกับการยินดีในเรื่องราวหรือตัวเลขอะไรทั้งหลายนะครับท่านอาจารย์ครับดูเหมือนว่าใกล้กันมากพอสมควร
0: การศึกษายุคนี้กับยุคก่อนนั้นต่างกันนะคะยุคก่อนพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแสดงเริ่มจากจิต89เจตสิก52รูป28แล้วก็เป็นปริเฉดปริเฉดแต่สภาพธรรมะที่กำลังมีเนี่ยค่ะเมื่อกล่าวถึงแล้วคนสามารถจะเข้าใจได้ไหมนี่คือการเริ่มต้นนะคะเพราะเหตุว่ามีสิ่งที่มีจริงๆค่ะและถ้ามีความเข้าใจได้ว่าเป็นธรรมะก็สามารถที่จะเข้าใจต่อไปอีกได้เมื่อมีการฟังขณะใดก็ตามนะคะเวลาที่สภาพธรรมะปรากฏแล้วเข้าใจลักษณะนั้นว่าเป็นธรรมะประโยชน์มากกว่ากันใช่ไหมคะมากกว่านึกถึงชื่อเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าตัวจริงของธรรมะไม่มีชื่อเลยมีแต่เฉพาะลักษณะแท้ๆที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมใดๆก็ตามเพราะฉะนั้นขณะนั้นที่กำลังรู้ลักษณะแล้วเริ่มเห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตนเกิดแล้วก็หมดไปอย่างนั้นก็จะมีประโยชน์นะคะมิฉะนั้นก็อาจจะพยายามไปนึกถึงชื่อแล้วก็เลยขณะที่นึกถึงชื่อนะคะไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะก็เป็นเรื่องของความละเอียดนะคะที่จะต้องมีความเข้าใจ
5: ต้องศึกษาอย่างอื่นไปอีกนะครับแค่นี้ไม่พอก็ต้องศึกษาไปแต่ว่าก็ยังไม่รู้ตามความเป็นจริงตราบใดที่ยังไม่สติเกิดแล้วรู้สภาพธรรมะ
0: ถ้าไม่มีความเข้าใจว่าคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงในขณะนี้จึงเป็นปัญญาการจำชื่อเป็นปัญญาหรือเปล่าหรือว่าเป็นสัญญาเจตสิกเพราะฉะนั้นขณะที่เข้าใจธรรมะเป็นปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องขณะที่ฟังเรื่องของจิตรู้ว่าจิตเป็นธรรมะเจตสิกเป็นธรรมะขันธ์เป็นธรรมะธาตุเป็นธรรมะอายตนะเป็นธรรมะเริ่มรู้เริ่มเข้าใจในสิ่งที่กำลังมีว่าจะใช้คำว่าอะไรก็ตามไม่ได้เปลี่ยนลักษณะของสภาพธรรมะนั้นเลยจะใช้คำว่าธาตุก็ได้นะคะธาตุแข็งธาตุอ่อนจะใช้คำว่าธรรมะก็ได้จะเรียกชื่อต่างๆก็ได้นะคะแต่ก็ไม่เปลี่ยนลักษณะของสภาพธรรมะนั้นและสามารถจะรู้ว่าการฟังมีประโยชน์คือสามารถทำให้เห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏอันนี้ค่ะก็จะเป็นประโยชน์จริงๆแต่ถ้าการฟังไม่สามารถที่จะทำให้ระลึกได้ที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนะคะก็ไม่สามารถที่จะทำให้รู้แจ้งสภาพธรรมะได้เพราะเพียงแต่ฟังแล้วก็จับ
6: ท่านใจครับตอนนี้ก็มีเจตสิกที่ปรากฏกับผมสองดวงครับคือทีนะกมิทะครับแต่ปรากฏว่าเป็นผมมันง่วงเป็นผมท้อแท้ถดถอยก็ยังไม่ชื่อว่ารู้ธรรมะใช่ไหมท่านอาจารย
0: ์ศึกษาอย่างนั้นทำให้คุณนิพัทธ์เรียกชื่อนึกถึงชื่อแต่ตัวถีนะจริงๆมิทธะจริงๆเป็นอย่างไรเพราะว่าเกิดพร้อมกันไม่แยกกันเลยจะไม่มีถีนะเกิดโดยไม่มีมิทธะจะไม่มีมิทธะเกิดโดยไม่มีถีนะเพราะฉะนั้นที่กล่าวว่ามีเนี่ยต้องเป็นผู้ที่สามารถรู้ความต่างของถีนะและมิทธะแต่ถ้ายังไม่รู้ความต่างของถีนะมิทธะก็จำแล้วก็เรียกชื่อแล้วก็ไม่รู้อันไหนเป็นถีนะมิทธะเพราะว่าเกิดพร้อมกันนี่ก็เป็นเรื่องของความละเอียดซึ่งจะทำให้เข้าใจว่าปัญญาจริงๆต้องเริ่มตามลำดับค่ะถ้ายังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะลักษณะนั้นก็ต้องเป็นเราแล้วก็จำชื่อได้แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะรู้ความต่างที่เป็นลักษณะแต่ว่าจำความหมายที่ต่างได้
4: เรียนอาจารย์ครับในบางตัวอย่างนะครับในขณะที่เรียนหรือฟังตรงนั้นนี่นะครับหรือทรงจำก็ตามเนี่ยยังไม่ได้เข้าใจยังไม่ได้แทงตลอดแต่ในภายหลังเนี่ยดูเหมือนว่าการเรียนด้วยความเคารพด้วยศรัทธาดูเหมือนว่าจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลในภายหลังได้อย่างนี้นี่จะขัดแย้งกันหรือไม่ครับอาจารย์ครับ
0: ก่อนที่จะมาที่นี่นะคะวันเสาร์เราเรียนพระสูตรเรื่องอะไร
4: เรื่องเทศนาสูตร
0: เรื่องอะไรคะข้อความ
4: ก็เทศนาสองประเภทคือเห็นบาปด้วยความเป็นบาปแล้วก็ละบาป
0: ค่ะแล้ววันนี้เห็นหรือยังเห็นบ้างไหม
4: ไม่เห็น
0: ค่ะถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะฮะวันหนึ่งก็ระลึกไ แต่ถ้าเป็นความจำเท่านั้นเนี่ยค่ะจำได้ว่าเมื่อวันก่อนเรียนเรื่องนี้เรื่องเห็นบาปว่าเป็นบาปแล้วก็เมื่อเห็นแล้วก็ละแต่ก็ยังไม่มีทั้งสองอย่างเพราะว่าต้องมีความละเอียดที่จะเข้าใจว่าขณะนี้เป็นธรรมะถ้าไม่มีความเข้าใจว่าขณะนี้เป็นธรรมะนะคะชื่อและคำที่ว่าเห็นบาปว่าเป็นบาปอยู่ที่ไหนและมีทางที่จะเห็นไหมคะถ้าไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการที่จะเกื้อกูลนะคะก็คือฟังแล้วก็เข้าใจว่าทั้งหมดเป็นธรรมะไม่มีใครสามารถที่จะจำพระสูตรที่ทุกอาทิตย์เราก็ผ่านนะคะแต่ว่าจากการฟังเริ่มเห็นว่าไม่ใช่เรานี่คือสิ่งที่สำคัญมากที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่ตัวตนค่ะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพระสูตรไหนหรือพระอภิธรรมชื่อเจตสิก52หรืออะไรก็ตามแต่นะคะจุดประสงค์ก็คือให้รู้ว่าไม่ใช่ตัวตนไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่อยากจะรู้มนสิการะเจตสิกหรือว่าอยากจะรู้สัญญาเจตสิกหรืออยากจะรู้ชีวิตตินตริยะเจตสิกนั่นแหละค่ะคือผลของการฟังฟังแล้วอยากไม่ใช่ฟังแล้วละความติดข้องเพราะรู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการตั้งต้นก็ผิดฟังเพราะว่าอยากจะรู้กับฟังเพราะรู้ว่าไม่ใช่เรา
4: อาจารย์ก็คือเนื่องจากว่าพระธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากและก็ละเอียดลึกซึ้งไม่สามารถที่จะเข้าถึงหรือรู้ได้เพียงฟังครั้งสองครั้งหรือปีสองปีหรือชาติสองชาตินะครับเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าการฟังแม้เล็กน้อยดูเหมือนว่าจะไม่เปล่าประโยชน์ครับอาจารย์ครับ
0: ถ้าเข้าใจไม่ใช่เพียงจำคุณเผชิญก็คงจะได้ยินคนอื่นนะคะที่ผ่านสูตรนี้และบอกว่าพระธรรมนี้ไม่ยากสูตรนี้ก็ไม่ยากแค่เห็นบาปว่าเป็นบาปแล้วก็ละเสียสอนแค่นี้เอง
4: อย่างนี้ก็เข้าใจไม่ถูกครับเข้าใจ
0: ฉะนั้นต้องเป็นเรื่องเข้าใจค่ะ
7: แต่ทีนี้นะครับท่านอาจารย์ที่อีกประเด็นหนึ่งคือแม้ว่าจะเป็นผู้ที่ศึกษาปริยัติแล้วเนี่ยเข้าใจแล้วก็น้อมไปที่จะรู้ลักษณะสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแต่เนื่องจากยังไม่ได้ดับกิเลสเป็นสมุจเฉทก็เป็นไปได้ที่พืชเชื้อของกิเลสความสำคัญตนเป็นต้นเนี่ยครับหรือความเห็นผิดอะไรเนี่ยก็จะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นที่ท่านหญิงแสดงปริยัติเป็นสามครับท่านอาจารย์ที่จะกราบเรียนท่านอาจารย์ว่าอรคัตถูปริยัติก็มีอันนี้หมายความว่าไม่เป็นปริยัติหรือเป็นปริยัติแล้วแต่อำนาจของกิเลสที่สะสมมาเนี่ยยังเป็นปัจจัยให้เขาเนี่ยสามารถที่จะผิดทางครับท่านอาจารย์อร
0: คัตถูปมะปริยัติเนี่ยนะคะมีจริงๆหรือเปล่าต้องมีจริงถ้าไม่มีไม่แสดงไว้เพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าเราเป็นหรือเปล่าไม่ใช่คนอื่นเป็นคนอื่นเป็นรู้สึกไปบอกเขาง่ายๆนะคะว่าคนนั้นเป็นคนนี้ไม่เป็นแต่ว่าสำหรับเราเองเราเป็นหรือเปล่าถ้าขณะใดนะคะศึกษาไม่ใช่เพื่อการละเพราะรู้ว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะทั้งหมดเลยทุกคำเพื่อละความติดข้องละความไม่รู้ละทุกอย่างที่เป็นฝ่ายอกุศลจนถึงที่สุดคือละทั้งกุศลด้วยเพราะเหตุว่ากุศลก็ยังเป็นปัจจัยที่จะให้เกิดเพราะฉะนั้นก็แสดงความละเอียดนะคะว่าแม้อกุศลก็ไม่ได้คิดที่จะละในขณะที่ฟังเพียงต้องการที่จะรู้มาก
7: ๆอันนี้จริงๆก็คือไม่เป็นปริยัติ
0: เพราะว่าไม่ได้เป็นประโยชน์กับตนเองฟังแล้วก็มานะเพิ่มขึ้นความต้องการที่จะรู้มากๆเพื่อเป็นผู้รู้กว่าไม่ใช่เพื่อการขัดเกลาเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะเราจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นผู้ที่เคารพในพระธรรมจริงๆเป็นผู้ที่อ่อนน้อมนอบน้อมต่อการที่ทรงพระมหากรุณาบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เข้าใจธรรมะถูกต้องตามความเป็นจริงอย่างที่พระองค์ได้ทรงประจักษ์แจ้งคุณค่ามหาศาลแต่ละคำแล้วเราจะไม่ฟังเพื่อการละคลายอกุศลละความไม่รู้หรือทำไมจะศึกษาเพื่อต้องการจะเก่งจะเด่นจะดีจะดังจะได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้สุขได้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่เป็นอย่างนี้นะคะผู้นั้นก็ปลอดภัยหมายความว่าเริ่มรู้จักตัวเองและพระธรรมที่ทรงแสดงก็จะเกื้อกูลทุกขณะเห็นบาปว่าเป็นบาปคิดดูค่ะเรามีความรักมีความชังมีความผูกโกรธมีความไม่อภัยมีอะไรหรือเปล่า ม่ใช่ให้ไปรู้อื่นนะคะแต่ให้รู้ตัวเองเพื่อที่จะเห็นโทษของบาปแล้วจึงจะละด้วยความที่เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลเลยคิดเท่านั้นเองเพราะว่าจิตเนี่ยนะคะเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะขณะที่เห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นธาตุที่มีจริงๆสามารถกระทบจักขุประสาทะไม่ใช่คนไปกระทบจักขุประสาทะแต่ธาตุชนิดนี้นะคะสามารถกระทบจักขุประสาทะแล้วดับไปแล้วก็มีความคิดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคนเป็นเหตุการณ์ต่างๆเป็นความพยาบาทเป็นการไม่อภัยต่างๆโทษอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่กิเลสของตัวเองเห็นไหมว่าบาปเป็นบาปคือการศึกษาธรรมะต้องเพื่อประโยชน์จริงๆนะคะเป็นผู้ที่อ่อนน้อมพร้อมที่จะรับคำสอนแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามเพื่อการขัดเกลามิฉะนั้นก็เป็นอื่นตามกำลังของกิเลสที่สะสมมาซึ่งก็เป็นโทษด้วย
7: ครับอาจารย์ครับอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นผู้ที่ศึกษาปริยัติมีความเข้าใจในขั้นการฟังเป็นปัญญามีปัญญาในขั้นพิจารณาไตรตรองที่เป็นปัญญาที่เป็นไปเพื่อการที่จะเข้าใจสภาพธรรมะขณะนี้เป็นนิสระปริยัติเนี่ยจะไม่มีทางที่จะเป็นโทษหรือว่าออกไปจากข่ายของพระธรรมเลยเพราะนั้นท่านจึงกล่าวอย่างที่ว่าผู้ที่ทรงไว้ซึ่งปริยัติจะไม่พ้นทุกข์เนี่ยเป็นไม่มีเพราะในขณะที่เข้าใจแม้ขั้นการฟังการพิจารณาแม้ไม่ใช่ขณะที่สติเกิดเพราะว่าขณะที่เป็นสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาก็ยังไม่ใช่ภาวนามยปัญญาเกิดสลับกันในขณะนั้นเป็นปัญญาขั้นเข้าใจปริยัติแต่ว่าเป็นปัญญาที่เป็นพื้นของการที่จะเป็นไปเพื่อการละคลายก็จะต้องนำไปสู่การดับกิเลสใช่ไหมครับท่านอาจารย
0: ์ถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะไตรตรองสังขารขันธ์มีเจตสิก50นะคะทรงแสดงโดยละเอียดว่าเป็นสังขารขันธ์เพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะเป็นตัวตนที่ไปปรุงแต่งเหมือนกับช่างตัดเสื้อจะตัดแบบไหนก็ได้ให้จิตเกิดขึ้นเป็นอย่างไหนก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะแต่อาศัยการฟังธรรมะและเข้าใจจริงๆนะคะก็จะรู้ได้ว่าเราจะไม่สามารถรู้การเป็นไปการสะสมของสังขารขันธ์แต่ละครั้งที่ได้ฟังหรือว่าสภาพธรรมะที่มีนะคะแล้วก็มีกุศลบ้างอกุศลบ้างหลากหลายเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเป็นสังขารขันธ์อย่างไรจนกว่าสภาพธรรมะนั้นจะเกิดขึ้นอย่างคนที่ฟังธรรมะนะคะแต่ก่อนก็เป็นคนที่โกรธมันก่อนหม่อมบงกฎปริยาก็พูดถึงเรื่องโกรธใช่ไหมคะแต่ระลึกได้ว่าไม่มีตัวตนเห็นไหมคะสังขารขันธ์ค่ะถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังมาเลยจะเกิดการระลึกได้ไหมหรือจะให้เลือกระลึกว่าตอนเนี้ยให้สังขารขันเกิดให้นึกให้ได้แบบไม่ใช่ตัวตนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะมีความเข้าใจการเป็นไปของสังขารขันซึ่งไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนหรือเราเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเป็นผู้ที่ตรงฟังธรรมะเพื่ออะไรเพื่อขัดเกลาเพื่อละคลายด้วยความรู้ความเข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราก็จะทำให้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะตามมีตามได้หรือเปล่าถ้าไม่เกิดก็คือว่าสังขารขันยังไม่ได้ปรุงแต่งพอที่จะเป็นอย่างนั้นพอได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจชอบหรือไม่ชอบหรือเดือดร้อนหรือเปล่าถึงระดับไหนระดับที่ต้องเอ่ยเป็นวาจาหรือแสดงกิริยาอาการหรือเปล่านี่ก็เป็นความเป็นไปของสังขารขันทั้งหมดนะคะซึ่งบุคคลนั้นก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าจากที่เคยเป็นอย่างหนึ่งนะคะก็มีการเป็นไปแล้วอีกอย่างหนึ่งไม่ต้องกล่าวว่าเพราะสติเพราะศรัทธาเพราะอะโลภะเพราะอะโทสะเพราะว่าขณะนั้นเป็นสังขารขันธ์ทั้งหมดที่เกิดพร้อมกันทำกิจในขณะนั้นที่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็จะรู้ตามความเป็นจริงนะคะว่าตราบใดที่ยังไม่ได้ดับกิเลสเป็นสมุจเฉทยังเต็มค่ะแต่ว่าฉันทาอัธยาศัยของแต่ละคนก็ต่างๆกันไปจนกระทั่งทำให้สามารถที่จะเห็นความเป็นบุคคลต่างๆฉันทะต่างๆได้ซึ่งเป็นความเป็นไปของธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นแทนที่จะโกรธหรือไม่พอใจหรือไม่อภัยนะคะก็รู้ว่าก็เป็นธรรมะที่เป็นอย่างนั้นตามการสะสมนี่ก็คือการที่ได้ประโยชน์จากการเข้าใจธรรมะแล้วก็ธรรมะที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยนะคะก็เป็นประโยชน์จริงๆ พราะว่าไม่ไปทำให้มีความสำคัญตนหรือว่าแทนที่จะละก็กลับเป็นการเพิ่มความเป็นตัวตนยิ่งขึ้น
1: ครับท่านอาจารย์ครับผมเข้าใจว่า

0: ถ้อยคำภาษาจนทิ้งสาระของปริยัติคือความรู้ความเข้าใจถูกต้องในธรรมะต่างๆตรงตามสภาพที่เป็นจริงในขณะที่ธรรมะเหล่านั้นเกิดปรากฏให้เห็นแล้วถ้าจะอ้างคำว่าผู้ทรงปริยัติจะไม่พ้นทุกข์เป็นไม่มีนั้นเนี่ยก็ต้องหมายความว่าต้องได้ฟังและศึกษาปริยัติธรรมเนี่ยอย่างถูกต้องด้วยความเข้าใจในเนื้อแท้ของตัวธรรมะนั่นแหละถึงจะเป็นผู้ทรงปริยัติน
1: ั่นแต่ละคนก็รู้จักตัวเองใช่ไหมคะฟังธรรมะเพื่ออะไรถ้ายังไม่รู้ก็คือว่าจะไม่ได้ประโยชน์แน่แต่ถ้าฟังเพื่อที่จะได้ละอกุศลละความไม่รู้นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยค่ะพอได้ยินคำว่าปฏิจจสมุปบาทะสนใจอยากรู้ทำไมสนใจอยากรู้ปฏิจจสมุปบาทะคะนักธรรมะเดี๋ยวนี้รู้หรือยังก็คือการข้ามขั้นแล้วคิดหรือว่าจะรู้ถ้าไม่รู้ตัวธรรมะจริงๆนะคะแม้แต่คำว่าอวิชชาเนี่ยค่ะพูดได้แต่เวลานี้สภาพธรรมะปรากฏแล้วไม่รู้ต่างกับขณะที่สามารถรู้จนแทงตลอดซึ่งเป็นลักษณะที่ต่างกันเริ่มเข้าใจเริ่มรู้ยิ่งขึ้นจนละคลายจนแทงตลอดนั่นคือปัญญาค่ะไม่ใช่ความไม่รู้ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นลักษณะที่ไม่รู้ก็คือที่เราใช้คำว่าอวิชชาแต่วันหนึ่งวันหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าอวิชชาเมื่อไหร่เพราะขณะที่เป็นอวิชชาไม่สามารถที่จะรู้ว่าเป็นอวิชชาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วค่ะไม่ใช่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใดที่เราจะต้องไปสนใจเป็นพิเศษโดยไม่มีความรู้ขั้นต้นตามลำดับพอพูดถึงเรื่องปัฏฐานบางคนก็อยากรู้โดยละเอียดแต่ว่าเดี๋ยวนี้ล่ะค่ะแม้แต่สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เช่นสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือเสียงที่ปรากฏเพราะจิตเกิดขึ้นได้ยินถ้าไม่ใช่เสียงจิตได้ยินจะเกิดได้ไหมถ้าไม่ใช่เสียงนะคะจิตได้ยินก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตนี้เป็นธาตุที่เกิดขึ้นแล้วรู้เฉพาะเสียงไม่รู้อย่างอื่นเลยแค่นี้เองค่ะเกิดมาทำงานแต่ละวันก็คือว่าเกิดขึ้นมาได้ยินเสียงถ้าฟังอย่างนี้นะคะก็เริ่มที่จะคลายความเป็นเราเพราะเห็นตามความเป็นจริงว่าทุกขณะที่ได้ยินถ้าสามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นธาตุชนิดหนึ่งนะคะซึ่งอาศัยเสียงเกิดขึ้นทำกิจได้ยินเสียงนั้นเท่านั้นเองค่ะแล้วก็หมดไปไม่กลับมาอีกเลยถ้าเป็นอย่างนี้นะคะใส่ชื่อว่าเสียงเป็นอารมณ์ของจิตที่ได้ยินโดยเป็นปัจจัยที่ทำให้ได้ยินเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเสียงเป็นปัจจัยโดยเป็นอารมณ์จึงเป็นอารมณปัจจัยถ้าเราเข้าใจตัวธรรมะนะคะชื่อทั้งหลายเราสามารถที่จะเข้าใจได้จริงๆไม่ใช่ไปจำชื่อท่องชื่อแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงๆและขณะนี้นะคะก็คือจิตจะเกิดโดยไม่มีอารมณ์ไม่ได้เลยปราศจากอารมณ์ไม่ได้ก็ครอบคลุมไปหมดทั้งไตรปิฎกนะคะไม่ว่าจะพูดถึงอะไรความจริงต้องเป็นความจริงค่ะคือจิตเกิดขึ้นเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกจิตรู้เป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นขณะนั้นไม่ว่าอะไรทั้งนั้นที่จิตรู้ก็เป็นอารมณปัจจัยคือเป็นปัจจัยให้จิตเกิดโดยเป็นอารมณ์เท่านั้นเองปัจจัยอื่นก็เช่นเดียวกันนะคะอย่างจิตกับเจตสิกต้องเกิดพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันแยกกันไม่ได้เลยไม่ใช่นามธรรมกับรูปธรรมเลยเพราะเหตุว่ารูปไม่รู้แต่นามธรรมเป็นสภาพรู้เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเป็นจิตและเจตสิกแต่ก็เป็นสภาพรู้ด้วยกันจึงแยกจากกันไม่ได้เข้ากันได้สนิทเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันกล่าวได้ว่าเจตสิกก็เกิดในจิตคือเกิดร่วมกันพร้อมกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นสัมปยุตตปัจจัยถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้รูปเป็นสัมปยุตตปัจจัยได้ไหมไม่ได้แม้เกิดพร้อมกันแต่ไม่รู้อารมณ์เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่สัมปยุตตปัจจัยแต่เกิดพร้อมกันจึงเป็นสหชาตปัจจัยถ้ามีความเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะจะช่วยทำให้เข้าใจสิ่งที่คิดว่าเข้าใจยากนะคะแต่เพราะเหตุว่าเข้าใจธรรมะตามลำดับจึงเข้าใจได้แต่ถ้าไม่เข้าใจธรรมะตามลำดับจะไม่สามารถเข้าใจได้เลยก็ติดขัดไปหมดทุกๆคำและบางคนก็อาจจะคิดเองซึ่งก็ไม่

0: ท่านอาจารย์ครับถ้าเป็นผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่แต่มีการศึกษาพระธรรมแล้วก็ไม่ประมาทแม้เพื่อเชื้อกิเลสจะมีอยู่แต่ว่าความรู้ขั้นระลึกและความรู้ในขั้นปริยัติที่สะสมสลับกันเนี่ยครับก็เป็นไปเพื่อที่จะละคลายกิเลสที่มีอยู่แต่ว่าขึ้นกับระดับของความรู้ปริยัตินั้นด้วยหรือเปล่าอย่างไรครับท่านอาจารย์
1: ถ้าใช้คำว่าปริยัตินะคะไม่ใช่ปฏิบัติถูกไหมคะแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจซึ่งเป็นปริยัติปฏิบัติก็เกิดไม่ได้เลยโดยเหตุนี้นะคะขณะนี้ค่ะมีความเข้าใจจริงๆมั่นคงว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงที่ปรากฏได้หกทางเดี๋ยวนี้เองได้ไหมถ้ามีความมั่นใจนะคะแล้วก็ยังไม่รู้ก็ฟังให้เข้าใจขึ้นไม่ใช่ไปคิดว่าแล้วสติล่ะแล้วเมื่อไหร่สติจะเกิดนั่นคือโลภะเพราะฉะนั้นแสดงว่าผู้นั้นเนี่ยค่ะหวังให้สติเกิดด้วยความเป็นเราไม่ใช่ปัญญาที่รู้ว่านะคะแม้สติก็เป็นอนัตตาจะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะคะเวลาสติไม่เกิดจะเดือดร้อนไหมคะไม่เดือดร้อนเป็นปัจจัยให้สติสามารถเกิดได้แต่ว่าพอเดือดร้อนนะคะก็ไม่เป็นปัจจัยให้สติเกิดก็กั้นไปอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้ามีความเป็นเราที่ตั้งกฎเกณฑ์เลือกที่จะรู้อย่างนั้นอย่างนี้นะคะก็คือปิดกั้นการเกิดขึ้นของสัมมาสติด้วยความไม่รู้ด้วยความไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นอย่างนั้นไม่ใช่ปริยัติเพราะเหตุว่าไม่ได้เข้าใจจริงๆในคำแรกนะคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาทิ้งไปเลยมีตัวตนเข้ามาแล้วก็มีความต้องการลืมความหมายของธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งที่ฟังต้องเข้าใจยิ่งขึ้นในความเป็นอนัตตาด้วย
2: จะถามในภาษาอังกฤษนะคะ Can you explain the way the 24 conditions describe the connections ปฏิจจสมุปาทะ
1: จะรู้ทั้งหมดหรือค่อยๆรู้ทีละเล็กทีละน้อยนี่ค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะถ้ารู้อะไรรู้จริงๆเข้าใจจริงๆในสิ่งนั้นนะคะและพอได้ยินได้ฟังก็ค่อยๆเข้าใจจริงๆรู้จริงๆในสิ่งนั้นความเข้าใจจริงๆก็จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราเพียง24ปัจจัยโดยนัยยะของปฏิจจสมุปาทะนะคะเราไม่ได้เข้าใจทีละปัจจัยทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยก็ไม่เป็นประโยชน์เพราะเหตุว่าเราก็จะลืมเพราะเราเพียงจำด้วยเหตุนี้นะคะแทนที่จะกล่าวถึงปัจจัย24กล่าวถึงปัจจัยเดี๋ยวนี้ทีละกี่ปัจจัยก็ตามแต่อย่างเมื่อกี้นี้นะคะกล่าวถึงอารมณปัจจัยชัดเจนแล้วก็ไม่มีทางที่เราจะเปลี่ยนความเห็นเป็นอย่างอื่นนะคะบัญญัติความคิดนึกเรื่องราวต่างๆเป็นอารมณปัจจัยหรือเปล่าเห็นไหมคะนี่คือเพื่อที่จะได้ตรวจสอบว่าความเข้าใจของเรามั่นคงในคำที่เราได้ยินได้ฟังหรือเปล่าเสียงเป็นอารมณปัจจัยหรือเปล่าเป็นเมื่อไหร่คะเสียงเกิดและดับเร็วมากเพราะฉะนั้นเสียงเป็นอารมณปัจจัยเมื่อไหร่เมื่อจิตได้ยินเกิดขึ้นนะคะจึงเป็นอารมณปัจจัยเพราะเป็นปัจจัยให้จิตได้ยินเกิดถ้ามีปัจจัยต้องมีปัจจยุบันคือมีธรรมะที่เป็นเหตุก็ต้องมีธรรมะซึ่งเกิดจากเหตุนั้นซึ่งเป็นผลของเหตุนั้นเพราะฉะนั้นถ้าขณะนั้นผลไม่เกิดเราจะบอกว่านี่เป็นปัจจัยได้ไหมก็ไม่ได้เวลาที่พูดถึงปัจจัยและไม่พูดถึงปัจจยุบันคือธรรมะที่เกิดเพราะปัจจัยนั้นได้ไหมก็ไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงต้องพูดว่าปัจจัยก็คือขณะนั้นต้องมีปัจจยุบันซึ่งเป็นผลของปัจจัยนั้นจึงจะกล่าวได้ว่าธรรมะนั้นเป็นปัจจัยเสียงที่เกิดระดับไปอยู่เรื่อยๆโดยไม่มีจิตได้ยินเกิดขึ้นเป็นปัจจัยหรือเปล่าคะจะไปเป็นปัจจัยกับอะไรเห็นไหมคะโดยเหตุโดยผลแต่เมื่อจิตได้ยินเกิดขึ้นต่างหากล่ะเสียงนั้นจึงเป็นปัจจัยโดยเป็นอารมณ์ของจิตที่ได้ยินนี่ก็ปัจจัยหนึ่งนะคะคืออารมณปัจจัยมีเหตุปัจจัยมีอะไรอีกพูดถึงปัจจัยที่มีทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วก็ครบค่ะ24แต่ต้องไม่ใช่รู้โดยที่ปัจจัยนั้นไม่มีในขณะนี้นะคะแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าใจได้แต่ที่พอจะเข้าใจได้ที่เราได้ยินตั้งแต่ต้นก็คือว่าจิตเจตสิกอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพียงแค่นี้ค่ะก็หลายปัจจัยแล้ว สหชาตปัจจัยสัมปยุตตปัจจัยอัญญมัญญปัจจัยอัตถิปัจจัยก็แล้วแต่ยังไม่จำเป็นต้องพูดชื่อก็ได้แต่ว่าเข้าใจซะก่อนนะคะแล้วชื่อก็ตามมาทีหลังซึ่งก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ต้องมีปัจจัยนั้นแน่นอนเพียงแต่ว่าเราจะกล่าวถึงชื่อหรือไม่กล่าวถึงชื่อเท่านั้นเอง
3: พอดีมีสายธรรมะเขาถามผมนะมานะว่าสติปัฏฐานเนี่ยเกิดขณะที่เป็นวิถีจิตทางปัจจทวารและมโนทวารเนี่ยเกิดทั้งสองวิธีได้หรือเปล่าครับอาจารย
1: ์กุศลจิตเกิดได้กี่ทวารคนถามต้องรู้ไม่รู้ถามไม่ได้มีทวารหกทวารแล้วมาถามอย่างเนี้ยก็ต้องรู้ใช่ไหมคะไม่รู้จะถามได้ยังไง
3: กุศลก็เกิดได้ทุกทวารนะอาจารย
1: ์แล้วกุศลญาณสัมปยุตเกิดได้กี่ทวาร
3: ก็ทั้งหกทวารกัน
1: แล้วสงสัยอะไร
3: สงสัยว่าสติเกิดขนาดที่ทางบรรจัตทวารได้หรือเปล่า
1: สติเกิดกับอกุศลจิตได้ไหมสติต้องเกิดกับจิตประเภทไหนคะ
3: กุศลจิต
1: กุศลจิตเกิดได้กี่ทวาร
3: หกทวาร
1: ค่ะเพราะฉะนั้นกุศลจิตที่ประกอบด้วยปัญญาเกิดได้กี่ทวาร
3: หกทวาร
1: ค่ะแล้วสงสัยอะไรได้ยินทวารแต่ยังไม่รู้จักทวารพอได้ยินปัญจทวารมโนทวารก็ไม่รู้ว่าขณะนี้นะคะกำลังเห็นเดี๋ยวนี้เป็นจักขุทวารหรือมโนทวารเพราะว่าเกิดสืบต่อเร็วทันทีค่ะมีภวังคจิตขั้นแล้วก็มีการรับรู้อารมณ์ที่ปัญจทวารรู้นั่นแหละอย่างเดียวกันเลยใครแยกได้และถ้าปัญญาเกิดทางมโนทวารจะไม่ให้ปัญญาเกิดทางปัญจทวารหรือเอาอะไรไปหยุดมิฉะนั้นก็กลายเป็นมโนทวารมีสติปัฏฐานจักขุทวารไม่มีปัญญาพอมาเป็นมโนทวารก็มีปัญญาพอไปถึงปัญจทวารก็ไม่มีปัญญาขณะนั้นเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าตรงตามที่ได้ศึกษาหรือเปล่าและที่ศึกษาหมายความถึงอะไร
3: หมายถึงศึกษาแต่เรื่องราว
1: แล้วก็ไม่ได้ศึกษาด้วยว่านี่เป็นสิ่งที่ได้ทรงแสดงไว้แล้วกลับจะไปเปลี่ยนไม่ให้กุศลจิตเกิดทางปัญจทวาร
4: อยากจะเรียนถามว่าเคยได้ฟังมาว่าวิปัสสนาญาณนี้เกิดทางมโนทวารใช่ไหมครับ
1: ปัญญาที่แทงตลอดความเป็นจริงของสภาพธรรมะนะคะจึงจะเป็นวิปัสสนาขณะนี้มีเห็นน่าก็ต้องมีชวนะคือกุศลหรืออกุศลสำหรับผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์รู้ไหมคะทางปัญจทวารมีแล้วค่ะรู้หรือเปล่ายังไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นปัญญาไม่ใช่อวิชชาต้องต่างกันใช่ไหมคะเพราะว่าโลภะก็เกิดได้หกทวารโทสะก็เกิดได้หกทวารโมหะก็เกิดได้หกทวารกุศลก็เกิดได้หกทวารกุศลญาณสัมปยุตก็เกิดได้หกทวารที่เป็นวิปัสสนาญาณที่กล่าวว่าเป็นทางมโนทวารเพราะเหตุว่าทางมโนทวารเนี่ยค่ะเป็นธรรมะที่รับอารมณ์ทุกอารมณ์ต่อเพราะฉะนั้นลักษณะของมโนทวารปรากฏว่าสามารถที่จะรู้อารมณ์ทุกอารมณ์ซึ่งก็แสดงเห็นว่าก่อนที่อารมณ์นั้นจะปรากฏกับมโนทวารต้องมีปัญจทวารก่อนแต่เหมือนขณะนี้ไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นปัญญาคือขณะนั้นนะคะมโนทวารสามารถที่จะรู้อารมณ์ทุกอย่างแล้วก็ต้องมีชวนวิถีของทางปัญจทวารด้วยแต่ว่าสภาพของมโนทวารที่สามารถที่จะรู้ทั้งนามธรรมและรูปธรรมขณะนั้นก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าขณะนั้นมีนามธรรมหรือรูปธรรมเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นลักษณะความรู้ชัดของรูปธรรมไม่ใช่เฉพาะทางมโนทวารมิฉะนั้นแล้วทางปัญจทวารจะเป็นอะไรถ้าไม่ใช่เป็นความรู้ชัดในรูปธรรมแต่สำหรับปัญจทวารนั้นไม่รู้นามธรรมด้วยเหตุนี้นะคะมโนทวารจึงสามารถที่จะรู้ชัดในทั้งนามธรรมและรูปธรรมด้วยซึ่งทางปัญจทวารไม่สามารถที่จะรู้นามธรรมได้เลย
4: สติเกิดในขั้นปัญจทวารนี้ช่วยให้ละคลายได้ไหมครับ
1: เวลานี้สติเกิดแล้วรู้ไหมทวารไหนเวลาที่รู้ชัดในรูปธรรมรู้ไหมคะว่าต้องมีสติด้วยกับปัญญาที่สามารถที่จะรู้ลักษณะที่เป็นรูปธรรมแต่ละรูปซึ่งต่างกับนามธรรมเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของเราที่จะไปบอกไปกล่าวไปคิดว่าจะต้องทางนี้ไม่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยทางนั้นมีปัญญาเกิดร่วมด้วยหรือเปล่าหรือว่าความจริงควรจะเป็นยังไงความจริงควรเว้นทางปัญจทวารไม่ให้มีปัญญาไม่ให้รู้ลักษณะของรูปหรือเปล่าในเมื่อเป็นวิปัสสนาญาณ พราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่เป็นการคิดนะคะคิดเองไม่มีทางที่จะถูกได้เลยแต่ขึ้นอยู่กับว่าปัญญาสามารถที่จะเข้าใจถูกต้องไม่คลาดเคลื่อนและปัญญาสามารถที่จะรู้ชัดก็ต้องตรงกับความเป็นจริงเพียงแต่ว่าจะสามารถรู้ได้ระดับไหนตามกำลังของแต่ละบุคคลที่สะสมมาแต่สำหรับญาณนะที่จะรู้ชัดนะคะเพราะเหตุว่ารู้ชัดทั้งลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมจึงต้องเป็นการประจักษ์ลักษณะของมโนทวารวิถีไม่มีความสงสัยในมโนทวารวิถีเลยขณะนี้เหมือนไม่มีมโนทวารวิถีมีแต่จักขุทวารวิถีโสตทวารวิถีแม้มโนทวารที่คิดเรื่องราวก็ไม่เห็นปรากฏเพราะว่าทางตาก็ยังเห็นอยู่ไม่ดับไปเลยใช่ไหมคะนี่ก็คือต่างกับขณะที่เป็นวิปัสสนาญาณ
3: นี่อาจารย์กล่าวว่าเกิดทางมโนทวารนี่หมายถึงว่ามโนทวารนั้นเกิดต่อจากปัญจทวารแล้วมโนทวารนั้นก็รู้ชัดในสภาพของรูปธรรมที่ปรากฏ
1: มโนทวารรู้อะไรคะขณะนั้น
3: รู้อย่างเช่นการเห็นนี่ครับมโนทวารก็รู้การเห็นด้วย
1: รู้การเห็นต้องเป็นนามธรรมค่ะรู้สภาพรู้ต้องเป็น
3: สิ่งที่ปรากฏทางตา
1: ค่ะเพราะฉะนั้นหมายความว่าต้องมีปัญจทวารก่อนหรือเปล่า
3: ต้องมีปัญจทวาร
1: ค่ะแล้วแยกกันได้ไหมปกติเดี๋ยวนี้บอกมันสิคะว่าขณะไหนเป็นทางจักขุทวารขณะไหนเป็นทางมโนทวารเพราะความรวดเร็วค่ะความรวดเร็วของการเกิดดับของธรรมะนี่นะคะไม่มีใครสามารถที่จะประมาณได้เลยทำให้เห็นเหมือนกับว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงไม่ดับเลยเหมือนมายากลค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้เนี่ยอยู่ในโลกของความไม่รู้ระดับไหนไม่รู้แม้กำลังถูกหลอกว่ามีคนมีสัตว์มีวัตถุมีสิ่งต่างๆเที่ยงความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยค่ะ
3: ทุกวันนี้ก็อยู่ในโลกของการหลอกลวง
1: อวิชชาโลภะอกุศลทั้งหลาย
3: ไม่มีความจริงปรากฏเลยนะจ๊ะ
1: ค่ะปรากฏก็ไม่รู้ไงค่ะก็ยึดถือเลยหลอกหรือเปล่าว่ามีคนและความจริงมีหรือเปล่า
3: ความจริงไม่มีอาจารย
1: ์ค่ะมีธรรมะที่เกิดปรากฏแล้วก็หมดไป
5: สังเวชนียสถานนี่นะแสดงไว้4แห่งใช่ไหมครับจะเรียนถามก็คืออย่างที่แถวนี้นะครับก็มีดงคัสสิริมีบ้านนางสุชาดาสถานที่ลอยถาดแม้กระทั่งเขาคิชกูฏวัดเวลุวันก็เป็นพุทธสถานไม่ได้แสดงว่าเป็นสังเวชนียสถานสังเวชนียสถานก็จะแสดงเรื่องสถานที่ประสูติสถานที่ตรัสรู้สถานที่แสดงธรรมจักรและก็สถานที่นำคณะปรินิพพานแล้วนั้นก็สถานที่อื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึงนี่นะครับก็ทำไมไม่แสดงว่าเป็นสังเวชนียสถานครับ
1: พอได้ยินคำว่าสังเวชนียสถานก็สังเวชนียสถานจบหรือว่าสังเวชนียสถานคืออะไรและจะเป็นสังเวชนียะอย่างไรอย่างที่ที่ประสูตินะคะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ที่ปรินิพพานก็เป็นครั้งสุดท้ายทั้งหมดเลยค่ะแม้แต่ที่ตรัสรู้ก็เป็นการตรัสรู้หลังจากที่ได้บำเพ็ญพระบารมีเต็มนะคะก็ทำให้ได้ตรัสรู้แล้วก็ที่ปฐมเทศนาก็เป็นการเทศนาครั้งแรกที่ทำให้ความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสมบูรณ์เพราะว่าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะอุปการะสัตว์โลกถ้ายังไม่ได้อุปการะสัตว์โลกก็ยังไม่เต็มตามที่ได้บำเพ็ญพระบารมีมาก็เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกเพราะฉะนั้นเวลาที่จะระลึกถึงความเป็นสังเวชนียสถานเนี่ยอย่างที่ใกล้ๆเราเนี่ยนะคะก็คือที่ตรัสรู้ระลึกยังไงคะถึงจะเป็นสังเวชนียสถานหรือเขาบอกว่าเราก็ว่าตามเขาคือสังเวชนียสถานเพราะว่าต้องเป็นปัญญาจึงจะสามารถที่จะทำให้เกิดการระลึกถึงในทางที่ถูกได้นะคะคิดถึงคนหนึ่งในอดีตนานแสนนานมาแล้วแต่ก็มีปัญญาแล้วก็มีความกรุณาที่รู้ว่าการรู้แจ้งสภาพธรรมะเนี่ยค่ะสามารถที่จะรู้ได้โดยเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเฉพาะตนหรือว่ายังสามารถที่จะประกอบด้วยพระญาณต่างๆที่สามารถที่จะอนุเคราะห์คนอื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นอย่างทุกคนที่ฟังธรรมะเนี่ยนะคะธรรมะแสนยาก พราะฉะนั้นจุดประสงค์ของแต่ละคนแค่ไหนคะแค่สาวกหรือว่าถึงพระปัจเจกหรือว่าถึงสัมมาสัมพุทธะสาวกก็ยากแสนยากอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีผู้ที่ได้บำเพ็ญบารมีที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปแล้วด้วยแล้วก็ต่อจากนั้นก็มีอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่อัธยาศัยว่าใครจะบำเพ็ญบารมีเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงบารมีใหญ่ยิ่งเหนือบุคคลใดในจักรวาลจะมีได้แต่เฉพาะบุคคลเดียวเท่านั้นในแต่ละครั้งที่มีการตรัสรู้ก็คือการเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วคนที่จะมีโอกาสได้ฟังพระธรรมเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่โดยเหตุบังเอิญเพราะเหตุว่าจริงๆก็ไม่ใช่ใครสักคนเดียวแต่เป็นนามธาตุนะคะซึ่งมีมานานแสนนานแล้วก็แต่ละขณะแต่ละการได้เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างสะสมจนถึงมีศรัทธาที่มีโอกาสมีปัจจัยที่จะทำให้ได้ยินได้ฟังแต่ละครั้งนะคะซึ่งกว่าจะเข้าใจธรรมะได้ก็เป็นสิ่งซึ่งต้องอดทนค่ะขันติเป็นตบะอย่างยิ่งความอดทนเท่านั้นที่จะทำให้เห็นประโยชน์แล้วก็ไม่ละการที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นประโยชน์จริงๆของการฟังธรรมเนี่ยนะคะคือเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังและความเข้าใจนี่ก็คือปัญญาซึ่งจะค่อยๆเจริญขึ้นจนกระทั่งสามารถละความต้องการได้เพราะว่าบางคนเนี่ยค่ะฟังไปก็ต้องการไปฟังไปก็ต้องการไปนะคะฟังไปก็คอยไปรอไปถ้าฟังไม่ดีเนี่ยนะคะเมื่อไหร่สติปัฏฐานจะเกิดเมื่อไหร่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะก็เดี๋ยวนี้มีธรรมะที่ปรากฏแต่สติปัฏฐานไม่เกิดเพราะความเข้าใจยังไม่พอเพราะฉะนั้นความเข้าใจจะพอที่จะทำให้สติปัฏฐานเกิดได้ก็คือไม่ละเลยสิ่งที่ปรากฏไม่เข้าใจก็ฟังแล้วก็ค่อยเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยหนทางอื่นไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นหนทางเดียวนะคะที่จะรู้ว่าที่จะระลึกถึงพระคุณก็เห็นความยากลำบากของการที่จะต้องอดทนแม้แต่การที่จะรู้สภาพธรรมะจากความเป็นปุถุชนสู่ความเป็นพระสาวกนะคะก็ยังยากเพราะฉะนั้นได้มีโอกาสที่จะได้ระลึกถึงที่จริงๆนะคะที่ตรัสรู้ก็เป็นสิ่งซึ่งจะทำให้ระลึกถึงพระคุณได้แต่ถ้าไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็สามารถที่จะระลึกถึงพระคุณได้ทุกครั้งที่มีความเข้าใจธรรมะเพราะว่าใครแม้แต่จะกล่าวคำว่าธรรมะแค่คำเดียวนี่ตั้งกี่คำคะ45พรรษาทั้งหมดละเอียดเพื่อที่จะให้คนอื่นได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเคยถามคนที่ศึกษาธรรมะนะคะว่าในสังเวชนียสถานทั้ง4แห่งเนี่ยประทับใจที่ไหนมากที่สุดไม่ทราบคุณนิพัทประทับใจที่ไหนมากที่สุด
6: ครับท่านอาจารย์คือพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยนะจะแนบแน่นมากกว่าที่อื่นเพราะว่าถ้าไม่มีที่นี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่มีนะพระโพธิสัตว์มีแล้วล่ะแต่ว่าถ้าไม่ได้ตรัสรู้ที่นี่ก็ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: จริงๆแล้วทุกแห่งนะคะก็เตือนให้ระลึกถึงแต่ว่าต่างกาละอย่างกาละที่ประสูติก็กาละหนึ่งกาละที่ตรัสรู้ก็อีกกาละหนึ่งกาละที่แสดงปฐมเทศนาก็อีกกาละหนึ่งกาละที่ปรินิพพานก็อีกกาละหนึ่งก็แสดงความเป็นไปของธรรมะไม่ว่าจะผ่านมานานแสนนานก็จะต้องถึงกาละหนึ่งในสังสารวัฏสำหรับผู้ที่เป็นพระอรหันต์ที่จะต้องมีการเกิดเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อที่จะได้รู้แจ้งสภาพธรรมะแล้วก็สามารถที่จะแสดงธรรมะให้คนอื่นได้เข้าใจด้วยแล้วก็ถึงกาละที่จะไม่เกิดอีกเลยแต่ว่าเมื่อไหร่จะเป็นอย่างนั้นสำหรับแต่ละบุคคลถ้าไม่มีปัญญานะคะไม่มีทางเป็นไปได้เลยค่ะจะสุขหรือจะทุกข์ในชาติหนึ่งชาติใดมากน้อยแค่ไหนก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยโดยเลือกไม่ได้ชาตินี้ที่ผ่านมาแล้วเราพอจะเห็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เป็นคนนี้คิดอย่างนี้ทำอย่างนี้นะคะแต่ชาติต่อไปไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยเพราะว่าการสะสมยังมีอยู่ครบนะคะเพียงแต่ว่ามีปัจจัยที่จะให้เกิดเป็นอะไรขณะไหนอย่างไรในแต่ละครั้งในแต่ละครั้งเท่านั้นเองค่ะก็เป็นเรื่องของความว่างเปล่าจริงๆนะคะเป็นแต่เพียงธรรมะที่เกิดแล้วหมดไปแล้วจะเหลืออะไรแม้แต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะ ก็ทรงบำเพ็ญพระบารมีได้ตรัสรู้ทรงแสดงธรรมแล้วก็ปรินิพพานก็ไม่เหลืออะไรแต่ความต่างกันของผู้ที่ยังมีกิเลสก็คือว่าไม่มีวันจบนะคะจนกว่าจะถึงสมัยนั้นคือสมัยที่จะมีผู้ไปกราบไหว้ระลึกถึงพระคุณพระได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมแล้วก็ปรินิพพานแต่ถึงแม้ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแม้พระสาวกเช่นท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะพระอริยเจ้าทั้งหลายก็เป็นการที่แสดงให้เห็นว่ากว่าจะได้รู้แจ้งสภาพธรรมะเนี่ยค่ะต้องอบรมเจริญปัญญามากมิฉะนั้นแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นปุถุชนไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏ
7: ท่านอาจารย์ที่ครับครับ
8: เราพูดกันถึงเรื่องการบูชาพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีได้หลายแบบหลายระดับตามโอกาสตามความพร้อมของแต่ละคนแต่ถ้าใครทำอมิสบูชาอานิสงส์ก็ย่อมน้อยกว่าปฏิปฏิบูชาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำแต่ปฏิปฏิบูชาในบางวาระติปัญญาหรือการสะสมอาจจะทำให้เราทำอามิสบูชาในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าผมเข้าใจอย่างนี้เนี่ยก็จะไม่ค่อยนึกรู้สึกว่าคนที่บูชาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณที่คนละแบบกับที่เรากระทำอยู่ไม่ว่าจะต่างกันอย่างไรในลักษณะใดเป็นเรื่องที่ผิดปกติถ้าเข้าใจอย่างนี้จะยังถือว่ายังไม่ตรงตามความเป็นจริงที่ควรจะยึดปฏิบัติอะไรหรือเปล่าครับ
1: ถ้าได้อ่านในพระไตรปิฎกนะคะเรื่องประวัติของพระเถระเนี่ยท่านก็จะกล่าวถึงในอดีตการที่ท่านได้ทำกุศลแล้วก็มีอามิสบูชาด้วยแล้วท้ายที่สุดท่านก็ได้เป็นพระอรหันต์ฟังดูแล้วเป็นยังไงคะอามิสบูชาสำหรับคนที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์ในภายหลังอีกนานกับอามิสบูชาของคนที่ไม่เข้าใจธรรมะเลยมีโอกาสที่จะได้รู้แจ้งสภาพธรรมะถึงความเป็นพระอรหันต์ไหมเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าอามิสบูชาเนี่ยนะคะการบูชาด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ตามขึ้นอยู่กับจิตของบุคคลนั้นบูชาด้วยกันค่ะแต่คนที่บูชามีความเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจธรรมะนะคะขณะที่บูชาจิตเป็นอย่างไรแม้ว่าจะมีวัตถุสำหรับบูชามีความนอบน้อมแต่ก็มีปัญญาด้วยเพราะว่ามีความเข้าใจธรรมะในขณะนั้นกับคนที่อาจจะเอาผ้าห่มไปห่มต้นไม้หรือพระพุทธรูปหรืออะไรก็ตามแต่นะคะแล้วก็ไม่ได้มีความเข้าใจธรรมะเลยนี่ก็เป็นการต่างกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่หมายความว่าจะไม่ให้มีอามิสบูชาให้มีแต่ธรรมบูชาซึ่งหมายความถึงการประพฤติปฏิบัติตามเท่านั้นก็ไม่ใช่นะคะเพราะเหตุว่าผู้ที่มีศรัทธามีความเข้าใจธรรมะก็มีอามิสบูชาด้วยแต่ว่ามีความเข้าใจธรรมะด้วยเพราะฉะนั้นถ้าข้อความในพระไตรปิฎกมีข้อความว่าพระเถระท่านนี้กล่าวถึงอดีตการท่านได้เคยถวายสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ตามแต่นะคะและในชาติสุดท้ายท่านก็หมดสิ้นกิเลสเป็นพระอรหันต์ก็ต้องมีความเข้าใจความต่างกันของผู้ที่บูชาด้วยว่าบูชาด้วยอามิสและมีความเข้าใจธรรมะหรือว่าบูชาด้วยอามิสเท่านั้นไม่มีความเข้าใจธรรมะเลยเพราะฉะนั้นธรรมะนี่ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะและเราก็แตะเพียงผิวๆไปทุกเรื่องไม่ทราบเข้าใจเรื่องกรรมละเอียดขึ้นหรือยังเพราะว่าตั้งแต่เห็นซึ่งเป็นวิบากหมดเรื่องของวิบากแล้วแต่ยังมีกิเลสก็เป็นปัจจัยที่จะให้เกิดอกุศลจิตหรือกุศลจิตซึ่งไม่ใช่วิบากเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการที่จะรู้สภาพธรรมะที่มีจริงในชีวิตก็คือว่ารู้ว่าขณะใดเป็นผลของกรรมและขณะใดไม่ใช่ผลของกรรมที่จะได้เข้าใจถูกนะคะว่าแม้จะมีการเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดพร้อมกันด้วยกันก็จริงแต่ต่างจิตต่างใจต่างการสะสมเพราะฉะนั้นความคิดของบางคนก็เป็นอกุศลบ้างบางคนก็เป็นกุศลบ้างตามการสะสมซึ่งไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะคะถ้าบุคคลใดที่อกุศลจิตเกิด แล้วก็สะสมปัญญาที่สามารถเข้าใจอกุศลในขณะนั้นว่าเป็นธรรมะเป็นได้ไหมคะก็เป็นได้เพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาเนี่ยค่ะคือปัญญาพระธรรมทั้งหมดนะคะมาจากการตรัสรู้สอนทุกอย่างทุกคำเพื่อที่จะให้คนฟังมีความเข้าใจถูกซึ่งก็คือปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ฟังธรรมะแล้วอย่างละเอียดนะคะพิจารณาตามไตรตรองย่อมสามารถเข้าใจได้แม้แต่จะพูดเรื่องกรรมได้แก่สภาพธรรมะที่เป็นเจตนาเจตสิกนะคะเกิดกับจิตทุกดวงแต่เกิดกับจิตประเภทไหนถ้าเกิดกับวิบากจิตเจตนาเจตสิกและวิบากเจตสิกทั้งหลายที่เกิดกับวิบากจิตก็เกิดจากกรรมเพราะฉะนั้นเมื่อกรรมเป็นปัจจัยที่จะให้จิตเกิดขึ้นพร้อมกับวิบากเจตสิกก็ทำหน้าที่ของจิตและวิบากเจตสิกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะเราจะดูว่าวิบากมีในขณะไหนบ้างขณะแรกของการเกิดเป็นวิบากเลือกไม่ได้เลยและการสะสมกรรมก็พร้อมที่จะให้ผลในชาตินั้นตามควรเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มีการสะสมของกรรมที่จะทำให้เห็นบ้างได้ยินบ้างกาลไหนก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปกั้นวิบากนั้นๆไม่ให้เกิดได้เราจะเห็นข่าวคราวนะคะเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการเสียชีวิตอะไรๆต่างๆหลากหลายมากเห็นกำลังของกรรมไหมคะใครทำได้นอกจากกรรมที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นในเวลานั้นขณะนั้นเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่ใช่ใครทำให้เลยค่ะไม่มีใครเป็นการเกิดดับสืบต่อของจิตซึ่งเป็นเหตุดับไปแล้วก็เป็นปัจจัยให้จิตประเภทที่เป็นผลของกรรมนั้นเกิดขึ้นนะคะครั้งแรกในชีวิตคือปฏิสนธิและหลังจากนั้นเมื่อปฏิสนธิจิตหนึ่งขณะดับไปแล้วก็เป็นภวังค์ดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนั้นไว้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะเมื่อคืนนี้และเดี๋ยวนี้ขณะที่ไม่มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายแต่ขณะใดก็ตามหลับอยู่ก็ต้องตื่นเมื่อถึงการละที่กรรมจะให้ได้ยินด้วยจะเห็นด้วยจะได้กลิ่นก็ตามแต่เพราะฉะนั้นกรรมให้ผล5ทางทางตา1ทางหู1ทางจมูก1ทางลิ้น1ทางกาย1ถ้าไม่พูดโดยละเอียดนะคะแต่ว่าเท่าที่สามารถที่จะรู้ได้ในชีวิตประจำวันเห็นเมื่อไหร่นะคะถ้ารู้ถึงสภาพธรรมะขณะนั้นก็ต่างกับขณะที่หลังจากเห็นแล้วเป็นอะไรหลังจากเห็นแล้วไม่ใช่วิบากแล้วค่ะเป็นกุศลและอกุศลความต่างกันของวิบากความต่างกันของกุศลและอกุศลทำให้คนนั้นสามารถเข้าใจถูกว่าขณะไหนเป็นผลของกรรมและขณะไหนไม่ใช่ผลของกรรมแต่เกิดขึ้นเพราะการสะสมของกิเลสกุศลและอกุศลต่างๆกันซึ่งไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเพราะฉะนั้นก็ทำให้เข้าใจถูกนะคะเวลาที่กรรมให้ผลหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เข้าใจหรือเปล่าว่าขณะนั้นเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราเรียกว่าเวลาที่กุศลและจิตเกิดนะคะแม่กุศลแม่ปัญญาความเข้าใจพอที่จะรู้ไหมว่าขณะนั้นก็ไม่ใช่เราปัญญาก็ไม่ใช่เรามีปัจจัยเกิดขึ้นเข้าใจถูกแล้วก็หมดไปฉันใดนะคะอกุศลก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะคะก็จะเพิ่มเข้าใจความละเอียดของจิตและสภาพธรรมะตรงขึ้นว่าจิตแต่ละขณะเนี่ยค่ะมีทุกอย่างซึ่งไม่มีใครรู้ขณะนี้จิตของแต่ละคนเนี่ยนะคะใช่ว่าเราจะรู้ว่าสะสมอะไรมามากน้อยในสังสารวัฏแต่ไม่ได้หายไปไหนเลยนะคะพร้อมด้วยเหตุปัจจัยเมื่อไหร่ก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นเป็นไปเพราะฉะนั้นก็จะรู้ได้นะคะว่าขณะใดที่มีการกระทำซึ่งเป็นเหตุแม้ดับไปนานแล้วค่ะก็ยังมีโอกาสที่จะให้ผลได้แม้ในชาติสุดท้ายเช่นในชีวิตของพระอรหันต์หลายรูปนะคะท่านก็ได้แสดงว่าในอดีตกรรมท่านเคยกระทำกรรมอะไรเมื่อยังไม่ได้ให้ผลหรือว่ามีโอกาสที่จะให้ผลในชาติไหนก็เกิดขึ้นถ้าเป็นอย่างนี้นะคะปัญญาที่เข้าใจอย่างนั้นก็สามารถที่จะมีความเข้าใจความไม่ใช่ตัวตนแล้วก็สะสมปัญญาที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะไม่ปะปนวิบากกับกรรมและกิเลส
9: ผมขอเรียนถามว่าอย่างปัญญาเจตสิกกับสภาพรู้โดยไม่ต้องคิดนะครับอันเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าสมมติเราลึกได้อีกทีนึงอะเอาพวกนั้นคิดไปนี่แสดงว่า สิ่งที่เกิดมาคือปัญญาไม่ได้เกิดใช่ไหมครับเป็นแค่ความคิดนึก
0: ปัญญาเป็นสภาพธรรมะเป็นนามธรรมเป็นสภาพรู้เป็นเจตสิกที่ทำหน้าที่หรือทำกิจเข้าใจตามความเป็นจริงแต่ปัญญาก็มีระดับต่างๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามที่คุณชาลีพูดมาเนี่ยก็คือต้องเข้าใจระดับของปัญญาปัญญาไม่ว่าจะเป็นระดับไหนเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันคือเข้าใจตามความเป็นจริงแต่เข้าใจระดับไหนถ้าเป็นการเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยปัญญานั้นไม่ใช่เป็นลักษณะของปัญญาขั้นคิดปัญญาขั้นคิดก็มีแต่ไม่ใช่ขั้นรู้ลักษณะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะขณะนั้นไม่มีชื่อไม่ใช่รู้ที่ชื่อไม่ได้รู้ความหมายของคำของชื่อของเรื่อง
1: นี่แสดงว่าเรายังไม่ได้เข้าใจปัญญาจริงๆเราถึงได้สงสัยแต่ให้ทราบว่าขณะใดก็ตามที่ไม่ใช่เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆหรือว่าได้ยินเสียงได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสจริงๆหลังจากนั้นแล้วเป็นคิดแม้ว่าไม่ใช่เรื่องก็คิดได้เวลาที่อยู่คนเดียวแล้วก็อยู่ในครัวหรืออยู่ที่โต๊ะอาหารก็ได้นะคะเห็นช้อนส้อมถ้วยจานชามคิดหรือเปล่า
9: คิดครับ
1: ค่ะแสดงว่าขณะใดก็ตามที่ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏจริงๆที่ยังไม่ดับไปต้องเป็นคิดทั้งหมดจะเป็นปัญญาหรือไม่ใช่ปัญญาต้องแล้วแต่ว่าขณะนั้นคิดด้วยปัญญาหรือว่าไม่ใช่ด้วยปัญญาก็เป็นชีวิตประจำวันนะคะซึ่งทุกคนคิดค่ะเวลาฝันคิดหรือเปล่าคะ
9: คิดครับ
1: ค่ะเป็นเรื่องหรือว่าเป็นคำ
9: เป็นเรื่องราวก็มี
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าไม่คิดเป็นคำก็มีคิดเป็นเรื่องราวต่างๆอย่างเห็นรถชนกันต้องคิดเป็นคำไหมคะว่ารถชนกัน
9: ไม่ต้องคิด
1: ค่ะไม่ต้องแต่ก็สามารถที่จะรู้ความหมายคือว่าขณะนั้นไม่ได้คิดเป็นคำนะคะแต่ทั้งหมดขณะใดที่ไม่ใช่ความเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละลักษณะซึ่งปรากฏจริงๆขณะนั้นก็ไม่ใช่ปัญญาถ้าจะคิดเป็นคำเป็นเรื่องและทำให้เข้าใจสภาพธรรมะขณะนั้นเป็นปัญญาที่เข้าใจแต่เป็นขั้นที่ด้วยความคิดไม่ใช่ด้วยการรู้ในลักษณะของสภาพธรรมะจริง
9: ๆก็คือว่าถ้าไม่ใช่ในขณะที่สภาพธรรมนั้นเกิดก็ไม่ใช่ปัญญาเจตสิก
1: ขณะที่สภาพธรรมะนั้นดับแล้วไม่เกิดและก็คิดได้คิดด้วยปัญญาเพราะว่าเป็นกุศลจิตหรืออกุศลจิตนั่นเองที่คิดจะเอาวิบากจิตมาคิดได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะใดที่คิดนะคะขณะนั้นสำหรับคนที่ไม่ใช่พระอรหันต์ก็ต้องเป็นกุศลจิตหรืออกุศลจิตแล้วแต่ว่าจะมีปัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วยหรือเปล่าขณะที่กำลังไตร่ตรองธรรมะและเข้าใจขณะนั้นก็เป็นปัญญาเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าความหมายของคุณชาลีคำว่ารู้เนี่ยหมายความว่ายังไงรู้โดยไม่คิดก็กำลังเห็นเนี่ยค่ะรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นอย่างนี้โดยไม่ต้องคิดถึงแม้ว่าสิ่งที่ปรากฏหมดไปแล้วก็ยังคิดถึงสิ่งที่เคยปรากฏและจำได้แล้วแต่ว่าขณะนั้นเป็นจิตประเภทไหนเป็นกุศลและอกุศลแต่ขณะใดที่มีปัญญาแม้กำลังคิดแต่มีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังคิดถูกต้องขณะนั้นก็เป็นปัญญาและขณะที่เป็นปัญญาที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะก็คือมีสภาพธรรมะปรากฏให้เข้าใจถูก
9: งั้นประเด็นของปัญญาจริงๆก็คือความเห็นถูก
1: ความเห็นถูกความเข้าใจถูก
9: ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะคิดหรือไม่คิด
1: กำลังฟังเข้าใจได้คิดหรือเปล่าคะ
9: คิดครับ
1: ค่ะเป็นปัญญาที่เกิดจากการคิด
9: คือถ้าเกิดเราเห็นถูกไปเรื่อยๆเนี่ยสักวันหนึ่งมันต้องตรงกับสภาพธรรมใช่ไหมครับ
1: ถ้าเห็นถูกต้องตรงอยู่แล้วค่ะเพียงแต่จะรู้ลักษณะหรือว่าเพียงแต่จำเรื่องราวแล้วก็มีความเข้าใจถูกว่าจิตไม่ใช่เจตสิกไม่ใช่เพียงชื่อแต่ลักษณะแท้จริงของจิตก็ไม่ใช่ลักษณะของเจตสิกขณะที่เข้าใจยังไม่ได้รู้ลักษณะของจิตยังไม่ได้รู้ลักษณะของเจตสิกแต่เป็นความเห็นถูกเมื่อได้ฟังแล้วก็รู้ว่าจิตมีจริงๆเจตสิกมีจริงๆและจิตก็ไม่ใช่เจตสิกและก็ไม่ใช่เรา
9: อย่างนั้นความอดทนก็คืออดทนเห็นถูกไปเรื่อย
1: เข้าใจขึ้นค่ะ
10: อาจารย์ครับกรรมเนี่ยคือการกระทำนะอาจารย์มันมีความหมายกว้างแค่ไหนอาจารย
1: ์ธรรมะมีหรือเปล่าคะ
10: มีครับ
1: แล้วเวลากระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นธรรมะหรือว่าเป็นอะไร
10: ก็เป็นธรรมะ
1: ค่ะธรรมะอะไรที่กล่าวว่าหรือทรงแสดงว่าเป็นกรรมเป็นตัวกระทำหรือเป็นสภาพธรรมะที่กระทำ
10: ก็เจตนาเจตสิก
1: ก็ตอบตามตำราเนี่ยไม่ยากเลยนะคะนั่นไงคะไม่เข้าใจว่าเจตนาเป็นกรรมหรือไงคะ
10: คือไปเข้าใจว่ากรรมคือการกระทำนะครับ
1: มีกรรมดีกรรมชั่วไหมคะ
10: มีครับ
1: ค่ะถ้าไม่กระทำจะเป็นกรรมดีหรือจะเป็นกรรมชั่วได้ไหม
10: ไม่ได้ครับ
1: แล้วก่อนจะกระทำเจตนาที่คิดที่จะทำมีไหม
10: มีครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเจตนาที่คิดที่จะกระทำเป็นกรรมแล้วแต่ว่าจะเป็นเหตุให้กระทำกรรมระดับไหนขั้นไหน
10: กรรมที่ว่าเป็นการกระทำนี้ครับเหมือนว่าจะต้องมีการแสดงออกมาว่าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์อะไรเงี้ยอาจารย์จะต้องแสดงออกทางกายทางวาจานะ
1: เราจะศึกษาธรรมะเผินๆหรือว่าเราจะศึกษาให้เข้าใจธรรมะขึ้น
10: ก็ให้เข้าใจธรรมะขึ้น
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจธรรมะขึ้นนะคะกรรมเป็นจิตหรือเปล่า
10: ไม่ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นกรรมเป็นอะไรคะ
10: เป็นเจตสิก
1: กรรมเป็นเจตสิกเกิดกับจิตทุกประเภทหรือเปล่า
10: เกิดกับจิตทุกดวง
1: เกิดกับจิตทุกดวงขณะที่กำลังเห็นมีเจตนาที่เป็นกรรมไหมคะ
10: ต้องมี
1: กำลังเห็นก็ต้องมีเจตนาที่เป็นกรรมเจตนาที่เกิดกับจิตเห็นเป็นกุศลกรรมหรือเปล่า
10: ไม่เป็นนะจ๊ะ
1: ค่ะเป็นอกุศลกรรมหรือเปล่า
10: ก็ไม่เป็นครับ
1: ค่ะแต่เป็นกรรมแน่นอนแต่ไม่ใช่กุศลกรรมและอกุศลกรรมเพราะเหตุว่าเจตนาเกิดกับจิตทุกประเภทมีฐานะตามประเภทของจิตนั้นเพราะเหตุว่าเมื่อเป็นการเห็นนะคะก็ต้องแล้วแต่ว่ากรรมเป็นปัจจัยให้เกิดจิตเห็นตามกำลังของกรรมที่เป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมไม่มีใครสามารถที่จะทำให้จิตเห็นเกิดได้นอกจากกรรมเลือกได้ไหมคะว่าจะเห็นอะไร
10: เลือกไม่ได
1: ้อยากเห็นอะไร
10: ก็อยากเห็นสิ่งที่ดีนะ
1: ค่ะแต่บางครั้งเห็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีก็ได้ใช่ไหมคะเลือกไม่ได้เลยแล้วแต่กรรมเพราะฉะนั้นกรรมเป็นปัจจัยที่จะให้เกิดผลคือวิบากจิตค่ะเนี่ยค่ะคือผลของกรรมที่จะทำให้เห็นในขณะนี้เป็นผลของกรรมมีเจตนาเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่เป็นวิบากเพราะแม้เจตนาเจตสิกที่เกิดกับจิตเห็นก็เกิดเพราะกรรมนั้นไม่ใช่กรรมอื่นกรรมที่ทำให้จิตเกิดทำให้เจตสิกซึ่งเป็นวิบากเกิดร่วมกันในขณะนั้นทำหน้าที่ของเจตสิกทั้ง7แต่ละอย่างแต่ละอย่างอย่างอื่นผัสสะเจตสิกจะทำหน้าที่ของเจตนาเจตสิกก็ไม่ได้สัญญาเจตสิกจะทำหน้าที่ของเจตนาเจตสิกก็ไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะในขั้นการฟังจึงสามารถที่จะเห็นความต่างกันของเจตสิกแต่ละประเภทผัสสะมีหน้าที่เดียวค่ะคือกระทบอารมณ์รู้อารมณ์ที่ผัสสะกระทบเท่านั้นเองค่ะเวทนาเมื่อกระทบแล้วก็มีความรู้สึกแล้วแต่ว่าจะเป็นความรู้สึกอะไรเวลาที่จิตเห็นเกิดขึ้นนะคะเวทนาที่เกิดกับจิตเห็นเป็นโสมนัสได้ไหมคะ
10: ไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้เป็นอะไรได้คะ
10: เป็นอุเบกขา
1: ก็คล่องดีนะคะตามความเป็นจริงว่าจิตเห็นเพียงเห็นเพราะฉะนั้นจะเป็นอื่นไม่ได้เวทนาที่เกิดร่วมด้วยก็เป็นเพียงอุเบกขาเวทนาเพราะเป็นชาติวิบากยังไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นอะไรเวลาเห็นนะคะไม่เหมือนการกระทบของกายใช่ไหมคะเวลากระทบกายจะต้องเป็นสุขหรือทุกข์อย่างหนึ่งอย่างใดแต่ว่าสำหรับการเห็นนะคะเป็นรูปที่ไม่ใช่มหาภูตรูปเมื่อกระทบกันก็เป็นปัจจัยให้เกิดเพียงอุเบกขาเวทนาไม่ทุกข์ไม่สุขเพราะฉะนั้นเฉพาะเห็นจริงๆเกิดขึ้นเนี่ยนะคะแม้จะมีเจตนาเจตสิกเกิดร่วมด้วยก็เป็นชาติวิบากกระทำกิจของเจตนาสภาพที่ขวนขวายกระทำกิจกระตุ้นเตือนสหชาตธรรมคือเจตสิกและจิตซึ่งเกิดในขณะนั้นให้กระทำหน้าที่ของตนของตนนี่เหมือนคำอุปมานะคะเพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะใช้คำใดๆที่จะให้เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะได้แต่ก็ยังสามารถที่จะค่อยๆพิจารณาว่าลักษณะของเจตนาเจตสิกนี่ค่ะต่างกับเจตสิกอื่นต่างกับผัสสะเจตสิกต่างกับเวทนาเจตสิกต่างกับสัญญาเจตสิกเพราะฉะนั้นแม้ว่าเจตนาจะเกิดกับจิตทุกดวงนะคะเป็นสหชาตะปัจจัย สหชาตะหมายความว่าเกิดพร้อมกับธรรมะที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดเพราะฉะนั้นเจตสิกเป็นสหชาตะปัจจัยแก่จิตซึ่งเกิดร่วมกับเจตสิกนั้นและจิตก็เป็นสหชาตปัจจัยแก่เจตสิกทุกประเภทที่เกิดร่วมกันเพราะฉะนั้นเจตนาเจตสิกนะคะก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้สภาพธรรมะอื่นเกิดร่วมด้วยแต่โดยฐานะที่เป็นสภาพธรรมะที่ขวนขวายและกระทำตามฐานะคือวิบากที่เกิดขึ้นเห็นแล้วก็หมดไปชื่อว่าสหชาตกรรมปัจจัยเท่านั้นเองค่ะไม่ได้ให้ผลอะไรต่อจากนั้นแต่ถ้าเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมไม่เหมือนกันนะคะนั่นเป็นผลของกรรมเป็นวิบากที่ต้องเกิดถึงกาละที่กรรมจะให้ผลต้องเกิดเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยตายังไม่บอดมีปัจจัยที่จะให้เห็นเกิดเห็นก็เกิดแต่พอถึงกรรมที่ไม่ให้จักขุประสาทเกิดอยากจะเห็นอีกก็เห็นไม่ได้เลยเป็นเรื่องของกรรมซึ่งเป็นเหตุที่จะให้วิบากเกิดหรือไม่เกิดประเภทใดก็แล้วแต่นะคะกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากแต่เวลาที่เป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมไม่ใช่วิบากค่ะเพราะฉะนั้นเห็นแล้วหมดแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็คือกุศลจิตจะเกิดหรืออกุศลจิตจะเกิดตามการสะสมค่ะ
0: เรียนท่านอาจารย์ครับการได้มาในสถานที่ตรัสรู้ปรินิพพานอะไรอย่างเงี้ยมีเหตุและมีประโยชน์ยังไงครับ
1: ที่จริงต้องถามคนมาแต่ละคนว่าคิดยังไงถึงได้มา
0: สำหรับผมเองนี่ก็ไม่รู้สึกอะไรนะ
1: อันนี้ก็เป็นความจริงนะคะด้วยเหตุนี้คนที่มาครั้งแรกเนี่ยก็เข้าใจว่าจะได้มาสถานที่ประสูติแล้วก็ปฐมเทศนาตรัสรู้พวกนี้ค่ะโดยที่ยังไม่ได้มีความเข้าใจธรรมะมากพอแต่ว่ารู้ละว่าที่นี่เป็นที่ที่ตรัสรู้แล้วก็ทรงแสดงธรรมก็มีศรัทธาที่จะมาถึงที่ตรงนี้แต่จริงๆแล้วท่านว่านะถ้าเรามีความเข้าใจพระธรรมเพิ่มขึ้นความรู้สึกต่อแต่ละสถานที่ก็จะเพิ่มขึ้นตามความเข้าใจเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่เข้าใจแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าที่ตรัสรู้ตรงนี้ค่ะเป็นที่ที่ได้เห็นความเพียรของพระโพธิสัตว์แล้วก็พระมหากรุณาด้วยนะคะที่จะไม่เป็นแต่เพียงพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือสาวกแต่จะถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สามารถที่จะช่วยคนอื่นได้อีกมากที่จะทำให้สามารถที่จะพ้นจากสังสารวัฏได้แต่ว่ากว่าจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะไม่ง่ายนะคะนานแต่ก็มีความอดทนด้วยความกรุณาที่จะทรงบำเพ็ญบารมีทุกอย่างเมื่อถึงเวลาที่จะได้ตรัสรู้นะคะก็จะต้องมีสถานที่ที่ทรงตรัสรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่อื่นเนี่ยไม่มีแน่นอนนะคะพอระลึกถึงก็ระลึกถึงถอยไปถึงตั้งแต่ครั้งบำเพ็ญพระบารมีแล้วก็ได้ตรัสรู้ซึ่งพระปัญญาของพระองค์ที่ตรัสรู้เนี่ยค่ะยิ่งใหญ่กว่าใครที่ไม่สามารถจะประมาณได้เพียงเราได้ฟังธรรมะเดี๋ยวนี้นะคะก็ยังรู้ว่ายากมากที่จะรู้จริงๆในความเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นและดับไปแต่พระองค์รู้มากกว่าที่กล่าวนี้จนประมาณไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็เป็นที่ที่ทำให้ระลึกถึงความกรุณานะคะพร้อมกันนั้นเราก็รู้ว่าเมื่อสิ่งใดจริงเราเป็นผู้ตรงต่อสิ่งนั้นตรงต่อความจริงนั้นก็จะค่อยๆอบรมความเห็นถูกความเข้าใจถูกเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราอาจจะเข้าใจผิดได้ถ้าไม่ได้ศึกษานี่ก็สำหรับที่จะสรุปและที่ตรงนี้ค่ะกว่าจะถึงวันนี้นะฮะก็ถูกกลบไปเรือนไปจนกระทั่งมีการค้นพบใหม่แล้วก็ทำให้ชาวพุทธได้มีโอกาสมาสักการะเพราะฉะนั้นรอยเท้าที่ตรงนั้นมากมายนับไม่ถ้วนเลยถ้าจะพูดจริงนะคะตั้งแต่ครั้งพระเจ้าอโศกมหาราชจนกระทั่งมาถึงท่านพระธรรมปัน
0: เรียนท่านอาจารย์ครับก็อย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวครับเพราะว่าการมาครั้งนี้ของผมเนี่ยมีความรู้สึกในสถานที่นี้มีแล้วครับ
1: แต่ถ้าเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกยิ่งเห็นนะคะณที่ตรงนั้นนะสิ่งซึ่งจากปุถุชนสู่ความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการสะสมมาที่จะถึงพร้อมด้วยบารมีต้องมหาศาลจริงๆยิ่งใหญ่กว่าเทวดาพรหมทุกจักรวาลและก็ถึงแม้จะผ่านไป 2,500 กว่าปีนะคะคำสอนยังอยู่อันนี้ค่ะที่ผู้ที่ได้มีศรัทธาแล้วก็มีการเคยได้ยินได้ฟังและเห็นประโยชน์มาแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะได้ฟังอีกยังไม่สูญหาย เป็นการแสดงว่าจากการที่บำเพ็ญพระบารมีจนกระทั่งตรัสรู้จนเวลาล่วงเลยมานะคะก็ยังได้ประโยชน์สำหรับผู้ฟังในครั้งนี้แต่ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทละเอียดรอบคอบมั่นคงตรงต่อความจริงในเหตุในผลยากที่จะได้ฟังนะคะเพราะเหตุว่าเป็นเรื่องของสภาพธรรมะที่มีจริงโดยเฉพาะในขณะนี้ที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะเกิดระดับด้วยไม่รีบร้อนที่จะถึงเร็วๆใช่ไหมคะ
11: ไม่รีบเลยครับ
1: ค่ะนั่นเป็นหนทางที่ถูกค่ะเพราะเหตุว่าเป็นการละโลภะแต่ถ้าใครฟังแล้วเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่จะรู้กับนี้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าลืมแล้วค่ะว่าขณะนั้นอะโลภะทั้งนั้นเลย
11: คือที่ท่านอาจารย์กล่าวเมื่อครู่ว่ารีบๆหรืออะไรเนี่ยฮะก็คือคำว่าโลภะหลวงถ้าคือมีความคิดหรือว่าความรีบร้อนแม้เพียงแค่คิดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
11: ก็หลวงแล้วครับ
1: นอกจากโลภะจะเป็นนายนานแสนนานที่เราทำตามนายคนนี้อยู่ตลอดเวลานายคนนี้ไม่ยอมให้เราไปไหนพยายามที่จะให้อยู่ใต้อำนาจของเขานะคะแม้แต่จะฟังธรรมบางทีนายคนนี้ก็ยังไม่ยอมใช่ไหมคะนายโลภะเนี่ยค่ะเราเป็นทาสของเขามานานมากมีเรื่องที่จะต้องให้คิดอย่างอื่นไปอย่างอื่นเสมอๆเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่ากว่าจะนะคะเราพ้นจะเข้ามาทีละนิดทีละหน่อยไม่มากอย่างวันหนึ่งวันหนึ่งเราจะได้ฟังธรรมะกี่ครั้งขณะนั้นก็คือพ้นจากนายคนนี้ที่เคยครอบครองเราดึงเราไม่ให้ไปสู่ความเข้าใจที่ถูกที่จะให้อยู่ในสังสารวัฏจนกระทั่งเราฟังนานนะคะนายคนนี้ก็ตามไปตลอดไม่ยอมปล่อยทาสสักคนหนึ่งให้พ้นไปจากอำนาจของนายคนนี้ทาสต้องมีกำลังปัญญาจริงๆจึงสามารถที่จะเห็นว่านะคะเราถูกครอบครองมานานเมื่อไรจะเป็นอิสระถ้าไม่มีปัญญาเป็นอิสระไม่ได้เลยเพราะว่าสภาพธรรมะสองอย่างนี้ตรงกันข้ามกันโลภะติดข้องปัญญาละเพราะฉะนั้นถ้าเราจะศึกษาธรรมะนี่นะคะก็คือว่าพระธรรมทั้งหมดให้เราละค่ะเพราะว่าการติดเนี่ยไม่ยากเลยอะไรปรากฏแล้วไม่รู้ก็คือติดทันทีแต่การที่จะละความติดข้องได้ก็เพราะมีความเห็นถูกในสิ่งที่เราเคยติดแล้วก็เห็นโทษว่าสิ่งนั้นเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นให้ได้ยินชั่วคราวจริงๆให้คิดนึกตามไปตลอดเวลาก็มีแค่นี้ค่ะสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ติดแล้วก็ตามไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นปัญญาที่ได้ฟังและเข้าใจขึ้นนะคะก็จะค่อยๆมีความเห็นที่ตรงและรู้จักว่าเราจะต้องทิ้งใครไม่ใช่ติดอยู่กับเขาตลอดเวลาก็คือต้องทิ้งโลภะกับอวิชชาซึ่งไม่ค่อยจะอยากทิ้งและเข้ามาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ค่ะก็แอบมาเรื่อยๆทุกครั้งที่ต้องการไม่ต้องการสิ่งอื่นก็ต้องการธรรมะก็ได้แค่นี้ไม่พออยากจะได้มากๆลืมนะคะว่าที่จริงแล้วเนี่ยความถูกต้องก็คือความเห็นถูกตามความเป็นจริงเรากลับเอาตัวเราเนี่ยเป็นเครื่องอะเหมือนอยากได้เยอะๆเอาไปทำไมถ้าไม่เข้าใจให้อะไรที่ไม่เข้าใจเอาไหมคะเอาไปเลยจะเอาเท่าไหร่ก็ได้แต่ไม่เข้าใจเลยเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่มีปัญญานะคะโลภะก็หลอกลวงต่อไปไม่ได้เพราะว่าเห็นตัวเขาตามความเป็นจริงว่าเขาเป็นธรรมะที่ทำให้หลงติดและระหว่างที่อบรมเจริญปัญญานะคะไม่ใช่ว่าโลภะจะหายไปเลยค่ะจะตามไปเพราะฉะนั้นปัญญาก็ละเอียดขึ้นคมขึ้นรู้ชัดว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่การละเพราะติดเมื่อมีปัญญาอย่างนี้ก็ละค่อยๆละแม้แต่ความคิดว่าจะรู้นั่นคือจะใช่ไหมคะตรงนั้นนิดเดียวค่ะเขาก็แทรกอยู่เหมือนกับอากาศธาตุที่แทรกอยู่ในระหว่างกลาบของรูปแต่ละรูปก็ละเอียดมากเพราะฉะนั้นที่จะหมดก็คือปัญญาต้องรู้ทั่วจริงๆประมาทปัญญาไม่ได้เลยอย่าไปหวังอย่างอื่นค่ะอย่าไปต้องการสติหรืออะไรทั้งหมดเพราะว่าขณะที่มีปัญญาก็มีสติแล้วจะต้องการสติไปทำไมอีกแต่ปัญญาเนี่ยสิขั้นกว่าจะค่อยๆเข้าใจในขั้นการฟังแล้วก็รู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏ
12: ท่านอาจารย์ครับ
13: เมื่อวานท่านอาจารย์พูดว่าถีนมิทธะเจตสิกซึ่งเป็นอกุศลและเจตสิกสองดวงเนี้ยเขาจะต้องมาด้วยกันเสมอไม่มาเดียวผมก็ไม่เคยเข้าใจอย่างนี้ไม่เคยได้ฟังอย่างนี้ก่อนท่านอาจารย์กรุณาให้ความกระจ่างต่ออีกสักนิดได้ไหมครับ
1: ถ้าเราทุกคนนะคะจะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทคือคิดว่าเวลาเนี่ยมีน้อยมาก เราอาจจะสิ้นชีวิตก่อนในขณะนี้ก็ได้และเราจะควรรู้เรื่องของทีนะมิทธะหรือว่าจะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏ
13: แต่ว่ามิทธะเป็นสภาพธรรมที่ปรากฏอยู่ทุกวัน
1: ค่ะแต่เป็นชื่อไงคะแต่ว่าตัวธรรมะจริงๆเดี๋ยวนี้ที่มีตำราทั้งหมดนะคะก็พูดถึงเรื่องความจริงของธรรมะโดยละเอียดทุกประการและเราเนี่ยถ้ายังไม่มีความรู้ในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขณะนี้และเราคิดถึงเรื่องทีนะมิทธะบ้างคิดถึงเรื่องความละเอียดของวิตกะวิจาระบ้างนะคะแต่ว่าขณะนี้สภาพธรรมะกำลังปรากฏเพราะฉะนั้นแต่ละภพแต่ละชาติเราก็จะไปติดตามชื่อแล้วก็ลืมว่าอะไรจะมีประโยชน์กว่ากันถ้าเรามีเวลาที่น้อยมากเพราะว่าสิ่งที่มีจริงๆขณะนี้ค่ะรู้แน่นอนได้อย่างว่าเป็นธรรมะทั้งที่ได้ยินบ่อยๆว่าเป็นธรรมะนะคะถ้ายังไม่รู้ลักษณะที่เป็นธรรมะเนี่ยลักษณะของทีนะมิทธะก็ไม่ปรากฏอะไรๆก็ไม่ปรากฏเจตสิกทั้งหลายก็ไม่ปรากฏเราจะมีแต่การจำเรื่องราวนะคะแต่ไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจตัวสภาพธรรมะที่ปรากฏด้วยเหตุนี้นะคะถ้าเราศึกษาแบบเราสนใจเรื่องราวกับจำนวนเนี่ยพอนึกขึ้นได้เราก็วิ่งไปหาตำราพยายามค้นนะคะว่านี่อะไรมีจำนวนเท่าไหร่ลักษณะกล่าวไว้ว่ายังไงแต่ไม่มีโอกาสที่จะรู้ลักษณะที่เป็นธรรมะจริงๆด้วยเหตุนี้ที่ทุกคนก็มีเวลาไม่มากโดยเฉพาะการฟังธรรมะเนี่ยนะคะประโยชน์ก็คือว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นเวลาอื่นเนี่ยเราก็ยังพอที่จะค้นคว้าได้นะคะแต่ถ้ามีโอกาสที่จะได้เริ่มเห็นถูกเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงๆซึ่งตรงค่ะกับที่เราได้อ่านมาหรือว่าได้ฟังมานะคะอย่างเรื่องของอินทรีย์เนี่ยไม่ได้กล่าวทั้ง22ไว้กล่าวทีละ5ก็มีทีละ5ตรงนี้ก็มีทีละ5ตรงนั้นก็มีเพราะอะไรคะเพราะว่าอะไรที่สามารถจะรู้ความเป็นอินทรีย์ในขณะนี้ได้เช่นขณะนี้กำลังเห็นเนี่ยค่ะต้องมีจักขุปสาทะแน่นอนเพราะฉะนั้นในบรรดารูปทั้งหมดนะคะแม้ว่ามหาภูตรูปมี4คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแต่ไม่เป็นอินทรีย์นี่คือความละเอียดของธรรมะนะคะถ้าเราไปศึกษาโดยชื่อมหาภูตรูปมาก่อนแล้วก็พวกรูปที่อินทรีย์เนี่ยมาทีหลังแต่ว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ต้องไปรอจนกระทั่งให้จบตอนนี้ก่อนแล้วก็ไปเอาอินทรีย์ขึ้นมาพูดนะคะเพราะว่าแม้แต่กำลังเห็นเนี่ยจะเห็นความเป็นอนัตตาของธรรมะว่าถ้าปราศจากรูปนี้เพียงแต่มีมหาภูตรูปเท่านั้นไม่มีรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏการเห็นขณะนี้เกิดไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้รูปนี้นะคะจึงเป็นใหญ่เพราะว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นถ้าปราศจากจักขุนทรีย์นะคะอินทรีย์ที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนท่อนไม้เลยค่ะไม่เห็นเหมือนเนี้ยก็ไม่เห็นนี่ก็ไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกเพราะไม่มีจิตถ้าจะมีจิตโดยไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายก็มีแค่คิดอย่างอรูปพรหมเนี่ยค่ะมีแต่นามธรรมคือจิตเจตสิกไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีรูปใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะก็ไม่สามารถที่จะมีสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้แสดงความเป็นอนัตตาทำไมพรหมซึ่งเป็นอรูปพรหมนะคะไม่มีการเห็นการได้ยินเพราะไม่มีรูปและอสัญญาสัตตาพรหมแม้มีรูปแต่ก็ไม่มีจิตเพราะฉะนั้นก็ไม่มีการที่จะเห็นได้ด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะก็คือว่ามีความเข้าใจจริงๆนะคะแม้แต่ความเป็นจริงของนามธรรมและรูปธรรมซึ่งไม่ใช่อย่างเดียวกันโดยเด็ดขาดค่ะจะเป็นอย่างเดียวกันไม่ได้เลยเพราะเหตุว่ารูปธรรมนะคะจะหยาบจะละเอียดจะใกล้จะไกลก็ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ไม่ว่าจะเป็นรูปภายในรูปภายนอกเมื่อเป็นรูปธรรมก็คือว่าไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดว่าถ้าไม่มีอย่างนั้นแล้วจะมีอย่างนี้ได้ยังไงนะคะเพราะเหตุว่าแม้แต่ธรรมะซึ่งเป็นนามธรรมและรูปธรรมในภูมิที่มีทั้งนามธรรมและรูปธรรมอาศัยกันและกันมิฉะนั้นจะเป็นภูมินี้ได้ยังไงก็ต้องไปเป็นภูมิที่มีแต่รูปบ้างเป็นภูมิที่มีแต่นามบ้างนะคะด้วยเหตุนี้ในภูมิที่มีทั้งนามธรรมและรูปธรรมจึงต้องอาศัยกันหมายความว่าขณะนี้นะคะ
14: มีสิ่งที่สามารถกระทบจากขุปสาทะแต่รูปนั้นจะเป็นใหญ่ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นแต่เพียงลักษณะที่สามารถ

คำนั้นคำนี้นะคะก็เป็นเรื่องไปหมดเพราะฉะนั้นเวลาที่ทรงแสดงอินทรีย์นะคะแสดงในขณะที่บุคคลฟังสามารถจะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นไม่ได้กล่าวทันทีทั้ง22อินทรีย์ก็มีนะคะแต่เวลาที่กล่าวรวมก็หมายความว่าประมวลให้เข้าใจว่ารูปใดบ้างที่เป็นอินทรีย์เพราะว่ารูปมี28รูปนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นอินทรีย์ทั้งหมดและเราก็จะมีความเข้าใจว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นอินทรีย์เพราะว่าขณะนี้เห็นถ้าไม่มีจักขุปสาทะซึ่งเป็นใหญ่ในการที่จะให้จิตเห็นเกิดก็สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้จิตเห็นก็เกิดไม่ได้เพื่อให้เข้าถึงธรรมะที่เป็นอนัตตาในขณะนี้ค่ะถ้าพูดถึงเห็นยังไม่รู้ลักษณะของเห็นความรู้ยังไม่พอที่จะให้เข้าใจธาตุรู้ซึ่งกำลังเห็นและสิ่งที่ปรากฏทางตาเพียงปรากฏให้เห็นแต่เคยจำว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้มากมายมาตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงความจริงของทั้งนามธรรมและรูปธรรมเพื่อให้เห็นว่าเป็นธรรมะจริงๆและจริงยิ่งกว่านั้นก็คือชั่วคราวที่สั้นมากประมาณไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นความลวงของธรรมะก็คือการเกิดดับสืบต่อที่ไม่ปรากฏการเกิดและการดับทำให้เห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นทั้งเราแล้วก็เป็นทั้งเขาแล้วก็เป็นสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะก็คือสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกโดยไม่มีการหวังว่าแล้วสติปัฏฐานจะเกิดเมื่อไหร่และปัญญาจะรู้แจ้งสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังในเมื่อไหร่เพราะเหตุว่าตราบใดที่ยังไม่เกิดหมายความว่าความรู้ยังไม่พอไม่ต้องไปขวนขวายทำอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะเพราะเหตุว่าถ้ายังไม่รู้หรือรู้ไม่พอสติสัมปชัญญะก็เกิดไม่ได้แต่อาจจะได้รับฟังว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้นะคะต้องทำแต่เข้าใจอะไรหรือเปล่าคนที่บอกให้ทำเนี่ยให้พูดที่จะทำเนี่ยเข้าใจอะไรหรือเปล่าไม่ได้ให้ความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจะทำสิ่งที่ไม่เข้าใจไหมก็คงไม่มีใครทำนะคะด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะเนี่ยเป็นพูดตรงต่อความเป็นจริงของธรรมะซึ่งไม่เป็นอื่นนอกจากเป็นธรรมะและก็ความรู้จากการฟังเข้าใจไม่ใช่ไปจำตัวเลขหรือว่าไปจำจำนวนนะคะความรู้ที่เกิดจากการฟังเข้าใจนะคะเมื่อเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดหมายความว่าไม่ใช่เพียงท่านฟังเรื่องราวนะคะแต่กำลังมีลักษณะที่ปรากฏแล้วรู้ว่าลักษณะนั้นเป็นอย่างนี้ค่อยๆเข้าใจถูกทีละเล็กทีละน้อยความรู้ทั้งหมดที่มีนะคะจะสามารถทำให้คลายการยึดถือเพราะขณะที่ยึดถือเพราะไม่รู้แต่เมื่อสะสมความรู้มามากมากมากโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปหวังว่าสติปัฏฐานจะเกิดเมื่อไหร่ปัญญาจะเกิดเมื่อไหร่แต่พอเกิดแล้วนะคะเหมือนคนที่มีอาวุธที่คมที่สามารถที่จะสละหรือละความติดข้องได้แต่ถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็เป็นเรื่องราวแล้วก็เป็นจำนวนแล้วก็เป็นตัวเลขไม่ทำให้เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นเวลาที่อาจจะมีนะคะปัจจัยเล็กน้อยที่ทำให้สติสัมปชัญญะเกิดแต่มีดไม่คมเลยค่ะไม่สามารถที่จะตัดหรือทำลายการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะได้ด้วยเหตุนี้บางคนก็ถามนะคะแล้วรู้ไปแหละแล้วเมื่อไหร่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะรู้ลืมคำว่าอนัตตาอีกแล้วเพราะฉะนั้นคำว่าอนัตตานะคะถ้าเข้าใจจริงๆเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่รู้ว่าขณะนี้สภาพธรรมะใดปรากฏเพราะเกิดแล้วและก็ตามเหตุตามปัจจัยด้วยจึงเป็นอนัตตาไม่ใช่เราอยากจะเปลี่ยนเราอยากจะทำความไม่รู้ให้กลายเป็นความรู้มากๆทันทีนั่นก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะนะคะจึงเป็นผู้ที่ตรงต่อเหตุผลต่อความเป็นจริงแล้วก็ใครจะมาบอกว่าคนนี้รู้คนนั้นไม่รู้ก็เป็นเรื่องที่คาดคะเนคนนั้นนะคะจะเป็นผู้ที่รู้ด้วยตัวเองและต้องเป็นผู้ตรงนะคะถ้าไม่รู้ก็คือยังไม่รู้ถ้าเข้าใจนิดหน่อยกำลังจะค่อยๆเข้าใจขึ้นก็รู้ว่าแต่ก่อนไม่เคยเข้าใจอย่างนี้แล้วก็เริ่มเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเป็นผู้ตรงจริงๆนะคะตั้งแต่ขั้นการฟังเพราะฉะนั้นบางแห่งจะแสดงอินทรีย์5บางแห่งจะแสดงอินทรีย์6ได้ไหมคะอินทรีย์6คือตา1หู1จมูก1ลิ้น1กาย1เป็นรูปแต่ถ้าไม่มีมนินทรีย์สภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏ

0: เดี๋ยวนี้ตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ว่าที่เกิดขึ้นนะคะเป็นประโยชน์ขณะเห็นเพราะเหตุว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่มหาภูตรูปเลยที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาแต่ต้องเป็นจักขุปสาทะเพราะฉะนั้นขณะนั้นจักขุปสาทะก็เป็นอินทรีย์เพราะฉะนั้นอินทรีย์หกเนี่ยไม่ยากใช่ไหมคะค่อยๆจำไปแล้วก็ครบเองแต่ว่าข้อสำคัญที่สุดอย่าจำครบโดยไม่เข้าใจและพอลืมไปหาชื่อมาอีกให้ครบแต่ก็ไม่เข้าใจก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ขณะนี้นะคะได้แล้วใช่ไหมคะความเข้าใจอินทรีย์หกเหลืออีกก็ไม่มากใช่ไหมคะประโยชน์จริงๆก็คือขณะนี้รู้ว่าเป็นธรรมะค่ะเพราะเดี๋ยวก็ลืมพอลืมแล้วเป็นอะไรคะก็เป็นเราซึ่งไม่มีเราและเมื่อไรจะไม่มีจริง
1: ๆกราบเรียนท่านอาจารย์เวลาเราเกิดโทสะโมหะหรือโลภะเนี่ยถ้าเราไม่มีสติสักอย่างความโมโหเนี่ยมันจะเกิดทุบขึ้นมาทันทีเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปโทษว่าอันนี้โลภะนั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่อัตตามันเกิดขึ้นมาเองมาจากจิตเนี่ยเราจะมีวิธีแก้ยังไงฮะ
0: โทสะเกิดแล้วใช่ไหมคะเป็นโทสะแล้ว
1: คร
0: ับ แล้วคุณหมอจะแก้โทสะได้ยัง
1: พอรู้ว่าเป็นโทสะแล้วก็โยนิโสมนสิการในทางกุศล
0: ค่ะ
1: ทำให้ผ่อนคลาย
0: เป็นคุณหมอทั้งหมดเลยใช่ไหมคะไม่ได้เป็นธรรมะไม่ใช่เป็นธรรมะเป็นคุณหมอด้วยว่าขณะนั้นรู้ว่าเป็นธรรมะถ้าเป็นธรรมะโทสะเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นธรรมะ
0: ค่ะเมื่อโทสะเป็นธรรมะเกิดแล้วแก้ไม่ได้ใช่ไหมคะและกำลังคิดแก้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศล
1: แก้ในกุศล
0: โทสะเกิด
1: เป็นอกุศล
0: พอกำลังเกิดโทสะเนี่ยไม่สบายใจหาวิธีใช่ไหมคะ
1: หาวิธี
0: หาวิธีเมื่อโทสะเกิดขณะนั้นนะคะถ้ารู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่คุณหมอนะคะ
1: ไม่ใช่
0: เป็นสภาพที่เข้าใจถูกเห็นถูกว่าขณะนั้นลักษณะนั้นมีจริงๆเป็นธรรมะแต่ว่าเวลาที่ไม่รู้ว่าโทสะเป็นธรรมะคุณหมอหาทางแก้ขณะที่กำลังหาทางคือเราเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเร็วมากค่ะพอโทสะเกิดมีสองอย่างนะคะต่อจากนั้นคือรู้หรือไม่รู้ว่าเป็นธรรมะก่อนถ้ารู้ว่าเป็นธรรมะจะแก้ไหมในเมื่อเกิดแล้วดับแล้วธรรมะเกิดแล้ว
1: พิจารณา
0: คือกำลังพิจารณาก็เป็นคุณหมอเพราะไม่ใช่ความรู้ว่านั่นเป็นธรรมะที่เกิดมีลักษณะอย่างนั้นแล้วก็ดับแล้วด้วยโทสะดับไปก่อนที่คุณหมอจะคิดแก้
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจะไม่รู้ลักษณะของโทสะว่าลักษณะนี้เป็นธรรมะอย่างหนึ่งค่ะไม่ใช่เราเลยแล้วก็ไม่ใช่ของเราด้วยเกิดเมื่อไรโทสะก็เป็นโทสะโทสะหมดแล้วถ้าเป็นตัวเราเราก็ต้องหมดไปด้วยเพราะเราไปถือว่าโทสะเป็นเราใช่ไหมคะถือทุกอย่างว่าเป็นเราพอโทสะหมดอย่างอื่นเกิดก็เป็นเราอีกพออย่างอื่นเกิดก็เป็นเราอีกคือไม่ได้เข้าใจว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจะแก้ได้อย่างไรในเมื่อธรรมะมีปัจจัยเกิดระดับมีหน้าที่อย่างเดียวค่ะคือเข้าใจถูกเห็นถูกว่าโทสะเป็นโทสะเป็นธรรมะที่เกิดแล้วไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินค่ะทรงแสดงพระธรรมเทศนา45พรรษา
1: หมายถึงว่าเราก็ต้องแสดงให้พวกลูกศิษย์ลูกน้องเนี่ยเข้าใจ
0: ถ้าเขาอยากจะเข้าใจธรรมะเราก็กล่าวให้เขาเข้าใจว่าเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริง
1: อธิบายไปในทางกุศล
0: ให้ใครเข้าใจคะคนที่กำลังต้องการจะเข้าใจและขณะนั้นเป็นโทสะหรือเปล่าหรือแก้โทสะหรือเปล่าก็ไม่ใช่ค่ะคนละขณะแล้วโทสะก็ดับไปก็เรื่องของโทสะมีปัจจัยเกิดแล้วก็ต้องดับแน่นอนเพียงแต่ไม่รู้ความจริงว่าเป็นโทสะที่มีปัจจัยเกิดแล้วดับก็เลยเป็นเรานะคะไม่ใช่ความเห็นถูกว่าเป็นธรรมะก็ใช้การฟังธรรมะก็คือสะสมความเห็นถูกจนกระทั่งไม่ว่าสภาพธรรมะใดเกิดสติเป็นสภาพที่ระลึกได้ขณะที่รู้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะนั่นคือมีสติจึงสามารถที่จะรู้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะไม่ต้องไปหาสติมาตั้งมารู้ทีหลังนะคะทันทีที่มีความเข้าใจถูกสภาพธรรมะที่เกิดร่วมกันเป็นโสภณะเจตสิกทั้งหมดนี่เป็นเหตุที่เราเรียนนะคะเรื่องธรรมะเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเพื่อที่จะได้ค่อยๆเข้าใจว่าไม่มีเราเจตสิกแต่ละชนิดก็ไม่ใช่เราผัสสะเจตสิกก็ไม่ใช่เราสัญญาเจตสิกเวทนาเจตสิก เป็นสภาพธรรมะที่มีจริงทั้งหมดไม่ใช่เราแต่ลืมบ่อยๆก็ต้องฟังบ่อย
1: ๆแต่เราก็ต้องฟังแล้วก็เจริญปัญญาไปเรื่อย
0: ๆไม่มีเราเจริญค่ะขณะที่เข้าใจเป็นปัญญาเข้าใจอีกปัญญาก็สะสมอีกฟังอีกเข้าใจเมื่อไหร่ก็เป็นปัญญาเมื่อนั้นถ้าไม่เข้าใจจะเป็นปัญญาไม่ได้เลยแต่ที่นี่เราใช้ภาษาไทยนะเอาภาษาบาลีมาใช้จนปิดบังลักษณะจริงๆของธรรมะอย่างบอกว่าคนนี้ปัญญาดีเนี่ยรู้จักปัญญาหรือเปล่าแต่เราใช้คำนี้แล้วมีสติปัญญาดีทั้งสติทั้งปัญญาก็คือเราคิดเองเข้าใจเองค่ะแต่ไม่ใช่ตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติลักษณะนั้นว่าเป็นสติลักษณะนั้นว่าเป็นปัญญาเพราะว่าสองลักษณะนี้ต่างกันสติไม่ใช่ปัญญาและปัญญาไม่ใช่สติเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเมื่อไหร่ก็คือเพื่อค่อยๆเข้าใจความจริงนะคะสะสมไปจนกว่าสามารถที่จะเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏตรงตามที่ได้ฟังขณะนี้มีธาตุรู้แน่นอนค่ะกำลังเห็นไม่ใช่เราถ้าโทสะเกิดก็เป็นธรรมะแน่นอนมีปัจจัยเกิดไม่ใช่เราเมื่อกี้นี้คุณหมอใช้คำว่ามนสิการเป็นภาษาบาลีนะคะแต่ความจริงขณะนั้นถ้ามีความเข้าใจก็คือว่าไม่ใช่คุณหมอที่มนสิการแต่ทีนี้พอไม่มีความเข้าใจผมมนสิการ
1: ก็จะใช้คำพูดผิดไปนิดที่จริงมันก็เป็นอนัตตาทั้งหมดต้องนึกอยู่ตลอดเวลาไปไหนก็เป็นอนัตตา
0: อะไรเป็นอนัตตาที่คุณหมอบอกว่าเป็นอนัตตาเนี่ยอะไร
1: ต้องมี
0: ธรรมะ
1: มีธรรมะ
0: ซึ่งลักษณะนั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นอนัตตาแต่ไม่มีลักษณะของธรรมะลักษณะของธรรมะนั่นเองค่ะเป็นอนัตตาเพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงบังคับบัญชาได้เพราะฉะนั้นบางทีเวลาที่เรายังติดข้องในความเป็นเรานะคะแล้วก็คิดที่จะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้จะเจริญกุศลเป็นต้นก็แสดงให้เห็นว่าก็ยังไม่ได้มีความมั่นคงว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่เราที่คิดเห็นไหมคะแสดงให้เห็นว่าความเข้าใจธรรมะเนี่ยไม่ใช่เว้นช่องว่างตอนนี้บอกว่าเป็นอนัตตาทิ้งไปนานแล้วก็มาอีกตอนนึงก็เป็นอนัตตาแต่ความจริงนะคะการที่จะรู้ว่าเป็นอนัตตาต้องตามความเป็นจริงเท่าที่จะรู้ได้อย่างพอคุณหมอคิดว่าเราจะเจริญกุศลบอกว่าเป็นอนัตตาแต่เราขณะนั้นเป็นคิดซึ่งเป็นอนัตตาทำไมเกิดคิดขณะนั้นไม่ใช่ขณะอื่นใครบอกให้คิดก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะคิดทั้งหมดนะคะเกิดเองตามเหตุตามปัจจัยแลกความคิดกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราคิดทั้งวันเมื่อไหร่จะรู้ว่าคิดเป็นธรรมะจะคิดอะไรก็ได้จะคิดว่าจะเจริญกุศลจะคิดว่าจะไม่โกรธจะคิดว่าจะทำความดีคิดอะไรทั้งหมดนะคะคิดก็เป็นธรรมะค่ะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นปัญญาที่จะรู้ทั่วจริงๆว่าทั้งหมดเป็นธรรมะไม่เว้นไม่ใช่เว้นตรงนี้เป็นอนัตตาแล้วก็ห่างไปอีกนานนะคะเป็นเราจะทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มาเป็นอนัตตาอีกตอนไม่ใช่ค่ะทั้งหมดเลยเป็นอนัตตาและก็มีลักษณะของสภาพธรรมะที่แสดงความเป็นอนัตตาด้วยต้องเป็นธรรมะนะคะมีลักษณะที่เป็นอนัตตาไม่ใช่ทุกอย่างเป็นอนัตตาแต่ไม่มีลักษณะของสภาพธรรมะเลยสักอย่างก็เป็นเพียงชื่ออนัตตาแต่ตัวอนัตตาจริงๆก็คือไม่ว่าจะเห็นจะได้ยินจะคิดนึกจะสุขจะทุกข์อย่างไรก็เป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาการสนทนาธรรมนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยค่ะได้เข้าใจจริงๆเพราะฉะนั้นพอได้ยินคำไหนเนี่ยอย่าเหมือนกับว่าเข้าใจตามไปเรื่อยๆนะคะแต่สงสัยว่าคืออะไรเนี่ยต้องแจ่มแจ้งแม้แต่คำเดียวแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยนะคะก็ซักถามได้เพราะว่าถ้าเราได้ฟังตั้งหลายชื่อหลายคำและเราไม่เข้าใจทั้งหมดเลยใช่ไหมคะและคิดว่าอาจจะเข้าใจบ้างไม่ถูกค่ะถ้าเข้าใจต้องเข้าใจจริงๆในแต่ละคำแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสดีนะคะที่ขอเชิญซักถามจนกว่าจะเข้าใจชัดเจนจริงๆไม่ว่าจะได้ยินคำอะไรนะคะหรือสงสัยคำอะไรนะคะถามจนกระทั่งเป็นความเข้าใจไม่อย่างนั้นเราก็เหมือนกับว่าเราไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งมีคำนี้นะคะแล้วก็ไปอ่านหนังสืออีกเล่มหนึ่งก็มีคำนี้ แล้วก็ไปอ่านหนังสืออีกเล่มหนึ่งก็มีคำนี้แต่คำพูดของหนังสือแต่ละเล่มถึงสิ่งที่กำลังมีอาจจะต่างกันกว่าเราจะเข้าใจจริงๆว่าสิ่งนั้นคืออะไรคือเข้าใจแล้วจนไม่ต้องถามใครคือเข้าใจจริงๆนะคะขอให้เป็นอย่างนั้นค่ะขอถามนิดนึงนะคะได้ยินคำว่าธรรมะและได้ยินคำว่าเห็นนะคะพอเห็นทีไรบอกธรรมะได้ยินก็ธรรมะคิดนึกก็ธรรมะอย่างนั้นหรือที่ว่าเป็นความเข้าใจยังไงคะ
2: เห็นนี่ก็คือเหมือนกับตัวกระตุ้นหรือว่ารูปที่มากระตุ้น
0: ตัวกระตุ้นอยู่ตรงไหนและรูปที่มากระตุ้นอยู่ตรงไหนคะแม้แต่เห็นแค่เห็นเรื่องเห็นตัวเห็นจริงๆเนี่ยเราก็ยังไม่มีความละเอียดที่จะรู้ขึ้นรู้ขึ้นนะคะว่าคืออะไรแต่เราไปเอาข้อความอื่นที่บอกว่ามีตัวกระตุ้นก็เราก็เลยไม่ได้เข้าใจตัวเห็นใช่ไหมคะเราไปคิดถึงอย่างอื่นที่จะทำให้เกิดเห็นหรือคิดว่าสิ่งนั้นมากระตุ้นให้เห็นแต่ความจริงนั้นไม่ใช่ค่ะฟังธรรมะเนี่ยถ้าเริ่มต้นใหม่จริงๆอย่างละเอียดอย่างรอบคอบก็จะทำให้ความเข้าใจของเราถูกต้องนะคะธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงหรือเปล่าคะ
2: มีจริงค
0: ่ะเดี๋ยวนี้มีไหมคะ
2: ม
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เดี๋ยวนี้อะไรเป็นธรรมะบ้างคะเนี่ยค่ะถ้าเรายังไม่พูดให้เข้าใจอย่างนี้เราไปถามถึงอาการ12อริยสัจ4ไม่มีทางที่จะเข้าใจได้เลยเพราะฉันต้องตามลำดับขั้นนะคะที่รู้ว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมคะ
2: ม
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แน่ใจนะคะว่ามีนะคะและธรรมะนั้นอยู่ที่ไหนที่ว่ามีพูดถึงสิ่งที่มีจริงนะคะเพราะเป็นการตั้งต้นของปัญญาที่เราใช้คำว่าปัญญาหมายความว่าความเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นที่กำลังมีในขณะนี้เมื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะรู้ในความหมายของคำว่าธรรมะไม่ใช่เพียงได้ยินชื่อแล้วก็คิดเอาเองว่าธรรมะคืออย่างนี้ธรรมะคืออย่างนั้นนะคะแต่ขณะนี้ค่ะความละเอียดก็คือว่าธรรมะมีแน่นอนเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นขณะนี้มีธรรมะแต่ต้องละเอียดกว่านั้นอีกเมื่อมีแล้วอะไรเป็นธรรมะและอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้ค่ะมีธรรมะใช่ไหมคะอะไรบ้างคะที่เป็นธรรมะ
2: อย่างที่นั่งอยู่นี่นะ
0: คะ
2: หนึ่งก็พยายามฟังเสียงอาจารย
0: ์ค่ะพยายามฟังเสียงนะคะจริงๆแล้วความพยายามมีเราก็เคยพยายามเรื่องทั้งหลายมาแล้วนะคะทุกวันทุกวันตัวพยายามเนี่ยมีแต่ว่าเป็นธรรมะหรือเป็นเราคือก่อนอื่นนะคะจากการตรัสรู้สิ่งที่คนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ได้ก็คือรู้ว่าสิ่งที่มีจริงทุกขณะเนี่ยค่ะเป็นธรรมะแต่ละอย่างไม่ใช่ว่าไม่มีมีแต่ก่อนเคยเป็นเราหมดเลยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะแต่จากการตรัสรู้ทรงแสดงว่าสิ่งที่มีนั้นนะคะที่เคยเป็นเราก็คือเป็นธรรมะแต่ละอย่างมีจริงๆแต่ไม่ใช่เราอย่างพยายามมีไหมคะ
2: ความพยายามก็เป็นธรรมะ
0: มีใช่ไหมคะค่ะก่อนจะฟังธรรมะมีความพยายามไหมคะ
2: มี
0: พยายามทำอะไรสารพัดที่จะพยายามมีทุกวันค่ะตอนเป็นเด็กยังเดินไม่ได้ก็พยายามเดินพูดไม่ได้ก็พยายามพูดคิดไม่ได้นะคะเรื่องราวต่างๆคิดไม่ออกก็พยายามคิดเพราะฉะนั้นสภาพที่พยายามมีแต่ไม่เคยรู้ความจริงของสภาพธรรมะเลยสักอย่างเดียวแม้ความพยายามมีจริงเกิดได้ยังไงหมดไปแล้วก็ไม่รู้นะคะแต่ยึดถือสิ่งที่มีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามว่าเป็นตัวเราและก็เป็นของเราและก็เป็นเราแต่ความจริงเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจากการเริ่มฟังพระธรรมนะคะก็จะได้รู้ว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะมีจริงๆในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันเกิดแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่ามีเหตุปัจจัยที่จะทำให้สภาพธรรมะที่มีจริงแต่ละลักษณะนี่นะคะเกิดเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นอย่างโกรธมีไหมคะ
2: โกรธก็เป็นธรรมะอย่าง
0: มีไหมคะโกรธมีนะคะนับครั้งไม่ถ้วนนะคะมีเมื่อเกิดขึ้นขณะนี้นะคะถามว่าโกรธไหมจะตอบว่าไม่โกรธเพราะโกรธไม่ได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมีเมื่อเกิดขึ้นเกิดแล้วดับไป มีอะไรบ้างที่เกิดแล้วไม่ดับนี่แสดงเห็นว่าความรู้ของเราเทียบกับพระธรรมที่ทรงแสดงให้เรารู้เนี่ยไม่ได้ต้องมีการตั้งต้นคือการฟังให้ถูกต้องนะคะสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ค่ะทำให้เกิดขึ้นได้ไหมคะเดี๋ยวนี้ค่ะอย่างโกรธไม่มีทำให้เกิดมีโกรธขึ้นได้ไหมนี่คือธรรมะไงคะทำได้ไหมคะทำให้เกิดโกรธค่ะถ้าทำโกรธไม่ได้ทำอะไรได้
2: ภาพความรู้สึกเนี่ยคงมีอยู่ค่ะอาจารย
0: ์มีทำให้ความรู้สึกเกิดขึ้นได้ไหม
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ได้เลยค่ะทำได้ถ้าอย่างนั้นทำปัญญาให้เกิดก็คงได้ถ้าทำความรู้สึกให้เกิดได้เพราะฉะนั้นทำปัญญาคือการรู้แจ้งสภาพธรรมะดับกิเลสก็ต้องทำได้สิคะถูกต้องไหมคะหรือบางอย่างทำได้บางอย่างทำไม่ได้ถ้าเข้าใจอย่างนั้นก็ยังไม่ครบถ้วนเพราะว่าถ้าเข้าใจจริงๆนะคะทุกอย่างในขณะนี้ค่ะแม้แต่คำพูดว่าทำได้หรือคำพูดว่าทำไม่ได้ก็เกิดแล้วค่ะโดยไม่ต้องมีใครไปทำเลยคิดเกิดแล้วก่อนคิดไปทำให้คิดเกิดได้ไหมคะเนี่ยค่ะอย่าเพิ่งไปถึงอาการ12ของอริยสัจ4นะคะแต่ต้องมีความเข้าใจธรรมะเพราะเหตุว่าถ้าสามารถที่จะเข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะจริงๆสามารถที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์ได้ไม่มีข้อสงสัยในธรรมะประการใดๆทั้งสิ้นแต่เพราะเหตุว่ามีธรรมะนะคะก็ไม่ได้เข้าใจธรรมะอาจจะได้ยินชื่อธรรมะแล้วเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมะแต่ว่าไม่รู้จักตัวธรรมะซึ่งขณะนี้ค่ะเมื่อกี้นี้ก็บอกว่าเป็นธรรมะรู้จักนิดนึงว่าเป็นธรรมะขณะนี้เป็นธรรมะแต่ธรรมะเป็นยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมคะรู้หรือยังคะว่าธรรมะคืออะไร
2: ในความเข้าใจนะคะอาจารย
0: ์ถ้าไม่เข้าใจเป็นธรรมะหรือเปล่า
2: เป็นธรรมะทุกสิ่งที่เกิดเป็นธรรมะ
0: เพราะฉะนั้นวันหนึ่งหลากหลายมากนะคะแต่ไม่มีการรู้ลักษณะของธรรมะสักอย่างที่หลากหลายเพราะว่าไม่รู้ความจริงและสภาพธรรมะก็เกิดดับเร็วมากไม่มีใครสามารถที่จะประมาณการเกิดดับสืบต่อของธรรมะได้เลยนะคะจึงปรากฏเสมือนว่าเป็นสิ่งที่เป็นคนเป็นสัตว์แต่ความจริงสิ่งที่กระทบตาสามารถเพียงให้เห็นโดยยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรเลยนิดเดียวหลับตาลืมตาก็มีสิ่งที่ปรากฏนะคะเข้าใจว่ามีคนหลายคนที่นี่ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มีหลายคนไหมคะที่นี
2: ่มีหลายคน
0: มีหลายคนที่นี่นะคะหลับตามีกี่คนคะหลับตายังไม่ต้องลืมค่ะมีกี่คนคะมีหลายคนไหมคะหลับตาแล้วยังมีหลายคนนะคะมีได้ยังไงหลับตาแล้วมีคนหลายคนเนี่ยค่ะ
2: ได้ยินเสียง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเสียงเป็นอีกอย่างหนึ่งความหลากหลายของธรรมะในวันหนึ่งเนี่ยไม่มีใครรู้แม้แต่ว่าสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นคนเมื่อเห็นต้องมีเห็นก่อนแน่นอนนะแล้วก็คิดตามรูปร่างสันฐานเป็นรูปคนจำไว้เป็นรูปสัตว์จำไว้เป็นรูปต้นไม้ก็จำไว้แต่ความจริงเพราะมีสิ่งที่ปรากฏนะคะและมีรูปร่างสันฐานต่างๆก็เลยจำว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเพียงแค่หลับตาสิ่งที่ปรากฏว่ามีคนเยอะที่เนี่ยแล้วหลับตามีใครหรือเปล่า
2: หลับตานี่ก็ไม่เห็นคนแต่ก็ทราบว่ามีคน
0: จำได้ค่ะเพราะฉะนั้นเข้าใจว่ามีเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าใช่ไหมคะเพราะจำได้แต่ความจริงสภาพธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยค่ะมีปัจจัยเกิดระดับเร็วมากแต่ละทางขณะนี้ที่เห็นเพราะมีจักขุประสาทะเป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเท่านั้นเองค่ะไม่สามารถได้ยินเสียงไม่สามารถได้กลิ่นเพราะว่าเสียงก็เป็นอย่างหนึ่งสิ่งที่ปรากฏทางตาก็อย่างหนึ่งกลิ่นก็เป็นอย่างหนึ่งสภาพธรรมะมากมายเหลือเกินนะคะไม่ใช่วันเดียวแต่ละวันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ก็เป็นสิ่งที่มีจริงก็เป็นธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อฟังธรรมะก็คือว่าสิ่งที่มีจริงนี้แหละมีลักษณะที่ต่างกันเป็น2 อย่างต่างกันโดยสิ้นเชิงขณะที่เข้าใจว่าเห็นคนเยอะแยะคนเยอะแยะที่ว่าเห็นเป็นตัวเห็นหรือเปล่า
2: ตัวเห็นนี่น่าจะเป็นประสาทตา
0: เรื่องอื่นแทรกเข้ามาแล้วค่ะประสาทตา ช่ไหมคะกำลังฟังธรรมะลืมเรื่องอื่นหมดคำต่างๆที่จะใช้ก็ไม่เกี่ยวข้องกับธรรมะนะคะถ้าเรายังฟังธรรมะแล้วมีเรื่องอื่นเกี่ยวข้องไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังเพราะฉะนั้นเวลาฟังธรรมะนะคะก็คือมีสิ่งที่มีจริงๆกำลังปรากฏจริงๆขณะใดที่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นต้องมีสภาพหรือธาตุที่สามารถเห็นแยกกันนะคะเนี่ยค่ะก็ลึกซึ้งแล้วใช่ไหมคะเพราะไม่เคยรู้จักธาตุที่สามารถจะเห็นได้ยินคิดนึกสุขทุกข์ต่างๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรากฏชั่วขณะที่เห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างแล้วทั้งหมดก็คือคิดเรื่องของสิ่งที่ปรากฏนั่นแหละยาวมากเป็นเรื่องต่างๆแม้ว่าสิ่งนั้นไม่ปรากฏก็แสดงว่าความรู้ในสิ่งที่ปรากฏไม่พอที่จะเห็นความเป็นอนัตตาไม่ใช่เราค่ะเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏจริงๆเป็นเราหรือเป็นใครหรือเป็นเพียงสิ่งที่สามารถกระทบตาแล้วปรากฏให้เห็นเท่านั้นเองค่ะถ้าจะเข้าใจพระธรรมก็คือทุกอย่างที่มีจริงนะคะเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏหลับตาเห็นอะไรคะแน่ใจเลยคะว่าอะไรสักอย่างก็ไม่เห็นหรือว่ามีสิ่งที่ปรากฏแต่ไม่ใช่คนอย่างสว่างสว่างกับมืดมืดเนี่ยนะคะสิ่งที่เห็นนั้นไม่ใช่คนแต่ต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นสำหรับคนที่ตาไม่บอดถ้าความจริงเป็นอย่างนี้เราปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมคะพระพุทธเจ้าไม่ได้เปลี่ยนสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่สามารถที่จะให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นหรือว่าไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนี่ค่ะเป็นผู้ตรงแล้วจะมีคำอธิบายให้เข้าใจสภาพนั้นแต่ถ้าเราเรียนมานะคะหลับตาไม่เห็นมีอะไรไม่มีคนไม่มีจัดไม่มีอะไรอะไรที่ปรากฏสีสันต่างๆที่จะให้จำได้ว่าเป็นคนนั้นคนนี้แต่ก็ยังมีสิ่งที่ปรากฏถ้าเปิดไฟสว่างจ้าแล้วหลับตาเห็นไหมคะแต่ไม่ใช่คนใช่ไหมคะและถ้ามืดกว่านั้นอีกหน่อยนิดเดียวก็ยังเห็นแต่ไม่เหมือนกันจนกระทั่งห้องมืดสนิทนะคะลืมตามีเห็นไหมคะต้องตรงค่ะค่ะไม่อย่างนั้นคุณหมอจะตอบไม่ได้ใช่ไหมคะว่ามันมืดใช่ไหมคะเพราะว่าไม่สว่างด้วยเหตุนี้นะคะคนที่ตาบอดจะต่างกับคนที่มีจักขุประสาทคือตานั่นไม่มีอะไรที่จะปรากฏเลยแม้แต่มืดหรือสว่างก็ไม่ปรากฏสำหรับคนที่ไม่มีจักขุประสาทด้วยเหตุนี้นะคะสิ่งที่มีจริงต้องอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแต่ละอย่างแต่ละลักษณะนะคะซึ่งถ้าพิจารณาแล้วนะคะจิตธาตุรู้เนี่ยค่ะซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏเช่นกำลังเห็นเดี๋ยวนี้ใครเปลี่ยนลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทางตาให้เป็นอย่างอื่นได้ไหมคะไม่ได้นะคะเป็นอย่างไรก็คือจิตเนี่ยค่ะกำลังเห็นแจ้งสิ่งที่ปรากฏจริงๆเปลี่ยนไม่ได้เห็นแจ้งสิ่งที่ปรากฏทางหูมีเสียงค่ะได้ยินเปลี่ยนลักษณะของเสียงได้ไหมคะไม่ได้จิตเป็นธาตุที่รู้แจ้งในเสียงจะเสียงดังเสียงแหลมเสียงเบาเสียงอะไรก็ตามแต่นะคะหลากหลายที่รู้ว่าหลากหลายเพราะจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งในลักษณะนั้นและสัญญาสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จำลักษณะสภาพธรรมะที่เกิดเนี่ยค่ะเกิดร่วมกันสำหรับธาตุรู้ก็จะมีจิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานแต่จิตจะเกิดตามลำพังไม่ได้เลยต้องมีสภาพรู้นะคะที่เกิดร่วมด้วยที่ใช้คำว่าเจตสิกธรรมะที่เกิดกับจิตเป็นนามธรรมเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันเป็นสภาพรู้เมื่อใช้คำว่านามธรรมที่เกิดนะคะหมายความว่าเกิดจึงต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้ายังไม่เกิดจะรู้ไม่ได้เลยเวลานี้นะคะถ้าไม่มีนามธาตุหรือนามธรรมเกิดมีแต่รูปธรรมไม่มีอะไรปรากฏแน่นอนค่ะไม่มีความเดือดร้อนใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสภาพรู้หรือธาตุรู้เนี่ยนะคะเพราะรู้จึงเดือดร้อนใช่ไหมคะเห็นพอใจอยากเห็นขวนขวายที่จะเห็นได้ยินเสียงติดข้องในเสียงพอใจในเสียงหาเสียง ทั้งหมดที่เราเรียกว่าลาภยศสรรเสริญสุขนี่นะก็คือสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าไม่มีปรากฏจะมีลาภได้ยังไงจะมียศได้ยังไงไม่มีคำไม่มีอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นนี่ก็แสดงให้เห็นนะคะว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะต้องรู้ตัวธรรมะถ้าไม่รู้ตัวธรรมะเนี่ยค่ะเราบอกว่าเราศึกษาธรรมะชื่อเยอะเลยใช่ไหมคะเจตสิกแล้วก็ขันธ์ธาตุอายตนะแล้วตัวไหนขณะนี้สภาพธรรมะจริงๆเนี่ยค่ะเกิดแล้วดับแล้วเร็วมากแต่ยังปรากฏให้สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะนะคะนอกจากจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งไม่ทำอะไรเลยค่ะไม่จำไม่สุขไม่ทุกข์ไม่เมตตาไม่โกรธไม่อะไรเลยเพราะว่าจิตไม่ใช่เจตสิกและเจตสิกไม่ใช่จิตเพราะฉะนั้นจิตเกิดเมื่อไหร่ที่ไหนก็เป็นธาตุที่สามารถจะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏแจ้งชัดในลักษณะนั้นๆถ้ามีคนถามว่าแล้วคนตาบอดสีล่ะมีเห็นหรือเปล่าเห็นอะไรเห็นแจ้งในลักษณะนั้นที่ปรากฏตามความเป็นจริงจึงสามารถรู้ได้ว่าต่างกับคนอื่นใช่ไหมคะเวลามีการสนทนากันเพราะฉะนั้นให้ทราบว่านะคะตั้งแต่เกิดจนตายมีธาตุรู้ซึ่งเป็นจิตเกิดขึ้นจึงเห็นรู้ว่ามีสิ่งนี้ในห้องนี้จึงได้ยินจึงได้กลิ่นจึงลิ้มรสรู้ว่ามีรสต่างๆรู้ว่าเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งนะคะเพราะจิตทั้งนั้นเลยแล้วจิตเป็นเราหรือเปล่าตอบได้ง่ายๆถูกต้องตามตำรานะคะคือทุกอย่างเป็นธรรมะและธรรมะทั้งหลายก็เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจะบังคับจิตจะทำอะไรจิตไม่ได้เลยนะคะเกิดแล้วดับแล้วบังคับตรงไหนเกิดแล้วดับแล้วไปทำตรงไหนให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทางเดียวนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะก่อนตรัสรู้เป็นพระโพธิสัตว์คือผู้ที่ยังไม่ได้รู้แจ้งความจริงของสภาพธรรมะก็เหมือนทุกคนนะเกิดมาก็เห็นได้ยินเป็นบุคคลนั้นบุคคลนี้มีสิ่งที่รักมีสิ่งที่ชังแต่ความต่างของพระโพธิสัตว์กับผู้ที่ไม่ใช่พระโพธิสัตว์ก็คือว่าผู้ที่ไม่ใช่พระโพธิสัตว์นะคะก็ไม่สนใจที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏแต่สำหรับพระโพธิสัตว์นะคะไม่ว่ามีสิ่งใดที่พอใจติดข้องหรือชอบพระองค์ต้องการที่จะเข้าใจให้ถูกต้องว่าแล้วสิ่งที่ปรากฏให้ชอบให้พอใจให้ติดข้องนั้นนะความจริงคืออะไรซึ่งเป็นสิ่งซึ่งเมื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนปรินิพพานและพระธรรมอันตรธานหมายความว่าไม่มีคำสอนใดๆเหลืออีกนะคะที่จะทำให้คนสามารถที่จะได้ฟังได้พิจารณาและเข้าใจธรรมะที่มีเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์นะคะก็จะต้องอบรมเจริญความดีทุกประการที่ใช้คำว่าบารมีเนี่ยนะคะก็คือความดีทุกประการเพื่อที่จะขจัดอกุศลหรือความไม่ดีซึ่งมีมากมายหลายประการจนกระทั่งสามารถที่จะถึงวันหรือกาละนะคะสมัยที่จะตรัสรู้ความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อถึงกาละนั้นใครก็จะเปลี่ยนไม่ได้เมื่อประทับนั่งที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นะคะยามที่หนึ่งยามที่สองพอถึงยามที่สามนะคะจากความดีทั้งหมดการที่ได้บำเพ็ญบารมีจนกระทั่งละคลายความติดข้องอย่างหยาบหยาบเรียกว่าอย่างละเอียดที่คนอื่นทำไม่ได้ทำให้สภาพธรรมะปรากฏตามความเป็นจริงกับสติและปัญญานะคะถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าลองคิดดูค่ะเราฟังธรรมะแล้วก็มีธรรมะทั้งที่ธรรมะปรากฏก็ยังไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะเพราะอวิชชาสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ก็มีอวิชชาจึงไม่ได้ตรัสรู้ความจริงว่าแท้ที่จริงขณะเนี้ยรู้อะไรก็รู้สิ่งที่มีซึ่งอวิชชาไม่รู้ขณะที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏนะคะแล้วไม่รู้เนี่ยไม่ใช่ใครเลยค่ะสภาพไม่รู้นั้นมีจริงนะคะและเมื่อความไม่รู้นั้นหมดสิ้นไปเจริญอบรมจนกระทั่งความรู้เกิดขึ้นรู้ในอะไรก็รู้ในสิ่งนี้แหละที่อวิชชากำลังไม่รู้นั่นเองด้วยเหตุนี้นะคะการรู้สภาพธรรมะเป็นปกติจึงกล่าวว่าทุกอย่างที่ปรากฏที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นธรรมะแต่ว่าผู้ที่ไม่ใช่พระอ อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะคะบำเพ็ญบารมีที่เป็นสาวกบารมีไม่ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเพื่อการที่จะได้รู้ตามที่ได้ฟังค่ะได้ความละเอียดในความลึกซึ้งของธรรมะเพราะว่าพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้นะคะสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับสืบต่อเร็วมากอย่างละเอียดยิ่งด้วยพระปัญญาเหนือบุคคลใดเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะมีเห็นและก็มีได้ยินห่างกันมากเห็นต้องดับไปก่อนจิตคนละขณะแล้วก็มีผวังขั้นก่อนที่จะถึงจิตได้ยินมีการคิดนึกเรื่องสิ่งที่เห็นสารพัดนามธรรมและรูปธรรมเมื่อกี้นี้ดับหมดแต่ไม่รู้แต่ผู้ที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้ความจริงโดยละเอียดยิ่งอย่างนั้นโดยประการทั้งปวงจึงได้ทรงแสดงพระธรรมนะคะหลังจากที่ไม่น้อมพระทัยที่จะแสดงเพราะว่าสัตว์โลกนะคะเป็นผู้ที่ติดข้องคำว่าสัตว์หมายความว่าติดข้องในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นพอใจแต่ที่จะได้วันนี้พิสูจน์แล้วใช่ไหมคะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าตั้งแต่เช้าตื่นมาทำอะไรบ้างตามความต้องการรับประทานอาหารอาหารมีหลายชนิดนะคะรับประทานสิ่งที่พอใจที่อยากจะได้เนี่ยค่ะคือสิ่งที่มีตามความเป็นจริงในชีวิตประจำวันนะคะสำหรับผู้ที่ได้สะสมความดีนะคะศรัทธาที่จะฟังต่อไปและมีโอกาสที่จะได้ฟังแต่ว่ากว่าจะเข้าใจได้เนี่ยค่ะต้องทีละเล็กทีละน้อยไม่ประมาทไม่ใช่ว่าอาการ12ของอริยสัจ4คืออะไรรู้แล้วก็งงใช่ไหมยังไงก็ต้องงงอะและอะไรเป็นอริยสัจขณะนี้ถ้าใช้คำว่าอริยสัจจะความจริงที่ทำให้บุคคลนั้นเป็นพระอริยบุคคลนะคะที่จะเป็นพระอริยบุคคลจากปุถุชนก็ด้วยปัญญาปุถุชนถ้าไม่มีปัญญาจะเป็นพระอริยบุคคลได้ไหมการเป็นพระอริยบุคคลนะคะเงินซื้อได้ไหมมีทางไหมคะที่จะเอาเงินไปซื้อปัญญาขณะนั้นนะคะได้อะไรได้โลภะแล้วก็ได้ความไม่รู้ถ้าไม่ใช่ปัญญาก็คือธรรมะฝ่ายตรงกันข้ามทั้งหมดนะคะแต่เพราะความละเอียดลึกซึ้งเนี่ยค่ะก็ทำให้คนหลงทางเข้าใจผิดด้วยความต้องการและก็ทำให้มีความเห็นผิดนะคะในการที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะเพราะความไม่ละเอียดไม่ลึกซึ้งว่าพระธรรมที่ทรงแสดงจากการตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่มีจริงในขณะนี้เพราะฉะนั้นนะคะปริยัตติหมายความว่าการฟังพระธรรมนะคะการเข้าใจถูกด้วยความรอบรู้ในพระธรรมที่ทรงแสดงว่าเป็นความจริงเป็นปัจจัยที่จะให้มีการที่ระลึกได้ว่าเป็นธรรมะขณะนี้นะคะและปัญญาเริ่มศึกษาตัวธรรมะเพราะว่าเคยได้ฟังเรื่องธรรมะมาแล้วมากแต่ยังไม่รู้จักตัวธรรมะทั้งที่ขณะนี้เป็นตัวธรรมะตรงตามที่ได้ทรงแสดงทุกอย่างแสดงเรื่องจิตแต่ละประเภทเจตสิกแต่ละประเภทมีทั้งนั้นเลยค่ะแต่หมดแล้วไม่รู้จนกว่าจะฟังเมื่อไหร่แล้วก็รู้จักสภาพธรรมะเมื่อนั้นนี่คือการไม่ประมาทในพระปัญญาที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดงเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินคำอะไรฟังเหมือนตื่นเต้นน่ารู้ใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะก็เข้าใจไม่ได้เลยได้ยินก็สงสัยได้ยินก็สงสัยเพราะฉะนั้นต้องตั้งต้นที่ธรรมะเดี๋ยวนี้ค่ะนี่คือตัวธรรมะจริงๆข้อความในพระไตรปิฎกทั้งหมดแสดงเรื่องธรรมะขณะนี้มีตัวธรรมะจริงๆโลภะโทสะโมหะผัสสะเวทนาสัญญาทุกอย่างขณะนี้ค่ะเพราะฉะนั้นฟังเพื่อรู้เพื่อเห็นถูกเพื่อเข้าใจถูกนะคะจนกว่าจะถึงความเป็นสาวกรู้แจ้งอริยสัจธรรมเมื่อไหร่ขณะนั้นเป็นปัญญาที่สามารถรู้ตามความเป็นจริงในสิ่งที่มีจริงซึ่งอาจจะคิดว่าไม่สามารถจะรู้ได้ไม่สามารถจะรู้คืออวิชชาแต่ถ้าเป็นปัญญาแล้วนะคะสามารถจะรู้ทุกอย่างที่อวิชชารู้ไม่ได้สงสัยธรรมะไหมคะเข้าใจขึ้นหรือไงคะ
2: เข้าใจขึ้นแต่ก็ไม่หมด
3: ไม่กระจ่าง
0: แน่นอนค่ะ ใครฟังแล้วกระจ่างทันทีนี่ก็ต้องสะสมมามากเลยนะคะอย่างบอกว่าเห็นมีเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาไม่กระจ่างแน่นอนแต่เห็นมีนะคะสิ่งที่ปรากฏต่างๆก็มีต้องไม่กระจ่างเพราะว่าปัญญาเพียงแค่ฟังแล้วก็เข้าใจ แต่ต้องเข้าใจละเอียดอีกนะคะสำหรับแม้สิ่งที่ปรากฏและสภาพที่กำลังเห็นและก็ไม่ใช่แต่เฉพาะเห็นค่ะทุกอย่างในชีวิตค่ะสามารถจะค่อยๆเข้าใจได้สามารถที่จะรู้ได้ฟังธรรมะนะคะแล้วลืมแล้วจะไปทำอย่างอื่นให้รู้ธรรมะได้ไหมคะฟังธรรมะขณะนี้เข้าใจแค่นี้แล้วก็ลืมว่าเข้าใจเพราะฟังคิดว่าจะไปทำอย่างอื่นให้รู้จักตัวธรรมะได้ไหมขณะนี้ก็เป็นธรรมะก็ตัวธรรมะจริงๆเห็นก็เป็นธรรมะคิดก็เป็นธรรมะได้ยินก็เป็นธรรมะนะคะแต่ยังไม่รู้จักธรรมะเลยได้ยินแต่ชื่อใช่ไหมคะอย่างเห็นกำลังเห็นแท้ๆเดี๋ยวนี้ค่ะมีปัจจัยเกิดและดับชั่วหนึ่งขณะแต่ก็มีจิตสืบต่อนะคะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาจนกระทั่งเหมือนกับมีคนมีสัตว์ต่างๆขณะนี้นะคะมีสิ่งที่กำลังปรากฏคือเห็นกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแค่นี้เข้าใจไหมคะเดี๋ยวนี้เข้าใจแค่นี้ใช่ไหมคะหรือเข้าใจมากกว่านี้เห็นมีจริงๆกำลังเห็นแต่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นซึ่งไม่ใช่สภาพเห็นเพราะเห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นถูกต้องไหมคะเริ่มเข้าใจว่าเห็นมีเพราะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเกิดขึ้นเห็นนะคะเริ่มเข้าใจนะคะแล้วคิดว่าสิ่งเนี้ยน่าที่จะสามารถเข้าใจขึ้นอีกจนกระทั่งไม่ใช่เราที่เห็นแน่ๆเป็นความจริงของธรรมะที่มีจริงๆที่กำลังเห็นถ้าจะมีปัญญาปัญญารู้อะไรคะปัญญาเป็นสภาพที่เห็นถูกเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏซึ่งก่อนนั้นไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยก็คือความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงๆซึ่งเคยไม่รู้ไม่เข้าใจแต่ว่าปัญญาสามารถที่จะเริ่มเห็นถูกเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นปัญญาเห็นถูกรู้ถูกในอะไร
2: เข้าใจสภาพธรรมะที่ปรากฏและเห็นถูก
0: ค่ะซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเป็นธรรมะรู้แค่นี้พอไหมคะพอละขี้เกียจรู้ต่อไปละเอาแค่นี้เองหรือไงคะแค่ได้ยินได้ฟังนิดๆหน่อยๆก็พอแล้วหรือว่าสามารถที่จะรู้ได้มากกว่านี้อีกค่ะเข้าใจได้มากกว่านี้อีกคำสอนทั้งหมดจะไม่พ้นจากสภาพธรรมะที่มีจริงทั้งหลายเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นนะคะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของด้วยเกิดและกระดับเกิดและกระดับแต่ละภพแต่ละชาติไม่กลับมาอีกเลยขณะนี้กำลังเป็นอย่างนี้ค่ะสิ่งที่ดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกแต่ก็มีปัจจัยให้มีสิ่งที่เกิดสืบต่อเหมือนไม่มีอะไรที่ดับไปเลยสามารถที่จะเข้าใจมากกว่านี้ได้ไหมเพราะอะไรคะจึงสามารถที่จะเข้าใจได้มากกว่านี้เพราะพระธรรมทรงแสดงไว้โดยละเอียดโดยประการทั้งปวงไม่ให้เห็นผิดไม่ให้เข้าใจผิดแม้แต่อริยสัจ4พูดกันง่ายมากทุกสมุทัยนิโรธมรรคเพื่อไม่ให้เห็นผิดเข้าใจผิดนะคะจึงแสดงว่าการที่จะรู้อริยสัจได้ต้องมีปัญญาคือสัจญาณกิจญาณกตญาณในอริยสัจทั้ง4ขาดอันหนึ่งอันใดไม่ได้เลยมิฉะนั้นจะไม่ใช่ความรู้จริงเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจว่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะการที่จะรู้ทุกขสัจคือสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับขณะเนี้ยถ้าไม่มีสัจญาณคือความเข้าใจถูกจากการฟังโดยละเอียดโดยรอบคอบโดยเคารพอย่างยิ่งในความจริงที่เปลี่ยนไม่ได้ที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณานะคะบำเพ็ญบารมีจนตรัสรู้แล้วทรงแสดงธรรมะแล้วแม้ว่าเวลาจะผ่านไป 2,000 กว่าปีก็ยังเหลือที่จะเป็นมรดกให้คนสามารถที่จะได้ยินได้ฟังแล้วก็เข้าใจได้เพราะฉะนั้นแม้ว่าจะกล่าวว่าทุกขอริยสัจจะคือการเกิดดับของสภาพธรรมะไม่ใช่เพียงเจ็บปวดไม่พอใจเสียใจนะคะแต่สิ่งที่แก้ไขไม่ได้ที่พระอริยะทั้งหลายรู้จริงๆที่จะดับการยึดถือว่าเป็นตัวตนคือสภาพธรรมะเกิดแล้วดับไปแล้วจะเป็นตัวตนได้อย่างไรเพราะฉะนั้นพระอริยะบุคคลทุกท่านรู้ความจริง ของธรรมะนะคะจึงสามารถที่จะหมดความสงสัยในสภาพธรรมะและการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราหรือเป็นตัวตนได้โดยไม่มีการเกิดอีกได้เลยไม่มีความเห็นผิดอย่างนั้นเกิดได้อีกเพราะเหตุว่าโสตาปัตติมัคคจิตนะคะดับความสงสัยในลักษณะของสภาพธรรมะแล้วก็ดับความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนซึ่งจะมีได้นะคะต้องมีสัจจญาณการฟังละเอียดแล้วก็รอบรู้เข้าใจถูกต้องในพระธรรมที่ทรงแสดงเท่านั้นก็ยังไม่พอนะคะในทุกขสัจอย่างเดียวก็ไม่ได้ในอริยสัจที่สองที่สามที่สี่ก็ยังไม่ได้ต้องถึงกิจญาณเมื่อรู้แล้วนะคะมีหรือที่ปัญญาจะไม่เจริญจนกระทั่งสามารถที่จะรู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏไม่ใช่เพียงฟังเรื่องราวของสภาพธรรมะเท่านั้นและถ้ามีความอดทนนะคะรู้ว่ารู้ยากจริงๆนะคะแต่เมื่อมีการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะก็รู้ว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่เพียงความเข้าใจขั้นฟังแต่กำลังรู้ตัวจริงๆของธรรมะแต่ละลักษณะก็ยังไม่พอนะคะจนกว่าจะถึงกัตยานการประจักษ์แจ้งแทงตลอดความจริงของสภาพธรรมะแต่ละอย่างจึงเป็นรอบที่หนึ่งของอริยสัจทั้งสี่อย่างนะคะสามรอบก็คือสิบสองยากไหมคะ
2: ยากค่ะ
0: ถึงยากก็ดีกว่าไม่รู้รู้ว่ายากก็ดีกว่าไม่รู้หรือรู้ผิดว่าไม่ยาก
3: กับคำเรียนธรรมอาจารย์นะครับในขณะที่ปุถุชนเห็นกับโสดาบันเห็นยังเห็นดอกไม้นี่ครับก็เห็นเหมือนกันแต่ผมสงสัยว่าทำไมน่าจะมีความต่างกันระหว่างโสดาบันกับปุถุชนในขั้นที่มีโลภะที่ไม่มีความเห็นผิดเนี่ยครับอาจารย์
0: จิตเห็นมีโลภะเจตสิกเกิดร่วมด้วยหรือเปล่า
3: ไม่มีครับจิตเห็นก็ดับไปแล้ว
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจิตเห็นของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะมีปัญญาเจตสิกเกิดกับจิตเห็นหรือเปล่า
3: ไม่มีครับเพราะเป็นจิตเห็น
0: ค่ะเพราะจิตเห็นเกิดโดยมีเจตสิกเป็นปัจจัยเจ็ดประเภทไม่ว่าจะเป็นขณะไหนเมื่อไรใครก็ตามเพราะว่าจิตเป็นจิตไม่ใช่เป็นสัตว์เป็นบุคคลเลยเพราะฉะนั้นจิตแต่ละประเภทนะคะก็เกิดตามเหตุตามปัจจัยจิตเห็นดับแล้วคนที่ไม่รู้ความจริงของจิตเห็นติดข้องต้องการพอใจในสิ่งที่เห็นหรือเปล่าปกติ
3: ตอนที่จิตเห็นนั้นยังไม่มีครับถ้าไปถึงชวนาวิถีย
0: ังไม่ต้องถึงชวนาอะไรเลยนะคะ คุณหมอฮะพูดธรรมดาที่เราสามารถจะเข้าใจได้ในขณะนี้คือเราไม่สามารถจะเข้าใจจิตแต่ละขณะซึ่งเกิดดับสืบต่อเราเพียงแต่จะเข้าใจบางขณะเช่นจิตเห็นเนี่ยเข้าใจนะคะแล้วเกิดความพอใจในสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นความพอใจในสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะไม่รู้ความจริงของสิ่งที่เห็นแล้วก็มีความยึดมั่นว่าเที่ยงไม่เกิดไม่ดับ
3: ถ้าไม่ได้รับการอบรมก็คิดว่าใช่
0: เพราะฉะนั้นพระโสดาบันสงสัยในความเกิดดับของสภาพธรรมะหรือเปล่า
3: ไม่สงสัยครับ
0: ไม่สงสัยมีความเห็นผิดว่าเห็นเป็นเราหรือเปล่า
3: ไม่เห็นผิดครับ
0: แต่พระโสดาบันไม่ใช่พระอรหันต์ไม่ใช่พระสกทาคามีไม่ใช่พระอนาคามีไม่ใช่พระอรหันต์เพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่ตรงต่อธรรมะตั้งแต่ขั้นฟังถ้าไม่ตรงต่อธรรมะแม้ในขั้นการฟังนะคะก็จะไปทางอื่นที่ไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นผู้ที่ตรงต่อธรรมะก็รู้ว่าแม้สภาพธรรมะเกิดดับไม่ใช่ตัวตนแต่การพอใจในสิ่งที่ปรากฏทางตาที่สะสมมานานแสนนานเนี่ยนะคะยังมีอยู่นี่คือความเป็นพระโสดาบันไม่ได้หลอกตัวเองไม่ใช่ว่าไม่เห็นการเกิดดับไม่ใช่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่ไม่ประจักษ์ที่สภาพธรรมะทั้งหลายเนี่ยนะคะเป็นอนัตตาแต่เป็นผู้ที่ตรงต่อความจริงว่ายังมีความติดข้องพอใจในสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะนะคะเป็นพระโสดาบันแล้วทำไมยังชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือว่ายังโกรธก็คือเขาไม่ได้เข้าใจกำลังของกิเลสนะคะอย่างวันนี้เนี่ยค่ะมีเห็นตลอดเลยความเห็นผิดมีมากหรือว่าความติดข้องพอใจในสิ่งที่ปรากฏโดยไม่มีความเห็นผิดนั้นมีมากเพียงเห็นนะคะต้องการละไม่มีความเห็นใดๆเลยว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงหรือเป็นเราหรืออะไร ด้วยเหตุนี้นะคะโลภะจึงมีสองประเภทโลภะประเภทหนึ่งไม่มีความเห็นผิดเกิดร่วมด้วยโลภะอีกประเภทหนึ่งติดข้องในความเห็นเพราะฉะนั้นเวลาที่ความเห็นเกิดขึ้นนะคะลักษณะของโลภะไม่ปรากฏเพราะว่าความเห็นต่างหากที่ปรากฏโดยขณะนั้นน่ะติดข้องในความเห็นเราจะเห็นคนที่มีความเห็นหลากหลายทำให้มีลัทธิศาสนาต่างๆพอมีการสนทนาหรือมีลัทธิขึ้นมาเนี่ยความเห็นนะคะต่างกันแต่ลืมคิดว่าที่จะมีความเห็นอย่างนั้นได้เพราะพอใจติดข้องในความเห็นนั้นเพราะฉะนั้นในขณะที่ความเห็นผิดเกิดลักษณะของความติดข้องไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นนะคะบางกาละบางขณะก็มีแต่เพียงความพอใจในสิ่งที่ปรากฏโดยไม่มีความเห็นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสำหรับพระโสดาบันเนี่ยค่ะก็ยังมีความพอใจในรูปสวยๆในเสียงในกลิ่นในรสนะคะแต่ไม่เห็นผิด
3: ครับถ้าอย่างนั้นก็คือปุถุชนกับโสดาบันต่างกันตรงที่ความเข้าใจเท่านั้นเอง
0: ปัญญาค่ะ
3: ครับ
0: จากปุถุชนจะถึงความเป็นพระโสดาบันโดยไม่มีปัญญาไม่มีทางเป็นไปได้เลยปัญญาต่างหากที่ทำให้รู้แจ้งสภาพธรรมะดับกิเลสไม่เกิดอีกเลยคือดับอนุสัยกิเลสเป็นบางส่วนไม่ใช่ดับหมดถ้าหมดจริงๆคือพระอรหันต์เพราะฉะนั้นพระโสดาบันก็เป็นผู้ที่ตรงค่ะไม่มีความเห็นผิดแต่จะละความพอใจซึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งเกิดมากกว่าความเห็นผิดตั้งเท่าไหร่อย่างคนที่เขากำลังฟังดนตรีนะคะชอบฟังเขาไม่ได้เห็นผิดอะไรเลยเพียงแต่กำลังเพลินกับเสียงเพลงเสียงดนตรีต่างๆขณะนั้นก็คือความที่สะสมมาที่จะติดข้องพอใจในเสียงเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพระอริยะบุคคลแล้วนะคะอย่างพระโสดาบันเนี่ยไม่มีความเห็นผิดใดๆเลยดับหมดแต่ก็ยังมีความพอใจด้วยเหตุนี้ความเป็นผู้ตรงนะคะเวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดเนี่ยค่ะเริ่มเห็นความละเอียดที่ยังมีความพอใจซึ่งเป็นอกุศลในรูปเสียงกลิ่นรสกว่าจะดับได้อีกก็ต้องมีความรู้ที่เป็นปัญญาสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมแต่ก็สามารถเพียงดับความติดข้องอย่างหยาบเท่านั้นเองนี่ก็แสดงถึงว่าเหนียวแน่นแค่ไหนคะความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสทิฏฐิยังดับทีเดียวได้หมดนะคะเมื่อดับสักกายทิฏฐิอัตตานุทิฏฐิหรือความเห็นที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนดับทิฏฐิทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทิฏฐิอะไรได้ทันทีหมดทันทีแต่สำหรับความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยนะคะสะสมมานานมากจนกระทั่งแม้จะดับทีเดียวไม่ได้ค่ะต้องเพียงดับอย่างหยาบๆก่อนเป็นพระสกทาคามีบุคคลนะคะและต่อจากนั้นเวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดปัญญาก็เห็นความละเอียดของความติดข้องซึ่งเป็นโทษนะคะจนถึงเป็นพระอนาคามีบุคคลเมื่อไหร่ก็ดับความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสซึ่งเป็นกามทั้งหมดนะคะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสัมผัสนะคะแต่ยังมีความยินดีในภพเนี่ยค่ะคือกว่าจะหมดกิเลสไม่เหลือเลยที่จะไม่ต้องเกิดเพราะปัญญาที่เพิ่มขึ้น
3: ครับกราบขอบพระคุณนะ
0: ที่มีคำว่าธรรมะตอนนี้ก็มีชื่ออีกหลายชื่อนะคะตั้งแต่อาการ12ของอริยสัจ4เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีทั้งวิปยุตสัมปยุตแล้วก็มีโลภะแล้วก็มีทิฏฐิเป็นภาษาบาลีนะคะถ้าเข้าใจภาษาไทยแล้วก็เข้าใจได้เลยค่ะวิปยุตหมายความว่าไม่เกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่มีแต่โลภะแต่ไม่มีความเห็นผิดเราพูดภาษาไทยมีโลภะแต่ไม่มีความเห็นผิดภาษาบาลีก็กล่าวถึงจิตนั้นว่าเป็นจิตที่ทิฏฐิคตะวิปยุตเป็นโลภะจริงแต่ไม่มีทิฏฐิเกิดร่วมด้วยใช้คำว่าวิปยุตหมายความว่าไม่มีทิฏฐิปราศจากทิฏฐิและเวลาที่มีความเห็นผิดเกิดขึ้นนะคะภาษาบาลีก็เป็นทิฏฐิคตะสัมปยุตค่ะเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญญาเกิดร่วมด้วยว่าอะไรคะภาษาบาลีญาณสัมปยุตถ้าไม่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยใช้คำว่าญาณวิปยุตก็คืออย่างหนึ่งเป็นภาษาไทยเข้าใจแล้วก็รู้ความหมายในภาษาบาลีนะคะก็ต้องตรงกันตอนนี้มีโลภะมูลจิตหมายความว่าจิตนี้มีโลภะเจตสิกเป็นมูลรากให้เกิดยินดีพอใจในสิ่งที่กำลังปรากฏหรือเปล่าเห็นไหมคะมีหรือไม่มีคะเดี๋ยวนี้ค่ะมีนะคะเพราะ คิดและเข้าใจแต่ไม่ใช่เพราะรู้ขณะที่โลภะกำลังเกิดพระดับแล้วค่ะแต่ฟังเรื่องราวของโลภะให้รู้ว่าขณะไหนไม่ใช่เราเพราะเป็นสภาพของโลภะนั่นคือคิดเพราะฉะนั้นปัญญามี3ขั้นนะคะฟังปัญญาที่สำเร็จจากการฟังหมายความว่าฟังรู้เรื่องเข้าใจเพราะว่าบางคนเนี่ยค่ะฟังก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าสามารถจะเพียงเข้าใจนั่นก็อีกระดับหนึ่งใช่ไหมคะเป็นปัญญาที่สำเร็จจากการฟังฟังแล้วเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังก็ยังไม่พอนะคะก็ยังมีปัญญาที่จะต้องไตร่ตรองนะคะถึงแม้ว่าได้ยินได้ฟังแล้วลืมก็เกิดระลึกได้เพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งแต่ก่อนเคยคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็อาจจะคิดธรรมะต่างๆก็ได้ขณะใดที่ปัญญาเกิดความเข้าใจเกิดนั่นคือภาวนาอบรมให้มีมากขึ้นภาวนาหมายความว่าอบรมค่ะไม่ใช่ไปนั่งท่องอะไรนะคะต้องมีทั้งปริยัติแล้วก็จึงจะนำไปสู่ปฏิปฏิได้เพราะว่าคำว่าปฏิบัตินะคะปฏิหมายความว่าเฉพาะปฏิหมายความว่าถึงขณะนี้เป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างที่ปัญญาสามารถที่จะถึงด้วยสติสัมปชัญญะก็เมื่อมีความเข้าใจถ้าไม่เข้าใจไปให้คนอื่นเขาถึงลักษณะที่เป็นธรรมะได้ไหมคะก็ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นก็คือว่าต้องมีความเห็นถูกต้องแล้วรู้ในความเป็นอนัตตาว่าสติสัมปชัญญะจะเกิดเมื่อไหร่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาไม่มีใครไปทำได้หรือว่าหวังได้แต่ว่าเริ่มสะสมความเข้าใจจนกว่าจะรู้ความต่างกันของปัญญาที่ฟังหรือสติขั้นฟังกับสติที่กำลังเริ่มรู้ลักษณะที่เป็นปกติเดี๋ยวนี้นะคะแต่ละลักษณะซึ่งเลือกไม่ได้เลยว่าจะเป็นลักษณะไหนยังไม่รู้แจ้งใช่ไหมคะยังไม่ประจักษ์แจ้งใช่ไหมคะค่ะก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงค่ะ
3: อาจารย์ครับเมื่อกี้ก็คุยกันเรื่องจิตลักษณะของจิตคือจิตเป็นประธานเป็นสภาพรู้จิตสะสมสันดานในชาวนาวิถีผมก็ได้ฟังเหมือนกันก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับอาจารย์ครับช่วยกรุณาพูดถึงวิธีครับ
0: จิตมีแน่นอนนะคะแล้วจิตก็หลากหลายจิตหนึ่งขณะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยแต่ขณะที่จิตนั้นดับไปสภาพของจิตทุกประเภทนะคะเว้นจุติจิตคือจิตขณะสุดท้ายของพระอรหันต์เท่านั้นที่ไม่เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะจิตของทุกคนนะคะมีปัจจัยเกิดขึ้นหนึ่งขณะแล้วก็ดับแต่เมื่อดับแล้วจิตนั้นแหละเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นตั้งแต่เกิดจนถึงเดี๋ยวนี้และถ้าถอยจากขณะเกิดไปถึงชาติก่อนๆ นะคะเพราะฉะนั้นนานแสนนานมาแล้วค่ะที่แต่ละคนสะสมจะใช้คำว่าชรณะก็ยากเพราะว่าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องกิจของจิตถ้าใช้คำว่าชรณะหมายความว่าจิตแต่ละจิตมีกิจไม่สับสนกันเลยจิตนี้ทำกิจอะไรจิตนั้นทำกิจอะไรเพราะฉะนั้นเวลาที่ถึงเวลาที่กุศลและอกุศลจะเกิดขึ้นถึงเวลานะคะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลอย่างเห็นแล้วเนี่ยค่ะเป็นกุศลหรือว่าเห็นแล้วเป็นอกุศลยังไม่ต้องใช้คำว่าชวนะก็ได้นะคะเพราะนั่นเป็นการกล่าวถึงจิตของกุศลจิตและอกุศลจิตจิตหนึ่งขณะเกิดแล้วดับไปเห็นดับไปแล้วเวลาที่กุศลจิตเกิดสะสมกุศลต่อจากที่เห็นคุณหมอเห็นแล้วเกิดกุศลบ้างไหมคะ
3: เป็นได้ทั้งกุศลและอกุศลครับ
0: ที่นี่ค่ะก็เห็นคนหนึ่งนะคะท่านเห็นคนกวาดถนนของโรงแรมกุศลจิตเกิดค่ะท่านก็ให้เงินคนนั้นเห็นด้วยกันเนี่ยค่ะแต่ว่าแล้วแต่กุศลจิตจะเกิดหรืออกุศลจิตจะเกิดอีกท่านหนึ่งนะคะก็เห็นคนเดียวกันนั่นแหละแต่จิตของท่านเป็นอะไรเป็นอกุศลได้ไหมคะก็ได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนเป็นหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งจะไม่ซ้ำกันและไม่เหมือนกันเลยแม้ว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นอย่างเดียวกันนะคะแต่กุศลจิตเกิดบ้างอกุศลจิตเกิดบ้างในคนหนึ่งก็ต่างขณะไปในอีกคนหนึ่งก็ยิ่งต่างๆหลากหลายกันไปมากมายประมาณไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อกุศลจิตหรืออกุศลจิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะแล้วดับไปมีจิตอื่นเกิดสืบต่อนะคะ กุศลจิตหรืออกุศลจิตที่เกิดแล้วเป็นแล้วนี่ค่ะไม่ได้หายไปไหนเลยสะสมสืบต่ออยู่ในจิตไม่ว่าจะเป็นจิตขณะใดเกิดขึ้นนะคะเราไม่สามารถที่จะรู้การสะสมที่มีอยู่ในจิตนั้นได้เลยค่ะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระญาณ นะคะพระปัญญาที่

0: อยู่เดี๋ยวนี้ก็สะสมมานานแสนนานที่จะยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นกุศลที่เกิดแล้วดับแล้วไม่หายไปเลยสะสมสืบต่อในจิตขณะต่อไปนะคะอกุศลก็เช่นเดียวกันถ้าอกุศลมีกำลังถึงกับได้กระทำกรรมดับแล้วก็สะสมกำลังของกรรมนั่นแหละเป็นปัจจัยที่จะทำให้ถึงพร้อมที่จิตที่เป็นผลของกรรมเกิดเมื่อไหร่จิตที่เป็นผลของกรรมต้องเกิดเมื่อนั้นจิตที่เป็นผลของกรรมคือขณะแรกที่เกิดเพราะผลของกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมก็มีสะสมอยู่เพราะฉะนั้นเป็นธรรมะที่สะสมกรรมนะที่จะต้องให้เกิดผลคือวิบากและกิเลสด้วยจะไม่ให้สะสมได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: คุณหมอคะคุณหมอสะสมอะไรมาบ้าง
2: ไม่ทราบ
0: ถูกต้องค่ะเกิดเมื่อไหร่ทราบเมื่อนั้นถ้ายังไม่เกิดจะรู้ได้ยังไงคะ
1: เกิดเมื่อไหร่ถึงทราบเมื่อนั้น
0: โกรธเกิดขึ้นเมื่อไหร่ทราบไหมคะว่ามาจากไหน
1: อ๋อสะสม
0: สะสมมา
1: ครับ
0: ชอบสีแดงหรือสีเขียวคะ
1: ชอบสีแดงมากกว่าครับ
0: ค่ะสะสมมา
1: สะสม
0: เพราะฉะนั้นมีฉันทะเป็นมูลนะคะตั้งแต่ลืมตาจนกระทั่งหลับตาเป็นไปตามฉันทะความพอใจของแต่ละคน
1: ยังชอบดื่มกาแฟก็คือการสะสม
0: แน่นอนค่ะ
1: ต่างกับสะสมที่เป็นชวนาวิถีตรงไหน
0: หมอพูดชวนะคือกุศลและอกุศลค่ะเพราะเราไม่ได้พูดถึงเรื่องจิตของจิตเราพูดถึงประเภทหรือชาติของจิตการกล่าวถึงจิตเนี่ยกล่าวได้หลายนัยยะกล่าวโดยชาติคือจิตที่เกิดแล้วเนี่ยต้องเป็นชาติหนึ่งชาติใดใน4ชาติคือเป็นกุศลหนึ่งหรือเป็นอกุศลหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากหนึ่งซึ่งเป็นผลของกุศลและอกุศลนะคะและจิตที่เป็นกิริยาไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลไม่ใช่วิบากเพราะว่าไม่ใช่กุศลหรืออกุศลที่เป็นเหตุจะให้เกิดวิบากและไม่ใช่วิบากซึ่งเกิดเพราะกุศลและอกุศลเป็นเหตุได้แก่ส่วนใหญ่นะคะเป็นกิริยาจิตของพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์แล้วไม่เป็นกุศลค่ะเพราะเหตุว่าถ้าเป็นกุศลก็ยังเป็นเหตุให้เกิดผลคือวิบากเพราะฉะนั้นนี่คือการกล่าวถึงจิตโดยนัยยะของชาติกล่าวถึงจิตโดยนัยยะของภูมินะคะจิตที่เป็นไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะทุกวันไม่ได้ออกไปจากนี้เลยกุศลกรรมและอกุศลกรรมก็มาจากความติดข้องพอใจบ้างไม่พอใจบ้างในสิ่งที่มีจริงๆในโลกนี้นะคะคือสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายเกิดใหม่ก็อยู่ตรงแถวเนี้ยค่ะไม่ไปไกลกว่านี้เลยไม่เหมือนคนที่เห็นโทษของการเห็นการได้ยินว่านำมาซึ่งทุกข์มากมายนะคะก็ละความติดข้องอบรมความสงบของจิตจนกระทั่งความสงบของจิตนั้นมั่นคงถึงระดับของฌานแล้วไม่เสื่อมหมายความว่าใกล้จะตายฌานจิตก็เกิดได้เป็นปัจจัยให้เกิดในพรหมโลกโลกนั้นไม่ใช่โลกที่เต็มไปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอย่างโลกนี้จนกระทั่งถึงอีกโลกหนึ่งนะคะไม่มีรูปใดๆเกิดเลยเพราะเห็นโทษของรูปทุกประเภทอย่างบางคนก็ยังจะเห็นว่ารูปก็ทำให้เห็นใช่ไหมคะทำให้แสวงหาความรู้ได้เสียงก็ยังให้แสวงหาความรู้ได้แต่ผู้ที่เห็นโทษของรูปทั้งหมดเพราะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นรูปใดก็ตามก็ยังใกล้ต่อการที่จะติดข้องก็เป็นเรื่องความละเอียดซึ่งมีจริงๆนะคะแล้วก็ถ้าศึกษาไปก็จะรู้ว่าถ้ากล่าวโดยภูมิจิตระดับต่ำที่สุดคือเป็นไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นกามภูมินรกเป็นกามภูมิหรือเปล่าคะตาเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจกายกระทบกับสิ่งที่ทำให้เจ็บปวดนะคะเป็นเดรัจฉานงูนกทั้งหลายก็มีตามีหูก็เป็นไปในกามภูมิต่ำสุดคือกามภูมินะคะสูงกว่านั้นคือรูปภูมิความสงบของจิตที่มีรูปเป็นอารมณ์สูงกว่านั้นคืออรูปภูมิความสงบของจิตขั้นอัปปนาซึ่งไม่มีรูปใดๆเลยและสูงกว่านั้นก็คือโลกุตตรภูมิพ้นจากโลกทั้งหมดนี่กล่าวโดยภูมิเพราะฉะนั้นที่คุณหมอพูดคือกล่าวโดยกิจแต่ให้ทราบว่ากุศลจิตจะทำกิจอะไรก็ตามแต่ก็เป็นกุศลใช่ไหมคะ
3: อัตตาของจิตมีหลายประการอย่างเช่นอัตตาของจิตวิจิตด้วยอำนาจแห่งสัมยุตธรรมที่เกิดร่วมด้วยท่านเรียนถามท่านอาจารย์ตอบ
0: ถ้าจะกล่าวถึงจิตเนี่ยนะคะสามารถจะกล่าวถึงจิตโดยนัยยะประการอื่นด้วยเช่นจะได้ยินคำว่าลัคนาทิจตุกะจตุกะคือ4กล่าวถึงจิตได้4อย่างหมายความว่ามีกล่าวถึงลักษณะของจิต1กล่าวถึงกิจของจิต

0: หนึ่งกล่าวถึงเหตุใกล้ให้เกิดจิตหนึ่งกล่าวถึงสภาพธรรมะที่เป็นลักษณะนะคะเป็นรัศแล้วก็เป็นปัจจุปทานะแล้วก็เป็นเหตุใกล้อาการปรากฏคือปัจจุปทานะเหตุใกล้คือปทัฏฐานคือถ้าพูดถึงภาษาบาลีเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเราจะต้องไปจำชื่อนะฮะแต่ลักษณะก็คือลักษณะในภาษาไทยจิตคือรัศแล้วก็อาการปรากฏของจิตแล้วก็เหตุใกล้ให้เกิดจิตถ้าจิตไม่มีอาการปรากฏจะรู้จักจิตได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ด้วยเหตุนี้นะคะอรรถะที่เราจะกล่าวถึงจิตก็คือกล่าวถึงอาการปรากฏของจิตด้วยลักษณะของจิตกิจของจิตอาการปรากฏของจิตและเหตุใกล้ให้เกิดจิตธรรมะอย่างเดียวนี่ค่ะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงเพื่อที่จะให้เข้าใจในสภาพนั้นซึ่งแสดงให้เห็นว่ารู้ยากแม้แต่การที่จะรู้ลักษณะของจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์เวลานี้ค่ะสิ่งที่ปรากฏเป็นต่างๆทั้งวันเพราะจิตเกิดขึ้นรู้ทั้งนั้นเลย
1: อาจารย์ครับในกรณีอาจารย์ผู้บอกว่าเหตุใกล้เนี่ยผมยังไม่เข้าใจเลยครับอาจารย
0: ์ตอนนี้หมอไม่พูดถึงเรื่องลักษณะของจิตแล้วใช่ไหมคะลักษณะของจิตคือรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏจิตของจิตแล้วค่ะคุณธีรพันธ์
2: นะครับก็คือเป็นประธานคือถึงก่อนนะครับ
0: ก็เป็นภาษาบาลีเป็นประธานเป็นหัวหน้านะคะหมายความว่าถ้าไม่มีจิตเจตสิกก็เกิดไม่ได้
1: อาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นต้องแปลคำว่าลัทธิ
0: ไม่ค่ะถ้าหมอเข้าใจหมดแล้วหมอสามารถจะรู้ได้ว่านี่คือลักษณะนี่คือรัศในภาษาบาลีแต่ถ้าเราจะเอาคำภาษาบาลีมาก่อนโดยไม่เข้าใจเนี่ยเราจะไปค้นหายังไงเราก็ไม่เข้าใจเพราะเราไปติดที่คำใช่ไหมคะ
1: ถ้าอย่างนั้นเช่นเวลามีสภาวะธรรมเกิดขึ้นเช่นพอได้ยินแล้วแวบเป็นโลภะไปเลยอย่างเงี้ยนั่นก็คือเหตุใกล้ใช่ไหมครับ
0: เรายังไม่ได้พูดถึงเหตุใกล้หมอสงสัยปัจจุปทานะอาการปรากฏใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: หมายความว่าหมอไม่สงสัยในลักษณะของจิตแล้ว
1: ไม่สงสัย
0: ค่ะสงสัยในกิจของจิตไหมคะ
1: คิดว่าไม่สงสัยนะครับ
0: คือ
1: จิตเกิดขึ้นก็มีหน้าที่มีกิจที่จะทำ
0: กิจจะเนี่ยค่ะกิจของจิตจิตทุกประเภทต้องเกิดขึ้นทำกิจการงานน่าสงสารไหมน่าเหนื่อยไหมอยู่ดีๆก็เกิดขึ้นมาทำงานแล้วก็ดับค่ะเพราะฉะนั้นกิจของจิตคืออะไรไม่ใช่แต่ละกิจนะคะ
1: ถ้
0: าจะรู้จิตค่ะยังไม่พูดถึงจิตแต่ละจิตของจิตแต่ละประเภทเชิญคุณธีรพันธ์ค่ะ
2: จิตของจิตก็คือเป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์
0: จิตและเจตสิกเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันนะคะแต่จิตเป็นใหญ่เป็นประธานเมื่อไหร่คะเมื่อกำลังรู้อารมณ์ใครจะรู้อย่างจิตเพราะว่าแม้แต่ผัสสะเจตสิกก็ทำหน้าที่ของผัสสะคือกระทบอารมณ์นะคะเวทนาเจตสิกภาษาบาลีเป็นเวทนาแต่ความจริงก็คือความรู้สึกในอารมณ์เจตสิกแต่ละประเภทเนี่ยค่ะก็มีกิจของเจตสิกนั้นแต่ทำกิจของจิตไม่ได้เพราะฉะนั้นที่เป็นใหญ่เป็นประธานกว่ากิจทั้งหลายก็เพราะเหตุว่าเป็นลักษณะที่รู้แจ้งอารมณ์เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้อารมณ์ซึ่งเจตสิกอื่นก็รู้แต่ไม่ใช่เป็นใหญ่เป็นประธานเพราะต้องไปทำหน้าที่ของตัวเองแต่ละอย่างถ้าอุปมานะคะจิตเป็นพระราชาแต่ว่าพระราชาก็ไม่ต้องทำกิจอื่นใช่ไหมคะกิจอื่นเป็นหน้าที่ของบริวารแล้วแต่มหาอัมมาตย์คนนั้นจะทำกิจอะไรก็แล้วแต่แต่ใครเป็นใหญ่เป็นประธาน
1: ก็จิต
0: ก็คือจิตเพราะฉะนั้นเวลาที่กล่าวถึงจิตนะคะแม้ว่าจะมีเจตสิกหลายประเภทเกิดร่วมด้วยค่ะเราไม่กล่าวถึงเจตสิกนั้นเลยแม้แต่โลกุตระจิตเห็นไหมคะต้องประกอบด้วยปัญญาที่ถึงการรู้แจ้งสภาพธรรมะแต่เราก็ไม่ได้กล่าวถึงปัญญาแต่กล่าวถึงโลกุตระจิตเมื่อกล่าวถึงจิตประเภทต่างๆนะคะจิตก็ต้องเป็นสภาพที่เป็นประธานของเจตสิกที่เกิดร่วมกันต้องท่องไหมคะถ้าเข้าใจก็จำภาษาบาลีคือมีลักษณะแล้วก็มีกิจแล้วก็มีอาการปรากฏแล้วก็มีเหตุใกล้ให้เกิดอาการปรากฏไม่สงสัยใช่ไหมคะเชิญคุณธีรพันธ์ค่ะ
2: อาการปรากฏก็คือจิตมีการเกิดดับสืบต่อกันครับเป็นอาการปรากฏ
0: ถ้าจิตไม่เกิดดับสืบต่อกันจะรู้ได้ไหมว่ามีจิตแต่พระไม่เคยขาดจิตเลยเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะที่เกิดดับสืบต่อกันจึงสามารถที่จะรู้ลักษณะของจิตได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อจิตเกิดและดับนะคะก็เกิดอีกดับอีกจิตแต่ละประเภทเกิดดับสืบต่อกันแต่ไม่ใช่จิตเดียวกันเลยเวลานี้ค่ะจิตก่อนดับไปแล้วนะคะจิตใหม่เกิดสืบต่อตลอดเวลาจนไม่รู้ว่าเป็นจิตอะไรบ้างแต่เพราะการเกิดดับสืบต่อก็ทำให้ทำหน้าที่ต่างๆสืบต่อกันนะคะจนจากเห็นเป็นธรรมกิจต่างๆเหล่านี้ค่ะจะเป็นชวนะจะเป็นอะไรก็ตามแต่ที่จะเรียกชื่อในภาษาบาลีนะคะแต่ก็ต้องทำกิจและที่เรารู้ว่ามีจิตเพราะว่าไม่เคยขาดการเกิดดับสืบต่อเลยถึงจิตเดี๋ยวนี้ก็มีจิตเดี๋ยวนี้ให้รู้ยังไม่พูดแล้วอีกวันหนึ่งจะพูดก็มีจิตให้รู้เพราะว่าเกิดดับสืบต่อแม้ในขณะที่ไม่กล่าวถึงจิตจิตก็เกิดดับสืบต่อกันแต่จะรู้หรือไม่รู้ก็เป็นเรื่องของเราที่เข้าใจหรือไม่เข้าใจอันที่4ใช่ไหม
2: เหตุใกล้ให้เกิดนะครับของจิตก็คือมีนามรูปเป็นประทัดฐานประทัดฐานนี่คือเหตุใกล้ให้จิตเกิดได้แก่นามรูปครับ
0: ก็เป็นการกล่าวถึงปัจจัยนะคะหมายความว่าสภาพธรรมะทั้งหลายที่จะเกิดได้ต้องมีธรรมะที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นโดยความเป็นปัจจัยถ้าจิตไม่มีสภาพธรรมะที่เกื้อกูลส่งเสริมสนับสนุนนะคะหรือว่าเป็นปัจจัยจิตนั้นก็เกิดไม่ได้เลยอย่างจิตได้ยินเนี่ยค่ะถ้าไม่มีเสียงเป็นปัจจัยจิตได้ยินก็เกิดไม่ได้แม้เป็นจิตแต่จิตอะไรล่ะจิตอื่นเกิดได้นะคะแต่จิตได้ยินเกิดไม่ได้ด้วยเหตุนี้จิตจึงหลากหลายมากนะคะตามปัจจัยคือนามได้แก่เจตสิกและรูปและแต่ว่าจะเป็นรูปใดก็ตามนะคะก็เป็นปัจจัยให้เกิดจิตประเภทนั้นๆเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ยินธรรมะอีกนัยยะหนึ่งนะคะอวิชชาความไม่รู้นะคะเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารถ้าไม่รู้ว่าสังขารคืออะไรเราก็คิดว่าร่างกายใช่ไหมคะสังขารไม่เที่ยงก็คิดว่าร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วก็เจริญเติบโตแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็แก่แล้วก็ตายแต่ความจริงสังขารธรรมะธรรมะที่เป็นสังขารนะฮะทั่วไปหมดคือสภาพธรรมะที่มีปัจจัยเกิดแล้วดับเป็นสังขารธรรมทั้งหมดจิตเป็นสังขารธรรมเจตสิกเป็นสังขารธรรมรูปเป็นสังขารธรรมเพราะจิตเกิดดับเจตสิกเกิดดับรูปเกิดดับแล้วก็มีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นด้วยสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สังขารธรรมนะคะมีอย่างเดียวคือนิพพานเพราะไม่เกิดไม่มีปัจจัยใดๆที่จะไปทำให้นิพพานเกิดเลยเพราะฉะนั้นที่เกิดมาแล้วเนี่ยนะคะเพราะไม่รู้ความจริงของธรรมะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารทุกคนที่เกิดมาเนี่ยค่ะมีจิตดีชั่วตามการสะสมแม้ว่าไม่รู้จักธรรมะเลยเด็กเล็กๆเกิดมาบางคนนะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นผู้ใหญ่ถือของเนี่ยค่ะเขาช่วยเห็นไหมคะไม่มีใครบอกเลยแต่เขาสะสมมาที่จะเกิดกุศลและจิตบางคนสะสมการที่จะช่วยเหลือคนอื่นเป็นอัธยาศัยนะคะแต่บางคนก็อาจจะสะสมอย่างอื่นต่างๆกันไปด้วยเหตุนี้นะคะแม้แต่การที่นามธรรมและรูปธรรมจะเกิดขึ้นมาได้ก็คือแม้ไม่รู้คืออวิชชาก็ยังเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลและจิตบ้างอกุศลและจิตบ้างซึ่งแล้วแต่การสะสมนะคะอวิชชาไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะแต่ก็เป็นปัจจัยมาแล้วที่จะให้กุศลเกิดประเภทนั้นๆหรือว่าอกุศลเกิดประเภทนั้นๆเมื่อมีเจตนาซึ่งเป็นกรรมเวลาที่กุศลเกิดนี่นะคะเพราะมีเจตนาที่เป็นกุศลสภาพธรรมะอื่นจึงเป็นกุศลเกิดขึ้นร่วมกันเวลาที่เป็นอกุศลนะคะเพราะมีเจตนาความจงใจตั้งใจในอกุศลก็เป็นปัจจัยให้เจตสิกทั้งหลายเกิดร่วมกันเป็นอกุศลและทำอกุศลร่วมกันด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นกรรมสำเร็จลงไปแล้วนะคะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารคือเจตนาที่ได้กระทำกรรมที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างนะคะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณก็ ก็อย่างที่เราเข้าใจเนี่ยคือไม่ต้องไปนั่งเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทะแต่ว่าถ้ามีความเข้าใจแล้วก็เข้าใจว่านี่คือปัจจัยต่างๆที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะเหตุว่าไม่มีสภาพธรรมะสักอย่างซึ่งเกิดได้ตามลำพังแม้เกิดแล้วก็ยังเป็นปัจจัยให้สภาพธรรมะอื่นเกิดด้วยเมื่อมีกรรมกระทำสำเร็จแล้วนะคะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณขณะนั้นคือปฏิสนธิจิตที่ทุกคนมีแล้วค่ะเพราะมาจากกุศลเจตนาอกุศลเจตนาที่สำเร็จเป็นกรรมในชาติก่อนๆเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตในชาตินี้เกิดขึ้นและชาติก่อนๆถอยไปเท่าไหร่ก็ได้ตราบใดที่กรรมนั้นยังมีกำลังที่จะทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะหมายความว่าเจตนาซึ่งได้กระทำกรรมเป็นปัจจัยให้วิญญาณคือผลของกรรมนั้นเกิดขึ้นขณะแรกคือปฏิสนธิจิตแต่กรรมไม่ได้ให้ผลเพียงขณะแรกนะคะต่อมาทั้งหมดไม่ว่าเป็นวิบากขณะใดก็ต้องเป็นผลของกรรมก็ค่อยๆเข้าใจไปนะคะสืบเนื่องกันทั้งหมดทั้งสามปิฎกนะคะเพราะเหตุว่าเป็นความจริงค่ะต้องค่อยๆเข้าใจธรรมะแล้วก็เรื่องของธรรมะก็มีมากคือตราบใดที่ยังไม่ถึงความเป็นพระอรหันต์นะคะทั้งหมดก็คือธรรมะที่จะเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตอนนี้กรรมกำลังให้ผลหรือเปล่าคะหรือว่าต้องไปถูกรถชนกรรมถึงจะให้ผลให้ผลทุกขณะที่เห็นค่ะเป็นผลของกรรมทุกขณะที่ได้ยินกรรมทำให้มีจักขุประสาทรูปรูปนี้ใครก็ทำไม่ได้อาหารก็ไม่ทำให้เกิดจักขุประสาทรูปจิตก็ไม่ทำให้เกิดจักขุประสาทรูปอุตุความเย็นความร้อนก็ทำให้เกิดจักขุประสาทรูปไม่ได้ความเย็นความร้อนยังทำให้เกิดพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆได้นะคะแต่ทำให้จักขุประสาทรูปเกิดไม่ได้เพราะรูปนี้ต้องเกิดจากกรรมเท่านั้นถ้ามีกรรมคือเจตนาที่เป็นอกุศลนะคะทำร้ายไม่ให้บุคคลอื่นเห็นควักตาหรือจะทำอะไรก็ตามแต่นะคะเจตนานั้นเป็นเหตุปัจจัยอะไรเป็นผลไม่ใช่คนอื่นค่ะเวลาเกิดนะคะกรรมนั้นไม่เป็นปัจจัยให้จักขุประสาทรูปเกิดตามเจตนาที่ไม่ต้องการให้มีจักขุประสาทรูปเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าคนอื่นสามารถจะมากระทำเราเจ้ากรรมนายเวรอะไรให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่เลยนะคะแม้แต่ขณะจิตแรกก็เพราะกรรมรูปตั้งแต่ศีรษะจดเท้าเนี่ยบางกลุ่มบางกลาปะก็เกิดจากกรรมบางกลุ่มบางกลาปะก็เกิดจากอุตตุบางกลุ่มบางกลาปะก็เกิดจากจิตบางกลุ่มบางกลาปะก็เกิดจากอาหารสั้นมากค่ะเกิดระดับทันทีเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะอายุของรูปเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะซึ่งแสนเร็วไม่เหลือเลยค่ะคิดว่ามีอยู่คือไม่เหลือรูปใดที่ไม่ปรากฏรูปนั้นเกิดแล้วดับแล้วตามเหตุตามปัจจัยเข้าใจว่ามีเรากำลังนั่งจำไว้แต่รูปทั้งหมดที่เข้าใจว่าเป็นเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้านะคะเกิดตามสมุฏฐานแล้วก็ดับเร็วมากจนไม่เหลือเพราะฉะนั้นรูปใดที่จิตไม่รู้รูปนั้นเกิดแล้วดับแล้วย่อเราทั้งตัวนะคะเหลือเพียงเฉพาะรูปที่ปรากฏที่เกิดแล้วยังไม่ดับตรงนั้นแค่นี้ค่ะอย่างแข็งแค่นี้เราเหรอรูปอื่นที่ไม่ปรากฏนั้นเกิดแล้วดับแล้วทั้งนั้นแม้แต่แข็งที่กำลังปรากฏที่กายก็เกิดดับด้วยมิฉะนั้นปัญญาจะไม่ประจักษ์ว่าสภาพธรรมะเกิดและดับดับแล้วก็หมดไม่เหลือเลยนามนะคะย่อไปหมดจากรวมกันทั้งชาติทุกวันทุกวันเหลือเพียงหนึ่งขณะจิตจิตใดที่เกิดและดับไปไม่กลับมาอีกเลยจิตก็ไม่ใช่เราที่ดับไปแล้วก็ดับไปที่เกิดใหม่ก็เพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรเหลือที่จะยึดถือว่าเป็นเราแน่นอนค่ะถ้ายึดถือว่าเป็นเราก็คือหลงผิดเพราะไม่ได้ฟังพระธรรมและก็ไม่รู้หนทางที่จะเข้าใจพระธรรมเพราะว่าปัญญาอย่างเดียวที่สามารถที่จะรู้จักธรรมะตามความเป็นจริงแล้วก็ดับกิเลสได
2: ้อัตตาของจิตในประการนั้นก็เพราะว่าจิตเป็นธรรมชาติวิจิตด้วยอำนาจสัมปยุตธรรม
0: ถึงสัมปยุตแล้วใช่ไหมคะหมายความถึงเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตถ้าวิปยุตก็คือว่าเจตสิกนั้นๆไม่ได้เกิดร่วมกับจิต พราะฉะนั้นโลภะมีสองอย่างมีความเห็นผิดเกิดร่วมด้วยก็คือทิฏฐิขตะสัมปยุตเป็นไปร่วมกับความเห็นผิดนะคะและถ้าขณะใดที่ไม่เห็นผิดขณะนั้นก็เป็นทิฏฐิขตะวิปยุตเพราะฉะนั้นเวลาได้ยินแล้วก็ไม่ลืมอีกพอได้ยินคำว่าวิปยุตก็เข้าใจได้ยินคำว่าสัมปยุตก็เข้าใจเมื่อกี้พูดถึงสัมปยุตธรรมก็แสดงว่าพอกล่าวถึงจิตทำไมจิตถึงไม่เหมือนกันทำไมจึงต่างกันเป็น89ประเภทก็เพราะเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยทำให้จิตต่างกันไปอย่างอกุศลและเจตสิกเกิดจิตจะเป็นกุศลไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตนั้นนะคะเป็นอกุศลเพราะอกุศลเจตสิกเกิดร่วมด้วยเวลาที่ธรรมะฝ่ายดีคือเจตสิกฝ่ายดีเกิดกับจิตนะคะจิตนั้นก็เป็นกุศลเพราะฉะนั้นจิตที่ต่างกันเป็นกุศลและอกุศลเพราะเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเราก็ใช้คำว่าสัมปยุตธรรมเพราะว่าสัมปยุตธรรมหมายความเฉพาะจิตและเจตสิกซึ่งเกิดร่วมกันอย่างอื่นไม่สามารถที่จะเข้ากันได้เลยอย่างรูปกับนามธรรมต่างกันแต่นามธรรมกับนามธรรมซึ่งเป็นสภาพรู้เกิดพร้อมกันดับพร้อมกันจึงเป็นสัมปยุตตธรรมเพราะฉะนั้นเวลาที่กล่าวว่าจิตต่างกันนะคะด้วยสัมปยุตตธรรมที่เกิดร่วมด้วยก็คือเพราะเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยต่างกันนั่นเองสัมปยุตตธรรมของจิตจะเป็นเจตสิกเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้และสัมปยุตตธรรมของเจตสิกนะคะก็คือจิตและเจตสิกทั้งหมดที่เกิดร่วมกันเจตสิกเป็นสัมปยุตตธรรมของจิตและก็เป็นสัมปยุตตธรรมของเจตสิกอื่นที่เกิดร่วมกันด้วยต่างกันโดยอารมณ์ก็ขณะนี้ใช่ไหมคะสิ่งที่ปรากฏทางตาอาศัยตาจึงปรากฏได้จิตเห็นเกิดขึ้นพอเป็นได้ยินก็ไม่ใช่จิตเห็นละเพราะฉะนั้นจิตก็ต่างกันโดยอารมณ์อีกประการหนึ่งนอกจากต่างกันโดยเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยก็ยังต่างกันโดยอารมณ์ต่างๆเพราะว่าจิตรู้อารมณ์ต่าง
3: ๆครับท่านอาจารย์ครับในพระธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สมองแน่นอนสมองก็เป็นเพียงรูปทีนี้เคยกลับเรียนถามท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ก็ให้คำตอบว่าณตอนที่ปฏิสนธิจิตเกิดเริ่มเป็นชีวิตสมองยังไม่ได้พัฒนาขึ้นมาแม้กระทั่งไปถึงขั้นที่เป็นปัญจสาขาแล้วก็ยังไม่มีเซลล์สมองเกิดตอนนั้นมีจิตแล้วหรือยังผมก็คิดว่าใช่แต่ว่าอยากจะขอความกระจ่างชัดจากท่านอาจารย์ครับ
0: แม้ว่าเราจะไม่ใช้ชื่อสมองไม่ใช้ชื่อเซลล์หรืออะไรก็ตามตามสาขาวิชาการต่างๆนะคะอะไรมีในขณะแรกที่จิตเกิดมีแต่จิตเท่านั้นหรือว่ายังรู้มากกว่านั้นว่าจิตที่เกิดนั้นมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่มีแต่จิตซึ่งเป็นนามธรรมในหนึ่งขณะของจิตที่เกิดเพราะกรรมในภพภูมิที่มีขันธ์5กรรมทำให้ทั้งนามธรรมและรูปธรรมเกิดไม่ใช่มีแต่รูปธรรมอย่างเดียวหรือว่านามธรรมอย่างเดียวเกิดขึ้นนะคะและก็ในภูมิที่มีขันธ์5เนี่ยค่ะนามธรรมและรูปธรรมต้องอาศัยกันด้วยไม่ใช่แยกกันไปคนละทิศคนละทางเพราะฉะนั้นเวลาที่กรรมทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดพร้อมเจตสิกซึ่งเป็นผลของกรรมทั้ง2 อย่างทั้งจิตและเจตสิกนะคะเป็นวิบากเป็นสิ่งที่กรรมเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นและกรรมก็ยังทำให้ปฏิสนธิกรรมมัชฌรูปคือรูปที่เกิดจากกรรมอย่างเดียวไม่มีรูปที่เกิดจากจิตไม่มีรูปที่เกิดจากอุตตุไม่มีรูปที่เกิดจากอาหารเพราะเหตุว่านะคะรูปทุกครั้งที่เกิดขึ้นนะคะจะต้องมีรูปเกิดรวมกันรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานมี4รูปคือสภาพธรรมะที่อ่อนหรือแข็งใช้คำว่าปฐวีหรือธาตุดินเย็นหรือร้อนนะคะเตโชธาตุตึงหรือไหววายโยธาตุอาโปธาตุก็คือธาตุที่เกาะกลุ่มรูปอื่นรวมกันให้อยู่ด้วยกันไม่ให้กระจัดกระจายไปสี่รูปนี้เป็นใหญ่เป็นประธานนะคะเป็นปัจจัยให้มีสิ่งที่สามารถกระทบจากขุปสาทะเกิดร่วมด้วยที่เราใช้คำว่าสีหรือวันนะวันโนนิพาสิ่งที่ปรากฏทางตาหรืออะไรก็ตามแต่ต้องมีมหาภูตรูปรูปนั้นจึงมีได้ถ้าไม่มีมหาภูตรูปจะมีแต่เพียงสีสันวันนะปรากฏเท่านั้นไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีมหาภูตรูปสีก็มีสิ่งที่ปรากฏทางตาใช้คำว่าสีก็ได้แล้วมีกลิ่นด้วยแล้วก็มีรสด้วยแล้วก็มีโอชา คือรูปที่สามารถจะทำให้รูปอื่นเกิดด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่กลาปะหนึ่งกลาบหนึ่งกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งเกิดเพราะกรรมก็จะมีในภูมิที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะคะในครรภ์ก็จะมีปฏิสนธิจิตเกิดพร้อมกับกรรมมัจจรูปสามกลาปะหรือสามกลุ่มทุกอันทุกกลาปะทุกกลุ่มจะต้องมีมหาภูตรูปสี่ดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาแต่เมื่อกรรมเป็นปัจจัยนะคะจะต้องมีชีวิตตินทรียรูปไม่ต้องไปพูดถึงเซลล์หรืออะไรเลยนะคะแต่ว่าชีวิตตินทรียรูปทำให้รูปนั้นนะคะมีชีวิตต่างกับรูปที่ไม่มีชีวิตเพราะฉะนั้นต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยนะคะก็แข็งอ่อนนุ่มก็มีแต่ไม่ได้เกิดจากกรรมเพราะฉะนั้นไม่มีชีวิตตินทรียรูปคือรูปนั้นไม่เป็นรูปที่มีชีวิตอย่างจากขู่ภาษาธาเนี่ยนะคะของทุกคนขณะนี้ค่ะเกิดเพราะกรรมมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชาและมีชีวิตตินทรียรูปทำให้ตาเนี่ยค่ะเป็นรูปที่มีชีวิตถ้าจะเป็นหุ่นขี้ผึ้งนะคะดูเหมือนเลยแต่ไม่มีชีวิตตินทรียรูปเพราะฉะนั้นรูปอื่นที่นอกจากกรรมนะคะก็จะมีรูปที่เกิดรวมกัน8รูปอย่างน้อยที่สุดนะคะแต่ถ้าเป็นรูปที่เกิดจากกรรมอย่างน้อยที่สุด9รูปเพราะว่าต้องมีชีวิตตินทรียรูปด้วยนะคะในขณะนั้นนะคะกลุ่มที่2ก็คือกายทัสสกะ8บวกอีก2คือนอกจากชีวิตตินทรียรูปที่เพิ่มมา1นะคะกลุ่ม3กลุ่มนะคะก็ยังมีรูปต่างกันไปอีกคือทุกกลุ่มต้องมีชีวิตตินทรียรูปรวมจาก8เป็น9และก็เพิ่มกายปสาทะเป็นกายทัสสกะมีปสาทะที่สามารถกระทบกับสิ่งที่ปรากฏกระทบได้นะคะมีหัตถยวัตถุคือกลุ่มของรูปนะมีรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตรูปใดก็ตามซึ่งเป็นที่เกิดของจิตจิตในภูมิที่มีรูปต้องเกิดที่รูปค่ะจะไปเกิดนอกตัวนอกรูปไม่ได้เลยจักขุวิญญาณก็ต้องเกิดที่ตาโสตวิญญาณก็ต้องเกิดที่หูคานวิญญาณก็เกิดที่จมูกชิวหาวิญญาณก็เกิดที่ลิ้นกายวิญญาณก็เกิดที่กายประสาทรูปแล้วก็ทั้งหมดเป็น5รูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตที่สามารถที่จะรู้ได้นะคะตาหูจมูกลิ้นกายเพราะฉะนั้นในขณะที่ปฏิสนธิเนี่ยค่ะจะมีหัตถยทัสสกะนะคะคือดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาชีวิตตินทรียะและรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตไม่ใช่กายประสาทรูปไม่ใช่ภาวะรูปแต่รูปนั้นนะคะไม่ใช่เพศหญิงชายแต่เป็นรูปซึ่งเป็นที่เกิดเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่นะคะทั่วตัวเนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มเล็กที่สุดมีอากาศธาตุแทรกยิบพร้อมที่จะแตกสลายซึ่งความจริงก็เกิดดับทุกกลาปะหรือทุกกลุ่มนะคะมีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่แต่ว่ารูปใดก็ตามซึ่งเกิดจากกรรมในตัวเนี่ยนะกลาบเนี่ยนะคะจะต้องมีชีวิตตินทรียะรูปเกิดร่วมด้วยแต่ถ้าเป็นรูปที่เกิดจากจิตเกิดจากอุตุเกิดจากอาหารไม่มีเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความต่างกันอย่างมากด้วยเหตุนี้จิตเกิดที่ใดรูปใดก็ตามรูปนั้นนะคะเป็นหัตถยรูปหมายความว่ากลุ่มหรือกลาปะนั้นมีรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตอย่างที่ตัวที่เป็นกายปสาทะนะคะก็แล้วแต่ว่าเมื่อเป็นกายปสาทะเป็นปัจจัยให้เฉพาะกายวิญญาณเกิดแต่จิตอื่นเกิดที่หัตถยรูปขณะนี้เดี๋ยวนี้ค่ะแม้รูปเกิดดับอย่างรวดเร็วแต่จิตที่เกิดที่รูปก็แล้วแต่ว่าจะเป็นจิตประเภทใดและเกิดที่ไหนลองคิดดูนะคะจักขุวิญญาณจิตเห็นเกิดที่จักขุปสาทะแต่โลภะเกิดที่หัตถยรูปโลภะจะไปเกิดที่จักขุปสาทะไม่ได้และก็จักขุวิญญาณจะมาเกิดที่หัตถยรูปก็ไม่ได้นี่คือความละเอียดหรือความเป็นปัจจัยของธรรมะเพราะฉะนั้นขณะนั้นเล็กมากสามกลาปะนะคะซึ่งเป็นกลุ่มของรูปที่เป็นที่เกิดของจิตหนึ่งกลุ่มของรูปซึ่งมีกายปสาทะรวมอยู่ด้วยหนึ่งและอีกรูปหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีภาวะรูปรูปที่เมื่อเจริญแล้วนี่นะคะก็จะปรากฏอาการของเพศหญิงหรือชายซึ่งรูปนี้ค่ะจะซึมซาบอยู่ทั่วตัวไม่ใช่เฉพาะบางส่วนนะคะแต่ก็ซึมซาบอยู่ทั่วตัวเพราะฉะนั้นแขนผู้หญิงภาวะรูปก็ทำให้เป็นอย่างนั้น ขาหรืออะไรก็แล้วแต่คือนี่ก็เป็นเรื่องของความละเอียดนี่นะคะแต่ให้ทราบว่าการตรัสรู้สามารถจะรู้ถึงรูปที่เกิดที่นั่นซึ่งไม่ใช่สมองแล้วก็ไม่ใช่หัวใจแต่พอเจริญเติบโตแล้วนะคะหทยะรูปเนี่ยจะอยู่ที่กลางหัวใจแต่เป็นรูปที่เกิดดับเพราะกรรมเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะตัดหัวใจออกไปก็ยังมีกรรมที่ทำให้หทยะรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตเหมือนตอนเกิดนะคะก็ไม่มีรูปหัวใจแต่กรรมก็ยังทำให้มีรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตเพื่อให้เห็นว่าไม่ใช่เราไม่มีเราเลยนะคะเป็นธรรมะทั้งหมดค่ะฟังเพื่ออย่างเดียวคือมีความเห็นถูกว่าไม่ใช่ตัวตนเพราะว่าความเป็นเราลึกแล้วก็หนาแน่นมากยากที่จะถ่ายถอน
4: ปฏิทินกะธรรมตอนที่1654สนทนาธรรมที่บ้านนายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิตวันที่14เมษายนพุทธศักราช2552
0: ก็คงจะมีหลายคนค่ะที่ฟังธรรมะใหม่ๆแล้วก็อาจจะสงสัยบางคำนะคะเช่นบอกว่าฟังธรรมะเนี่ยค่ะฟังสบายสบายพอได้ยินคำนี้นะคะคนที่ยังไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยก็รู้สึกดีใจว่าฟังธรรมะเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยฟังสบายสบายแต่ว่าสบายเมื่อไหร่ใช่ไหมคะทุกคำเนี่ยค่ะต้องละเอียดมากสบายเมื่อรู้ว่าเป็นธรรมะจริงๆนะคะแต่ว่าถ้าฟังแบบฟังสบายๆเราก็ไม่ต้องฟังให้ละเอียดเราก็ไม่ต้องฟังอะไรไม่ต้องไปฟังต่อไปไม่ต้องคิดนะคะแค่ฟังสบายๆนั่นคือเพลินและผิดเพราะฉะนั้นธรรมะนี่ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากค่ะแม้แต่คำซึ่งทุกคนก็คิดว่าเราก็เข้าใจดีแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ชอบซะด้วยใครบอกว่าฟังสบายๆใช่ไหมคะไม่เดือดร้อนไม่ต้องขวนขวายไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเพียรจริงๆแล้วก็ถูกต้องค่ะเพราะว่าไม่มีใครเพียรแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นแม้แต่สบายเนี่ยจะสบายแบบโลภะนะคะเราฟังแล้วเราสบายหรือสบายด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเพราะไม่มีเราที่กำลังฟังธรรมะแต่เป็นธรรมะนั่นเองขณะใดที่ฟังเข้าใจนะคะแล้วไม่มีเราจะรู้ได้ค่ะขณะนั้นต้องสบายแน่นอนแต่ว่าตราบใดที่เรายังรู้สึกว่าฟังธรรมะก็ไม่เห็นจะสบายนะคะกังวลบ้างอยากจะมีความเข้าใจมากกว่าที่กำลังฟังบ้างขณะนั้นคือผิดเพราะฉะนั้นธรรมะนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดจริงๆแต่ละคำนี่นะคะเราคิดเองไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าฟังธรรมะเพราะขณะนี้ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะจึงฟังเพื่อที่จะรู้ความจริงว่าไม่มีเราค่ะถ้าทราบว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมะไม่ได้บอกว่าอะไรเลยทั้งสิ้นแต่แม้แต่ธรรมะซึ่งดูเป็นคำธรรมดาเนี่ยนะคะแล้วก็คิดว่าอาจจะเข้าใจง่ายๆก็ลองคิดดูพอฟังแล้วเนี่ยเข้าใจง่ายไหมขณะนี้ทุกอย่างเป็นธรรมะเนี่ยค่ะแม้แต่เพียงเริ่มต้นเนี่ยจะเห็นความลึกซึ้งแล้วก็ความจริงแท้ของสิ่งซึ่งถ้าไม่ใช่พระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไม่สามารถที่จะรู้ความจริงและทรงแสดงความจริง 45 พรรษาคือความลึกซึ้งของธรรมะที่กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราจะเข้าใจธรรมะโดยไม่ฟังหรือว่าฟังเพียงเล็กน้อยนะคะก็ไม่มีทางที่เราจะรู้ว่าที่เราเข้าใจว่าเรารู้ธรรมะเนี่ยเรารู้จริงๆหรือเปล่าเพียงแต่ว่าได้ยินชื่อธรรมะและเข้าใจว่ารู้ธรรมะเนี่ยไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นจะต้องมีการพิจารณาไตรตรองเพื่อเราจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นอย่างคำว่าธรรมะคำเดียวเนี่ยก็จะมีคำแปลนะคะที่เป็นพจนานุกรมหรือว่าคำขยายมากมายในตำราเล่มต่างๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่ได้ยินได้ฟังได้อ่านนะคะก็คือเพื่อที่จะให้เข้าใจขณะนี้ว่าเป็นธรรมะนี่ฉะนั้นแล้วการที่เราจะไปอ่านหรือจะไปฟังอีกมากมายก็จะไม่มีประโยชน์เลยถ้าไม่รู้ว่าฟังเรื่องสิ่งที่กำลังมีจริงๆเป็นจริงๆในขณะนี้เพื่อให้รู้จักธรรมะว่าไม่ใช่เราเนี่ยค่ะคือการฟังสบายๆไหมคะอย่างนี้ใครลำบากเดือดร้อนหรือเปล่าคะที่จะเพียงฟังและรู้ว่าไม่รู้นะคะแล้วก็ฟังเพื่อเข้าใจแต่ไม่ใช่ฟังเพื่อเข้าใจตอนนี้เดือดร้อนใช่ไหมคะแล้วเมื่อไหร่เราจะรู้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไม่มีทางค่ะ พียงแค่ฟังนิดเดียวแล้วก็จะรู้ได้อย่างที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่ต้องเป็นผู้ที่มีความละเอียดแล้วก็ไม่ลืมแม้แต่เพียงคำเดียวที่จะเข้าใจให้ถูกต้องตั้งแต่ต้นเพราะถ้ากล่าวว่าขณะนี้เป็นธรรมะแค่นี้ค่ะถ้าไม่เคยฟังเลยเนี่ยจะรู้จักธรรมะหรือเข้าใจธรรมะไหมคะไม่มีทางจึงต้องฟังต่อไปว่าขณะนี้เดี๋ยว

0: นี้ที่ว่าเป็นธรรมะเนี่ยเดี๋ยวนี้มีอะไรที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ที่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ให้เราเนี่ยฟังไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าเราเข้าใจสิ่งที่เราฟังแต่ฟังไปเพราะมีความเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงขณะเนี้ยค่ะต้องเป็นธรรมะเพราะมีจริงๆหมายความว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะและขณะนี้ก็มีด้วยไม่มีใครต้องไปทำขึ้นมาหรือว่าไม่ใช่พอคนอื่นเขาบอกว่าจริงเราก็จริงไปด้วยแต่พอฟังและพิจารณาเราจะต้องรู้เลยว่าเป็นความเข้าใจของเราว่าเมื่อพูดว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นขณะนี้อะไรจริงเนี่ยนะคะปัญญาของเราค่ะถูกหรือผิดยังไงที่จากการที่ไม่เคยฟังมาก่อนไม่เคยคิดมาก่อนแต่พอเริ่มฟังเนี่ยเราเข้าใจคำนี้แค่ไหนสิ่งที่มีจริงคือขณะนี้เมื่อวานนี้หมดแล้วค่ะจะไปตามหาสักเท่าไหร่ก็ไม่มีทางที่จะรู้ความจริงได้เพราะไม่มีกลับมาอีกเลยหมดแล้วหมดเลยดับคือไม่กลับมาอีกก็ได้จริงหรือเปล่าคะคือทุกอย่างที่ฟังเนี่ยค่ะต้องคิดต้องเข้าใจนะคะว่าจริงเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้นะคะก็คือว่าเราไม่รู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและไม่ได้ฟังธรรมของพระองค์ด้วยเพียงแต่ว่ามีหนังสือให้เราอ่านแล้วเราก็คิดเองเพราะฉะนั้นจริงไม่ใช่พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแต่ว่าจะฟังแล้วก็รู้ว่านี่เป็นพระธรรมก็คือว่าทำให้เราเริ่มเข้าใจสิ่งที่มีจริงกำลังมีจริงนะคะแต่ก็สำหรับคนใหม่ๆที่ไม่เคยฟังเลยเนี่ยหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอว่าขณะนี้ค่ะอะไรจริงเห็นจริงหรือเปล่าเห็นไหมคะพอถามก็ต้องยอมรับว่าจริงได้ยินจริงหรือเปล่าคิดจริงหรือเปล่า
1: จริง
0: ค่ะเย็นจริงหรือเปล่าด้วยร้อนจริงด้วยแข็งจริงจริงหรือเปล่าคะในขณะที่กำลังปรากฏใครจะบอกว่าไม่จริงเนี่ยถูกหรือเปล่าต้องไม่ถูกใช่ไหมคะเพราะว่าสิ่งนั้นกำลังปรากฏลักษณะนั้นจริงจริงจึงเป็นธรรมะเนี่ยนะคะพอฟังเพียงแค่นี้ค่ะเริ่มเป็นความคิดของเราแล้วอย่าให้ใครมาบอกเราเยอะๆเพราะว่าถ้าเขาบอกเราเยอะๆเนี่ยเรายังไม่ทันคิดเลยเราตามเข้าไปละใช่ไหมคะแต่พอเราได้ยินเพียงแค่นิดเดียวเนี่ยเราต้องคิดว่าสิ่งที่ได้ยินเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเห็นจริงใช่ไหมคะเห็นเป็นธรรมะหรือเปล่าเห็นไหมคะทุกคำเนี่ยจะผ่านหูไปโดยเราไม่ทันจะเข้าใจสิ่งนั้นจริงๆนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราบอกว่าธรรมะต้องมีจริงๆใช่ไหมคะถ้าไม่มีจะพูดทำไมกันล่ะเรื่องธรรมะเสียเวลาเปล่าๆไปพูดเรื่องอะไรกันในสิ่งที่ไม่มีจริงใช่ไหมคะเพราะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกกาลสมัยไม่มีที่ไหนเลยที่ไม่มีธรรมะไม่มีที่ไหนเลยที่ขาดธรรมะนะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพียงแต่เรียกชื่อว่าเป็นธรรมะถ้าเปิดตำรานะคะพระไตรปิฎกธรรมะเยอะเลยกุศลธรรมอกุศลธรรมอะไรก็มีเยอะแยะนะแต่รู้จักธรรมะหรือเปล่าเห็นไหมคะพอถามเป็นคำๆทีละคำเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ถ้าเราไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องจริงๆซึ่งเปลี่ยนไม่ได้ถ้าบอกว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่ลืมอีกเลยเพราะฉะนั้นเห็นมีจริงไหมคะจริงเห็นเป็นธรรมะหรือเปล่าไม่แน่ใจเห็นไหมคะเนี่ยค่ะคือถ้าเป็นพระพุทธศาสนานะคะจะไม่ผิดจากที่ได้กล่าวแต่ละคำต้องเป็นหนึ่งไม่เป็นสองไม่ใช่ว่าคำหนึ่งอย่างนี้ก็ได้อย่างนั้นก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ชั่วก็ได้ดีก็ได้กลางๆก็ได้หรืออะไรนะชั่วเป็นชั่วดีเป็นดีเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเวลานี้ค่ะธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเห็นกำลังเห็นจริงๆหรือเปล่าเห็นจริงๆเพราะฉะนั้นตอบได้เลยค่ะเห็นเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นนะคะเนี่ยค่ะคือเราเริ่มรู้จักธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงทุกกาลสมัยใครอยากสนใจไม่อยากสนใจธรรมะก็เป็นธรรมะเห็นก็เห็นได้ยินก็ได้ยินเกิดแล้วก็หมดไปไม่รู้ตั้งแต่เกิดจนตายก็ไม่รู้ไปใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ได้ฟังธรรมะแล้วจะเข้าใจแล้วจะรู้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นแค่คำเดียวนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงโกรธเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นตอนนี้ง่ายแล้วใช่ไหมหรือยากยากอยู่ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นก็ขณะนี้แข็งมีไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นคิดเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
2: มาค่ะ

0: ราะฉะนั้นต่อไปนี้ยังไงก็สิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นธรรมะแน่นอนเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะที่ใช้คำว่าเป็นญาณะหรือเป็นปัญญาที่มั่นคงเห็นไหมคะมั่นคงตั้งแต่เพียงได้ยินครั้งแรกว่าทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะเนี่ยเราจะรู้เลยว่าความมั่นคงของเรามีแค่ไหนเรียกว่าได้ยินจริงเข้าใจจริงนะคะแต่ความรู้ยังไม่พอที่จะมั่นคงว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นความมั่นคงของเราจะถึงวิปัสสนาญาณนะคะจะถึงการประจักษ์แจ้งก็คือว่ามาจากการที่เข้าใจตรงนี้ค่ะมั่นคงขึ้นไม่ใช่ให้เราไปทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นที่กล่าวว่าฟังสบายสบายก็คือว่าฟังให้เข้าใจจริงๆว่าเป็นธรรมะขณะนี้กำลังอบรมความเข้าใจธรรมะนี่นะคะที่มีจริงๆเนี่ยจนกว่าจะจดเยื่อในกระดูกคือไม่เปลี่ยนถ้ารู้จริงๆเนี่ยสบายไหมคะเป็นธรรมะเมื่อเป็นธรรมะเป็นเราหรือเปล่าเห็นไหมคะคำถามต่อๆมาเนี่ยจะตามมาเรื่อยเพื่อให้เราเข้าใจขึ้นในสิ่งที่เราได้ยินขั้นต้นจริงๆเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจะเป็นอื่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังมีขณะนี้ที่ว่าเป็นธรรมะเนี่ยเป็นเราหรือเปล่าเป็นธรรมะเปลี่ยนไม่ได้ค่ะถ้าเปลี่ยนก็คือว่าเราไม่เข้าใจสิ่งที่เราได้ฟังนะคะแล้วอย่างนี้จะจดเยื่อในกระดูกเมื่อไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่นะคะด้วยความไม่เข้าใจว่าแท้ที่จริงปัญญาเนี่ยคือความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงจากการฟังแล้วก็เพิ่มความมั่นคงขึ้นนะคะแต่ไม่ใช่ให้เราไปทำอะไรด้วยความจงใจตั้งใจขวนขวายจะไปให้รู้อย่างที่เราได้ยินหรือเราอ่านหรือเราฟังจากพระไตรปิฎกเช่นขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นจึงมีถ้าไม่เกิดจะมีไหมแค่นี้ค่ะและรู้จักการเกิดของธรรมะขณะนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นจะมั่นคงไหมเพราะฉะนั้นลืมปัญญานะคะแต่มีตัวเราเนี่ยอยากจะได้อยากจะทำอยากจะรู้อยากจะถึงแต่ไม่มีความเข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏหาไม่เจอด้วยซ้ำไปว่าเป็นธรรมะพอตอบตามตำราเนี่ยตอบได้หมดเลยจิตมีเท่าไหร่เจตสิกมีเท่าไหร่รูปมีเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้ล่ะธรรมะกำลังเผชิญหน้าอยู่แท้ๆทั้งทางตาก็กำลังเห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นกำลังเห็นเดี๋ยวนี้สิ่งที่ถูกเห็นเนี่ยเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นนะคะแค่เป็นก่อนแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยนะคะเพราะว่าไม่คุ้นเคยกับธรรมะได้ยินคำว่าอวิชชาแล้วมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนี้เองที่กำลังไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏทั้งที่ปรากฏเนี่ยค่ะก็ยากที่จะเห็นว่าเป็นธรรมะไม่เคยคิดว่าสิ่งนี้นะคะเกิดด้วยจึงปรากฏได้ถ้าไม่เกิดจะปรากฏได้ยังไงแต่พอลืมตาก็เห็นน่ะแล้วเราจะไปเห็นการเกิดขึ้นของสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้ยังไงคิดดูนะคะถ้าไม่มีความเข้าใจจริงๆและเห็นนิดเดียวก็หมดแล้วด้วยแล้วก็มีได้ยินแล้วก็มีคิดนึกเรียกว่าไม่รู้อะไรเลยสักอย่างตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่มีการรู้จักว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะทรงเทศนา 45 พรรษาก็เพื่อให้มีความเข้าใจธรรมะเดี๋ยวนี้ว่าเป็นธรรมะจากการที่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะแล้วยึดถือว่าเป็นตัวตนด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องยาวใช่ไหมคะแล้วก็ตลอดชีวิตเนี่ยจะรู้ไหมว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเกิดดับเพราะว่าหมดแล้วได้ยินหมดแล้วเสียงหมดแล้วไม่กลับมาอีกด้วยค่ะนี่คือความจริงทุกๆขณะนะคะซึ่งเป็นธรรมะซึ่งเกิดดับจึงใช้คำว่าโลกหรือโลกะถ้าไม่มีธรรมะเกิดโลกไม่ปรากฏเลยไม่ว่าจะทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นคนในครั้งพุทธกาลเนี่ยสะสมปัญญานะคะสามารถที่จะรู้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องอะไรเรื่องสิ่งที่มีจริงในขณะนี้เพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัญญาของคนที่ฟังเพราะว่าแม้แต่ 2,500 กว่าปีจนถึงเดี๋ยวนี้นะคะณที่สาวัตถีโกสัมพีราชคฤห์ก็ยังมีคนที่ไม่รู้ธรรมะเลยไม่ใช่ว่าทุกคนอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะรู้หมดได้เห็นได้เฝ้าจะฟังหรือเปล่าก็แล้วแต่ว่าอัธยาศัยนะคะสะสมมาที่จะเห็นประโยชน์หรือไม่เห็นประโยชน์ เรื่องอื่นทำไมเรารู้ได้คะเรื่องอื่นทำไมเราเรียนแม้แต่หอยทอดเนี่ยเราก็ยังต้องเรียนใช่ไหมคะลองให้ใครไปทอดหอยสิคะถ้าไม่เรียนนี่จะทอดได้ไหมก็ยังต้องเรียนเรื่องอื่นเราเรียนได้เราฟังได้เขาบอกว่าจะต้องใช้หอยอย่างนี้ใช้แป้งอย่างนั้นถั่วงอกอย่างนี้ฟังได้หมดเลยแล้วทำไมนะคะธรรมะที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยเราไม่ฟังเหมือนกับเรารู้แล้วหรือเราไม่ต้องรู้หรือจะรู้ไปทำไมแต่ทุกอย่างเนี่ยลองคิดดูนะคะไม่รู้กับรู้ก็พิจารณาเองก็แล้วกันว่าอะไรถูกต้องใช่ไหมคะควรจะรู้หรือไม่ควรจะรู้หรือว่าไม่รู้ก็ไม่เห็นเป็นไรเราทอดหอยไม่เป็นเราก็ได้รับประทานหอยทอดคิดว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่ระหว่างคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้ก็ต่างกันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะความรู้ต้องดีกว่าความไม่รู้และความรู้อะไรประเสริฐที่สุดนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งทุกคนก็คิดดูนะคะว่าถึงเราจะรู้อะไรมามากมายสักเท่าไหร่แต่ไม่รู้จักผู้ประเสริฐที่สุดนะคะไม่ใช่เฉพาะในโลกนี้โลกเดียวแต่สากลจักรวาลในสมัยที่มีการตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ค่ะจะไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในจักรวาลใดทั้งสิ้นต้องมีเพียงหนึ่งพระองค์เท่านั้นเพราะว่าเป็นผู้ที่อบรมปัญญาที่จะเหนือบุคคลอื่นนะคะในการที่รู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏและทรงแสดงว่าความไม่รู้ก็คือขณะนี้แหละที่เห็นแล้วไม่รู้ได้ยินแล้วก็ไม่รู้เกิดมาแล้วก็ไม่รู้อะไรทั้งหมดเลยเต็มไปด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราฟังเนี่ยนะลองคิดดูว่าจากไม่รู้เนี่ยเริ่มได้ยินคำว่าธรรมะแล้วก็ธรรมะไม่ใช่ของเหลวไหลไม่ใช่ของที่ไม่มีไม่ใช่ของที่ไม่จริงนะคะแต่เป็นชีวิตทั้งชีวิตค่ะเป็นโลกทั้งโลกเป็นจักรวาลทั้งหมดถ้าไม่มีธรรมะอะไรอะไรก็ไม่มีทั้งสิ้นแต่เราก็ยังไม่รู้จักธรรมะทั้งที่ขณะนี้ก็มีธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าเราค่อยๆฟังธรรมะเนี่ยค่ะจะเห็นความลึกซึ้งนะคะยิ่งขึ้นแต่ละคำเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแต่ว่าเราใช้คำนั้นเผลอๆ นะคะเช่นจิตภาษาไทยแท้ๆนี่แหละแต่ความจริงมาจากภาษาบาลีมาจากคำว่าจิตตะหรือจิตตังก็แล้วแต่รูปประโยคหรือคำที่จะใช้ในที่นั้นๆแต่ว่าหมายความถึงอะไรเรามีจิตแล้วเราก็ไม่รู้จักจิตกับมีจิตแล้วรู้จักจิตอะไรจะเป็นประโยชน์กว่ากันเพราะฉะนั้นขณะที่รู้จักจิตเนี่ยนะคะจากตำราต่างๆซึ่งไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ค่ะเขารู้จริงหรือเปล่าไม่มีใครที่จะรู้ลักษณะของจิตได้เลยถ้าเป็นแต่เพียงการคิดแต่ไม่ใช่เป็นการฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจแล้วก็เป็นปัญญาความเห็นถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคิดว่าเราจะอาศัยตำราอื่นนะคะวิธีแก้ทุกข์วิธีแก้ไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นวิธีให้อะไรอะไรก็ตามแต่ไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็การฟังคำสอนให้เข้าใจเนี่ยประโยชน์ก็ต้องผิดกันมากเพราะคนหนึ่งรู้จริงแต่คนอื่นๆทั้งหลายเนี่ยไม่ได้รู้จริงเลยเพราะฉะนั้นจากการเริ่มฟังเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยค่อยๆเข้าใจนะคะสบายสบายเดือดร้อนไหมคะสบายสบายคือมั่นคงขึ้นว่าเป็นสิ่งที่ควรรู้ควรเข้าใจไม่ใช่ให้ไปทำอะไรเลยแต่ทีนี้ตอนที่เป็นตัวตนหรือเป็นเราเพราะไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะเนี่ยค่ะอยากจะรู้อย่างที่เขาบอกไว้อย่างที่มีในพระไตรปิฎกเช่นขณะนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏเนี่ยต้องเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วแสนเร็วสุดที่จะประมาณได้และใครจะบอกเราได้และจริงหรือเปล่าเห็นกับได้ยินเนี่ยขณะเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่ไหมคะและใครรู้ล่ะเหมือนพร้อมกันเลยนี่ก็แสดงเห็นว่าความจริงต้องเป็นความจริงนะคะเพราะฉะนั้นก็ฟังแล้วก็สบายที่ได้เข้าใจธรรมะเข้าใจเมื่อไหร่ก็คือว่ารู้ว่าเป็นธรรมะแต่ไม่ใช่หมายความว่าสบายสบายไม่ต้องฟังอีกถ้าไม่ฟังอีกนะคะขณะนั้นน่ะสบายหรือเปล่าเพราะเป็นเราละแต่ว่าเราจะให้หมดความเป็นเราก็ไม่ได้เพราะว่าปัญญาเพียงแค่นี้เนี่ยค่ะกับการที่เราสะสมการที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเนี่ยเทียบกันไม่ได้เลยในสังสารวัฏนานแสนนานมาแล้วถ้าจะในชาตินี้ก็ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะคะไม่ได้ฟังเรื่องอนัตตาเรื่องธรรมะเรื่องไม่ใช่ตัวตนแล้วมาฟังครั้งเดียวเนี่ยจะให้ไม่มีความเป็นตัวตนอีกเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่เริ่มรู้จักว่าจริงๆแล้วก็คือว่าธรรมะเป็นธรรมะซึ่ง ไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้
1: เวลาฟังธรรมที่อาจารย์พูดว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแล้วก็เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นมันก็เบาสบายขึ้นความเข้าใจจากการศึกษาก็ไม่ใช่เรา
0: ที่จริงพอพูดถึงธรรมะเนี่ยนะยิ่งละเอียดขึ้นเนี่ยเรายิ่งจะเห็นความเผินของความเข้าใจของเราเพราะว่าธรรมะเกิดดับเร็วมากที่กล่าวว่าเวลาฟังธรรมะแล้วสบายใจนะคะเฉพาะขณะที่เข้าใจตรงนั้นจะไม่มีอกุศลใดๆเลยค่ะเราไม่ได้คิดเรื่องหอยทอดเราไม่ได้คิดถึงบ้านเราไม่ได้คิดถึงตรงนั้นตรงนี้เลยเพราะขณะนั้นค่ะกำลังมีเสียงนะคะเราได้ยินและเราเข้าใจและเรารู้ความหมายและเราเริ่มเข้าใจถูกต้องตรงนั้นนะคะคือสบายใจแต่ว่าธรรมะเนี่ยเกิดดับเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นความสบายใจน้อยเนี่ยเราไม่ได้สังเกตเลยนะคะแต่จริงๆเนี่ยฟังแล้วก็ฟังแล้วก็ฟังแล้วก็เข้าใจแล้วก็เข้าใจแล้วก็เข้าใจอย่างเวลาที่ฟังหลายนาทีเป็นชั่วโมงนะฮะเรื่องอื่นก็จะไม่เข้ามาเพราะฉะนั้นความสบายใจจากการเข้าใจตรงนั้นนะคะเพื่อปัญญาถึงระดับขั้นที่จะรู้จริงๆว่าขณะนั้นนะคะเป็นธาตุเป็นปัญญาขณะนั้นก็จะไม่มีอกุศลใดๆเลยทั้งสิ้นแต่เพราะความรวดเร็วนั่นนะคะกำลังฟังกำลังเข้าใจเนี่ยเสียงก็มีละเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังมีเสียงปรากฏแล้วไม่ได้รู้ว่าเสียงเป็นธรรมะตรงนั้นนะคะสบายใจไหมด้วยเหตุนี้แต่ละคำเนี่ยจึงต้องละเอียดอย่างยิ่งเผินไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นความจริงที่จะทำให้เราเริ่มรู้ว่าความเข้าใจของเราจากกว้างๆเผินๆห่างๆนี่นะคะเริ่มที่จะละเอียดขึ้นจนสามารถที่จะรู้ได้ว่าที่เราใช้คำนั้นน่ะความจริงของคำนั้นน่ะแค่ไหนเราไปจับได้การฟังแล้วเราก็รู้ว่ามันต่างกับขณะอื่นนะคะที่เราไม่ได้ฟังธรรมะเราฟังเรื่องเดินขบวนเนี่ยใช่ไหมคะมันก็ไม่ใช่สงบแต่ว่าเวลาพูดถึงธรรมะขณะนั้นนะคะความสงบที่ปัญญาสามารถที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยก็ไม่นานนะคะถ้าต่อไปจะรู้ว่าเพียงแค่7ขณะจิตเนี่ยจะเร็วสักแค่ไหนแล้วก็มีอย่างอื่นมาขั้นแล้วด้วยเหตุนี้แม้แต่คำว่าฟังแล้วสบายใจก็คือขณะที่กำลังเข้าใจจริงๆเท่านั้นเองค่ะเพราะว่าความรวดเร็วเนี่ยมาเกิดดับสืบต่อซับซ้อนนะคะและแต่ว่าความเข้าใจนั้นจะเข้าใจอีกเข้าใจอีกลักษณะของความที่ไม่สนใจไม่กังวลใจเนี่ยก็ปรากฏให้เห็นว่าขณะนั้นสบายแต่ว่าจริงๆแล้วก็ต้องเป็นแต่ละขณะของความสบายที่สั้นในเมื่อเป็นขณะที่กำลังเข้าใจธรรมะนี่ค่ะคือความละเอียดจริงๆเพราะฉะนั้นฟังธรรมะไม่ใช่ต้องการอะไรเลยนะคะเข้าใจธรรมะเพื่อปัญญาจะมั่นคงจนกว่าจะจดเยื่อในกระดูก
2: ท่านอาจารย์คะการที่จะศึกษาธรรมะหรือเรียนธรรมะเนี่ยไม่ใช่ง่ายเลยท่านอาจารย
0: ์ก็ถูกแล้วไง
2: และจะเห็นในสิ่งที่ปรากฏขณะนี้เฉพาะหน้าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะก็
0: เข้าใจค่ะเริ่มเข้าใจไม่ให้ทำอะไรทั้งสิ้นครับเข้าใจคือปัญญาเริ่มมีปัญญาค่อยๆเข้าใจขึ้นเท่านั้นเองจะให้เข้าใจมากกว่านี้ได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: ถ
2: ้
0: าเข้าใจเพียงเท่านี้ก็คือเพียงเท่านี้จนกว่าจะถึงเมื่อไรที่เข้าใจขึ้นกว่านี้ก็คือเข้าใจมากกว่านี้อนัตตาลืมอีกแล้วค่ะฟังเพื่อเข้าใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิตกะวิจาระเป็นปฏิปักษ์ก็คือเป็นอนัตตาและเดี๋ยวนี้ล่ะเป็นธรรมะหรือเปล่าหรือเป็นเรา
2: จากการศึกษาเป็นธรรมะ
0: แต่จริงๆอะไรเป็นธรรมะเดี๋ยวนี
2: ้เห็นมีจริง
0: ค่ะก็พูดตามอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: แต่รู้ลักษณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้หรือเปล่า
2: เปล่าเลย
0: ก็คือยังไม่รู้จริงๆว่าเป็นธรรมะฟังแต่ชื่อและจำได้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นขั้นคิดก็คือเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยเห็นก็เป็นธรรมะแต่ยังไม่รู้จักธรรมะตัวจริงๆกำลังฟังเข้าใจว่าเห็นเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจึงต้องฟังไปอีกฟังไปอีกก็เข้าใจขึ้นอีกเข้าใจขึ้นอีกค่ะหนทางเดียว
3: ถ้าสายหน้าที่ว่าฟังสบายสบาย
0: ฟังแล้วสบาย
3: ฟังแล้วสบาย
0: ค่ะเพราะเข้าใจสบายตรงเข้าใจไม่ได้เดือดร้อนกับอะไรเลยไม่มีขณะอื่นที่จะมาร่วมด้วยในขณะนั้น ไม่ได้มีความคิดอื่นที่จะทำให้ไม่สบายในขณะที่กำลังเข้าใจธรรมะถ้าไม่เข้าใจธรรมะนี่ฟังแล้วไม่สบายแน่ค่ะเพราะไม่เข้าใจเป็นเราใช่ไหมคะเมื่อไหร่จะรู้ขณะนั้นสบายไหมคะ
3: ก็ไม่สบาย
0: แต่ขณะใดที่เข้าใจขณะนั้นสบายเพราะเหตุว่าเข้าใจเวลาที่เข้าใจตรงนั้นขณะนั้นจะไม่สบายไม่ได้เพราะรู้ความจริงไหมคะรู้จักธรรมะด้วยว่าเป็นธรรมะเมื่อเข้าใจว่าเป็นธรรมะอะไรที่จะไม่สบายก็ไม่มีใช่ไหมคะเพราะว่าขณะนั้นเข้าใจนี่คือความละเอียดของธรรมะฟังแค่นี้เข้าใจแค่นี้ยังได้ประโยชน์แค่นี้ถ้าเข้าใจมากกว่านี้นะคะประโยชน์จะมากกว่านี้แค่ไหนที่จริงนะคะในห้องนี้ถ้าจะกล่าวแล้วก็คือความว่างเปล่าเนี่ยได้ไหมเมื่อกี้บอกว่ามีสิ่งที่มีจริงตอนนี้กลับบอกว่าว่างเปล่าไม่ได้ค้านกันเลยถ้าเป็นความเข้าใจว่างเปล่าเมื่อไหร่คะเกิดแล้วดับไปเหลือไหมแต่ละขณะเนี่ยเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปเหลือไหมก็ไม่มีอะไรเหลือเลยใช่ไหมคะแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่าจริงๆแน่ๆเป็นอย่างนั้นว่างจากการที่ไม่เป็นคนนั้นนะคะเราเข้าใจว่าขณะนี้มีหลายคนนั่งอยู่ที่นี่แต่จริงๆแล้วก็เป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งเกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับเนี่ยว่างไหมคะขณะที่ดับไปแล้วคนอยู่ที่ไหนเห็นอยู่ที่ไหนขณะที่มีเห็นเพราะเห็นเกิดและเมื่อเห็นดับไปแล้วเนี่ยว่างไหมจากเห็นขณะที่ไม่มีได้ยินแล้วก็ได้ยินพอได้ยินเสร็จก็ดับไปเวลาที่ได้ยินดับไปแล้วเนี่ยว่างไม่มีได้ยินนั้นอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าคิดจริงๆนะคะไม่มีอะไรเลยถ้าไม่มีธรรมะเกิดขึ้นและความจริงก็เป็นอย่างนั้นแต่เพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะดับปัจจัยที่จะให้ธรรมะเกิดธรรมะก็ต้องเกิดแต่เกิดแล้วสามารถที่จะเห็นความว่างจากความเป็นเราจากความเป็นสาระจากความเป็นตัวตนเพราะว่าเกิดแล้วหมดไปไม่กลับไปอีกเลยแล้วจะเหลืออะไรเพราะฉะนั้นจริงๆนะคะตราบใดที่มีเหตุปัจจัยก็ยังมีตรงนี้มีคนนี้มีความคิดอย่างนี้มีความเข้าใจอย่างนี้แต่ตราบใดที่หมดปัจจัยที่จะให้เกิดก็คือว่างไม่เหลืออีกเลยถ้ารู้จริงๆก็คือว่าสิ่งนี้เกิดแล้วค่ะและก็คือไม่มีอีกเลยเหมือนบ้านหลังหนึ่งเนี่ยจากที่ว่างๆอยู่ใช่ไหมคะก็เอาเหล็กเอาดินเอาอิฐอะไรมาทำเป็นบ้านหนึ่งหลังแล้วเวลาที่รื้อบ้านหลังนั้นออกยังมีบ้านหลังนั้นที่เราเห็นไหมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันนะขณะนี้นะคะมีธรรมะแต่ไม่รู้ก็เหมือนมีเราเพราะฉะนั้นเวลาที่ธรรมะแต่ละอันเนี่ยดับไปดับไปดับไปนะไม่เหลือเลยเนี่ยก็เหมือนความว่างถ้าเข้าใจจริงๆเป็นปัญญาจริงๆเนี่ยก็ต้องเป็นว่างคือไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นแหละปล่อยละวางไหมเพราะมันไม่มีอะไรเหลือแต่ถ้าตราบใดยังมีเหลือก็ต้องเป็นเราหรือของเราแต่ถ้ามันไม่เหลือเลยคิดดูก็แล้วกันนะมันก็ต้องว่างจากที่จะไปถือว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ไม่ได้และว่างโดยที่ว่าไม่มีเหลือเลยด้วยจริงๆแต่พอมีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อเนี่ยที่ไม่เหลือเมื่อกี้เนี่ยมันก็มีอย่างอื่นปรากฏให้เหมือนกับว่ายังมีอยู่ยังมีอยู่เรื่อยๆแต่ความจริงมันก็เหมือนอากาศที่ว่าหมดไปหมดไปหมดไปแล้วก็ไม่มีอะไร
2: ท่านอาจารย์คะคำว่าว่างที่ท่านอาจารย์กล่าวเนี่ยคืออยากจะให้ท่านอาจารย์ขยายความหมายของคำว่าว่างให้ลึกซึ้งกว่านี
0: ้ไม่มีอะไรเลยเนี่ยว่างไหม
2: ไม่มีอะไรเลยว่างค่ะ
0: พอมีแล้วว่างไหม
2: ไม่ว่าง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรเลยขณะนั้นสภาพธรรมะมีไหม
2: ไม่มีอะไรเลยก็ไม่มีสภาพธรรมะนั้น
0: เพราะฉะนั้นว่างไหมคะ
2: ว่าง
0: ค่ะแล้วตอนนี้ว่างหรือเปล่า
2: ตอนนี้ไม่ว่าง
0: ค่ะเพราะมีแล้วยิ่งไม่ว่างเมื่อยึดถือสภาพธรรมะนั้นว่าเป็นตัวตนแต่เมื่อไหร่สภาพธรรมะนั้นว่างจากความเป็นตัวตนเพราะเกิดระดับไปไม่กลับไปอีกเลยว่างจากการที่จะเป็นสิ่งนั้นอีกต่อไปเพราะไม่มีเหลือแล้วค่ะแต่เมื่อมีเหตุปัจจัยเกิดอีกไม่ว่างอีกจนกว่าจะถึงที่สุดคือไม่มีปัจจัยเกิดเลยนั่นคือว่างพ้นสภาพของการที่เป็นทุกข์เพราะเกิดดับ ตอนนี้เป็นเราว่างไหม
2: ไม่ว่าง
0: ในอดีต

ใครจะไปเปลี่ยนการสะสมและความนึกคิดของแต่ละคนเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นก็อนุโมทนาในกุศลของทุกคนนะคะในสังสารวัฏที่ผ่านมาที่ทำให้มีปัจจัยที่จะได้เข้าใจพระธรรมด้วยการฟังด้วยความละเอียดรอบคอบมิฉะนั้นคำสอนก็จะไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะคิดเองแค่อ่านแค่ฟังแล้วก็คิดเองก็เป็นคำสอนของใครไปเลยที่ไม่ใช่ของพระองค์ซึ่งลึกซึ้งและก็เป็นความจริงแค่การเกิดดับนี่ก็ลองคิดดูนะยังไม่ถึงการเกิดดับเอาเพียงแค่จิตนะคะจิตของแต่ละบุคคลในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเกิดดับนับไม่ถ้วนถูกไหมคะตั้งแต่เช้าจนถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่จิตเดียวเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดดับนับไม่ถ้วนเนี่ยถ้ามีปัญญาสามารถจะเห็นความต่างกันเห็นไหมคะถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้ไปเลยตั้งแต่เช้ามาจนถึงเดี๋ยวนี้จิตอะไรต่ออะไรก็เกิดดับไปหมดแล้วไม่กลับอีกแต่ถ้ามีปัญญาสามารถที่จะรู้ความต่างกันเดี๋ยวนี้เองที่เห็นเพียงแค่เกิดเห็นแล้วก็ดับไม่มีโลภะโทสะโมหะหรืออโลภะอโทสะอโมหะไปเกิดกับจิตนั้นได้เลยนี่ค่ะคือชีวิตของบุคคลที่เกิดในโลกในภพในภูมิที่มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสนะคะมีการกระทบสัมผัสทางกายเอาเพียงแค่ทางตาเนี่ยจิตเห็นเกิดขึ้นระดับไปหลังจากนั้นเนี่ยจะมีความชอบหรือความไม่ชอบในสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแค่นี้เราก็ไม่รู้ความต่างละใช่ไหมคะขณะที่เห็นไม่ใช่ขณะที่ชอบหรือไม่ชอบในสิ่งที่เห็นทั้งวันเนี่ยเราเห็นมามากแค่ไหนตั้งแต่ลืมตาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีความละเอียดที่จะเข้าใจตัวธรรมะซึ่งเกิดดับสืบต่อเป็นไปและเวลาที่เริ่มฟังธรรมะเห็นไหมคะต่างกันแล้วใช่ไหมคะเมื่อไม่ได้ฟังเลยกับการที่เริ่มฟังเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นกุศลอันนี้ค่ะก็มีความเข้าใจเกิดร่วมด้วยต่างกับขณะเพียงเห็นแล้วก็เป็นโลภะบ้างเป็นโทสะบ้างคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้บ้างนะคะกับขณะที่ได้ฟังแล้วก็มีความเข้าใจเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยหลากหลายมากมายไม่ใช่ของใครเลยทั้งสิ้นบังคับบัญชาไม่ได้และนี่คือปัญญาขั้นฟังความสงบที่ว่าฟังแล้วสบายฟังแล้วสงบเนี่ยชั่วขณะที่กำลังเข้าใจขณะนั้นและลองเทียบกับถ้ามีปัญญามากกว่านั้นความสงบจะมากกว่านั้นไหมและเราสามารถที่จะคิดถึงสภาพจิตที่ประกอบด้วยปัญญาที่สงบขึ้นได้ไหมในเมื่อไม่เคยเกิดนี่แสดงความหลากหลายแต่ละขณะของจิตนะคะซึ่งเราก็ศึกษาจากตำรามีจิตประเภทต่างๆนะคะกามาวจรจิตเป็นไปทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจก็รู้แต่สิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็คิดแต่เรื่องนั้นไม่ได้คิดเรื่องอื่นยังคิดเรื่องอนุสาวรีย์เนี่ยเห็นไหมคะเพราะเห็นพอเห็นแล้วก็คิดเรื่องนั้นจะไม่คิดเรื่องอื่นพอได้ยินเขาพูดอะไรเราก็คิดเรื่องที่เขาพูดไม่ได้คิดเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นทางใจก็จะคิดตามสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตระดับหนึ่งเป็นอย่างนั้นแต่อีกระดับหนึ่งที่สงบเล็กน้อยกับอีกระดับหนึ่งซึ่งสงบมากขึ้นจากการที่ไม่รู้ลักษณะของความสงบของจิตที่สงบสบายขณะฟังแล้วก็ถ้ามากมากมากขึ้นกว่านั้นเนี่ยจะสงบมากกว่านั้นสักแค่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมคะจนกระทั่งถึงที่ทรงแสดงไว้ว่าเป็นประเภทของรูปฌานอรูปฌานนะคะลองคิดเทียบกับเห็นแล้วก็ชอบไม่ชอบนี่ก็ต้องห่างไกลกันมากเทียบกับเห็นแล้วเกิดกุศลและจิตแม้เพียงเล็กน้อยก็ต้องห่างกันกับเวลาที่เป็นอกุศลและเทียบกับขณะที่เป็นกุศลที่ไม่ได้เข้าใจธรรมะกับกุศลที่กำลังฟังแล้วก็เข้าใจธรรมะสภาพของจิตก็ต่างกันและถ้ามีความรู้ว่าขณะไหนสงบขณะไหนไม่สงบที่กล่าวถึงวิตกะวิจาระพวกนี้นะคะเป็นแต่ชื่อแต่ลักษณะของเจตสิกซึ่งจากเห็นแล้วก็มีวิตกะเกิดร่วมด้วยคือรับรู้แล้วก็จนกระทั่งถึงชอบไม่ชอบกับขณะที่รู้ว่าเห็นเนี่ยนำมาซึ่งอกุศลยาวเหยียดเลยเพราะฉะนั้นจะสงบได้ต่อเมื่อไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นแล้วก็สามารถที่จะตรึกนึกถึงสิ่งที่ทำให้จิตสงบเพิ่มขึ้นจนสงบได้เนี่ยเพราะฉะนั้นความต่างห่างไกลของจิตเนี่ยก็มีมากมายหลายขณะไม่ใช่อยู่ในหนังสือหรือแม้แต่ทรงแสดงธรรมก็เ

0: เพื่อให้รู้สภาพของจิตในขณะนั้นพระผู้ฟังในขณะนั้นนะคะฟังแล้วไม่เข้าใจก็มีฟังแล้วเริ่มเข้าใจก็มีฟังแล้วสงบมากก็มีฟังแล้วขณะนั้นปัญญาเกิดขึ้นสามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะก็มีตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นแต่ละบุคคลนะคะแม้แต่คนเดียวเนี่ยก็มีจิตหลายขณะหลายประเภทและถ้าแต่ละทุกคนก็ยิ่งต่างกันไปตามการสะสมของจิตแต่ละขณะที่มีการรู้อารมณ์ทางหนึ่งทางใดจนกระทั่งนะคะถึงการที่รู้ว่าไม่ใช่ตัวตนจริงๆเพราะประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะไม่ว่าจะเป็นธรรมะระดับใดระดับที่กำลังวุ่นวายระดับขุ่นเคืองระดับติดข้องระดับที่สงบระดับรูปฌานอรูปฌานปัญญาสามารถที่จะเห็นถูกตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็ต้องต่างกับขณะซึ่งไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะคะก็คือการที่จะรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงว่าเริ่มเข้าใจธรรมะถูกต้องหรือเปล่าเพราะเหตุว่าถึงแม้ว่านะคะคนในครั้งก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้นี่ค่ะสามารถที่จะสงบถึงขั้นอรูปฌานแต่ไม่ใช่พุทธพจน์เพราะว่ายังไม่ได้ตรัสรู้ยังไม่ได้ทรงแสดงธรรมแต่เมื่อทรงตรัสรู้และทรงแสดงพระธรรมแล้วนะคะธรรมะทั้งหมดที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยค่ะเป็นธรรมะเตชะธรรมะเดชที่สามารถที่จะเผาอกุศลทั้งหมดถึงการดับเป็นสมุจเฉทได้นี่ก็คือสภาพธรรมะจริงๆเป็นจริงอย่างนี้ค่ะทุกกาลและสมัยเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับการสะสมของแต่ละบุคคลแต่ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดแล้วก็ไม่ประมาทในคำสอนและรู้ว่าถ้าตราบใดนะคะฟังไปเถอะเท่าไหร่เท่าไหร่แต่ยังไม่รู้จักตัวธรรมะขณะนี้ขณะนั้นก็คือว่าการฟังนั้นเป็นปัจจัยนะคะอีกนานกว่าจะทำให้สามารถที่จะรู้ตัวจริงๆของธรรมะได้เพราะกำลังเป็นธรรมะสบายใจไหมคะเข้าใจแล้วก็อะไรจะเกิดก็คือเกิดก็เป็นธรรมะอย่างตอนกำลังเดือดร้อนข่าวคราวต่างๆนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดเพราะเหตุปัจจัยถ้าไม่รู้ว่าเกิดเพราะเหตุปัจจัยยังคิดจะทำอย่างนั้นอย่างนี้นะคะด้วยความคิดว่าเป็นเราที่ทำแต่ไม่ใช่ห้ามความคิดนะฮะคิดเกิดต้องรู้ว่านี่ค่ะคือการที่จะเข้าใจธรรมะคือเข้าใจหมดตลอดคิดก็ต้องเกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยไม่ใช่ว่าใครจะไปห้ามความคิดได้หรือถ้าคิดไม่ดีเกิดขึ้นนะคะก็มีปัจจัยที่จะคิดอย่างนั้นใครจะไปห้ามไม่ให้ความคิดไม่ดีเกิดขึ้นและใครอยากจะให้คิดดีเกิดถ้าไม่มีปัจจัยคิดดีนั่นก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะจึงต้องมีความเข้าใจละเอียดขึ้นนะคะจนกระทั่งมั่นคงจริงๆถ้าเพียงระลึกได้ว่าเกิดแล้วแล้วต้องเป็นอย่างนี้นะคลายไปได้เยอะใช่ไหมคะไม่งั้นเราก็ทำไมถึงต้องเป็นอย่างนี้ใครมาทำให้เป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะคะวุ่นวายอยู่เยอะแยะแต่เกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยไม่มีใครเลยค่ะอกุศลเกิดเพราะเหตุปัจจัยกุศลเกิดเพราะเหตุปัจจัยผลของกุศลกรรมและอกุศลกรรมก็เกิดเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นในขณะที่เราไม่ได้กันไม่ให้เกิดทุกข์หรือไม่ได้ป้องกันหรือแก้ไขที่จะไม่ให้เกิดความไม่สบายใจเมื่อมีเหตุปัจจัยเกิดแล้วเข้าใจ
1: ตามความรู้สึกของผมนะฮะก็ไปไหนพยายามระลึกเสมอว่าตัวเราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนก็จะไม่ละคายความยึดมั่นทำให้กิเลสจะเบาบางไปพอมีอะไรกระทบมาแล้วก็คิดว่ามันเป็นอนัตตานะปัญญาก็เคยเพิ่มขึ้นน้อยแต่น้อย
0: เห็นไหมคะว่าเพียงขั้นคิดแต่ก่อนนะคะเวลาโกรธหรือว่าเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นจะไม่มีการระลึกหรือคิดว่าเป็นธรรมะใช่ไหมคะก่อนฟังแต่เวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วคิดว่าก็เป็นธรรมะแม้แต่ความคิดเนี่ยค่ะบังคับไม่ได้ทำไมก่อนนั้นเราไม่ได้คิดล่ะคะแล้วก็เราก็ไม่ได้คิดได้ทุกครั้งด้วยบางครั้งก็คิดได้บางครั้งก็คิดไม่ได้ก็แสดงว่าแม้แต่ความคิดเนี่ยก็ไม่มีใครไปบังคับเริ่มเข้าใจความหมายของคำว่าสังขารขันธ์เพราะฉะนั้นการเข้าใจธรรมะเนี่ยนะคะต้องละเอียดขึ้นเป็นแต่ละคำอย่างเรารู้ว่าธรรมะที่มีจริงเนี่ยใช้คำว่าธรรมะนะคะมีจริงปรมัตถธรรมคือมีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างซึ่งใครก็เปลี่ยนลักษณะนั้นให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้อย่างโกรธเนี่ยจะให้เป็นเมตตาไม่ได้แข็ง เกิดแข็งเกิดเป็นแข็งมีลักษณะแข็งจะเปลี่ยนเป็นหวานก็ไม่ได้นี่คือปรมัตถะหมายความว่าธรรมะนั้นๆเป็นอย่างนั้นไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือบังคับบัญชาได้นะคะเพราะฉะนั้นปรมัตถธรรมก็มีจิตธาตุรู้สภาพรู้ขณะนี้ทั้งหมดที่เห็นที่ได้ยินมีเจตสิกเกิดร่วมกันนะคะแล้วก็มีรูปนิพพานไม่เกิดไม่ดับเพราะฉะนั้นก็ขณะนี้มีสภาพธรรมะที่เกิดดับซึ่งเราก็ได้ยินคำว่าจิตเจตสิกรูปทุกคนที่เคยได้ยินก็ทราบว่าคืออะไรนะคะยังจำแนกให้เห็นว่าเป็นขันเพื่อให้เรารู้ว่าแม้แต่ขณะที่คิดเนี่ยค่ะเป็นขันไหนรูปคิดไม่ได้เลยเวทนาก็เป็นเพียงความรู้สึกนะคะสัญญาเขาก็จำขณะนี้จำทั้งหมดเนี่ยเป็นลักษณะของสัญญาแต่นอกจากนั้นแล้วค่ะเป็นสภาพของธรรมะที่เป็นสังขารขันแม้แต่คิดวิตักกะเจตสิกวิจาระเจตสิกมนสิการะเจตสิกทั้งหมดนอกจากเจตสิกที่เป็นเวทนากับสัญญาและเป็นสังขารขันธ์หมดก็จะเห็นได้ว่าถ้าไม่มีการฟังธรรมะมาก่อนจะเกิดระลึกได้บ่อยๆไหมว่าเพราะอะไรเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตามีปัจจัยก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจะไม่รู้เลยค่ะว่าแม้แต่คิดและแม้แต่คำว่าสังขารขันธ์ที่เราชินปากนะฮะเราก็ไม่รู้ว่าขณะนั้นแหละทำไมเกิดขึ้นมาเป็นอย่างนั้นได้ก็คือเป็นหน้าที่ของเจตสิกที่เป็นสังขารขันธ์เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะไม่มีใครสักคนแต่มีจิตมีเจตสิกแล้วก็มีรูปสำหรับจิตก็เป็นวิญญาณขันธ์เป็นธาตุที่รู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ค่ะเห็นอะไรนั่นก็คือจิตมีหน้าที่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นเจตสิกก็คือสังขารขันธ์ที่เกิดกับจิตด้วยเหตุนี้เรามักจะลืมว่าเป็นเรานะคะแต่จะเห็นการที่ทรงพระมหากรุณาแสดงความละเอียดของจิตเจตสิกรูปว่าขณะใดก็ตามที่ไม่ใช่รูปขันธ์ไม่ใช่ความรู้สึกไม่ใช่ความจำแม้แต่คิดก็มีเจตสิกมากมายที่เกิดทำหน้าที่ของสังขารขันธ์ให้คิดอย่างนี้ขณะนี้ทุกคนกำลังคิดใช่ไหมคะเราบังคับให้คิดอย่างนี้หรือเปล่าค่ะแต่สภาพธรรมะที่เคยได้ยินได้ฟังหรือว่าเคยคิดอย่างอื่นก็ทำให้สามารถที่จะเกิดความคิดอย่างนั้นขึ้นมาได้ด้วยเหตุนี้กว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราประโยชน์ของการฟังทุกเรื่องนะคะก็คือว่าให้มีความเข้าใจในขณะนั้นไม่ใช่เพียงแต่จำชื่อแต่ว่าให้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังทำหน้าที่นี้ค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะจิตก็ทำหน้าที่ของจิตกำลังเห็นกำลังได้ยินเวทนาก็ทำหน้าที่ของสภาพที่รู้สึกแล้วแต่ว่าจะสุขจะทุกข์จะโสมนัสโทมนัสหรือเฉยเฉยสัญญาก็ทำหน้าที่อยู่ทุกขณะเลยจำคำว่าธรรมะคิดคำว่าธรรมะแต่นอกจากนั้นแล้วก็คือเจตสิกทั้งหมดที่ปรุงแต่งจนกระทั่งเป็นความคิดแต่ละขณะประกอบด้วยสัญญาและความจำถ้าไม่จำก็ไม่คิดและเมื่อจำและคิดแล้วก็รู้สึกในขณะที่กำลังจำและคิดด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยค่ะเราจำเรื่องที่เราไม่น่าพอใจเลยสิ่งนั้นไม่น่าพอใจปรุงแต่งให้จำความที่เป็นอย่างนั้นแล้วก็คิดอีกครั้งหนึ่งด้วยความไม่สบายใจหรือไม่พอใจทั้งเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เกิดพร้อมกันแยกกันทำหน้าที่ของสภาพธรรมะนั้นๆอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้นะคะว่าการได้ยินได้ฟังขณะนี้สังขารขันธ์ทำหน้าที่ตลอดเวลาเลยทุกครั้งที่มีจิตเกิดขึ้นต้องมีเจตสิกซึ่งจะขาดเจตสิกที่เป็นเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ไม่ได้ทำหน้าที่อยู่ตลอดเวลาขณะนี้และแต่ว่าคิดอีกก็เพราะการฟังขณะนี้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นก็ทำให้มีการที่จะนึกถึงสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เป็นสังขารขันธ์ต่อไปอีกเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะมีปัญญามากอย่างที่เราหวังแต่ว่าปัญญาที่เกิดในขณะนี้เป็นสังขารขันธ์ปรุงแต่งอย่างแนบเนียนที่สุดไม่มีใครรู้เลยว่าขณะนี้หน้าที่ของธรรมะทั้งนั้นเลยทั้งเจตสิกต่างๆนะคะเกิดขึ้นทำกิจการงานเฉพาะของตนของตนแต่ละขณะเพื่อที่จะทำให้สภาพจิตขณะต่อไปเกิดขึ้นเป็นอะไรเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลมากน้อยขณะไหนก็ขณะนี้แหละสังขารขันธ์กำลังทำหน้าที่เนียนมากค่ะไม่มีใครรู้การทำหน้าที่ของสังขารขันธ์ของธรรมะเลยทั้งจิตเจตสิกที่เกิดดับอยู่ขณะนี้ใครรู้แต่ก็เป็นจริงอย่างนั้น
2: เมื่ออาทิตย์ที่แล้วคุยกันเรื่องจาคะกับทาน
0: ถ้าเราเข้าใจภาษานะคะว่าภาษาสองภาษาเนี่ยก็ต่างกันความหมายของภาษาบาลีก็อย่างหนึ่งแล้วก็ภาษาไทยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งใช่ไหมคะแต่ทีนี้เพราะเหตุว่าเราไม่ได้พูดภาษาบาลีไม่ได้คิดภาษาบาลีไม่ได้จำภาษาบาลีไม่ได้เข้าใจภาษาบาลีแต่เราได้ยินคำบาลีและเพราะเราไม่รู้สภาพธรรมะเราก็เลยยังสงสัยว่าคำที่เราได้ยินเนี่ยหมายความถึงธรรมะอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงจาคะเนี่ยหมายความถึงสละอย่าลืมนะคะทานะคือการให้สองคำนี้ต่างกันใช่ไหมคะสละกับให้สละทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะวัตถุถ้าเป็นการให้เนี่ยนะคะเราให้วัตถุเพื่อประโยชน์สุขแก่บุคคลอื่นหรืออาจจะอภัยให้ที่จะทำให้เขาไม่ต้องเดือดร้อนให้ความไม่เป็นภัยกับเขาก็เป็นการให้แล้วก็ให้ธรรมทานให้ธรรมะซึ่งก็หมายความถึงว่าไม่ใช่วัตถุแบบอามิตรรูปเสียงกลิ่นรสอาหารอะไรต่างๆนะคะแต่ให้ความรู้ถูกความเห็นถูกก็คงเป็นการให้แต่จาคะเนี่ยนะคะเป็นการสละขณะที่วิรัตทุจริตเนี่ยสละหรือเปล่าสละอกุศลหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ให้แบบวัตถุใช่ไหมคะพระชนจาคะก็หมายความถึงขณะที่ละหรือสละอกุศลก็เป็นเรื่องของภาษาอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของความเข้าใจธรรมะด้วยเพราะว่าถ้าจะเอาแต่เพียงภาษาเนี่ยก็จะละทานละเป็นจาคะหรือเปล่าละจาคะละเฉพาะทานเท่านั้นหรือใช่ไหมคะถ้าเรามีความเข้าใจถูกต้องว่าจาคะคือการสละแล้วก็ทานะคือการให้แล้วแต่ว่าจะเป็นวัตถุหรือว่าจะให้ความไม่เป็นภัยกับบุคคลนั้นหรือว่าจะให้ความรู้ความเข้าใจถูกก็เป็นการให้แต่จาคะเนี่ยเป็นการสละเพราะฉะนั้นไม่ใช่แต่เฉพาะทานหรือวัตถุศีลก็เป็นจาคะปัญญาสละหรือเปล่าคะก็สละความเห็นผิดความไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องของภาษาค่ะแต่เป็นเรื่องของความเข้าใจธรรมะและถ้ามีความเข้าใจธรรมะจริงๆนะคะเราจะต้องกังวลไหมว่าแล้วนี่เรียกอะไรอ่ะใช่ไหมคะอย่างสภาพรู้ธาตุรู้นะคะขณะที่กำลังรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดและนี่มันจิตอะไรอ่ะจะต้องเรียกไหมคะแต่ว่ารู้ลักษณะของธาตุนั้นไม่ต้องใช้ชื่อเลยค่ะเวลาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยไม่มีชื่อนะคะเพราะว่าเป็นการรู้ลักษณะของธรรมะที่เป็นอย่างนั้นไม่ต้องมีชื่อใดๆมาบอกว่านี่อายตนะหรือว่าธาตุหรือว่าปฏิจจสมุปบาทแต่ว่าการเป็นธรรมะในลักษณะนั้นปรากฏกับพระองค์โดยไนยะประการต่างๆพระฉะนั้นก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะในเรื่องของภาษาในเรื่องของธรรมะตัวธรรมะถ้าเรามีความเข้าใจธรรมะนะคะเราก็ไม่สับสนและในภาษาบาลีเนี่ยก็จะมีคำมากมายนะคะซึ่งถ้าไม่เข้าใจตัวธรรมะจริงๆก็จะทำให้เข้าใจคำสอนนั้นผิดได้อย่างบางคนเนี่ยนะคะจะชอบมากเลยเรื่องมหาสติปัฏฐานและสติคืออะไรรู้หรือเปล่าไม่รู้ธรรมะที่เป็นตัวสติแต่ว่าสนใจสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นก็อ่านสติปัฏฐานก็เริ่มต้นจากลมหายใจเพราะฉะนั้นก็จะรู้ลมหายใจโดยไม่รู้ว่าสภาวะที่เป็นลมหายใจที่เป็นลมหายใจนั้นเป็นอย่างไรไม่รู้ความเป็นธรรมะของลมหายใจเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็หลงว่ากำลังเป็นมหาสติปัฏฐานกายานุปัสสนาสติปัฏฐานบัพพะที่หนึ่งเพราะฉะนั้นนี่ก็คือไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเอามาเพียงอ่านแล้วก็คิดแล้วก็ทำเนี่ยไม่มีปัญญาอะไรเลยเพราะว่าคำสอนทั้งหมดนะคะเป็นเรื่องของปัญญาเพราะอะไรเพราะปัญญานั่นแหละที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะที่จะถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปัญญาที่ไม่มีใครเทียบเท่าได้เลยค่ะเพราะว่ารู้ความจริงแท้ของธรรมะโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นคำสอนที่สอนทั้งหมดนะคะให้บุคคลที่ฟังเนี่ยเกิดปัญญาของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเอาชื่อมาให้เอาเรื่องมาให้เข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏหรือเปล่า เพราะว่าขณะนี้เป็นธรรมะทั้งหมดและชื่อทั้งหมดคำทั้งหมดที่ทรงแสดงก็เพื่อให้เข้าใจตัวธรรมะแต่คนนั้นไม่มีความเข้าใจตรงนี้เลยนะคะคิดว่าศึกษาธรรมะคิดว่าเรียนธรรมะแต่ไม่รู้จักว่าธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นก็คือไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้เข้าใจธรรมะด้วยเหตุนึงจึงสงสัยทานกับจาคะใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆเนี่ยจะเข้าใจแต่ละคำเนี่ยลึกซึ้งแล้วก็เห็นจริงๆว่าคำพีระเพราะเหตุว่าแม้แต่เห็นทุกคนก็มีเห็นและเห็นเป็นอะไรเห็นเกิดหรือเปล่าแล้วก็เห็นดับหรือเปล่าและเห็นเป็นเราหรือเปล่า
2: เรื่องใส่บาตรท่านอาจารย์ฮะเมื่อก่อนนี้หนูใส่ทุกวันแต่พอมาเดี๋ยวนี้คือจริงๆก็อยากจะใส่อยู่แต่เห็นพระก็ล้นบาตรทุกวันทุกรูปก็เลยไม่ได้ไปใส
0: ่ที่ว่าความจริงก็อยากจะใส่เพราะอะไร
2: อยากจะใส่บาตรเพราะว่าคือเห็นพระภิกษุไม่มีอาหารในบาตรจริงๆอะตรงนั้นน่ะอยากใส
0: ่แล้วถ้าไม่ใช่พระภิกษุล่ะคะคนที่ไม่มีอาหาร
2: คนที่ไม่มีอาหารก็ให้ค่ะถ้าเจอ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นพระภิกษุกับคนที่ไม่มีอาหารที่อยากจะให้ต่างกันตรงไหน
2: คือคนที่ไม่มีอาหารแล้วเขาหิวก็ไม่ต่างอะไรกับภิกษุค่ะถ้าจากความคิด
0: ค่ะที่ถามก็เพื่อที่จะได้รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงมาต้องเป็นผู้ที่ตรงตั้งแต่ว่าภิกษุคือใครใช่ไหมคะคนที่ห่มผ้าเหลืองเท่านั้นหรือเพราะว่าบางคนนะฮะเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพระเนี่ยบวชถูกต้องตามพระวินัยหรือเปล่าที่มีหมู่บ้านที่หน้าแล้งเนี่ยเขาก็ทิ้งบ้านช่องแล้วก็เข้ามากรุงเทพแล้วก็โกนศีรษะแล้วก็ห่มผ้าเหลืองแล้วก็บิณฑบาตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงการแต่งกายที่จะทำให้เราเข้าใจว่านี่เป็นพระเพราะฉะนั้นต้องรู้จักคำว่าภิกษุนะคะแล้วก็ต้องรู้เจตนาของการบวช ด้วยเพราะว่าหลายคนเลยฮะที่เขาก็เบื่อชีวิตคฤหัสถ์เนี่ยนะคะไม่มีอะไรทำเขาก็บวชแต่เขาไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเจตนาเพียงเห็นว่าเป็นความสบายที่ไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องเกี่ยวข้องครอบครัวแต่บางคนก็บวชแบบยังเกี่ยวข้องอยู่ก็ยังมีวงสาคนายากมีอะไรเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ตรงเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยรู้จักว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยบริสุทธิ์เพราะว่าพระธรรมที่ทรงแสดงนั้นด้วยพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาคุณที่จะให้ทุกคนเนี่ยละชั่วไม่ใช่ทำโดยการที่ยังชั่วอยู่แล้วก็ไปทำอะไรต่างๆที่คิดว่าจะบวชได้จะอะไรก็สบายอย่างนั้นไม่ใช่เพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะเราต้องมีความเข้าใจถูกต้องว่าภิกษุคือใครประการหนึ่งนะคะและจุดประสงค์ของการบวช ด้วยประการหนึ่งและบวชแล้วประพฤติตามพระวินัยหรือเปล่าด้วยอีกประการหนึ่งนี่คือในยุคที่ยังมีคำสอนแล้วก็เราก็ยังได้ศึกษาแล้วเราก็ยังสามารถที่จะเข้าใจได้และความเป็นผู้ตรงเพราะฉะนั้นถ้าภิกษุที่บวชโดยไม่ใช่ไนยะเหมือนครั้งพุทธกาลนะคะที่ได้รู้อัธยาศัยของตัวเองเพราะว่าคนที่ฟังธรรมะแล้วเนี่ยก็มีหลายอัธยาศัยฟังแล้วรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันบวชก็มีไม่บวชก็มีทำไมไม่บวชกันหมดใช่ไหมคะเป็นพระสกทาคามีสูงกว่าพระโสดาบันบวชก็มีไม่บวชก็มีเป็นพระอนาคามีแล้วนะคะบวชก็มีไม่บวชก็มีเฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นที่เมื่อรู้แจ้งอริยสัจธรรมดับกิเลสหมดละจะเป็นคฤหัสถ์อีกต่อไปไม่ได้เลยไม่ใช่วิสัยของท่านที่หมดกิเลสแล้วที่จะมีชีวิตดำรงอยู่ในเพศของคฤหัสถ์ซึ่งมีความต่างกันมากเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาจริงๆนะฮะเราก็คือว่ามีความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ใช่เราไม่เคารพพระภิกษุโดยฐานะของความเป็นประมุขของพุทธบริษัททุกคนต้องเคารพไม่ใช่ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เราสำคัญตนมีมานะกระด้างกระเดื่องไม่อ่อนน้อมไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะเพราะขณะนั้นเป็นอกุศลแต่ต้องมีปัญญาที่จะรู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักพระภิกษุนะคะความรู้สึกของเราที่มีต่อบุคคลที่นุ่งห่มแบบนั้นแล้วก็บวชแบบนั้นแต่ว่าไม่ได้ประพฤติตามพระวินัยก็ต้องต่างกันแล้วในครั้งพุทธกาลนะคราวาสเนี่ยค่ะสามารถที่จะไม่แสดงความเคารพพระภิกษุได้เมื่อท่านทำผิดพระวินัยไม่ใช่ว่าพอเป็นพระแล้วเราก็จะต้องแสดงความเคารพกราบไหว้เหมือนกับส่งเสริมให้ท่านไม่รู้สึกตัวว่าท่านได้ทำผิดไปแล้ว ราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเนี่ยจะเห็นได้ว่าคนยากจนอดอยากกับพระภิกษุเนี่ยต่างกันมากใช่ไหมคะเพราะว่าคนยากจนเนี่ยไม่มีใครให้ไม่มีใครเดี๋ยวแลเนี่ยเยอะแต่พระภิกษุที่ความประพฤติก็ไม่ได้ต่างกันกับชาวบ้านที่ไม่ดีแต่ก็ยังได้รับอาหารยังได้รับการช่วยเหลืออะไรต่างๆมากมายใช่ไหมคะซึ่งตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยควรหรือไม่ที่เราจะบำรุงผู้ที่ไม่ได้ศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยถ้าเราให้ในฐานะที่เราไม่รู้ว่าความประพฤติปฏิบัติของท่านเป็นอย่างไรนะคะก็ในฐานะที่เราเคารพตามเพศของบรรพชิตแต่ว่าถ้าเรารู้จักมากกว่านั้นอีกว่าท่านไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยเลยและยังมีความเห็นผิดด้วยแล้วเราจะสนับสนุนส่งเสริมไหมเราจะเป็นคนตรงไหมหรือว่าแล้วแต่จะเป็นยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนั่นก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะถ้าเราเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะทางเดียวก็คือว่าไม่สนับสนุนความเห็นผิดถ้าว่าประโยชน์อะไรนะคะที่จะไปสนับสนุนให้คนเห็นผิดมากๆทั่วประเทศเนี่ยถึงยังไงก็ไม่ทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยรุ่งเรืองได้เพราะว่าเป็นความเห็นผิดเพราะฉะนั้นสำหรับแดนเองนะคะจะใส่บาตรหรือไม่ใส่บาตรเนี่ยไม่มีการบังคับหรือว่าคิดล่วงหน้านะคะแต่แดนมีความรู้สึกว่าพระท่านก็มีพอซึ่งบางรูปอาจจะไม่พอนะคะก็เป็นเรื่องของกรรมของท่านซึ่งยังไงก็ไม่ว่าจะเป็นพระหรือไม่ใช่พระบางคนก็ขาดเหลือมากๆเลยก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นคฤหัสถ์เนี่ยเขาก็ยังแสดงเพศของคฤหัสถ์แต่ถ้าเป็นบรรพชิตแล้วก็ไม่ศึกษาพระธรรมวินัยเลี้ยงชีพด้วยก้อนข้าวของชาวบ้านและท่านก็บอกว่าถ้ายังไม่รู้แจ้งอริยสัจธรรมนะคะก็ยังเป็นหนี้ก้อนข้าวของชาวบ้านนี่เป็นพระพุทธพจน์เลยแสดงเห็นถึงความสำคัญว่าพระศาสนาเนี่ยบริสุทธิ์ค่ะคนที่จะบวชเป็นพระภิกษุเนี่ยก็คือเพื่อศึกษาและขัดเกลากิเลสมิฉะนั้นแล้วก็ไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่พบคนที่ขัดสนนะคะดิฉันให้ขณะนั้นเราก็ไม่ได้บังคับแต่ความเมตตาหรือความกรุณาหรือการคิดที่จะสงเคราะห์ช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่เลือกไม่ใช่จำกัดว่านี่ต้องพระนะต้องถวายนะนี่เป็นคนยากจนขอทานไม่ห่มผ้าเหลืองหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าสภาพจิตขณะนั้นนะเป็นอะไรต้องเป็นคนที่ตรงแล้วก็มีเหตุผลถ้าจะมีการสนับสนุนส่งเสริมพระธรรมนะคะก็คือว่าต้องเป็นความถูกต้องไม่ใช่สนับสนุนความเห็นผิดแล้วก็ไม่ใช่สนับสนุนคนที่ประพฤติปฏิบัติผิดนะคะซึ่งไม่มีความเคารพในพระศาสดาสามารถที่จะกระทำสิ่งที่ผิดวินัยได้นี่ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนี่นะคะถ้าเราก็ไม่ผิดนี่ถ้าเราจะไม่ส่งเสริมคนที่มีความเห็นผิดหรือว่าไม่ใช่พระภิกษุในพระธรรมวินัยถ้าจะให้ก็คือให้เสมอกับคนที่ไม่มีอาหารแต่ว่าต่างกันนิดเดียวที่ว่าเราไม่รู้ว่าท่านประพฤติปฏิบัติตามหรือเปล่าเท่านั้นแต่ก็ไม่มีความต่างกันแต่ถ้าทราบว่าท่านเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะนะคะศึกษาธรรมะนะยังต้องดูอีกว่าตามพระวินัย
3: พระธรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2552
0: หัวข้อสนทนานะคะสนทนาภาษาธรรมะก็เป็นอีกภาษาหนึ่งนะคะซึ่งจะได้รู้ความจริงว่าภาษาธรรมะเนี่ยค่ะลึกซึ้งกว่าภาษาใดๆเพราะเหตุว่าต้องเข้าใจทุกคำอย่างละเอียดไม่ว่าจะศึกษาเรื่องอะไรก็ตามนะคะถ้ารู้ไม่จริงเป็นโทษแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นถ้ารู้จริงจะเป็นประโยชน์มากโดยเฉพาะสำหรับพระพุทธศาสนาคือคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งเป็นความจริงทุกกาลสมัยแม้แต่ก่อนที่จะมีการตรัสรู้นะคะธรรมะก็มีขณะนี้ก็มีต่อไปก็มีเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้ศึกษาโดยละเอียดว่าแม้แต่คำว่าธรรมะคำเดียวนี่ค่ะเรามีความเข้าใจจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าหลายท่านนะคะบอกว่าแต่ก่อนเนี้ยค่ะพอได้ยินคำว่าธรรมะก็เข้าใจว่าหมายความถึงธรรมะฝ่ายดีเท่านั้นใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อได้ศึกษาธรรมะแล้วก็มีความเข้าใจมากขึ้นคือสิ่งใดก็ตามทั้งหมดที่มีจริงๆเป็นธรรมะที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงโดยท่องแท้โดยสิ้นเชิง โดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นที่ทรงแสดงธรรมะนะคะก็คือแสดงสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ว่าความจริงทุกขณะในชีวิตนะคะเป็นธรรมะเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งใหม่นะคะซึ่งเราอาจจะเป็นอีกแง่หนึ่งมุมหนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนว่าธรรมะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงๆนะคะสิ่งที่มีจริงจะบอกว่าไม่จริงไม่ได้เพราะเหตุว่ามีแล้วแล้วก็เป็นจริงอย่างนั้นซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความจริงนั้นให้เป็นอย่างอื่นได้เพียงแต่ว่าไม่สนใจที่จะรู้ความจริงนั้นให้ยิ่งขึ้นเช่นขณะนี้นะคะเหมือนกับว่าทุกคนมีชีวิตตั้งแต่เกิดมานะคะจนกระทั่งถึงณบัดนี้เนี่ยรู้จักความจริงอะไรบ้างเกิดมาเห็นรู้จักความจริงของเห็นหรือเปล่าเกิดมาได้ยินนะคะรู้จักความจริงของได้ยินหรือเปล่าเกิดมาคิดนึกเป็นสุขเป็นทุกข์ต่างๆตั้งแต่เกิดจนตายรู้จักความจริงอะไรในชีวิตบ้างถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะโดยละเอียดนะคะเราก็จะคิดธรรมะตามที่เราได้ยินได้ฟังบางส่วนของธรรมะเพราะเหตุว่าธรรมะก็คือการที่จะต้องศึกษาโดยละเอียดวิชาการใดๆก็ตามค่ะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ตอนปลายมาหาตอนต้นแต่ต้องจากตอนต้นนะคะแล้วก็มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึงที่สุดธรรมะก็เช่นเดียวกันค่ะเราจะพูดถึงอริยสัจธรรมโดยเราไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรจะได้ยินได้ฟังเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาอาจจะได้ยินบ่อยๆนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นการที่จะตั้งต้นที่จะเข้าใจธรรมะก็คือว่าไม่เผินมีความเข้าใจแม้แต่ว่าธรรมะเนี่ยค่ะคืออะไรขณะนี้ก็พอทราบนะคะว่าธรรมะคือทุกอย่างที่มีจริงแล้วแต่ว่าเราจะพิจารณาว่าความจริงที่มีจริงในขณะนี้เป็นอะไรบ้างในเมื่อกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเนี่ยนะคะเป็นของใครชาติหนึ่งชาติใดโดยเฉพาะหรือเปล่าในเมื่อสิ่งนั้นมีจริงๆยังเห็นเนี่ยค่ะไม่ใช่แต่เฉพาะชาวพุทธที่เห็นหรือว่ามนุษย์เท่านั้นที่เห็นนกก็เห็นปลาก็เห็นเพราะฉะนั้นเห็นมีจริงหรือเปล่าเมื่อเห็นมีจริงนะคะเห็นเป็นธรรมะและเห็นเนี่ยค่ะเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็ไม่เที่ยงจริงๆขณะที่คิดนึกนอนหลับนะคะหรือว่านึกถึงเรื่องอื่นขณะนั้นก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นธรรมะจริงละเอียดมากคือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงๆนะคะแต่ความลึกซึ้งของธรรมะก็คือว่าไม่มีใครสามารถที่จะรู้ว่าธรรมะที่มีในขณะนี้ค่ะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรลองคิดนะคะกำลังเห็นถ้าไม่มีจักขุปสาทะที่เราใช้คำง่ายๆว่าตาไม่มีสิ่งที่มากระทบที่จะปรากฏให้เห็นขณะนี้จะมีสิ่งที่กำลังปรากฏว่าเป็นอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เลยใช่ไหมคะคนตาบอดไม่มีทางที่จะเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เพราะฉะนั้นเห็นก็เป็นธรรมะมีจริงและก็เกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยเฉพาะของธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงธรรมะได้เพราะว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยค่ะพระผู้มีพระภาคใช้คำว่าอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงนะคะถ้ารู้ความจริงก็จะรู้ว่าเมื่อเกิดแล้วก็ดับทันทีแต่ก็เกิดสืบต่ออย่างเร็วจนกระทั่งไม่ปรากฏการดับไปนี่คือภาษาธรรมะนะคะซึ่งเป็นแต่เพียงการเริ่มต้นของคำว่าธรรมะค่ะ
4: นักศึกษาจะถามผมเรื่อยเลยนะครับว่าพวกสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือมนุษย์ตายไปแล้วเนี่ยวิญญาณออกจากร่างใช่ไหมแล้วไปสู่ร่างใหม่ไปสู่ชีวิตใหม่ซึ่งเป็นสัตตทิฏฐิคือตายแล้วยังมีตัวตนเป็นอมตะอยู่แต่ถ้าอุเฉททิฏฐิก็คือว่าตายแล้วมันดับสูญใช่ไหมอาจารย์คือไม่มีโลกหน้าโลกใหม่และอะไรเป็นเครื่องแจกแจงหรือความชัดเจนมันอยู่ตรงไหนเรียนเชิญครับอาจารย
0: ์ก่อนอื่นนะคะการที่เราจะเข้าใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะต้องเป็นผู้ที่ตรงกับเหตุและผลเพราะว่าการที่เราจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างทันทีเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ค่อยๆพิจารณาจนกระทั่งเริ่มมีความเห็นที่ถูกต้องเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็จะได้รู้ว่าความคิดของเราเนี่ยค่ะตรงกับเหตุและผลหรือเปล่าขอทวนนิดนึงนะคะเรื่องกรรมที่ทำให้เกิดเพราะเหตุว่าโดยมากเลยค่ะเรายังไม่รู้จักกรรมวันนี้มีกรรมหรือยังกรรมคืออะไรก็เป็นคำถามในใจนะคะแต่ว่าเราอาจจะมองเห็นสัตว์โลกเนี่ยต่างๆกันไปใช่ไหมคะ แม้แต่ในห้องนี้ค่ะมีใครเหมือนใครบ้างหรือเปล่าทั้งที่เป็นมนุษย์ด้วยกันเป็นคนไทยด้วยกันทุกคนก็มีสองตาสองหูแต่ว่าเหมือนกันหรือเปล่านี่เพียงแต่รูปร่างภายนอกอะไรเป็นเหตุให้ต่างกันถ้าเป็นคนที่ไม่คิดถึงเหตุผลก็จะผ่านเลยไปแต่ผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์ทุกอย่างที่ประสบนี่ค่ะพระองค์จะไตร่ตรองแล้วก็คิดว่าความจริงของสิ่งนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรคือต้องการจะรู้ความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏด้วยเหตุนี้นะคะพระองค์จึงทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะมีความเข้าใจทุกอย่างโดยละเอียดโดยประการทั้งปวงแม้แต่ไม่ได้มีแต่มนุษย์เท่านั้นนะคะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยยิ่งวิจิตรมากต่างกันไปในน้ำก็มีบนบกก็มีนะคะมีขาก็มีไม่มีขาก็มียิ่งดูตาของสัตว์ไม่ว่าจะเป็นงูหรืออะไรทำไมถึงสร้างวิจิตรอย่างนั้นได้ต้องมีเหตุเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทราบเลยนะคะว่าความจริงเนี่ยเราจากโลกไหนมาสู่โลกนี้และทุกคนซึ่งเกิดมาแล้วเนี่ยต้องตายแน่นอนต้องจากโลกนี้แน่นอนแต่จะไปไหนไม่เคยคิดใช่ไหมคะแต่ว่าอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือเมื่อไหร่ก็ได้แต่ให้ทราบว่าระหว่างที่เรายังไม่ตายเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าใจอะไรขึ้นได้หรือเปล่าเช่นคำว่ากรรมเวลาที่พูดถึงสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดเนี่ยต้องมีความเข้าใจสิ่งนั้นแม้จะเพียงเล็กน้อยแต่ก็เข้าใจถูกในเบื้องต้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะธรรมะที่มีอยู่ในโลกทั้งหมดไม่ว่ากี่โลกตลอดกี่จักรวาลก็ตามแต่สภาพธรรมะสามารถที่จะจำแนกหรือต่างกันเป็นสองอย่างคือสภาพธรรมะอย่างหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยอย่างแข็งเนี่ยค่ะเกิดแล้วเป็นแข็งไม่ต้องมีใครทำให้เกิดเป็นมารดาบิดานะคะแต่เป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเป็นแข็งเปลี่ยนแข็งให้เป็นหวานให้เป็นเสียงไม่ได้เสียงก็เป็นเสียงจะเป็นแข็งหรือว่าจะเป็นขมหรือว่าจะเป็นร้อนก็ไม่ได้นี่คือธรรมะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงสิ่งที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยมีจริงเป็นธาตุหรือธรรมะชนิดหนึ่งเวลาเรียนทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะชินกับคำว่าธาตุหรือธาตุหมายความถึงลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้นแต่ละอย่างซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงหรือบังคับให้เป็นอย่างอื่นได้เพราะฉะนั้นธรรมะกับธาตุความหมายเดียวกันในเมื่อสิ่งที่มีจริงเป็นสิ่งที่ใครไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้เป็นธาตุก็คือเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะรู้อะไรนะคะพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่ารูปธรรมเป็นรูปะนะคะสภาพธรรมะซึ่งมีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้แต่โลกนี้หรือจักรวาลทุกจักรวาลไม่ได้มีแต่เฉพาะรูปธรรมถ้ามีแต่เฉพาะรูปธรรมนะคะฝนตกไฟไหม้น้ำท่วมมีการเดือดร้อนเป็นทุกข์มั้ยคะไม่มีใช่มั้ยคะแต่มีธาตุอีกชนิดหนึ่งมีจริงๆขณะนี้ก็มีเป็นธาตุรู้หรือสภาพรู้ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นขณะใดก็ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นขณะนี้ใครจะรู้บ้างว่าที่เห็นเนี่ยเป็นธาตุซึ่งเกิดขึ้นเห็นเป็นธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่ได้ยินแต่อีกขณะหนึ่งนะคะเป็นธาตุอีกชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นได้ยินเสียงจึงปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าปราศจากธาตุรู้อะไรอะไรก็ไม่มีเลยในโลกนี้ที่จะปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ไม่มีนะคะเพื่อที่จะให้เราเข้าใจความต่างกันของธรรมะสองอย่างคือรูปธรรมกับนามธรรมเพราะฉะนั้นขณะนี้ทุกคนเนี่ยไม่ได้มีแต่รูปร่างแต่มีจิตใจมีความคิดนึกมีความสุขความทุกข์ด้วยนะคะจิตใจหรือว่าความรู้สึกความคิดนึกทั้งหมดนะคะเป็นธรรมะที่มีจริงเป็นนามธรรมหลากหลายมากแม้แต่ความจงใจตั้งใจที่จะกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีไหมคะวันนี้จงใจมีไหมคะกำลังจะทำความดีคิดจะทำความดีจงใจจะทำความดีในเรื่องนั้นก็ต้องเป็นความตั้งใจจงใจลักษณะนั้นมีจริงนะคะเป็นนามธรรมเวลาที่ใช้คำว่านามธรรมนะคะให้ทราบว่าไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นลองคิดถึงนะคะสภาพธรรมะที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงโดยประการทั้งปวงคือธรรมะอย่างหนึ่งมีลักษณะเฉพาะที่จะปรากฏได้อย่างเสียงเนี่ยไม่ใช่กลิ่น ทั้งที่มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นรูปธรรมไม่ได้หมายความเฉพาะสิ่งที่เรามองเห็นรูปร่างเป็นดอกไม้เป็นคนนะคะแต่สิ่งใดก็ตามที่มีแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ทั้งหมดเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะอีกอย่างหนึ่งคือนามธรรมขณะนี้ทุกคนไม่ได้มีแต่รูปร่างกายแต่มีจิตใจมีความคิดนึกด้วยเพราะฉะนั้นเราเกิดมาเนี่ยเรายังไม่รู้จักจิตแต่เราเรียกว่าจิตแล้วบางทีก็ใช้คำว่าวิญญาณมีใครคนใดคนหนึ่งนะคะสิ้นชีวิตลงก็คิดว่าวิญญาณออกจากร่างแต่ความจริงก่อนวิญญาณจะออกจากร่างเนี่ยจริงๆแล้วรู้จักวิญญาณหรือเปล่าจึงจะกล่าวได้ว่าวิญญาณออกจากร่างความจริงวิญญาณออกไม่ได้เลยค่ะวิญญาณเป็นนามธาตุหรือนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมที่จะปลิวไปไหนก็ได้แต่ว่านามธรรมเนี่ยค่ะเป็นสภาพธรรมะซึ่งเกิดจริงๆมีจริงๆขณะนี้กำลังเห็นกำลังคิดนึกทั้งหมดนี่นะคะเป็นนามธรรมสำหรับนามธรรมซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ค่ะเห็นสามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นดอกไม้อะไรเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะเพราะธาตุชนิดนี้สามารถเห็นสิ่งซึ่งเราคิดไม่ถึงก็คือว่าเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าสิ่งที่ปรากฏนั้นเป็นอะไรจนกระทั่งสามารถที่จะจำได้ถึงความต่างกันของสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏนะคะพระผู้มีพระภาคตรัสใช้คำว่าจิตตะเป็นสภาพรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สำหรับสภาพรู้เนี่ยค่ะมีหลายชื่อเหมือนภาษาไทยใช่ไหมคะบุตรีกุมารีสตรีก็เป็นคำเดียวกันหมายความถึงผู้หญิงนะคะแต่จะใช้คำอะไรก็ได้เสียงปรากฏนะคะกับจิตได้ยินเสียงเพราะว่าถ้ามีแต่เสียงไม่มีสภาพที่เป็นจิตได้ยินเสียงก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะซึ่งกำลังมีทั้งนามธรรมและรูปธรรมให้ทราบว่าสภาพที่เป็นใหญ่คือจิตแต่ใช้คำหลายคำค่ะใช้คำว่ามโนก็ได้มนัสก็ได้หัตถยะก็ได้ปันดระก็ได้หรือใช้คำว่าวิญญาณะก็ได้เพราะฉะนั้นคำว่าจิตกับวิญญาณความหมายเหมือนกันเลยไม่ใช่ผีหรือว่าไม่ใช่ตายแล้วจะออกไปจากร่างแต่ว่าความจริงจิตนะคะเป็นสภาพธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดแล้วดับทันทีแต่ว่าจิตเป็นธาตุที่น่าอัศจรรย์มากนะคะทันทีที่จิตเกิดและดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นเลยตั้งแต่เกิดจนถึงก่อนที่จะมาอยู่ในห้องนี้จนกระทั่งกำลังฟังในขณะนี้และต่อไปนะคะทุกขณะเนี่ยค่ะไม่ปรากฏร่องรอยของการเกิดและดับของจิตแต่จิตแต่ละขณะเนี่ยค่ะไม่ใช่จิตเดียวกันเพราะฉะนั้นที่ใช้คำว่าตายหมายความว่าจิตขณะสุดท้ายที่จะทำให้เป็นบุคคลนี้นะคะถึงกาละซึ่งทำให้พ้นจากความเป็นบุคคลนี้ก็คือไม่กลับมาเป็นคนนี้อีกได้เลยแต่ระหว่างที่ยังมีชีวิตเนี่ยค่ะสามารถที่จะเข้าใจวิญญาณคือจิตแล้วก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วนะคะวิญญาณไม่สามารถจะออกไปนอกร่างเลยแม้ในขณะนี้ค่ะวิญญาณเกิดที่รูปที่เราเรียกว่ากายของเราเนี่ยนะคะแต่ละรูปแล้วแต่ว่ารูปใดจะเป็นที่เกิดของจิตแต่จิตเกิดและดับไปเวลาจิตโกรธถ้าไม่ดับจะมีจิตอื่นเกิดไม่ได้เลยเวลาจิตเห็นเกิดถ้าไม่ดับจะมีจิตอื่นเกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการที่จะเข้าใจความหมายของคำที่เราได้ยินนะคะเช่นคำว่าวิญญาณจะได้รู้ว่าตราบใดที่จิตขณะสุดท้ายเกิดแล้วยังไม่ดับไปคนนั้นยังไม่ตายแต่จะใช้คำว่าวิญญาณก็ได้เพราะว่าจิตต่างกันหลากหลายค่ะสำหรับจิตเห็นใช้คำว่าจักขุวิญญาณนะจักขุวิญญาณหมายความว่าสภาพที่รู้โดยต้องอาศัยตาจึงสามารถจะเกิดขึ้นเห็นถ้าเป็นทางหูนะคะกำลังได้ยินเสียงทุกคนได้ยินใช่ไหมคะเป็นเราหรือว่าเป็นจิตหรือว่าเป็นวิญญาณชนิดหนึ่งซึ่งสามารถที่จะได้ยินเสียงโดยต้องอาศัยหูจึงใช้คำว่าโสตวิญญาณเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะเวลาที่ได้ยินคำว่าวิญญาณก็ทราบได้ค่ะเป็นนามธรรมขณะนี้ก็มีจะเรียกว่าจิตก็ได้เรียกว่าวิญญาณก็ได
5: ้เคยได้ยินมาจากวัดหนึ่งอะค่ะที่กล่าวถึงคำสอนของพุทธเจ้าว่าชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างคืออัตตาค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ที่ได้ยินที่อาจารย์สุจินได้กล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างหรือชีวิตคืออนัตตาค่ะแบบนี้จะทำให้แบบศาสนิกชนที่ไม่รู้ธรรมะโดยแท้จริงเนี่ย สับสนหรือเปล่าว่าอันไหนคือคำสอนที่ถูกต้องจริงแท้แน่ค่ะเป็นคำสอนของพุทธเจ้าที่จริงอะค่ะ
0: ค่ะอัตตาจริงๆไม่ใช่ภาษาไทยนะคะและอนัตตาก็ไม่ใช่ภาษาไทยด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้ยินคำภาษาอื่นเนี่ยเราต้องรู้ความหมายของภาษานั้นด้วยนะคะอัตตาหมายความถึงตัวตนหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่รวมกันถ้าแยกกันแล้วนะคะก็เป็นลักษณะของธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างเช่นที่เข้าใจว่าเป็นคนเนี่ยนะคะความจริงมีอากาศธาตุแทรกขั้นอย่างละเอียดยิบพร้อมที่จะแตกดับได้ตลอดเวลานั่นคือรูปธรรมเพราะฉะนั้นเวลามารวมกันแล้วเป็นคนนั่นคือความเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามรูปภาษาซึ่งขอเชิญคุณคำปันให้ความหมายด้วยค่ะ
6: ทั้งคำว่าอัตตาและอนัตตาก็เป็นคำภาษาบาลีนะครับคำว่าอัตตานั้นโดยศัพท์ก็หมายถึงตัวตนหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดสำหรับอนัตตาก็ตรงข้ามนะครับก็คือไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนะครับทั้งจิตทั้งเจตสิกทั้งรูปทั้งนิพพานพระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วนะครับว่าสภาพธรรมะที่เป็นสังขารธรรมคือจิตเจตสิกและรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาคำว่าอนัตตาในที่นี้หมายถึงปฏิเสธความเป็นตัวตนปฏิเสธความเป็นอัตตาเพราะว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยและสภาพธรรมะที่เป็นนิพพานก็เป็นอนัตตาด้วยนะครับเพราะว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนสรุปแล้วนะครับพระธรรมคำสอนทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นอนัตตาคือไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาอะไรได้เลยนะครับ
0: ลองคิดดูนะคะว่าอะไรจริงเราคิดว่ามีตัวเรานั่งอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะแตกย่อยออกไปตาไปทางหูไปทางจมูกไปทางย่อยออกไปให้หมดเราอยู่ที่ไหนหรือตัวตนอยู่ที่ไหนไม่มีเลยใช่ไหมคะแต่เป็นส่วนประกอบที่มารวมกันก็ทำให้ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นรูปธรรมทั้งหมดเนี่ยค่ะมีอากาศธาตุแทรกอยู่อย่างละเอียดมากเป็นแต่ละส่วนของแต่ลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งพอรวมกันแล้วก็ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกนะคะแม้แต่ตัวเราเนี่ยค่ะแตกแยกออกไปก็ไม่เหลือสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งจะยึดถือว่าเป็นเราได้และนามธรรมก็เช่นเดียวกันขณะนี้ถ้าไม่ศึกษาธรรมะจะไม่ทราบความหมายที่ได้ยินบ่อยๆนะคะอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือใครจะเปลี่ยนเป็นอัตตาคะเปลี่ยนได้ไหมถ้าเปลี่ยนคือไม่ใช่ความจริงเพราะฉะนั้นการที่จะศึกษาความจริงเนี่ยต้องเป็นผู้ที่เข้าใจในสิ่งนั้นและมีเหตุมีผลด้วยอย่างที่ใช้คำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยอนิจจังคือสภาพที่ไม่เที่ยงนิจจังคือเที่ยงอนิจจังคือไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยค่ะไม่ใช่ความสุขที่ยั่งยืนเพราะว่าโดยมากเนี่ยเวลาที่เราต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะเราหวังว่าสิ่งนั้นยั่งยืนพอที่จะให้ความพอใจของเราเนี่ยมั่นคงอยู่ในสิ่งนั้นแต่ตามความเป็นจริงค่ะถ้ามีความเข้าใจตรงตามพระธรรมที่ทรงแสดงก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธคำหนึ่งคำใดที่ได้ยินเมื่อเราไตร่ตรองนะคะอย่างอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าขณะนี้สามารถจะประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปอย่างรวดเร็วมากของนามธรรมและรูปธรรมความไม่เที่ยงที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้นะคะไม่ใช่เพียงเกิดแล้วแก่แล้วเจ็บแล้วตายวันนี้แข็งแรงพรุ่งนี้ไม่แข็งแรงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์นั่นคือคำสอนเผินๆคือคิดเอาก็ได้จากชีวิตที่เกิดมาไม่มีใครที่จะไม่รู้ว่าเกิดแล้วต้องตายและไม่มีใครรู้ว่าเกิดมาแล้วก็ไม่เที่ยงทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงนะคะจากเด็กก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่ในที่สุดก็ตายก็เป็นสิ่งที่ทุกคนรู้ได้แต่พระธรรมละเอียดลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นจึงจะสมกับที่ได้ทรงพระนามว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระทรงตรัสรู้สิ่งที่คนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้ถ้าพระองค์ไม่ทรงตรัสรู้และไม่ทรงแสดงความจริงนั้นเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะที่เรากล่าวถึงนามธรรมทั้งหมดคือจิต และมีเพิ่มอีกคำหนึ่งก็คือเจตสิกหมายความถึงจิตเป็นสภาพรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏจิตจะไม่ทำหน้าที่อื่นเลยค่ะจิตไม่จำจิตไม่โกรธจิตไม่โลภนะคะแต่สภาพธรรมะอื่นใดซึ่งเกิดกับจิตสภาพธรรมะนั้นภาษาบาลีใช้คำว่าเจตสิกะเป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตเกิดในจิตนะคะแยกออกจากจิตไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ใช้คำว่าสังขารธรรมก็คือธรรมะใดๆก็ตามที่จะเกิดต้องมีปัจจัยที่จะปรุงแต่งหรือว่าทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเกิดเองลอยๆไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตจะเกิดโดยไม่มีเจตสิกไม่ได้ฉันใดนะคะเจตสิกก็จะเกิดโดยไม่มีจิตไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้กำลังเป็นอย่างนั้นทั้งจิตและเจตสิกเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันแต่ทำหน้าที่ต่างกันถ้าไม่ทำหน้าที่ต่างกันหรือเป็นสภาพธรรมะอย่างเดียวกันก็จะไม่ทรงบัญญัติว่าจิตต่างกับเจตสิกและเจตสิกเนี่ยค่ะก็มีหลากหลายมากมายนะคะเป็นธรรมะฝ่ายดีและเป็นธรรมะฝ่ายไม่ดีอย่างความโกรธกับความไม่โกรธก็ต่างกันใช่ไหมคะความโกรธเกิดเมื่อไรไม่ว่ากับใครที่ไหนประทุษร้ายหยาบกระด้างไม่ต้องเรียกว่าชาติไหนภาษาไหนจะเป็นสัตว์จะเป็นมนุษย์หรือจะเป็นใครก็ตามแต่ความโกรธเป็นจริงนะคะคือเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปเมื่อเป็นลักษณะของความโกรธก็ต้องเป็นอย่างนั้นตรงกันข้ามกับความเมตตาซึ่งเป็นภาษาบาลีนะคะถ้าภาษาไทยเราเนี่ยจะให้เข้าใจความหมายของธรรมะเนี่ยก็ใช้คำที่ภาษานั้นสามารถที่จะเข้าใจได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าการกล่าวธรรมะนะคะไม่ติเตียนภาษาชาวบ้านเพราะเหตุว่าเป็นภาษาที่จะทำให้แต่ละพวกเนี่ยนะคะสามารถเข้าใจได้แต่ละหมู่แต่ละเหล่าจะเข้าใจได้ก็ด้วยภาษาของตนเพราะฉะนั้นการที่กล่าวถึงธรรมะเนี่ยค่ะก็คือถ้าใช้ภาษาไทยเราก็จะทำให้เราเข้าใจชัดเจนกว่าแต่ว่าไม่ทิ้งความหมายภาษาบาลีเพราะเหตุว่าอย่างคำว่าจิตภาษาไทยก็ใช้บ่อยแต่ว่าเมื่อไม่ศึกษาโดยละเอียดก็เข้าใจเป็นอย่างอื่นไปเป็นวิญญาณออกจากร่างเป็นอะไรแม้แต่ขณะนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นจิตหรือเจตสิกก็ไม่เคยได้ยินเลยนักปราชญ์ไหนที่จะกล่าวถึงเจตสิกถ้าเขาไม่รู้จักเจตสิกซึ่งเป็นธรรมะจริงๆเป็นธาตุซึ่งหลากหลายซึ่งเกิดกับจิตเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้จริงๆนะคะว่าพระธรรมลึกซึ้งทั้งจิตและเจตสิกเกิดแล้วดับเป็นอัตตาของใครได้ยินเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยนะคะเป็นเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจความหมายของคำว่าอัตตาและอนัตตาถูกต้องอนัตตาคือใครเป็นเจ้าของได้ไหมบังคับให้เกิดได้ไหมเกิดและบังคับไม่ให้ดับไปได้ไหมก็ไม่ได้เลยนี่คือความหมายของอนัตตาเพราะฉะนั้นใครจะเป็นคนบอกว่ามีอัตตาค่ะเป็นไปได้ไหมที่จะเข้าใจว่ามีอัตตาเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจว่ามีอัตตาหรือเป็นอัตตาเนี่ยค่ะเป็นความเห็นผิดจากความเป็นจริงซึ่งภาษาบาลีนะคะความเห็นเนี่ยใช้คำว่าทิฏฐิภาษาไทยเราใช้ภาษาบาลีในความหมายของภาษาไทยจนเลือนความหมายเดิมนะคะอย่างคนนั้นมีทิฏฐิเนี่ยเราไปคิดอีกอย่างหนึ่งแต่ความจริงทิฏฐิหมายความถึงความเห็นเป็นกลางๆค่ะถ้าเป็นความเห็นถูกก็ใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิถ้าเป็นความเห็นผิดก็ใช้คำว่ามิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะเป็นทิฏฐิไหนถ้ากล่าวว่ามีอัตตาหรือเป็นอัตตาทั้งๆที่สภาพธรรมะเนี่ยค่ะเป็นอนัตตาด้วยเหตุนี้แม้แต่คำว่าอัตตาและอนัตตาก็ไม่ใช่ตามคนอื่นนะคะใครบอกว่าอัตตาเราก็จะเป็นอัตตาไปด้วยแต่ว่าต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟัง
4: ในเรื่องวิญญาณเนี่ยนักศึกษาถามว่าเป็นความจริงหรือเปล่าคะที่ว่าเวลาที่คนตายแล้ววิญญาณจะวนเวียนอยู่7วันคนที่ตายแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนดีเนี่ยวิญญาณจะมีกลิ่นหอมส่วนที่คนชั่วเนี่ยจะมีกลิ่นสาบนะครับนี่คือเรื่องวิญญาณส่วนเรื่องนึงก็คือเรื่องวิญญาณอีกเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้ววิญญาณเนี่ยเวลาเขาตายไปเนี่ยมันอยู่คนละภพกับเราไม่ถึงสถานที่เดียวกันแต่อยู่คนละมิติใช่ไหมนะครับ
0: ค่ะคงไม่ลืมนะคะจิตกับวิญญาณเหมือนกันจะใช้คำไหนก็ได้ขณะนี้มีจิตนะคะแล้วก็กำลังเห็นนี่คือจักขุวิญญาณเพราะฉะนั้นสภาพของจิตเนี่ยค่ะเป็นสภาพที่ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับทันทีเร็วมากเลยนะคะจนกระทั่งไม่สามารถที่จะปรากฏการดับของจิต หรือของรูปธรรมได้ด้วยเหตุนี้ค่ะต้องไม่ลืมว่าถ้าใช้คำว่าดับหมายความว่าไม่กลับมาอีกสักขณะเดียวจิตตอนเป็นเด็กๆนี่นะคะไม่ใช่จิตขณะนี้แต่ละขณะมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นเมื่อยังมีกิเลสยังไม่ใช่พระอรหันต์แม้ว่าจุดติจิตซึ่งหมายความถึงจิตขณะสุดท้ายที่ทำกิจเคลื่อนพ้นจากความเป็นบุคคลนี้นะคะเมื่อเกิดแล้วดับไปเนี่ยจะเป็นคนนี้ต่อไปอีกไม่ได้เลยแต่ก็มีปัจจัยที่ทำให้มีจิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อจากจุดติจิตทันทีโดยไม่มีระหว่างขั้นธรรมะเปลี่ยนไม่ได้ค่ะจะให้จิตเกิดระดับแล้วก็ทิ้งช่วงแล้วก็ให้จิตเกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ดับไปไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าตามปกตินะคะใช้คำว่าตามปกติเวลาที่จิตเกิดระดับไปนะคะจิตนั่นแหละค่ะเป็นปัจจัยที่จะทำให้จิตและเจตสิกขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีโดยไม่มีระหว่างขั้นขณะนี้มีใครรู้บ้างคะว่าจิตเกิดดับสืบต่อแต่แต่ละขณะนี้ไม่เหมือนกันมีระหว่างขั้นอะไรหรือเปล่าไม่มีเลยแม้แต่ขณะที่นอนหลับสนิทนะคะเหมือนขั้นแต่ขณะที่หลับสนิทก็ต้องมีจิตแต่ว่าไม่ได้เห็นไม่ได้ยินเป็นจิตอีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งต้องดำรงภพชาติโดยกรรมยังไม่ทำให้สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้จึงต้องตื่นอีกเห็นอีกได้ยินอีกเพราะฉะนั้นเมื่อจุดติจิตดับไปแล้วนะคะเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดแล้วแต่กรรมไหนจะทำให้จุดติจิตดับไปสิ้นสุดความเป็นสภาพของบุคคลนี้ไม่กลับมาอีกนะคะแต่ปฏิสนธิจิตที่สืบต่อก็แล้วแต่ว่ากรรมเนี่ยจะทำให้เกิดที่ไหนใครจำได้บ้างไหมคะมาจากไหนพ่อแม่ชาติก่อนญาติพี่น้องทรัพย์สมบัติเรื่องราวของชาติก่อนเนี่ยไม่เหลือเลยนะคะแล้วก็เวลาที่จุดติจิตขณะสุดท้ายเกิดขึ้นระดับไปชาตินี้ก็จะลืมไปหมดเมื่อเกิดเป็นแล้วแต่ว่ากรรมจะทำให้เกิดเป็นอะไรอาจจะเกิดเป็นนกก็ได้เป็นเทวดาก็ได้ซึ่งบางคนก็สงสัยเพราะมองไม่เห็นแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะต้องค่อยๆหาเหตุผลว่านักดาราศาสตร์กับเราเนี่ยใครมีความรู้มากกว่ากันถ้าเราไม่ได้เรียนเรื่องดาราศาสตร์เลยเรื่องโลกเรื่องจักรวาลต่างๆนักดาราศาสตร์ต้องรู้กว่าใช่ไหมคะแล้วใครล่ะที่จะรู้กว่านักดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์นักศาสตร์ทั้งหลายในโลกทั้งหมดทั้งจักรวาลไม่มีใครจะมีความรู้เท่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นทรงแสดงเหตุและผลนะคะเมื่อจิตตอนเกิดเนี่ยค่ะดับแล้วก็มีจิตเกิดดับเกิดดับสืบต่อมาจนถึงขณะนี้ลักษณะของจิตต้องเป็นอย่างนั้นจนกว่าจะถึงจุดติจิตของพระอรหันต์เท่านั้นนะคะซึ่งไม่เป็นปัจจัยที่เมื่อดับแล้วใช้คำว่าปรินิพพานหมายความว่าดับโดยรอบไม่มีการเกิดขึ้นของจิตในโลกไหนใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อยังไม่ใช่พระอรหันต์พระโสดาบันดับกิเลสบางส่วนนะคะก็ยังต้องเกิดอีกจนถึงความเป็นพระอนาคามีบุคคลซึ่งยังไม่ใช่พระอรหันต์ก็ยังต้องเกิดอีกเพราะฉะนั้นบุคคลเดียวซึ่งไม่เกิดก็คือผู้ที่เป็นพระอรหันต์เท่านั้นเพราะฉะนั้นการเกิดเราเลือกไม่ได้นะคะใครอยากจะเกิดมาเป็นคนนี้ชาตินี้บ้างจะมีพ่อแม่อย่างนี้จะมีญาติพี่น้องอย่างนี้จะมีเพื่อนอย่างนี้ก็เลือกไม่ได้เลยนะคะแต่ทุกขณะถ้าศึกษาโดยละเอียดจะทราบว่าขณะไหนเป็นผลของกรรมและขณะไหนเป็นกรรมที่จะทำให้ผลเกิดขึ้นต่อไปข้างหน้า
4: และจริงไหมครับที่เวลาตายโดยอุบัติเหตุคือตายไม่รู้ตัวตายทันทีแล้วยังไม่หมดอายุขัยวิญญาณจะล่องลอยอยู่ตรงนั้นซึ่งเป็นคำถามที่วัยรุ่นถามกันมาก
0: ค่ะถ้าใช้คำว่าล่องลอยนะคะก็ลืมว่าจิตนั่นเองค่ะที่เราคิดว่าล่องลอยแต่ความจริงเกิดแล้วแน่นอนไม่เกิดจะไม่เป็นอย่างนั้นคนที่จากโลกนี้ไปนะคะเกิดเป็นเทวดาเนี่ยคงจะไม่มาบอกเราว่าที่โน่นสบายมากมีความสุขนะคะไม่ต้องหุงหาอาหารไม่ต้องศึกษาเล่าเรียนไม่ต้องทำงานไม่ต้องกวาดบ้านถูบ้านแล้วก็ถ้าไปเกิดอีกภูมิหนึ่งซึ่งไม่ใช่ผลของกุศลเนี่ยค่ะเกิดเป็นเปรตอาจจะได้ยินเรื่องเปรตบ่อยๆนะคะเพราะเหตุว่าในพระไตรปิฎกก็มีค่ะท่านพระมหาโมคคัลลานะก็เห็นซึ่งทำให้เป็นผู้ที่พิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่พระองค์แสดงนั้นมีจริงแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเห็นและแต่เหตุปัจจัยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดเป็นเปรตที่มีรูปร่างให้คนเห็นนี่นะคะก็คือเกิดแล้ว พราะฉะนั้นไม่ว่าจะใช้คำว่าล่องลอยหรืออะไรก็ตามแต่คือเกิดแล้วทั้งนั้นค่ะหลังจากจุติจิตดับจิตต่อไปเกิดสืบต่อใช้คำว่าปฏิสนธิจิตมีขณะเดียวคือขณะที่เกิดสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนเพราะฉะนั้นแต่ละคนที่เกิดแล้วนี่นะคะเพราะปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นเป็นขณะแรกของชาตินี้ซึ่งเกิดสืบต่อจากชาติก่อนล่องลอยนี้จะใช้กับจิตไม่ได้ค่ะแต่หมายความว่าเวลาที่เห็นความหลากหลายของแต่ละภพที่เกิดนะคะก็อาจจะใช้เหมือนกับว่าบุคคลนั้นอยู่ในภูมิซึ่งเหมือนกับลอยมาให้เห็นแต่ความจริงก็คือ

0: ะครับ
1: เรื่องของจิตเนี่ยหลากหลายมากนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ละเอียดด้วยค่ะถ้าจะขอถามนักศึกษาว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยเนื้อสัตว์หรือเปล่าจะตอบว่าไงคะค่ะก็ถูกต้องนี่แสดงให้เห็นว่าขณะฆ่าไม่ใช่ขณะที่กำลังเสวยหรือใครก็ตามนะคะที่รับประทานอาหารเนี่ยจิตเกิดดับสืบต่อเร็วมากแล้วก็หลากหลายจริงๆเพราะฉะนั้นสำคัญที่เจตนาเป็นเจตสิกชนิดหนึ่งซึ่งเกิดกับจิตทุกขณะเพราะฉะนั้นเจตนาที่เป็นกุศลก็มีเจตนาที่เป็นอกุศลก็มีละเอียดยิ่งกว่านั้นเมื่อเจตนาเป็นเจตสิกที่ต้องเกิดกับจิตทุกขณะไม่เว้นเลยเจตนาที่เป็นผลคือเป็นวิบากก็มีหรือว่าเจตนาที่เป็นกิริยาของพระอรหันต์ก็มีนี่คือความหลากหลายของสภาพธรรมะนะคะเป็นไปตามเจตสิกที่เกิดร่วมกันเพราะฉะนั้นในขณะที่โกรธมีความโกรธหลายระดับค่ะขุ่นใจนิดๆยังไม่ได้ฆ่าใครใช่ไหมคะแต่ขณะนั้นกุศลหรืออกุศลต้องเป็นผู้ตรงโกรธไม่ใช่ของใครไม่ว่าจะมีฐานะอย่างไรเป็นมหาเศรษฐีหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะอย่าจกเห็นใจโกรธเป็นโกรธเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยก็คือสิ่งที่ไม่ใช่ของใครเลยจริงๆและใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสภาพธรรมะนั้นได้เลยเรียนศึกษาเพื่อให้รู้ว่าธรรมะมีจริงนะคะแต่ว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปหมดไปตลอดเวลาไม่กลับมาอีกเลยทุกคนนะคะวันนี้ตั้งแต่เช้ามาก็มีแต่ขณะจิตซึ่งไปและขณะนี้ดับขณะต่อไปก็ไปอีกต่อไปเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นผู้ตรงนะคะกุศลเป็นกุศลเกิดแล้วเป็นกุศลใครไปเตรียมให้เป็นกุศลก็ไม่ได้จะเปลี่ยนกุศลที่เกิดแล้วให้เป็นอกุศลก็ไม่ได้แต่ความตรงก็คือขณะใดที่มีโลภะสภาพติดข้องเกิดขึ้นขณะใดที่มีโทสะสภาพที่ขุ่นเคืองเพราะความไม่รู้ทั้งหมดขณะนั้นเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นจะไปเปลี่ยนกุศลให้เป็นอกุศลไม่ได้เวลาที่กุศลจิตเกิดขณะที่เป็นไปในทานการให้เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นเป็นไปในการวิรัติกายวาจาที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นและกายวาจาขณะใดที่เป็นไปเพื่อการช่วยเหลือคนอื่นขณะนั้นก็เป็นกุศลเพราะฉะนั้นการที่จะทราบลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นกุศลและอกุศลไม่ใช่เอาเราไปวัดหรือไปคิดตามใจชอบแต่ต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าจิตขณะนั้นเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นก็ทราบได้ค่ะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยนะคะถ้าเป็นผู้ตรงจิตเป็นกุศลมากหรืออกุศลมากคะขณะเห็นแล้วก็คิดดีหรือคิดไม่ดีคิดอยากได้ตั้งแต่เช้าหรือเปล่าตื่นมาเนี่ยนะคะจะทำอะไรบ้างตามฉันทะความพอใจจะรับประทานอะไรจะแต่งตัวยังไงจะเปิดวิทยุจะดูโทรทัศน์รายการไหนขณะนั้นเป็นเพราะความติดข้องต้องการไม่ใช่เป็นไปในทานในศีลหรือว่าในการอบรมความสงบของจิตหรือในการที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะพูดตรงก็คืออกุศลไม่ใช่เรานะคะกุศลก็ไม่ใช่เราเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยขณะที่รู้อย่างนี้ค่ะเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นอกุศลมีตั้งแต่ยังไม่ถึงการฆ่าเพียงแต่ความต้องการอยากได้นิดๆหน่อยๆ ด้วยความขุ่นใจนิดๆหน่อยๆก็เป็นอกุศลแต่เมื่อมีกำลังแล้วสามารถที่จะเบียดเบียนและประทุษร้ายคนอื่นไม่จำกัดเลยนะคะว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เพราะฉะนั้นพระธรรมเนี่ยไม่ใช่ยกเว้นสัตว์ฆ่าได้มนุษย์ฆ่าไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะเพราะจิตที่ฆ่าขณะนั้นนะคะมีวัฏกะเจตนาเจตนาฆ่าต้องการที่จะทำลายชีวิตให้หมดสิ้นไปเพราะฉะนั้นก็จะเห็นกำลังของอกุศลที่มีกำลังมากจนถึงกับไม่ใช่แค่ตีแต่ว่าประทุษร้ายให้ถึงกับสิ้นชีวิตได้เพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าจะพิจารณาว่านะคะจะมีอกุศลให้ถึงระดับนั้นไหมในเมื่ออกุศลเป็นอกุศลทุกคนเนี่ยค่ะที่จะห้ามไม่ให้มีอกุศลเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยวันหนึ่งก็ต้องตกไปในทางที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างแต่ไม่ถึงกับเบียดเบียนประทุษร้ายคนอื่นเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะคะที่สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกว่าสิ่งใดดีควรกระทำและสิ่งใดไม่ดีควรเว้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงเรื่องพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสวยเนื้อหรือไม่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีอกุศลและเจตนาไหมคะจะเบียดเบียนทำร้ายใครไหมไม่มีทรงพระมหากรุณาไม่

0: มีทั้งอกุศลจิตและกุศลจิตเพราะเหตุว่าถ้ากุศลยังเป็นกุศลอยู่หมายความว่านะคะเป็นปัจจัยที่จะให้มีการเกิดอีกไม่จบสังสารวัฏเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยค่ะมีแต่โสภณธรรมคือโสภณเจตสิกฝ่ายดีเกิดกับจิตนะคะอกุศลไม่มีเลยค่ะดับสนิทไม่มีแม้แต่พืชเชื้อที่จะทำให้เกิดขึ้นได้เลยแต่กุศลก็ไม่มีเพราะเหตุว่าดับกิเลสหมดจึงมีแต่แม้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะคะก็เป็นกิริยาจิตไม่ทำให้เกิดวิบากต่อไปด้วยเหตุนี้นะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยเนื้อด้วยกิริยาจิตแต่เราเนี่ยนะคะก็ต้องเป็นผู้ตรงอีกขณะรับประทานอาหารเนี่ยชอบปลาไหมชอบเนื้อไหมหรือว่าชอบผักหรือนะคะบางคนเนี่ยก็อาจจะรับประทานผักเพื่อสุขภาพไม่ใช่เพราะเห็นแก่ชีวิตของสัตว์เลยนะคะแต่ว่าเพราะว่าร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยค่ะจะไม่เหมือนกันแต่ให้ทราบขณะจิตนะคะขณะใดก็ตามถึงแม้ไม่ใช่กำลังรับประทานอาหารแต่มีเจตนาที่จะเบียดเบียนประทุษร้ายคนอื่นขณะนั้นก็เป็นอกุศลไม่ใช่จะมาเจาะจงเฉพาะว่าตอนรับประทานอาหารเพราะว่าขณะที่รับประทานอาหารไม่ใช่ขณะที่กำลังประทุษร้ายเบียดเบียนใคร
1: อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์สุจินนะคะว่าถ้าเกิดคนเราเนี่ยจะได้พักจริงๆเนี่ยถ้าไม่ฝันเลยหรือถ้าฝันดีเนี่ยเป็นการได้พักไหมคะช่วยอธิบายตรงนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย
0: ์ค่ะทั้งหมดเนี่ยนะคะถ้าจะเข้าใจจริงๆแม้แต่ฝันเนี่ยคืออะไรไม่ใช่เราแต่เป็นจิตจิตที่คิดนึกในสิ่งที่ขณะนั้นไม่มีสิ่งใดปรากฏเช่นขณะนี้ค่ะเห็นนะคะแล้วก็รู้ว่าเป็นสิ่งใดไม่ใช่ฝันใช่ไหมคะกำลังเห็นและรู้ว่าเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นถ้วยแก้วเป็นคนขณะนี้บอกว่าไม่ใช่ฝันเพราะเหตุว่ามีสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่จำสิ่งที่ปรากฏในห้องนี้ได้จนกระทั่งฝันถึงก็ได้เพราะฉะนั้นความฝันต้องมาจากความจำค่ะสิ่งใดก็ตามนะคะที่จำไว้เนี่ยแล้วก็ขณะนั้นก็มีการปรุงแต่งนึกคิดเป็นเรื่องราวที่ฝันซึ่งไม่ใช่ปกติธรรมดาเพราะว่าไม่ได้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏนี่เป็นการแยกให้รู้ว่าฝันต่างกับไม่ฝันอย่างไรแต่จริงๆก็คือเห็นไม่ใช่ฝันใช่ไหมคะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ยินก็ไม่ใช่ฝันเพราะมีเสียงปรากฏได้กลิ่นก็ไม่ใช่ฝันเพราะว่ากลิ่นปรากฏกำลังรับประทานอาหารไม่ได้ฝันรสกำลังปรากฏถามกันได้หวานเปรี้ยวเค็มใช่ไหมคะหรือว่าสิ่งที่กำลังกระทบกายขณะนี้ก็ไม่ใช่ฝันเพราะว่าแข็งหรืออ่อนร้อนไหมเย็นไหมตึงไหมไหวไหมพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่มีรูปที่กระทบประสาทจริงจริงจึงไม่ใช่ฝันแต่ว่าหลังจากที่มีการเห็นแล้วนี่ค่ะยับยั้งไม่ได้ที่จะให้คิดขณะนี้ค่ะเกือบจะไม่รู้ตัวเลยนะคะว่าเห็นชั่วขณะที่สั้นแสนสั้นสั้นมากดับแล้วแล้วก็คิดเรื่องสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยมากมายกลับไปอาจจะคิดต่อก็ได้ถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเห็นมาแล้วในขณะนั้นนะคะก็ยังมีสิ่งที่ปรากฏทั้งที่กำลังคิดถึงเรื่องอื่นเช่นขณะนี้นั่งอยู่ในห้องนี้นะคะมีสิ่งที่ปรากฏแต่ใจคิดถึงข้างนอกห้องได้คิดถึงเรื่องอื่นได้ก็แสดงให้เห็นว่าความคิดเนี่ยยับยั้งไม่ได้เลยคิดถึงสิ่งที่กำลังปรากฏก็ได้คิดถึงสิ่งที่ไม่ปรากฏคืออยู่นอกห้องก็ได้นี่คือความคิดเพราะฉะนั้นเวลาฝันก็คือขณะที่ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเรื่องของความจำและความคิดนึกล้วนๆซึ่งขณะนี้ค่ะต่อไปจะคิดอะไรใครบอกได้คะบอกไม่ได้เพราะยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาฝันเนี่ยจะรู้ไหมคะว่าคืนนี้จะฝันเรื่องอะไรก็เหมือนกับจะคิดเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นขณะที่ฝันก็คือเป็นเพียงในขณะที่สะสมนะคะความจำเรื่องสิ่งต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เรื่องราวคิดนึกเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเรื่องต่างๆจนกระทั่งแม้ขณะที่หลับเนี่ยค่ะก็ยังคิดนึกแต่ว่าเมื่อไม่มีสิ่งใดปรากฏขั้นอย่างทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เข้าใจว่าขณะนั้นเป็นฝันแต่ถ้านะคะกำลังฝันได้ยินเสียงเกิดขึ้นเมื่อไหร่เสียงจริงๆนะคะขณะนั้นก็คือตื่นแล้วก็หลับต่อไปอีกอย่างรวดเร็วอีกนานก็เลยไม่รู้ว่าที่ได้ยินในฝันหรือเปล่าเพราะว่าเป็นเพียงสั้นๆด้วยเหตุนี้นะคะก็เป็นการสลับกันการทำหน้าที่ของจิต ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่ให้ทราบว่าขณะที่ฝันเนี่ยไม่เห็นไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องของจิตที่คิดนึกทั้งหมดค่ะ
2: สุดท้ายนี้อยากจะขออนุญาตท่านอาจารย์สุจินว่าทำยังไงครับที่เป็นการปฏิบัติธรรมแบบง่ายๆที่เอาไปใช้ชีวิตประจำวันแล้วเป็นเรื่องของตัวเราแบบสม่ำเสมอเป็นนิสัยของเราเลยทำยังไงครับอาจารย
0: ์ค่ะคงต้องอาศัยการศึกษาให้เป็นปัญญาของตัวเองนะคะเพราะว่าอยู่ดีๆคงไม่มีใครคิดเรื่องนี้ว่าวันนี้จะเป็นคนดียังไงบ้างแต่พอฟังแล้วเห็นว่าวันนี้มีอกุศลมากก็เริ่มเห็นภัยแล้วใช่ไหมคะต่อไปเนี่ยเราจะมีอกุศลยิ่งมากขึ้นทุกวันบางคนอาจจะบอกว่าวันพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าไม่มีปัญญาวันพรุ่งนี้อกุศลก็ต้องมากกว่าวันนี้อีกถูกต้องไหมคะเพราะว่าอกุศลเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะฉันต้องเป็นผู้ที่ตรงค่ะและรู้ว่าผู้ที่มีคุณสูงสุดในชีวิตนี่นะคะก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะได้รู้ความจริงและทรงแสดงพระธรรมซึ่งในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังซึ่งต่อไปพระศาสนาหรือคำสอนเนี่ยจะอันตรธานไม่เหลือเลยและใครล่ะจะสอนเรื่องความดีความชั่วโดยละเอียดใช่ไหมคะขณะไหนเป็นกุศลจิตขณะไหนเป็นอกุศลจิตให้เราได้มีความระลึกได้ว่าขณะไหนเป็นกุศลและขณะไหนเป็นอกุศลถ้ามีปัญญานะคะก็จะทำให้กุศลทั้งหลายเจริญขึ้นแต่ว่าถ้าไม่มีปัญญานะคะแม้อยากจะเป็นกุศลแต่ก็เป็นกุศลไม่ได้เพราะเหตุว่าเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นสำคัญก็คือว่าการฟังธรรมะนี่ค่ะถ้าฟังโดยรู้ว่าเรายังไม่ได้รู้อะไรที่เป็นตัวธรรมะจริงๆกำลังฟังเรื่องราวของธรรมะทั้งหมดเพราะเหตุว่าพระไตรปิฎกซึ่งเป็นปริยัตติไม่ใช่ปฏิปัตติไม่ใช่ปฏิเวทะเพราะว่าคำสอนสมบูรณ์ทั้งในเบื้องต้นนะคะคือสอนเรื่องราวของสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเพื่อจะได้มีความเข้าใจสภาพธรรมะตามที่ได้ทรงแสดงไว้ซึ่งมีจริงในขณะนี้เมื่อไหร่ขณะนั้นเป็นปฏิปัตติและถ้าสามารถที่จะรู้แจ้งถึงความเป็นอนัตตาสภาพธรรมะที่เกิดดับเมื่อนั้นก็คือปฏิเวทะซึ่งผู้ที่ได้ฟังธรรมะในครั้งก่อนนะคะมีความเข้าใจเป็นพระโสดาบันก็มากเป็นพระอริยะบุคคลถึงความเป็นพระอรหันต์ก็มีด้วยมากด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ที่มีบุญที่ได้กระทำไว้แต่ปางก่อนไม่ใช่เหตุบังเอิญค่ะที่จะได้ยินได้ฟังพระธรรมแต่ศรัทธานะคะจิตเลื่อมใสในคำสอนที่จริงและมีเหตุผลเนี่ยแล้วแต่การสะสมว่าสะสมมามากเท่าไหร่ถ้าสะสมมามากก็จะเห็นว่าสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดคือปัญญาไม่ว่าจะมีเงินทองทรัพย์สินสักเท่าไหร่นะคะก็ไม่สามารถที่จะทำให้ดับกิเลสได้ใครก็ทำอะไรกับกิเลสไม่ได้เลยนอกจากปัญญาและเวลาที่เราเห็นคนเนี่ยเรารู้ได้ว่าคนนั้นเป็นคนดีและก็คนนั้นเป็นคนไม่ดีและคนนั้นมีความเข้าใจธรรมะคนนี้ไม่มีความเข้าใจธรรมะก็เป็นคนตรงด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อมีโอกาสได้ฟังสิ่งซึ่งน่าสนใจค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายก็ควรที่จะมีปัญญาไม่ใช่เพียงแต่การศึกษาธรรมะมีความรู้ในเรื่องวิชาการอาชีพนะคะทางโลกแต่ก็ควรจะรู้สภาพความเป็นจริงของธรรมะซึ่งมีอยู่ทุกขณะถ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงคนอื่นก็ไม่สามารถที่จะคิดและเข้าใจเองได้
3: สนทนาธรรมที่สมาคมมหาโพธิ์พุทธคยาประเทศอินเดียวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2552
4: กราบเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะว่าพอดีเมื่อคืนนี้จะมาณที่นี้หนูก็มีความตื่นเต้นนอนไม่ค่อยหลับหนูก็พยายามจะระลึกก็ระลึกไม่ได้ค่ะเพราะว่าไม่ได้เหตุไม่ได้ปัจจัยแล้วสติก็เกิดไม่ได้หนูก็รู้ว่าเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได
5: ้ธรรมะแต่ละคำที่เราได้ยินอย่าประมาทคิดว่าเราสามารถที่จะเข้าใจได้ทันทีแม้แต่คำว่าสตินี่นะคะภาษาไทยก็มีความหมายอย่างหนึ่งเวลาที่เราพูดภาษาไทยแล้วบอกว่าคนนี้ไม่มีสติเดินไม่มีสติข้ามถนนไม่มีสตินั่นก็เป็นภาษาไทยแต่ยังไม่ใช่ตัวสติจริงๆซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่เป็นฝ่ายดีเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้นะคะที่หวังว่าทุกท่านจะได้ความเข้าใจก็คือว่าเมื่อได้ยินคำว่าธรรมะและเราก็ได้ยินคำว่าพ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมก็หมายความว่าสิ่งที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเข้าใจคำว่าธรรมะเพราะว่าพระรัตนตรัยมีสามพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะสิ่งที่ประเสริฐที่เป็นรัตนะจริงๆเนี่ยนะคะก็คือสิ่งที่ไม่ได้นำความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้ใครเลยเป็นสิ่งที่นำความปราบปลื้มมาให้เพราะฉะนั้นสิ่งที่นำความปราบปลื้มมาให้สูงสุดกว่ารัตนะอื่นใดก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้ความจริงสัจจะคือความจริงเพราะฉะนั้นการที่เราจะฟังธรรมะเนี่ยค่ะอย่าเพิ่งรีบร้อนไปถึงไหนเลยนะคะแต่ว่าขณะนี้เองเราก็จะต้องเริ่มมีความมั่นคงที่จะเข้าใจว่าธรรมะคืออะไรก็เหตุว่าเราได้ยินคำนี้บ่อยมากแล้วเราก็ได้ยินพระธรรมเทศนาซึ่งหมายความถึงคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้ทรงตรัสรู้ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์หลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วก็ได้ทรงแสดงพระธรรมถึง 45 พรรษาเป็นเรื่องของสิ่งที่มีจริงคำเดียวค่ะวันนี้คือคำว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้นะคะเป็นสิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้เพราะว่าขณะนี้นะคะสิ่งที่มีจริงกำลังปรากฏแต่ถ้าพระองค์ไม่ทรงตรัสรู้ก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้ได้เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษาเพื่อให้คนฟังเนี่ยค่ะสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีและได้ทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้นะคะก็หมายความว่าสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ค่ะยากที่จะรู้ความจริงได้ไม่มีใครสามารถที่จะคิดเองได้เลยทรงแสดงว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงขณะนี้เป็นอนัตตาอนัตตาไม่ใช่อัตตานะคะอัตตาหมายความว่าเคยเป็นเราหรือว่าเป็นของเราแต่ถ้าผู้ที่รู้ความจริงแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงทุกขณะทุกอย่างละเอียดยิ่งทุกประการที่จะเห็นตามความเป็นจริงว่าไม่มีสักอย่างเดียวที่เป็นของเราจริงๆขณะนี้นะคะเห็นมีจริงๆแน่ทุกคนกำลังเห็นเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีจริงๆก็หมายความว่าสิ่งนั้นมีจริงในขณะนี้ด้วยเช่นเห็นเนี่ยค่ะในพระไตรปิฎกมีคำว่าจักขุวิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีตาไม่เห็นอะไรเลยไม่มีหูก็ไม่ได้ยินเสียงไม่มีจมูกก็ไม่มีกลิ่นปรากฏเวลาที่รับประทานอาหารนะคะถ้าไม่มีสิ่งที่สามารถจะลิ้มรสรสก็ไม่ปรากฏสิ่งใดๆจะปรากฏไม่ได้เลยถ้าไม่มีความจริงในขณะนี้ซึ่งกำลังเป็นความจริงคือเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะขณะนี้นะคะเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเห็นมีจริงนะคะก่อนนี้เคยเข้าใจว่าเราเห็นที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะเป็นเราแต่ว่าเห็นเกิดตลอดเวลาและเป็นของเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่าในขณะที่ได้ยินไม่ใช่เห็นในขณะที่คิดนึกไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดในชีวิตประจำวันแตกย่อยละเอียดยิบไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยสักอย่างเดียวเห็นขณะนี้เกิดเห็นและหมดได้ยินเกิดจากไม่มีแล้วมีแล้วก็หามีไม่นี่แสดงความไม่เที่ยงความไม่ยั่งยืนของสภาพธรรมะซึ่งเกิดแล้วดับไปอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นที่สั้นๆนะคะก็คือว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงธรรมะมีจริงเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเราด้วยเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจความหมายของคำสามคำนะคะอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งที่มีเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งที่ไม่มีเนี่ยค่ะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเปล่าการศึกษาธรรมะด้วยการฟังธรรมะต้องคิดไตร่ตรองแม้แต่เริ่มต้นสิ่งที่มีขณะนี้ค่ะอนิจจังไม่มีแล้วมีแล้วก็หามีไม่หมายความว่าเกิดแล้วก็ดับไปไม่ว่าจะเป็นเห็นเกิดเห็นแล้วก็หมดไปเป็นได้ยิน ได้ยินเกิดขึ้นหมดไปก็เป็นคิดนึกคิดนึกเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปก็เป็นสภาพธรรมะอื่นๆตั้งแต่เกิดจนตายล้วนเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเกิดขึ้นและดับไปเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ยินก็อนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะเหตุว่าเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปไม่เที่ยงจึงไม่ใช่ของเราก็คงจะเป็นความจริงทุกกาลสมัยเพราะเหตุว่าถ้าจะย่อยรูปของเราตั้งแต่ศีรษะจนเท้าเนี่ยค่ะก็จะมีอากาศธาตุแทรกขั้นยิบเป็นกลุ่มของรูปที่เล็กมากละเอียดมากมีปัจจัยเกิดขึ้นบางรูปเกิดจากกรรมบางรูปเกิดจากจิตบางรูปเกิดจากอุตุความเย็นความร้อนและบางรูปก็เกิดจากอาหารที่รับประทานเข้าไปเพราะฉะนั้นแต่ละรูปก็อนิจจังทุกขังอนัตตาจะไม่พ้นคำนี้เลยค่ะทุกอย่างที่มีการเกิดขึ้นก็จะต้องมีการดับไปแต่ก็สืบต่ออย่างรวดเร็วจนกระทั่งไม่ปรากฏเลยว่าขณะนี้ค่ะเป็นสภาพธรรมะที่อนิจจังทุกขังอนัตตาทุกอย่างทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและก็ทางใจด้วยนี่คือทั้งหมดที่ทรงแสดงตั้งแต่ทรงตรัสรู้จนกระทั่งก่อนหรือใกล้ที่จะปรินิพพานซึ่งทำให้ผู้ที่ได้เข้าใจจริงๆเนี่ยนะคะเริ่มเห็นความจริงและเริ่มเข้าใจเพราะว่าตั้งแต่เกิดมานะคะเที่ยงไหมคะเกิดมันเล็กนิดเดียวอยู่ในครรภ์มารดารูปนั้นหมดแล้วแล้วก็มีการเจริญเติบโตจนกระทั่งถึงณบัดนี้ก็มาจากขณะแต่ละขณะซึ่งค่อยๆเปลี่ยนไปทีละเล็กทีละน้อยทั้งนามธรรมและรูปธรรมเพราะฉะนั้นนี่ก็ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นธรรมะใดๆขณะไหนก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อเช้าอยู่ที่ไหนคะเมื่อเช้าไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยแต่เดี๋ยวนี้อยู่ที่นี่ประเดี๋ยวก็ไม่อยู่ตรงนี้แล้วค่ะประเดี๋ยวก็ไปที่อื่นอีกแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะยังไม่ไปแม้ขณะนี้ก็อนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นการที่ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังพระธรรมเราก็จะมีแต่การคิดนึกเรื่องอื่นและคิดว่าเรื่องอื่นสำคัญมากแต่ลืมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือรัตนะที่เป็นพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะซึ่งมีโอกาสที่จะได้มีความเข้าใจในรัตนะทั้ง3นี้ต่อเมื่อมีการศึกษาโดยละเอียดโดยความเคารพโดยความนอบน้อมว่าพระธรรมที่ทรงแสดงทั้งหมดจากการที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีนานมากนะคะ4อสงไขยแสนกับสำหรับผู้ที่ยิ่งด้วยปัญญานานกว่านั้นอีก8อสงไขยแสนกับสำหรับผู้ที่ยิ่งด้วยศรัทธานานกว่านั้นอีก16อสงไขยแสนกับสำหรับผู้ที่ยิ่งโดยวิริยะแล้วเราเป็นใครเราสามารถที่จะเข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงระดับไหนระดับเผินมากคือคิดว่าเกิดมาแล้วก็ต้องตายนั่นคือไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องเป็นทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยเกิดแล้วก็ต้องพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจและประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจเราเข้าใจเผินมากแต่เราไม่ได้รู้เลยค่ะว่านี่ไม่บอกก็รู้ใช่ไหมคะมีใครบ้างไม่รู้ว่าเกิดแล้วต้องตายก็รู้กันทุกคนแต่ว่ารู้ไหมว่าขณะนี้ค่ะมีการที่สภาพธรรมะเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยอย่างได้ยินเมื่อกี้นี้นะคะจากไม่มีและเกิดได้ยินได้ยินแล้วก็หมดสิ้นไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นการตายทุกขณะของสภาพธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่คือชีวิตประจำวันจริงๆน่าก็สามารถที่จะเข้าใจธรรมะเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าธรรมะมีปรากฏให้สามารถที่จะเข้าใจได้ขณะที่เห็นขณะที่ได้ยินขณะที่คิดนึกให้ทราบว่าเป็นธรรมะทั้งหมดมีเราที่ไหนหรือเปล่าคะถ้าศึกษาจริงๆก็คือทุกขณะนี้เป็นธรรมะ
6: ท่านอาจารย์คะแล้วที่ว่าฟังธรรมะให้รู้ว่าเป็นธรรมะตรงนี้เนี่ยค่ะอาจารย์ก็ถามว่ามีคุณบุษกรไหมแล้วจริงๆก็มีอยู่เสมอค่ะท่านอาจารย์จึงอยากจะขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายตรงนี้บ่อยๆค่ะ
5: ผมเส้นหนึ่งเป็นคุณบุษกรหรือเปล่า
6: ไม่ใช่ค่ะ
5: ฟันซี่หนึ่งเป็นคุณบุษกรหรือเปล่า
6: แต่จริงๆแล้วเป็นอยู่เสมอท่านอาจารย์คะ
5: เวลาที่ออกไปข้างนอกก็ยังเป็นคุณบุษกรหรือเปล่าคะ
6: ก็ยังมีตัวตนอยู่ด้วยท่านอาจารย
7: ์บางไปที่ผมทุกเส้นที่หล่นไปแล้วร่วงไปแล้วเลยคะ
6: อ๋อตรงนั้นไม่ใช่แล้วค่ะ
7: แต่เวลาที่ไม่อยู่ตรงนั้นแต่อยู่ควบคุมรวมกันเหมือนเป็นก้อนเป็นแท่งก็ยึดถือว่าเป็นเราแต่กระจัดกระจายออกไปทีละส่วนสิคะตรงไหนเป็นคุณบุญสกร
6: ถ้ากระจายแล้วก็ไม่มีค่ะท่าน
7: ค่ะแต่เวลารวมกันก็เป็นใช่ไหมคะแล้วก็สามารถที่จะกระจายออกได้อย่างละเอียดในพริบตาไหมคะ
6: ได้ค่ะ
7: ค่ะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเท่านี้ค่ะหมดละไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นไหนเป็นคุณบุษกรเป็นเจ้าของส่วนไหนตั้งแต่ศีรษะจนเท้าหรือว่าเพราะความไม่รู้จึงเข้าใจว่าเป็นเราและเป็นของเราทั้งหมดเลยตอนนี้เริ่มเห็นผมเส้นเดียวแล้วใช่ไหมคะไม่ต้องหลายเส้นค่ะแค่ทีละเส้นทีละเส้นเป็นของเราหรือเปล่าทุกส่วนในร่างกายเนี่ยค่ะสามารถที่จะแตกย่อยก็เหตุว่ามีอาการสภาพแทรกขั้นอย่างรวดเร็วแต่ก็ลืมพอไม่ได้ฟังธรรมะนี่ต้องลืมแน่นอนนะคะแต่ว่าเวลาฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าตามความเป็นจริงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ยิ่งกว่านี้มากแม้แต่เพียงขณะนี้ซึ่งเป็นการเห็นเนี่ยนะคะถ้าไม่มีจักขุปสาทะซึ่งเกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัยจะไม่มีการเห็นเลยเราไม่ทราบเลยค่ะว่าตั้งแต่ศีรษะตรดเท้าตั้งแต่เราเกิดมามาจากไหนแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสภาพธรรมะที่กายทั้งหมดแต่ละรูปจักขุโสตคานะชิวหากายะปสาทะซึ่งซึมซาบอยู่ทั่วตัวแต่เวลาที่เราถูกยุงกัดเจ็บเราไม่รู้เลยค่ะมาจากไหนกายปสาทะเป็นรูปที่มีอยู่ซึมซาบอยู่ทั่วตัวนะคะที่สามารถจะกระทบกับสิ่งที่เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวซึ่งถ้ามีความร้อนมากหรือความแข็งมากก็ทำให้ความรู้สึกขณะนั้นนะคะเป็นทุกข์แต่เราลืมเราบอกว่าเราถูกมีดแทงคิดว่าอย่างนั้นนะคะกำลังเจ็บคิดว่ามีคนแทงด้วยมีดแต่ถ้าขณะนั้นนะคะมองไม่เห็นอะไรเลยจะรู้ไหมว่าเป็นมีดจะรู้ไหมว่าเป็นใครที่แทงแต่คิดแล้วว่าลักษณะอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงก็คือมีสิ่งที่กระทบสัมผัสและเราก็เรียกไปต่างๆนานาจะเรียกว่ามีดจะเรียกว่าปืนจะเรียกว่ารถยนต์จะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่กระทบกายแล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกซึ่งเป็นทุกข์นี่แสดงว่าเราไม่ได้รู้ความจริงจริงเราไปจำเรื่องราวแต่ว่าตามความเป็นจริงตั้งแต่ศีรษะตรดเท้ามีสิ่งซึ่งเป็นอนัตตาทั้งหมดเกิดแล้วแต่ก็ไม่รู้แล้วก็หมดไปเมื่อเช้าเนี่ยค่ะทั้งหมดเกิดแล้วดับแล้วไม่รู้เลยขณะนี้นะคะซึ่งกำลังนั่งอยู่ที่นี่สภาพธรรมะจริงๆก็สภาพธรรมะใดไม่ปรากฏสภาพธรรมะนั้นเกิดแล้วดับแล้วกลับมาอีกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นระหว่างที่ฟังมีธรรมะเกิดดับที่ตัวซึ่งไม่รู้นะคะอ่อนแข็งข้างในตัวมีไหมคะภายในตัวนี่ต้องมีจึงได้มีโรคภัยทางลำไส้ที่กระเพาะล้วนแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีกายะประสาทะที่ทำให้ความรู้สึกอย่างนั้นเกิดขึ้นไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของกายเมื่อกระทบแล้วมีความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มีกายะประสาทะซึมซาบอยู่ทั่วตัวตามเหตุตามปัจจัยว่าขณะนั้นจะกระทบอะไรและก็มีความรู้สึกอย่างไรทั้งหมดเป็นไปตามเหตุปัจจัยซึ่งใครก็บังคับบัญชาไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงเป็นอนัตตาขณะนี้กำลังคิดหรือเปล่าคะ
6: คิดค่ะ
7: บังคับไม่ให้คิดได้ไหม
6: ไม่ได้ค่ะ
7: เปลี่ยนเรื่องที่กำลังคิดให้เป็นอย่างอื่นได้ไหม
6: ไม่ได้
7: ก็ไม่ได้ความเป็นอนัตตาความจริงและปรากฏทุกขณะแต่ปัญญาไม่ถึงความสามารถที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราและก็เป็นสิ่งที่เกิดปรากฏโดยที่บังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งกว่าจะรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็เมื่อฟังพระธรรมและก็มีความเข้าใจธรรมะซึ่งมีอยู่ในขณะนี้กับทุกคนและก็เริ่มที่จะเข้าใจว่าเป็นสิ่งซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่หลงยึดถือว่าเป็นเจ้าของจนกว่าจะขณะสุดท้ายที่จากโลกนี้ไปพอจากโลกนี้ไปแล้วยังเป็นเจ้าของอะไรอยู่หรือเปล่าคะ
6: ไม่
7: ก็ไม่เป็นแต่ระหว่างยังมีชีวิตอยู่เป็นของเราหมด นี่ก็แสดงให้เห็นว่าเป็นความหลงยึดถือสิ่งที่จริงๆไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราขณะนี้ทุกคนเห็นดอกไม้นะคะเป็นของเราหรือไม่ใช่ของเรา
6: ไม่ใช่ค่ะ
7: เพราะอะไรคะเพราะอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะดอกไม้แข็งไหมคะ
6: มีแข็งค่ะ
7: แข็งที่ตัวมีแข็งไหมคะ
6: มีค่ะ
7: แต่ที่ตัวนี้เราไม่ได้เรียกว่าดอกไม้ใช่ไหมคะแต่แข็งก็ยังคงเป็นแข็งเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าถ้าไม่มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสการคิดนึกจะมีเราไหมคะก็เหมือนกับท่อนไม้ไม่ต่างกันเลยแต่ที่สัตว์หรือสิ่งที่มีชีวิตต่างกับท่อนไม้ก็เพราะเหตุว่ามีจิตใจแล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดทำให้คิดเรื่องต่างๆแล้วก็จำเรื่องต่างๆจนกระทั่งสิ่งที่ปรากฏเมื่อไหร่ก็คือเป็นเราไปหมดทั้งที่เกิดแล้วก็หมดไปไม่ทราบว่ามีข้อสงสัยอะไรบ้างไหมคะที่อยากจะสนทนาเรื่องอะไรเชิญค่ะหม่อมบงกฎปริยาค่ะ
8: ตอนเช้าก็โมโหเพราะว่าไม่ได้บริญญาสิ่งนี้นั่นแล้วก็บังคับอะไรไม่ได้ไม่มีราวบังคับได้เพราะว่าเมื่อไรราวคิดบังคับไม่ได้ก็รู้สึกสบาย
7: ก็ได้รับทราบจากหม่อมบงกฎปริยานะคะว่าตอนเช้าก็โกรธพอนึกได้ว่าเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ก็หายเนี่ยค่ะคือผลของการฟังธรรมะแล้วก็มีความเข้าใจจริงๆนะคะว่าไม่มีเราเวลาที่ความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ว่าขณะนั้นก็เพ่งชั่วขณะพอรู้ว่าบังคับไม่ได้ก็หายไปก็หลายคนค่ะก็เริ่มที่จะคิดถึงธรรมะซึ่งก่อนจะเป็นอย่างนี้ก็เป็นเรามานานมากพอฟังธรรมะบ่อยๆเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้แทนที่เราจะคิดเรื่องอื่นเรื่องยุ่งๆเรื่องงานเรื่องกิจการเรื่องอะไรต่างๆนะคะเพราะการฟังธรรมะเนี่ยค่ะก็เลยทำให้เกิดคิดได้แต่ว่าเราเลือกไม่ได้ว่าเราจะคิดอย่างนี้เมื่อไหร่โกรธก่อนแสดงว่าก่อนโกรธไม่ได้คิดว่าเป็นอนัตตาแต่โกรธแล้วก็ยังสามารถที่จะจำคำที่ได้ยินบ่อยๆได้ว่าบังคับความโกรธไม่ให้เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นโกรธไม่ใช่เราและโกรธเกิดแล้วก็ดับไปนี่ก็เป็นประโยชน์ของธรรมะนะคะถ้าได้ยินได้ฟังบ่อยๆว่าจริงๆแล้วก็คือว่าไม่มีเราแต่ว่าทั้งหมดความโกรธก็เป็นธรรมะโกรธหมดแล้วเมื่อกี้นี้เป็นเราโกรธและโกรธหมดแล้วเราอยู่ที่ไหนเห็นไหมคะถ้าโกรธเป็นเราแต่เรายังอยู่ก็ต้องยังคงมีโกรธอยู่แต่เมื่อโกรธเกิดและโกรธไม่ใช่เราเมื่อโกรธหมดไปแล้วก็แสดงให้เห็นว่าโกรธเมื่อกี้นี้ต้องไม่ใช่เราแน่ๆเพราะว่าหมดแล้วไม่เหลือเลยนี่ก็เป็นการที่จะค่อยๆคิดค่อยๆเข้าใจธรรมะนะคะกว่าจะคิดได้อย่างนี้ก็คงจะต้องอาศัยการฟังแล้วก็เข้าใจเพิ่มขึ้นค่ะทุกคนอยากจะเป็นอย่างนี้ไหมคะบังคับบัญชาไม่ได้ทุกอย่างแต่ว่าเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็ลืมนี่แสดงให้เห็นว่าขณะที่ไม่ได้ฟังเนี่ยนะคะเราจะลืมธรรมะที่เราได้ฟังน้อยกว่าเรื่องอื่นเกิดมาเนี่ยค่ะเราจำเรื่องอื่นมากแต่ว่าเราจำธรรมะน้อยมากเพราะเหตุว่าเราได้ฟังน้อยเราก็จำน้อยขณะนี้ค่ะไม่ว่าอะไรอย่างเสียงที่ได้ยินเนี่ยนะคะบังคับได้ไหมเห็นไหมคะทุกคนได้ยินสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ต้องการที่จะได้ยินหรือบางครั้งต้องการจะได้ยินก็ไม่ได้ยินแสดงความเป็นอนัตตาแต่ปัญญาไม่สามารถที่จะถึงระดับที่ระลึกได้ว่าขณะนี้ค่ะเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยบังคับบัญชาไม่ได้นี่เพียงขณะเดียวนะคะแต่ถ้าเรามีปัญญาสามารถที่จะเข้าใจมากกว่านี้ทุกขณะไม่ว่าจะขณะเห็นขณะคิดขณะสุขขณะทุกข์เราก็ย่อมจะเข้าใจพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงตรัสรู้ความจริงทุกอย่างตามความเป็นจริงและได้ทรงแสดงเหตุและผลของสภาพธรรมนั้นๆด้วยจนกระทั่งสามารถที่จะดับทุกข์ทั้งหมดได้เพราะความรู้ที่ไม่ลืมว่าขณะนี้เป็นธรรมะเกิดแล้วก็หมดไปแต่ละทางนี่เพียงทางเดียวนะคะคือทางหูใจคิดนึกหมดละคิดเรื่องอะไรรู้ไหมคะเมื่อกี้นี้ลืมไปแล้วด้วยเพราะว่าใครบ้างคะที่นั่งที่นี่ตั้งแต่นั่งแล้วไม่ได้คิดอะไรเลยคิดหลายเรื่องลืมไปหมดแล้วว่าคิดอะไรทันทีที่ได้ยินเสียงหนึ่งลืมแล้วค่ะว่าก่อนนั้นคิดอะไรนี่ก็แสดงถึงการเกิดดับอย่างเร็วมากของธรรมะซึ่งเกิด ไปดับไปไม่มีการรู้เลยเกิดแล้วดับแล้วก็ไม่รู้เกิดแล้วดับแล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ก็คือว่าเมื่อได้ฟังแล้วเข้าใจพระธรรมยิ่งขึ้นหนทางเดียวค่ะและเดี๋ยวนี้เราก็นั่งอยู่ณที่นี้นะคะมีโอกาสจะได้เข้าใจพระธรรมที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดง45พรรษาเป็นเรื่องของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้นะคะตาหูจมูกลิ้นกายใจสุขทุกข์ความคิดความโกรธความโลภความเมตตาทุกอย่างที่มีจริงทั้งหมดเริ่มที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะจะไปหาธรรมะที่อื่นไหมคะเมื่อรู้แล้วว่าขณะนี้เป็นธรรมะและทุกขณะเป็นธรรมะก็จะไม่ไปหาธรรมะที่ไหนเลยถ้าระลึกได้ก็จะรู้ว่าธรรมะขณะนี้ค่ะมีลักษณะที่ต่างกันสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางหูเลยใครไปแบ่งไปจัดให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไหมคะเรียกว่าความจริงเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้เวลากระทบกายทำไมไม่เป็นเสียงทำไมไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏแต่เป็นลักษณะที่แข็งนี่ก็แสดงว่าไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงธรรมะได้เลยแต่ว่าเริ่มที่จะเข้าใจว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปสิ่งใดที่ไม่ปรากฏที่เราเคยยึดถือว่าเป็นเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าความจริงสิ่งนั้นทั้งหมดเกิดแล้วดับไปถ้าถามจริงๆไม่ทราบว่าจะตอบว่ายังไงนะคะขณะนี้มีหัวใจไหมคะนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะขณะนี้มีหัวใจไหมคะกำลังเห็นมีหัวใจหรือเปล่าเห็นมีสิ่งที่ปรากฏทางตาทางเดียวโลกอื่นไม่ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าใจความหมายของโลกนะคะโลกแต่ละโลกไม่เกี่ยวข้องกันเลยโลกทางตาปรากฏให้เห็นโลกทางหูปรากฏให้ได้ยินสิ่งที่ปรากฏทางตารู้จักเสียงไหมไม่รู้จักขณะที่กำลังได้ยินเสียงจะไปเห็นด้วยได้ไหมคะคิดว่าขณะที่กำลังได้ยินเสียงจะไปคิดเรื่องอื่นได้ไหมเสียงกำลังปรากฏจะคิดถึงคนที่กำลังจัดดอกไม้บูชาพระอยู่ที่ในมหาโพธิสมาคมได้ไหมคะไม่ได้ค่ะชั่วขณะที่สั้นมากมีลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเกิดปรากฏแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ไม่ปรากฏสิ่งนั้นเกิดแล้วดับแล้วทุกคนอาจจะคิดว่ากำลังนั่งอยู่ที่นี่ทั้งตัวเลยตั้งแต่ศีรษะจรดเท้านี่คือการจำว่ามีเราแต่จริงๆนะคะเห็นเกิดและดับไม่มีแขนไม่มีขาจะปรากฏเลยในขณะที่เห็นแต่ไปจำว่ามีค่ะซึ่งความจริงในขณะที่เห็นต้องมีเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะรู้จริงๆในเห็นก็ไม่ใช่เราเห็นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้ารู้จริงๆในเสียงและได้ยินเสียงมีจริงในขณะที่ได้ยินเสียงก็ดับได้ยินก็ดับทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วมากแต่เพราะความไม่รู้จึงรวมกันแล้วก็ยึดถือว่าเป็นเราจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเมื่อฟังแล้วครั้งเดียวนะคะไม่มีเราหรือเปล่าคะฟังเข้าใจว่าไม่มีแต่ยังจำว่ามีจนกว่าความจำจะค่อยๆน้อยลงไปเพราะเหตุว่าสามารถที่จะจำลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทีละอย่างจนกระทั่งสิ่งที่กำลังเข้าใจเนี่ยนะคะเริ่มจำว่ามีจริงแล้วก็หมดไปจึงสามารถที่จะรู้ว่าทั้งหมดที่จำว่ามีเราความจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่ปรากฏทีละอย่างแล้วก็เอามาต่อกันเอามารวมกันแล้วไม่ลืมจึงเข้าใจว่ายังมีเราอยู่ขณะนี้ยังไม่ลืมใช่ไหมคะยังเป็นเราแต่ฟังธรรมะบ่อยขึ้นก็จะรู้จักธรรมะแต่ละอย่างมากขึ้นจึงจะเริ่มเห็นว่าธรรมะเป็นธรรมะและก็ไม่ใช่เราที่บอกว่าฟังธรรมะจนกระทั่งเข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะฟังแค่นี้พอไหมคะเลิกไม่ฟังอีกต่อไปมาฟังแต่เฉพาะตรงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เท่านั้นก็ไม่พอใช่ไหมคะเพราะว่าเสด็จไปแสดงธรรมกับผู้ที่ได้สะสมความเข้าใจที่สามารถจะเข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงตลอด45พรรษาสำหรับผู้ที่สามารถจะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วมีใครอยากเข้าใจนิพพานไหมคะตอนนี้นิพพานอยู่ที่ไหนคะตรงนี้มีสิ่งที่ปรากฏยังไม่ได้เข้าใจ การที่จะเข้าใจนิพพานได้ก็คือว่าต้องเข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้ก่อนถ้าไม่สามารถจะเข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้นะคะไม่มีทางที่จะประจักษ์ลักษณะของนิพพานเลยเพียงได้ยินชื่อว่านิพพานแล้วนิพพานแปลว่าอะไรคะเห็นไหมคะก็ยังไม่รู้เลยนิพพานหมายความว่าไม่มีความติดข้องหมายความว่าดับความยินดีความผูกพันความติดข้องไม่เหลือเลยแต่ขณะนี้ค่ะมีทั้งเรามีทั้งเพื่อนเรามีทั้งบ้านเรามีทั้งของเรานะคะเป็นสิ่งที่เราติดข้องแล้วจะถึงนิพพานได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งที่จะพูดถึงเรื่องนิพพานแต่ว่าพูดถึงสิ่งที่มีจริงจนกระทั่งรู้ว่าสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะไม่ใช่เราขณะนี้เป็นธรรมะหรือเปล่าคะถ้าไม่ลืมก็เป็นแต่พอมีอะไรนิดๆหน่อยผ่านมาถึงก็ลืมแล้วว่าเป็นธรรมะลืมง่ายลืมเร็วค่ะเพราะเหตุว่าการฟังมีน้อยมากยังไม่มั่นคงที่จะระลึกได้โดยไม่ลืมถ้าไม่ลืมนะคะกระทบสัมผัสแข็งหมดละเห็นหมดละได้ยินหมดละนั่นคือความเข้าใจที่สามารถที่จะรู้ว่าแต่ละลักษณะเป็นธรรมะซึ่งปรากฏสั้นมากเพียงชั่วคราวแล้วก็หมดไปแต่ก็ลืมไปตลอดทั้งที่สภาพธรรมะก็เกิดจริงๆแล้วก็ดับจริงๆด้วย
9: กับเรียนท่านอาจารย์ค่ะการที่เราได้ฟังธรรมะในตอนนี้นะคะแสดงว่าเราเคยสะสมมาคือชาติบางก่อนทีนี้บางครั้งเนี่ยเราฟังเทปท่านอาจารย์นะคะเหมือนกับว่าเคยได้ยินประโยคนั้นหรือคำพูดนั้นมาก่อนทั้งที่เป็นครั้งแรกก็เลยอยากจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่ามันเกิดเพราะอะไร
7: ขณะนี้นะคะคุณฟูกำลังจำคำที่คิดทุกคำเลยไม่ว่าจะคิดเรื่องอะไรก็เพราะจำแม้แต่คำที่ได้ยินที่กล่าวเมื่อกี้นี้ก็เพราะจำเพราะฉะนั้นสภาพจำเนี่ยค่ะมีจริงเวลาเห็นจำสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเวลาได้ยินก็จำเสียงเวลาคิดนึกก็จำเรื่องราวที่เคยรู้เพราะฉะนั้นก็เป็นแต่เพียงความจำไม่ว่าจะจำเรื่องอะไรแต่ขณะนี้นะคะสิ่งที่จะควรเข้าใจก็คือว่าจำแล้วหมดแล้วค่ะแล้วก็เกิดอีกจำอีกแล้วก็หมดอีกนี่คือความจริงไม่มีสิ่งใดที่เที่ยงเลยค่ะเพราะฉะนั้นควรที่จะเข้าใจแทนที่จะตามเรื่องแล้วก็คิดว่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นเรื่องนี้ใช่ไหมคนนั้นเขียนอย่างนี้ใช่ไหมอีกคนหนึ่งเขียนว่าอีกอย่างใช่ไหมแต่ว่าคนที่เขียนนะคะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะมีโอกาสได้ฟังพระธรรมโดยตรงคือโดยตรงจากพระไตรปิฎกซึ่งสืบทอดกันมาแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะเหตุว่าไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรค่ะก็หมายความถึงสภาพธรรมะที่มีอยู่ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาอื่นแต่ว่าความจำของเราชาติก่อนเราก็เคยเกิดมีทั้งจิตมีทั้งสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตคือความจำเพราะฉะนั้นก็จำสภาพจำก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือเกิดกับจิตแล้วก็จำจิตไม่จำแต่สภาพที่จำคือสัญญาเจตสิกเข้าใจว่าหลายท่านคงได้ศึกษาธรรมะมาบ้างพอสมควรนะคะที่จะเข้าใจว่าจิตขณะนี้มีแต่ว่าเวลาที่จิตเกิดต้องมีสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตด้วยและสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตใช้คำว่าเจตสิกเจตสิกก็มีหลายประเภทแต่ละประเภทก็ทำหน้าที่ของตนแล้วก็ดับไปแต่ประเภทที่ต้องเกิดกับจิตทุกขณะก็คือสภาพจำซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าสัญญาเจตสิกถ้าฉันก็คือจำคำนั้นแล้วก็คิดถึงคำนั้นแล้วก็พูดถึงคำนั้นแล้วก็หมดไปแล้วก็คือเป็นสภาพธรรมะซึ่งเกิดแล้วก็หมดไปทุกขณะไม่เหลือเลยค่ะไม่มีอะไรที่เหลือเลยสักขณะเดียวถ้าฉันไม่ควรยึดถือว่าเป็นเราถึงความจำก็หมดไปก็ไม่ใช่เราอยากมีเราหรือว่าไม่อยากจำไว้ว่าเป็นเราอีกต่อไปค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่ยากมากค่ะ
6: ท่านอาจารย์คะคือเสียงมีแล้วก็หมดเห็นมีแล้วก็หมดแข็งมีแล้วก็หมดแต่จริงๆแล้วเห็นเนี่ยเหมือนไม่หมดท่านอาจารย์คะ
7: เมื่อกี้นี่เห็นอะไรคะ
6: เมื่อกี้เห็นแล้วหมดไปแล้ว
7: และเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นอะไรอีกเห็นคนที่กำลังเดินไหมคะ
6: เห็นค่ะ
7: ก็แสดงว่าเปลี่ยนแล้วใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
7: เห็นก็เกิดแล้วก็ดับไปแล้วแต่จะอะไรปรากฏให้เห็นอีกเห็นเก่าหมดแล้วมีเห็นใหม่แต่ไม่รู้ตัวเลยสืบต่อกันเหมือนกับว่าเก่าไม่ได้ดับไปเลย ยังมีลักษณะเหมือนอย่างเดิมแต่ความจริงคนละขณะต้องทราบว่าเป็นคนละขณะที่เร็วมากการเกิดดับเร็วอย่างนี้นะคะจึงลวงให้เห็นว่าเป็นการที่ไม่ดับเลยเหมือนกับเที่ยงตั้งแต่ตื่นเช้าวันนี้จนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้เหมือนกับเป็นเราแต่ความจริงเปลี่ยนทั้งหมดเลยค่ะ
6: ท่านอาจารย์คะยังเห็นเนี่ยพอเห็นแล้วก็หมดเห็นแล้วก็หมดแต่จริงๆแล้วไม่ได้รู้ตรงนั้นเลยท่านอาจารย
7: ์ถูกต้องค่ะถ้ารู้ตรงนั้นเป็นใครคะเป็นผู้ที่มีความเข้าใจธรรมะจนไม่ลืมและก็สามารถที่จะไม่คิดถึงเรื่องอื่นแต่มีการรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเป็นสติสัมปชัญญะที่คุณบุษกรถามตั้งแต่ตอนต้นนะคะแสดงให้เห็นว่าเราพูดถึงสิ่งซึ่งยังไม่มีในขณะนี้เพราะเหตุว่าความเข้าใจของเราไม่พอถ้าความเข้าใจพอจะลืมไหมว่าขณะนี้เป็นธรรมะที่มีลักษณะแต่ละอย่างขณะนี้นะคะทุกคนกำลังกระทบแข็งใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
7: มีรถปรากฏขณะนี้ลืมไหมคะว่าเป็นธรรมะและเวลาที่มีรถปรากฏแล้วหมดแล้วกลายเป็นอย่างอื่นปรากฏคือเห็นก็ปรากฏก็ลืมอีกว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่มีสัจญาณะที่มั่นคงที่จะทำให้ระลึกได้ในลักษณะของธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างเมื่อนั้นไม่สามารถที่จะเห็นความไม่เที่ยงและละความเป็นตัวตนได้กว่าจะคลายการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราต้องเป็นปัญญาที่เพิ่มขึ้นตามลำดับด้วยเหตุนี้เมื่อทรงแสดงธรรมะกับท่านพระปัญจวัคคีย์นะคะที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันซึ่งเราก็จะไปถึงเมืองพาราณสีและก็จะได้ไปถึงสถานที่ที่ทรงแสดงปฐมเทศนาทรงแสดงเรื่องของสัจธรรมว่าต้องมีอาการ3รอบอริยสัจ4จะต้องมีสัจญาณกิจจญาณและกัจจญาณเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ศึกษาธรรมะโดยละเอียดและเราคิดถึงแต่สัจญาณหรืออริยสัจ4เช่นคิดถึงว่าขณะนี้ค่ะเป็นทุกขอริยสัจจะเพราะว่าความหมายของทุกข์ที่นี่ไม่ใช่หมายความถึงการเจ็บการปวดความเสียใจเท่านั้นแต่หมายความถึงความจริงที่สภาพธรรมะใดก็ตามเกิดแล้วดับไปพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงให้คนที่สามารถฟังพิจารณาไตรตรองเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะไม่ลืมคำนี้และก็มีลักษณะที่ปรากฏจนกว่าจะเข้าใจความเป็นธรรมะว่าขณะนั้นนะคะเป็นลักษณะที่ต่างกันจนกระทั่งคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนถ้าปราศจากปริยัติคือการรอบรู้ในพระธรรมที่ทรงแสดงเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ทรงแสดงทั้งหมด 45 พรรษาเนี่ยค่ะไม่พ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจฟังดูไม่มากใช่ไหมคะ6ตา1หู1จมูก1ลิ้น1กาย1ใจ1แต่ทรงแสดง 45 พรรษาไม่ว่าจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ทรงแสดงธรรมะคือสิ่งที่มีจริงในขณะนี้นะคะทุกพระองค์ให้เห็นว่าเป็นสภาพธรรมะซึ่งเกิดแล้วก็ดับไปนี่คือทุกขอริยสัจจะเรายังไม่ต้องพูดถึงเรื่องกิจญาณเพราะเหตุว่าสัจจะความจริงอันนี้ค่ะถึงความเป็นญาณะที่มั่นคงที่จะเข้าใจว่าธรรมะไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยเพราะว่าตั้งแต่เกิดก็เป็นธรรมะเกิดจะจากโลกนี้ไปก็คือธรรมะสิ้นสุดไม่มีอีกต่อไปเกิดและดับไปแล้วก็เปลี่ยนสภาพเกิดใหม่ด้วยเหตุใหม่เป็นบุคคลใหม่มีชีวิตมีเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตแต่ละคนเนี่ยค่ะซึ่งจะต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่างนี้ชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนะคะเกิดแล้วเป็นคนเป็นผลของกุศลกรรมแต่ชีวิตแต่ละวันไม่เหมือนกันย่อยออกไปอีกแต่ละขณะก็ไม่เหมือนกันตั้งแต่เกิดจนตายนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเป็นธรรมะทั้งหมดตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่พ้นจากนี้เลยค่ะมีใครมีอื่นอีกนอกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจบ้างไหมคะไม่มีแต่ทำไมเกิดแล้วก็ไม่รู้เกิดแล้วก็ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติก็ไม่รู้จนกว่าจะถึงสัจญาณความจริงที่มั่นคงว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเคยยึดถือว่าเป็นเราแต่ความจริงก็เป็นสภาพธรรมะแต่ละลักษณะที่เกิดดับ เร็วมากจนไม่รู้ในที่สุดก็ต้องจากโลกนี้ไปด้วยความไม่รู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดใหม่ไม่ว่าจะเป็นสวรรค์เป็นนรกก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจตามควรแก่ภพนั้นๆแล้วก็ไม่รู้เหมือนที่ไม่รู้เดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็ได้ฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะถึงความเป็นสัจจญาณมั่นคงที่จะรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะซึ่งเกิดดับจริงๆค่ะแต่ต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจยังเป็นเราเห็นไม่มีทางที่สภาพธรรมะจะปรากฏความจริงคือการเกิดดับได้ทั้งที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารหมายความถึงสภาพธรรมะที่มีปัจจัยเกิดและดับสังขารไม่ได้หมายความว่าร่างกายเท่านั้นนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีจริงๆเกิดแล้วปรากฏสิ่งนั้นดับและความจริงก็ดับเร็วมากด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับการฟังแต่ละครั้งเนี่ยนะคะจะหวังให้มีปัญญามากกว่าการเริ่มเข้าใจธรรมะขณะนี้ได้ไหมจะหวังอย่างอื่นเนี่ยนะคะโดยไม่เริ่มเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆจนกระทั่งมีความมั่นคงว่าไม่มีเราแต่ว่าเป็นธรรมะซึ่งปรากฏได้หกทางคือปรากฏทางตาปรากฏทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเนี่ยค่ะจำไว้หมดเลยสิ่งที่ปรากฏทางตาแม้ไม่เห็นก็จำได้เสียงที่ได้ยินแล้วนะคะไม่ได้ยินอีกก็ยังจำได้ว่าพูดว่าอะไรนี่ก็แสดงเห็นว่าใจนะคะรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายเพราะฉะนั้นใจนะคะเป็นใหญ่เป็นประธานสภาพธรรมะเนี่ยค่ะโลกเป็นไปตามจิตแล้วแต่ว่าจิตของแต่ละคนจะเห็นอะไรเห็นแล้วคิดดีคิดชั่วประการใดเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งนั้นค่ะวันนี้เนี่ยนะคะไม่ทราบว่ามีการรู้หรือเปล่าว่าธรรมะอะไรเกิดแล้วดับไปเห็นไม่รู้ความจริงเป็นกุศลหรือเปล่า
8: ไม่ใช่ค่ะ
7: ไม่ใช่แน่นอนใช่ไหมคะไม่รู้จะเป็นกุศลได้ยังไงเพราะฉะนั้นความไม่รู้วันหนึ่งแค่ไหนเพราะว่าเห็นเนี่ยค่ะทั้งวันเลยก็ไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่ได้สะสมศรัทธาในอดีตแต่ปางก่อนก็คือทำให้มีโอกาสได้ยินได้ฟังสัจจะคือความจริงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยไม่ประมาทโดยเคารพโดยความนอบน้อมอย่างยิ่งในพระปัญญาคุณในพระบริสุทธิคุณและในพระมหากรุณาคุณที่ทรงแสดงพระธรรมแก่ผู้ที่ได้สะสมบุญมาแล้วที่สามารถจะได้ยินได้ฟังและยังสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังด้วยเพราะว่าบางคนได้ยินจริงค่ะแต่กว่าจะเข้าใจนี่ก็ต้องนานเพราะว่าสะสมความไม่เข้าใจมานานมากด้วยเหตุนี้นะคะคงจะไม่ท้อถอยก็เหตุว่าความจริงมีทุกขณะและถ้าเป็นผู้ที่ตรงก็คือว่าสิ่งที่มีจริงขณะนี้ค่ะรู้หรือยังว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นระดับไปถ้ายังไม่รู้นะคะหนทางเดียวคือเข้าใจขึ้นอีกว่าไม่มีอะไรเลยในขณะที่เห็นไม่มีเราไม่มีใครมีแต่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นและสิ่งที่ปรากฏนั้นก็ไม่ใช่ของใครเลยนะคะเพียงให้เห็นทั้งหมดเนี่ยค่ะที่กำลังปรากฏเพียงให้เห็นเท่านั้นเองแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นก็เริ่มเห็นความไม่มีสาระของการเห็นการอยากเห็นความต้องการเห็นความยึดมั่นที่จะได้สิ่งที่จะได้เห็นก็แสดงให้เห็นว่าได้มาเพียงเพื่อเห็นและก็เป็นที่ติดข้องเป็นที่ยึดถืออย่างมั่นคงทั้งเป็นเราและของเราและก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พอใจทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นความไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นสัจจญาณ นะคะก็คือต้องมีความเข้าใจความจริงนี้ก่อนเป็นปัจจัยให้มีการระลึกลักษณะที่กำลังปรากฏด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นไม่ต้องไปทำให้สภาพธรรมะเกิดดับถ้าไปทำให้สภาพธรรมะเกิดดับนั่นถูกหรือในเมื่อขณะนี้สภาพธรรมะต่างหากเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปแต่ถ้ามีการหลงเข้าใจผิดนะคะคิดว่าเราทำได้สามารถที่จะประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะได้นั่นคือไม่ได้เข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาสัพเพธัมมาอนัตตาไม่มีสักอย่างเดียวที่จะเป็นใครหรือว่าอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใคร
6: ท่านอาจารย์คะบางครั้งก็ได้จำคำของท่านอาจารย์ว่ามีลักษณะของเห็นมีลักษณะของแข็งแล้วทีนี้ก็ใจร้อนอีกเดือดร้อนอีกอยากจะรู้ตรงขณะที่แข็งกระทบขณะที่เห็นขณะที่ได้ยินเสียงคืออยากจะรู้เร็วๆตรงนั้นตรงนั้นก็ผิดแล้วค่ะชีวิตประจำวันก็เป็นอย่างนี้จริงๆค่ะขอให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายให้ด้วยค่ะ
5: เมื่อ 2,500 กว่าปีนี่เคยเกิดหรือเปล่าคะ
6: เคยเกิดมาแล้วค่ะ
5: ต้องเคยเกิดมาแล้วแน่นอนนานกว่า 2,500 กว่าปีเคยเกิดมาแล้วแสนโกรธกลับเคยได้ยินธรรมะไหมคะชาติก่อนๆไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้อาจจะเคยได้ยินเหมือนกำลังได้ยินขณะนี้แต่ว่าความเข้าใจแต่ละครั้งที่ได้ยินเนี่ยค่ะเพิ่มขึ้นหรือว่าไม่เพิ่มขึ้นเลย
6: เพิ่มขึ้นค่ะ
5: เหมือนจับด้ามมีดหรือว่าเหมือนกับทำอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งด้ามมีดสึกไปได้เลยโดยไม่ต้องจับ
6: ถ้าไม่จับก็ไม่ได้ค่ะ
5: เพราะฉะนั้นปัญญาที่เจริญขึ้นเนี่ยนะคะเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยจากการฟังครั้งแล้วครั้งเล่าทีละนิดทีละหน่อยนะคะว่าความเข้าใจของเรา5ปีก่อนที่ได้ฟังกับขณะนี้ก็ต่างกันแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ความจริงของธรรมะซึ่งอวิชชาไม่สามารถที่จะรู้ได้จะเห็นความต่างกันตรงกันข้ามสภาพธรรมะปรากฏอย่างนี้แหละแต่อวิชชาไม่สามารถที่จะรู้ความจริงเช่นขณะที่ฟังแล้วก็บอกว่าไม่เห็นการเกิดดับของธรรมะแต่ลองคิดดูนะคะถ้าธรรมะใดไม่เกิดธรรมะนั้นจะปรากฏไหมและธรรมะที่ปรากฏเนี่ยค่ะถ้าไม่ดับไปธรรมะอื่นจะปรากฏได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะปรากฏทีละอย่างแต่ก็ไม่รู้ความจริงเลยเพราะฉะนั้นการฟังจนกว่าจะถึงการรู้ว่าธรรมะขณะนี้เกิดดับต้องอาศัยการเวลาค่ะและต้องเป็นปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นไม่ลืมนะคะสิ่งหนึ่งก็คือว่าจะฟังเมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วหรือจะเป็นกี่ครั้งก็ตามแต่ชาตินี้จะได้ฟังกี่ครั้งก็ตามแต่ไม่ลืมระลึกได้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะแต่อวิชชามีมากจนกระทั่งไม่สามารถที่จะรู้ความจริงว่าขณะนี้เป็นธรรมะที่เกิดและดับเพราะฉะนั้นต้องฟังไปอีกนานเท่าไหร่ก็จะมีความเข้าใจค่อยๆเพิ่มขึ้น
3: สนทนาธรรมที่โครงการทหารเรือวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2552
0: การศึกษาธรรมะนะคะเป็นสิ่งซึ่งในยุคนี้นะคะรู้สึกว่าจะน้อยกว่าในยุคก่อนเท่าที่ได้ศึกษามากกว่า50ปีก็ได้เห็นความลึกซึ้งของพระธรรมนะคะยิ่งศึกษายิ่งเห็นความลึกซึ้งก็รู้สึกว่าพระธรรมนั้นไม่ใช่เพียงเพื่ออ่านหรือว่าเพื่อฟังเพียงผิวเผินเพราะเหตุว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนานแสนนานค่ะกว่าจะตรัสรู้ความจริงและทรงพระมหากรุณาแสดงพระธรรมถึง 45 พรรษาในสมัยก่อนผู้ที่มีปัญญาเพียงฟังข้อความสั้นๆก็สามารถที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงได้แต่สำหรับคนในยุคนี้นะคะจะหวังว่าจะเป็นอย่างบุคคลในครั้งก่อนเนี่ยก็ยากแล้วก็คิดว่าไม่มีวันที่จะถึงอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นจากในครั้ง 2,500 กว่าปีท่านอุบาสิกาขุชุตรานะคะท่านสูงในคุณธรรมทั้งได้เป็นพระอริยะบุคคลผู้เป็นเอตทัคคะด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อถึงกาลสมัยนี้ค่ะความรู้ของคนยุคนี้รวมทั้งดิฉันด้วยก็น้อยมากนะคะเปรียบกับท่านไม่ได้เลยพระธรรมนี้ค่ะยิ่งศึกษายิ่งเห็นความจริงว่าเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากเพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมถ้าเริ่มต้นด้วยความจริงใจที่จะเข้าใจพระธรรมไม่ใช่เพื่อเหตุอื่นเลยทั้งสิ้นนะคะที่เข้าใจพระธรรมก็คือว่าถ้าไม่มีการศึกษาเลยไม่มีทางที่จะเข้าใจพระธรรมได้เลยเพราะว่าไม่มีใครที่สามารถจะคิดเองได้ว่าพระธรรมคืออย่างไรขณะนี้เป็นธรรมะหรือเปล่าถ้าไม่อาศัยการศึกษาก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้ด้วยเหตุนี้นะคะถ้าเริ่มจากความจริงใจที่จะศึกษาด้วยความเคารพในพระธรรมเพราะว่าทุกคำที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะมาจากการตรัสรู้และก่อนการตรัสรู้ไม่ใช่เพียงแค่ 2,500 ปีนะคะกว่าจะได้ตรัสรู้ถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะนานแสนนานหลังจากที่ได้ทรงได้รับคำพยากรณ์จากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์อบรมบารมีคือคุณธรรมความดีทั้งหลาย

ปัญญาที่จะรู้จักธรรมะเข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นได้ซึ่งขอเรียนให้ทราบว่านะคะจะมีสักกี่คนที่จะรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะมีแต่เรามีแต่โต๊ะมีแต่เก้าอี้มีบุคคลนั้นบุคคลนี้นะคะแต่ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ความจริงที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นขณะนี้ความจริงที่กำลังปรากฏนี้นะคะไม่ว่าที่ไหนมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏเนี่ยมากมายเหลือที่จะขนานนับทางตาก็มีการเห็นสิ่งต่างๆนะคะทางหูก็ได้ยินเสียงต่างๆทั้งหมดนี้เป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยค่ะเป็นธรรมะพระผู้มีพระภาคตรัสรู้สิ่งที่มีจริงไม่ได้ตรัสรู้สิ่งที่ไม่มีถ้าสิ่งนั้นไม่มีจะรู้ได้ยังไงและจะรู้ไปทำไมแต่ว่าเมื่อมีสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะความต่างของผู้ที่มีปัญญากับผู้ที่ไม่มีปัญญาก็คือผู้ที่มีปัญญารู้ความลึกซึ้งของธรรมะที่ปรากฏทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทุกขณะตามความเป็นจริงโดยเฉพาะผู้ที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าความรู้ของพระองค์เลยค่ะเหนือบุคคลใดสามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ความจริงของสิ่งนี้นะคะเกิดขึ้นจริงได้ปรากฏไม่ว่าเป็นอะไรทั้งสิ้นค่ะที่กำลังปรากฏนี่คือธรรมะนะคะที่พระองค์ทรงตรัสรู้ไม่ต้องไปหาธรรมะที่ไหนเลยค่ะถ้าฟังมีความเข้าใจแล้วทั้งหมดอยู่ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะเข้าใจคำแรกคือธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นธรรมะและธรรมะที่ปรากฏขณะนี้นะคะลองพิจารณาเพื่อที่จะได้เป็นความเข้าใจของเรานะคะว่าจะปฏิเสธได้ไหมว่าขณะนี้ค่ะสิ่งที่กำลังปรากฏต้องเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดจะปรากฏได้ไหมและอีกอย่างหนึ่งนะคะมีใครรู้บ้างว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เป็นอะไรเป็นเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นธรรมะหรือเป็นธาตุหรือเป็นอะไรก็ยังไม่ได้รู้ว่าแท้ที่จริงทั้งที่เห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็มีนะคะแต่ไม่รู้จักความจริงของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและสภาพธรรมะที่เห็นแล้วก็ไปหาธรรมะตามที่ต่างๆบางคนก็ไปถึงจรดเหนือจรดใต้นะคะตะวันออกตะวันตกแต่พอรู้จักธรรมะไม่ต้องไปไหนเลยค่ะมีธรรมะซึ่งถ้าเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้ว่านี่แหละคือธรรมะที่ทรงแสดงถึง45พรรษาเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับความจริงใจในการฟังแต่ละครั้งนะคะที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังเพราะว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยไม่ใช่ใครคนหนึ่งคนใดคิดไม่ใช่นักปราชญ์หรือว่าไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ที่จะคิดเองตามทฤษฎีต่างๆแต่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลผู้เลิศในทุกจักรวาลไม่มีใครเลิศกว่าพระองค์เพราะเหตุว่าทรงแสดงความจริงของธรรมะนะคะทุกอย่างโดยละเอียดเพื่อที่จะให้เห็นว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ได้ยินเนี่ยนะคะผู้ที่ไม่ประมาทในพระธรรมก็ใคร่ที่จะได้เข้าใจความจริงนั้นอย่างถูกต้องอย่างเวลาไปฟังงานสวดศพนะคะก็จะได้ยินคำว่ากุศลธรรมะอกุศลธรรมะอพยากตาธรรมะถ้าเป็นคนที่ไม่สนใจเลยไม่รู้ว่าเป็นพระธรรมจากพระไตรปิฎกได้ยินแต่เพียงชื่อว่าสวดพระอภิธรรมแต่ทำไมสวดพระอภิธรรมทำไมไม่สวดพระวินัยทำไมไม่สวดพระสูตรนี่ก็เป็นปัญหาที่แสดงให้เห็นว่านะคะความลึกซึ้งของธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะประมวลไว้ในคัมภีร์สุดท้ายคือพระอภิธรรมปิฎกเพราะเหตุว่าทั้งสามปิฎกนี่นะคะเป็นสัจธรรมเป็นความจริงแต่ว่าจริงแท้ก็คือว่าเป็นธรรมะทั้งหมดแล้วแต่ว่าจะแยกเป็นเรื่องของพระวินัยเกี่ยวกับการประพฤติทางกายทางวาจาที่เหมาะสมแก่เพศบรรพชิตเป็นส่วนใหญ่และพระสูตรก็เป็นข้อความธรรมะอย่างที่มีปรากฏนะคะตามที่ต่างๆเสด็จไปพบใครมีใครมาเฝ้าสนทนาธรรมกันเรื่องอะไรก็ทรงแสดงธรรมะเรื่องนั้นก็เป็นธรรมะที่มีจริงในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าฟังพระธรรมเข้าใจก็คือเข้าใจสิ่งที่มีจริงในชีวิตของแต่ละคน

0: ตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติเพราะฉะนั้นสำหรับพระอภิธรรมนะคะก็คือว่าถ้าได้ยินชื่อนะคะบางคนตกใจนะคะไม่อยากฟังไม่อยากเรียนแค่ชื่อก็ยากละธรรมะก็ยากยังมีอภิธรรมอีกใช่ไหมคะแต่ความจริงธรรมะนี่แหละค่ะเป็นสิ่งซึ่งไม่สามารถที่จะมีใครเปลี่ยนแปลงได้เลยมีใครจะเปลี่ยนแปลงเสียงที่กำลังเกิดและกระดับในขณะนี้ให้เป็นอย่างอื่นได้ใครทำได้คะไม่มีเลยใครทำให้เสียงเกิดได้ถ้าไม่มีปัจจัยที่จะให้เสียงเกิดเสียงก็เกิดไม่ได้เมื่อเสียงเกิดแล้วเสียงก็ดับไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นชีวิตประจำวันค่ะซึ่งก่อนที่จะถึงธรรมะที่สูงมากคือการอบรมเจริญปัญญาคือรู้แจ้งอริยสัจธรรมซึ่งเป็นสติปัฏฐานถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะขณะนี้นะคะไม่มีหนทางที่จะเข้าใจสติปัฏฐานได้เลยเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะการศึกษาทุกอย่างต้องตามลำดับขั้นที่โรงเรียนทุกคนก็ต้องผ่านชั้นอนุบาลนะคะแล้วก็ค่อยๆมีความรู้ค่อยๆมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นตามลำดับแต่จะให้เด็กเล็กๆเนี่ยค่ะไปเรียนชั้นสูงอย่างผู้ใหญ่ก็เป็นไปไม่ได้การศึกษาทุกอย่างเป็นอย่างนี้แม้แต่ธรรมะก็เช่นเดียวกันถ้าไม่มีความเข้าใจนะคะแม้แต่คำว่าธรรมะไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าใจธรรมะเลยเพราะว่าเผินแล้วก็เต้นแล้วก็คิดว่าง่ายแล้วก็คิดว่าใครๆก็รู้แล้วแต่ความจริงเมื่อศึกษาแล้วนะคะก็จะรู้ว่าแม้แต่คำเดียวถ้าไม่ประมาทถึงความเป็นพระอรหันต์ได้ก็เป็นเรื่องที่ยาวมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีคำถามก็ขอเชิญค่ะ
1: กระผมนาวาโทขจรประดับครับคำถามก็คือว่าคนที่มีสติปัฏฐานในชีวิตประจำวันกับคนที่ไม่มีผลจะแตกต่างกันอย่างไรขอบพระคุณครับ
0: ค่ะสติปัฏฐานถ้าได้ยินคำว่าสติแล้วไม่รู้ว่าสติคืออะไรได้ยินคำว่าปัฏฐานแต่ไม่รู้ว่าปัฏฐานคืออะไรก็ไม่สามารถที่จะมีสติปัฏฐานได้เพราะเหตุว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของการอบรมเจริญปัญญาปัญญาไม่ใช่สิ่งซึ่งจะเกิดได้เมื่อเราต้องการนะคะเราอยากจะมีปัญญาเมื่อไหร่เราก็ให้ปัญญาเกิดเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยแต่ปัญญาเนี่ยค่ะเงินก็ซื้อไม่ได้ความภาคเพียรใดๆที่ไม่ตรงกับเหตุผลนั้นก็เกิดไม่ได้คือไม่ใช่ปัญญาแน่นอนด้วยเหตุนี้ในครั้งพุทธกาลก็มีลัทธิมากมายซึ่งต่างคนก็เข้าใจว่ามีความเห็นถูกต้องนะคะจนกระทั่งบางคนเนี่ยแม้ได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณที่ใดความสำคัญตนว่ามีความเห็นถูกทำให้ไม่ไปเฝ้าและไม่ได้ฟังพระธรรมซึ่งยากแสนยากที่จะได้ฟังเพราะเหตุว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ประสูติหรือว่าทรงแสดงธรรมบ่อยๆนอกจากคนที่มีปัจจัยที่มีโอกาสที่จะได้ฟังนะคะจึงสามารถที่จะเห็นคุณค่าแล้วก็ฟังเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องละเอียดค่ะก่อนอื่นนะคะถ้ามีใครสักคนหนึ่งพูดเรื่องสติปัฏฐานและถ้าเราไม่ถามเขาว่าสติปัฏฐานคืออะไรและจะให้เรามีสติปัฏฐานเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะทุกอย่างต้องตรงตามเหตุผลค่ะและก็คนที่เข้าใจว่ารู้สติปัฏฐานหรือว่ามีสติปัฏฐานเนี่ยค่ะมีสติปัฏฐานเพื่ออะไรทำไมต้องมีสติปัฏฐานมีสติปัฏฐานแล้วเป็นยังไงอันนี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะมีคำตอบในพระธรรมคือการที่จะใช้คำว่าสติต้องรู้ว่าสติเป็นธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะค่ะไม่ว่าจะพูดถึงอะไรทั้งหมดนะคะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นสติเป็นธรรมะอย่างหนึ่งคนไทยได้ยินคำว่าสติเอาคำนี้มาจากภาษาบาลีแต่ไม่ได้เข้าใจว่าสติเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าสติเป็นธรรมะด้วยคิดว่าเราจะมีสตินะคะเราทำสติแต่นั้นไม่ใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องทราบว่านะคะธรรมะที่มีเนี่ยหลากหลายมากธรรมะฝ่ายดีก็มีธรรมะฝ่ายไม่ดีก็มีกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอพยากตาธรรมะกุศลธรรมะก็หมายความถึงธรรมะที่เป็นกุศลนะคะเป็นเราหรือเปล่าคะ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าใครเป็นกุศลหรือว่าธรรมะที่เป็นกุศลมีธรรมะที่เป็นอกุศลมีและธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลก็มีด้วยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะสูงที่สุดนะคะเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดสติเป็นสภาพที่ระลึกได้นะคะถ้าพูดเป็นภาษาไทยแต่ถ้าไม่พูดนะคะก็สามารถที่จะเข้าใจได้โดยที่ว่าเมื่อมีความเข้าใจพื้นฐานแล้วนะคะก็สามารถที่จะเข้าใจลักษณะของสติแต่ถ้ายังไม่มีความรู้ใดๆเลยเพียงแต่คำแปลก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าคำแปลนี้หมายความถึงอะไรเช่นบอกว่าสติเป็นสภาพที่ระลึกได้บางคนก็บอกว่าเมื่อวานนี้ทำอะไรระลึกได้นั่นเป็นสติหรือเปล่าก็เผลอไปอีกเพราะว่าสติเป็นธรรมะฝ่ายดีเกิดเฉพาะกับกุศลจิตหรือว่าจิตอื่นๆซึ่งเป็นโสภณะเป็นธรรมะฝ่ายดีทั้งหมดถ้าเป็นอกุศลนะคะสติเกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าขณะนั้นไม่รู้จักสติแล้วก็คิดว่าจะทำสติเกิดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าขณะที่ไม่รู้เป็นอกุศลด้วยเหตุนี้สติปัฏฐานเป็นเรื่องใหญ่นะคะเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับผู้ที่อบรมปัญญารู้และเข้าใจสภาพธรรมะที่มีจริงๆในขณะนี้ในขั้นฟังที่ใช้คำว่าปริยัตติหมายความว่ารอบรู้ในสิ่งที่ฟังเพราะฉะนั้นเผลอไม่ได้เลยนะคะรอบรู้เนี่ยไม่ใช่รู้นิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆแต่รอบรู้จนไม่ผิดนะคะไม่มีความเข้าใจผิดแล้วเป็นสัจญาณคือเป็นปัญญาที่มั่นคงในสัจจะในความจริงที่ได้ฟังจึงจะสามารถเป็นปัจจัยให้มีการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้อย่างผู้ที่เป็นพระอริยสาวกในอดีตท่านพระสารีบุตรเนี่ยค่ะท่านฟังท่านพระอัสสชิไม่มากเลยนะคะเป็นพระโสดาบันไม่ได้หมายความว่าเป็นพระโสดาบันโดยไม่รู้โดยไม่เข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนั้นเพราะเหตุว่าถ้าไม่เข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนั้นจะเข้าใจอะไรมีอะไรที่จะให้เข้าใจได้เพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะที่ในพระไตรปิฎกแสดงว่าควรรู้ยิ่งสิ่งที่ปรากฏทางตามีแน่นอนนะคะควรรู้ยิ่งว่าเป็นอะไรและเห็นมีจริงๆถ้าเห็นไม่มีสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ทางตาปรากฏไม่ได้เลยใครที่ไม่มีจักขุประสาทตาบอดและจะให้เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะสิ่งที่ควรรู้ยิ่งก็คือชีวิตประจำวันทั้งหมดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้ายังไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะที่มีจริงนะคะจะไม่มีสติปัฏฐานเกิดค่ะเพราะฉะนั้นคงจะไม่รีบร้อนนะคะที่จะให้สติปัฏฐานเกิดทุกคนที่ฟังธรรมะเนี่ยค่ะพอฟังแล้วบางคนอยากจะเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้หรือบางคนก็บอกว่าไม่ต้องถึงความเป็นพระอรหันต์นะคะเป็นแค่พระโสดาบันก็ได้หรือบางคนก็บอกว่าน้อยกว่านั้นอีกคือให้ปัญญาที่เป็นวิปัสสนาญาณเกิดก็พอนี่คือการไม่เข้าใจเลยนะคะว่าจะมีปัญญาเหล่านั้นได้อย่างไรเพราะเหตุว่าแม้ขณะนี้ก็ยังไม่รู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงเพราะว่าการที่จะเป็นวิปัสสนาญาณไม่ได้รู้อย่างอื่นค่ะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ด้วยความเห็นที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นบางคนก็จะอยากถึงปัญญาระดับต่างๆโดยไม่เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังมีในขณะนี้นะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ค่ะ
2: ผมนาวาเอกวันชัยทรงเมตตาทีนี้คำถามของผมก็คือว่าถ้าสติปัฏฐานมี4ส่วนนะครับก็คือกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมเนี่ยส่วนที่เป็นจิตเนี่ยก็คือเรื่องของคิดเรื่องนามธรรมเรื่องของข้อที่4เรื่องธรรมก็คือนามธรรมอีกอยากจะเรียนถามอาจารย์เพื่อความกระจ่างชัดว่าทั้ง2ส่วนนี้มีรอยต่อกันอย่างไรเพราะว่าการที่เราคิดมันก็เป็นธรรมส่วนธรรมานุปัสสนาเนี่ยสติปัฏฐานมันก็เป็นจิตที่ต้องคิดนะครับก็เรียนถามในประเด็นนี
0: ้ค่ะได้ยินชื่อของสติปัฏฐาน4นะคะเกี่ยวกับกาย1ส่วนหรือ1บัพพะคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหมายความถึงขณะนั้นสติระลึกที่กาย รู้ความจริงที่กายว่าเป็นธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนนะคะแล้วทุกคนก็มีความรู้สึกความรู้สึกเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะขณะนี้ก็มีความรู้สึกสบายใจหรือว่าไม่สบายใจเป็นทุกข์ที่กายบ้างหรือเปล่าทั้งหมดนี้ก็เป็นธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นความรู้สึกแต่ละอย่างก็มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการที่สติสัมปชัญญะจะเกิดเพื่อรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นสติปัฏฐานเพื่อรู้ความไม่เที่ยงคือการเกิดดับของสภาพธรรมะเพื่อที่จะละคลายการยึดถือว่าเป็นเราเพราะว่าถ้าไม่มีธรรมะเกิดจะไม่มีเรานะคะไม่มีใครทั้งสิ้นแต่เมื่อมีธรรมะเกิดแล้วก็ดับเกิดดับสืบต่อตั้งแต่ขณะเกิดมาจนกระทั่งถึงขณะนี้โดยไม่รู้เพราะฉะนั้นสติปัฏฐานคือการอบรมปัญญาที่จะรู้ความจริงที่มีในขณะนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่กายหรือว่านอกกายก็เป็นธรรมะที่มีจริงแต่ว่าไม่ว่าจะระลึกอย่างไรก็เป็นสติปัฏฐานแต่ว่าที่ทรงแสดงเป็นบัพพะต่างๆแม้ว่าทั้งหมดเป็นธรรมะก็เพราะเหตุว่าถ้าส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเรายึดถือร่างกายว่าเป็นเราไม่มีวันที่จะคลายการยึดถือว่าตั้งแต่ศีรษะจนเท้าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังก็เพื่อให้มีความเห็นถูกนะคะว่าตั้งแต่ศีรษะจนเท้าเนี่ยเป็นธรรมะซึ่งเมื่อกายมีและปัญญาเข้าใจความจริงที่กายขณะนั้นสามารถจะประจักษ์ลักษณะที่เกิดดับของธรรมะที่กายแล้วก็คลายการยึดถือว่าเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นสำหรับความรู้สึกซึ่งหลากหลายนะคะถ้าสามารถจะรู้ในขณะที่ความรู้สึกชนิดหนึ่งชนิดใดเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปขณะนั้นก็เป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนาในภาษาบาลีหมายความถึงความรู้สึกนะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้ใครรู้ความรู้สึกซึ่งเกิดดับบ้างยังแต่ปัญญาที่อบรมแล้วนี่ค่ะสามารถที่จะรู้ได้ประจักษ์ได้นะคะมิฉะนั้นก็จะกล่าวได้เพียงกล่าวตามว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่าปัญญาไม่ใช่เพียงแค่กล่าวแค่ฟังแต่ว่าสามารถที่จะอบรมจนถึงที่สุดถึงความเป็นอริยะบุคคลนะคะเจริญยิ่งเพราะเหตุว่าได้รู้แจ้งความจริงของสภาพธรรมะโดยรู้ลักษณะของเวทนานอกจากนั้นนะคะก็ยังมีจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานทุกคนมีจิตค่ะแต่ว่ายากไหมที่จะรู้ว่าขณะนี้จิตเกิดและจิตทำอะไรและจิตนั้นดับแล้วด้วยแล้วก็มีจิตซึ่งเกิดสืบต่อจากจิตขณะก่อนนี่ก็คือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนะคะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเป็นจิตไม่ใช่ฟังแล้วก็รู้ว่าขณะนี้มีจิตแต่ว่าไม่รู้ว่าจิตเป็นยังไงถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าสติไม่ได้ระลึกที่ลักษณะของจิตเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถที่จะเห็นความจริงว่าจิตเป็นธาตุรู้นะคะมีปัจจัยเกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับไปส่วนธรรมะอื่นๆที่ไม่ได้แยกเป็นกายเวทนาจิตก็เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดูเหมือนว่าถ้าจะใช้เวลามากกว่านี้นะคะก็อาจจะพอทำให้เข้าใจได้ระหว่างจิตตานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนาถ้ากล่าวถึงธรรมานุปัสสนาธรรมะทั้งหมดค่ะจิตเจตสิกรูปเป็นขันธ์ 5นะคะรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์โดยนัยยะของธรรมานุปัสสนาแม้จิตก็เป็นขันธ์เพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาที่รู้จิตจนเห็นว่าจิตเป็นธรรมะถ้ายังไม่รู้ว่าจิตเป็นธรรมะก็จะไม่ใช่ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่ขณะใดก็ตามนะคะเช่นขณะนี้มีจิตแน่นอนค่ะถ้ายังไม่เข้าใจเรื่องของจิตพอสมควรเนี่ยสามารถที่จะรู้จิตขณะนี้ได้ไหมก็ไม่ได้ทั้งที่ไม่เคยขาดจิตเลยระหว่างที่ยังมีชีวิตนะคะเห็นเป็นจิตแน่นอนได้ยินเป็นจิตแน่นอนเพราะว่ารูปเห็นไม่ได้คิดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมคือจิตนะคะทั้งเห็นก็ได้เกิดขึ้นได้ยินก็ได้จิตหลากหลายมากแต่จิตไม่ใช่เจตสิกเนี่ยค่ะคือต้องตามลำดับว่าไม่ใช่เราจะเอาชื่อจิตมาแล้วก็ตั้งเป็นข้อว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่ต้องมีความเข้าใจความต่างของจิตกับธรรมะอื่นๆและเมื่อมีความเข้าใจความต่างของจิตกับธรรมะอื่นๆนะคะเวลาที่สติเกิดซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้เ เมื่อมีความรู้มีความเข้าใจแล้วจะบังคับไม่ให้สติรู้ลักษณะของจิตก็ไม่ได้แต่เวลาที่ยังไม่มีความเข้าใจจะให้สติเกิดระลึกรู้ลักษณะของจิตก็ไม่ได้ด้วยด้วยเหตุนี้แม้มีจิตนะคะที่จะรู้ลักษณะของจิตได้ต้องเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งไม่ใช่ขั้นฝังแต่สามารถที่จะรู้ตรงลักษณะเฉพาะลักษณะของจิตด้วยเหตุนี้นะคะจึงรู้ว่าจิตนั้นต่างกับสภาพธรรมะอื่นเพราะเหตุว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏและจิตเป็นธาตุรู้เป็นนามธาตุเพราะฉะนั้นขณะใดที่สภาพของจิตปรากฏกับสติขณะนั้นไม่มีความสงสัยในลักษณะของจิตนะคะเพราะว่าจิตไม่สว่างเลยค่ะจิตไม่ใช่สีสันวรรณะที่กำลังปรากฏให้เห็นขณะนี้จิตไม่ใช่กลิ่นหอมๆแต่ว่าจิตเป็นนามธาตุมีจริงๆเกิดเมื่อไหร่ก็รู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏถ้ายังไม่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะแล้วจิตจะปรากฏให้เห็นสภาพที่เป็นจิตได้อย่างไรทั้งๆที่ขณะนี้ก็มีจิตมีเจตสิกนะคะมีรูปเจตสิกคือนามธรรมซึ่งเกิดกับจิตเช่นเวทนาถ้าไม่สามารถรู้ว่าจิตต่างกับเวทนาและสติสัมปชัญญะเนี่ยจะไประลึกรู้ลักษณะของเวทนาได้ไหมขณะนั้นก็ไม่ได้และจิตก็มีความหลากหลายมากเวทนาก็เป็นธรรมะจิตก็เป็นธรรมะเพราะเหตุว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานได้แก่ขันธ์ห้าได้แก่ธาตุได้แก่อายตนะเพราะฉะนั้นจะเว้นขันไม่ได้แต่ผู้ที่จะเข้าใจขันทั้งที่ได้ยินคำว่าขันบ่อยๆขันห้าได้แก่รูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันทั้งหมดต่างกันเป็นห้าขันรูปจะเป็นเวทนาหรือว่าเป็นจิตไม่ได้เลยเป็นสัญญาไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีความรู้มีความเข้าใจในความต่างของสภาพธรรมะขั้นฟังเป็นปัจจัยให้เมื่อสภาพธรรมะนั้นเกิดสติจึงรู้เฉพาะลักษณะนั้นในขณะที่สภาพธรรมะนั้นปรากฏเพราะฉะนั้นไม่มีความสับสนระหว่างสภาพของจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานกับนามธรรมอื่นเพียงเท่านี้สติปัฏฐานจะเกิดได้ไหมคะยังนะคะค่ะแต่ก็เริ่มที่จะได้ยินได้ฟังชื่อต่างๆกี่คำคะเนี่ยในพระไตรปิฎกกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเท่านี้เองทั้งที่45พรรษาเนี่ยค่ะเป็นพระไตรปิฎกทั้ง3ปิฎกเพราะฉะนั้นส่วนที่จะได้ยินได้ฟังน้อยมากและความเข้าใจจริงๆจากสิ่งที่ได้ยินได้ฟังก็ยิ่งน้อยถ้าไม่มีการศึกษาตามลำดับจริง
1: ๆเรื่องของพระธาตุซึ่งผมเคยไปมูลนิธิที่นั่นก็มีพระธาตุข้อสงสัยก็คือว่าพระธาตุในปัจจุบันนี้กับพระธาตุที่ปรากฏในหลักฐานคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร
0: ค่ะในที่นี้ไม่มีพระบรมสารีริกธาตุนะคะไม่มีแม้พระพุทธรูปแต่ก็ยังสามารถที่จะระลึกถึงพระธรรมได้เพราะฉะนั้นถ้าเพียงแต่มีพระพุทธรูปหรือว่ามีพระบรมสารีริกธาตุกราบแล้วก็ไม่ระลึกถึงพระธรรมประโยชน์ก็จะน้อยมากนะคะเพราะเหตุว่าการที่จะมีพระบรมสารีริกธาตุและมีพระพุทธรูปเนี่ยค่ะเป็นเครื่องเตือนให้ระลึกแต่ว่าถ้าไม่ศึกษาพระธรรมนะคะขณะนั้นกุศลจิตก็ไม่เกิดที่จะรู้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งให้พุทธศาสนิกชนนะคะได้เข้าใจเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเวลาที่พูดคำภาษาบาลีเช่นคำว่าปัญญาความหมายจริงๆก็คือเข้าใจเห็นพระพุทธรูปหรือว่าเห็นพระบรมสารีริกธาตุเข้าใจว่าอย่างไรเข้าใจว่าเป็นส่วนของพระกายหรือว่าเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เตือนให้ระลึกถึงพระคุณแต่ไม่มีเลยนะคะสำหรับผู้ที่ไม่รู้จักพระคุณเพราะว่าไม่ได้เข้าใจพระคุณเพราะฉะนั้นอย่างมากที่กระทำกันก็คือเพียงกราบไหว้นมัสการซึ่งไม่พอค่ะจริงๆแล้วความเคารพจริงๆก็คือว่าเคารพในความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะโดยที่ผู้ที่เป็นสาวกเนี่ยค่ะก็ศึกษาคำสอนจนกระทั่งไม่เข้าใจผิดในคำสอนไม่ทำให้พระศาสนาคลาดเคลื่อนนะคะเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจเคารพบูชาสูงสุดด้วยการที่ ไม่ศึกษาโดยประมาทและก็ประพฤติปฏิบัติตามนะคะตามสมควรกับที่เข้าใจถูกและก็เป็นผู้ที่ไม่ประมาทที่จะหลงเข้าใจผิดในพระธรรมซึ่งลึกซึ้งนี่คือการเคารพบูชาอย่างสูงสุดนะคะพระเจ้าการจะมีพระบรมสารีริกธาตุหรือมีพระพุทธรูปที่ไหนอย่างไรประโยชน์จริงๆก็คือว่าเพื่อให้ได้เข้าถึงการเคารพอย่างสูงสุดในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าเราเนี่ยนะคะก็กล่าวว่าเคารพใครสูงที่สุดพระรัตนตรัยแต่ว่าเพียงกล่าวไม่พอนะคะเคารพจริงคือศึกษาเข้าใจถูกต้องประพฤติปฏิบัติตามด้วย
2: ผมนาวิกวันชัยครับขออนุญาตเรียนถามอีก2คำถามพูดถึงว่าสตินี่เป็นกุศลธรรมเท่านั้นก็เลยเกิดความสงสัยว่าในขณะที่เรามีความระลึกได้อยู่ตลอดเวลาว่าเช่นว่าเย็นนี้จะไปปล้นธนาคารแล้วก็ดูเวลาอยู่ตลอดเวลาเป็นการระลึกว่าตอนนี้กี่โมงแล้วนัดเพื่อนไว้อย่างนี้นะครับก็เป็นความระลึกได้อย่างหนึ่งหรือว่าเป็นความเข้าใจผิดอันนี้เป็นกุศลธรรมหรือไม่นะครับ
0: นี่ก็คือการที่เราใช้คำภาษาบาลีนะคะและเราคิดว่าเราใช้ถูกแต่ตลอดทั้งพระไตรปิฎกนะคะถ้าเป็นสภาพธรรมะที่เป็นเจตสิกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสภาพที่ระลึกเป็นไปในกุศลค่ะระลึกเป็นไปในกุศลได้แก่ระลึกเป็นภายในทานในศีลหรือว่าในการอบรมเจริญภาวนาระลึกเป็นไปในทานคือโดยมากนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเข้าใจว่าธรรมะเป็นเรามีความเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นวันหนึ่งที่จะระลึกเป็นไปในการให้ประโยชน์สุขแก่คนอื่นเนี่ยจะมีมากหรือมีน้อยหรือว่าบางวันไม่มีเลยขึ้นอยู่กับว่าสภาพธรรมะที่เป็นสติเจตสิกเกิดเมื่อไหร่ก็ระลึกเป็นไปในกุศลเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะนี่นะคะมีจริงเราไม่ต้องเรียกชื่อแต่เข้าใจความจริงของสภาพธรรมะว่าการคิดนึกเนี่ยมีต่างๆกันและภาษาก็เป็นเครื่องกั้นนะคะโดยที่ว่าถ้าเราแปลคำว่าสติหมายความว่าระลึกได้เท่านี้ไม่พอค่ะระลึกคือคิดถึงส่วนใหญ่นะคะระลึกถึงอะไรอะไรก็ได้ก็เข้าใจว่าขณะนั้นก็คือการระลึกแต่ว่าสำหรับสภาพธรรมะนะคะต้องตรงคือขณะใดก็ตามที่คิดถึงเรื่องอื่นไม่ใช่สติแต่เป็นสภาพธรรมะอื่นแต่ว่าระลึกเป็นไปในทานในศีลในการอบรมเจริญปัญญาเมื่อนั้นจึงจะเป็นสติค่ะและสติก็มีหลายขั้นนะคะสติในขั้นทานสามารถเพียงให้วัตถุเพื่อประโยชน์สุขแก่คนอื่นแต่กายวาจาไม่ดีเลยแต่เวลาที่กายวาจานะคะวิรัตทุจริตแม้แต่เพียงคำพูดที่ไม่น่าฟังที่จะทำให้คนอื่นเดือดร้อนใจก็งดเว้นเพราะสติเกิดจึงเห็นว่าคำพูดนั้นไม่เหมาะสมนะคะแต่ถ้าสติไม่เกิดก็เป็นไปในทางฝ่ายอกุศลและสำหรับเรื่องของความสงบของจิตใจจะแยกยากถ้าไม่ได้ฟังธรรมะไม่รู้ว่าขณะไหนเป็นกุศลขณะไหนเป็นอกุศลแต่จากการฟังเนี่ยนะคะก็พอจะเห็นความละเอียดได้ว่าที่เราเข้าใจว่าเป็นกุศลเนี่ยแท้ที่จริงละบางการละบางขณะก็เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นเราจะไม่คิดเองนะคะแต่จะต้องศึกษาโดยละเอียดให้มีความเข้าใจตรงว่าขณะใดก็ตามที่กุศลประเภทใดเกิดก็ตามหรือว่าจิตชนิดที่ดีงามเกิดเมื่อไหร่ขณะนั้นเพราะมีสภาพธรรมะที่ดีงามเกิดในขณะนั้นนะคะเช่นสติเป็นต้นค่ะเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะคือธรรมะหลากหลายมากแล้วก็ไม่ได้มีแต่เฉพาะจิตยังมีสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตที่ใช้คำว่าเจตสิกเช่นความโกรธหรือว่าความพอใจหรือว่าความเมตตาเหล่านี้เป็นต้นไม่ใช่จิตแต่เป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตเพราะฉะนั้นจิตจะดีจะเลวอย่างไรก็ตามนะคะเป็นประเภทไหนก็ต้องเป็นไปตามเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเป็นเรื่องที่ละเอียดค่ะแต่ว่าขณะนี้นะคะพอที่จะทราบได้ว่าที่เราใช้คำว่าสติแม้ในเรื่องของอกุศลนั้นไม่ถูกต้องเป็นแต่เพียงคิดนึกถ้าภาษาบาลีตรงๆนะคะที่จะตรงกับสภาพธรรมะที่คิดอย่างนั้นก็คือวิตกกับเจตสิกภาษาไทยก็ใช้คำว่าวิตกก็คลาดเคลื่อนอีกพอใช้คำว่าวิตกก็คิดว่ากังวลไม่สบายใจเป็นห่วงเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะแต่หารู้ไม่ว่าแท้ที่จริงแล้วสภาพธรรมะที่ตรึกหรือจดในอารมณ์หลังจากที่จิตเห็นดับไปแล้วเป็นต้นเนี่ยนะคะก็เป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตส่วนใหญ่เ พราะฉะนั้นจึงเกิดกับกุศลก็ได้อกุศลก็ได้แต่สำหรับสติแล้วไม่ใช่วิตกกะเจตสิกต้องเกิดกับโสภณะจิตจิตที่ดีงามเท่านั้นค่ะ
3: ท่านผู้ถามก็ยังข้องใจอยู่ครับท่านอาจารย์ครับที่ท่านยกขึ้นมาในเรื่องของการนึกได้ที่จะนัดกันไปทำสิ่งที่ไม่สมควรอย่างเช่นการปล้นเป็นต้นเนี่ยเป็นสติหรือไม่อย่างไรครับ
0: ค่ะก็ไม่ใช่เรียกชื่อว่าสตินะคะแต่การปล้นเนี่ยค่ะเป็นกุศลหรือเปล่า
3: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่เพราะฉะนั้นขณะนั้นก็จะมีสติเกิดร่วมด้วยไม่ได้
3: ไม่ได้ครับ
0: แต่ว่ามีสภาพธรรมะอื่นเกิดร่วมด้วยนะคะก่อนอื่นค่ะต้องทราบว่าธรรมะเนี่ยถ้าแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆนะคะก็มี2ประเภทคือธรรมะที่ไม่ใช่สภาพรู้อะไรเลยทั้งสิ้นเช่นเสียงมองไม่เห็นก็จริงนะคะแต่เสียงมีจริงจึงเป็นธรรมะแต่เป็นธรรมะประเภทรูปธรรมไม่ใช่นามธรรมสำหรับธรรมะที่เป็นนามธรรมก็ไม่ใช่มีแต่เฉพาะจิตอย่างเดียวค่ะยังมีนามธรรมที่เกิดกับจิตด้วยนะคะซึ่งทางภาษาบาลีใช้คำว่าเจตสิกค่ะภาษาไทยก็เรียกว่าเจตสิกเพราะฉะนั้นไม่ว่าขณะใดที่จิตเกิดต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่แยกกันคือจิตเนี่ยค่ะเป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏเพราะเหตุว่าเมื่อจิตเป็นสภาพรู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้ภาษาบาลีใช้คำว่าอารมณ์นะคะอารมณะหรืออาลัมพนะหมายความถึงอะไรก็ได้ที่จิตกำลังรู้นะคะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้จึงเป็นอารมณ์ของจิตเพราะฉะนั้นจิตเกิดต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยจิตจะเกิดตามลำพังโดยไม่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยไม่ได้เลยและเจตสิกนะคะก็แบ่งเป็นประเภทประเภทคือเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกประเภทก็มีเจตสิกที่เกิดกับจิตบางประเภทนะคะแล้วก็เจตสิกซึ่งเป็นอกุศลเกิดกับจิตที่เป็นอกุศลเท่านั้นและเจตสิกซึ่งเป็นฝ่ายดีเพราะฉะนั้นเมื่อแยกกันชัดเจนอย่างนี้นะคะสติเป็นเจตสิกฝ่ายดีซึ่งต้องเกิดกับจิตฝ่ายดีเท่านั้นเวลาที่กำลังชอบอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะยังตื่นขึ้นมานี่ค่ะตลอดตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งถึงณบัดนี้เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่ขณะที่ฟังธรรมะไม่ใช่ขณะที่มีศรัทธาที่จะเข้าใจธรรมะนะคะขณะนั้นก็เป็นอกุศลนะแต่ว่าจะเป็นโลภะเป็นอกุศลเจตสิกที่ติดข้องหรือว่าเป็นโทสะเป็นอกุศลเจตสิกที่ขุ่นเคืองซึ่งทั้งหมดนี่ค่ะไม่ใช่สติเพราะว่าเป็นอกุศลเจตสิกด้วยเหตุนี้การที่ทรงแสดงพระธรรมโดยละเอียดก็เพื่อไม่ให้เห็นผิดเพราะว่าถ้าไม่ทรงแสดงไว้นะคะก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ว่าขณะนั้นเป็นกุศลหรือว่าเป็นอกุศล
4: กระผมนาวาโทบุญมีกาโนเท่าที่ได้รับฟังท่านได้กรุณาอธิบายมาตั้งแต่ต้นก็เข้าใจว่าคำว่าสติปัฏฐานนี้ต้องเป็นเรื่องที่ดีมีประโยชน์และมีความจำเป็นต่อชีวิตอย่างแน่นอนดังนั้นถ้ากระผมจะนำเอาสติปัฏฐานไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยพอที่จะมีข้อปฏิบัติง่ายๆให้นำไปปฏิบัติได้อย่างไรขอบคุณมากครับ
0: พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมให้เข้าใจหรือว่าไม่เข้าใจก็ทำไม่มีเลยนะคะในพระพุทธศาสนาที่จะให้ไม่เกิดปัญญาความเห็นที่ถูกต้องเพราะเหตุว่าพุทธะหมายความถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะฉะนั้นแสดงธรรมะซึ่งคนอื่นไม่รู้ไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะจนกระทั่งมีความเข้าใจถูกต้องนะคะขณะที่เข้าใจนะคะภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญาคือมีความเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงการนำไปปฏิบัติซึ่งต้องพิจารณาว่าจะนำอะไรไปฟังธรรมะเนี่ยค่ะเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังนะคะและขณะนี้ค่ะความเข้าใจที่เข้าใจก็เกิดแล้วก็ดับไปด้วยไม่ใช่ขณะที่เห็นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่ขณะที่เข้าใจเพราะฉะนั้นแต่ละขณะเกิดดับเร็วมากนะคะจะนำอะไรไปแต่ว่ามีปัจจัยที่จะเกิดตราบใดที่ไม่ใช่พระอรหันต์จิตขณะหนึ่งดับไปนะคะขณะแรกของชาตินี้ค่ะเกิดมาเป็นจิตเจตสิกเป็นรูปนะคะดับไปก็มีขณะต่อไปเกิดสืบต่อจนกระทั่งถึงณบัดนี้แล้วก็ถึงแม้ว่าจะสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้ก็ยังจะต้องมี จิตเกิดต่อนะคะชาติต่อไปเพราะฉะนั้นจะนำอะไรไปไม่มีใครนำอะไรไปได้เลยนะคะแต่มีปัจจัยที่จะทำให้สภาพธรรมะเกิดโดยไม่หยุดไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ค่ะชาติก่อนจิตก็เกิดขึ้นโดยไม่หยุดเจตสิกที่เกิดกับจิตในชาติก่อนนะคะก็เกิดดับสืบต่อเพราะฉะนั้นถอยหลังไปแสนโกฏกลับก็ได้แม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงระลึกถึงชาติก่อนชาติก่อนๆ ก็เหมือนอย่างนี้นะคะมีเห็นมีได้ยินมีคิดนึกมีสุขมีทุกข์แล้วก็สมมุติเป็นบุคคลนั้นบุคคลนี้ในแต่ละชาติเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะก็เป็นเพียงสภาพธรรมะซึ่งเกิดระดับเอาอะไรไปไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกยิ่งขึ้นเรื่อยๆได้จะนำไปปฏิบัตินี่จะนำอะไรและจะปฏิบัติยังไงก็คือเป็นแต่เพียงคำพูดนะคะซึ่งยังไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าขณะนี้ค่ะไม่มีเราแต่เป็นธรรมะซึ่งวันหนึ่งก็มีทั้งกุศลธรรมอกุศลธรรมและอัพยากตธรรมคือธรรมะที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลแม้เพียง3คำนะคะประมวลธรรมะไว้ทั้งหมดคือธรรมะที่มีทั้งหมดเนี่ยค่ะธรรมะฝ่ายกุศลเป็นอกุศลไม่ได้ธรรมะที่เป็นอกุศลก็จะเป็นกุศลไม่ได้ส่วนธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลมีเนี่ยครับทำให้เราต้องคิดนะคะคือฟังแล้วคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นอะไรเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลรูปร่างกายไม่รู้อะไรเลยเป็นกุศลไม่ได้นะคะรูปธรรมทั้งหมดเป็นกุศลไม่ได้เลยแก้วน้ำโต๊ะเก้าอี้นะคะสภาพที่แข็งสภาพที่เปรี้ยวหวานหรือว่าเสียงต่างๆเป็นกุศลไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะที่ไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลนะคะมีหลายอย่างและรูปคืออัพยากตธรรมธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลการศึกษาธรรมะนี้ไม่ยากค่ะถ้าศึกษาเพียงทีละคำและความหมายของคำนั้นก็ไม่เปลี่ยนคือสภาพธรรมะเกิดชาตินะคะเกิดเป็นกุศลทันทีที่เกิดเป็นกุศลดับแล้วใครทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีใครสามารถจะไปเปลี่ยนอกุศลธรรมให้เป็นกุศลธรรมหรือให้เป็นอย่างอื่นได้เพราะฉะนั้นธรรมะเป็นปรมัตถธรรมไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างได้เลยนะคะและเมื่อทรงแสดงธรรมะนั้นโดยละเอียดยิ่งขึ้นจึงรวบรวมเป็นพระอภิธรรมหมายความว่าละเอียดอย่างยิ่งในเรื่องของธรรมะก็เป็นธรรมะนั่นเองค่ะแต่ว่าต้องเข้าใจนะคะและความเข้าใจที่เกิดแล้วดับไปแต่สะสมสืบต่อในจิตขณะต่อไปแต่ไม่มีเราจะนำไปได้เลยค่ะ
5: ดิฉันนวโทหญิงชัตตมนสว่างเนตรนะคะอยากจะเรียนถามนะคะว่าถ้าเกิดว่าคนที่ยังไม่มีโอกาสศึกษาพระอภิธรรมหรือศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้งมากนะคะแล้วอยากจะปฏิบัติธรรมนะคะอยากได้บุญขั้นสูงสุดคือทานศีลภาวนานี่คืออยากได้ภาวนาเนี่ยค่ะอยากจะให้ท่านอาจารย์สุจินได้กรุณาแนะนำวิธีการปฏิบัติในชีวิตประจำวันจะได้รู้วิธีการแล้วก็ได้ปฏิบัติเป็นแนวทางของชีวิตนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะทั้งหมดมาจากอยากใช่ไหมคะอยากปฏิบัติแต่ว่าปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่อวิชชาปฏิบัตินะคะต้องเป็นปัญญาพระพุทธศาสนาต่างกับศาสนาอื่นๆเพราะเหตุว่าสอนให้ผู้ที่ฟังเนี่ยค่ะเกิดปัญญาของตัวเองก่อนตามลำดับขั้นด้วยเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องคิดถึงเรื่องการที่จะปฏิบัติถ้ายังไม่มีความเข้าใจสภาพธรรมะที่มีจริงๆในขณะนี้เพราะผลของการปฏิบัตินะคะคือการรู้จริงในสิ่งที่ได้ฟังซึ่งเป็นเรื่องของสภาพธรรมะที่มีจริงในขณะนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังได้ฟังในขณะนี้นะคะสภาพธรรมะไม่เที่ยงเกิดขึ้นและดับไปนี่คือสิ่งที่ฟังแต่ยังไม่ประจักษ์แจ้งความจริงนั้นเพราะเหตุว่าปัญญายังไม่ถึงระดับที่จะอบรมจนกว่าสามารถที่จะรู้ความจริงอย่างนั้นได้เพราะเหตุว่าปัญญาต้องเจริญตามลำดับขั้นค่ะโดยมากทุกคนคิดถึงแต่เรื่องปฏิบัติแต่ว่าไม่คิดถึงเรื่องเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะปฏิบัตินะคะต้องมีความเข้าใจก่อนค่ะเพราะว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ไม่เข้าใจและให้ไปทำอะไรแต่ว่าสิ่งที่มีอยู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีความเห็นถูกในขั้นการฟังมั่นคงหรือยังเช่นในขณะนี้นะคะได้ยินว่าเห็นเกิดขึ้นระดับแค่นี้ค่ะมั่นใจหรือเปล่าว่าเป็นสัจจะเป็นความจริงจิตมีจริงๆนะคะพ เพราะเหตุว่าเป็นสภาพที่รู้สิ่งนี้กำลังปรากฏเสียงกำลังปรากฏนะคะแข็งกำลังปรากฏถ้าไม่มีสภาพที่รู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นจะปรากฏได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็คือว่าพิจารณาสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะให้มีความเข้าใจถูกว่าทำไมกล่าวว่าเป็นธรรมะก่อนที่เราจะรู้ว่าเป็นธรรมะเนี่ยเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้นะคะแต่กระทบสัมผัสสิ่งที่เราเคยเข้าใจว่าเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้โต๊ะมีหรือเปล่าหรือว่ามีแข็งที่กำลังปรากฏเพราะเหตุว่าขณะนี้นะคะที่กระทบสัมผัสเนี่ยสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเคยเข้าใจว่าเป็นเก้าอี้นะคะเป็นโต๊ะแต่ลักษณะจริงๆคือแข็งเพราะฉะนั้นอะไรจริงสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นธรรมะซึ่งแสดงให้เห็นว่าธรรมะหลากหลายมากแต่ไม่มีใครรู้ความจริงว่าเป็นธรรมะเข้าใจเรื่องราวของสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดดับเร็วมากจนไม่ประจักษ์การเกิดดับนะคะเหมือนมายากลเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกของความลวงของการเกิดดับของสภาพธรรมะโดยไม่รู้ตัวเลยจนกว่าจะมีการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและเริ่มเข้าใจคำว่าธรรมะว่าต้องหมายความถึงภาวะที่มีจริงๆเราอาจจะคิดเรื่องอะไรก็ได้แต่พอเสียงปรากฏไม่ใช่คิดและสิ่งที่เราคิดมากเมื่อกี้เนี่ยค่ะหายไปไหนหมดแล้วค่ะทันทีที่เสียงปรากฏนี่ก็แสดงเห็นว่าเสียงเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งมีจริงส่วนเรื่องที่คิดเนี่ยหมดพร้อมกับจิตที่คิดถ้าจิตไม่คิดนะคะเรื่องนั้นก็ไม่มีเพราะฉะนั้นความละเอียดของธรรมะก็คือว่าแม้ว่าจะมีธรรมะปรากฏนะคะแต่อวิชชาความไม่รู้นะคะไม่สามารถที่จะเห็นความจริงว่าเป็นเพียงสิ่งซึ่งเกิดแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังธรรมะเนี่ยอาจจะอยากประจักษ์การเกิดดับนะคะเพราะว่าปฏิบัติคือการไปรู้ไปเห็นความจริงของสภาพธรรมะแต่เป็นเราค่ะถ้าไม่สามารถที่จะเข้าใจว่าขณะนี้เป็นธรรมะอย่างไรก่อนมุ่งหน้าจะไปปฏิบัติเพื่อจะเห็นแต่ไม่ใช่เพื่อเข้าใจแล้วก็คลายความไม่รู้จากสิ่งซึ่งปรากฏอยู่นะคะเพราะฉะนั้นวิปัสสนาญาณะปัญญาที่เป็นวิปัสสนาญาณะซึ่งเป็นผลของการปฏิบัตินะคะมีหลายขั้นซึ่งต้องตั้งต้นจากขั้นที่หนึ่งไม่ใช่เอาขั้นเกิดดับมาก่อนวิปัสสนาญาณะที่หนึ่งคงจะเคยได้ยินชื่อหรือบางท่านอาจจะคุ้นนะคะนามรูปะปริเฉทญาณะคือปัญญาที่สามารถเข้าถึงความต่างกันของสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมเพราะว่าบางคนเนี่ยค่ะยังกำลังปวดท้องนะคะก็ไม่รู้ว่าปวดเนี่ยเป็นสภาพที่เป็นนามธรรมหรือรูปธรรมเพราะคิดถึงท้องใช่ไหมคะก็เลยบอกว่าปวดท้องก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วปวดเนี่ยเป็นสภาพรู้หรือไม่ใช่สภาพรู้ความไม่รู้มีมากค่ะแม้แต่คำแต่ละคำที่ใช้เนี่ยนะคะเข้าใจคำคุ้นคำนั้นในภาษาที่เคยใช้ตั้งแต่เด็กแต่พอเป็นสภาพธรรมะเนี่ยงงอย่างจักขุวิญญาณจิตเห็นภาษาไทยนะคะภาษาบาลีจิตที่รู้โดยอาศัยตาคือถ้าไม่มีตาจะไม่มีเห็นในขณะนี้เลยแต่ว่าภาษาไทยง่ายๆก็คือเห็นและเห็นเนี่ยใครไปทำได้มีปัจจัยก็เกิดขึ้นเกิดแล้วจะให้เห็นตลอดไปก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวก็คิดนึกเดี๋ยวก็ได้ยินเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าสภาพของจิตซึ่งเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะจะรู้เพียงสิ่งเดียวนี่คือการเริ่มเข้าใจนะคะและถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้ไม่มีทางที่จะเป็นไปจากการเกิดดับของสภาพธรรมะเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจเป็นลำดับไม่ต้องคิดถึงการปฏิบัติเลยค่ะเพราะว่าปฏิบัติโดยไม่รู้ก็นำมาซึ่งความไม่รู้ไม่สามารถที่จะรู้และคลายความติดข้องความไม่รู้ความสงสัยในธรรมะที่ได้ยินได้ฟังซึ่งพูดถึงนะคะสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ซึ่งเกิดดับก็ค่อยๆเข้าใจถูกต้องขึ้นตามลำดับถึงแม้ว่านะคะไม่ใช้คำว่าปฏิบัติแต่ปัญญาก็กำลังรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้คือปฏิปัตติเพราะว่าภาษาบาลีนะคะปฏิปัตติหมายความถึงปฏิคือเฉพาะปฏิแปลว่าถึงเฉพาะสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ด้วยปัญญาและสติที่สามารถเห็นถูกตามความเป็นจริงว่าสภาพนั้นไม่ใช่เราถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่มีความสงสัยใดๆ
6: กฎดีกับปัญญาสภาพธรรมะปรากฏกับความไม่รู้อยู่เป็นปกติแต่ไม่ได้ปรากฏด้วยดีกับปัญญาที่เข้าใจสภาพธรรมะนั้นตามความเป็นจริง
7: ดังนั้นความเข้าใจตั้งแต่ขั้นการฟังจะเป็นปัจจัยให้อารักขาจิตไปจนกว่าสภาพธรรมะจะปรากฏตามความเป็นจริงกับปัญญาจึงจะเป็นอารมณ์ของบิดาจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.21 มกราคม 2561

0: รูปเป็นของสาธารณะทั่วไปกับทุกคนเสียงกลิ่นรสแต่คำที่ได้ฟังที่เราใช้คำว่าอุปนิสยโคจรอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นอารมณ์ของใครแต่ละคำแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยเป็นอารมณ์ของใครเป็นอารมณ์ของพระบิดาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นลูกทุกคนนะคะที่จะได้ยินได้ฟังเนี่ยก็รู้ว่าคำนี้เป็นคำของใครเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวซึ่งทรงเป็นพระบิดามิฉะนั้นจะไม่มีใครสามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้เลยเพราะฉะนั้นอุปนิสยโคจรเป็นอารมณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์จนกระทั่งได้ตรัสรู้จนกระทั่งทรงแสดงธรรม
1: ก็ยากมากที่จะเข้าใจเพราะว่ายากจริง
0: ๆถ้าใครคิดว่าง่ายก็ผิดเลยคิดว่าง่ายเป็นไปได้ยังไงอะไรง่ายเห็นเดี๋ยวนี้เกิดดับได้ยินเกิดดับเห็นประกอบด้วยนามขันธ์สี่ง่ายเลยค่ะไม่ใช่มีแต่จิตที่เห็นยังมีความรู้สึกยังมีความจำยังมีเจตสิกอื่นที่เกิดปรุงแต่งให้เกิดขึ้นแล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลยง่ายหรือ
1: ยากมากค่ะท่านอาจารย์
2: เพราะฉะนั้นกำลังกล่าวว่าไม่ใช่เราเนี่ยมีอะไรปรากฏให้รู้บ้างว่าไม่ใช่เรา
3: ไม่ได้มีอะไรปรากฏพูดตามไปงั้นนะอาจารย์ว่าไม่ใช่เรา
0: ทั้งที่ก็มีปรากฏแต่ก็แค่พูดตามแค่แข็งอารมณ์นะฮะเป็นอารมณ์ของบิดาหรือยังหรือว่าคนทั่วไปก็รู้แข็ง
1: คนทั่วไป
0: เพราะฉะนั้นขณะนั้นแข็งปรากฏกับจิตอะไรสำหรับคนทั่วไป
1: ก็กายวิญญาณที่รู้แข็งนะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อปรากฏแล้วไม่เข้าใจใช่ไหมคะ
1: ไม่เข้าใจ
0: เพราะฉะนั้นปรากฏกับความไม่รู้เพราะว่าจะต้องไม่รู้ไม่เข้าใจแข็งแน่ๆเลยแข็งกำลังปรากฏรู้แข็งนั้นหนึ่งละแล้วกำลังไม่รู้ไม่เข้าใจแข็งมีไหม
1: มีค่ะ
0: ก็มีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นอารมณ์ของบิดาก็คือให้รู้ความจริงของสิ่งที่มีทั้งหมดนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นแข็งหรืออะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้นแข็งธรรมดาปรากฏกับอวิชชาถ้าเราไม่พูดถึงธาตุที่กำลังรู้แข็งนะคะกายวิญญาณไม่พูดถึงแข็งนี่แหละกำลังปรากฏกับอวิชชาแล้วเมื่อไหร่แข็งจะปรากฏกับวิชชาอย่างเดียวกันเลยแข็งเป็นแข็งเป็นอื่นไม่ได้แต่แข็งนั้นปรากฏกับอวิชชาเสมอมาเพราะไม่รู้ความจริงจนกว่าแข็งนั้นจะปรากฏกับปัญญาหรือวิชชานั่นคืออารมณ์ของบิดาเพราะฉะนั้นจากแข็งซึ่งปรากฏกับอวิชชานะคะฟังไปฟังไปฟังไปเมื่อไหร่ไม่ได้หวังขณะนั้นแข็งก็ปรากฏดีต่างแล้วใช่ไหมคะเวลานี้เห็นก็มีได้ยินก็มีแข็งก็มีคิดก็มีไม่ได้ปรากฏดีสักอย่างเดียวเพราะอะไรคะดับไปโดยไม่รู้เลยอะไรบ้างก็ไม่รู้แค่เห็นแล้วก็เป็นคนนั้นคนนี้ไปละถ้าไม่มีปัญญาเลยค่ะไม่เข้าใจจะเข้าใจคำว่าปรากฏดีไหมในพระไตรปิฎกก็ไม่เห็นความต่างของขณะที่ปรากฏกับอวิชชาในชีวิตประจำวันกับเริ่มปรากฏกับปัญญาต่างกันแล้วค่ะแม้แต่เป็นแข็งก็ต่างกัน
4: ความต่างกันของแข็งที่ปรากฏกับอวิชชากับแข็งที่ปรากฏกับปัญญาค่ะ
0: ค่ะแข็งปรากฏกับอวิชชาก็ดับไปก็ไม่รู้อะไรตลอดไปจะเป็นความไม่รู้ว่าแข็งนั้นเกิดแล้วดับแล้วแค่แข็งเป็นอะไรได้
4: พระอาจารย์แล้วแข็งปรากฏกับปัญญาเป็นอย่างไรคะ
0: แข็งเป็นแข็งขณะนั้นเป็นอื่นได้ไหมคะ
4: ไม่ได้แน่นอน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นแข็งเป็นสิ่งที่มีจริงธรรมะหรือเปล่าแข็งเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นปากกาดินสอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นขณะที่เริ่มแข็งลักษณะที่แข็งปรากฏดีกับสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเรียกชื่ออะไรเลยทั้งสิ้นใช่ไหมคะและไม่ต้องบอกว่าสติคืออะไรเมื่อไหร่ก็พูดไปแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องเข้าใจแม้แต่คำที่ทรงพระมหากรุณาแสดงไว้ว่าปรากฏดีต้องต่างกับขณะที่ปรากฏกับอวิชชาปรากฏกับอวิชชาเลยไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นหมดไปแล้วนี่ค่ะมีคนตั้งหลายคนนั่งอยู่ในห้องนี้ไม่ได้ปรากฏดีว่าเป็นเพียงแค่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เป็นปกติด้วยเพราะฉะนั้นจากปกติธรรมดาและอวิชชาไม่รู้จนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งปรากฏดีนะคะคนนั้นจะรู้ไหมว่าขณะนั้นน่ะสติสัมปชัญญะคืออย่างไรเพราะเหตุว่าปัญญาต้องมีไม่อย่างนั้นสภาพนั้นปรากฏดีไม่ได้เหมือนเดิม
3: รู้ในลักษณะสภาพธรรมนั้นสภาพธรรมนั้นก็เปิดเผยลักษณะตามนั้นที่ให้ปัญญารู้ตามความเป็นจริงจึงเป็นการปรากฏดี
0: น้อยมากไหม
3: น้อย
0: กว่าจะเติบโตเจริญขึ้นจนกระทั่งเป็นปัญญาที่เป็นวิปัสสนา
3: แม้ฟังธรรมะอย่างนี้ก็ยังมีความอยากให้ปรากฏดีโลภะก็แทรกเต็มไปหมดท่านอาจารย
0: ์แล้วจะทำยังไง
3: ก็เป็นเรื่องของตัวตนที่คิดไป
0: เพราะฉะนั้นถ้าปัญญาไม่เกิดก็เป็นเราไปตลอดความอยากก็เป็นเราแต่ปัญญาสามารถจะรู้ทุกอย่าง
3: ท่านอาจารย์ครับความอยากปรากฏด้วยดีกับปัญญา
0: ว่าเป็นธรรมะเป็นความอยากไม่ว่าระดับไหนปัญญาสามารถเห็นว่าไม่ใช่เราแต่เป็นลักษณะนั้นๆนี่คือปัญญาที่เข้าใจถูกตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่าเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ฟังน้อยนะคะปัญญาก็น้อยความอยากเกิดรู้ได้เลยปัญญาไม่พอที่จะรู้ว่าขณะนั้นเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่มีจริงเท่านั้นเองที่เกิดขึ้นปัญญาต้องมีความเข้าใจต่อไปว่าทำอะไรไม่ได้เกิดแล้วเป็นอย่างนั้นตามปัจจัยจะให้เป็นอย่างอื่นได้อย่างไรไม่มีการเป็นตัวตนที่จะไปพยายามทำอะไรเพราะมีความเข้าใจในขณะนั้นอย่างที่คุณนพกล่าวนะคะถึงยังไงโลภะก็เกิดมีกำลังแรงกล้าแต่อุปนิสัยโคจรสามารถที่จะถึงการอารักขาไหมตรงนั้นต่างหากที่จะรู้ว่าอารักขาเมื่อไรคือไม่ใช่หวังหรือไปทำอย่างอื่นแต่อารักขาให้รู้ให้เข้าใจถูกต้องว่านั่นคือสภาพธรรมะเท่านั้นเองไม่ใช่คิดว่าแล้วจะทำยังไงถ้าจะทำยังไงคือไม่ได้อารักขาในขณะนั้นเพราะฉะนั้นปัญญาจะอารักขาตามลำดับขั้นจนถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรม
3: ปัญญาเข้าใจถูกขั้นการฟังกับปัญญาที่ระลึกตรงลักษณะสภาพธรรมะอารักขาต่างระดับกันยังไง
0: เดี๋ยวนี้มีธรรมะ
3: มีครับ
0: นะคะสามารถจะค่อยๆเข้าใจได้ไม่ไปสำนักปฏิบัติก็อารักขาแล้วแล้วก็สามารถที่จะอารักขาให้อยู่ในหนทางที่ถูกนะคะจนกระทั่งเป็นอุปนิพันธะไม่พ้นไปจากการที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏโดยความเป็นอนัตตา

0: นิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่1053
2: เมื่อตากมาเข้าใจไหมนะนี่มันยังอยู่ตามเดิมถ้าพูดตามเดิมแล้วตากมาเข้าใจว่า

0: ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วถ้าไม่มีตัวไม่มีตนแล้วมีอะไรไปบังคับอีกมีตัวมีตนที่ไหนไปบังคับถ้าอย่างนั้นไอ้การคำว่าบังคับไม่ได้นี่มันคำไม่แน่นอนแต่แน่นอนคือคำที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนั่นจึงจะแน่นอนเพราะอะไรเพราะไม่มีตัวไม่มีตนจึงธรรมะทั้งหลายเนี่ยจักเปธรรมานัตตาที่มันคือธรรมะทั้งหลายไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเลยแต่นี่สภาพต่างความเป็นจริงเป็นวิสังขารธรรมตรงนี้เป็นสังขารธรรมตรงนี้ตรงนี้ทั้งสองประเภทนี้แต่ไม่มีตัวตนอยู่ในสังขารหรืออยู่ในวิสังขารไม่มีเพราะไอ้การตัวตนนี่คือเอาคำสมมติไปเติมไปเติมเพื่อจะพูดกันให้รู้เรื่องกันเท่านั้นอันนี้เฉพาะการพูดแต่พูดเนี่ยทำไม่พูดเรื่องตัวเรื่องตนเนี่ยก็ฟังกันไม่ขึ้นต้องพูดเรื่องตัวเรื่องตนเนี่ยจึงจะฟังเข้าใจกันได้แต่พูดที่ไม่มีตัวไม่มีตนเนี่ยเฉพาะแต่ผู้ที่ได้พิจารณาเฉพาะคนเดียวคือไปเห็นให้พิจารณาตั้งให้เห็นว่ารูปอย่างนั้นเวทนาอย่างนั้นสัญญาอย่างนั้นสังขารวิญญาณอะไรอย่างนั้นอย่างนั้นไปใส่ละ
1: ก็ดีเจ้าค่ะที่ท่านกล่าวถึงพิจารณารูปนะเจ้าค่ะเพราะว่ากำลังปรากฏทางตาก็ควรแก่การที่จะพิจารณาเสียงที่กำลังปรากฏทางหูก็เป็นรูปเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงเรื่องการพิจารณารูปก็เป็นการดีที่จะได้พิจารณาจนเกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นในรูปที่ปรากฏทางหูด้วยถูกไหมเจ้าค่ะกลิ่นก็เป็นรูปเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณารูปก็เป็นการดีที่จะพิจารณากลิ่นที่ปรากฏที่จมูกเพราะเหตุว่ากลิ่นก็เป็นรูป
0: อันนี้พิจารณาเรื่องรูปในนามนี่ก็เรียกว่าในธรรมานุปัสสนาแล้วพิจารณาในรูปนี่เรียกว่าธรรมานุปัสสนาพิจารณาในนามสมมติว่า
1: พิจารณา
0: ในเรื่องพิจารณาในตามอาตมาเข้าใจตรงนี้

0: ะมันอย่างไรจึงจะเรียกว่าราคะโทสะอย่างไรมาจากเหตุอะไรจึงจะเกิดโทสะมา
1: เจ้าค่ะ
0: มาในลำยันหน้าหาต้นเหตุอย่างนี้ให้กระจ่างใจเพื่อใจรู้เหตุหรือผลอย่างนี้ก็เรียกว่าธรรมานุปัสสนา
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เวลาที่ใจเราพิจารณาในขณะอันเดียวกันนั้นอ่ะขณะที่ใจกำลังเป็นอยู่เนี่ยเป็นอยู่ประกอบไปเห็นรูปมาสวยงามอะไรพอจะกำนัดยินดีเกิดขึ้นเนี่ยเนี่ยขันให้ประกอบกับจิตนี่ก็ขันเอาจิตนี่เป็นอารมณ์ขันไม่ให้เอาธรรมะเป็นอารมณ์นี่ตามพอใจของหลวงพ่อนะแต่จานพอใจยังไงก็ช่างและไอ้เรื่องจันนา
1: ไม่รับฟังเลยใช่คะไม่รับฟังความเห็นของดิฉันด้วย
0: เมื่อตามความเข้าใจความสมาไปอย่างนั้นนะแต่
1: ดิฉันจะคิดยังไงก็ช่าง
0: การนี้มันเที่ยงกันไม่ได้เพราะไอ้เรื่องทางความเห็นทางปัจจัยเนี่ยเราว่าอาจารย์พึ่งอาจารย์ว่าอาตมาพึ่งก็ไม่ได้อันนี้มันต่างคนต่างเข้าใจแต่พูดกันนี่เพื่ออะไรเพื่อเอาทั้งสองประเภทนี้ไปพิจารณากันผู้ที่ได้ยินได้ฟังไปเนี่ยพิจารณาตรงไหนพึ่งทิ้งไปตัดทิ้งไปตรงไหนทุกข์ก็เอาไปแต่เพราะคนทุกวันนี้อธิบายธรรมะเนี่ยต่างคนต่างอธิบายไปแต่อาจารย์พูดไปมันมากไปอาตมาก็ไม่รู้จะว่ายังไงตาอาตมาเข้าใจไม่เหมือนอาจารย์พูด
1: ถ้ามากไปแล้วก็เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏ
0: เพราะเรื่องนี้อาตมาไม่อยากจะเอาอยู่ยาวไปอย่างนั้นอยากจะอาคุณ

0: กันนี้เพื่ออะไรเพื่อหาความเผ็ดจริงจิตภูมิเท่านั้นเองไม่ใช่เพื่อไปเอาจำอะไรไปจำทำไมอีกมันจำมาแล้ว
1: ผมก็ยังสงสัยเรื่องของมงคลตื่นข่าวนะฮะที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงว่าพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยให้ถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะอย่าไปถือมงคลตื่นข่าวเอ๊ะบุคคลบางคนเนี่ยฮะถ้ากำลังมีความเจ็บปวดมีโรคเบียดเบียนอย่างหนักนะฮะถ้าไม่ไปหาเจ้าเข้าทรงแล้วจะถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะในขณะที่เจ็บปวดเนี่ยจะถืออย่างไรครับ
2: รู้ว่าเป็นกรรมของตนหรือเปล่าคะแล้วก็รักษาตามปกติธรรมดาค่ะ
1: รักษาแล้วก็ยังไม่หาย
2: คิดว่าจะหายด้วยการไปให้เจ้ารักษาเลยคะ
1: ใช่ครับ
2: และถ้าเกิดหายเป็นเพราะเจ้าหรือว่าเป็นเพราะกรรมของตนเพราะฉะนั้นการที่จะไม่รู้เนี่ยค่ะไม่ใช่พระพุทธศาสนาแต่พระพุทธศาสนาแสดงธรรม

0: ข้าหาเจ้าก็ดีข้าหาข้าทรงก็ดีต่างๆมันก็เป็นวิธีการรักษาวิธีการหนึ่งนะครับ
1: ค่ะเจ้าที่เข้าทรงนะคะก็จะบอกยาให้ใช่ไหมคะ
0: บางทีก็บอกยาให้บางทีก็เอาน้ำมนต์หรือเอาอะไรต่ออะไรแล้วแต่แต่ละสำนักไม่เหมือนกันครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นขอให้ทราบว่าโดยมากเนี่ยนะคะที่ไปรักษาเจ้าเนี่ยเจ้าผู้ที่เข้าทรงเนี่ยก็จะต้องมีความรู้เรื่องยาเวลานี้หลายท่านที่สนใจในเรื่องสมุนไพรถึงแม้ว่าไม่ใช่เจ้าก็ยังพอจะทราบได้ว่าพืชพันธุ์ชนิดไหนเป็นประโยชน์สำหรับโรคภัยชนิดไหนแม้ว่าไม่ใช่เจ้านะคะทีนี้ถ้าจะมีการเข้าส่งผู้ที่เข้าส่งเนี่ยค่ะก็ย่อมมีความรู้เรื่องยารักษาโรคบ้างเป็นสิ่งที่แน่นอนเพราะฉะนั้นการที่จะหายเนี่ยค่ะก็ควรที่จะต้องพิจารณาว่าเพราะเหตุอะไรและก็ควรที่จะศึกษาโดยกว้างขวางเช่นได้ทราบข่าวว่าที่ต่างประเทศนะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งใช้กำลังจิตเนี่ยค่ะฝึกหัดจนกระทั่งสามารถเพียงใช้มือแตะคนที่มาหาก็สามารถที่จะรักษาโรคของคนนั้นได้แต่เขาก็ไม่ได้อ้างว่าเจ้าซึ่งถ้าใครจะอ้างว่าเป็นเจ้าก็อาจจะมีคนเชื่อเลยใช่ไหมคะว่ามีเจ้ามาเข้าผู้หญิงคนนี้แต่ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้ที่เปิดเผยตามความเป็นจริงว่าอาศัยกำลังจิตอาศัยสมาธิฝึกหัดจนกระทั่งสามารถที่จะรักษาโรคได้เพียงใช้มือแตะเพราะฉะนั้นการที่จะหายด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดเนี่ยค่ะก็ควรจะพิจารณาว่าเหตุอะไรเป็นเหตุที่แท้จริงและถ้าหายแล้วก็ควรที่จะได้ทราบว่าหายเพราะเหตุใดไม่ใช่ว่ายังสงสัยว่าจะเป็นเจ้าหรือไม่ใช่เจ้าเพราะแม้ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าก็มีความรู้ในเรื่องสมุนไพรต่างหรือว่าในเรื่องกำลังของสมาธิซึ่งอาจจะฝึกอบรมจนกระทั่งสามารถที่จะรักษาโรคได้โดยไม่ต้องอ้างว่าเป็นเจ้า
0: เอาวิธีที่อาจารย์กล่าวนั้นในประเทศไทยนี้ก็มีเยอะนะฮะบางสำนักเนี่ยเขาก็ใช้อำนาจจิตแล้วก็ใช้มือแตะก็มีใช้เทียนจี้ก็มีอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ถ้าใช้เทียนจี้แล้วโรคอะไรเขาก็จะสามารถรู้ได้แล้วก็ภายหลังก็จะรักษาให้หายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อยากถามว่าผู้ที่ไปรักษาด้วยกำลังจิตก็ดีผู้ที่ไปหาหมอที่รักษาด้วยกำลังใช้เทียนจี้ก็ดีแล้วโรคหายเนี่ยจะถือว่าเป็นมงคลตื่นข่าวหรือไม
1: ่ถ้าเป็นผู้ที่รู้เหตุว่าหายเพราะเหตุอะไรก็ไม่ใช่มงคลตื่นข่าวแต่ถ้าไม่รู้สงสัยไม่แน่ใจแต่เชื่อว่าต้องเป็นเจ้าทั้งๆที่มองไม่เห็นนะคะแล้วก็ยังมีความผูกพันด้วยเพราะส่วนใหญ่และผู้ที่จะไปหาเจ้าที่เข้าส่งเนี่ยค่ะเพื่อประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดไม่ใช่เรื่องรักษาโรคก็เป็นเรื่องลาภสักการะยศคดีความต่างๆเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องละแต่ว่าเป็นเรื่องติดและก็ยังไม่เข้าใจในเหตุผลอันแท้จริงว่าผู้อื่นสามารถจะดลบันดาลได้จริงๆหรือเปล่าเชื่อแน่เลยคะว่าผู้อื่นสามารถที่จะดลบันดาลได้จริงๆหรือว่าเป็นเพราะผลของกรรมของตนเอง
0: แล้วก็อยากจะถามอีกบุคคลหนึ่งนะฮะบุคคลเนี่ยที่กำลังเป็นหนี้เขามากมายแล้วก็กำลังจะถูกฟ้องล้มละลายขณะนั้นถ้าเราจะยึดพระรัตนะกลายเป็นที่พึ่งขณะนั้นเขาผู้นั้นจะปฏิบัติอย่างไรครับ
1: ยึดพระรัตนะกลายเป็นที่พึ่งไม่ใช่ไปขอพระรัตนะกลายให้ช่วยนะคะเพราะว่าเวลาที่อยากจะได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดวิธีที่ง่ายที่สุดมักจะคิดว่าเป็นด้วยการขอเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเชื่อมั่นในสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็มักจะขอสิ่งนั้นโดยลืมว่าการมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะคือมีพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสรณะโดยเชื่อในพระปัญญาคุณในพระบริสุทธิคุณและในพระมหากรุณาคุณที่ทรงแสดงธรรมเพราะได้ทรงตรัสรู้ธรรมะด้วยพระองค์เอง

0: จริงค่ะที่จะให้พ้นทุกข์จริงๆโดยการที่ปัญญาค่อยๆเกิดขึ้นจนสามารถที่จะเข้าใจในพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงและมีความมั่นคงในการที่จะประพฤติปฏิบัติตามนี่จึงจะเป็นที่พึ่งจริงๆแต่ไม่ใช่พึ่งชั่วคราวพึ่งประเดี๋ยวเดียวนะคะคือโดยการขอซึ่งไม่มีเหตุผลไม่ใช่มีเหตุไม่ใช่กระทำเหตุด้วยตนเองที่จะให้ได้รับผลนั้นด้วยตนเองเพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมต้องละเอียดค่ะแม้แต่การที่จะพึ่งพระธรรมก็คือด้วยการศึกษาจนกระทั่งเป็นความเข้าใจในพระธรรมของตนเองอย่างแจ่มแจ้งลึกซึ้งละเอียดขึ้นเพื่อที่จะประพฤติปฏิบัติตามจนสามารถที่จะบรรลุความเป็นพระอริยสงฆ์ด้วยตนเองไม่ใช่ว่ามีพระอริยเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นที่เคารพเป็นที่สักการะเป็นสรณะแล้วตนเองไม่ประพฤติปฏิบัติตามเพื่อที่จะให้ถึงความเป็นพระอริยเจ้าด้วยไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ
1: มันเป็นอย่างนี้ครับผู้ที่เป็นหนี้เขามากมายนะฮะก็มีจุดประสงค์ที่จะหาเงินมาใช้หนี้เขาด้วยทางใดทางหนึ่งทีนี้ถ้ายึดพับรัตนตายเป็นที่พึ่งนะฮะให้เงินทองที่จะหามาใช้นั่นก็ไม่มีแต่ว่าเขาไปหาเจ้าหาหลวงพ่อบางทีหลวงพ่อให้หวยไปแทงแล้วมันถูกนะฮะเพราะฉะนั้นพระรัตนตรัยน่ะเป็นที่พึ่งมองไม่เห็นแต่ว่าไปหาเจ้าหรือไปหาหลวงพ่อให้หวยเนี่ยไปแทงหวยแล้วมันถูกเนี่ยมันเห็นครับเพราะฉะนั้นพึ่งหลวงพ่อมันดีกว่าพึ่งพระรัตนตรัย
0: ถ้ามีความเห็นอย่างนี้นะคะก็เป็นความเห็นผิดค่ะแน่นอนทีเดียวก็เหตุว่าการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไม่ได้หมายความว่าไม่ให้กระทำอะไรเลยแต่ไม่ว่าจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะก็ตามพระธรรมที่ทรงแสดงไว้คือเมื่อเหตุที่ดีมีผลที่ดีย่อมเกิดขึ้นแต่รู้สึกว่าจะมั่นใจยากใช่ไหมคะหาทางลัดหรือว่าทางขอหรือทางช่วยหรือทางอื่นคิดว่าคงจะสะดวกดีแต่นั่นไม่ใช่เหตุค่ะเพราะเหตุว่าอกุศลจิตหรืออกุศลกรรมไม่เป็นเหตุที่จะให้เกิดกุศลวิบากจิตที่ปรารถนาที่ต้องการที่อยากได้และเวลาที่กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยความต้องการด้วยความปรารถนาด้วยความอยากได้และได้รับความสำเร็จนะคะความสำเร็จนั้นไม่ใช่เพราะอกุศลจิตแต่วิบากที่เป็นกุศลวิบากทั้งหมดเป็นผลของกุศลกรรมที่ได้กระทำแล้วไม่ใช่เป็นผลของโลภะมูลจิตที่ปรารถนาที่ต้องการที่อยากได้ในขณะนั้นในขณะที่กระทำนั้นเพราะฉะนั้นต้องแยกเหตุกับผลให้ตรงจริงจริงจึงจะเป็นผู้ที่มั่นคงในเหตุในการที่จะอบรมเจริญกุศลแต่ไม่ใช่ว่าโลภะนั่นเองจะนำมาซึ่งกุศลวิบากเวลาที่ท่านผู้ฟังซื้อลอตเตอรี่นะคะแล้วก็ถูกลอตเตอรี่เนี่ยค่ะเวลาถูกเนี่ยเป็นผลของอะไรเวลาซื้อเป็นอกุศลจิตปรารถนาอยากจะถูกแต่ขณะที่ถูกเนี่ยค่ะได้รับรางวัลนั่นน่ะต้องเป็นผลของกุศลไม่ใช่เป็นผลของอกุศลจิตที่ปรารถนามิฉะนั้นแล้วทุกคนที่ซื้อต้องถูกหมดใช่ไหมคะเพราะทุกคนก็อยากถูกลอตเตอรี่แต่ทั้งที่มีโลภะมูลจิตกันทุกคนซื้อลอตเตอรี่กันทุกคนก็ไม่ใช่ว่าการถูกลอตเตอรี่นั้นจะเป็นผลของโลภะมูลจิตที่ต้องการถูกแต่การถูกนั้นต้องเป็นผลของกุศลวิบากและคนที่ถูกลอตเตอรี่โดยไม่ได้ไปหาหลวงพ่อเนี่ยมีเยอะไหมคะหรือว่าต้องไปหาหลวงพ่อกันทุกคนแล้วถึงจะถูกเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ไปหาหลวงพ่อแต่ถูกลอตเตอรี่ก็ทราบได้ว่าเป็นผลของกรรมของตนที่ได้กระทำกุศลไว้ในอดีตแต่พอคนไปหาหลวงพ่อแทนที่จะเชื่อเรื่องกรรมของตนนะคะกลับกลายเป็นว่าเพราะหลวงพ่อไม่ใช่เพราะกรรมของตน พราะฉะนั้นก็ควรที่จะพิจารณาให้ละเอียดว่าผลทั้งหลายเนี่ยค่ะมาจากเหตุอะไรเพื่อที่จะได้มั่นคงขึ้นในการประพฤติปฏิบัติธรรมะตามที่ยึดถือธรรมะเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเรื่องของการที่จะติดหรือว่ายึดถือมงคลตื่นข่าวเนี่ยเป็นเรื่องง่ายแล้วก็มีมากในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งก็ควรจะพิจารณาว่าถ้าจิตใจอ่อนแอหวั่นไหวนะคะไม่ว่าจะด้วยเรื่องทุกข์ยากลำบากความเดือดร้อนปัญหานานาประการแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่มั่นคงเนี่ยค่ะก็จะทำให้ง่ายต่อการที่จะเป็นผู้ที่ยึดถือมงคลตื่นข่าวโดยไม่คิดว่าเป็นโทษและก็จะเพิ่มความยึดถือมงคลตื่นข่าวเนี่ยค่ะทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยจนในที่สุดก็ไม่สนใจในเหตุผลหรือในพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แทนที่จะศึกษาพระธรรมและยึดมั่นในเหตุผลก็จะเป็นผู้ที่ขวนขวายในการที่จะยึดถือมงคลตื่นข่าวเพราะเมื่อยึดถือมงคลตื่นข่าวแล้วต้องมีการขวนขวายที่จะกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยความยึดถือนั้นจะไม่อยู่เฉยๆแน่ๆใช่ไหมคะแล้วก็จะไม่ศึกษาธรรมะด้วยเพราะว่าเมื่อยึดถือในมงคลตื่นข่าวแล้วย่อมขวนขวายที่จะกระทำตามมงคลตื่นข่าวอย่างการที่จะไปหาเจ้าเนี่ยค่ะก็ต้องเดินทางไปแล้วแล้วก็ต้องเสียเวลานานพอสมควรเหมือนกันแล้วก็เวลาเจ้าให้ลอตเตอรี่เลขลอตเตอรี่เนี่ยนะคะที่ไม่ถูกเนี่ยมีไหมค่ะมีแล้วทำไมถึงยังเชื่อว่าถูกพระเจ้าให้นะคะเวลาไม่ถูกลอตเตอรี่ไม่พูดถึงแต่เวลาถูกคิดว่าเป็นพระเจ้าให้ก็ไม่มีเหตุผลใช่ไหมคะเพราะว่าคนที่ถูกลอตเตอรี่โดยที่ไม่ได้ไปขอจากเจ้าก็มียังมีอะไรที่เป็นมงคลตื่นข่าวอีกไหมคะที่จะต้องทิ้งจริงๆค่ะเพราะเหตุว่าถ้าจิตใจยังอ่อนไหวที่จะยึดถือมงคลตื่นข่าวจะไม่เป็นผู้ที่มั่นคงในการเชื่อกรรมของตนเรื่องของความคิดเป็นเรื่องที่ละเอียดแล้วก็เป็นเรื่องที่วิจิตรมากนะคะเพราะเหตุว่าความคิดแต่ละขณะจิตเนี่ยค่ะเป็นสังขารขันธ์ที่จะปรุงแต่งทำให้เป็นผู้ที่มีเหตุผลยิ่งขึ้นมั่นคงขึ้นหรือว่าเป็นผู้ที่ลดน้อยในเรื่องเหตุผลไปทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งนอกจากจะเป็นผู้ยึดถือมงคลตื่นข่าวแล้วนะคะในที่สุดก็จะกลายเป็นผู้ที่มีความเห็นผิดจากเหตุผลจนกระทั่งไม่สามารถที่จะพิจารณาได้ว่าเหตุผลเป็นอย่างไรด้วยเหตุนี้โลภะมูลจิต8ดวงดวงที่1นะคะคือโสมนัสสะสหคตังเกิดร่วมกับโสมนัสเวทนาทิฏฐิคตะสัมปยุตตังเกิดร่วมกับความเห็นผิดอสังขาริกังเกิดเองโดยไม่อาศัยการชักจูงจึงมีต่างกับโลภะมูลจิตดวงที่สองซึ่งเป็นโสมนัสสะสหคตังเกิดร่วมกับโสมนัสเวทนาเป็นทิฏฐิคตะสัมปยุตตังเกิดร่วมกับทิฏฐิแต่เป็นสะสังขาริกังคือเกิดโดยอาศัยการชักจูงแสดงให้เห็นถึงความละเอียดของจิตแต่ละขณะซึ่งวิจิตรมากเวลาที่เกิดความเห็นผิดขึ้นก็ยังจำแนกออกเป็นสองประเภทสำหรับโลภะมูลจิตที่เกิดร่วมกับโสมนัสเวทนาและเกิดร่วมกับความเห็นผิดประเภทหนึ่งก็ยังเป็นประเภทที่มีกำลังกล้าเกิดขึ้นไม่อาศัยการชักจูงนะคะเกิดขึ้นเองอีกประเภทหนึ่งต้องอาศัยการชักจูงจึงจะเกิดขึ้นนี่ก็เป็นความละเอียดจริงๆของจิตซึ่งสามารถที่จะจำแนกออกได้จากชีวิตประจำวันในทุกๆขณะที่คิดเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างค่อยๆปรุงแต่งจนถึงขณะที่จะเป็นโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งที่เป็นอสังขาริก หรือว่าเป็นโลภะมูลจิตดวงที่สองซึ่งเป็นสสังขาริแม้ว่าจะเกิดร่วมกับโสมนัสเวทนาและเกิดพร้อมกับความเห็นผิดด้วยกันสำหรับเหตุให้เกิดอสังขาริข้อความในอภิธรรมมัทธวิภาวินีดีกาพรรณนาความปริเฉทที่หนึ่งแสดงเหตุแห่งความเป็นอสังขาริกมีข้อความว่าส่วนปัจจัยมีฤดูคืออุตุได้แก่อากาศและโภชนะคืออาหารที่สบายมีกำลังเป็นต้นเป็นเหตุแห่งความเป็นอสังขาริกซึ่งก็ต้องพิจารณานะคะว่าเวลาที่อากาศสบายไม่ร้อนจัดไม่หนาวจัดหรือเวลาที่ร่างกายแข็งแรงเพราะเหตุว่าได้บริโภคอาหารที่มีประโยชน์มีกำลังย่อมทำให้จิตใจเนี่ยค่ะกล้าแข็งเข้มแข็ง
2: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่คุณคำปันอักษรวิไลคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและคุณนพรัตน์ฤทัยรัตนาพรผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาทีบูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวรรณเขตคุณปานันบารมีธรรมบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา6นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกาคุณเผ่าทิพย์มอนแทนดอนคุณวิมลสุนวีระและคุณอรวรรณเชิญรุ่งโรจน์บูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่บิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณขอเชิญร่วมสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวรรณเขตและอาจารย์มสพที่โรงแรมสันทาราเวลเนตรีสอร์ทจังหวัดฉะเชิงเทราวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาเวลา13นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาและเวลา15นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีและวันอังคารที่8กันยายนเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาเวลา10นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาและเวลา13นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาและรับชมถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ของมสพ.
3: คร
2: ั
3: ้งที
2: ่
3: 1054
0: สำหรับเหตุให้เกิดอสังขาริกนะคะข้อความในอภิธรรมมัทธวิภาวินีดีกาพรรณนาความปริเฉทที่หนึ่งแสดงเหตุแห่งความเป็นอสังขาริกมีข้อความว่าส่วนปัจจัยมีฤดูคืออุตุได้แก่อากาศและโภชนะคืออาหารที่สบายมีกำลังเป็นต้นเป็นเหตุแห่งความเป็นอสังขาริกซึ่งก็ต้องพิจารณานะคะว่าเวลาที่อากาศสบายไม่ร้อนจัดไม่หนาวจัดหรือเวลาที่ร่างกายแข็งแรงเพราะเหตุว่าได้บริโภคอาหารที่มีประโยชน์มีกำลังย่อมทำให้จิตใจเนี่ยค่ะกล้าแข็งเข้มแข็งไม่หวั่นไหวไม่เกรงกลัวไม่อ่อนตามสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นในขณะนั้นก็เป็นปัจจัยให้เกิดจิตประเภทที่เป็นอสังขาริกคือมีกำลังกล้าไม่ต้องอาศัยการชักจูง มีข้อสงสัยอะไรบ้างไหมคะนี่เป็นจิตในชีวิตประจำวันของทุกคนนะคะบางขณะก็เป็นอสังขาริกบางขณะก็เป็นสสังขาริกบางขณะก็เกิดร่วมกับโสมนัสเวทนาบางขณะก็เกิดร่วมกับความเห็นผิดบางขณะก็ไม่เกิดร่วมกับความเห็นผิดซึ่งถ้าเป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยค่ะสามารถที่จะรู้ลักษณะสภาพของจิตละเอียดอย่างนี้ได้แต่ก่อนที่จะถึงอย่างนี้นะคะก็คงจะเป็นในขั้นต้นที่สติเริ่มจะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแล้วพิจารณาว่าสิ่งที่กำลังปรากฏที่สติกำลังระลึกรู้ในขณะนี้เป็นลักษณะของรูปธรรมหรือเป็นลักษณะของนามธรรมต้องเริ่มนะคะจากการที่จะพิจารณารู้ว่าลักษณะนั้นเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมก่อนที่จะรู้ลักษณะสภาพของจิตโดยละเอียดว่าเป็นโลภะมูลจิตประเภทใดใน8ประเภทมีท่านผู้ใดพอที่จะสังเกตรู้ลักษณะของโลภะมูลจิตดวงที่1บ้างหรือยังคะหรือว่าเมื่อได้ศึกษาพระธรรมแล้วโลภะมูลจิตดวงนี้ก็ไม่ค่อยเกิดหรือว่าอาจจะหายไปชั่วคราวโดยเฉพาะในขณะที่มหากุศลจิตเกิดกำลังศึกษากำลังพิจารณาธรรมะในขณะนั้นนะคะไม่มีเหตุปัจจัยที่จะให้โลภะมูลจิตทิฏฐิขตะสัมปยุตเกิดได้แต่อย่าลืมค่ะยามว่างขณะใดที่สนใจขวนขวายในมงคลตื่นข่าวในขณะนั้นถ้าไม่พิจารณาลักษณะสภาพของจิตนะคะจะไม่ทราบว่าเริ่มที่จะมีความเห็นผิดเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อย
1: ความหมายของคำว่าอาสังขาริกกับสสังขาริกนี่มันในฎีกานี่พูดต่อคล้ายๆมันเป็นความหมายคนละอย่างกันมั้งฮะคือว่าอาสังขาริกหมายความว่าจิตมีกำลังสสังขาริกหมายความว่าจิตไม่มีกำลังอย่างนั้นเหรอฮะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ความหมายที่ผมเข้าใจว่าอาสังขาริกเนี่ยฮะหมายความว่ามันมีกำลังโดยการเกิดขึ้นเองโดยไม่มีการชักชวนนะฮะก็เช่นว่าเวลาเราเจ็บไข้ขึ้นมาเนี่ยจะไปหาเจ้าถ้าเป็นอสังขาริกก็หมายความว่ารู้ว่าเจ้าที่ไหนเนี่ยเขาเฮียนก็ไปเองไม่ต้องมีใครมาชักชวนแต่ว่าถ้าเป็นสสังขาริกก็หมายความว่าคนอื่นเนี่ยเขามาชักชวนว่าเจ้าที่นู่นที่นี่เขาเฮียนให้ไปรักษาที่นั่นอย่างนี้ชื่อว่าเป็นสสังขาริกเพราะฉะนั้นไอ้ความหมายอันนี้จะไม่ค่อยตรงกันกันมั้งครับ
0: เชื่อเองมีกำลังกว่าต้องถูกชักชวนหรือเปล่าคะ
1: ก็เชื่อเองมีกำลังกว่าใช่
0: ก็เป็นอสังขาริกโดยไม่อาศัยการชักจูง
1: ก็ทีนี้ไอ้กำลังในที่นี้ก็หมายความว่ามันมีกำลังมากกับไอ้การที่จะต้องไม่ต้องมีการชักจูงนี่เป็นความหมายอันเดียวกันเหรอฮะ
0: เพราะเหตุว่าไม่ต้องอาศัยการชักจูงจึงมีกำลังไงคะเพราะเหตุว่าสามารถที่จะเกิดขึ้นเองเชื่อมั่นโดยตนเองใครจะชวนยังไงก็ไม่ละทิ้งความเห็นผิดอันนั้นถ้าเชื่อแล้วนะคะแต่บางทีก็ไม่เชื่อทันทีใช่ไหมคะต้องอาศัยการฟังแล้วก็มีการชักชวนมีการชักจูงต่างๆนานาและในที่สุดก็ค่อยๆเห็นคล้อยตามขึ้นขณะนั้นก็เป็นสสังขาริกสำหรับลักษณะของโลภะมูลจิตที่เป็นสสังขาริกข้อความในอัฏฐสาลีนีอัฏฐกถาพระธรรมสังคณีปกรณ์พรรณนาอกุศลบทภาชนียะอธิบายอกุศลจิตดวงที่สองคือโลภะมูลจิตที่เกิดร่วมกับโสมนัสเวทนาเกิดร่วมกับความเห็นผิดและเป็นสสังขาริกมีข้อความอธิบายอุปมาว่าในกาลใดกุลบุตรปรารถนาธิดาของตระกูลมิจฉาทิฏฐิแต่เขาเหล่านั้นไม่ยอมยกธิดาให้ โดยอ้างว่าพวกท่านเป็นคนทิฏฐิอื่นต่อมาพวกญาติเหล่าอื่นบอกให้ยกให้ด้วยตกลงว่าท่านผู้นี้จักยอมกระทำตามพิธีที่พวกท่านกระทำกุลบุตรผู้นั้นก็เข้าไปหาพวกเดรัจฉีทีเดียวร่วมกับพวกเขาเหล่านั้นทีแรกก็ยังมีความลังเลอยู่ครั้นล่วงการนานไปก็ชอบใจลัทธิว่ากิริยาของเดรัจฉีเหล่านี้น่าชอบใจยึดถือเป็นทิฏฐิเริ่มเห็นด้วยทีละเล็กทีละน้อยตามการคบหาสมาคมเพราะฉะนั้นก็เป็นสังขาริกจิตเป็นความจริงไหมคะสำหรับความเห็นต่างๆเนี่ยค่ะจะสังเกตได้ว่าถ้าคบหาสมาคมคุ้นเคยกับผู้ที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็ย่อมจะคล้อยตามไปได้แต่สำหรับบางท่านนะคะซึ่งมีการสะสมมาดีก็ย่อมจะพิจารณาในเหตุผลแล้วก็ไม่คล้อยตามซึ่งก็น่าพิจารณาว่าในโลกนี้ค่ะก็มีคนมากมายแล้วก็มีทิฏฐิมีความเห็นต่างๆกันก่อนที่จะเกิดเป็นความเห็นต่างๆกันเนี่ยค่ะก็ย่อมจะมีจิตที่ค่อยๆ คิดค่อยๆพิจารณาไปโดยแยบคายบ้างโดยไม่แยบคายบ้างจนในที่สุดนะคะการพิจารณาโดยไม่แยบคายก็ย่อมเป็นเหตุให้เกิดยึดถือในความเห็นซึ่งผิดจากเหตุและผลตามความเป็นจริงขอกล่าวถึงการสนทนากับท่านผู้ฟังบางท่านหรือว่าสิ่งที่ได้รับฟังมาเช่นสำหรับท่านผู้หนึ่งเป็นจิตรกรที่ฉลาดท่านก็กล่าวว่าทุกคนไม่ได้เห็นสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงที่รูปซึ่งจิตรกรนั้นเขียนถูกไหมคะเพราะว่าความจริงแท้ๆก็เป็นเพียงแผ่นผ้าใบหรือว่าเป็นเศษกระดาษเป็นกระดานเป็นวัสดุสำหรับจะใช้วาดหรือเขียนรูปแต่เวลาที่ใช้สีป้ายหรือทาวาดเขียนเป็นรูปต่างๆก็ทำให้บุคคลอื่นเนี่ยค่ะเห็นไปตามที่เขียนขึ้นโดยที่ไม่ได้เห็นรูปนั้นตามความเป็นจริงว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีอะไรเลยเป็นแต่เพียงสีซึ่งทำให้คนอื่นเนี่ยค่ะเข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งต่างๆนี่ก็เป็นลักษณะของการคิดหรือการพิจารณาธรรมะซึ่งจะเห็นได้นะคะว่าความคิดในโลกนี้มีมากมายตามความวิจิตรของการสะสมของแต่ละคนที่จะคิดในลักษณะต่างๆผู้ที่เป็นจิตรกรก็คิดอย่างหนึ่งผู้ที่มีการสะสมมาในเรื่องของวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆก็มีความคิดในเรื่องนั้นผู้ที่สะสมมาในเรื่องของประวัติศาสตร์โบราณคดีต่างๆก็มีการสะสมที่จะคิดในเรื่องต่างๆแม้แต่ผู้ที่สะสมมาในการที่จะเป็นผู้ที่สนใจในสุขภาพก็ยังมีความคิดต่างๆเช่นผู้ที่สนใจในสุขภาพท่านหนึ่งนะคะท่านก็บอกว่าทำไมคนเราเนี่ยค่ะช่างติดในวัตถุภายนอกที่มองเห็นทำไมไม่คิดถึงคุณค่าของสายตาซึ่งเป็นสิ่งซึ่งมีค่าที่สุดเพราะเหตุว่าสามารถทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆในโลกนี้ได้เพราะฉะนั้นแทนที่จะยึดถือหรือติดในวัตถุสิ่งที่เห็นภายนอกก็ควรที่จะถนอมรักษาสายตานะคะซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เห็นสิ่งต่างๆเช่นเดียวกับหูท่านกล่าวว่าเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่ซื่อสัตย์จริงๆไม่ว่าจะเป็นเสียงอะไรที่มากระทบหูถ้าเป็นเสียงนินทาว่าร้ายหูก็ซื่อตรงจริงๆคือไม่เปลี่ยนเสียงนั้นให้เป็นคำสรรเสริญไปได้หรือว่าเวลาที่มีคำสรรเสริญกระทบหูหูก็ซื่อตรงอีกคือว่าไม่เปลี่ยนคำสรรเสริญนั้นให้เป็นคำนินทาว่าร้ายต่างๆได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะใยดีนักนะคะกับเสียงซึ่งกระทบหูซึ่งเป็นวัตถุภายนอก แต่ควรที่จะสนใจรักษาหูของตนเพื่อที่จะให้สามารถที่จะได้ยินเสียงหรือว่ากระทบกับเสียงอยู่ได้โดยที่ไม่พิกลพิการไปนี่ก็เป็นความคิดของแต่ละบุคคลค่ะซึ่งเพียงท่านหนึ่งหรือสองท่านก็แสดงให้เห็นถึงความวิจิตรของความคิดแต่อย่าลืมว่าความคิดที่ไม่ได้ปรากฏออกมานะคะด้วยการกระทำทางกายหรือทางวาจาก็ยังมีมากใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยค่ะจะพูดสิ่งที่ตนคิดทั้งหมดในขณะที่ไม่ได้พูดก็คิดวิจิตต่างๆเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆที่พูดกันในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยนะคะก็เป็นแต่เพียงบางส่วนของความคิดซึ่งแสนวิจิตจริงๆเพราะฉะนั้นการที่ความคิดแต่ละขณะจะสะสมสืบต่อในจิตดวงต่อๆไปเป็นสังขารขันธ์ที่จะปรุงแต่งให้ขณะจิตเกิดเป็นกุศลขั้นต่างๆเป็นสติขั้นต่างๆตั้งแต่ขั้นที่พิจารณาธรรมะนะคะแล้วก็มีความตั้งใจที่จะละชั่วประพฤติดีจนกระทั่งถึงขั้นสติปัฏฐานที่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏก็จะต้องใช้เวลาไม่น้อยเลยในการที่จะฟังแล้วก็พิจารณาโดยละเอียดเพื่อที่จะปรุงแต่งให้สติสัมปชัญญะพร้อมกับปัญญาพิจารณารู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามปกติตามความเป็นจริงได้นอกจากนั้นนะคะมีท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าท่านไม่มีเพื่อนธรรมะเพราะเหตุว่าท่านอยู่ไกลยากที่จะหาผู้ที่สนใจธรรมะเช่นเดียวกับท่านได้แต่ตามความจริงนะคะถ้าจะพิจารณาแล้วว่าอะไรควรจะเป็นเพื่อนที่แท้จริงเพราะเหตุว่าทุกท่านเนี่ยค่ะมีเพื่อนและผูกพันในเพื่อนด้วยความปรารถนาเพื่อนด้วยความต้องการเพื่อนลืมพิจารณาว่าเพื่อนที่ท่านต้องการเนี่ยนะคะท่านต้องการเพื่อความผูกพันหรือว่าเพื่อกุศลจิตเพราะว่าตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยค่ะกุศลจิตเกิดขณะใดเป็นเพื่อนแท้ขณะนั้นเป็นกัลยาณมิตรเพราะเหตุว่าไม่เป็นโทษไม่เป็นภัยเลยเพราะฉะนั้นแทนที่จะคิดถึงเพื่อนที่เป็นคนสักคนหนึ่งหรือสองคนสามคนนะคะก็คิดถึงขณะจิตที่เป็นกุศลเมตตาเกิดขึ้นกับบุคคลใดในขณะใดในขณะนั้นนะคะเป็นเพื่อนแท้กับบุคคลนั้นและกุศลจิตนั่นเองนะคะยังเป็นเพื่อนที่แท้จริงเพราะเหตุว่าไม่ทำให้เกิดโทษภัยใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าเพียงคิดถึงเพื่อนที่เป็นคนนะคะก็ยังอาจจะมีอกุศลจิตผูกพันในเพื่อนในบุคคลนั้นซึ่งขณะนั้นก็ไม่ใช่กุศลจิตเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เพื่อนที่แท้จริงเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะและเข้าใจธรรมะโดยละเอียดขึ้นถึงลักษณะสภาพปรมัตถธรรมที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนะคะเป็นแต่เพียงจิตเจตสิกซึ่งเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันจะทำให้สามารถเข้าใจสภาพธรรมะได้ถูกต้องว่าในขณะใดเป็นกุศลและในขณะใดเป็นอกุศลเพื่อที่จะได้ละอกุศลให้น้อยลงข้อความในทีฆนิกายสีละขันธวัคกรมชาลสูตรมีข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายยังมีธรรมะอย่างอื่นอีกแลที่ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตจะคาดคะเนเอาไม่ได้ละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตซึ่งตถาคตทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งที่เป็นเหตุให้กล่าวชมตถาคตตามความเป็นจริงโดยชอบดูกระภิกษุทั้งหลายก็ธรรมะเหล่านั้นเป็นไฉนต่อจากนั้นก็เป็นข้อความในข้อ27นะคะซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสถึงทิฏฐิที่เป็นอุปพันตะกับปิกะทิฏฐิ18 สำหรับทิฏฐิ62เนี่ยค่ะก็แยกออกได้เป็น2ส่วนนะคะคือปุพพันตกัปปิกะทิฏฐิ18ประการคือทิฏฐิซึ่งปรารภขันธ์ส่วนอดีตและอัปปรันตะกัปปิกะทิฏฐิ44ซึ่งปรารภขันธ์ส่วนอนาคตรวมปุพพันตะกัปปิกะทิฏฐิ18และอัปปรันตะกัปปิกะทิฏฐิ44นะคะก็เป็นทิฏฐิ62ซึ่งท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าในสมัยไหนนะคะก็จะมีการคิดคำหนึ่งถึงอดีตว่าเคยเป็นอย่างไรทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่มาจากไหนหรือว่าเคยเกิดมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าเพิ่งเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวนี่คือการปรารภขันธ์ส่วนอดีตว่าเป็นมาอย่างไรซึ่งมีทั้งหมดด้วยกันนะคะที่ทรงแสดงไว้ในพรหมชาลสูตรว่าปุพพันตะกัปปิกะทิฏฐิมี18ประการคือปรารภขันธ์ส่วนอดีตสำหรับอัปปรันตะกัปปิกะทิฏฐิ44คือมีความเห็นตามขันธ์ส่วนอนาคตก็คงจะไม่พ้นจากความคิดเห็นหรือการตรึกนึกคิดของหลายท่านนะคะว่าตายแล้วจะไปไหนใช่ไหมคะเพราะว่าเห็นแต่คนตายค่ะเกิดมาแล้วก็ต้องตายแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าตายแล้วสูญไปเลยตายแล้วหมดไปเลยหรือว่าตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันหรือว่าตายแล้ววิญญาณจะล่องลอยหรืออะไรตามที่เคยคิดเคยพูดกันเพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นการปรารภขันธ์ส่วนอนาคตซึ่งข้อความในพรหมชาลสูตรแสดงว่าอัปปรันตะกัปปิกะทิฏฐิมี44ประการสำหรับปุพพันตะกัปปิกะทิฏฐิ18คือการปรารภขันธ์ส่วนอดีตแยกออกดังนี้นะคะคือเป็นสัสสตทิฏฐิ4เอกัจจะสัสสติกะทิฏฐิ4อันตานันติกะทิฏฐิ4อัมราวิเคปิกะทิฏฐิ4และอทิจจะสมุปปันนิกะทิฏฐิ2รวมเป็นปุพพันตะกัปปิกะทิฏฐิ18ซึ่งขอกล่าวโดยย่อตามข้อความในพรหมชาลสูตรซึ่งแสดงว่าสำหรับปุพพันตะกัปปิกะทิฏฐิ18นั้นคือสัสสตทิฏฐิ4ความเห็นว่าเที่ยงมี4ประการคือบางท่านเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่เกิดมาแล้วในโลกนี้สามารถที่จะอบรมเจริญความสงบมั่นคงจนกระทั่งระลึกชาติได้พวกหนึ่งสามารถที่จะระลึกชาติได้หลายแสนชาติก็คิดว่าเมื่อตนเองนะคะเคยเกิดในชาติก่อนก่อนชาติก่อนก่อนชาติก่อนก่อนจนเป็นหลายแสนชาติเพราะฉะนั้นสิ่งที่เที่ยงเสมอไม่สูญก็ต้องมีอยู่เพราะเหตุว่ายังไม่เห็นว่าตนเองจะสิ้นสุดจากการที่เคยเกิดในอดีตถึงแม้ว่าจะนับเป็นแสนชาตินี่ก็เป็นพวกหนึ่งพวกที่สองก็เป็นผู้ที่เกิดมาแล้วในโลกนี้สามารถที่จะอบรมเจริญความสงบมั่นคงบรรลุฌานสามารถที่จะระลึกชาติได้ถึง1หรือ2กับแต่ว่าไม่เกิน10กับเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าสิ่งที่เที่ยงไม่สูญก็ยังคงมีอยู่ในโลกนี้เพราะเมื่อระลึกถึงอดีตนานไปเท่าไหร่ก็ยังเห็นว่าตนเองเคยเป็นอย่างนั้นเคยเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นส่วนที่เที่ยงเสมอคงมีอยู่นี่เป็นประเภทที่สองสำหรับประเภทที่สามนะคะก็เป็นผู้ที่เกิดมาแล้วในโลกนี้ก็สามารถที่จะอบรมความสงบจนกระทั่งมั่นคงสามารถที่จะระลึกชาติได้ตั้งแต่10ถึง40กับนานมากนะคะที่เคยเกิดมาแล้วในโลกนี้ที่มานั่งอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ในชาตินี้40กับก่อนก็เคยเกิดมาแล้วค่ะเคยเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างทุกอย่างผ่านมาหมดแล้วและก็ยังคงจะต้องเป็นต่อไปเพราะฉะนั้นผู้ที่สามารถจะระลึกชาติได้ถึง10ถึง40กับก็เห็นว่า สิ่งที่เที่ยงเสมอคงมีอยู่คือไม่สูญไปนี่ก็เป็นความเห็นที่เป็นสัจจทิฏฐิประเภทที่สามสำหรับประเภทที่สี่นะคะก็เป็นพวกนักค้นคิดนักตรึกไม่ได้มีการระลึกชาติเลยแต่ก็คิดได้ว่าคงจะมีสิ่งที่เที่ยงเสมอไม่สูญเคยคิดอย่างนี้หรือเปล่าคะก่อนที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนและกำลังเกิดดับถ้าไม่ประจักษ์ว่าสภาพธรรมะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนและกำลังเกิดดับก็ย่อมจะคิดว่าเที่ยงเพราะว่าไม่ประจักษ์ความเกิดดับแล้วแต่ว่าความคิดที่มีก่อนที่จะได้ศึกษาปรมัตถธรรมจะคิดในลักษณะใดว่าคงจะต้องมีสิ่งที่เที่ยงแน่เพราะเหตุว่าถ้าถามผู้ที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมในส่วนที่เป็นพระอภิธรรมหรือปรมัตถธรรมทุกท่านก็จะไม่มีใครบอกได้เลยว่าในขณะนี้เองค่ะสภาพธรรมะกำลังเกิดดับเพราะเหตุว่าทุกคนคิดว่าเมื่อเกิดมาแล้วยังไม่ดับยังคงอยู่ยังเป็นอยู่ไม่มีขณะไหนเลยที่จะดับไปนั่นก็เป็นส่วนของสัสสตทิฏฐิสำหรับปุพพันตะกัปปิกะทิฏฐิประเภทที่สองนะคะคือเอกัจจะสัตสติกะทิฏฐิมีสี่จำพวกซึ่งมีความเห็นว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงก็ได้แก่ผู้ที่เกิดมาแล้วในโลกนี้สามารถที่จะระลึกชาติได้เพราะฉะนั้นก็ระลึกถึงครั้งที่มีเท้ามหาพรหมนะคะซึ่งคิดว่าควรจะกล่าวถึงข้อความในพระไตรปิฎก

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาท่านผู้ร่วมกุศลดังนี้คือคุณทินภัทรโสนชัย100บาทคุณสิริวรรณ300บาทคุณสุจันจีรารื่นวง50บาทคุณธัญลักษณ์นิ่มเรือง24บาทคุณสิริพรนิชโรธ50บาทคุณจิรัตศรีวัชระเมธีอุทิศให้บุพการีและผู้มีพระคุณ100บาทคุณอัฐพันธ์ 1,000 บาทคุณธัญภาแตรวิจิตอุทิศให้คุณแม่สุนภาแตรวิจิตบุพการีและผู้มีพระคุณ500บาทคุณแม่หูคุณลูกขวัญและคุณลูกแก้ว300บาทคุณนรงค์ 1,000 บาทคุณธัญลักษณ์นิ่มเรือง44บาทคุณธนูศักดิ์ 10,000 บาทคุณพยงกิตติอมรกุล300บาทคุณขจีราชแก้วทานัง 1,500 บาทและคุณดนัยนานาสมบัติ 1,107 บาทครับขอเชิญร่วมสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตและอาจารย์มสพที่โรงแรมสันทาราเวลเนสรีสอร์ทจังหวัดฉะเชิงเทราวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 10:00 น.ถึง 12:00 น.เวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.และเวลา 15:30 น.ถึง 16:30 น.และวันอังคารที่8กันยายนเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.เวลา 10:30 น.ถึง 12:00 น.และเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.และรับชมถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ของมสพ.มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมสนทนาธรรมออนไลน์ตามวันและเวลาดังนี้วันเสาร์เวลา 8:30 น.ถึง 9:30 น.สนทนาเรื่องมสพ.กับพลตรีวีระพลวัฒน์เวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.สนทนาธรรมกับชาวอินเดียและเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:30 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษจีนและเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษเวียดนามวันจันทร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษกับกลุ่มอเมริกาและแคนาดาและเวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.สนทนาธรรมวันจันทร์วันอังคารเวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.รายการปัญหาธรรมะของอาจารย์มสพ.และรับชมการสนทนาผ่าน YouTube มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเว็บไซต์บ้านธรรมะdhammahome.com วิทยุออนไลน์บ้านธรรมะไลน์ชมรมบ้านธรรมะมสพ.และเฟซบุ๊กชมรมบ้านธรรมะมสพ.ขอเชิญรับชม YouTube และอยู่คู่รายการธรรมะภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากไปตู้ซึ่งลิงก์มาที่เว็บไซต์ภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา www.dhammahome.com/cn ได้ตลอดเวลาขอเชิญรับชมรายการบ้านธรรมะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11เวลา 5:30 น.ถึง 6:00 น.ทุกวันเสาร์เว้นวันเสาร์ที่4ของเดือนทางสถานีโทรทัศน์ True Vision
ช่อง TNN 2เวลา 7:00 น. ถึง 8:00 น. วันเสาร์เวลา 2:00 น. ถึง 3:00 น. วันอาทิตย์และเวลา 16:00 น. ถึง 17:00 น. วันพุธทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านระบบจานดาวเทียมช่อง20ทีวีดิจิตอลช่อง10และเว็บไซต์ www.tpchannel.org เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น. วันอาทิตย์หากท่านสมาชิกมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะใดๆขอเชิญส่งมาที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาโทรศัพท์หมายเลข024680239และ0927779800ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนาทุกท่าน

ยากการที่จะละความไม่รู้ต้องอาศัยปัญญาตั้งแต่ขั้นการฟังเข้าใจเดี๋ยวนี้และยิ่งเพิ่มความเข้าใจขึ้นก็จะยิ่งเห็นถึงความยากยิ่งที่จะรู้และละความไม่รู้ได้จริงๆจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.14 มกราคม 2561

0: ฟังธรรมะเพื่อเข้าใจว่าไม่ใช่เราเป็นการละตลอดทาง
1: ฟังท่านอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยก็มีปัจจัยของการคิดถึงสิ่งที่ปรากฏยังสงสัยว่าเอ๊ะขนาดนั้นนะครับเป็นการเข้าใจลักษณะหรือเป็นการแค่คิดถึงสิ่งที่ปรากฏครับ
0: ต้องสงสัยไปตลอดวิจิกิจฉานุสัยมีที่จะต้องสงสัยไปเรื่อยๆกว่าจะละไม่ใช่คำพูดธรรมดาละเสียเป็นไปได้ยังไงกว่าจะละนั้นปัญญาระดับไหนวิจิกิจฉาเกิดละไม่เหลืออะไรเลยทั้งสิ้นที่จะยังคงเป็นเราหรือเป็นตัวตนแค่สงสัยเกิดแค่ธรรมะที่สงสัย
1: ความเข้าใจในขณะนั้นไม่เพียงพอเลยยิ่งอบรมใส่ก็ยังไม่พอต่อการที่จะเข้าใจขึ้นอีกต้องเข้าใจขึ้นอีกเรื่อยๆ
0: เพราะฉะนั้นฟังเท่านั้นค่ะทำอะไรได้เพราะความเข้าใจตรงนั้นเท่านั้นที่ละความไม่รู้แล้ววันหนึ่งเกิดกี่ครั้งระดับไหน ก็เป็นเรื่องอดทน เรื่องเข้าใจความหมายของคำว่าบารมีเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นปัญญานะคะละเดี๋ยวนี้ทั้งหมดเลย
2: ละเดี๋ยวนี
0: ้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ปรากฏอะไรสักอย่าง
2: แล้วจะไปละ
0: แล้วจะไปละได้ยังไงต้องอาศัยการฟังเข้าใจความเข้าใจขั้นนี้เห็นความยาก